0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้อย่างโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF CG AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02 136 8989 LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง่าย
7: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอ ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
16: ์สนับสนุนโดย
17: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
18: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับสัปดาห์ทำการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเช้าวันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569ค่ะคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
19: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับประวันเมื่อวานนี้นี่ผมสังเกตนะว่าเอ๊ะทำไมใกล้ๆจะ1 ทุ่มแล้วทำไมมันยังไม่มืดเลยนะก็เลยไปดูปรากฏว่าไม่รู้ท่านผู้ฟังจะสังเกตหรือเปล่านะก็เลยไปดูข้อมูลทางดาราศาสตร์นะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่เวลาช่วงกลางวันยาวนานที่สุดในประเทศไทยของเรานะครับก็คือใช้เวลาถึง12 ชั่วโมง 56 นาทีนะเขาเรียกว่าวันคริสต์มาสยันนะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ summer solstice เนี่ยก็คือเป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันเนี่ยยาวนานที่สุดในรอบปีของปี2069นะดวงอาทิตย์ที่จะอยู่บนท้องฟ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลานาน12 ชั่วโมง 50 นาทีนะซึ่งวันคริสต์มาสยันนี่ก็คือวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรมาถึงจุดเรียกจุดหยุดหรือจุดสูงสุดเหนือทางเหนือเนี่ยส่งผลให้วันดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ดวงอาทิตย์เต็มอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะได้เห็นแสงสว่างเนี่ยนะนานที่สุดของวันของปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่นะเราก็ไม่ได้ก็ได้สนใจหรอกประวันว่ามันเป็นอะไรขนาดไหนอย่างไรแต่ว่าผมสังเกตดูนั่งดูแล้วนาฬิกาจะทุ่มหนึ่งแล้วแต่ปรากฏแสงแดดก็ยังมีแสงอยู่เลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะรู้สึกหรือเปล่านะหรือเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคุณประวัน
18: ค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีเหตุอุบัติภัยที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือว่าไม่เคยคิดมาก่อนเนี่ย2 กรณีใหญ่ๆด้วยกันนะคะที่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของที่จังหวัดเชียงรายนะคะอุโมงค์ที่เป็นการก่อสร้างของทางรถไฟคู่สายเด่นชัยเชียงรายนะคะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะคะก็ในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เห็นว่านะคะอุบัติเหตุทุกอย่างเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าอาจจะไม่ได้เฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างที่เราไม่เคยคิดนะคะแล้วมันก็สร้างความสูญเสียด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนี้นะคะให้พี่ด้วยนะคะในส่วนของทางเหตุการณ์ที่เชียงรายกันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะไปดูเหตุการณ์นะคะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะคือในส่วนของอุบัติเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเนี่ยคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้เข้าไปติดตามสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับกรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเพราะว่ามีการสูญเสียนะคะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รวมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะปรากฏว่าที่ไปเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความประมาทกันเกิดขึ้นด้วยนะคะมีทีมของทางผู้รับผิดชอบงานก็มีวิศวกรโครงการรถไฟนะคะแล้วก็มีคุณณรงค์ศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่2คุณภูริทัศน์เรืองพิทยะเนี่ยให้ข้อมูลนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยนะคะกับภารกิจการงานของท่านมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปสนใจ

0: ข้องกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหารายละเอียดนะคะต่างๆทั้งปัจจัยทางเทคนิคหรือแม้แต่มันจะเกิดจากความบกพร่องผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือเปล่านะคะก็บอกว่าก่อนจะดำเนินการเจาะหรือฉีดโครงคอนกรีตเนี่ยต้องมีการประเมินสภาพชั้นหินอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำนะคะแล้วถ้าพบว่าการดำเนินงานเนี่ยมันมีความประมาทหรือเกิดไปละเลยในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะสำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยก็เป็นความหวังในการที่บอกว่าจะเป็นการเชื่อมโยงการคมนาคมนะคะที่สำคัญของทางภาคเหนือนะคะอันนี้ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ก็มีเหตุไม่คาดฝันนะคะเกิดขึ้นอันนี้เป็นกรณีของจังหวัดเชียงรายนะคะ
1: ที่เชียงรายเนี่ย ก็ถือว่ามีคนเสียชีวิตไป2คนในประวัติและก็บาดเจ็บเนี่ย7รายใน7รายนั้นสาหัส2รายยังไม่รู้ว่าที่สาหัสนี่จะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเห็นทางบริหารการรถไฟก็ออกมาบอกเหมือนกันในประวัติว่านี่เป็นสัญญาที่3นะผมก็ไปตรวจดูนะว่าสัญญาที่3เจ้าของโครงการการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยในส่วนของเฉพาะช่วงอุโมงค์นะคุณรวัตความยาวประมาณ 3.4 กิโลเมตรนะฮะอยู่ในโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของถ้าสัญญาที่3เนี่ยดำเนินการก่อสร้างโดยกิจการร่วมค้า CKST แล้วก็ขีด DC3 นะซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าเนี่ยบริษัทอะไรบ้างเราไปดูกันหน่อยแล้วกันจะได้ช่วยกันรับผิดชอบให้มันมากขึ้นบริษัทแรกคือบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนนี่ก็ถือเป็นบริษัทดังนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยผมก็วิ่งผ่านอยู่ทุกวันเนี่ยฝั่งนี้นะที่อำเภอพนมสารคามที่จะไปจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยอยู่ใน EEC เนี่ยบริษัทชอการช่างกำลังขยายถนนขนาดใหญ่เลยสร้างดีมากเนี่ยผมก็ชื่นชมนะชอการช่างเนี่ยว่าผมผ่านมาหลายเส้นในเวลาของก่อสร้างที่เขาได้งานของ EEC เนี่ยคุณรวัตชอการช่างถือว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเกิดเหตุเท่าไหร่นะแต่นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องบอกกันหน่อยแล้วว่าบริษัทไหนบางที่ร่วมกันสร้างในโครงการนี้บริษัทแรกคือบริษัทชอการช่างบริษัทที่สองคือบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นของตระกูลชาญวีรกูลนี่แหละครับนะฮะก็เป็นผู้ที่ก่อสร้างตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ไปดูบริษัทที่3หน่อยบริษัทที่3คือบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นจำกัดนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่เอ่ยถึงเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นกุรวันก็คงจะนึกออกนะว่าเจ้าของคือคุณคะแนนบุญสุภานะนี่เป็นตระกูลของคุณคะแนนบุญสุภาถามว่าคุณคะแนนบุญสุภาคือใครคุณคะแนนบุญสุภาก็คือคุณพ่อของคุณกุลนาชิดชอบนะซึ่งเป็นภรรยาของคุณเนวินชิดชอบนะครับผู้ใหญ่นี่เองนะฮะปัจจุบันเนี่ยคุณกระแดนบุญสุภาก็เป็นคุณกระแดนสุภาเนี่ยก็เป็นพ่อทางคุณเนวินนะเป็นประธานบริษัทนะและก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยที่เป็นกรรมการเป็นรองประธานเป็นอะไรนี่ก็นามสกุลสุภากันทั้งหมดละครับมีน้องชายคุณกรุณาชิดชอบนะคุณรามสุภานี่ก็เป็นผู้บริหารอยู่ด้วยนะครับโครงการนี้นี่สัญญาที่3เนี่ยถ้านับกันระยะทางนะคุณรวัน84กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างใน 19,385 ล้านบาทนะช่วงอุโมงค์เนี่ยก็นะ 3.4 กิโลเมตรนะครับคืบหน้าไปตั้ง 72.12% แล้วนะก็เจาะทะลุเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่7กรกฎาคม68นะตามเป้าหมายเนี่ยวางเป้าว่าจะมีการวางอุโมงค์ทำอุโมงค์เสร็จประมาณปลายปีนี้แหละ2569นะแต่มันก็มาเกิดเหตุซะก่อนนะครับซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปสอบสวนกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้คนเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บสาหัสไป3จาก7เนี่ยนะมันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับนี่ก็ต้องเล่าให้ฟังต้องบอกให้ฟังกันแล้วครับว่าบริษัทที่รับผิดชอบคือบริษัทไรนะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุที่พระราม2บ้างเกิดเหตุแต่สร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มเราก็บอกรายชื่อของบริษัทที่รับผิดชอบนะวันนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่าโอ้ทั้งชอการช่างทั้งชิโนไทยแล้วก็ทั้งเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นก็เป็นบริษัทกิจการร่วมค้าที่ก่อสร้างเส้นทางเส้นนี้แล้วก็อุโมงค์ตัวนี้คุณรอด
0: มันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเรื่องของการสุดการมีปัญหาเนี่ยเวลาอยู่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้าง น่าห่วงมากๆเลยจริงๆ

0: จริงนะคะคือก่อนหน้านี้ในประเด็นคำอธิบายของฝั่งวิศวกรโครงการเนี่ยนะคะที่ต้องบอกว่าทำให้ตาย2เจ็บไปอีกหลายคนนะคะก็ปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตนี่ก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็เป็นคนงานชาวพม่าคนที่เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยก็คือคุณอภิเดชแก้วประเคนอายุ24ปีแล้วก็นายตู้ตู้หุ่นนะคะเป็นชาวเมียนมาอายุ29ปีนะคะแล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บก็จะเป็นคนงานเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยนะคะเป็นผู้หญิงชื่อคุณสุภมาศเขียวสวัยแล้วก็คุณทุนวินนะคะเป็นพม่านะคะอันนี้คือได้รับบาดเจ็บนะคะสาหัสกันทีเดียวนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยคือคำอธิบายเนี่ยบอกว่าคืออุโมงค์เนี้ยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญนะคะเพราะว่าเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเนี่ยนะคะครม.มีมติมาตั้งแต่ปี61แล้วนะคะมีงบประมาณก่อสร้างเนี่ยทั้งโครงการเนี่ย 85,345 ล้านบาทจะดำเนินการทั้งหมดในการก่อสร้างใน7ปีก็คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในมกราคมปี2571นะคะปรากฏว่าในการทำงานเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นอันนี้ในส่วนของวิศวกรโครงการนะคะบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะว่า มีการเจาะอุโมงค์นี้มา1ปีแล้วนะคะแต่พื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะมันมีเหตุจากตอนนี้เนี่ยมีฝนตกแล้วอุโมงค์ภูเขาดอยหลวงซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคืออุโมงค์ดอยหลวงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอุโมงค์หนึ่งในสี่ของโครงการนี้ทั้งเส้นเนี่ยอุโมงค์เฉพาะดอยหลวงเนี่ยจะมีความยาว 3.4 กิโลเมตรเจาะทะลุกันไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการทำผนังป้องกันเป็นผนังคอนกรีตอยู่เนี่ยนะคะบอกว่าแต่อุโมงค์ภูเขาดอยหลวงเนี่ยรับน้ำฝนมาค่อนข้างมากนะคะมาตลอดปีนะคะบอกการสะสมเนี่ยก็คือการสะสมน้ำมาเนี่ยอาจจะเป็นการโจมตีทำให้ผนังส่วนที่เปลือยเกิดความอ่อนแอได้นะคะแล้วก็ตัวติดตั้งเนี่ยก็ทำแบบเป็นโครงสร้างงานติดตั้งค้ำยันชั่วคราวนะคะจริงๆก็มีการมอนิเตอร์เนี่ยมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะหรือว่าอย่างที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะเป็นเคสของการประมาทในการตรวจสอบอะไรต่างๆนานาหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมงานนี้ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาเนี่ยเข้ามาช่วยประเมินด้วยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจอแผ่นดินไหวเนี่ยมาถึง3ครั้งนะวิศวกรบอกนะคะก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะแต่ปรากฏว่าคราวนี้มาเกิดเหตุกันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องดูกันเพราะว่านอกจากตัวรัฐมนตรีพัทรพงษ์แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอีกคนนึงก็คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็จะต้องมีเรื่องของการติดตามตรวจสอบนะคะในเรื่องดังกล่าวเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ให้มีการตั้งนะคะทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยกันให้เป็นที่ได้ทราบข้อมูลกันแล้วว่าตกลงเนี่ยมันจะเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะส่วนในกรุงเทพมหานครอันนี้ก็น่าตกใจเชื่อว่าใครที่เคยไปเดินเล่นนะคะที่หรือว่าเดินเคยไปสักการะที่เส้นถนนพระราม4คือตอนแรกเนี่ยที่มีการข่าวกันตอนผู้แรกๆเนี่ยบอกว่าเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะว่าเป็นกันศาสตร์อาคารเก่าแก่ถล่มใกล้ๆกับวัดไตรมิตรหลายคนตกใจนะเพราะวัดไตรมิตรเด็กคนก็รู้จักเยอะแต่จริงๆอ่ะเป็นด้านหลังนะคะถนนวัดไตรมิตรจะอยู่อีกเส้นหนึ่งนะคะแต่เส้นที่เกิดเหตุเป็นเส้นพระราม4ถ้าเรานึกจากหัวลำโพงนะถ้าใครเคยไปหัวลำโพงอ่ะแล้วก็จะลงไปที่ถนนเส้นเล็กๆถนนพระราม4เนี่ยนะคะอยู่ฝั่งถ้าจะอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งตรงข้ามหัวลำโพงนะคะหัวลำโพงเสร็จมันจะมีสะพานนะคะข้ามคลองแล้วก็ลงไปนะคะด้านหนึ่งจะฉีกออกซึ่งก็จะไปวัดไตรมิตรได้แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นถนนเส้นเล็กชื่อถนนพระราม4นะคะจะมีศาลเจ้าพ่อแห่งเจียดิฉันเคยไปหนึ่งนะศาลเจ้าพ่อแห่งเจียเนี่ยแล้วก็ตึกนั้นจะเป็นศาลที่อยู่ขั้นกลางระหว่างตึกแถวที่เป็นตึกเก่าแก่เนี่ยนะคะแต่ก็แบบโอ้โหเราก็ไม่คิดเนาะว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยท่านก็เป็นคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยเป็นผู้ที่ประสบเหตุเพราะว่ากำลังจะไปรับพัญญาซึ่งก็อยู่ในอาคารที่ อยู่ใกล้กันกับทางศาลเจ้าพ่อฮ่องเจียแต่ศาลเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะคะศาลเจ้าพ่อฮ่องเจียท่านยังแข็งแรงคงดีอยู่เนี่ยแต่ว่าคนที่ไปเสียชีวิตเนี่ยคุณประวิตรตุลาพันธ์นะคะที่ถ้าเห็นจากภาพเคลื่อนไหวเนี่ยท่านออกมาจากรถแล้วกำลังจะเดินเข้าไปในตัวตึกวิเชษฐ์แล้วมันก็เป็นนาทีที่กันศาลข้างบนของตึกแถวเนี่ยประมาณ5คูหาเนี่ยนะคะมันหล่นร่วงลงมานะคะก็ปรากฏว่าก็ทำให้ต้องมาตรวจสอบกันว่าจะเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะเมื่อวานนี้นะคะคือนอกเหนือจากบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยก็คงจะมีประเด็นที่ทำให้ต้องทำการบ้านกันเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับความปลอดภัยของอาคารเก่าๆแก่ๆทั้งหลายเนี่ยว่ามันเก็บอาการนะคะที่มีปัญหาแน่ๆได้ต่อไปเนี่ยอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้าเอาถ้าถัดมาจากการที่แต่ละท่านลงพื้นที่แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยเอาในส่วนของเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งที่พี่ส่งให้นะคะอันนั้นจะเป็นบางภาพจะเป็นส่วนที่ทำให้เคยเห็นว่านะคะว่าสภาพอาคารก่อนที่จะถล่มเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงแล้วก็ตอนวันที่ถล่มแล้วเนี่ยนะคะลักษณะของการถล่มเนี่ยเป็นยังไงมันก็จะเป็นจากกันศาสตร์ข้างบนนะคะที่ร่วงลงมานะคะจากตัวกันศาสตร์ข้างบนที่เป็นส่วนของหลังคาแล้วมันก็กระแทกลงมาที่แบบชานที่เขาเรียกว่าเป็นกันศาสตร์ด้านที่ถัดลงมาอีกด้านหนึ่งที่ก่อนจะถึงตัวอาคารด้านล่างเนี่ยแหละค่ะมันหักลงมาทั้งแผ่นเลยเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะที่มันร่วงลงมาขนาดนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณของทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณอิทธิพลพัสสิทธิ์โยธินนะคะบอกว่าจากการเข้าไปตรวจสอบชิ้นส่วนนะคะก็พบว่านะคะในลักษณะของโครงสร้างตัวอาคารเนี่ยบอกว่ามันมีการก่ออิฐถือปูนนะคะอายุไม่ต่ำกว่า50ปีอาคารเป็นลักษณะเป็นไม้นะคะส่วนกันศาสตร์เนี่ยมันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กท่านก็ยกตัวอย่างแบบให้นึกถึงสภาพเหมือนร่างกายมนุษย์ให้พอจะนึกออกง่ายๆท่านบอกว่าเหมือนร่างกายคนที่มันมีความเสื่อมโทรมอาคารที่ยื่นมาเนี่ยเหมือนเวลาเรายื่นแขนนานๆวันแรกๆมันจะอยู่ได้นานแต่พอมันเมื่อยใช่ไหมมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพอถึงระดับหนึ่งมันอาจจะพังลงมาที่เห็นนะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของสิ่งที่ต้องเข้าไปตรวจสอบเนี่ยบอกว่าทางเขตสัมพันธวงศ์อะค่ะคงจะต้องเข้าไปตรวจสอบอาคารในลักษณะนี้ในพื้นที่ด้วยเพราะอาคารอื่นๆก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเท่าที่ท่านดูเมื่อวานเนี่ยนะคะดูจากพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็อาคารที่อยู่ติดกันไปเนี่ยบอกว่ายังไม่ต้องรื้อทั้งหมดนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการคืออาคารที่ยังไม่โดนนะแต่อาจจะต้องตัดกันศาสตร์ชั้นหนึ่งแล้วมีการค้ำยันไม่ให้หล่นลงมาอีกนะคะก็เป็นว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนี้เนี่ยเพิ่งมีคำสั่งจากทางปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคำสั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะบอกว่าให้ทุกสำนักงานเขตเนี่ยทำการตรวจสอบกันศาสตร์นะคะปรากฏว่าในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็มีการเข้าไปนะคะตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็ทำหนังสือเนี่ยให้กับทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะคะให้ดำเนินการด้วยแต่เอาเป็นว่าบางอย่างเนี่ยก็ยังไม่ทันดำเนินการตรวจสอบได้เสร็จสิ้นนะคะอีกท่านหนึ่งที่ทำให้เห็นสภาพของปัญหานี้ก็คือต้องบอกว่าท่านไปเป็นทีมงานของทางผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนแล้วก็คือคุณชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรสำหรับศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนะคะซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะสันนิษฐานเอาไว้4ข้อนะคะว่า1อาคารเก่าก่อสร้างนานโครงสร้างเสื่อมสภาพเหล็กเสริมเป็นสนิมเพราะโดนแดดโดนน้ำฝนมานานนะคะแล้วช่วงนี้เป็นหน้าฝนอีกก็สะสมความชื้น2ลักษณะเป็นโครงสร้างยืดออกมานะคะแต่มีจุดยึดแค่เพียงฝั่งเดียวจึงร่วงได้ง่ายนะคะแล้วก็3สันนิษฐานว่ามันมีการวางของน้ำหนักมากๆไว้ตรงระเบียงดังกล่าวหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องดูว่าการต่อเติมมีหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์อมรได้แสดงความเป็นห่วงก็คือบอกว่าเหตุการณ์พื้นปูนอาคารเก่าพังร่วงลงมาเนี่ยมันเคยเกิดหลายครั้ง แล้วยังมีอาคารเก่าแบบนี้อีกจำนวนมากในกรุงเทพมหานครท่านก็ฝากไว้ว่ามันขาดการดูแลอยู่นะคะบอกว่ากทม.ควรให้มีในตรวจหรือว่าในช่างโยธาที่เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบ.ควบคุมอาคารเนี่ยคอยตรวจตราอาคารเก่าอยู่เสมอก่อนเข้าหน้าฝนแล้วก็ไปแจ้งให้กับเจ้าของเนี่ยเขาแก้ไขหรือว่าเสริมให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็ในลักษณะของการตรวจสอบนะคะบอกว่าก็ต้องดูอาคารข้างเคียงต่อไปด้วยเพราะว่ามันก็มีการก่อสร้างคล้ายกันมีความเสี่ยงที่จะถล่มได้เช่นกันนะคะสิ่งที่ท่านเห็นก็คือว่าจุดยึดระหว่างพื้นกับตัวอาคารมันมีไม่กี่ตำแหน่งแล้วใช้เหล็กเส้นกลมในการยึดซึ่งภาพนิ่งที่ดิฉันส่งให้เนี่ยก็เป็นภาพของที่อาจารย์อมรเนี่ยนะคะท่านถ่ายเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นมันเป็นเหล็กเส้นกลมๆซึ่งเขาบอกว่าพอมันมียึดอยู่ไม่กี่ตำแหน่งเนี่ยมันก็ทำให้จุดไม่แข็งแรงประกอบกับมีความเสี่ยงของการสะสมของน้ำฝนแล้วก็ทำให้ตัวโครงสร้างข้างในเนี่ยมันเป็นสนิมด้วยนะคะสิ่งที่ท่านห่วงเอาไว้เนี่ยนะคะสำหรับอาจารย์อมรพิมานมาเนี่ยบอกว่าถือว่าเป็นภัยเร้นที่ซ่อนตัวสำหรับคนเมืองเลยเพราะกรุงเทพมีอาคารเก่าจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองชั้นในอาคารบางหลังเนี่ยมีอายุเกิน100ปีนะคะแม้จะส่วนใหญ่อาคารเก่าในอย่างเก่งก็สูง2ชั้นนะคุณวิเชษนะคะแต่ว่าโครงสร้างมันก็อาจจะแบบเก่าแล้วมันก็อาจจะไม่แข็งแรงนะคะบางทีมันมีการต่อเติมในยุคถัดๆมาเนี่ยมันก็จะมีแบบระเบียงบ้างกันสาดบ้างนะคะซึ่งก็จะเป็นพื้นปูนมีน้ำหนักมากๆซึ่งตามหลักวิศวกรรมแล้วถ้าอาคารมีอายุการใช้งาน 50-60 ปีมันก็จะมีการเสื่อมสภาพอยู่แล้วตามกาลเวลาแล้วสมัยก่อนในวัสดุก่อสร้างการผลิตในอดีตเนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีที่จะทำให้แบบมันมีคุณภาพดีมีความทนทานนะคะได้เหมือนกับยุคหลังๆนะคะก็สมัยก่อนเนี่ยก็คือแบบว่าลักษณะกำลังที่จะรับน้ำหนักมันก็มีได้ต่ำนะคะเหล็กเสริมสมัยก่อนก็จะเป็นเหล็กเส้นกลมผิวเรียบซึ่งมันมีการยึดเกาะโครงสร้างได้น้อยมันก็โอกาสที่จะเกิดความเสื่อมสภาพเจอทั้งแดดบ้างฝนบ้างความชื้นบ้างมันก็ทำให้เหล็กเนี่ยเป็นสนิมได้นะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางกทม.เนี่ยนะคะในยุคนี้เนี่ยนะคะซึ่งกำลังเว้นวรรคนะสำหรับตัวท่านผู้ว่าเดี๋ยวเราก็จะรู้กันแล้ววันอาทิตย์เนี้ยก็จะรู้ละผู้ว่าคนใหม่จะเป็นใครจะเป็นคนที่คะแนนนำโดมาชนิดลำดับ2 3ตามไม่ทันแล้วเนี่ยท่านอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยหรือไม่เนี่ยนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่การตัดสินใจของคนกรุงเทพมหานครในรอบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการบ้านใหญ่เลยนะสำหรับผู้ว่าคนใหม่กับงานความปลอดภัยในเรื่องนี้ค่ะ
1: ก็การเก่าๆในกรุงเทพเยอะเลยนะฮะต่างประเทศในบางทีวิธีการเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ใช้แล้วหรือว่าจะปรับเป็นอย่างอื่นแทนแต่ว่าไม่ให้ทำธุรกิจไม่ให้อยู่อาศัยแล้วอันนี้มันก็ต้องมาดูการบ้านเราครับพูดถึงเรื่องการก่อสร้างนะครับเราไปที่เชียงรายมาแล้วนะเราก็มาดูกรุงเทพเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลงไปทางใต้ซะหน่อยแล้วกันจะได้ต่อเรื่องกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เราก็เริ่มเห็นนะมีกลุ่มที่ต่อต้านคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ขออนุญาตตำรวจเรียบร้อยแล้วมาชุมนุมนะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมากันมากขึ้นพรุ่งนี้ก็มากขึ้นก็อยู่แถวๆตรงข้ามทำเนียบแล้วนะต่อไม่ต้องการแลนด์บริดจ์นะแล้วก็แน่นอนนะโครงการแลนด์บริดจ์ก่อนหน้านี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมก็เป็นคนกำกับดูแลนายกก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้คุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีกลางไปดูแลแทนพอไปที่ EC ปั๊บนายกก็บอกว่าคุณพิพัฒน์ไม่ต้องดูแล้วนะเดี๋ยวนายกจะเอามาดูเอง EC เมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์เนี่ยลงใต้นะไปนู่นเลยที่ตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะโครงการใหม่มาแล้วนะคุณพิพัฒน์แนะนำโครงการถนนเชื่อมโยง2ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยนะก็คืออำเภอกระเปอจังหวัดระนองเชื่อมกับอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็จะพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงของที่สุราษฎร์เนี่ยแหละครับที่ชัยยาเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปอชัยยาสามารถอำนวยความสะดวกประชาชนใน2จังหวัดนะครับคือเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามันเข้าด้วยกันนะครับคุณวิพัฒน์บอกว่าถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกศักยภาพของโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างก้าวกระโดดเลยและก็ย้ำว่า การสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันก็คือระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยพังงาจังหวัดพังงาได้อย่างง่ายดาย

0: เหล่านี้และก็สะดวกมากขึ้นจากดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับนี่จะเป็นการขยายถนนเดิมและสร้างถนนใหม่ระยะทาง 47.28 กิโลเมตรร่นระยะทางได้กว่า70กิโลเมตรนะครับระยะเวลาเดินทางจากเดิมเป็น2ชั่วโมง30นาทีจะเหลือเพียง1ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นนะครับโอ้มาใหม่แล้วนะครับคุณอวันก็ไม่รู้เหมือนกันนะชาวบ้านทั้ง2จังหวัดนะคือกระเปอระนองและกับชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแลนด์บิดนั่นก็เรียกว่าเดี๋ยวจะมาชุมนุมกันที่ข้างตำเรียบไปแล้วนะครับไม่เอาแลนด์บิดนะฮะคุณพิทักษ์มีโครงการใหม่นะครับที่จะเชื่อมแล้วคราวนี้ไม่ใช่ระนองชุมพรนะแต่จะเป็นระนองกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวต่อค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
14: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
15: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคะไปดูเรื่องของสถานการณ์ไทยกับกัมพูชากันสักนิดหนึ่งนะคะต้องบอกว่าผู้นำของ2ประเทศเนี่ยเจอกันครั้งล่าสุดก็ที่รัสเซียใช่ไหมคะเพราะว่าไปประชุมอาเซียนรัสเซียนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ว่าทางคุณมเนตกับนายกอนุชินเนี่ยเจ จอกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็ใช้การสนทนาจากเวทีที่รัสเซียเนี่ยแล้วก็มีการเปิดเผยประเด็นที่พูดคุยกันในเวลาต่อมาว่าคุยกันล่าสุดเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างนะคะหลังจากเจอกันที่ฟิลิปปินส์มาแล้วนะคะอันนั้นประชุมผู้นำอาเซียนนะคะปรากฏว่าในส่วนของการพูดคุยกันสำหรับสองผู้นำสองนายกเนี่ยคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการใช้สันติวิธีนะคะกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ปัญหากันเรื่องทะเลก็จะเดินหน้าตามกลไกของคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทนะคะภาคบังคับในอนุสัญญาของสหประชาชาติUNCLOSE นะคะซึ่งทั้งสองประเทศก็ต่างให้สัตยาบันกันไว้แล้วเรื่องของทางบกกัมพูชาเป็นคนเสนอบอกว่าอยากจะให้ทางประเทศไทยเนี่ยนะคะดำเนินการในเรื่องของตั้งประธานคณะ JBC หรือว่า Joint Boundary Commission นะคะก็เป็นคณะกรรมการขึ้นมาโดยเร็วนะคะแล้วก็จะได้สำรวจร่วมกันในการปักปันเขตแดนนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามที่ได้มีการลงนามกันในข้อตกลงหยุดยิงมาตั้งแต่27ธันวาคมปีที่แล้วนะคะส่วนการเปิดเขตแดนทางบกเนี่ยอันนี้ก็ยังเร็วเกินไปนะคะก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดคุยกันนะคะเปิดดงเปิดด่านอะไรนี่ก็คงยังไม่ใช่การที่จะดำเนินการกันได้ในเร็วๆนี้ก็เอาเป็นว่าหนึ่งมีการคุยกันนะดูกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะทางทะเลก็ใช้กลไกที่เดินหน้ากันไปทางบกก็ให้มี JBC นะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะแม้จะมีการคุยกันมาเมื่อน่าจะเมื่อช่วงปลายอาทิตย์ที่แล้วนะคุณวิเชษแต่เอาเข้าจริงเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็ยังมีอะไรที่ไม่สอดคล้องต้องกันกับลักษณะที่กัมพูชาเนี่ยได้พูดเอาไว้นะคะล่าสุดนะคะมีการมาทวงคืนเอากับเรื่องของพื้นที่บ้านหนองจานอีกแล้วนะที่จังหวัดสระแก้วนะคะบอกว่ามีข้อมูลนะคะว่าเป็นพื้นที่ของเขาอีกแล้วซึ่งจริงๆที่เขาพยายามจะต่อตีในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วก็จุดยืนของประเทศไทยกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งที่พี่ส่งให้นะคะพลอากาศเอกประภาสบอกว่าบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นพื้นที่ที่รองรับผู้ที่หนีภัยการสู้รบชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมาตั้งแต่ยุคเขมรแดงนะคะคือเราก็พยายามพูดนี้ราวกับแผ่นเสียงตกร่องแล้วนะคุณเชษแต่เขาก็ยังอะไรอวรเนี่ยยังพูดเรื่องเดิมอยู่นะเราก็แบบแจงไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แล้วเรื่องว่าเราตั้งขึ้นมาเพราะอะไรเราช่วยคุณในยุคนั้นเพราะอะไรนะคะมันตั้งค่ายนะคะมาให้ในการช่วยเหลือพวกเขานั่นแหละประเทศไทยเปิดชายแดนของเราเนี่ยรองรับผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบมาตอนนั้นเนี่ย UN ก็เข้ามามีบทบาทหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศต่างๆก็เข้ามาช่วยเหลือกันเนี่ยนะคะบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยเราเนี่ยแบกทั้งภาระงบประมาณการบริหารจัดการพื้นที่การดูแลความปลอดภัยการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมมาเป็นเวลาหลายปีจนพวกเขาเนี่ยสามารถกลับได้ไปประเทศเขาได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยก็เลยต้องออกมาย้ำว่าการอยู่ๆจะมาทวงเทิงอะไรกันแบบนี้มาออกเอกสารอะไรกันอีกแล้วเนี่ยบอกว่าก็ต้องดูบริบททางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะมันไม่ได้เป็นแค่จุดหนึ่งของแนวชายแดนเท่านั้นแต่มันเป็นพื้นที่สะท้อนบทบาทของไทยที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คนกัมพูชาในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งในภูมิภาคแถบนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็ยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดแต่เราก็ยึดถือหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเราก็มีเอกสารทางราชการข้อตกลงเขตแดนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นการจะพิจารณาด้านอธิปไตยและเขตแดนก็ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยบ้านหนองจานเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สะท้อนบทบาทในเรื่องนี้นะคะก็เป็นว่าต้องออกมาย้ำแล้วย้ำอีกในอีกเรื่องนึงนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งที่มีประเด็นอันนี้ทางสักแก้วใช่ไหมบ้านหนองจานอันนี้ก็ปรากฏว่ามีกรณีนะคะของทางชายแดนอีสานใต้ที่จังหวัดสุรินทร์มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น แล้วก็มีการมากล่าวหาไทยเรื่องปักธงบ้างสร้างรั้วบ้างเมื่อวานนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ต้องออกมาชี้แจงกรณีกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยบอกว่ากองทัพไทยเอาธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาในดินแดนกัมพูชาถือเป็นการละเมิดอธิปไตยทางพลตรีวินไทยบอกไม่ได้ละเมิดลุกล้ำเลยเนื่องจากพื้นที่ที่ว่านี้อยู่ในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยและที่มีข้อกล่าวหาว่าไทยไปวางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมของจังหวัดสุรินทร์บอกว่าไม่มีหลักฐานใดเลยที่เป็นการเหตุเป็นเหตุวางเพลิงบอกมันเป็นเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยไม่ได้เกิดความเสียหายร้ายแรงเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุส่วนข้อกล่าวหาว่าไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายก็บอกว่าไม่ได้เป็นการสร้างรั้วนะคะทางพลตรีวินไทยยืนยันบอกว่าเป็นการวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและก็ลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าแล้วก็ดำเนินการภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบนะคะกองทัพไทยยังคงยึดมั่นข้อตกลงที่2ประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีค่ะนี่ก็เหตุการณ์แบบเกิดขึ้นติดเลยนะทั้งที่เพิ่งไปเจอกันมายกหยกแม่คุณวิเชษ
0: นอกเหนือปัญหาที่คุณรวันพูดถึงแล้วเนี่ยนะผมลองสังเกตดูนะคุณรวันว่าคือแม้เราจะปิดด่านตอนนี้นะครับทุกจุดทุกจังหวัดเลยเนี่ยที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะแต่ผมสังเกตเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีแรงงานหรือคนกัมพูชาเนี่ยเข้ามาเริ่มทำงานนะบ้างแล้วหลักรวันนะอันนี้เป็นจุดสังเกตนะปัญหาคือเข้ามาได้ยังไงนี่น่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะแถวแถวเนี่ยกบินบุรีแถวสักแก้วเนี่ยเริ่มมีบ้างแล้วนะยังไม่เยอะแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนนะครับที่โฆษกองทัพเรือนะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ระบุว่าชายแดนจันทบุรียังคงปิดอย่างแน่นหนาแต่ปรากฏว่ามีการลาดตระเวนเข้มในช่วงเช้ามืดเนี่ยคุณวันสามารถรวบรวมจับกลุ่มชาวกัมพูชา10รายได้โดยลักลอบเข้ามาผ่านแดนช่องทางธรรมชาติเนี่ยเข้ามายังประเทศไทยสอบสวนและสารภาพว่าจ่ายค่าหัวกับผู้นำพาคนละ 3,300 บาทนะเรื่องนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าอะไรผมดูภาพนะคุณรอนมีทั้งพ่อแม่มีทั้งเด็กแล้วก็มีทารกด้วยนะเด็กเล็กเนี่ยอุ้มทารกซึ่งตัวเล็กกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ด้วยอีกหนึ่งนะแสดงว่าเข้ามาเป็นครอบครัวเลยทีเดียวทั้งหมดเป็นชาย7รายหญิง2รายเด็กหญิง1รายควบคุมตัวได้บริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะหลังจากที่เขาพบความเคลื่อนไหวผิดสังเกตบริเวณช่องทางธรรมชาตินะริมแนวชายแดนในช่วงเวลากลางคืนแล้วเข้ามาช่วงไหนก็เข้ามาช่วงประมาณสัก 5:00 ช่วงเช้ามืดเลยนะ10คนนะฮะโชคดีที่จับกลุ่มได้เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยชัดเจนมากเลยนะอยู่ในป่าลำไยก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าจังหวัดจันทบุรีนั้นปลูกลำไยเยอะและแรงงานกัมพูชานั้นเข้ามาตัดลำไยเข้ามาอยู่ในน่าจะไร่ลำไยสวนลำไยนี่เยอะมากเลยนะผมก็ผ่านไปจันทบุรีบ่อยๆอยู่เหมือนกันนี่เป็นภาพสะท้อนและอย่างนึงคุณรวรรณในวงการในสื่อออนไลน์ตอนนี้ที่มีการนำคลิปมาเนี่ยปรากฏว่าอินฟลูเอนเซอร์นะที่เคยอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยที่ออกคลิปก็ทำคลิปด่าประเทศไทยมากเลยนะแล้วบอกว่ากลับไปเขมรมีงานทำเนี่ยล่าสุดนี่เจ้าตัวโพสคลิปเลยนะบอกว่าตอนนี้กลับมาเดินอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วก็เอาคนในครอบครัวมาเดินอยู่ด้วยนะมีการถ่ายคลิปมาเดินอยู่ในประเทศไทยนะคุณรวัตเป็นเหมือนกับตลาดกลางคืนที่ไหนสักแห่งก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับว่าไอ้ที่รบกันไปก่อนหน้านี้ไอ้ปิดด่านก็ปิดด่านกันไปนะแต่มันสะท้อนว่าขณะนี้เนี่ยคนกัมพูชาเริ่มทยอยกลับมาในประเทศไทยเยอะมากขึ้นและมีแถมมีการถ่ายคลิปให้เห็นว่าตอนนี้อยู่ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วจัดการคำถามคือแม้เราจะตั้งด่านแม้เราจะพยายามลาดตระเวนนะแต่มันก็มีเล็ดลอดเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงในช่องทางธรรมชาติด่านนะเขาติดไปแต่ทางด่านทำไมไอ้พรมแดนธรรมชาติก็เข้ามาทำแบบนี้เรื่อยๆก็เป็นภาพสะท้อนได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะไว้เราบอกว่าเราปิดด่าน 100% แต่คนเขมรก็ลักลอบเข้ามาได้เรื่อยๆนี่ก็คือภาพของจริงที่เกิดขึ้นในประวัติ
1: ค่ะนะคะขอสลับมาที่ข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะคงจะดีใจกับราคาน้ำมันที่ลดลงได้สักนิดหน่อยอีกไม่นานแล้วแหละคุณวิเชษค่ะตอนนี้เนี่ย แนวโน้มน่าจะอยู่เข้าสู่ในยุคความผันผวนของสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อก่อนช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยเราอุตส่าห์ดีใจเนาะว่ามีการลงนามกันเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ MOU สหรัฐและอิหร่านแต่ปรากฏว่าอิสราเอลไม่เอาด้วยไงอย่างที่บอกค่ะว่าอิสราเอลเนี่ยนะเหมือนถูกทิ้งอยู่กลางทางนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สนใจข้อเรียกร้องของอิหร่านก็ไปโจมตีเลบานอนเนี่ยต่อเนื่องกันนะคะทั้งวันศุกร์และวันเสาร์เลยนะแค่2วันนี้เนี่ยคนตายไปร้อยกว่าคนนะคุณวิเชษฐ์ก็เป็นเหตุสิเพราะว่าทางอิหร่านก็ไม่พอใจนะคะปรากฏว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน IRGC ก็เลยต้องออกประกาศจำกัดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งทั้งที่กำลังจะอยู่ในจุดที่จะต้องเปิดกันได้แล้วเนี่ยบอกเพราะว่าอิสราเอลมาก่ออาชญากรรมในเลบานอนแล้วก็เท่ากับสหรัฐเนี่ยไปละเมิดพันธกรณีที่ตกลงไว้กับอิหร่านไงมีการเตือนว่าให้เรือพาณิชย์หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้น่านน้ำยุทธศาสตร์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านบอกว่าการจัดหาพลังงานตะวันออกกลางอาจจะหยุดชะงักได้เลยถ้าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐมันกลายเป็นเพียงแค่เศษกระดาษนะคะก็สถานการณ์กลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่านะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ความพยายามที่จะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งโดยจะเป็นส่วนของรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ช่องแคบออร์มุสเนี่ยถูกคุมกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่สหรัฐอเมริกาคือ Fox News นะคะบอกว่าสหรัฐอาจกลับมาใช้การทิ้งระเบิดโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วอาจจะต้องใช้วิธีการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซกันอีกรอบหนึ่งถ้าไม่สามารถตกลงกันกับอิหร่านได้นะคะเพราะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยหลังจากอิสราเอลแหกมาไม่ยอมเอาด้วยเนี่ยนะคะก็เลยทำใหเป็นประเด็นเนี่ยนะคะที่ท้ายที่สุดมีการตอบโต้กันเกิดขึ้นแล้วทรัมป์นะคะก็ออกมาประกาศแบบนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งทีนี้สถานการณ์น้ำมันเนี่ยก็มีความผันผวนเลยนะคะเอาเป็นว่าในเช้าวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการที่ทรัมป์ได้ประกาศขู่กันออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ทั้งราคาน้ำมันก็พุ่งสูงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ตอนนี้พุ่งขึ้นไปอีก 1.35% นะคะขึ้นไปอยู่ที่ 81.66 เหรียญต่อบาร์เรลที่เวสเท็กซัสของสหรัฐก็ปรับตัวขึ้นอีก 2.4% ไปอยู่ที่ 77.66 เหรียญต่อบาร์เรลนี่เป็นผลที่เด้งขึ้นมาทันทีเลยนะคุณวิเชษฐ์นะคะแล้วรอบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนขนาดเดียวกันความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของการลงทุนดัชนีดาวโจนส์นะคะแล้วก็ S&P 500ก็ปรับตัวลดลงรวมทั้งดัชนีของตลาด Nasdaq ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องดูนะคะเพราะว่าวันนี้บ้านเราเองเนี่ยนะคะในเชิงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะมีการประชุมนะคะคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดกันหลังจากที่มีการเชิญบรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่และก็เจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยไปคุยกันที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะและท้ายที่สุดก็มีคำสั่งที่ท่านนายกเองก็เป็นประธานเองเนี่ยนะคะวันนี้จะมีการประชุมกันก็คงแน่นอนสถานการณ์ที่มีความมีการผันผวนกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คิดว่าน่าจะตกลงกันได้แบบดีมากๆแล้วเนี่ย MOU มันไม่เป็นผลนะคะก็ต้องดูประเด็นกันในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในแง่ของกรอนัดแรกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะบทบาทหน้าที่ของกรอเนี่ยก็จะถือว่าจะเป็นการร่วมกันระหว่างเอกชนกับภาครัฐนะคะในการที่จะมาหารือแนวทางแล้วก็ถ้าจะมีมาตรการใดๆกันออกมาก็จะสามารถจะนำไปสู่ครม.เนี่ยให้ช่วยแก้ปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกันได้ในระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละก็กลายเป็นสถานการณ์ร้อนสอดแทรกกันในขณะนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในเบื้องต้นเอายังไม่มีถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มาเป็นตัวแปรนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในขณะนี้เนี่ยนะคะที่มีการเปิดเผยจากรองนายกด้านกฎหมายอย่างคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยนะคะบอกว่าเฉพาะกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจเนี่ยจากการที่คุยกันกับทางภาคเอกชนไว้แล้วเนี่ย ปรากฏว่ามีกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงต่างๆเนี่ยถึง 7,600 กว่าฉบับเลยนะคะโอ้โหเนี่ยก็แบบมีอะไรที่ต้องไปทำกันบ้านต้องมาดูเลยว่าอะไรที่มันล้าไปแล้วมันไม่ทันการแล้วหรือสถานการณ์บริบทต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่จะเป็นการบ้านในการประชุมกรอด้วยนะซึ่งน่าจะมีการคุยกันตั้งแต่ในวันแรกวันนี้ด้วยนะคะ
0: เรื่องกฎหมายนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่คุณประกรณ์บอกว่ามี 7,600 กว่าฉบับที่ว่านี่ครับจะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะเพื่อที่จะสรุปแนวทางเสนอครม.แล้วก็เสนอครม.ต่อไปเนี่ยสมัยอาจารย์บรรศักดิ์วันโนเป็นรองนายกด้านกฎหมายตอนนั้นอาจารย์บรรศักดิ์พยายามจะทำในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือพิโยตินกฎหมายนะแต่ก็ไม่ได้ทำต่อนะครับเพราะไม่ได้ไปต่อแต่อาจารย์บรรศักดิ์ก็ทำอะไรไว้พอสมควรทีเดียวนะมาต่อยุทธคุณประกรณ์นี่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจะทำต่อหรือเปล่าแต่ว่าดูภารกิจก็จะเยอะทีเดียวทีนี้การประชุมกรอวันนี้เนี่ยมีความเห็นมาจากรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะคุณเอกนิติท่านก็พูดเรื่องการทำงานนะของกรอเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้กลับมาใหม่รอบในงานนี้คุณเอกนิติบอกว่าจะเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านด้วยกันนะครับที่จะคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในครัวเพราะว่ามันก็ผันผวนไปผันผวนมานะเดี๋ยวก็รบกันเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดช่องแคบนะมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องพยายามยืนบนขาตัวเองแล้วก็พึ่งคนอื่นน้อยที่สุดหรือไม่งั้นก็ต้องหาแหล่งพลังงานใหม่หรือว่าหาพันธมิตรใหม่ด้านพลังงานนะตอนนี้เราก็พบกับรัสเซียมากขึ้นกับจีนมากขึ้นนี่เป็นด้านหนึ่งที่คุณเอกนิติบอกว่าจะมีการคุยกันเรื่องปรับโครงสร้างด้านพลังงานด้านที่สองคือด้านเทคโนโลยีนะครับก็จะมีการคุยกันมากขึ้นนะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยยังไงและก็ด้านที่3นะครับก็คือด้านของการพัฒนากำลังคนและทักษะแรงงานอันนี้สำคัญเลยนะครับทั้ง Reskill Up Skill นะครับของแรงงานของเราต้องทันนะรวมทั้งเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆนี่แหละครับซึ่งก็สอดคล้องกับรองนายกประกรณ์นะที่ต้องทำเรื่องนี้แล้วคุณเอกนิติบอกว่าวันที่23มิถุนายนนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass นะครับอย่างเป็นทางการเพื่ออะไรเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมให้ต่างชาติให้ทั้งโลกได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เรากำลังจะวิ่งอย่างรวดเร็วกำลังจะไปอย่างรวดเร็วนะอะไรที่ติดที่ขาดอยู่นั้นเขาจะพยายามทำให้มันเร็วขึ้นนะก็ต้องรอดูต่อไปนะว่า Thailand Fast Pass เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวันนะคือไปเร็วมันก็ดีนะแต่ว่ามันก็ต้องเข้มแข็งมั่นยั่งยืนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าคงต้องย้ำกันเอาไว้นะครับ
1: ไปพักกันค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
14: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
15: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพบกโต้กัมพูชาปมปักธงสร้างรั้วย้ำทำในเขตอธิปไตยไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยด้วยกล่าวหาว่ากองทัพไทยนำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาพลตรีวินไทยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดหรือลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพบกระบุว่าจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางเพลิงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุสำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่ากองทัพไทยยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลปลื้มผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปีนี้พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกจากเดิมอันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยยกระดับภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม AI literacy ให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณและการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทาง screen time ในสถานศึกษาอย่างสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริมวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวคราวกันนะคุณวิเชษฐ์คะมาดูความเห็นแล้วก็การทักทายของท่านผู้ชมผู้ฟังที่ชมหรือว่ารับฟังกันสดในเช้าวันนี้กันก่อนผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ค่ะก็เลยบอกโอ้เห็นใจคุณสมประสงค์มากเลยวันนี้ทักทายมาก่อนบอกว่าอุณหภูมิปารีสตอนนี้26องศาเซลเซียสแล้วนะคะในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ในส่วนของนครปารีสเนี่ยนะคะบอกว่าได้มีการคาดหมายว่าจะพุ่งสูงไปอีกในช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่ปารีสถึง37องศาเซลเซียสก็คิดดูที่ที่แล้วคุณสมประสงค์ยังส่งอุณหภูมิที่มันกำลังสบายๆมาอยู่เลยนี่แป๊บเดียวนะคะกลายเป็นว่าเจอคลื่นความร้อนโจมตีกันใหม่แล้วนะคะก็เอาบอกว่าเป็นฮีทเวฟนะคะที่กำลังเกิดขึ้นนะคะไปดูที่บอกว่าเอ๊ะมีการเห็นคุณสมประสงค์ทักมาแบบนี้เนี่ยก็เลยไปดูข่าวต่างประเทศเนาะเขาบอกว่าทางการฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้ประกาศเตือนภัยความร้อนในระดับสีแดงในประเทศของเขาเลยนะบอกว่าอุณหภูมิตอนนี้อาจจะไปแตะได้ถึง40องศาเซลเซียสเลยนะคะหรือว่าบางภูมิภาคเนี่ยอาจจะแตะถึง41องศาเซลเซียสก็ได้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ปารีสเนี่ยต้องเปิดสวนสาธารณะ24ชั่วโมงไม่ให้คนเนี่ยไปนอนหรือไปนั่งเล่นคลายร้อนเลยทีเดียวนะคะอยู่ในตึกในอาคารนี่อาจจะอยู่ไม่ไหวนะคะต้องเปิดสวนสาธารณะไว้24ชั่วโมงเลยให้ออกมาคลายร้อนกันแล้วก็มีการสั่งยกเลิกเที่ยวรถไฟหลาย10ขบวนสั่งยกเลิกการเรียนการสอนในโรงเรียนหลายแห่งแล้วก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าฮีทเวฟรอบนี้เนี่ยทางอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีการจัดงานเทศกาลดนตรีประจำปีนะคะชื่อ Fête de la Musique บอกว่าเป็นงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ปรากฏว่างานนี้ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวจะยิ่งร้อนกันเข้าไปใหญ่เลยนะอากาศก็ร้อนเจอคลื่นความร้อนเจอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะยิ่งร้อนนะร้อนเผาไปอีกนะไม่ให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานนี้ด้วยไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสนะตอนนี้หลายประเทศในยุโรปเจอฮีทเวฟกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันแล้วก็อิตาลีด้วยโอ้โหถ้าใครไปเที่ยวยุโรปตอนนี้นี่ก็โอ้แทบจะอยู่กันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะโอ้เข้าใจคุณสมประสงค์เลยนะอากาศเย็นอยู่ดีๆอยู่ๆมันวึบร้อนขึ้นมาเลยนะคะส่วนท่านผู้ชมผู้ฟังในเมืองไทยคุณประวิทย์ทักทายมาคุณแพรจังด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้มืดช้าจริงอยู่บ้านทุ่มหนึ่งยังไม่มืดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเรามีการถอดบทเรียนอุบัติเหตุบรรดาจากเหตุก่อสร้างต่างๆอะไรเนี่ยได้มาขนาดไหนนะก็เราก็จะเจอเคสกันอยู่บ่อยๆนี่แหละค่ะคุณแพรจังนะคะเพราะว่าสภาพการทำงานหลายอย่างบางทีเราก็ไม่รู้เนาะ ถ้าเขาบอกว่าเออมันเป็นเหตุที่เป็นเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติจากน้ำฝนสะสมเนี่ยโอ้โหของเราก็คงจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะถ้าใช้สาเหตุนี้เป็นหลักเนี่ยยังอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณจักรีทักทายมาเช่นเดียวกับคุณธนวัฒน์นะคะคุณปราโมทบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวอีกรอบตึกอาคารสิ่งก่อสร้างคงน่าห่วงนี่ขนาดตึกสตง.ยังถล่มได้เลยแม้จะห่างจากศูนย์กลางที่พม่ามาตั้งนานนะคะแล้วเหล็กพวกเหล็กโครงสร้างอีกเนี่ยถ้ายังคงอนุมัติในคุณภาพแบบนั้นเนี่ยปัญหาเกิดอีกแน่นะคะแล้วก็บอกว่าแม้จะมีการห้ามการตอกเสาเข็มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเขตที่อยู่อาศัยทางการเขาจะยอมให้ตอกแล้วอาคารข้างเคียงร้าวด้วยเนี่ยมันจะทำยังไงนะคะส่วนคุณเจบอกนะครับเงินพัฒนาประเทศถูกนำไปใช้ก่อสร้างซะเป็นส่วนใหญ่ทั้งถนนและสิ่งปลูกสร้างขณะที่ประเทศก็ก้าวเข้าสู่ความยากจนนะคะส่วนประเทศที่เจริญแล้วก็จะสร้างผลิตภัณฑ์ขายเอาเงินเข้าประเทศนะคะแล้วก็คุณ Android Defy นะคะคุณประโมทก็ทักอีกเรื่องทำไมรัฐมนตรีเสียสั่งไม่ยกเลิก MOU 2543เกี่ยวกับประเด็นปัญหาแผ่นที่1ต่อ 200,000 คุณ Android Defy บอกว่าข้อเท็จจริงกับผลทางการทูตอาจจะคนละเรื่องไปเลยเหมือนเขาพระวิหารสิ่งปลูกสร้างอยู่บนเขาข้อเท็จจริงใครจะสามารถยกหินเป็นตันๆขึ้นมาจากฝั่งเขมรได้ต้องมาจากด้านเราแหละแต่ใครจะสนนะคะคุณสมชายบอกคำพูดผู้นำเขมรกับสหรัฐเชื่อไม่ได้กลับกรอกนะคะคุณคัฒนาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคุณที่คุณลุงที่เสียชีวิตจากการสาดถล่มด้วยนะอันนี้ก็แบบน่าตกใจมากนะถ้าใครได้เห็นภาพนั้นนะท่านเดินแบบไม่ได้คาดหมายเลยแล้วมันก็แผ่นร่วงลงมาทับใส่เลยนะคุณสุธรรมบอกก็เพราะยังไม่สิ้นสภาพไงถึงมาทวงคืนแล้วยั่วยุทหารไม่จบสักทีนะคงมีไอ้โม่งสั่งหยุดยิงนี่แหละนะคะ

0: นั้นน่าจะเป็นตึกที่เขาเป็นสัญญาเช่าที่นะคุณวิเชษ
1: ฐ์ใช่ตึก
0: และเช่าที่อยู่นะคะแต่ว่าดิฉันไม่แน่ใจนะว่าเช่าไม่ใช่รู้แค่ว่าไม่ใช่ที่ดินของเขาหรอกเป็นสัญญาเช่าที่นะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นนะเพราะว่าเส้นทางย่านตึกเก่าๆเนี่ยมันกำลังเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวไงคุณเชษฐ์นะทรงวาดอย่างเงี้ยนะไปเดินกันตลาดน้อยอะไรต่อมีอะไรนะก็ตึกเก่าๆเนี่ยเป็นย่านที่เราอยากเดินนะคะหรือแพร่งทั้งหลายเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตึกพวกเนี้ยที่เขาสวยที่คลาสสิกอ่ะเพราะเขาสร้างมานานหรือภูเก็ตใช่ไหมซิโนโปรตุกีสเนี่ยนะคะก็เป็นแบบอาคารโครงสร้างเก่าๆแล้วมันมีเสน่ห์แบบนี้แต่ว่าไม่แน่ใจเลยนะว่าตัวโครงสร้างมันมีความแข็งแรงแล้วมันจะเกิดเหตุที่น่าเศร้าแบบนี้อีกหรือเปล่าคุณอัชราบอกเช้าวันพระมีความสุขกับทุกๆท่านให้ทุกๆท่านมีความสุขนะคะขอบพระคุณด้วยนะคะคุณธนวัฒน์ทักทายมาจากชลบุรีคุณอุไรด้วยคุณศพโชคด้วยคุณอรุณบอกฟังชื่อเจ้าของบริษัทก็ทราบแล้วว่าใครได้โปรเจกต์ใหญ่หมื่นล้านพันล้านนะคุณอารีคุณอารียาก็ให้หัวใจมาขอบพระคุณนะคะนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็แจ้งผลการรับฟังมาบอกว่าไม่สามารถรับสัญญาณได้ช่วงเมื่อ 7:50 โอ้ไม่แน่ใจนี่ 8:00 กว่าแล้วการรับฟังโอเคขึ้นหรือยังนะคะแต่ขอบคุณที่แจ้งมานะคะคุณวิเชษฐ์จะไปเรื่องไหนก่อนเชิญเลยค่ะ
1: ก็มาดูเรื่องนี้กันต่อระหว่างเรื่องของการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วงหลังเนี่ยนายกรัฐมนตรีรับติดเป็นรับติดมาถ่ายด้วยพยายามนะครับที่จะแก้ปัญหานะเรื่องของปัญหาผู้มีอิทธิพลบ้างปัญหาการประมูลจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับในจังหวัดต่างๆแล้วก็ที่ภูเก็ตเป็นตัวอย่างนะครับว่าย้ายกันระนาวเลยทีเดียวแล้วครับกระเทือนไปถึงตำรวจด้วยนะผู้ว่าราชการตัวผู้ว่าราชการตำรวจภูธรภาค8นี่ก็โดนไปด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ไปดูตาหอนสำหรับนักปกครองทั้งหลายเมื่อวานนี้เนี่ยคุณวันมีรายงานข่าวมา1คดีนะจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ก็อยู่ในจังหวัดอีสานนะครับเมื่อวานก่อนไม่ใช่เมื่อวานแต่ข่าวเพิ่งออกนะศาลเนี่ยอ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการปปช.กล่าวหาว่าทางอดีตผู้ว่าอุบลราชธานีนะนายวิชิตชาติไพศิษฐ์เนี่ยนะมีการร่วมกันฐานทุจริตในการจ่ายเงินนะทดลองราชการเพื่อจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะด้านพืชในท้องที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีก็ประมาณ2554นะคุณรอนที่ตอนนี้เราอยู่ในปี2569นะแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วอ่ะนะแต่ว่านี่แหละมากกว่าคดีมันจะมาถึงตัดสินกันได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจากกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีด้านพืชเกิดขึ้นเนี่ยนะปรากฏว่าก็มีการตรวจสอบมีการไปพบว่าข้อกล่าวหานี่มีการกล่าวหาว่ามีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชหลายครั้งทั้งที่บางพื้นที่ไม่มีสถานการณ์ระบาดรุนแรงผิดปกติจากสถานการณ์ตามฤดูกาลก็เลยส่งผลให้เกิดการอนุมัติงบประมาณจำนวนมากเพื่อนำไปจัดซื้อสารเคมีดังกล่าวนะครับสารเคมีอันนี้เนี่ยครับผมก็เลยไปดูนะว่าข้อมูลในสำนวนคดีเนี่ยมีการจัดสรรเงินทดลองราชการรวมแล้วถึง 1,229 ล้านบาทนะครับโดยกล่าวหาว่ามีการจัดซื้อสารเคมีบางรายการสูงกว่าราคาตลาดเนี่ย 5.7 ถึง 10 เท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักงานปปง.ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มูลค่ากว่า384ล้านบาทไปแล้วนะครับนะถึงที่สุดแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ก็เลยมีการอ่านคำพิพากษาอดีตผู้ว่ากับพวกนะปรากฏว่าตัดสินจำคุกอดีตผู้ว่านะอุบลราชธานีเนี่ย27ปีในระหว่างแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยภรรยาของผู้ว่าเนี่ยก็โดนไปด้วยนะครับโดนจำคุกในคดีเดียวกันอีก6ปีนะฮะก็อย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูประวัติผู้ว่าท่านก็ผ่านมาเยอะนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าชลบุรีอดีตผู้ว่าระยองปราจีนบุรีสักแก้วแล้วก็อุบลราชธานีนะครับที่ก็เกษียณไปตั้งแต่ปี2562นะปัจจุบันนี้ก็อายุ67ปีแล้วนะครับและภาคธุรกิจเอกชนก็โดนไปด้วยนะเช่นคุณเกรียงไกรวันเสริมสกุลเนี่ยนี่เป็นนักธุรกิจที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวด้วยนะก็โดนคำพิพากษาศาลไปจำคุก12ปีแต่อะไรก็ตามนะครับนี่เป็นการตัดสิน ในชั้นต้นในกรณีก็ถือว่า

0: ทั้งผู้ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าภรรยาหรือนักธุรกิจและพวกอีกหลายคนเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปแต่ว่าก็มันก็แสดงให้เห็นว่านะครับบรรดานักปกครองทั้งหลายที่เป็นผู้ว่าเนี่ยครับบางทีก็เกษียณไปแล้วคุณอวันแต่เรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ยังไล่ล่าตามมานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงที่สุดแล้วคดีนี้จะอุทธรณ์และก็จะฎีกาและจบลงอย่างไรนะนี่ก็เป็นกาหอนสำหรับบรรดานักปกครองทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากคดีจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่าน
1: ดิฉันมาดูที่คดีที่ตอนนี้บอกว่าจะเป็นตกลงคดีการกระทำความผิดหรือว่ามันเป็นคดีทางการเมืองกันนะคุณวิเชษเรื่องของTSAI Passport นะคะที่ฮือฮากันเมื่อการแถลงของ DSI เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็มาสนใจกันเกี่ยวกับประเด็นที่บอกว่ามีนักการเมืองไปเกี่ยวข้องแล้วก็กลายเป็นคนที่นำประเด็นเรื่องนี้มาพูดในสภาจนเกิดการต้องออกมาอภิปรายแถลงการนะของกระทรวง DE นะคะแต่ก็ยังท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าคนที่เปิดประเด็นนี้เนี่ยกำลังจะโดนเองหรือเปล่าที่บอกอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของปัญหานะคะการโอนเงินอะไรที่น่าจะไปบ่งชี้กับเรื่องของกระบวนการลงทุนหลอกลวงนะคะที่เป็นโครงการ Forex 3D เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเพราะว่าในฝั่งของการทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการนี้ในกรรมาธิการในสภาโดยพรรคประชาชนก็เอาเรื่องอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าจะส่งเรื่องไปที่ปปช.ด้วยนะคะเพราะว่ากระทรวงดีอีเขาดูแล้วเขาก็ยืนยันว่าขั้นตอนเขามาถูกต้องอ่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะเดินหน้าต่อแต่พรรคประชาชนเนี่ยเขาเห็นถึงความไม่โปร่งใสตั้งแต่รู้บอกว่าเหมือนล็อกกันมาตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นโครงการเลยทีเดียวนะคะเพื่อเอื้อบริษัทเอกชนนะที่มีความใกล้ชิดกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณเท้งณัฐพงศ์บอกว่านะคะคือไม่จำเป็นต้องรอให้ว่าพฤติการมีมูลเพราะตามกฎหมายของพ.ร.บ.หัวมาตรา14วรรค2ถ้าปปช.เห็นพฤติการที่สอบเขาว่าจะมีการหัวประมูลเช่นการล็อกสเปคนะหรือการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้าซึ่งทำให้เห็นว่าเอ๊ะราคามันใกล้เคียงกันเลยแล้วมันล็อกได้เนี่ยหรือแม้แต่กรณีมีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องแค่มีพฤติการปปช.เนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยนะคะแล้วในการประชุมกองทัพกรรมาธิการร่วม2คณะใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วที่เราเห็นทั้งคุณไอซ์นะคะแล้วก็คุณรังสิมันโรมเนี่ยนะคะบอกว่าก็เชิญตัวแทนปปช.ไปอยู่ในห้องด้วยบอกว่าก็เห็นแล้วนะคะบอกว่าก็มีความพยายามสอบถามกันตั้งแต่ในวันที่ประชุมคณะกรรมาธิการนะคะว่าถ้าไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายหรอกดูตามพฤติการที่เกิดขึ้นถ้ามันสอบเขาก็ต้องสอบทันทีโดยไม่ต้องมีคนไปร้องด้วยซ้ำถ้าปปช.ไม่ทำก็แปลว่าทำผิดต่อกฎหมายละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ซะเองนะคะซึ่งทางคณะกรรมการติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณไอซ์รัชนกศรีนอกเป็นประธานเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าจะส่งข้อสังเกตนะคะเรื่องของโครงการ THAI Passport เนี่ยไปให้ปปช.นะคะก็คงจะได้เห็นถึงพฤติกรรมไล่เลียงกันไปก็เชื่อว่าปปช.ต้องเอาไปดำเนินการได้เลยในทันทีนะคะต้องทำงานกันในเชิงรุกนะคะส่วนกรณีรัฐมนตรี DE คือคุณชัยชนกชิดชอบก็บอกอ่ะยื่นตรวจสอบได้เลยนะคะคุณณัฐพงศ์บอกแน่นอนก็ต้องแสดงความเห็นแบบนั้นแหละแล้วก็ต้องยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะแต่ถ้าจะเป็นสิ่งยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองสำหรับคุณชัยชนกได้มากกว่านี้เนี่ยนอกจากจะแค่พูดว่ายินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยคือต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้โปร่งใสแล้วควรจะมีการทบทวนการดำเนินการโครงการนี้เสียใหม่เมื่อสังคมตั้งคำถามขนาดนี้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมามีเหตุผิดปกติเยอะทำไมต้องยกเลิกไปก่อนทำไมไม่ยกเลิกไปก่อนเพราะมีช่องทางตามสัญญาทำได้อยู่นะคะว่าถ้ามันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันยกเลิกและเปิดประมูลใหม่ได้ตาม TOR มันก็จะได้คลายข้อสงสัยในสังคมมากกว่านี้ส่วนเรื่องของคุณพาวุฒิคุณป้อมพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยที่เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วก็ถูกทาง DSI ได้มีหลักฐานว่าเป็นผู้ที่ต้องสงสัยไปด้วยเนี่ยนะคะคุณเพ้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคทักว่า DSI แถลงข่าวเรื่องนี้ไม่ค่อยปกติมากเท่าไหร่ กลายเป็นคนที่ถูกต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาในเรื่องนี้ไม่มีใครถูกเปิดชื่อเลยสักคนดูเป็นเรื่องแปลกก็อยากให้ DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานะคะก็เป็นว่าในฝ่ายกฎหมายของพรรคเนี่ยก็คุยกันนะคะบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือทำให้ตัวเองเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจะไปโจมตีฝั่งตรงข้ามนะคะทางพรรคก็พร้อมจะเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานแล้วยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในส่วนของตัวคุณภาวุฒิเองนะคะบอกว่าทางพรรคได้คุยอะไรบ้างคุณณัฐพงศ์บอกว่าคงไม่ใช้คำว่าสอบสวนแต่มีกระบวนการสอบถามภายในก็พบจากข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีข้อจำกัดในเรื่องการโอนเงินอยู่ซึ่งคุณป้อมภาวุฒิใช้วิธีอธิบายโดยผ่าน Facebook ใช่ไหมคะที่เขาโพสต์เขาบอกว่าเขาเคยลงทุนเทรดทองแล้วช่วงนึงพอมันไม่เวิร์กก็เลิกกันไปแต่ว่าในการเทรดมันก็จะมีเรื่องของการจะมีวงเงินนะในการโอนที่จะไม่เสียค่าธรรมเนียมแบบแพงๆเนี่ยก็ให้จำกัดไว้อยู่ที่ครั้งละไม่เกิน2ล้านนะคุณพิเชษพอโอนไป14ครั้งมันก็เลย28ล้านใช่ไหมคุณป้อมภาวุฒิก็โดนDSI เนี่ยมีหลักฐานตรงนี้เนี่ยซึ่งทางคุณเท้งเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีข้อจำกัดเรื่องการโอนเงินอยู่แต่ไม่ได้เป็นเรื่องของเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เสมอไปก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณภาวุฒิด้วยนะคะก็บอกว่าจะต้องตั้งกรรมการสอบไหมบอกก็ใช้วิธีการตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงก็ได้หารือกับเลขาพรรคคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่ายังไม่ถือว่าเป็นการทางกระทำการทางวินัยหรือว่าจะเรียกว่าสอบก็ยังไม่ถูกนะแต่เรียกว่าเป็นการสอบหาข้อเท็จจริงกันก่อนนะคะนี่ก็เป็นในด้านของทางพรรคประชาชนนะคะกับสิ่งที่ตามมาในเรื่องนี้นะคะทั้งในกรณีของการมีส.ส.ของพรรคเองที่กำลังถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งก็บอกว่าปปช.เนี่ยมีข้อมูลขนาดนี้แล้วทำได้เองแล้ว
0: ก็ในมุมของทางรัฐบาลคือบรรดาปริศนาตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ออกมาบอกว่าสังคมในคนจะแยกออกนะระหว่างการเรื่องของการที่จะต้องดูเรื่องของ AI ที่มีอยู่แล้วการบริการที่มีและก็ข้อกังวลด้านกฎหมายและความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกโครงการเนี่ยมันควรจะต้องแยกให้ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการใช้งบประมาณและการดำเนินของภาครัฐเป็นสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายค้านรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะช่วยทุกโครงการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดความคุ้มค่าแต่คุณไบรอนบอกว่าหากมีข้อสงสัยเรื่องกฎหมายความคุ้มค่าหรือความปลอดภัยของข้อมูลก็ควรเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบให้ถึงที่สุดแต่การเรียกร้องให้ยกเลิกทันทีที่ทั้งที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าโครงการผิดกฎหมายหรือสร้างความเสียหายจริงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่สังคมต้องพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เพิ่มเติมนะครับดูเรื่องของผู้ว่าหน่อยไหมคุณ
1: ได้ค่ะ
0: ผู้ว่ากทม.นะนี่สวนสำรวจความคิดเห็นอันนี้ไม่ใช่ดีด้านะแต่เป็นบ้านสมเด็จโพนะนานเราจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะเขาสำรวจความคิดเห็นเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าตัวอย่าง1,197ในกลุ่มตัวอย่างนะพบว่า 76.3% บอกว่าจะไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.แน่นอนขอให้เป็นอย่างนั้นนะ 70% นะและปัจจัยตัดสินใจเลือกผู้ว่าเนี่ยอันที่1ดูตัวผู้สมัครเลยไม่ดูพรรคนะ 85.4% เลยเห็นไหมอันที่2ถึงจะดูว่าพรรคการเมืองหรือต้นสังกัดแค่ 14.6% เท่านั้นเองนะอันที่3เนี่ยประชาชนจะเลือกผู้ว่าแบบไหนอันที่หนึ่งเลยเลือกผู้ว่าที่เป็นผู้สมัครอิสระ 57.5% ยังไม่ตัดสินใจ 15.9% ถามว่าตอนนี้ตัดสินใจหรือยังว่าจะเลือกใครอันดับหนึ่งเลือกคุณชัดชาตินะ 54.6% ตามมาด้วยไม่ประสงค์จะบอกว่าจะเลือกใคร 11.3% นะก็ขออภัยไม่ประสงค์จะลงคะแนน 11.3% และตามมาด้วยคุณชัยวัฒน์เนี่ย 5.4% และก็ถึงจะตามมาด้วยในส่วนของนี่เลยคุณอนุชา 4.1% แล้วก็ 3.1% คือคุณมัลลิกาอันนี้ก็โพลของบ้านสมเด็จเก่านะครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเลยลุ้นกันว่าผู้ว่าอาจจะไม่ต้องลุ้นละถ้าดูคะแนนนำโด่งมาจาก โพลหลายสำนักไหมคะ เขาไปลุ้นกันที่2เราจะเห็นการระดมช่วยหาเสียงให้กับคุณโจชัยวัฒน์จากบรรดาแกนนำของพรรคประชาชนแล้วนะหลังจากที่หลายฝ่ายบอกเอ๊ะทำไมทิ้งแกงเหงาๆเลยนะคะพอคะแนนมันโอ้โหเสียหายนะถ้ามีส.ส.ทั้งกรุงเทพมหานครแล้วปรากฏว่า ไปแพ้ผู้สมัครอิสระอย่างมาริกาบุญมีตระกูลที่มาแรงมากเลยนี่เหลือเวลาหาเสียงแค่โค้งสุดท้ายนี้แล้วค่ะต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนเรื่องของสกก็น่าติดตามนะว่าจะมีการแบ่งสรรปันส่วนกันไปยังไงกันบ้างสำหรับสังกัดพรรคแล้วก็อิสระแต่ว่าวันนี้หมดเวลานะคะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
14: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
14: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
9: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
15: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
9: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
16: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
13: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
16: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
13: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
16: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
13: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
16: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
13: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุก

0: องทาง
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง่าย
1: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
3: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพูดคุยกันในวันจันทร์นะคะอยู่ด้วยกันในวันที่22มิถุนายนดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกนะคะก็มาดูข่าวสารที่มันเกี่ยวโยงกับโลกแล้วก็เกี่ยวพันมาถึงเศรษฐกิจต่างๆด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจับตาดูความเคลื่อนไหวที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็ปรากฏว่าเปิดฉากเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์มีความตึงเครียดเนี่ยนะคะเป็นฉากหลังอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดเพราะว่าทรัมป์เนี่ยขู่ตลอดขู่ไม่หยุดจนอิหร่านเนี่ยก็มีความไม่พอใจนะคะไม่ร่วมเปิดงานขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยบอกว่าการเจรจาคืบหน้ารายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าสหรัฐและอิหร่านได้เริ่มต้นการเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาขู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าจะเปิดฉากโจมตีหากว่ากลุ่มฮิสบุลเลาะห์ยังคงเดินหน้าโจมตีอิสราเอลค่ะการเจรจาต้องใช้คำว่าเริ่มต้นแบบค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเมื่อวานนี้นะคะหลังจากสื่ออิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านสั่งระงับการเจรจาเพื่อตอบโต้คำขู่ล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็มีแหล่งข่าวใกล้ชิดนะบอกว่าก็ยังคงเจรจาต่อไปนักการทูตอาวุโสของสหรัฐซึ่งมีส่วนร่วมในการเจรจาออกมาเปิดเผยค่ะว่าการหารือนั้นลากยาวไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ตามเวลาของสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยมีหัวข้อสำคัญรวมไปถึงกลไกการลดความขัดแย้งเพื่อที่จะรับประกันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดใช้งานอย่างปลอดภัยแล้วก็มีแนวทางการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนนักการทูตรายนี้นะคะยังบอกว่าการประชุมถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเจรจาในระดับเทคนิคที่จะดำเนินต่อไปสำหรับการประชุมระดับสูงนัดแรกผู้แทนจากสหรัฐอิหร่านแล้วยังมีกาตาร์และปากีสถานค่ะก็เริ่มขึ้นนะคะเปิดฉากขึ้นที่รีสอร์ทหรูเบอร์เกนสต็อกนะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีผู้เข้าร่วมคนสำคัญก็คือเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านทีนี้ในช่วงที่การประชุมกำลังเริ่มต้นเนี่ยปรากฏว่าทรัมป์ไปโพสต์โซเชียลมีเดียว่าเขาจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้าอิหร่านไม่สั่งให้กลุ่มตัวแทนหรือว่าพ็อกซี่ทั้งหลายในเลบานอนที่ได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยมาหยุดสร้างความปั่นป่วนนะคะเขาเตือนว่าสหรัฐอาจจะเริ่มจัดเก็บค่าผ่านทางหากว่าไม่บรรลุข้อตกลงค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทรัมป์ได้ไปให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะว่าเขาได้บอกกับผู้นำอิหร่านโดยตรงว่าถ้าพวกเขาปิดช่องแคบฮอร์มุซพวกคุณจะไม่มีโอกาสได้กลับไปเป็นประเทศอิหร่านด้วยซ้ำนะคะจริงๆก็ใช้คำหยาบแหละแล้วก็คำขู่ของทรัมป์เนี่ยส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะคะสัญญาน้ำมันดิบเดี๋ยวเราไปดูราคาน้ำมันกันสักนิดหนึ่งนะคะราคาในน้ำมันราคาน้ำมันในตลาดโลกเช้าวันนี้เนี่ยพุ่งขึ้นนะคะหลังจากปริมาณเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้มีการลดลงราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นหลังจากอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งทำให้การขนส่งชะงักนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทะยานขึ้นทันทีค่ะหลังจากทรัมป์มีคำขู่เนี่ยเบรนท์พุ่งไป 2.2% ในช่วงเปิดตลาดไปแต่ที่82

0: เหรียญ30เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะก็เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆ77ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบนเนี่ยช่วงเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนของเขาก็ปรับตัวขึ้น54เซนต์มาอยู่ที่81เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็คือช่วงเที่ยงคืนเขาก็ตามเวลาบ้านเราคือเช้าวันนี้ของประเทศไทยหลังจากไปพุ่งขึ้นไป82เหรียญ30เซนต์ต่อบาร์เรลในช่วงเปิดตลาดสัญญาณน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ของสหรัฐค่ะขึ้นไป2เหรียญ2เซนต์ก็ประมาณ 2% 2.64% มาอยู่ที่78เหรียญ62เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่สัญญาน้ำมันที่ส่งมอบสิงหาคมเนี่ยก็มีการซื้อขายมากกว่าคือปรับขึ้นไปอยู่ที่1เหรียญ43เซนต์ไปอยู่ที่77เหรียญโดยประมาณนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดน้ำมันในสหรัฐไม่มีการซื้อขายมีข้อมูลการเดินเรือบอกว่าจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นร่วงลงอย่างมากในวันอาทิตย์หลังจากที่อิหร่านประกาศปิดเส้นทางอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยอ้างว่าสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยละเมิดข้อตกลงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้นะคะก็มีหัวหน้าฝ่ายวิจัยพลังงานของ MTS มาคีซอคาวานิกมองว่าตลาดอาจจะมีความคาดหวังเร็วเกินไปค่ะว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานตามปกตินะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งนะคะก็บอกว่าการสู้รบการที่จะยุติการสู้รบในเลบานอนเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นหมายถึงว่าผลลัพธ์ของการเจรจาเนี่ยขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากอิสราเอลเป็นสำคัญแล้วก็มีเพียงการถอนทัพออกจากเลบานอนเท่านั้นที่จะรับประกันว่าข้อตกลงนี้จะเดินหน้าต่อนะคะคือต้องบอกนี้ว่าอิสราเอลไม่ได้มีส่วนร่วมในฐานะภาคีของข้อตกลงชั่วคราวนี้เลยนะคะแหล่งข่าวยังบอกด้วยว่าประเด็นอื่นๆก็คือเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้โดยทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมไว้จนถึงช่วงสายของวันจันทร์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้ค่ะส่วนคณะทูตของอิหร่านนะคะไม่ร่วมแถลงข่าวเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่บอกว่าคณะทูตของอิหร่านให้ความสำคัญต่อกระแสตอบรับของการประชุมครั้งนี้นะคะทำให้คณะผู้แทนของอิหร่านเนี่ยเลือกที่จะอยู่นอกห้องประชุมแล้วไม่เข้าร่วมการแถลงข่าวในช่วงที่มีการเปิดถ่ายทอดสดคือสำคัญคือว่าที่บอกว่าพวกเขาให้ความสนใจต่อกระแสของการประชุมโดยเฉพาะกระแสภายในประเทศเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการที่มีภาพการจับมือกับผู้แทนสหรัฐเผยแพร่ออกไปก่อนจะมีการบรรลุข้อตกลงอะไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ยังบอกว่าความท้าทายหลักคือการดึง2ประเทศเข้าสู่โต๊ะเจรจาก็คือการเชื่อมช่องว่างทางความคิดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างตัวแทนของอิหร่านและสหรัฐนะคะจริงๆก็จะมองว่าการประชุมเนี่ยก็จะทำให้มีการนั่งพูดคุยกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านISNA บอกว่าประเด็นหลักเนี่ยจะเป็นเรื่องการหยุดยิงอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะในเลบานอนด้วยซึ่งรวมถึงการถอนกำลังทหารของอิสราเอลและชะตากรรมของทรัพย์สินของอิหร่านหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศค่ะย้อนไปเมื่อวันเสาร์รัฐบาลอิหร่านประกาศว่าอิสราเอลเนี่ยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วขู่นะคะว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะมีคำประกาศแต่ว่าน้ำมันหลายล้านบาร์เรลก็ยังไหลผ่านช่องแคบนี้ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะภายใต้เงื่อนไข MOU ที่ทรัมป์ลงนามไปแล้วเมื่อวันพุธคือทั้งสองประเทศเนี่ยสหรัฐและอิหร่านจะมีกรอบเวลาเจรจา60วันแต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวก็เปิดช่องให้ขยายเวลาออกไปได้นะคะส่วนคำประกาศปิดช่องแคบออมฮอร์มุซเนี่ยก็แน่นอนพอมีข่าวมามันก็สร้างความกังวลนะคะแล้วก็มันก็เรียกว่าทำให้บรรยากาศมันตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดซูเปอร์แทงเกอร์3ลำที่เชื่อมโยงกับอินเดียและบรรทุกน้ำมันมาเต็มลำได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในอ่าวโอมานเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่มีความพยายามส่งสัญญาณจะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์นะคะ เรือซูเปอร์แทงเกอร์เหล่านี้เนี่ยบรรทุกน้ำมันดิบรวมเกือบ6ล้านบาร์เรลจากอิรักและคูเวตแล้วก็พยายามจะล่องเรือไปยังเกาะเกชบ่งชี้ว่าเรือเหล่านี้อาจจะใช้เส้นทางที่ได้รับความเห็นชอบจากอิหร่านแล้วด้วยค่ะขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐก็บอกว่าการจราจรของเรือพาณิชย์ในช่องแคบได้เพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อวันเสาร์มีเรือสินค้า55ลำนะคะขนส่งสินค้าและน้ำมันกว่า17ล้านบาร์เรลผ่านช่องแคบด้วยส่วนรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐคือคริสไลท์นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับ Fox News Sunday บอกว่าสหรัฐยังคงส่งเรือคุ้มกันแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอิหร่านก็ตามส่วนอิสราเอลค่ะพันธมิตรของสหรัฐนะคะก็มีการสู้รบไปกับกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ในเลบานอนทางด้านอิหร่านเองก็พยายามเชื่อมโยงความขัดแย้งในเลบานอนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนแล้วก็ต้องมีชาวเลบานอนพลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคนโยงเรื่องนี้เข้าไปในการเจรจาในภาพใหญ่กับสหรัฐมาโดยตลอดนะคะนี่ก็คือบรรยากาศต่างๆนะคะขณะที่เจดีวานซ์เป็นอีกคนนึงที่บอกว่าโอ้การเจรจาเนี่ยคืบหน้าไปดีมากเลยนะคะยังไงก็ตามค่ะก็มีคำเตือนออกมาจากฝั่งของนักเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจโลกราคาน้ำมันยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังจากต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูการผลิตและปริมาณสต็อกน้ำมันทั่วโลกก็อยู่ในระดับต่ำแล้วยังมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบนะคะดร.อมรเทพจวบาลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยค่ะพูดถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังไม่ยุติว่ากระทบกับเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนภายใต้ความไม่แน่นอนสูงซึ่งอาจทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้ออยู่ในภาวะที่เรียกว่าสติ๊กกี้นะคะหรือว่าสูงต่อเนื่องจนเฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้แล้วก็อาจจะกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อด้วยซ้ำเนื่องจากเชื่อว่าการประชุมเฟดล่าสุดยังไม่ได้นำปัจจัยนี้มาคำนวณสมการเงินเฟ้อค่ะแล้วก็แม้จะมีเงื่อนไขข้อตกลงมา14ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะอย่างเช่นจำกัดโครงการนิวเคลียร์หรือการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์โมสเป็นเรื่องปฏิบัติได้ยากที่มันใช้เวลาทีนี้ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ตามเป้าหมายมันก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งกลับมาอีกแล้วในครึ่งปีหลังอย่าลืมค่ะยังมีอีกความเสี่ยงหนึ่งคือสงครามการค้า Trade War นั่นเองนะคะโดยเฉพาะในมาตรา301คือ Section 301มันอาจจะกลับมาเป็นประเด็นหลักที่ไทยต้องเตรียมรับมือตอนนี้ยังไม่เห็นการยุติสงครามสำเร็จทำให้ความไม่แน่นอนเนี่ยมันลากยาวเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันก็มีโอกาสปรับขึ้นนะคะแม้ว่าจะไม่เพิ่มเหมือนในอดีตแต่ว่าก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีความเสี่ยงจากมาตรา301ที่ส่งผลต่อการส่งออกในครึ่งปีหลังและสงครามทะเลจีนใต้นะคะก็เข้ามากระทบเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นด้วยในทางกลับกันค่ะหากว่าสหรัฐลงนามในข้อตกลงกับอิหร่านนี่นะคะอาจารย์มองว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทยในหลายมิติโดยเฉพาะเมื่อความขัดแย้งคลี่คลายเนี่ยก็ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานและโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งผลบวกโดยตรงจากการลดลงของราคาน้ำมันและต้นทุนการผลิตนะคะอาจจะทำให้ราคาน้ำมันที่ลดลงเร็วจากซัพพลายพลังงานเริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้นผ่านช่องแคบฮอร์โมสก็ทำให้ต้นทุนในประเทศไทยลดลงซึ่งก็ช่วยลดภาระขนส่งลดแรงกดดันเงินเฟ้อช่วยการท่องเที่ยวให้ลดความกังวลนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมามากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะยกเว้นจีนค่ะที่เคยชะลอก่อนหน้านี้เพราะว่ากังวลต้นทุนการเดินทางรวมทั้งครึ่งหลังของปีนะคะนักท่องเที่ยวจะกลับมาได้ดีกว่าที่คาดแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนหลักสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวสถานการณ์นี้ช่วยลดภาระการคลังเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่ต้องแบกภาระอัดฉีดเงินอุ้มราคาพลังงานที่สูงเหมือนในอดีตค่ะเมื่อภาระการคลังลดลงอัตราผลตอบแทนปัจจุบันระยะยาวเริ่มมีสัญญาณที่นิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนเพราะฉะนั้นหากว่าสถานการณ์ที่คลายต่อเนื่องก็เป็นไปได้ที่จะเห็นการปรับ GDP ไทยขึ้น GDP ไทย GDP เนี่ยมีโอกาสปรับตัวอาจารย์บอกว่าเหนือ 2% ได้ในปีนี้นะคะ ทางด้านของดร.วรินทร์อดุลวัฒนากรรมการผู้จัดการและ Chief Economist ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดมองว่าถ้าความขัดแย้งยังไม่ยุติก็จะมีปัจจัยเสี่ยงตามที่เคยประเมินไว้นะคะแม้เดิมเนี่ยจะมองว่าสถานการณ์มีโอกาสจะผ่อนคลายลงในช่วงกลางปีแต่หากความขัดแย้งยืดเยื้อไปมากกว่านั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะเริ่มมีความชัดเจนแน่นอนอาจารย์มองว่าผลกระทบที่เป็นแรงกดดันเงินเฟ้อรวมถึงสินค้าคงคลังและวัตถุดิบต้นน้ำอุตสาหกรรมโดยเฉพาะปิโตรเคมีได้รับผลกระทบต้นทุนมันสูงขึ้นขณะเดียวกันค่ะน่ากังวลเรื่องปุ๋ยถ้าเกิดว่ามีภาวะขาดแคลนปุ๋ยในประเทศเนี่ยจะกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็อาจจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะคะแน่นอนเงินเฟ้อก็เป็นแรงกดดันที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นด้วยรวมไปถึงถ้าหากว่าเกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตที่อาจจะกระทบภาคการผลิตและมีการมองจากดร.วรินทร์อดุลวัฒนานะคะว่าถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อไปจนถึงไตรมาสที่3ก่อนจะหาข้อยุติได้เนี่ยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยอาจจะต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ 2% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงกว่ากรณีฐานที่ประเมินไว้ 3% ในระยะนี้นะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะโดยมีมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสในการคลี่คลายความขัดแย้งปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนว่ายังไม่จบนะคะแม้บางประเด็นที่อาจจะตกลงกันไม่ได้สมบูรณ์แต่ว่าทุกฝ่ายก็ต้องการเห็นความสงบขณะที่อิหร่านตอนนี้ใช้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นเงื่อนไขต่อรองแลกกับการฟื้นฟูเสถียรภาพและความสงบในภูมิภาคเพราะฉะนั้นในเวลานี้อาจจะยังไม่เห็นความจำเป็นต้องปรับประมาณการเศรษฐกิจลงแต่ยอมรับว่าดาวไซลิสหรือว่าความเสี่ยงด้านลบเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมนั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็คงเป็นหนังม้วนยาวนะคะที่ต้องจับตาดูเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกด้วยและดูเหมือนความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ว่าคุยปุ๊บแล้วทุกอย่างจะดีในฉับพลันทันทีเพราะมันยังมีประเด็นฮิซบอลลาห์ประเด็นที่เลบานอนน่ะนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์อะไรอีกคำขู่ของทรัมป์เนี่ยผสมผสานกันเข้ามาพูดถึงอิหร่านเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยมีรายงานนะคะว่าอย่างที่บอกไปนะคะในส่วนของผู้แทนอิหร่านเนี่ยในการประชุมเขามีการเดินออกจากการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อประท้วงเรื่องที่ทรัมป์ขู่จะเปิดฉากโจมตีด้วยแล้วก็รายงานบอกว่าอิหร่านเนี่ยต้องคือเป็นคำขู่ของทรัมป์ที่โพสต์บอกว่าอิหร่านอาจจะเจอการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหากไม่สั่งให้กลุ่มฮิซบอลลาห์หยุดที่จะสร้างความเดือดร้อนพูดถึงอิหร่านแล้วนะคะมีผลฟุตบอลโลกค่ะปรากฏว่าอิหร่านเนี่ยเสมอล่าสุดนะคะอิหร่านเสมอกับเบลเยียมในโดนใบแดงไปช่วงท้ายเกมแล้วก็ยันเสมอได้0-0นะคะคือสามารถแบ่งแต้มจากเบลเยียมได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่ติดตามข่าวต่างประเทศข่าวเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างเนี่ยเท่าที่ดิฉันได้คุยกับหลายคนแอบปันใจเชียร์อิหร่านนะด้วยความที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอิหร่านเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะในสงครามที่เกิดขึ้นปรากฏว่าผลฟุตบอลกลุ่มจีเมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะเบลเยียมพบกับอิหร่านแล้วก็0-0โดยจริงๆอ่ะเท่าที่เมื่อกี้ดูไฮไลท์นิดหนึ่งมีอิหร่านยิงเข้าไปด้วยแต่ว่ามันอาจจะเป็นลูกที่ฟาวนะคะก็อิหร่านเนี่ยเดี๋ยวจะพบกับอียิปต์27 มิถุนายนเบลเยียมพบกับนิวซีแลนด์คือเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าเนี่ยไปเจอข่าวหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะคือดูฟุตบอลโลกแล้วดิฉันก็สังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมสตาร์ทรองเท้าฟุตบอลรองเท้าที่นักเตะเขาใช้กันเนี่ยมันออกเป็นสีชมพูส้มๆอะไรอย่างเงี้ยกันแบบเยอะมากเลยนะคะปรากฏว่าในมติชนออนไลน์เขาเปิดเหตุผลว่าทำไมคลื่นรองเท้าสตาร์ทสีชมพูเนี่ยมันปรากฏอยู่เต็มแทบทุกสนามไม่ว่าจะนักเตะจากยุโรปอเมริกาใต้หรือเอเชียคือมันกลายเป็นภาพจำของทัวร์นาเมนต์เหตุผลสำคัญคือเรื่องของการมองเห็นค่ะเพราะว่าสีชมพูสดเนี่ยหรือว่าเฉดอิเล็กทริกฟูเชียนะคะ ขาบอกมันมีความตัดกันกับพื้นหญ้าสีเขียวทำให้รองเท้าของนักเตะเนี่ยโดดเด่นทั้งสนามจริงและหน้าจอพวกนักออกแบบอุปกรณ์กีฬาก็บอกว่าสีนี่มันมองเห็นแม้กระทั่งในภาพสโลโมชั่นการถ่ายทอดสดการรับชมผ่านจอมือถือนะคะแล้วก็ฟุตบอลโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่บรรดาแบรนด์ผู้ผลิตรองเท้าอย่าง Nike Adidas Puma เนี่ยเขาก็ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ตัวเองโดดเด่นหลายแบรนด์ก็เปิดตัวคอลเลกชันใหม่เป็นรองเท้าสีชมพูพร้อมกันโดยเชื่อว่าสีสันที่สะดุดตาจะช่วยให้เกิดการจดจำแบรนด์และกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เราเห็นคลื่นรองเท้าสีชมพูนะคะแล้วเทรนด์แฟชั่นระดับโลกนะมีอิทธิพลต่อฟุตบอลด้วยมันเชื่อมโยงกันมากกว่าที่คิดก็บอกว่าเฉดสีชมพูอมม่วงสดเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสีแห่งปีก็ทำให้บรรดาผู้ผลิตรองเท้าเริ่มพัฒนาคอลเลกชันนี้ล่วงหน้าหลายปีเพราะว่าการออกแบบมันต้องใช้เวลาเตรียมการจนกว่าจะขายจริงแล้วก็จริงๆมองว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงอุปกรณ์กีฬาไปแล้วแต่มันสะท้อนความเป็นแฟชั่นร่วมสมัยแล้วก็สร้างภาพลักษณ์และความมั่นใจให้กับนักเตะด้วยอุปกรณ์ที่โดดเด่นแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ถูกมองว่าสีชมพูปัจจุบันไม่ได้เป็นสีเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยความกล้าและความเป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีนักเตะหลายคนที่ไม่ลังเลที่จะสวมใส่รองเท้าสีนี้นะคะแล้วบรรดาผู้ผลิตรองเท้าเนี่ยเขาก็วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอะไรต่างๆว่ามันเป็นอย่างไรที่ทางออกมาคล้ายกันว่าสีนี้เป็นสีที่ดึงดูดและขายดีนั่นเองค่ะหมดเวลาในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แล้วก็ดร.สุภูสายชื่อนะคะดิฉันศิรินาผู้เอี่ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยศิรินาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกพร้อมดันเที่ยวบิน4เพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการ4เพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด หากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
14: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
18: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
19: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
20: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
21: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
22: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็อยู่กับผมรวงแจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับกิจกรรมที่ดำเนินไปเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับเรื่องของแพคเกจจิ้งดีไซน์นะครับถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการ FM 96.5 นะมาจากทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยก็ถือว่ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลามทีเดียวนะครับต้องใช้คำว่าเกือบ200คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีประสบการณ์จากทางคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะครับได้รับการเต็มๆไปเลยนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ลงทะเบียนแล้วมาร่วมกิจกรรมกันอย่างแน่นจริงๆนะครับ เราจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปนะครับติดตามฟังทุกๆรายการของทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับคลื่นความคิดก็จะรังสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อประโยชน์ของคุณผู้ฟังและผู้ประกอบการ SME กันอย่างต่อเนื่องนะครับต้องขอบคุณทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมทุกวันจันทร์นะครับเราพูดคุยพร้อมกันกับดร.สมบูรณ์สายเชื้อครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณอรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
22: ครับผมก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็เท่าที่ทราบมาวันนี้อาจารย์อยากจะคุยเรื่องผู้ว่าเฟดคนใหม่เควินวอชด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับคือเราจะมัวอาจจะไปดูเรื่องของช่องแคบเรื่องของตะวันออกกลางเยอะซะจนไม่ได้เรื่องอื่นนะครับซึ่งมีความสำคัญมากเราจะเล่าให้ฟังว่ามันมีผลต่อดอกเบี้ยต่อค่าเงินต่อตลาดหุ้นอยู่เยอะนะครับก็เลยอยากจะเล่าตรงนั้นให้ฟังด้วยเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปในอนาคตอีกด้วยแต่ในส่วนของเรื่องของตอนออกกลางเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างก็ดูเหมือนยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะครับ
22: ครับ
0: ดาที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นไอ้ตัวข้อตกลงหรือไอ้บันทึกช่วยจำที่ทางทรัมป์เขาคุยกับเขาจัดการกับทางกับทางอิหร่านไปอย่างในรายละเอียดนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็แผ่ออกมาเยอะแล้วแล้วก็มีบทวิจารณ์บทวิเคราะห์ออกมามากมายแต่อย่างที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็กำลังมีการเจรจากันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับระหว่างประธานาธิบดีเจดีวานส์กับทางฝ่ายอิหร่านแต่ในเดียวกันอิหร่านเขาขู่ว่าเขาจะปิดช่องแคบอีกแล้วอเมริกาบอกไม่ได้ปิดแต่ว่าอิหร่านบอกจะปิดฉะนั้นราคาน้ำมันก็เลยขึ้นลงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเบรนท์ยังอยู่ที่80ใกล้ๆ80เหรียญแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการเจรจานี้จะไปประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็คือตอนนี้เห็นบอกว่ายุติการเจรจาชั่วคราวแต่ยังไม่ได้เลิกการเจรจานะครับผมคิดว่าข่าวล่าสุดออกมาเป็นประมาณนี้คนนี้ถ้าจะถามว่ามีคนให้ความเห็นและวิเคราะห์เรื่องนี้มีเยอะแยะไหมมีเยอะแยะเลยครับถ้าไปอ่านดูเห็นนะครับอันที่ผมคิดว่าที่กระชับแล้วก็ผมคิดว่าถูกใจผมที่สุดเนี่ยคือการวิเคราะห์ของ The Economist นิตยสาร Economist เมื่อวันที่18เดือนมิถุนายนเนี่ยออกมาสาระสำคัญมันคืออย่างนี้ครับสาระสำคัญเนี่ยตามบทวิเคราะห์อันนี้ซึ่งเขาวิเคราะห์อย่างสั้นๆรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับ
22: ครับ
0: คือสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เขาทำตอนนี้คือเขากำลังเดิมพันเป็นเดิมพันอันยิ่งใหญ่เลยว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะต้องการผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าอำนาจมากกว่าอำนาจนะครับเพราะว่าถ้าดูไอ้ข้อตกลงที่ทำกันที่เป็น MOU ซึ่งเป็นกรอบการเจรจาเบื้องต้นเนี่ยมันจะบอกว่าขอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุสเถอะ
22: ครับ
0: แล้วก็จะเปิดแล้วค่อยๆมาเจรจากันในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์โดยที่ถ้าอิหร่านเขาทำตามที่อเมริกาต้องการในเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยก็จะมีเงินก้อนใหญ่ให้อิหร่านเขาจะได้ประโยชน์ก็คือจะมีการตั้งกองทุน300,000,000,000 เหรียญให้อิหร่านเนี่ยเอาไปใช้ได้ เหมือนกับพยายามติดสินบนอิหร่านเลยแหละว่าเอาไหมใช่จะยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะได้เงิน300,000,000,000 เหรียญนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะได้เงินตลอดทางเลยก้อนแรกก็คือบอกว่าโอเคจะเปิดให้อิหร่านส่งน้ำมันได้แล้วเนี่ยก็ยังนอกจากส่งน้ำมันได้แล้วเนี่ยก็ยังยกเลิกการปิดกั้นเดิมทีอเมริกาเนี่ยเขาแซงชั่นไม่ให้ประเทศต่างๆค้ากับอิหร่านนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาคุมเงินดอลลาร์เขาบอกโอเคนี่จะเปิดให้นะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยจะได้เงินก้อนแรกก็คือการลิฟต์แซงชั่นที่จะขายน้ำมันได้แล้วแน่นอนว่าเรือที่จะผ่านช่องแคบเนี่ยก็น่าจะเป็นเรืออิหร่านผ่านสะดวกที่สุดเพราะอิหร่านเขาพูดว่าเขาจะบริหารจัดการช่องแคบแบบนี้ร่วมกับโอมานก็แสดงว่าในใจผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงผ่านง่ายเรือคนอื่นจะผ่านยากกว่านะครับด้วยเหตุผลอันเนี้ย UAE ถึงบอกเขามีท่อนแก๊สก็จะหักแล้วเขามีท่อน้ำมันก็จะหักแล้ว UAE เนี่ยลาออกจากโอเปกเลยคงกะว่าไม่รู้ว่าจะขายน้ำมันผ่านท่อเดาว่าอย่างนั้นนะครับ
22: ครับ
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีในข้อตกลงนี่บอกว่าถ้า การเจรจาเดินดำเนินไปด้วยดีในระดับหนึ่งก็จะมีการคืนเงินของอิหร่านที่ติดอยู่กับบัญชีต่างๆที่อเมริกายึดเอาไว้นานมาแล้วเนี่ยคืนเป็นก้อนๆไปนะครับปีนเป็นก้อนๆไปอาจจะตอนแรก12,000ก่อนแล้วก็24,000ลึกๆแล้วมีติดอยู่เนี่ยมีค้างอยู่เป็นแสนล้านเหรียญเลยงั้นจะเห็นสังเกตว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีอะไรให้อิหร่านมีเงินโปรยให้มาตลอดทางโดยหวังว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะเห็นเงินในนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะทำตามที่อเมริกาต้องการครับนี่คือดูกรอบในภาพใหญ่ๆ Economist ก็เขียนออกมาในทำนองนี้ซึ่งคำถามคือว่าแล้วอิหร่านจะเอาไหมจะเอาไหม
22: ครับ
0: Economist คงสงสัยว่าอิหร่านไม่เอาแบบนี
22: ้
0: ว่าเพราะว่าอิหร่านเองแม้ว่าเขาจะเจ็บปวดเขาจะรับผลกระทบรุนแรงก็ตามเนี่ยแต่เขาเห็นแล้วว่าเขากลายเป็นว่ามีอำนาจต่อรองสูงมากในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะบีบอเมริกาได้ในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่สำคัญมากที่สุดอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องอิสราเอล
22: ครับ
0: อิสราเอลนะครับแกสังเกตว่าในข้อตกลงอันเนี้ยในข้อตกลงอันเนี้ยถ้าคุณวรพงษ์จะเห็นไอ้ MOU เนี่ยเขาก็เปิดเผยมาแล้วเนี่ย MOU เนี่ยมีอยู่14ข้อ
22: ครับ
0: นะครับข้อที่1เนี่ยซึ่งคงเป็นข้อสำคัญที่สุดเนี่ยมีพูดเรื่องการหยุดยิงคือหยุดยิงเนี่ยมีใช้คำว่าเลบานอนเนี่ย3หรือ4ครั้งนะครับคือนี่ถ้าคุณพอเรานึกภาพไปเนี่ยไอ้เลบานอนเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันอยู่ติดกับอิสราเอลเลยติดกับอิสราเอลเลยสำหรับอิสราเอลเนี่ยความปลอดภัยของอิสราเอลเนี่ยขึ้นอยู่กับชายแดนกับเลบานอน
22: คร
0: ับ เลบานอนเนี่ยมีปัญหาอย่างที่เราทราบมาตลอดก็คือว่ามีปัญหาตรงที่ว่ารัฐบาลเลบานอนเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นรัฐบาลที่คุมพื้นที่ได้เต็มที่ตรงกันข้ามในเลบานอนเนี่ยมีกองกำลังเฮสบอลลา

0: ที่อิสราเอลอยู่นะครับอย่างเช่นที่เราเห็นข่าวที่เมื่อกี้บอกว่าการเจรจาเนี่ยต้องยุติกันชั่วคราวเนี่ยกำลังยุติกันชั่วคราวเพราะว่าอิหร่านบอกว่าอิสราเอลยังยิงเข้าไปที่เลบานอน
1: ใช่
0: อิสราเอลบอกอ้าวก็เฮสบอลลาห์ยิงมาแล้วทำให้ทหารอิสราเอลตายก็เลยลำบาก
1: ตอบโต้
0: นะครับฉะนั้นสำหรับดูเหมือนกับว่าสำหรับทางอิหร่านเนี่ยยังไงก็ต้องการจะสนับสนุนเฮสบอลลาห์เพราะว่าเฮสบอลลาห์เนี่ยจะเป็นแค่กับอาวุธลับที่มันจิ้มแทงอิสราเอลตลอดเวลาได้
1: แต่ว่าการเจรจาครั้งนี้อิสราเอลไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้เกี่ยวข้องในการพูดคุยถูกไหมครับ
0: ที่มันน่ากลัวสำหรับอิสราเอลก็คือว่าแม้กระทั่งการเจรจาเป็นนำไปสู่ MOU อันนี้อิสราเอลยังไม่เห็นเลยเป็นคนเห็นคนสุดท้ายเลยตอนที่เปิดเผยกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ทิศโน้นนะครับที่ผ่านมาก็เลยทำให้ตอนนี้กลายเป็นว่าอเมริกาคือทรัมป์เนี่ยกับเจดีวานซ์เนี่ยระหองระแหงกับอิสราเอลมากเลยซึ่งอันเนี้ยนึกภาพนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำหรับอิหร่านเนี่ยมีค่ามากเลยนะครับเพราะว่านโยบายของอิหร่านเนี่ยพูดเสมอเลยว่าอเมริกาคือปีศาจตัวใหญ่คือเกรทเซเทนและอิสราเอลคือลิตเทิลเซเทนคือปีศาจตัวเล็กฉะนั้นเขาทำให้สองคนนี้แตกกันได้เนี่ยสำหรับอิหร่านนี่ดูเหมือนก็เป็นการประสบความสำเร็จได้ในระดับเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยทรัมป์แกก็เพี้ยนออกไปเยอะคำพูดแกก็เปลี่ยนไปเยอะเดิมทีแกบอกว่าอิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร
1: ์
0: ต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ตอนหลังๆแกพูดเพี้ยนไปว่าเอ๊ะแต่ว่าในเมื่อประเทศอื่นในภูมิภาคเนี่ยก็ยังมีศักยภาพในการที่จะ เสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ได้ทำไมอิหร่านจะมีไม่ได้อ้
1: า
0: วบางทีคุณไม่ได้พูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับคืออิหร่านเนี่ยจะมีเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือตัวยูเรเนียมที่ได้รับการ เสริมสมรรถนะแล้วที่เรียกว่าเป็นใกล้เป็น weapons grade uranium ก็คือมีการเสริมสมรรถนะไป60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอีกนิดเดียวก็ไปถึง 90% ได้เลยอันนี้มีอยู่400กว่ากิโลที่ว่าที่เดิมทําบอกว่าจะให้ต้องทำลายตอนหลังก็บอกเอ๊ะย้ายไปประเทศที่3ก็ได
1: ้ครับ
0: ครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีไอ้ยูเรเนียมที่ยังมีการเสริมสมรรถนะต่ำมีอยู่แค่ 3% เสริมสมรรถนะแค่ 3% เนี่ยอันนี้อยู่จะเป็นเท่ากับว่าเป็นตั้ง 9,000 กิโลอันเนี้ยมันสำคัญมากตรงที่ว่าถ้าอิหร่านยังมีอุตสาหกรรมยังมีเทคโนโลยียังมีกลไกที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้เนี่ยไอ้ 9,000 กิโลเนี่ยมันก็จะเสริมขึ้นมาให้เป็นล็อตแรกแบบล็อตแรกได้ครับซึ่งไอ้ล็อตแรกที่เดิมที่มีอยู่400กว่ากิโลเนี่ยอันเนี้ยมันพอสำหรับทำอาวุธนิวเคลียร์ทำระเบิดนิวเคลียร์10ลูกเขาบอกว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: ฉะนั้นมีอีกตั้ง 9,000 เนี่ยไม่รู้ว่าเสริมขึ้นมาอีกได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญมากที่อิหร่านไม่เคยยอมว่าจะอิหร่านบอกว่าต้องรักษาสิทธิ์ต้องสงวนสิทธิ์ที่จะมีกลไกมีศักยภาพในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเนี่ยเคยไม่ยอมเคยไม่ยอมตอนนี้ก็พูดว่าเอ๊ะแต่ถ้าประเทศอื่นเขามีเนี่ยนะทำไมอิหร่านก็จะไม่มีได้บ้างนะนี่ข้อที่2ข้อที่3คือเดิมทีทรัมป์เคยพูดว่าต้องการไม่ให้อิหร่านเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการยิงจรวดทั้งตัวจรวดเองแล้วก็เครื่องยิงจรวดแล้วก็ตอนหลังก็บอกเอ๊ะให้อิหร่านเขามีจรวดพอเท่าๆกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังน่าจะได้น่ะ นะครับคือทุกคนก็ดูอย่างนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะทรัมป์ในตอนหลังนี่แกอยากจะเลิกจริงๆเลยแกอยากจะจบ
1: อยากหยุดนะไม่อยากลบละ
0: แกก็จะบอกแกก็พูดตรงๆเลยมันมีทวีตอันหนึ่งบอกเนี่ยไม่เห็นเหรอที่แกเลิกมันเนี่ยดีแค่ไหนหุ้นก็ขึ้นน้ำมันก็ราคาลงคือพออิหร่านเห็นนี้ก็รู้แล้วโอเคลึกๆเนี่ยทรัมป์เขาเป็นห่วงแค่หุ้นกับราคาน้ำมันเท่านั้นแหละ
1: ครับ
0: ทำไมอิหร่านถึงจะต้องไปยอมตามทรัมป์มันลากไปเลือกยาวๆก็ได้นะครับประเด็นสุดท้ายสังเกตตอนหลังไหมครับทรัมป์แกพูดทีเล่นทีจริงว่าตอนนี้

0: ผมโยนไปให้ไอ้เจดีวานส์หมดแล้วนะโยนไปให้รองประธานที่หมดแล้วนะแล้วคนที่ไปประชุมที่เจนีวาวันเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็คือเจดีวานส์
1: ครับ
0: แกก็พูดว่าถ้าออกเจรจาออกมาไม่ดีให้ไปโทษเจดีวานส์แทนนะครับก็คือมันดูท่าทางอย่างเงี้ยถ้าคุณวรพงษ์เป็นอิหร่านนะดีไม่ดีบอกโอเคถ้าอย่างเงี้ยเหรอเรื่องอะไร
1: เข้า
0: จะ
1: ทางแล้ว
0: มันเข้าทางหมดเลย
1: ครับ
0: ไม่จะต้องไปรีบยอมง่ายๆนะครับล่าสุดเนี่ยมันหนักกว่านั้นนี่คือทรัมป์แกก็จะพูดอะไรของแกไปที่มันแบบไม่ค่อยเข้ากับร่องกับรอยเท่าไหร่เนี่ยครับช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเป็นช่องแคบระหว่างประเทศเรียกว่า International Strait
1: ครับ
0: มีสถานะเป็นทางน้ำธรรมชาติซึ่งในหลักการเนี่ยไอ้ทางน้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องภายใต้อังโคลสเนี่ยแหละจำนวนค่ายกฎหมายที่เราจะไปเจรจากับเขาเนี่ยเขาทำไปทำมาแล้วก็ความมั่นคงของการเดินระหว่างประเทศเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ยังไงฟังดูมันจะแย่ไปอีกเรื่อยๆนะครับทีนี้ที่อเมริกาเองตอนนี้ทรัมป์ก็กำลังโดนโจมตีนะครับตอนหลังนี่เขาไม่กล้าโจมตีทรัมป์ตรงๆแต่ดูมันก็จะไปลงที่เจดีวานส์ว่าไอ้สามแสนล้านเนี่ยไอ้กองทุนสามแสนล้านเนี่ยรู้สึกว่าที่อเมริกามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยย้ำนะครับกองทุนสามแสนล้านเนี่ยคือในส่วนของข้อตกลงอันนี้เขียนบอกว่าถ้าอิหร่านทำตามทุกอย่างที่อเมริกาต้องการจนจบก็อเมริกาเนี่ยก็จะร่วมกับประเทศในภูมิภาคตั้งกองทุน300,000,000,000ขึ้นมาให้อิหร่านเอาไปใช้ในการบูรณะประเทศนะครับทรัมป์เนี่ยอ้างว่าอเมริกาจะไม่ใช้เงินสักแดงเดียวใส่เข้าไปในนั้นแต่อเมริกาในข้อตกลงนี้เขียนว่าอเมริกาจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งอันนี้ขึ้นมาและจะเป็นคนที่จะอำนวยความสะดวกให้กองทุนนี้มันเกิดขึ้น
1: แล้วกองทุนนี้เงินมาจากใครครับ
0: อ้างว่ามาจากประเทศในภูมิภาค
1: ประเทศในภูมิภาคไปถึงแนวอาหรับนะ
0: คือใช่หรือคนอื่นก็ได้อินเวสเตอร์ก็ได้หรือใครก็ได้แต่อ้างว่าเป็นอย่างนั้นแต่อเมริกาเนี่ยเหมือนจะเป็นคนแบบคล้ายๆกับจะเป็นเจ้าภาพบอกว่าโอเคถ้าจะทำกองทุนพวกนี้ตามกฎเกณฑ์ต่างๆต้องใช้เงินดอลลาร์ต้องใช้สถาบันการเงินอเมริกาอะไรจะช่วยทำให้ซึ่งตอนนี้กำลังถูกโจมตีออกมาอ้าวคุณกำลังบอมเขาแทบตายทำไมคุณยังจะบอกว่าจะต้องไปช่วยตรงนี้ทรัมป์แกก็เอาสีข้างเข้าถูว่าอเมริกาไม่ได้ใส่เงินนะแต่แล้วเนี่ยมันเขียนว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นตัวหลักเลยที่จะทำให้กองทุนนี้มันเกิดขึ้น
1: คือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมันเข้าทางอิหร่านทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดการเอาเงินให้300,000,000,000มาตรการคว่ำบาตรก็อาจจะถูกผ่อนคลายหรือว่าเรื่องของนิวเคลียร์เองก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดยุติการพัฒนาอาวุธตกลงสงครามครั้งนี้นี่อเมริกาจะเอาอะไรจากอิหร่าน
0: ก็เนี่ยทรัมป์คือมันกลายเป็นว่าอย่างที่บอกไงกลายว่าทรัมป์ตอนนี้เขาอยากเปิดช่องแคบเหลือเกินแล้วเขาก็อยากให้หุ้นขึ้นน้ำมันราคาลงเหลือเกินนะครับฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับอิหร่านได้หลายๆอย่าง
1: ครับ
0: โดยหวังว่าให้อิหร่านจนคุ้มค่าแล้วก็ไปยอมอเมริกาในอนาคตอันไม่รู้เมื่อไหร่เกี่ยวกับเรื่องเสียที่จะขอไปใช้เป็นแก้ผ้าหน้ารอดเอาทีหลังฟังดูเป็นแบบนั้นด้วยนะครับ
1: ถ้าเรียนถามว่าแรกเริ่มเลยที่มีการโจมตีอิหร่านเนี่ยเขาต้องการแหล่งพลังงานจากอิหร่านไม่ใช่หรือไง
0: ไม่ฮะทรัมป์อเมริกาไม่
1: ต้องการโค่นล้มผู้นำเฉย
0: คือตอนแรกเนี่ยบอกว่าต้องการจะโค่นล้มผู้นำ
1: ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยต้องโค่นล้มผู้นำตอนแรกเนี่ยบอกว่าต้องการโน่นต้องการนี้ตอนแรกเนี่ยนะครับถ้าจำได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวสตีฟวิทคอฟเพื่อนของทรัมป์แล้วก็ร่วมกับลูกเขยของทรัมป์คือจาร์ดคุชเนอร์เนี่ยเจรจากับอิหร่านอยู่เรื่องนิวเคลียร์ตอนเจรจาอันนั้นเนี่ยก็จะพยายามเจรจาให้อิหร่านเนี่ยยุติไอ้โปรแกรมนิวเคลียร์เพราะอ้างว่าทำได้ดีกว่าสมัยโอบามาไอ้ JCPOA

0: ไม่ดีกว่าเจรจาไปอิหร่านก็ไม่ยอมแล้วตอนนั้นเจรจานั้นเนี่ยมันมีเรื่องอื่นด้วยคือเจรจาในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องการศักยภาพด้านจรวดแล้วก็เรื่องของเฮสบอลาด้วยเจรจาหลายเรื่องเลยก็ไม่
1: คร
0: ส
1: ับ
0: ำเร็จแต่เขาจะไม่สําเร็จเนี่ยปรากฏว่าช่วงถ้าจําได้เนี่ยตอนต้นเดือนต้นปีเนี่ยเกิดประชาชนคนอิหร่านเขาลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ถู
1: ค
0: ก
1: รับ
0: รัฐบาลอิหร่านเนี่ย
1: ปราบปราม
0: โต้สกัดแล้วก็ฆ่าประชาชนไปเยอะมากช่วงเดียวกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของ
1: เด
0: เนี่ยเข้าใจว่าตามข่าวเนี่ยบินไปหาทรัมป์แล้วก็ทำ PowerPoint Presentation บอกว่าเฮ้ยจังหวะนี้แหละคือจังหวะดีโจมตีนะครับเด็ดชีพผู้นำของอิหร่านเลยทำอย่างนั้นเดี๋ยวประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาแล้วล้มรัฐบาลได้เลยครับคือพูดสรุปก็คือว่าตามข่าวออกมาทั้งจากนิวยอร์กไทมส์เนี่ยและจากที่แหล่งข่าวอื่นของอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนั้นนะทรัมป์เนี่ยกำลังนึกว่าโอเคทุกอย่างมันดูดีแล้วดูเหมือนกับดวงกำลังเข้าฤกษ์งามยามดีแล้ว
1: ครับ
0: กำลังแย่ที่สุดทั้งเรื่องเศรษฐกิจผู้นำก็ไม่ป๊อปปูล่าเองอเมริกาเองก็กับอิสราเอลก็พร้อมแล้วเนี่ยก็บอมมันซะเลยครับคล้ายๆเด็ดหัวซะเลยเราจะได้เกิดเรจิมเชนจ์คือเปลี่ยนรัฐบาลซะเลยก็เลยแม้ว่าเดิมทีเจรจาอยู่ดีๆนึกออกไหมเจรจาวันศุกร์แล้วก็ไปโจมทีเขาวันอาทิตย์ที่28ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขประมาณนั้นฉะนั้นอิหร่านก็เลยผู้นำของอิหร่านเนี่ยคาเมนีเนี่ยก็ถึงเสียชีวิตไปใช่ไหมครับแล้วก็มีเหลือแต่ลูกก็คือมอชาบ้าคาเมนีเนี่ยก็เลยรอดชีวิตมาแต่ตัวพ่อเขาก็เสียชีวิตตัวภรรยาก็เสียชีวิตแล้วก็ผู้นำอื่นทั้งเสียชีวิตไปเยอะเข้าใจว่าเรื่องเนี่ยมันพัฒนาเป็นแบบนั้นเดิมทีเนี่ยเขานึกว่าเขาจะได้ทรัมป์นึกว่าจะได้ทุกอย่างนึกว่าซัดใช้อาวุธใช้การโจมตีของอเมริการ่วมกับอิสราเอลแค่อาทิตย์สองอาทิตย์จบเลยเกิดเรจิมเชนจ์คือเปลี่ยนรัฐบาลไปเลยปรากฏว่าไม่สำเร็จแล้วมันลากมา100 กว่าวันคราวนี้ทรัมป์แกก็เปลี่ยนเลยแกก็180 องศาเลยบอกเอาจะเลิกแล้วจะเลิกแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วลบต่อไปก็ไม่มีประโยชน์
0: ก็คือรบต่อไปเดี๋ยวหุ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวราคาน้ำมันมันสูงใช่ไหมครับแล้วแกก็ดูเหมือนแกก็โยนไปให้เจดีวานส์ละโยนไปให้รองประธานที่ดีไปเจรจาละแล้วบอกว่าถ้ามีอะไรก็ไปโทษเจดีวานส์แล้วกันถ้ามันไม่ดีแกพูดเลยนะครับอันนี้ย้ำนะครับใครที่ฟังจะฟังที่ทำแกพูดอะไรก็บอกว่าถ้าออกมาดีถือว่าเป็นเพราะแกแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยไปโทษเจดีวานส์แกพูดอย่างนั้นเลยนะครับแบบที่เล่นที่จริงนะพูดถึงแบบเสียงจริงๆนะว่าพูดอย่างนั้นเลยครับ
1: เอาดีใส่ตัวเอาจุดใส่คนอื่นมอง
0: นั่นใช่ครับอย่างนั้นเลยครับเนี่ยคือเรื่องฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้คราวนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่ไม่มีคนพูดถึงเยอะแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะมีงานวิเคราะห์แบบเชิงลึกนะครับในวารสารอีกอันหนึ่งชื่อ Foreign Affairs อันนี้เป็นวารสารอันหนึ่งที่มีงานวิจัยหนึ่งชื่อว่า The Long Shadow of the Iran War คือดูลึกซึ้งเข้าไปว่าโอเคทรัมป์ทำแบบนี้แล้วในภูมิภาคมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับอันนี้ยาวนิดนึงออกมาสักวัน20 กว่าหน้ามั้งถ้าใครสนใจไปอ่านแต่ผมจะสรุปให้ฟังเร็วๆว่าพูดไปอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดเหมือนกับว่าไอ้ประเทศตอนออกกลางอื่นๆเนี่ยเขาก็จะแบบตามน้ำไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: แม้เราพูดเมื่อกี้บอกว่าจะตั้ง300,000 ล้าน
1: ลองคูณกับประเทศในตัวอาหรับครับ
0: ไม่ใช่นะฮะถ้าไปดูในนั้นลึกๆในนั้นเนี่ยประเทศกลุ่มอาหรับพวกนี้เขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามเหมือนกันหมดทุกประเทศนะเขา
1: เนี่ยประเด็นนี้ขยายความเบ่งหน้าได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ครับ
1: พอดีว่า9:33 นนะครับผมเดี๋ยวก่อนปิดเบรกนะครับมีข่าวสารดีๆประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะทุบหรือบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่นะครับแต่ไม่อยากปวดหัวกับนะฮะสิ่งที่ขั้นตอนยุ่งยากมากมายทั้งดีลกับสถาปนิกดีลกับวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์นะครับและก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวว่อนในโซเชียลคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale ครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าว 25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ครับชั้น1นะครับหน้าชาวสันคิดมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีครับพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกันนี้นะครับก็สามารถจะรับนะครับการแบบบ้านนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรอะไรนี่ไม่มีเลยนะครับฟรีหมดเลยครับส่วนลดด้วยมีส่วนลดด้วยส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นครับสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อสูงอายุเพื่อผู้สูงอายุนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เซ็นทรัลลาดพร้าวเวลา 16:00 น. ถึง 17:30 น. รีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-938-3456ครับ02-938-3456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมนะครับบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจนะครับจากลูกค้ามากที่สุดที่งานแลนดี้เอ็กซ์โปมิดเยียร์เซลเซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีแลนดี้โฮมนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
7: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
8: ใจเย็น
7: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
8: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: มันอยู่ที่มืออ
8: ะไร
7: เชื้อโรค
9: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
10: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้ อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยย่างเสือ
11: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
12: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus อาจารย์มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าที่กรทมไหมอาจารย์อ๋อ
0: มีสิครับมีสิครับ
1: อ๋อภูมินาวอาจารย์อยู่พอดีของผมอยู่สมุทรปราการไม่ได้เลือกครับอาจารย์จันหน้า29เราคงเห็นภาพแล้วเราว่าใครจะเป็นผู้ว่ามีในใจแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์อ๋อมีแล้วครับมีแล้วครับ
1: โอเคนะครับผมก็รณรงค์กันนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนในวันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับอีก1อาทิตย์จากวันนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่นะครับว่าจะเอาคนไหนอะไรอะไรก็มีเวลาคิดพิจารณาอีก1สัปดาห์นะครับผมเพราะว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์โลกที่พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ต่อเนื่องเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของเควินวอชนะครับอาจารย์
0: ได้ครับก็สรุปเร็วๆนะครับว่าในภูมิภาคเองเนี่ยประเทศที่อยู่ในนั้นอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่เหมือนกันความเห็นไม่ได้ตรงกัน
1: ครับ
0: แต่สรุปเร็วๆก็จะมี2แกนนะครับแกนหนึ่งเนี่ยนักวิเคราะห์ที่เขาเขียนบทความนี้ชื่อว่าเขาบอกว่าเป็นแกนที่ยังเป็นแกนของศาสนาอิสลามอยู่
1: อ
0: ิสลามนี่อย่างที่เราทราบเขาก็ไม่ได้ลงรอยกันตรงๆอย่างเช่นอิหร่านเนี่ยเขาจะเป็นนิกายชีอะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อีกอันนึงเนี่ยที่สำคัญก็คือซุนนีนะครับซึ่งแกนอันเนี้ยก็นำโดยซาอุดิอาระเบีย
1: คร
0: ับ นะครับแกนเนี้ยคือมีซาอุดิอาระเบียและประเทศที่เห็นเหมือนกับซาอุดิอาระเบียก็คือตุรกีคือปากีสถานและก็มีอียิปต์ด้วยนี่เป็นกลุ่มประเทศขนาดกลางในภูมิภาค
1: ครับ
0: เขาก็ยังเป็นประเทศที่คิดว่าโอเคยังต้องพึ่งอเมริกาอยู่แต่ว่าอเมริกาทำตัวแบบนี้เขาก็อยากจะพึ่งน้อยลงแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เขาจะเริ่มกลัวอิสราเอลมากขึ้นเยอะว่าอิสราเอลทำตัวแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับว่าอย่างเช่นตอนที่ไปปราบปรามทำกาซาปราบปรามฮามาสที่กาจนคนที่กาซาโอ้โหล้มตายกันเยอะแยะแล้วเพิ่งไปปราบปรามเฮสบอลาทำให้คนที่เลบานอนตายเยอะเนี่ยนี่คือคนอิสลามทั้งนั้นเขาก็รับไม่ได้นะครับฉะนั้นเดิมทีซาอุดิอาระเบียซึ่งเคยบอกว่าอยากจะเปิดการสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลก็ไม่เอาแล้วกลุ่มนี้ก็เลยจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเอียงไปทางด้านที่อยากจะหาทางประนีประนอมกับทางอิหร่าน
1: ครับ
0: นี่คือกลุ่มนี้นะครับประนีอิหร่านแล้วก็ต้องการจะคุมอิสราเอลไม่ให้อิสราเอลใหญ่โตหรือมีศักยภาพไปกว่านี
1: ้ครับ
0: ยังต้องอิงสหรัฐอยู่แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าไว้ใจสหรัฐได้แค่ไหนนี่คือกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มที่ไปค่อนข้างที่เอียงไปทางด้านอเมริกามากกว่าและเอียงไปทางอิสราเอลมากกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่ประเทศที่ไปลงนามในข้อตกลงเอบราแฮมก็ค ันนี้ข้อตกลงแอบราฮัมเนี่ยคือข้อตกลงที่ทางทรัมป์ทางทีมทรัมป์เคยเป็นเจ้าภาพพยายามจะให้ประเทศอาหรับบางประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นปกติกับอิสราเอลให้ได้นะครับกลุ่มพวกนี้คืออย่างเช่น UAE บาเรนแล้วมอร็อกโกซึ่งเป็นประเทศที่ลงนามในเอบราฮัมอะคอร์ดกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ก็ยังบอกโอเคถึงอิสราเอลจะใหญ่แข็งแรงขึ้นก็ไม่เป็นไรแข็งแรงขึ้นก็ไปได้คานอิหร่านไว้ก็ดีไม่ว่ากันนะครับกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ในบางกรณีเช่น UAE บางทีก็ยังไม่ค่อยจะลงรอยกับซาอุดิอาระเบียเท่าไหร
1: ่
0: แม้ว่าจะเป็น OPEC ด้วยกันนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เลยจะเป็นกลุ่มที่เอียงทางด้านอเมริกามากอยู่แล้วก็ยังอยากจะคบกับอิสราเอลอยู่แล้วก็กลุ่มนี้จะไม่พอใจอิหร่านมากแล้วก็กลัวอิหร่านมากที่สุด
1: ครับ
0: อย่างที่ยกตัวอย่างเห็นนะ UAE เนี่ยเขาออกจากการเป็นสมาชิก OPEC เลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเขาก็มีท่อมีทำท่อน้ำมันของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาคงจะส่งน้ำมันผ่านท่อน้ำมันของเขาเนี่ยฟูจิราเนี่ยจะได้ไม่ต้องพึ่งช่องแคบฮอร์โมสเป็นต้นนะครับฉะนั้นในภูมิภาคเองเนี่ยก็ยังมีความไม่ได้ลงรอยกันขนาดนั้นฉะนั้นภูมิภาคนี้ไม่ง่ายนะครับในตอนออกกลางนี่ไม่ง่ายก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้แม้ว่าต่อไปเราคงจะไปคุยกันเรื่องอื่นมากขึ้นแต่ว่าในภูมิภาคนี้ไอ้ geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่นิ่ง
1: เอาแล้วไม่มีใครอยู่ฝั่งอิหร่านเลยล่ะ
0: มีสิครับก็คือซาอุดิอาระเบียกับพวกนี้เขาตุรกีปากีสถานเนี่ยแอฟกานิสถานก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่พยายามเอาเห็นไหมเป็นเจ้าภาพในการเจรจายังเป็นตัวกลางอยู่เลยแต่ประเทศที่ใกล้ชิดกับอิหร่านมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่เราทราบคือโอมานกับกาตาร
1: ์ใช่ใช่โอมานกับกาตาร์คร
0: ับสองประเทศเนี่ยคือคงคิดว่ายังไงก็คงต้องดีกับอิหร่านไอ้กับอิหร่านให้มากที่สุดฉะนั้นจริงๆมันจะแบ่งถ้าคุณวรพงษ์จะแบ่งนั้นจะมีอยู่สามเศร้าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทางอิหร่านเองซึ่งโอมานกับกาตาร์เนี่ยแม้จะโดนโจมตีนะก็คงยังพยายามต้องพยายามอยู่กับอิหร่านให้ได้
1: อาจจะเป็นเพราะโอมานเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอิหร่านในแง่ของตรงช่องแคบมันอยู่ตรงข้ามกันพอดี
0: ก็เลยจะได้แบ่งกันคนละครึ่งไง
1: จะเก็บค่าตรงก็หารสองมาน
0: ะครับแล้วก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้ก็เล่าให้ฟังอีกแล้วกันว่าภาพโดยรวมเนี่ยมันยังยากอยู่เลยที่จะใหคือพูดอย่างนี้สรุปแล้วกันว่าไอ้MOU ที่บอกว่าเจรจา60วันให้ได้ผลเนี่ยไม่ได้ผลหรอกไม่ดีอีก6เดือนก็ไม่จบดีไม่ดี 2-3 ปีก็ไม่จบนะครับ
1: เอาจริงๆมีคนสงสัยว่าแล้วทำไมประเทศในอ่าวอาหรับเนี่ยที่อาจจะมีความสนิทสนมกับอิหร่านเช่นโอมานหรือว่ากาตาร์กับประเทศที่อาจจะดูเอ็นเอียงไปทางอิหร่านบ้างแต่ว่าไม่ได้อวยสหรัฐซะทีเดียวอย่างซาอุดิอาระเบียกับประเทศที่สนิทกับทางสหรัฐอย่าง UAE อะไรเงี้ยประเทศในอ่าวอาหรับทำไมไม่มาดึงแขนดึงขาคนที่เป็นคู่สงครามแล้วมันนั่งคุยกันทำไมกลายเป็นปากีสถานเป็นสวิตเซอร์แลนด์ซะ
0: ปากีสถานเป็นประเทศขนาดใหญ่ครับเป็นประเทศขนาดใหญ่ซึ่งอเมริกาก็เกรงใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างว่าคืออเมริกาเนี่ยเขาก็ปกติเนี่ยเขาจะพยายามมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดียอินเดียก็ไม่ได้ชอบปากีสถานปากีสถานเองก็ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมากับอเมริกาเท่าไหร่นะครับปากีสถานเองอย่างที่เราทราบจำได้ว่าตอนนี้อซามาบินลาเดนก็ซ่อนตัวอยู่ที่ปากีสถาน
1: คร
0: ับ ก็คือมันมีความสลับซับซ้อนอยู่ไม่น้อยนะคร
1: ับฟังแล้วมันดูแบบสับสนว่าใครควรจะคุยกับใครควรจะดึงแขนใครอะไรประมาณนั้น
0: ส่วนไอโอมานกับกาตาร์เนี่ยปัญหาคือ2ประเทศนี้เขาเป็นประเทศที่เล็กมากไงครับโอมานเนี่ยมีประชากรอยู่แค่5ล้านกว่าคนกาตาร์ประชากรอยู่แค่3ล้านคนมันไม่ใหญ่พอไงครับคือ
1: ไม่มีกำล
0: ังที่บอกว่าเล็กขนาดนั้นก็คงต้องหาทำตัวให้เป็นคนดีอ่ะอ
1: ยู่เฉยๆ
0: คนดีกับอิหร่านนะเพราะว่าตัวเล็กนิดเดียวอยู่ข้างๆอิหร่านประชากร90กว่าล้านคนคุณอย่าไปถือมากแล้วกันผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับส่วน ซาอุดิอาระเบียเขาจะถือว่าเขาเป็นพี่เบิ้มอยู่ในนั้นจริงไหมเขารวยเขาใหญ่ใช่ไหมครับเขาก็เลยเป็นอีกแกนหนึ่งอียิปต์ก็ใหญ่มากอย่างที่ว่าตุรกีก็ใหญ่มากและเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยนี่เขาเป็นแล้วก็ปากีสถานเหมือนกันพวกนี้เขาเป็นเรียกว่าเป็นมิดเดิลพาวเวอร์เป็นประเทศขนาดกลางเขาคิดว่าเขาก็ต้องมีสถานะในภูมิภาคเขาจะต้องมีบารมีอยู่ในภูมิภาคนะครับแนวคิดก็เลยจะแตกต่างกันไปครับ
1: ครับสรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้กำลังเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ในความเห็นอาจารย์มันก็ยังไม่จบอยู่ดี
0: อ๋อไม่จบครับยืดเยอะมากแล้วก็มีความผันผวนไปตลอดช่องแคบไม่รู้จะเปิดได้จริงๆหรือเปล่าราคาน้ำมันก็ไม่แน่จะลงได้เยอะขนาดไหนนะครับก็คิดว่าแนวคิดเดิมของเราก็คือเพิ่มเรื่อง energy security เรื่องความมั่นคงของพลังงานโดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยยังไงก็ต้องทำต่อเนื่องไปอยู่ดีนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันต่อไปคงจะต้องลงมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีขึ้นลงแบบนี้ไม่รู้ว่างๆแล้วอิหร่านเขาจะปิดช่องแคบอีกเมื่อไหร่นะครับถ้าถามกันระยะยาวจริงๆสมมติยาวจริงๆสมมติอิหร่านเขาเดี๋ยวปิดเปิดช่องแคบเนี่ยทุกคนจะไม่ใช้ช่องแคบเดี๋ยวจะทำท่อน้ำมันทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสัก5ปี7ปีมั้งกว่าที่จะทำทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้ช่องแคบฮอร์โมนได
1: ้ครับ
0: นะครับเป็นต้นแต่ระหว่างแต่ในช่วงหลังจากนั้นเราก็ควรจะมองในภาพใหญ่ว่าไม่ต้องการให้เกิดโลกร้อนใช่ไหมครับต้องการพยายามลดการใช้ฟอสซิลฟิวอยู่ดีก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนี้ก็ถือให้วิกฤตเป็นโอกาสก็แล้วกัน
1: ครับครับเควินวอชไหมอาจารย์9นาฬิกา50นาทีนะครับ
0: โอเคเควินวอชเนี่ยอย่างเราทราบนะครับว่าเข้าประชุม Federal Reserve FOMC ครั้งแรกประชุมครั้งแรกเนี่ยตลาดก็ตกใจหุ้นตกดอกเบี้ยดอกเบี้ยปรับขึ้นทันทีเลยนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วระหว่างที่เราคุยกันทั้งปีมันจะครบครึ่งปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะครบครึ่งปีอยู่แล้วเนี่ย
1: คร
0: ับ เราสังเกตใช่มั้ยว่าธนาคารกลางสหรัฐเขาไม่ได้ปรับขึ้นหรือปรับลด
1: ใช่ครับไม่ได้ยุ่งกับดอกเบี้ยเลยฮะ
0: ดอกเบี้ยนโยบายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่โลกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเราจะไปโฟกัสเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายกันเกินไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาเราเฮ้ยดอกเบี้ยนโยบายก็ไม่เห็นขึ้นเลยแต่ความเป็นจริงก็คือว่าดอกเบี้ยที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนโยบายที่สำคัญเนี่ยมีอยู่2 อย่างน้อย2ตัวคือดอกเบี้ย2ปีกับดอกเบี้ย10ปีของอเมริกา
1: ครับอันดับ
0: ดอกเบี้ย2ปีของอเมริกาเนี่ยเมื่อต้นปีนี้อยู่ที่ 3.47% มาวันนี้อยู่ที่ 4.19 นะครับมาแล้ว72 basis point คือ 0.72% ทั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเลย
1: ครับ
0: นะครับในขณะเดียวกันพันธบัตร10ปีก็เหมือนกันเดิมที่ 4.19% ตอนต้นเดือนต้นปีนี้ตอนนี้ก็ 4.46 ขึ้นมา27 basis point หรือประมาณ0.25% ฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะไปโฟกัสเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายจนเกินไปแล้วไม่เห็นภาพใหญ่จริงๆว่าดอกเบี้ยที่อเมริกาเนี่ยขึ้นไปหมดแล้วดอกเบี้ยที่อเมริกาขึ้นเนี่ยก็ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์เมื่อเทียบแล้วแข็งค่าขึ้นทำให้บาทเราเนี่ยอ่อนลงไปนะครับเมื่อต้นปีบาทอยู่ที่31.48 บาทตอนนี้มา32.93 บาทบาทเราอ่อนลงไป 4.6%
1: ครับ
0: ประเด็นคือว่าถ้าบาทอ่อนแบบนี้นะครับแล้ว เราน้ำมันก็แพงแบบนี้เราน้ำเข้าน้ำมันเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเงินเฟ้อเราจะสูงกว่าที่คิดเยอะที่ผ่านมาเรามีภาวะเงินฝืดมาตลอดที่เราเคยคุยกันแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเข้าภาวะที่ เราจะมีเงินเฟ้อสูงแล้วก็อาจจะสูงกว่าที่หลายคนคิดด้วยซ้ำนะครับแล้วยิ่งถ้าเงินเฟ้อสูงมากๆเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจริงของเรามันจะต่ำเราจะยิ่งทำให้เรามีโอกาสที่บาทจะอ่อนต่อไปอีกได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตอนหลังเรานำเข้าพลังงานขึ้นเยอะแล้วเราก็มีการนำเข้าอุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะเพราะว่า เห็นมีการลงทุนในช่วงเรื่อง data center ทำให้เราไม่เกินดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็จะมีผลกับค่าเงินบาทได้เหมือนกันแล้วก็จะกระทบกับเงินเฟ้อได้อีกเหมือนกันสิ่งจะเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อไปในภาพข้างหน้าว่า เราจะเผชิญอะไรที่แตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาปีครึ่ง2ปีที่ผ่านมา
1: แล้วเควินวอชนี่ กับเจอโรมพาวเวลสายก็คล้ายๆกันไหมฮะแนวเดียวกันไหม
0: ไม่เหมือนเลยครับเควินวอชผมจะเล่าเป็นประเด็นสุดท้ายไลฟ์ฟังคือว่าเควินวอชเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าเข้าไปถึงเขาจะไปตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะไปปรับโครงสร้างของ Federal Reserve ไปในหลายๆด้านเลยที่สำคัญที่สุดคือเขาบอกเขาไม่เชื่อเขาไม่ชอบเขาไม่ต้องการให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมาไปชี้นำคณะกรรมการมาชี้นำว่าภาพไปข้างหน้าเนี่ยว่าคณะกรรมการเนี่ยอยากจะเห็นอะไรคือไอ้แนวคิดที่ภาษานักเศรษฐศาสตร์เขาพูดกันสั้นว่าคือดอทพลอตเนี่ยคือให้คณะกรรมการทุกคนเนี่ยแสดงความเห็นว่าเออในอนาคตคุณเทียบว่าเงินเฟ้อจะเท่าไหร่นะคุณว่านโยบายดอกเบี้ยควรจะเป็นเท่าไหร่ในให้คุณมองว่า GDP จะโตเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มองไปอนาคต2ปีเลยเนี่ยแล้วจะมีข้อความเห็นของแต่ละคนก็จะเป็น1ดอทเนี่ยแล้วมันก็จะมีการประเมินว่าเออตอนนี้คณะกรรมการคิดยังไงเกี่ยวกับดอกเบี้ยเกี่ยวกับ GDP เกี่ยวกับเงินเฟ้อเขาบอกเขาไม่เอาเขาจะไม่เอาอันนี้นะครับเพราะคือบอกว่าไปฟังคณะกรรมการมากไปเนี่ยคุณก็เลยไปพึ่งคณะกรรมการจนเกินไปเขาบอกเขาจะไม่อยากแล้วก็ในการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ยอมทำดอทพลอตกับคนอื่นถ้าเกิดเขาไม่ทำอย่างนั้นค่ะถามว่าทำไมเขาบอกเขาไม่ต้องการจะให้มาเป็นคนชี้นำตลาดต้องไปคิดเองนะครับอันนี้ประเด็นคือว่าถ้าตลาดต้องคิดเองเนี่ยรับรองเลยว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นความผันผวนจะเพิ่มขึ้นแต่เควินวอชเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้พวกที่คนไอ้คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ชี้นำเนี่ยชี้นำไปผิดพลาดก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับหรือชี้นำไปก็ถือว่าเป็นการไปชี้นำจนเกินไปมันเป็นเรื่องที่ตลาดต้องตัดสินใจเองไม่ใช่ให้กรรมการมาตัดสินใจสรุปย้ำนะครับอีกทีนะครับแนวคิดของเควินวอชซึ่งเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมนะครับตอนที่เจอร์มพาวเวอร์อยู่เนี่ยแกก็เจอร์มพาวเวอร์แกก็รับมาตั้งแต่สมัยเบนมานังเก้รับมาตั้งแต่ปี2012ฉะนั้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยประมาณ14ปีผ่านมาที่เคยที่ตลาดเนี่ยได้รับการชี้นำในเรื่องการนำเสนอแนวคิดของคณะกรรมการนโยบายการเงินมาตลอดเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็ตลาดจะผันผวนมากขึ้นครับ
1: เห็นแกพูดถึงเรื่องของการลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลด้วยใช่ไหมอาจารย์แกบอกแกรัฐบาลถือพันธบัตรมากเกินไป
0: นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับแกก็บอกว่าแบงก์ชาติไม่ควรจะไปทำอย่างนั้นซึ่งในหลักการแกพูดถูกต้องว่าไม่ควรแต่ปัญหาคือในระยะสั้นถ้าเกิดแกจะลดการถือครองพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็คือพอพันธบัตรมันหมดอายุพ่อแกก็ปล่อยให้หมดอายุเนี่ยมันก็จะเป็นการที่สภาพคล่องจะหายไปเพราะธนาคารกลางที่ถือพันธบัตรอยู่ก็จะเอาไปขึ้นเงินแล้วก็จะดูดสภาพคล่องออกจากระบบก็จะเป็นการทำให้พูดตรงๆคือทำให้อย่างเงี้ยจะเป็นการทำให้ดูเหมือนดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นอีกทั้งที่ไม่ได้แบงก์ชาติไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่การลดบาลานซ์ชีทหรือลดการถือครองตราสารเนี่ยจะเป็นการลดสภาพคล่องไปอีกทางหนึ่งด้วยฉะนั้นตลาดก็เลยปรับตัวใหญ่เลยสงสัยว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นทั้งที่ไม่ต้องตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายด้วยซ้ำนะครับไปทางนั้น
1: แกก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องหรืออิมแพคจากสงครามใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่ได้พูดครับแต่ว่าแกมีคณะทำงานอันหนึ่งที่พยายามจะไปดูว่าการแบบจำลองของเฟดเนี่ยมันแม่นแค่ไหนในการประเมินโน่นนี่นั่นนะครับแล้วแกพูดอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือไปประเมินด้วยว่า AI เนี่ยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวยังไงคือเควินวอชเนี่ยแกพยายามมองโลกในแง่ดีแกเชื่อว่า AI เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นมากเลยคือผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งที่เงินเฟ้อก็ไม่ขึ้นแสดงว่า AI เนี่ยจะทำให้ดอกเบี้ยลงก็ได้แล้ว GDP ก็โตด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการคาดหวังที่ค่อนข้างดีอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วในระยะสั้นเนี่ยการว่า AI กำลังผลิตโน่นผลิตนี่ผลิตนั่นเยอะแยะเลยเป็นตัวกดดันให้เศรษฐกิจร้อนแรงกดดันให้อเมริกาเนี่ยมีเงินเฟ้อสูงด้วยซ้ำนะครับ
1: ก็ต้องรอดูนโยบายที่คิววอชเอามาโยนใส่เฟดว่าจะมีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็การเจรจาผมไม่แน่ใจเรียนถามจริงๆการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เรื่องสถานการณ์สงครามนี่เขากำหนดไว้กี่วันไหมอาจารย์โทษ
0: ไม่ทราบเลยครับไม่มีเลยครับ
1: ผมไม่ได้บอก
0: ก็คือในหลักการนะครับก็คือ ถ้าโชคดีคือเขาบอกว่าเจรจาผ่านไปด้วยดีมีบรรยากาศที่ดีแล้วเราจะเจรจากันอีกครั้งในวันที่เท่านั้นเท่านี้ที่นั้นที่นี้ฮะนั่นแหละคือสิ่งที่ดีสุดที่คาดหวังไม่ต้องไปหวังว่าจะมีผลงานอะไรหรอกขอให้เขาบอกว่าเจรจาเป็นไปด้วยดีแล้วก็จะมีการเจรจาอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าที่ไหนก็แล้ว
1: ครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: คุณครับ
1: ครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ9:59 CEO Vision Plus พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
15: ขณะนี้เวลา10:00 น
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.ซึ่งต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลองสามวาชูนโยบายรถฟีดเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เรือกดีผู้สมัครสกเขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสกเขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอยเพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้วอล์กเอาท์ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิซบอลเลาะห์ประนามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ส ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
13: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
15: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเย็นจิติมาทวารเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะแน่นอนว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็คงติดตามแล้ววันนี้เนี่ยของตลาดหุ้นทั่วโลกเปิดเช้ามาวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วถ้าเราติดตามการเริ่มต้นสัปดาห์นั้นเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องของสงครามอเมริกาอิหร่านจะคลี่คลายนะคะมีการเจรจาตกลงสันติภาพนะคะแล้วก็เมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสค่ะแต่แล้วนะคะก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะระหว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เหมือนกันนะคะว่าอิหร่านเองนะมีการปิดช่องแคบฮอร์โมสนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการโจมตีกันด้วยนะคะในเลบานอนระ หว่างอิสราเอลกับเลบานอนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยคุณทรัมป์ก็มีการส่งสัญญาณออกมานะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องเข้าควบคุมอิหร่านนะคะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่คิดว่าจะจบนะอาจจะยังไม่จบนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยถ้าใครตามข่าวกันนะก่อนที่จะเข้ารายการในสักประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศจะดูดีแล้วก็มีการออกมานะคะว่าน่าจะมีการเจรจาแล้วก็ตกลงกันได้ค่ะก็ดูเหมือนว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกในช่วงเช้าวันนี้โดยเฉพาะในภูมิภาคเองเนี่ยหลายๆตลาดก็ยังไปได้ต่อยังบวกสดใสนะไม่ว่าจะเป็นนิกเกอิ225ที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกไปอีก 1,455 จุดนะคะมีช่วงที่เขาออทำไฮเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะก็ยังไปต่อเช่นเดียวกันนะคะก็ยังพุ่งคอสปีวันนี้ล่าสุดก็ยังบวกอยู่ 0.96% มีช่วงเวลาที่บวกไป 1% กว่าก่อนหน้านี้นะคะส่วนตลาดหุ้นอื่นๆค่ะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่นะคะเวียดนามบวกอยู่นะ 0.38% นะคะ 7.04 จุดดัชนี 1,831 จุดหุ้นจีนนะเซี่ยงไฮ้คอมสิตลบอยู่ 0.25% แล้วก็ไชน่า A50 บวกอยู่ 0.12% ค่ะในขณะที่หางเสงที่ฮ่องกงตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่ 0.96% นะราคาทองถ้าเทียบกับราคาวันก่อนหน้าก็บวกมานะบาทละ400บาทตอนนี้ขายออกทองแท่ง 65,300 บาทนะคะทางด้านของคริปโตเคอเรนซีบิตคอยก็ขยับปรับบวกขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยเราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะมองสถานการณ์การเราต้องมองข้ามช็อตไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะสำหรับประเด็นเรื่องของอิหร่านแล้วก็อเมริกาหรือว่ายังมีประเด็นปัจจัยที่ยังต้องคอนเซิร์นนะเมื่อช่วงเช้าจริงๆก่อนหน้านี้ก็เห็นน้ำมันนะคะที่มีการดีดขึ้นมาเนาะจากประเด็นดูเหมือนว่าจะมีการโจมตีกันแต่ว่าล่าสุดก็เหมือนว่าน้ำมันจะอ่อนแรงลงไปเหมือนกันจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะคลี่คลายนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์ของเราแล้วก็แน่นอนเบรกที่2วันนี้เดี๋ยวคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรด้วยค่ะตอนนี้คุยกันกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะท่ามกลางปัจจัยที่โอ้โหก็ยังเรียกได้ว่าไม่แน่ใจว่านิ่งหรือยังเนาะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของอิหร่านแล้วก็อเมริกาค่ะคุณกิตพลครับประเมินล่าสุดหน่อยเห็นบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเจรจากันได้แล้วไม่ว่าไม่แน่ใจว่าจริงเท็จแค่ไหนค่ะสำหรับข่าวสารที่ออกมาคุณจะคุณกิตพลคะแล้วเรามั่นใจได้มากน้อยขนาดไหนคะค่ะ
16: ครับก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่มั่นใจได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสัญญาณหนึ่งที่ดูดีก็คือว่าจะเห็นว่าการมีการผันปิดช่องแคบก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะมีข่าวว่าวันก่อนเนี่ยลูกออกจากโต๊ะเจรจาก็ดีเนี่ยแต่จะเห็นว่าทั้งคู่ก็ยังเดินหน้าไปเจอกันที่ตัวของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นแค่การลูกออกจากโต๊ะเจรจานะแต่ว่าไม่ใช่การที่บอกว่าโอเคเราจะยกเลิก MOU เดินดังนั้นอันนี้มันก็เหมือนกับเวลาเราไปซื้อของแล้วก็ต่อราคานะครับบางทีก็ต้องแบบโอเคไม่แห้งดังเลยหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบปกติว่ามันไม่พอใจหรืออาจจะแสดงอาการไม่อยากทุบโต๊ะบ้างเนี่ยแต่ทั้งหมดผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาดเองจะมองข้ามครับเพราะว่าเรามีเวลาเจรจา60วันถ้าตราบใดที่ไม่ได้เป็นการเรียกว่ายกเลิก MOU นะแต่ว่ายังอยู่ในโต๊ะคุยกันทะเลาะกันบ้างเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเรามองก็คือกรอบเวลา60วันผมคิดว่าใน30วันแรกเนี่ยต่อให้จะเดินออกจากห้องประชุมเวลาหนเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยผมคิดว่าใน30วันแรกเนี่ยตลาดเองจะไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงท้ายของ60วันอันนั้นอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าตลาดเองอาจจะกังวลถ้ามันไม่ได้มีผลลัพธ์ในเรื่องของการเจรจานะครับแต่นั่นผมคิดว่าผลของการที่ทั้งคู่เองยังมีท่าทีของการคุยกันนะแต่เราต้องแยกการแสดงออกกับการที่อยู่ในข้อตกลงเนี่ยแต่นั่นผมคิดว่าในช่วงแรกๆของ30วันนะครับต่อให้จะโดนทุบโต๊ะบ้างเนี่ยผมคิดว่าตัวของท่านตลาดเองจะไม่ได้มองเป็นความกังวลเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยในฝั่งของปัจจัยที่ตลาดติดตามจริงก็คือต้องบอกว่าในฝั่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวเรากลางตัวนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องติดตามมากแหละนะครับอย่างน้อยสุดผมคิดว่าน่าจะนิ่งไปเนี่ยในช่วงสักสองอาทิตย์ตรงนี้ถึงแม้จะมีข่าวสารอื่นเข้ามาก็ตามแต่ว่าตลาดเองก็เลยอาจจะกลับมายังโหมดที่มาประเมินมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวเงินเฟ้อกับเรื่องของตัวกลุ่ม AI เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ MIAI จะยังไปต่อไหมเงินเฟ้อจะมาขัดขวางหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมีพวกเงินเฟ้อผู้ผลิต PCE นะครับแล้วก็ในฝั่งของทางด้าน AI เนี่ยมันก็มีอีเวนต์สำคัญก็คือการรายงานผลประกอบการของ Micron Technology ที่จะออกมาในช่วงประมาณวันที่24ซึ่งเราก็เห็นว่าตอนนี้คอขวดของหลายๆอย่างของการผลิตบางทีมันก็อยู่ที่พวก memory chip นะครับดังนั้นเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วการที่เงินหมุนนอกจาก AI เนี่ย มันไม่ได้แปลว่ามันต้องหมุนจาก AI ไปกลุ่มอื่นนะครับบางทีตอนนี้หมุนจาก AI ไป AI แถว2แถว3ที่เป็นส่วนอื่นอย่างเช่นเราจะเห็นว่าจะเดิมเป็นชิปมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเมมโมรีนะครับเริ่มไปเป็นพวกด้านสโตรเรจต่างๆด้วยดังนั้นตัวนี้ก็คนที่ลงทุนเกี่ยวกับ Steam AI ก็ต้องติดตามสถานการณ์ในช่วงของวันพฤหัสบดีที่1นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเป็นในบ้านเราผมคิดว่าไฮไลท์สัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับหรือว่ากนง.ซึ่งถ้ามาดูแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในภาพของกนง.เราคิดว่าน่าจะเห็นการคงดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่จุดหนึ่งที่อาจจะถือได้ว่าเป็นข้อดีก็คือผมคิดว่าในรอบนี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่กนง.เองอาจจะปรับ GDP ขึ้นนะฮะคือต้องบอกว่าถ้าใครติดตามมาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนประมาณสักกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าทางผู้ว่าวิไทยเนี่ยไปพูดงานสัมมนาอยู่งานหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆพูดตัวเลข GDP ประมาณสัก 1.9 ทั้งที่จริงๆแล้วคาดการณ์เป็นทางการของกันนั้นแบงค์ชาติได้คือ 1.5 นะดังนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วทางแบงค์ชาติเองน่าจะมีแผนที่จะปรับขึ้น GDP อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอพูดเสร็จโบ๊ะบ้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าอีกสักวีคนึงเนี่ยเจออิหร่านโจมตีกันกับทางนั้นคือมีการโจมตีอิหร่านในช่วงของถัดมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้การจะปรับตัว GDP ขึ้นก็เลยถูกพับแผนไปก่อนนะครับแล้วพอมาประเมินผลกระทบอีกซึ่งแต่ที่เราเห็นว่าโอเคมันอาจจะมีผลกระทบบ้างนะแต่ว่าพอมีผลกระทบบ้างเนี่ยแต่เนื่องจากว่ามันเหมือนมีแต้มบุญอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสจะขยับขึ้นมากกว่า 1.5 เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถึงเวลาก็ยังสามารถเมนเทนตัวเลข 1.5 ได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยถ้าเราดูจะเห็นว่าอย่างทางฝั่งของตัวของสภาพัฒน์เองเนี่ยก็ยังเมนเทน GDP ที่ 2% นะครับสาเหตุสำคัญก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าไอ้ตัวส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยตอนนี้ส่งออกคาดการณ์ของสภาพัฒน์คือประมาณ 9.6 นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูแบงก์ชาติไปดูสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยตัวเลขมันอยู่ประมาณสัก 2-3% เพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยรูมในการขยับตัวเลขของการส่งออกขึ้นของหน่วยงานอื่นๆนะมันมีเหมือนกันนะครับรวมไปถึงหน่วยเกี่ยวกับตัวเลขทางด้านของตัวBOI เนี่ยเราก็เห็นว่า private investment เนี่ยทางฝั่งของสภาพัฒน์ทำไป 3% เกือบ 4% เนี่ยแต่แบงก์ชาติยังสักเปอร์เซ็นต์กว่าได้ดังนั้นมันก็มีรูมเหมือนกันที่โอเคในฝั่งของ BOI ดีเราจะเห็นการปรับ private investment ขึ้นดังนั้นผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรพลิกโขจริงๆนะครับผมคิดว่าในรอบของการประชุมกนง.รอบนี้มันโทนควรจะเป็นบวกก็คือดอกเบี้ยคงแต่ว่าได้แรงส่งจากปัจจัยภายนอกทั้งส่งออกทั้ง BOI private investment แล้วขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของตัวการกู้เงินที่เข้ามาช่วยในโครงการต่างๆให้ช่วยไทยบัตรสวัสดิการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะทำให้ GDP จากแถว 1.5 เนี่ยมันน่าจะขยับขึ้นมาครับเพียงแต่ไม่เดาไม่ถูกว่าขยับขึ้นมาเนี่ยจะเอาเท่าไหร่นะ 1.8 ถึง 2แต่ก็น่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกครับดังนั้นถ้ามองแล้วก็สัปดาห์นี้ถ้าเป็นปั๊มนี้จริงนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองก็น่าจะได้ปัจจัย

0: ระยะสั้นเนี่ยมันจะมีเส้นค่าเฉลี่ย25วันประมาณ 1,264.65 นะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยถ้าหลุดมันอาจจะมีความเสี่ยงดาวไซด์ในการขยับลงมาต่ำกว่านั้นบ้างนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่มันเดายากตอนนี้ก็คือว่าช่วงช็อตเทอมจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีเดียมเทอมเราไม่กังวลเลยนะถ้ามีเดียมเทอมผมคิดว่ามีโอกาสสูงครับที่เราจะเห็นการขยับเป้าหมายของเส้นเด็กเนี่ยขึ้นไปในโซนประมาณแถว1,700หรือจะถึง1,800ได้ซ้ำครับ
1: ค่ะแสดงว่าเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยนะคะการพิจารณาในการทยอยที่จะเข้าลงทุนในแต่ละกลุ่มต่างๆที่เราก็คุยกันมาตลอดทางเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนสามารถที่จะทำได้ใช่ไหมคะในช่วงเวลานี้ไม่ได้สายจนเกินไปใช่ไหมคุณกิตพลคะ
0: ใช่ครับก็คือต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยในส่วนที่ผมคิดว่าเออมันดูน่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้ววันนี้ด้วยความที่ทางฝั่งของบ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนปันผลที่มันดีกว่าตลาดพันธบัตรพอสมควรครับพันธบัตรเราอยู่ 2% ในขณะที่ยุโรปก็ดีนะครับอเมริกาก็ดีเนี่ยตัวเลขมันพัดเข้าไป 4% กว่าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้มันเลยจะทำให้ตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยมันจะมีแรงส่ง2มิตินะครับมิติที่1ก็คือต้องบอกว่าไอ้ตลาดในประเทศเองเนี่ยมันก็จะมีเงินจากฝั่งตลาดหุ้นในตลาดบอลนะครับที่มันจะเข้าตลาดหุ้นเพราะว่าสมมติบางท่านเอ๊ะมันถึงดีลแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอ๊ะจะรีไฟแนนซ์ต่อนะแต่ก็จะดีเฟนต์ต่อก็ได้มือที 3% กว่านะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไปหุ้นดีไหมหุ้นถ้ามันตัวที่ไม่แย่เนี่ยหรืออย่างตัวของท่านอินฟราสตรัคเจอร์ฟันเนี่ยก็บางทีก็ซัดเข้าไป 5-6% โดยที่อาจจะไม่ได้มีโดยที่ความเสี่ยงมันก็ไม่ได้แตกต่างกับตลาดนี้เยอะมากนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้มันทำให้ allocation ของเงินจากบอลเข้าหุ้นเนี่ยมันเป็นแรงส่งที่1อันที่2ก็คือตอนนี้ที่ต้องลุ้นนี้ก็คือว่าเอ๊ะในภาพตลาดต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดโรเทชันจาก AI เนี่ยไปเข้ากลุ่มอื่นที่มันอาจจะแบบปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้ามีภาพนั้นจริงเนี่ยไทยเราเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่มันมีโอกาสได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าด้วยความที่ผลตอบแทนปันผลเราเทียบกับมาในฝั่งของหลายประเทศแล้วก็ต้องถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับเงินเฟ้อเราในปีนี้เนี่ยขยับขึ้นบ้างก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดูน่ากังวลนะครับแต่ผมคิดว่าแล้วก็ลงไปถึงถ้าไปดูในมุมของทางด้านภาพของหนี้สินต่อ GDP ด้านอื่นเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามองในเชิงของโตมากๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เซ็กซี่แบบนั้นแต่ถ้ามองในเชิงที่เอ้ยโลกมันถ้าเกิดโลกมันจะเริ่มดูไม่ค่อยดีมีความกังวลเนี่ยเราก็ยังดูค่อนข้างจะแข็งแรงเมื่อเทียบกับภาพรวมนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้ามันมีภาพของการที่มองไทยเป็นเหมือนกับแทนมองหุ้นไทยเหมือนเป็นตราสารหนี้ที่มันอาจจะปลอดภัยกว่าหลายๆตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่เราจะเห็นฟันโฟที่มันไหลเข้ามาในช่วงต่อไปเหมือนกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ถ้าดูแล้วก็คืออาจจะดูเหมือนไทยไม่เซ็กซี่นะแต่ว่าผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะดีกว่าที่หลายๆคนคิดครับก็ต้องบอกว่าในภาพตรงนี้ผมคิดว่าก็คืออย่ากังวลกันไปแต่อาจจะหาตัวที่เราคิดว่าติดหุ้นแล้วเรารับการติดตัวนั้นได้ติดแล้วมันมีปันผลระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าในภาพแบบนี้ก็คืออาจจะค่อยทยอยแบบนี้ได้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลคะเราก็ยังมองเห็นจังหวะและโอกาสแล้วก็ในระยะกลางถึงระยะยาวขึ้นไปยังก็มีลุ้นนะดัชนีภาพหุ้นไทยนะ 1,700-1,800 ที่คุณกิตพลบอกนะขอให้คัดเลือกแล้วก็ซีเล็กหาจังหวะกันดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเป็นว่ายังคงติดตามสถานการณ์ภาพใหญ่นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดนั้นเนี่ยนะอย่างที่คุณกิตพลบอกนะก็ยังอยู่ในภาพของการเจรจาแล้วก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยน่าจะยุติกันได้นะแต่ระหว่างทางก็อาจจะมีอย่างที่บอกนะคะมีการลุกเจรจามีเจรจาไม่เป็นไปตามที่ต้องการบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะแต่ภาพใหญ่ก็ยังเป็นอะไรที่เราจะต้องติดตามแล้วก็มีปัจจัยภายในประเทศนะในเรื่องของกนง.เราต้องตามกันในรอบของสัปดาห์นี้ด้วยนะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะบ่งชี้ประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะคะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะภาพในส่วนของตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงนี้แล้วก็ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะแม้ว่าสงครามอาจจะดูเหมือนจะจบนะสัปดาห์ที่แล้วแต่ดูเหมือนสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยนะก็ยังไม่จบกันนะยังคงต้องติดตามกันแต่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกเราเสมอนะว่าสงครามในรอบนี้เนี่ยเป็นนอยส์นะในมิติของการลงทุนนะแต่ปัจจัยสำคัญที่เป็นภาพเปลี่ยนนะสำหรับมิติการลงทุนตอนนี้นะหรือว่าเทรนด์เลยเนี่ยก็คือเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวมาคุยกันอาจารย์เขียนบทความนะคะ AI Peak VI bottom แล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามด้วยนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับอาจารย์ว่าอาจารย์มองอย่างไรแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ AIP VI bottom แบบนี้กลยุทธ์การลงทุนน่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็มีตัวเลขสถิติ

0: นะสำหรับผลตอบแทนของแต่ละชนีแต่ละตลาดมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังค่ะเบรกที่2วันจันทร์แบบนี้เป็นประจำนะคะเราพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะวันนี้จะเขียนบทความนะคะในเรื่องของ AI Peak นะคะ VI Bottom นะเดี๋ยวไปคุยกันนะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
7: สว
0: ั
7: สดีครับคุณจิตติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้อาจารย์อยู่นอกสถานที่ใช่ไหมคะอาจารย์
7: นอกสถานที
0: ่ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะอย่างแวะเวียนเข้ามาให้มุมมองดีๆกับเราเนาะจริงๆในบทความเนี่ยเราคุยอาจารย์เขียนประเด็นเรื่องของสงครามน่าจะจบยุติสัปดาห์ที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่จบกันนะอาจารย์ยังมีการเจรจากันแล้วก็ดูยังตกลงกันไม่ได้ในบางประเด็นแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยว่าเป็นนอยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นสิ่งรบกวนชั่วคราวแต่หลักๆคือประเด็นเรื่อง AI นะอาจารย
7: ์ใช่เพราะฉะนั้นสงครามอย่าไปสนใจมากเลยครับนะ สงครามจริงๆเริ่มมาแล้วก็จบลงในเวลา3เดือนครึ่งแค่3เดือนครึ่งนะครับเร็วมากแล้วก็แทบจะไม่ได้มีผลอะไรนะตามที่ผมวิเคราะห์ดูเนี่ยนะไม่มีผลอะไรเลยนั่นเพราะว่าจริงๆก็เป็นสงครามทางอากาศแล้วก็เป็นสงครามระหว่างอเมริกาซึ่งใหญ่กว่าเยอะแต่ว่าอิหร่านนิดเดียวอ่ะในแง่ของอเมริกันนี่แทบจะไม่มีความหมายอะไรนะขนาดสงครามโลกเนี่ยตอนที่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผู้นําอเมริกายังขึ้นเลยนะเพราะว่าเค้าไม่แคร์เค้าไม่ได้เดือดร้อนนะการสงครามมันเกิดนอกประเทศหมดนี่ก็เหมือนกันนะไม่ได้คนอเมริกันไม่แทบจะไม่รู้สึกอะไรนะจริงๆก็มีคนตายไป10กว่าคนมั้งแต่ว่าไม่มีอะไรก็บอกใช้เงินมหาศาลเป็นหลายล้านล้านบาทแต่ว่าหลายล้านบาทนี่มันจิ๊บจ้อยอ่ะสำหรับอเมริกานะนะเพราะเศรษฐกิจเขาใหญ่มากนะ
0: ค่ะ
7: ก็เลยในความรู้สึกของผมก็คือว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรเลยกับตลาดหุ้นกับอเมริกายิ่งไม่มีอย่างนะคนอื่นยังมีมากขึ้นที่อเมริกาจะไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าเขาก็เสียตังค์เสียอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีค่าทางเศรษฐกิจอะไรก็เสียหายบ้างแต่ว่าเขาก็ได้ประโยชน์นะเช่นราคาน้ำมันขึ้นนะแล้วเดี๋ยวนี้อเมริกาเป็นคนที่ส่งออกน้ำมันเยอะที่สุดในโลกเลยฉะนั้นเขาอาจจะบอกเขาไม่ขาดทุนอะไรหรอกใช่ไหมอาจจะเสียภาพพจน์ในระดับอินเตอร์แต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเรื่องตลาดหุ้นไม่เกี่ยวหรอกนะผมพูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสงครามแบบนี้สงครามอากาศแบบนี้ไม่มีความหมายอะไรในแง่ของการลงทุนนะทีนี้วันนี้เนี่ยจริงๆเราก็เลยมาวิเคราะห์ให้ดูนะว่าจริงหรือเปล่าที่บอกว่าสงครามไม่มีอะไรหรอกบางวันก็ลงมาขึ้นไม่มีอะไรโดยแล้วก็ตลาดหุ้นช่วงที่3ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูจากกราฟจะเห็นเลยว่าไอ้แม่3ปีครึ่งก็หลังมา3ปีครึ่งเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่แบบสุดยอดนะ
0: ค่ะ
7: แล้วตรงนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อ3ปีครึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆหุ้นก็วิ่งเป็นบ้าแล้วหุ้นที่ขึ้นก็คือหุ้นไฮเทคหุ้น AI
0: ค่ะ
7: นะกลับไปย้อนแล้วตกใจเลยว่าจริงๆไอ้ที่หุ้นขึ้นทั้งหมดเนี่ยขึ้นเป็นบ้าเลยนะในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะ AI นะจริงๆ AI ครับผมเขามีมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่า AI ที่แบบว่าโลกตะลึงเนี่ยเริ่มตระหนักว่าโลกจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือวันที่ ChatGPT เนี่ย
0: ChatGPT
7: เปิดตัววันที่30พฤศจิกายนนะ2022นั่นคือ3ปีครึ่งเปิดตัวปั๊บเดี๋ยวสักพักเดียวเรื่องหุ้นเริ่มขึ้นแล้วพอสักพักเดียวก็มีหุ้นตัวใหม่ที่เปิดตัวใหม่นะเจนินายอะไรคราวก็มากันใหญ่เลยนะกลายเป็นว่าตลอดเวลานั้นก็เลยหุ้นก็เลยขึ้นเป็นบ้าน
0: ะค่ะ
7: ทีนี้ผมก็ลองตรวจสอบทฤษฎีผมเนี่ยนะว่าจริงๆแหละรอบเนี้ยการขึ้นน่ะขึ้นเพราะ AI แล้วก็ที่มันแปลกคือเวลาหุ้นบูมหนักๆนะทุกครั้งไม่ขึ้นทุกตัวทั้งตลาดส่วนใหญ่จะขึ้นหมดอ่ะไม่ใช่ว่าขึ้นเฉพาะบางกลุ่มแต่รอบนี้มันเป็นรอบที่แปลกที่ขึ้นเฉพาะบางกลุ่มหุ้นทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าหุ้นโลกเก่าเนี่ยนะที่ไม่ใช่ AI ถือว่าเป็นของใหม่ไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกนะทีนี้ผมก็ใช้วิธีการดูเปรียบเทียบที่อเมริกามันดีอย่างเงี้ยมันมีดัชนีใหญ่ๆหลายตัวนะ3ตัวอย่างน้อยคือดัชนีดาวโจนส์นี่เป็นตัวยักษ์30ตัวน้อยๆแต่ว่าตัวไซส์มันก็ใหญ่นะแต่ว่าเอาเฉพาะตัวใหญ่จริงๆแล้วรองมาก็ S&P เนี่ยก็เป็นอะไรที่พูดง่ายๆว่าทั้งประเทศเลยไม่ว่าคุณจะไฮเทคโลเทคอะไรรวมอยู่หมดแล้วก็มีหุ้นดัชนีดัสดักก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นไฮเทคหมดนะแล้วผมเสริมไปอีกตัวหนึ่งตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือมันมีดัชนีตัวนึงที่ไม่ยังไม่เป็นดัชนีแต่ผมเรียกมันว่าเป็นกลุ่มคือกลุ่ม Max 7หร
0: ือ
7: กลุ่มไฮเทค AI ตัวใหญ่
0: Tech ทั้งหลาย7ตัว
7: ต่อไปอาจจะมีMagnificent 10เพราะว่าตอนหลังตอนนี้เขาพูดกันแล้วว่าต่อไปจะเป็น10เพราะว่าจะมีของElon Musk SpaceX อะไรเงี้ยนะแล้วยังมีอีกหน่อยจะมีAnthropic ที
0: ่เป็น
7: ยักษ์ใหญ่ของAI แล้วก็จะมีของพระอะไรอ่ะของ Open AI นะ ChatGPT รวมไปรวมมาจะเป็น10เอาแต่ตอนนี้เรานับแค่7นะอ่ะทีนี้ดัชนีมันบอกอะไรอ่ะใช่มั้ยเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าดัชนี3ปีครึ่งนี้นะ ไอ้3ดัชนี4ตัวเนี่ยที่ผมเรียก4ตัวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะตัวแรกคือดาวตัวนี้รุ่นเก่าละนะตัวใหญ่ๆรุ่นเก่าเศรษฐกิจเก่าแต่มีเศรษฐกิจใหม่อยู่ 2-3 ตัวนะจะเข้าใจว่าMicrosoft อาจจะอยู่ของประมาณ3ตัวที่อยู่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะดาวเนี่ยขึ้นมา 12% ทบต้นนะ3ปีครึ่งเนี่ยถ้าลงทุนดาวเนี่ยได้ 12% ก็ดีมากนะเพราะธรรมดาดาวเนี่ยอาจจะขึ้นแค่ประมาณ 9-9% รวมปันผลก็ 10% แต่รอบนี้ขึ้นมา 12แสดงว่าเขาก็ใช้ได้ดีมากแต่ไม่ได้ดีสุดยอดนะไอ้ส่วนที่ดีมากเดี๋ยวคุยกันต่อไปว่าเกิดจากอะไรซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆที่ดีมากเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันอาจจะเกิดจากไอ้ตัวแย่สองสามตัวใหญ่ๆที่เป็น Magnificent Seven น่ะที่อยู่ดาวด้วยเนี่ยมันขึ้นเยอะมันก็เลยดึงดาวจาก 8-9% เป็น 12ซึ่งมันเยอะมากตัว S&P 500 S&P นี่ทั้งประเทศเลยนะอาจจะมี High Tech อยู่ครึ่งไปถึงครึ่งอ่ะ 30-40% เศรษฐกิจเก่าสัก 60-70% ผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่มีใครบอกได้นะเพราะหุ้นมันเยอะมาก500ตัวนะ S&P เนี่ยขึ้นมา 19%โอ้สุดยอดนะ
0: โอ้
7: 19% 3ปีครึ่งติดต่อกันนะเออเป็น 100% ถ้าคุณลง3ปีที่แล้วนี่พูดถึงเป็นครึ่ง 100%
0: ครบ3ปี
7: ครบต้นนะเป็น 100% 100% นะคนแฮปปี้กันหมดทั่วโลกตอนเนี้ยให้ถ้าคิดอะไรไม่ออก S&P เพราะว่า3ปีครึ่งที่ผ่านมา S&P มันดีซะจนแบบคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากใช่มั้ยค่าบริหารก็ต่ำมามัน S&P 19% ยอดเยี่ยมและเราก็สงสัยว่าจริงๆไอ้ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมีเฉพาะไอ้ครึ่ง
0: แค่ไม่กี่ตัว
7: 30-50% น่ะเยอะนะ
0: ค่ะ
7: คือตัวใหญ่ไงแล้วก็ยังมีตัวเล็กบางตัวที่ยังอยู่ S&P ด้วยใช่มั้ยก็เลย S&P 19ตัวต่อไปตัวนี้ไฮเทคล้วนๆล่ะค่อนข้างล้วนนะแต่มันมีทั้งไฮเทคตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งหมดอ่ะนะ
0: ค่ะ
7: ซึ่งตัวไฮเทคตัวเล็กก็ไม่ได้เรื่องกับเมียนะปรากฏว่า Nasdaq 3ปีครึ่งเนี่ยโตขึ้นมา 28% โอ้โหทบต้นนะทบต้น
0: ค่ะ
7: โอ้โหถ้าคุณลงทุนหุ้นไอ้ S&A Nasdaq นี่คุณรวยเลย3ปีครึ่งที่ผ่านมานี่ยังไม่พอมันดูตัวสุดท้าย Mag7 นี่มีแค่7ตัวแต่โตขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ลงมาเฉลี่ย 66%
0: โอ้
7: ทบต้น
0: ค่ะ
7: ถ้าคุณลงเฉพาะ Mag7 3ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นคุณโต5เท่านะ5เท่าไม่ต้องทำอะไรแล้วจะว่าถ้าคุณลงเฉพาะไอ้เนี่ยอาจจะมีคนมีอินเด็กซ์ด้วยบางคนก็มาสร้างอินเด็กซ์ Mag7 แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีแต่ว่าถ้าคุณลงอย่างนั้นน่ะคุณได้500 5เท่าเห็นไหมแสดงว่า3ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเอาก็จริงๆคือไฮเทคกับ Mag7 ที่ขึ้นเป็นบ้าแต่หุ้นปกติเนี่ยหุ้นโออีโคโนมีเนี่ยขึ้นปกติก็ไม่เร็วนะขึ้นปกติอาจจะ 8-9% น่ะนะถ้าคุณลงดาวก็คุณก็ได้12%ก็ดีมากแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนดาวไปลงทุนแบบทั่วไปเนี่ยไม่ถึงหรอกนะทีนี้นอกจาก3ปีครึ่งแล้วเราลองมาดูผลกระทบของก็เรียกว่าสงครามนะเพราะตะกี้นี่เราบอกว่าผลกระทบมาจากสายเก่งแน่ๆเพราะวันที่เขาประกาศมันขึ้นหนัก
0: ChatGPTเปิด
7: ChatGPTเปิด3ปีครึ่งเร็วนะ3ปีครึ่งแล้วนะซีรีส์ตัวต่อไปเนี่ยก็คือซีรีส์วันที่เกิดสงครามวันที่อยู่ก็ประกาศตูมออกมาเลยว่าทิ้งระเบิดแหลกเลยคือวันที่28 กุมภาปีนี้เองนะ
0: 69
7: จนถึงวันนี้น่ะแค่3เดือนครึ่งเองน
0: ะ
7: สงครามเนี่ยเรามาดูว่า3เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราบอกว่าสงครามนี่ทำให้ตลาดพุ่งเละหรือว่าทำให้อะไรคุณมาดูตัวเลขก่อนดาวเนี่ยก็บอก3ปีครึ่งเข้าขึ้น 12% ใช่ไหมแต่3เดือนครึ่งเนี่ยขึ้น 19% แค่3เดือนครึ่งขึ้น 19% ข
0: ึ้
7: นหนักขึ้นไปอีกใช่ไหมช่วง3เดือนครึ่งที่เกิดสงครามเนี่ยสงครามไม่ได้ทำอันตรายตลาดหุ้นแต่สงครามทำให้แต่มันไม่อาจจะไม่ได้ทำให้หุ้นดีหรอกเพียงแต่ว่าช่วง3เดือนครึ่งนี่เป็นช่วงที่แบบพูดง่ายๆว่าหุ้นมันดีมากอะอย่างนี้นี่
0: ค
7: ่ะดีมากแต่หุ้นที่ดีมากคือหุ้นอะไรเดี๋ยวดูกันนะใช่ไหม 19% นี่ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยหุ้นอุตสาหกรรมเก่าก็อาจจะดีด้วยนะแต่มันอาจจะไม่ได้ดีมากหรอก ที่ดีมากคือไอ้หุ้นไฮเทคนี่แหละ AI ตัวหลังๆนี่มันขึ้นบ้ายิ่งกว่าตอนเปิด ChatGPT ใหม่ๆขึ้นหนักมากแบบซุปเปอร์บูม 19% 3เดือนภายใน3เดือนครึ่งนะไอ้นั่นคือ 12% ต่อปีทบต้นไอ้นี่ 19% 3เดือนครึ่งแสดงว่า3เดือนครึ่งเนี่ยโหหุ้นดีระเบิดอ่ะดู S&P S&P ก็ดีมาก 22% แต่ว่าก็ดีไม่มากจากเดิม19ตอนนี้เป็น22แต่ดาวนี่จาก12เป็น19แสดงว่าไอ้หุ้นเก่าเริ่มมามากขึ้นนะ
0: เริ่มมา
7: เพราะว่ามันกลายเป็นว่าไอ้หุ้นตัวโลกเก่านี่มันเริ่มเดิมขึ้นมาเกือบเท่า S&P ละ S&P 22% ก็เยอะมากใช่ไหมแต่ตัวที่หนักก็คือ Nasdaq Nasdaq เนี่ยเราบอกแล้วว่าตอน3ปีครึ่งเนี่ยเขาโตปีละ
0: 16%
7: 28% 28% 66แล้ว Max 7เดี๋ยว Max 7จะมาดูเขาโต 28% แต่รอบนี้ Nasdaq โต 33 โอ้โห Nasdaq นี่พูดง่ายว่า3เดือนครึ่งเนี่ยเติบโตระเบิดสุดๆนะทีนี้เราก็ไหนเราดู Max 7 นะจ้ะ Max 7Max 7 3เดือนครึ่งเนี่ยโตแค่ 29% นี่น้อยกว่าตัว Nasdaq นะ Max 7น้อยกว่า Nasdaq แปลว่าอะไรแปลว่าหุ้นไฮเทคตัวเล็กโตเร็วกว่าตัวใหญ่แล้วตอนนี้ตัวเร็วกว่าโตกว่า Max จากที่เดิมทีที่เขาโต3ปีครึ่งเขาโตตั้ง 66% แบบต้น
0: ๆ
7: ตอนนี้3เดือนครึ่งโต29เองโตแพ้ Nasdaqเห็นไหมมันฟ้องหรือว่า3เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่โตเร็วที่สุดไม่ใช่ Max 7แล้วมันคือหุ้น High Tech AI ที่ผมเรียกว่าเป็น AI ที่ support ไม่ใช่เป็นพวก suppliers ของไอ้พวกนี้มันเริ่มมีแบบว่าบริษัทนี้ผลิตแสงบริษัทนี้ผลิตเครื่องที่ AI ต้องใช
0: ้ค่ะเพราะ Max 7แถวถัดมา
7: แถว2แถว2แถว3
0: แถว2แถว3
7: แถว2กลับขึ้นแรงกว่าแถวแรกแล้วเพราะแถวแรกมันขึ้นไปเยอะนะไม่ใช่ว่าอะไรนะมันขึ้นไปก่อนไงพอขึ้นไปก่อนเขาก็บอกว่าไอ้แพงแพงแพงไอ้คนใหม่ก็ตอนนี้ไปดูตามเว็บเนี่ยไอ้หุ้นตัวนี้ได้ประโยชน์จาก AI ต้อง AI ต้องใช้มันก็เป็นตัวแปลกๆตัวนี้ล่ากันใหญ่เลยตอนนี้ผมดูแล้วบอกโอ้โหมีกองทุนเปิดใหม่เนี่ยกองทุนตัวนี้สนับสนุนอะไรไอ้ตัว AI นะตัวนี้ทำอะไรทำแสงสำหรับนำข้อมูลไอ้ตัวนี้ทำนู่นทำนี่พวกนี้กลับขึ้นเร็วแรงมากกว่าเห็นนะแต่ว่าเป็นบอกว่า AI ตัวใหญ่เนี่ยเริ่มชะลอละตัวรอบสองมาละนะแถวสองมาต่อมาแถวสามไอ้ตัวเนี้ยมันจะบอกเราที่ผมบอกว่าทำไมมันจะพีคไง AI กำลังจะพีคหรือเปล่าเพราะว่าปกติหุ้นบูมนะคุณบิวถ้าคนที่อยู่ในวงการหุ้นเขาจะรู้เวลาหุ้นบูมเนี่ยตัวแรกแถวแรกมาก่อนตัวใหญ่มาก่อนเสร็จว่าตัวใหญ่ไปปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งตัวเล็กก็จะมาตัวเล็กก็จะมา
0: แถวสองสามตามมา
7: เพราะแถวสุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยพีคละมันจะเริ่มลงนะ
0: อัน
7: นี้คือไม่เกี่ยวกับ AI นะเกี่ยวกับว่าเวลาหุ้นบูมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว่าหุ้นจะบูมตัวชุดแรกต้องตัวใหญ่เสมอนี่เลยผมบอกว่า AI อาจจะใกล้พีคนะแล้วคนก็เริ่มเตือนนะว่ามันแพงเกินไปมันใหญ่เกินไปน
0: ะ
7: ตอนนี้มันใหญ่ขนาด 30-40% ของตลาดหุ้นทั้งอเมริกาคือ S&P เนี่ยกลายเป็นพวกนี้แล้วแค่7ตัวใช่ไหมมันก็เลยเป็นสัญญาณบอกอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตัวพวกแถว2ก็เริ่มมาแรงมันก็ผมไปบอกใหม่ว่าโอเคนอกจาก AI พีคเนี่ยผมสงสัยว่าไอ้ VI เนี่ยที่บอกว่ามันนิ่งมาตลอดไอ้3ปีครึ่งก็ยังนิ่งๆไม่ค่อยไปไหนถูกไหมเพราะว่า3ปีครึ่งที่ผ่านมาไปดูดาวโจนส์ก็ขึ้น 12% เองใช่ไหมซึ่งไอ้ 12% เนี่ยจริงๆแล้วประมาณสัก 3-4% อาจจะมาจากเฉพาะไอ้ Max 7ที่ไปอยู่ในดาวด้วยนะคุณต้องเข้าใจนะดาวโจนส์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโออีโคโนมีแต่มันจะมีตัวใหญ่ประมาณ3ตัวเช่นที่เป็นตัวเก่าๆเช่น Microsoft Googleอะไรตัวใหญ่ๆเนี่ยสาประมาณ3ตัวอีก4ตัวไม่ได้อยู่นะเพราะตอนหลังๆเนี่ยคือไอ้พวกไฮเทคมันไม่สนใจอ่ะไม่เข้าดาวหรอกนะรุ่นใหม่เขาบอกเนี่ยนักสตั๊กดีกว่ามันแรงกว่าอะไรกว่าเขาใหญ่แต่เขาไม่เข้าดาว สมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณใหญ่มาไหนคุณต้องเข้าดาวเพราะว่าดาวนี่มันคล่องมากอะไรต่างๆจะไม่มีคนเล่นเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ดาวไม่จำเป็นต้องคล่องไอ้พวกนี้เพราะดาวจะมีพวกใช่ไหมพวกผลิตรถจะยังอยู่ผลิตน้ำมันยังอยู่อะไรมันของเก่าท
0: ี
7: นี้ผมคิดว่า VI เนี่ยมันนิ่งมานานมากจริงๆก่อน3ปีครึ่งมันก็นิ่งมาแล้วมันไม่ไปไหนหรอกนะพอ AI เริ่มบูมเนี่ยดัชนีมันก็ขึ้นคนก็นึกว่าเฮ้ย VI มันก็คงขึ้นไม่ใช่พวก VI ไม่ขึ้นผมเล่นบนลงทุน VI ผมรู้หลายปีเนี่ยไม่ไปไหนหรอกเจ๊งวอร์เรนบัฟเฟตต์เองน่ะซึ่งเป็นโออีโคโนมีเป็นส่วนใหญ่เลยวอร์เรนบัฟเฟตต์มีไอ้พวกหุ้นนิวอีโคโนมี AI แค่ตัว2ตัวเองใช่มั้ยจะมี Apple ตัวหลังก็มี Googleแต่เขายังเป็นโออีกคนนี่ไปดูเนี่ยผลงานของบัฟเฟตต์ไม่ไปไหนเลยแย่กว่าตลาดแย่กว่าอะไรทั้งหมดใช่ไห
0: ม
7: หลายปีเกิน10ปีละ 3-4 ปีนี้ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นแต่ตอนหลังเขาเริ่มมาซื้อเริ่มอะไรก็ไม่ว่ากันนะแต
0: ่
7: เป็นว่า VI เนี่ยหลายตัวมันเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันถูกนะม
0: ัน
7: ไม่ขึ้นมานานแล้วถ้าพวกนี้ขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยโดยหลักการเนี่ยถ้ามันพวกนักลงทุนใหญ่ๆเขาขายเนี่ยเพรา
0: ะ
7: พวกนี้มักจะขายทำกำไรแล้วก็จะหมุนเงินมาเข้า
0: โรเทช
7: กลุ่มถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยทฤษฎีผมเนี่ยก็คือว่าตอนเนี่ยไอ้นี่พีคไอ้นี่บอททอมละบอททอมไม่ได้ตกถึงบอททอมนะแต่มันนิ่งมานานแล้วมันเริ่มกำไรมันก็ยังดีใช้ได้นะไปดูผลงานกำไรของบริษัท
0: น่าจะกลับมาได้รอบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มองแบบ
7: เดี๋ยวผมจะบอกไว้ว่าถ้าคุณจะเล่นแบบเนี้ยBI แบบไหน AI แบบไหนจะเล่นยังไงนะแล้วเริ่มจาก AI ก่อนนะว่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นจริงอ่ะว่าอีกสักพักนึงอ่ะ AI จะเริ่มพีคละเริ่มลงละหรือไม่ขึ้นละไม่ขึ้นอาจจะไม่ลงก็ได้หรือลงนิดหน่อยก็ได้จะมาเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่า BI เนี่ยนะคือโอเคเราคิดว่ามันอาจจะไม่ดิ่งไม่วิกฤตตอนนี้หรอกก็มีคนพูดนะหุ้น AI ไม่วิกฤตหรอกเพราะว่ากำไรมันยังดีนู่นนี
0: ่
7: จะมันไม่เหมือนของเดิมมันจะไม่ตกแบบวิกฤตแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่ขึ้นละหรือว่าขึ้นน้อยละหรือลง
0: มันไม่วิกฤตหรอกแต่มันก็อาจจะไม่ขึ้นเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
7: ถูกต้อง
0: ถ้าแต่ไม่ได้วิกฤต
7: พีคอะก็ถึงพีคละแต่มันไม่ได้ลงใช่ไหมทีนี้ถ้า VI กำลังบอกว่ากำลังจะขึ้นน่ะมันวัดทอมละคือไม่ลงจากนี้แล้วล่ะไม่ลงจากนี้เพราะลงตั้ง10ปีละ VI อ่ะแต่มันไม่ไปไหนแต่ถ้าเราดูว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วล่ะนะแล้วก็จริงๆเศรษฐกิจช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ปกติดีนะมีแต่เมืองไทยนะที่แย่นะเศรษฐกิจโลกก็ดีใช่มั้ยเศรษฐกิจอเมริกาดีเพราะใช่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็กำไรเขาก็โตไปเรื่อยๆโตช้า
0: ๆ
7: นะอ่ะแล้วเราก็เลยบอกผมมี2กลุ่มเลยนะกลยุทธ์รอบเนี้ยคือ1ถ้าคุณเล่น AI คุณเล่นหุ้น AI หรือคุณถือหุ้น AI ที่เป็นตัวใหญ่ๆซึ่งเมืองไทยส่วนใหญ่ก็เล่นตัวใหญ่แต่ตอนหลังเริ่มมาจะเล่นตัวเล็กนะซึ่งตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่เรารู้จักดีแล้วมันขึ้นเยอะผมให้ขายกลยุทธ์ผมน่ะผมแนะนำว่าขายทิ้งไปเลยมันกำไรไม่เยอะละนะหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมีโอกาสเป็นวิกฤตคือให้ขายเลยนะซื้อไม่ต้องพูดถึงจะไปซื้อตอนนี้ให้ขายเลยนะ
0: ค่ะ
7: ส่วนไออะไรอ่ะเขาเรียกว่าถ้าเป็น AI ตัวเล็ก
0: แถว2แถว3เน
7: ี่ยแถว2แถว3
0: อันนั้นคือตัวใหญ่นะที่ขายเลยที่อาจารย์บอกใช่มั้ยคะ
7: ที่แนะนำให้ขายเลยนะ
0: คือ VI
7: แถว2เนี่ย VI แถว2เนี่ยที่เรากำลังเพลินๆเนี่ยถ้ามียังมีกำไรติดอยู่อะไรอยู่แล้วยังคิดว่าไปได้เพราะหลายคนก็บอกว่าไอ้พวกนี้เพิ่งขึ้นนะมันเพิ่งไล่ขึ้นมานะเราเพิ่งรู้จักมันด้วยซ้ำไปไอ้แถวสองเนี่ยนะไอ้พวกนี้ก็อาจจะถือไว้ได้ถ้าคุณมีแล้วคุณกำไรพูดถือไว้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องขายอ่ะนะคล้ายๆกับว่าถ้ามีแต่ถ้าไม่มีน่ะผมว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกใช่ไหมไม่อย่าไปซื้อเพราะผมคิดว่าถึงขึ้นมาไม่เยอะมันก็เยอะมากแล้วถ้าตัวใหญ่ก็ไปไม่ไหวเนี่ยตัวเล็กเป็นสุดท้ายมันก็หน่อยอ่ะมันก็หน่อยนะเอาเป็นนี่คือกลยุทธ์สำหรับกลุ่ม AI นะ
0: ค่ะ
7: ทีนี้กลยุทธ์ของ VI ถ้าเราเป็น VI อย่างผมนี่เป็น VI อย่างหลายคนก็เป็น VI อย่างว่าแต่หลายคนเขาก็เล่นทั้งคู่เดี๋ยวนี้นะแต่ว่าเราเป็น VI นะ VI พันแท้VI พันแท้หน่อยVI พันแท้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยตอนเนี้ยความรู้สึกผมนะลงทุนได้อาจจะยังไม่ถึงแบบ 100% นะแต่ลงทุนได้แต่ว่าต้องเลือกลงทุนนะของผมเนี่ยคิดว่าต้องแข็งแกร่งต้องเอา VI แบบแข็งแกร่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าทำไมต้องเอา VI แข็งแกร่ง VI ตัวเล็กจะไปเอา VI แข็งแกร่งนอกจากแข็งแกร่งแล้วมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนเพราะนั้นแบงก์อาจจะไม่ค่อยเข้าขายมากแบงก์เนี่ยความยั่งยืนเนี่ยเขาเสี่ยงถ้าเกิดเศรษฐกิจพังอะไรพังเกิดอะไรเขาเหนื่อยจริงๆแบงก์ทุกวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยโดยที่เราไม่รู้นะคือหมายความว่ามันมีหนี้เสียมันมีอะไรต่างๆแต่เอาที่แข็งแกร่งเอาที่มีความได้เปรียบที่ยั่งยืนเขาเป็นตัวใหญ่ที่จ่ายกับอันดับสองเยอะเขาคอนโทรลแทบจะทั้งอุตสาหกรรมเขาพูดง่ายๆว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าเขาจะแย่ผลงานเขาเนี่ยนะต่อให้มีวิกฤตมีอะไรเขาก็ไม่แย่มากเพราะเขาเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้เขาอยู่ได้นะเขากำไรดีกำไรเติบโตเรื่อยๆแต่ไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะหรืออย่างน้อยไม่ลดลงกำไรเติบโตช้าๆนะแข็งแกร่งความได้เปรียบต้องยืนกำไรเติบโตช้าๆตัวใหญ่นะต้องตัวใหญ่ใช่ไหม
0: และใหญ่ด้วย
7: แล้วก็ตัวสำคัญปันผลต้องมีและไม่ต่ำกว่า 3% ไม่ต่ำกว่า 3% นะคุณซื้อพวกนี้ไว้เนี่ยนะเก็บไว้เลยผมว่าถ้าคุณถือได้3ปีเนี่ยผมว่าปลอดภัยไม่ต้องไปห่วงมันอาจจะลงได้ได้ที่มันลงได้เพราะอะไรมาเพราะว่าเกิดวิกฤตไงที่ผม ที่เรากลัวที่ผมกลัวคือมันมีแชนส์ที่จะเกิดวิกฤตในระดับอินเตอร์เลยเพราะว่าถ้า AI แตกเมื่อไหร่มันตกหมดอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็น VI ไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไทยไม่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนมันตกหมดโดยธรรมชาติแล้วถ้ามันตกเนี่ยผมก็คิดว่าตกถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยหุ้นที่เป็นไฮเทคหุ้นที่เป็นของแพงๆราคาแพงมากเป็น AI เป็นไฮเทคเป็น SpaceX เป็นอะไรพวกนี้เละ
0: จะตกมาก
7: ถ้าคุณเป็นหุ้นแบบ VI ที่กำไรคุณก็ไม่ได้ตกอะไรเลยแล้วคุณก็ไปเรื่อยๆพวกเนี้ยมันก็ตกไม่มากหรอกมันตกไม่มากเพราะว่ามันจำเป็นไงแล้วก็ปันผลมันค้ำอยู่ถ้าคุณมีปันผลดีนะเดี๋ยวเนี้ยคนไม่มีทางออกหรอกคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ซื้อทิ้งก็กินปันผลพอทุกคนคิดอย่างเงี้ยเขาไม่อยากขายเขาบอกก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ปันผลตั้ง 5-6% เขาก็เก็บมันก็ไม่ค่อยลงอ่ะลงน้อยกว่ามันจะลงมากก็มีต่างชาติเทขายแต่คนไทยจะบอกไม่เป็นไรก็เก็บทุกวันเพราะนั้นมันจะปลอดภัยแล้วก็ถ้าเกิดวิกฤตนะเราก็จะต้องทำใจได้ว่ามันมีความเสี่ยงนะที่ผมแนะนำว่าลงทุนได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าโอ้ไม่มีความเสี่ยงจะมันมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงอันเนี้ยผมว่าพอรับได้แล้วนะพอรับได้แล้วหุ้นตัวใหญ่สภาพคล่องสูงมั่นคงนะที่เป็น VI อันเนี้ยผมว่าลงได้ละนะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลงเลย
0: คือผมจะถามอาจารย์พอดีเลยเพราะอาจารย์เก็บเงินสดเอาไว้เนาะก็ว่าอาจจะเข้าช่วงไครซิสกำลังถามอาจารย์ว่านี่จะเป็นไม้แรกที่เข้าโดยไม่ต้องรอไครซิสไหมสำหรับอาจารย์
7: ใช่ไ
0: หม
7: คะคืออันนี้ผมกำลังชั่งน้ำหนักตอนนี้ผมชั่งน้ำหนักสองอย่างคือก็รอไปเรื่อยๆชั่งมันอะไม่ต้องไปสนใจว่าเดี๋ยวจะตกรถจะมารอไปเรื่อยๆจนเกิดไครซิสแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมก็กลัวว่าไม่ถ้าจะหรือว่าไครซิสมันจะไม่เกิดเพราะว่าม ันก็จะครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครั้งนี้ไม่เกิดไครซิสเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคือเขาบอกว่าให้เกิดไครซิสเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทมันมีปัญหามันกำไรมันตกมันรายได้ตกหรือเกิดอะไรได้แหละแต่รอบนี้มันเหมือนกับว่าบริษัทมันใหญ่มากมันก็ยังมี
0: อะไรไปต่อได้แต่ไม่ขึ้นแล้วอะไร
7: กำไรมันยังเพิ่มนะคุณไปดู NVIDIA ไปดูตัวใหญ่ๆเขาบอกเขาต้องขึ้นเนี่ยเพราะว่าแบ็กล็อกเขาเนี่ยมีคนเตรียมรอซื้อสินค้าเขาอีก2ปี3ปีเพราะฉะนั้นเขาจะตกได้ยังไงอ่ะใช่ป่ะแล้วบริษัทที่ซื้อเขาก็ตัวใหญ่ไม่เจ๊งหรอกก็ซื้อมีสัญญาซื้อแล้วก็รับไปเรื่อยก็พัฒนา AI ไปเรื่อยๆนะทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่จะแบบเฮ้ยเจ๊งละเหมือนสมัยปี2000ที่บอกหลายบริษัทเนี่ยพอเกิดวิกฤตเนี่ยมันเตรียมตัวเจ๊งเลยเพราะว่าก่อนจะเกิดวิกฤตมันก็จะเจ๊งอยู่ละเพียงแต่ว่ามันมีคนเอาเงินไปใส่พอเกิดวิกฤตคนเลิกใส่เงินก็เจ๊งแต่บริษัทพวกนี้มันใหญ่จนกระทั่งมันกำไรดีจนกระทั่งมันบอกมันไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ได้ กำไรก็หายแต่ว่ามันไม่เจ๊งเพราะมันก็จะมีหลายบริษัทที่บอกว่าเขาก็ยังอยู่ได้ไงใช่ไหมมันก็เลยเราก็ห่วงว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเสียโอกาสเงินสดเก็บไว้ตั้งกี่ปีละไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยได้เป็นผลได้ดอกเบี้ยแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เพราะถ้ายังคิดอันที่สองไงว่าที่หรือว่าเราก็จะเอาเงินส่วนบางส่วนนะก็ไปซื้อไอ้พวกนี้ก่อน
0: ทยอย
7: ซื้อไอ้พวก VI ที่มันแบบมั่นคงมากกำไรยังเติบโตจ่ายปันผลดีขึ้นทุกวันแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันจะหนักถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะขายของไม่ได้มันก็ขายทุกวันแล้วมันก็กำไรทุกวันมันก็ของพวกนี้จำเป็นก็ขายมันอาจจะลดนิดเดียวหรือแทบจะไม่ลด
0: อะ
7: ไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรซึ่งถ้าเราถ้ารอ 2-3 ปีเนี่ยอาจจะไม่คุ้มหรอกลงทุนตัวนี้ไปก่อนแล้วถ้าเราลงทุนตัวนี้ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดมันก็ลงบ้างเราก็เฉยๆเงินที่เหลือเราก็เอาไปซื
0: ้อ
7: ตัวที่มันเกิดไครซิสหมายก็เปลี่ยนไปค่อยไปลงทุนไครซิสลงทุนหุ้นที่มันเจอไครซิสแล้วมันลงหนักแล้วเราบอกว่าเราซื้อมันก็ยังพอได้ไงมันมีทางเลือกตรงนี้ตอนนี้ชั่งน้ำหนักอยู่นะวันนึงอาจจะบอกว่าเต๋าละลองแบ่งไปสักครึ่งนึงที่เงิน 100% ที่เรากะว่ารอใครเสียเนี่ยเอาสัก50อีก50ให้เป็นจอยพวกนี้ก่อนอ่าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ส่วนตัวนะถ้าใครจะทำตามไม่ทำตามเนี่ยจะมาโทษไม่ได้นะถึงเวลาลงไปแล้วหุ้นขึ้นไปอีกเยอะแยะจะมาพูดผิดต้องยอมรับนะว่าพอสอนเนี่ยคนที่คาดจ่ายเรื่องหุ้นเนี่ยตายหมดอ่ะถ้าคุณไปฟันธงอ่ะเละหมดแต่ว่าผมสังเกตดูนะคนฟันธงเนี่ยมันก่อนก็ดูบอกบริษัทนึงอ่ะนะไอโคสตาติจี้ใช่ไหมพุ่มเทเข้าไปคริปโตพุ่มเขาจนบ้าแล้วมันก็ลงทุกวันแล้วสุดท้ายจะตายไปยังไม่รู้เพราะฉะนั้นมันคุณอย่าไปฟันธงมากเลยตอนนี้ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนนะสงครามเกิดปุ๊บขึ้นมาแต่ว่าจริงๆบังเอิญนั้นไม่ใช่สงครามที่จะเป็นแบบอะไรขนาดนี้แต่เราไม่รู้ไงวันหนึ่งถ้าเมืองจีนบอกว่าเอ้ยยึดไต้หวันนะไอ้เรื่องใหญ่นะ
0: นน
7: เพราะว่าไอ้นี่กระทบแค่ผู้สัพพายเจนไอ้นี่ไปถึงโลกยิ่งหลานนี่จริงๆแล้วมันเข้าตอนนี้เข้าน้ำมันตอนนี้มันอเมริกาก็ผลิตเยอะกว่ารัสเซียก็ผลิตเยอะที่อื่นผลิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแต่มันโลกมันมีโอกาสเกิดแบบนี้อยู่จะมามันก็เลยจะต้องระวังไว้ตอนนี้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งหมดนะยังไงก็ตามอย่าไปทุ่มทั้งหมดแล้วคุณคิดใสๆว่าเฮ้ยสงครามจบต้องดีต้องอย่างนั้นแต่จริงเราคนที่ไม่เกี่ยวนะหรืออาจจะไม่จะเกิดสงครามอาจจะเกิดเรื่องอื่นขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้อะไรอยู่ๆดอกเบี้ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไม่ไหวแล้วอันนี้ก็หนักนะดอกเบี้ยขึ้นหนักๆตายเหมือนก
0: ัน
7: นะ
0: นี่เรายังกำลังลุ้นนะเพราะว่าเป็นเรื่องเงินเฟ้อเนาะอาจารย์ที
7: ่
0: กำลังมาแน่นอนแล้วก็ประธานเฟดท่านใหม่ด้วยอาจารย์เรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงเมื่อสักครู่อาจารย์บอกสเปคหุ้นไปแล้วนะที่อาจารย์บอกแข็งแกร่งได้เปรียบยั่งยืนกำไรเติบโตตัวใหญ่ปันผลต้องมีอันนี้คือทั้งในและต่างประเทศไหมคะอาจารย์สนใจที่เพราะอาจารย์ก็เคยเล็งต่างประเทศอยู่ด้วยเน
7: า
0: ะที่เราคุยก
7: ัน แต่ว่าอันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นในประเทศไทยเพราะว่า
0: ประเทศ
7: ต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่คือผมไม่เคยรู้จักหุ้นจริงๆมากนะแล้วหุ้นตัวใหญ่ระดับพวกนั้นเนี่ยนะโอ้กิจการมันเยอะจนเราไม่ไหวหรอกคุณไปดูพวกพ็อกเตอร์แกมเบิลพวกที่เป็นดักใช้ขายสินค้าประจำวันแต่โอ้โหสินค้ามันเป็นร้อยร้อยอย่างมันเราไม่รู้หรอกพวกเนี้ยนะเราก็ถ้าเป็นแนวที่อย่างนี้คุณต้องมั่นใจว่าจริงนะที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นจริงใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นประเทศไทยถ้าเป็นต่างประเทศก็ต้องไปไม่รู้นะผมดูอย่างอ่ะทุกตัวอย่างนะที่ผมเคยคิดแบบก็ลุยวิตตองไงอะไรเงี้ยนะที่เป็นระดับโลกแล้วก็มั่นคงอะไรแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนาทีเนี่ยผมว่าถ้าจะเล่น BI เนี่ยไปต่างประเทศยังยากแต่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างมันจะใหญ่เกินไปแล้วก็รุ่นเก่าแล้วมันก็ operation มันเยอะมากจนไม่ไหวนะก็เป็นเรื่องดูแต่นี่เป็นหลักการได้ไงหลักการถ้าคุณรู้จักหุ้นต่างประเทศที่เป็น VI จริงๆอ่ะผมว่าได้
0: ค่ะ
7: ผมว่าได้นะก็คืออย่างบางคนบอกนี่ไงไปซื้อXiaomiสิXiaomiเขาก็ขายสินค้าอย่างไรเขากำไรก็ว่าไปไม่เป็นไรแต่Xiaomiนี่มันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เป็น VI แบบนั้นนะเขาก็เป็นไฮเทคอยู่ นะก็ต้องคิดดูว่าถ้าเป็นไฮเทคเนี่ยถ้าเกิดไฮเทคพังเนี่ยเขาก็ต้องเละสถานเดียว
0: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆถือว่าเป็นกลยุทธ์อัปเดตเนาะอาจารย์สำหรับประเด็นเรื่องของ AI แล้วก็ VI ถ้าฟังแบบนี้เราก็มีลุ้นว่าจะกลับมาเป็นยุคทองของ VI ได้เหมือนกันหลังจากนี้แต่ต้องดูกันต่อไปนะอาจารย์ใช่ไหมคะค
7: ่
0: ะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์คะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
8: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสีอนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1/2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอ.นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอ.และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งมายังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูกาลปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
11: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยวันนี้วันจันทร์นะคะ22มิถุนายน2569นะคะก็รู้สึกแป๊บเดียวนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงเกือบจะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่6อีกแล้วนะคะก็จะผ่านไปละครึ่งปีนะมันก็เร็ววันเร็วคืนเร่งนะคะเร่งมากไม่รู้ว่าเร่งไปไหนเนาะบางคนก็บอกว่าดีแล้วให้ผ่านไปบางคนก็บอกว่าไม่ดีให้โลกมันหมุนแบบช้าๆหน่อยจะได้ดูอะไรที่แบบนั่นนานอะไรเงี้ยสำหรับคนที่อาจจะถ้าเบื่อบางคนไม่เบื่อโลกนะเดี๋ยวนี้ก็จะพูดถึงกันบ่อยนะคะเรื่องของคนที่แบบไม่อยากจะยุ่งกับใครอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะคุยมีอยู่คนนึงบอกว่าขนาดไปซื้อของนะแล้วไปเจอเพื่อนตัวเองอ่ะบังเอิญว่าเห็นก่อนก็เลยหนีหลบอะไรอย่างนี้นะคะเป็นกันแบบนี้แล้วจริงๆนะที่เขาเรียกกันว่า introvert อ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะอาการที่ว่านั้นเนาะปัจจุบันนี้เป็นกันอย่างนี้เยอะมากก็ไม่ยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้เป็นกันเยอะนะคะแต่ว่าต่างจากคนนี้เลยไม่ใช่คนนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่จีนนะคะคนนี้ก็ต้องการเขาต้องการให้คนเห็นเขาเยอะๆเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์ของจีนไปนั่งขอทานกลางถนนรับบริจาคผ่าน WeChat แล้วนะนี่ในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะที่จีนเนี่ยเจออะไรเยอะแยะมากมายล่าสุดนั้นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังคุกเข่าอยู่ริมถนนกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์เร็วมากนะคะเขาบอกว่าแล้วในตัวหุ่นยนต์จะเปิดเพลงแบบเศร้าๆด้วยนะแล้วก็ติดป้ายเป็น LED นะข้อความว่าต้องการค่าไฟอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีอันเนี้ย เขาเรียกถ้วยเหรอชามก็ได้สำหรับเงินบริจาควางอยู่ข้างหน้าแล้วที่สำคัญคือมี QR code สำหรับการรับเงินผ่าน WeChat Pay เหมือนกับขอทานทั่วไปเป๊ะมากนะคะนี่คือหุ่นยนต์ที่เห็นในคลิปนะคะก็เขาบอกว่าเหมือนกับหุ่นยนต์ตัวนี้กำลังหารายได้ด้วยตัวเองแต่ข้อมูลจากหลายหน่วยงานหลายแหล่งยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงการแสดงที่ถูกจัดฉากขึ้นว่าหุ่นยนต์เนี่ยก็ทำงานตามโปรแกรมของมนุษย์นั่นแหละก็กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าให้ทำท่าทางยังไงเสียงพูดแบบไหนการเคลื่อนไหวต่างๆถูกควบคุมโดยมนุษย์ทั้งหมดแต่ก็มันเหมือนขอทานจริงๆนะคะซึ่งที่น่าทึ่งคือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากนะประมาณแค่400,000กว่าเท่านั้นเนี่ยต่ำกว่าราคาหุ่นยนต์ประเภทเดียวกันเมื่อไม่กี่ปีก่อนเป็นอย่างมากนะคะก็เดินได้วิ่งได้รักษาสมดุลบนพื้นที่ขรุขระได้แสดงท่าทางซับซ้อนได้แล้วก็เห็นบอกว่าเนี้ยที่น่ากลัวสุดแสดงศิลปะการต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วอ้าวเผลอๆใครไปแกล้งหุ่นยนต์เตะกลับได้นะเดี๋ยวนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับยุคในปัจจุบันนี้นะคะก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็เริ่มห่างคนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็นี่แหละแม้แต่ขอทานก็คือตนหุ่นยนต์เลยนะคะไปคุยกับพี่ออสดีกว่านะคะตอนนี้เห็นบอกว่าไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะคะไปเจออะไรเยอะแยะมากมายในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์คุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com สวัสดีพี่ออสนะคะ
12: สวัสดีครับพี่ศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมก็
11: ค่ะ
12: ก็อยู่นอกสถานที่ไม่แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตโอเคไหมนะครับแต่คิดว่าหลังๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือเป็น 4G 5G 3G เนี่ยค่อนข้างโอเคอย่างค่อนข้างโอเคนะถ้าที่ได้ลองอยู่เพราะว่างานที่ผมทำส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าใช้ในงานถ่ายทอดสดใช้ในงานถ่ายทอดสดเนี่ยก็ต้องเป๊ะนิดนึงแล้วแต่งบ
11: มันจะ
12: ถ้าลูกค้าไม่มีงบ
11: จะมาวุ่นวายวุ่นวาดไม่ได้เนาะ
12: ครับมันก็อันตรายถ้าลูกแต่ว่าก็ต้องพยายามป้องกันแหละแต่ว่าเท่าที่ลองดูนะบางเรื่องผมอาจจะไปในหัวเมืองใหญ่มั้งก็สัญญาณ 5G ค่อนข้างดีอย่างไปหาดใหญ่ไปเชียงใหม่เงี้ยแต่เชียงใหม่สัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงแถวสนามบินไม่ค่อยดีเท่าที่ลองโรงแรมแถวๆไปทำงานโรงแรมแถวนั้นเนี่ยแล้วบางเรื่องมันก็ฝนตกหนักด้วยนะครับอาทิตย์นึงก็
11: มันเกิดอะไรขึ้น
12: ก็อินเทอร์เน็ตก็มีเซ่ๆบ้างก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับก็แต่ก็บังเอิญอินเทอร์เน็ตเซ่เนี่ยอินเทอร์เน็ตเซ่คือมันจะปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของยูเซอร์หรือผู้ใช้งานปกติอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่ามันสมมติดู YouTube ดู Facebook ดูอะไรเงี้ยมันอาจจะกระตุกปุ๊บนึงมันจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเป็นงานถ่ายทอดสดมันแค่เซ่แป๊บนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีบัฟเฟอร์มีอะไรซึ่งอาจจะทำส่งผลให้เน็ตคนดูเนี่ยอาจจะดูกระตุกบ้างนะครับมันก
11: ็
12: ลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ในบ้านเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ดีขึ้นเยอะดีกว่าหลายๆประเทศนะเห็นพี่ๆเพื่อนๆที่ไปต่างประเทศมาเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันหรือผมไปไม่กี่ประเทศเนี่ยโอเคแต่บางเอิญประเทศที่ผมไปเนี่ยค่อนข้างดีจริงอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอินเทอร์เน็ตดีเลยแหละ
11: แต่ว่าดีมากจริงๆ
12: แต่เขาไม่ได้เร็วฟรีปาสเขาเร็วทั่วเร็วแบบไม่ได้เร็วแบบว่าโอ้100เมตร200เมตรขนาดนั้นอาจจะเร็วสัก50
11: คือเสมอกันเร็วเสมอกันทุกเมืองทุกที่อย่างนี้หรอ
12: coverage area หรือพื้นที่การครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างดีมากแต่ว่าไม่ได้เร็วฟาสไม่ได้เร็วแบบพุ่งกระฉูดเหมือนอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยเร็วก็เร็วพุ่งกระฉูดเลยนะเร็วเป็นหลักหลายสิบเมกเป็นหลักร้อยเมกซึ่งต่างประเทศไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าผมอาจจะไปน้อยนะต้องออกตัวก่อนผมไปอยู่ไม่กี่ประเทศเลยไปแค่เคยไปแค่หลังๆก็ไปแค่ญี่ปุ่นกับเยอรมันแค่นั้นเองที่ได้ไปเคยไปเที่ยวนะนอกนั้นก็ไม่ได้เคยไปเที่ยวหรือไปทำงานอะไรเท่าไหร่นะครับก็มาช่วงนี้ผมเห็นบางเรื่องผมเห็นโพสต์อยู่อันหนึ่งซึ่งผมน่าสนใจผมว่ามันน่าสนใจเรื่องการสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของคนไทยนะของคนไทย ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและกสทช.
11: ค่ะ
12: นะครับ
11: ร่วมมือกัน
12: สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็เพราะฉะนั้นผมจบสถิติมาก็ส่วนตัวผมนะผมสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสถิติอยู่แล้วด้วยนะครับถึงแม้จบสถิติมาจบสถิติประยุกต์มาที่ประจำก้าวพระนครเหนือนะแต่ว่าโอเคทำงานสายคอมก็จริงผมเคยคิดจะทำเว็บไทยอะไรนะไทยสแตทหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวรวมไทยท็อปอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถิติเหมือนกันนะแล้วผมก็
11: แล้วนี่จบสถิติเหรอ
12: ใช่ใช่ครับผม
11: โอ้ยไม่รู้
12: ใช่ครับผมจบวิทยาศาสตร์ประยุกต์สถิติประยุกต์ที่จังหวัดพระนครเหนือเพราะฉะนั้นผมอะตอนแรกผมจะทำเว็บผมจำได้ผมมีความรู้เรื่องทำเว็บเนี่ยผมอยากตอนแรกผมกะจะทำเว็บที่รวบรวมสถิติต่างๆในประเทศไทยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เคยคิดจะทำนะแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วก็ปรากฏไปทำเว็บชื่อ thaiload.com ก็กลายเป็นเว็บที่เกี่ยวกับดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรพวกนี้ก็กลายเป็นอาชีพปลาทางคอมพิวเตอร์ไปเลยแต่ก็โอเคดีคนละอย่างเนาะอ่ะกลับมาเรื่องข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับการสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์อันนี้ตรงกับเราเลยนะผมว่าเขาทำมาก็ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันว่าสถิติของคนไทยในการเข้าฟังวิทยุหลายคนบอกวิทยุตายแล้วแต
11: ่
12: ผมว่ายังไม่ตายนะเพราะว่าผมอาจจะคิดไปเองว่าผมตอนนี้เราแต่วิทยุอยู่ไงเราเลยรู้สึกว่ามันยังไม่ตายเพราะว่า
11: ก็ยังไม่ตาย
12: เออ
11: ยังอยู่นี่นะ
12: เออผมขึ้นรถผมยังเปิดวิทยุอยู่เลย
11: ใช่ก็ได้ก็เราขับรถอยู่เราก็ต้องฟังวิทยุอ่ะ
12: ซึ่งโอเคคนยุคใหม่ก็อาจจะมี Apple Air CarPlay Android Play อะไรทั้งหลายแหละในรถแต่ผมว่านะบริบทการฟังวิทยุในรถแต่ผมเราอาจจะโบราณหรือท่านผู้ฟังไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าเวลาฟังในรถแต่ฟังไม่ต้องในรถแบบในฟังวิทยุนะไม่ว่าจะฟังเพลงหรือฟังข่าวเนี่ยผมเองอ่ะชอบฟังวิทยุเป็นรายการวิทยุมากกว่าเพราะอย่างเพลงนะสมมติเพลงชอบเราชอบที่แบบว่าไม่สามารถคาดเดาว่าได้ว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรแล้วเราก็จะได้ยินเพลงใหม่ๆตลอดเวลาในการฟังวิทยุอาจจะไม่ได้ใหม่ล่าสุดทิกแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีมูฟเมนต์หรือมันมีความเป็นธรรมชาติดีการฟังวิทยุนะอย่างรายการวิทยุอย่างเราเนี่ยนี่ไม่ได้เชียร์คลื่นเราเองนะแต่ผมรู้สึกว่าอย่างคลื่น 96.5 ของเราก็มีความหลากหลายในเนื้อหาเนาะฟังมันเหมือนคนคุยกันให้ฟังนะมันไม่เหมือนการฟังพอดแคสต์การฟังพอดแคสต์คนคุยให้กันคุยให้ฟังเหมือนกันนะแต่เป็นคนละแบบกันนะครับนะเรามาดูสถิติเรื่องการรับฟังรายการวิทยุหรือการฟังเพลงนะครับประชาชนตัวอย่างร้อยละ 43.6 ระบุว่ารับฟังรายการวิทยุและหรือฟังเพลงเช่นการรับฟังผ่านคลื่นวิทยุออนไลน์

0: คือปีที่แล้วปลายปีนะครับผมซึ่งเนี่ยข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ฟังมิวสิกสตรีมมิ่งถึง178.7นะครับแล้วก็
1: อืม
0: แต่ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่ได้ฟังรายการวิทยุหรือฟังเพลงเลยถึง56.4%
1: ค่ะ
0: ก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ
1: อือฮึ
0: นะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเป็นข้อมูลทั่วประเทศเลยนะครับโดยไม่ต้องเขาบอกเขาถามเลยว่าฟังหรือไม่ฟังเอาตรงไปตรงมาเลย
1: ค่ะ
0: คนส่วนใหญ่
1: อือฮ
0: ไม
1: ึ
0: ่ได้ฟังครับไม่ได้ฟังถึง
1: อ๋
0: 56.4%ครับไม่มีการ
1: ก็อาจ
0: ร
1: จะ
0: ับ
1: มีกิจกรรมอื่น
0: ใช่
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับ
1: ม
0: แ
1: ค
0: ล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ถ้ารูปแบบแต่โอเคไม่รับฟังส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฟังวิทยุหรือฟังเพลงอะไรบนออนไลน์เป็นฟังวิทยุรายการวิทยุหรือรายการเพลงบนวิทยุเนี่ย
1: อื
0: ไม
1: อ
0: ่ค่อยได้ฟังแต่ว่าโอเค
1: ค่ะ
0: ส่วนที่รับฟังที่เขาได้ฟังเนี่ย43.6%เขาบอกว่าฟังส่วนใหญ่นะคนที่ฟังนะก็จะฟังผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งหรือพวกSpotify พวกออนไลน์ทั้งหลายแหละที่ Tidal หรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งคนเนี่ยจะรับฟังเพลงผ่านผมว่า YouTube ก็อาจจะเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งด้วยนะก็น่าจะ
1: อืม
0: 78.7%อันนึงน่าสนใจคลื่น FM คลื่น FM ที่เราอยู่ตอนนี้90.5เนี่ยรูปแบบการรับฟังถ้าคนเขาฟังวิทยุหรือฟังเพลงนะครับเขาจะฟังผ่านคลื่นวิทยุอยู่ประมาณ31.2%
1: อือ
0: นะครับก็ฟังน้อยอยู่เหมือนกันนะก็31.2%แล้วก็ฟังวิทยุออนไลน์อันนี้ของคลื่นเราก็มีออนไลน์ด้วยถูกไหมฟังแค่ประมาณสิบเปอร์เซ
1: ม
0: ็
1: ี
0: นต์
1: ค่ะใช่
0: มีประมาณ10%นะครับแล้วก็ฟังคลื่น AM 5.2%ครับอันนี้คือทั่วประเทศเลยนะก็คนฟังวิทยุน้อยลงเรื่อยๆแต่ยังไม่ตายนะจ๊ะยังมีคนฟังอยู่บ้าง43.6%แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ฟังก็จะฟังผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับผมอ่ะต่อมาเอาดูเรื่องการดูโทรทัศน์ดีไหมคุณถือใจดูโทรทัศน์ไหมครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังดูอยู่ไหม
1: ไม่ดูเลย
0: เออเนาะเร
1: ไ
0: า
1: ม่
0: มา
1: ดูโทรทัศน์เลยจริง
0: ไม่ได้ดูเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของ
1: ๆใช่ค่ะ
0: คนไทยส่วนใหญ่นะครับซึ่งคุณถือใจอาจจะเป็นคนส่วนน้อยหรือคนส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาฟังกัน
1: ใช่ทำไมเราไม่ได้ดูโทรทัศน์เลยอ่ะ
0: งานเยอะไงช
1: ค
0: ่ว
1: ่
0: ง
1: ะ
0: นี้งาน
1: ก
0: เย
1: ็
0: อะใช่ไหมเพราะท
1: ใช่
0: ำหลาย
1: ใช้
0: ธุร
1: ใช้
0: กิ
1: แต
0: จ
1: ่จอคอมอย่างเดียว
0: อ๋อ
1: ก็ไปดูย้อนหลังเอานี่แม้แต่วอลเลย์บอลก็ดูย้อนหลัง
0: อืมแต่ว่าโลกไม่ดูเนาะ
1: แต่ว่าก็ดูข่าวก็ดูข่าวว่าโอเคก็เขาแข่งทีมไหนแต่ว่าไม่ดูเป็นกิจลักษณะเป็นครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ได้ดู
0: อืมอ่ะแล้วเขาถามประชาชนนะครับว่าถ
1: ค
0: า
1: ่
0: ม
1: ะ
0: เลยว่าได้รับชมหรือไม่รับชมรายการโทรทัศน์เขาคนส่วนใหญ่ยังรับชมโทรทัศน์อยู่ที่83.7%ครับคนที่ไม่รับชมอย่างคุณศรีวิไลเนี่ยมีแค่ประมาณ16.3%ที่ไม่ได้รับช
1: น้อ
0: ม
1: ยเ
0: โ
1: ห
0: ท
1: รอ
0: ร
1: ใช่ไ
0: ท
1: หม
0: ัศน์
1: นี่เป็นส่วนน้อยเหรอ
0: ใช่คร
1: โ
0: ั
1: อ
0: บ
1: ้
0: คุณเป็นคนกลุ่มน้อยครับคนส่วนใหญ่ยังรับชมรายการโทร
1: ยัง
0: ท
1: ร
0: ัั ศ
1: บ
0: น์
1: ช
0: อย
1: ม
0: ู่
1: อย
0: ค
1: ู
0: ร
1: ่
0: ับใช่ครับผม
1: ยิ่ง
0: ซึ
1: ต
0: ่
1: องนนี้ต้องชมฟุตบอลโลกเนาะ
0: ใช่ใช่ซึ่งการรับชมรายการโทรทัศ
1: ค
0: น์
1: ่ะ
0: เนี่ยโทรทัศน์เนี่ยเขารับชมมันจะมีหลายแพลตฟอร์มที่ให้รับชมใช่ไหมปรากฏว่าอันดับหนึ่งเขารับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมครับดูท
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: วีผ่านกล่องดาวเทียม48.4%
1: ค่ะ
0: เยอะที
1: อ
0: ่สุดเลยนะครับ
1: ค่
0: ระ องลงมาครับอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันครับก็คือจะดูผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านไอตัวแอปอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น True หรือ AS หรืออะไรหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เป็นการดูทีวีครับดูถึง46.7%อันเนี้ยบ้านผมก็ดูผ่านไอตัวอินเทอร์เน็ตนี่แหละ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ดูผ่า
1: ค่
0: น
1: ะ
0: สัญญาณทีวีดิจิทัลนะครับหรือทีวีภาคพื้นเนี่ยดูถึง39.2%ก็ดูนะครับแล้วก็กล่องรับสัญญาณ
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: ทีวีประมาณ8.2%ก็น้อยเคเบิลทีวีก็น้อยอยู่นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยังดูทีวีคนไทยนะคนไทยเนี่ยดูทีวีเป็นส่วนใหญ่ก็ยังดูทีวีอยู่นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมดูจากกลุ่มอายุเนี่ยคนยิ่งอายุเยอะก็จะดูเยอะครับอายุ50 กว่า30 กว่า50 กว่า60 กว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะดูทีวีทั้งนั้นนะครับ

0: แล้วก็ส่วนใหญ่โอเค
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะดูผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตทีวีหรืออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็โอเคมันก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะเวลาเราทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยบางทีอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะยังอิงจากช่องทีวีนะครับผมอ่ะต่อมาครับนอกจากชมทีวีแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอีกข้อที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกำลังเปิดข้อมูลดูนิดหนึ่งก็คือ
1: ค่ะ
0: ดูทีวีการรับชมเนื้อหารายการฟรีครับหรือฟรีคอนเทนต์ทางออนไลน์ครับนะครับโดยทั่วไปการรับชมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะชอบรับชมฟรีคอนเทนต์ทางออนไลน์เนี่ยรับชมถึง 73.6% ครับก็
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ื
1: ะ
0: อว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในการรับชมรายการฟรีต่างๆออนไลน์มีอะไรบ้างอ่ะ Facebook Live YouTube Live หรือการดู TikTok TikTok อะไรทั้งหลายแหละหรือการดูผ่าน YouTube การดูผ่านอะไรก็แล้วแต่รายการข่าวรายการเพลงรายการบันเทิงทั้งหลายแหละเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังรับชมอยู่ประมาณ73.6%นะครับผมเรามาดูความถี่ครับคนจำนวนมากเลยดูทุกวันอย่างเราก็ดูทุกวันเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยดูรายการประเภทดูรายการฟรีบนแพลตฟอร์มต่างๆนะดูเนี่ยดูผ่านโทรศัพท์มือถือดูผ่านแท็บเล็ตดูผ่านทีวีดูผ่านสมาร์ททีวีอะไรเนี่ยคนส่วนใหญ่ดูทุกวันครับ60.1%ก็แปลว่าคนชอบดูเยอะนะครับผมก็ส่วนใหญ่ดูผ่านเครื่องมืออะไรครับทุกคนส่วนใหญ่ดูทุกวันแน่นอนผมก็ดูทุกวันคุณถืออะไรก็ดูทุกวันเนาะดูคอนเทนต์ฟรีเป็นเนื้อหาฟรีที่ไม่ใช่เนื้อหาเสียตังค์ที่มันแยกกันนะครับเนื้อหาเสียตังค์อย่างพวกดู Netflix หรือดูผ่านแพลตฟอร์มที่เสียตังค์ต่างๆนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่นี่คือคอนเทนต์ฟรี Facebook YouTube TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ครับถึง 92.3% ครับเขาดูคอนเทนต์ฟรีพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยดูผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแน่นอนนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือดูผ่านสมาร์ททีวี 4.7% เรียกว่าน้อยมากอันดับ1อันดับ2ต่างกันมากเอาง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับดูคอนเทนต์ฟรีผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วประเภทล่ะอันนี้น่าสนใจคนส่วนใหญ่ดูคอนเทนต์ฟรีผ่านออนไลน์เนี่ยเขาดูประเภทรายการแบบไหนมากที่สุดอันนี้น่าสนใจอันดับหนึ่งนะครับ68.9%เลยเป็นรายการข่าวครับคนชอบดูข่าวนะซึ่งเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าบันเทิงน่าจะเยอะนะวาไรตี้บันเทิงเลยปรากฏว่าข่าวเยอะที่สุดครับ68.9%เฮ้ยแต่อันดับสองนี่สูสีครับห่างกันแค่อันดับหนึ่ง68.9ใช่ป่ะอันดับสองนี่68.7ต่างกันนิดเดียวเรียกว่าแทบไม่ต่างกันดีกว่านะครับอันดับสองคือละครและซีรีส์ครับผมเนี่ยอยู่ทั้งหนึ่งและสองเลยหนึ่งก็คือชอบดูข่าวการเมืองตรงผมชอบดูข่าวการเมืองข่าวไอที
1: อยู่ทั้งสองกลุ่ม
0: ผมอยู่ในชอบดูข่าวเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ก็ยังติดละครซีรีส์อยู่เหมือนกันแต่เป็นซีรีส์แนวตั้งนะนี่ของฟรีนะพูดถึงของฟรีนะก็คือซีรีส์แนวตั้งผมก็ดูเยอะอยู่เหมือนกันสนุกดีเหมือนกันดูทุกวันวันละเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับอันดับสามก็เป็นรายการวาไรตี้อันดับสี่ภาพยนตร์มันมีฟรีด้วยเหรออันอาจจะเป็นพวกหนังสั้นอย่างที่ผมว่าหรือมั้งแล้วก็อันดับห้ารายการกีฬาผมดูหมดเลยนะกีฬาผมก็ดูเพราะว่าผมก็ต้องติดตามข่าวนะว่าลิเวอร์พูลผมซื้ออะไรซื้อใครมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่ะต่อมาครับดูแพลตฟอร์มครับที่คนชอบดูรายการฟรีนะรายการฟรีที่ยังไม่เสียตังค์นะอันดับหนึ่งเป็น YouTube ครับYouTube นี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองคือ TikTok ครับอันดับสามคือ Facebook อันดับสี่คือ IG หรือ Instagramและอันดับ5เนี่ยเป็นอื่นๆอย่างพวก X พวกแพลตฟอร์ม X หรือแพลตฟอร์มอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันดับ5ไปนะครับผมก็ผมก็ดีนะผมว่ามันก็ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับตัวเลขพวกนี้นะครับเพราะว่าการที่คนดูคอนเทนต์เยอะๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเราก็ในแง่ของการทำการตลาดหรือการทำออนไลน์เนี่ยก็น่าจะคอยดูไว้อย่างการซื้อโฆษณาผมว่าในรายการตอนทุกคนมักจะมองว่าซื้อโฆษณาเนี่ย

0: รายการออนไลน์น่าจะกำลังได้รับความนิยมแต่รายการออนไลน์ค่อนข้างจะก็เรียกว่าจะค่อนข้างสู้กันเยอะนะครับราคาถูกถูกแพงอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจครับคือการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง
1: อ๋อ
0: แบบท
1: อ
0: ี่คุณศิวิไลบอก
1: อัน
0: เล
1: เน
0: ย
1: ี้
0: ช
1: ย
0: อบดูย้อนหลัง
1: เราอยู่ในกลุ่มนี้ใช่เราอยู่ในกลุ่มนี้เออค่ะ
0: ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่นะก็ถามว่าการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังเนี่ยคุณดูหรือไม่ดูชมหรือไม่ชมปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับชมรายการทีวีย้อนหลัง
1: อ้า
0: เห
1: ว
0: มือนผ่านแล้วผ่านเลยไม่ดูย้อนหลัง
1: ไม่
0: ด
1: น
0: ู
1: ิย
0: น้
1: ม
0: อย
1: เออ
0: ไม่ค่อยรับชมถึ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: 66.2%ครับในขณะท
1: อ
0: ี
1: ื
0: ่คนที่ร
1: ม
0: ับชมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33.8ครับก็คือเหมือนกับ
1: ค่
0: ระ ายการมันมาแล้วถ้าไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูแต่ของผมก็
1: เออ
0: จะนี่คือรายการโทรทัศน์นะครับไม่แต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูข้อมูลอุปกรณ์หลักโอเคก็คือรายการโทรทัศน์ย้อนหลังนะครับอุปกรณ์หลักที่ใช้
1: อื
0: ใน
1: อฮ
0: การ
1: ึ
0: รับชมโอเคคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับชมถูกไหมแต่ว่าถ้ารับชมเนี่ยส่
1: คว
0: น
1: ่
0: ใ
1: ะ
0: หญ่ก็รับชมวันละในการรับชมต่อสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งจะดูประมาณ1-2 วันต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็39%ก็เรียกว่าไม่ค่อยรับชมแต่ถ้ารับชมก็จะประมาณ1-2 วันต่อสัปดาห์นะครับผมอุป
1: ค
0: กร
1: ่ะ
0: ณ์หลักที่ใช้ในการรับชมย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลังนะครับแน่นอนครับอันดับหนึ่งก็ยังไงก็ต้องเป็นโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งแน่นอนทุกอันส่วนใหญ่คนก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการดูรายการโทรทัศน์ย้อนหลังนะครับประเภทที่รายประเภทรายการที่รับชม5 อันดับแรกครับถ้าอันดับแรกของรายการที่คนชอบดูย้อนหลังนะคือละครและซีรีส์70%ครับเอ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ก็คือซีรีส์อาจจะดูไม่ทันเนาะก็กลับมาย้อนดูย้อนหลังเอาก็ประมาณ24%อันดับสองรายการข่าวครับอันนี้ผมก็ชอบดูโอเครายการข่าวอันนี้คือดูแบบย้อนหลังนะก็คือรายการผ่านไปแล้วแล้วค่อยมาดูเพราะว่ามีรายการข่าวหลายๆรายการมันอยู่ในช่วงเวลาที่เราทํางานหรืออยู่ในช่วงเว
1: ใช
0: ลา
1: ่
0: ที่ผมต้องเล่นกับลูกเลี้ยงลูกเล่นลูกตอนเย็นๆรายการข่าวก็ชอบมาตอนหัวค่ำใช่ไหมบางทีผมก็ไม่มีเวลาดูก็ต้องเล่นกับลูกนะก็ถึง2-3 ทุ่มอ่ะผมถึงจะเริ่มจะนอนอ่ะก็อาจจะมีเริ่มมาฟังรายการข่าวบ้างแต่ก็พยายามจะฟังให้มันน้อยลงนะเพราะว่าฟังแล้วเริ่มเครียดฟังแล้วเครียดนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: เป็นไหมแต่ว่าเอ้ยแต่ไม่รู้หลายท่านเป็น
1: อิ
0: ไห
1: น
0: ม
1: อินคือข่าวเหรอ
0: แต่หลังๆผมเริ่มไม่โอเคอาจจะมีอินบ้างไม่อินบังเอิญข่าวในสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมามันเฉี่ยวมันมีความมันเริ่มมีคนรู้จักผมได้รับผลกระทบจากข่าวแล้วไงแต่เราไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวดราม่าชันก็คือเพื่อนๆเริ่มรู้จักเริ่มกระทบต่อรู้จักการเริ่มกระทบต่อการคนในข่าวประมาณนั้นก็เลยอาจจะมีอินบ้างใน1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยจะงดเสพข่าวไปดูหนังจีนดีกว่านะครับประมาณนั้นเพราะว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ฝั่งนู้นก็รู้จักเราฝั่งนู้นก็ลูกค้าเราอะไรเงี้ยมันเครียดไปนิดนึงก็เลยงดเสพข่าวไปพักหนึ่งในช่วงนี้นะครับผมก็และการกีฬา
1: ค่ะ
0: ก็ยังติดตามฟุตบอลโลกอยู่บ้างนะครับโอ้ญี่ปุ่นเล่นดีนะญี่ปุ่นชนะอีกแล้วนะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะการที่ญี่ปุ่นเล่นเล่นฟุตบอลโลกคราวนี้ได้อย่างน่าสนใจก็กีฬาก็น่า
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: นใจนะครับในเรื่องของกีฬาในการรับชมนะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมขอไปดูอีกหัวข้อนึงที่น่าสนใจไหมรายการตามผังรายการก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายการข่าวรายการอะไรทั้งหลายคนส่วนใหญ่ก็ยังดูทีวีครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินโฆษณาส่วนใหญ่ก็ยังไปทีวีแหละแต่วิทยุก็อาจจะดูจางๆน้อยลงไปนิดนึงแต่ว่าวิทยุก็ยังอยู่บางคนผมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งผมว่าเป็นแง่คิดที่ดีนะอาจารย์
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้กระแสของการทำหนังสือมันดรอปลงเยอะคนอ่านหนังสือน้อยลงใช่ไหมปรากฏว่าอาจารย์ก็บอกดีเลยเขาเขียนหนังสือเลย แล้วปรากฏว่ามันตีกลับครับกระแสตอนนี้คนชอบอ่านหนังสือ

0: งานหนึ่งงานสัปดาห์หนังสือคนยังซื้อหนังสือเยอะอยู่ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสว่าคนอ่านหนังสือน้อยลงใช่ไหมอ่านหนังสือเป็นเล่มๆน้อยลงแต่ว่าการบอกดีเลยให้กระแสส่วนใหญ่เขาไปเทในออนไลน์หรืออะไรว่ากันไปให้เขาทําไป
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ว่าอาจารย์ท่านนั้นน่ะเขาก็เขียนหนังสือเป็นเล่มๆๆแล้วก็ขายดีด้วยเพราะว่าคู่แข่งน้อยเพราะคนห
1: อ
0: ัน
1: ื
0: ไป
1: อ
0: ทำอีบุ๊กปรากฏว่าตอนนี้อีบุ๊กตายกันเกลื่อนเลยคือคนไม่ค่อยอ่านอีบุ๊กด้วยถูกปะคนไม่ค่อยอ่านอีบุ๊กด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนกันผมว่าอย่างวิทยุเหมือนกันคนโอเคส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างคนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าโอเคคนก็ฟังออนไลน์ทีวีปรากฏว่าจากสถิติปีที่แล้วที่บอกมาทีวีคนก็ยังดูเยอะอยู่ดูเยอ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ในการทีวีเพราะคอนเทนต์ต่างๆก็ยังมีอยู่ครับยังไปได้เรื่อยๆผมว่ามันก็เป็นข้อมูลที่จริงๆข้อมูลกระแสกับข้อมูลแต่ว่าโอเคอันนี้เขาเรียกว่า sampling rate หรือจะตัวคนจำนวนประชากรที่ใช้ในการวัดของตัวรีพอร์ตตัวเนี้ยผมว่ามันก็30,000กว่านะครับคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำตัวเนี้ยผมว่าน่าสนใจแล้วก็มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างกันนะครับก็มันสะท้อนกับอีกอันหนึ่งอันนี้ผมยังสับสนอยู่ว่ายังไงนะไอ้ที่เขาบอกว่าสิทธิ์ทีวีดิจิทัลที่เขาจะต้องมีมาใหม่แต่ยังไม่มีเหลืออะไรแผนยังไม่มาว่าจะมีการประมูลใหม่หรือ
1: ค
0: เปล
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ชัดเนาะ
1: อ๋อ
0: เราต้องรอ
1: ยั
0: ต
1: ง
0: าม
1: ยัง
0: ข่า
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: เราต้องรอตามข่าวอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยว่าทีวีดิจิทัลเนี่ยมาตอนแรกมีทีวีไม่กี่ช่องพอมีมาเยอะๆเนี่ยคนก็ประมูลกันมันแพงเนาะแล้วก็มีปัญหากัน
1: ใช่
0: หลาย
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ่องเหมือนกันซึ่งก็
1: อื
0: เดี๋ยวต้
1: ม
0: องรอดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะคือออนไลน์มันทําได้แต่การแข่งขันเยอะครับ
1: ใช่
0: การแ
1: ค
0: ข
1: ่
0: ่
1: ะ
0: งขันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: อื
0: ที
1: ม
0: วีหลักก็ยังสําคัญอยู่คนก็ยัง
1: แน
0: ด
1: ู่ น
0: เย
1: ออ
0: ะ
1: น
0: อยู่ใช่ไหมครับผมก็
1: ค่ะ
0: ปร
1: เ
0: ะ
1: น
0: ม
1: าะ
0: าณนี้ก็ผมคิดว่า
1: ใช่
0: เน
1: ค
0: ื้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: หาที่เป็นการสํารวจการเข้าถึงสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือออนไลน์เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่สนุกเสมอสำหรับคนที่ชอบตัวเลขอย่างผมเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟัง
1: อื
0: น่าม จะได้รับประโยชน์จากคอนเทนต์ในวันนี้ที่ผมเตรียมมาให้ไม่มากก็น้อยครับผม
1: ใช่ค่ะคืออะไรก็ตามนะคะคือขอให้คนทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะคนไทยได้เข้าถึงแบบเท่าเทียมเนาะทุกคนต้องได้รับโอกาสใช่ไหมอย่างเนี้ยที่เราใช้กันอยู่ก็เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเครื่องมือทางเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะคะเราไปไหนเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยสะดวกสบายสัญญาณก็ดีมากเลยเนาะนี่แหล
0: ใ
1: ะ
0: ช่ครับผม
1: ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์นะคะที่ต้องแต่ว่าอย่าลืมเนาะการใช้สื่อการอะไรก็ตามก็ต้องแบบมีวิจารณญาณด้วยนะไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นปัจจุบันนี้มันเยอะมากนะพี่ออสเนาะ
0: ออนไลน์เนี่
1: เ
0: ย
1: ออ
0: ออนไลน์
1: ใ
0: บ
1: ช
0: าง
1: ่
0: คน
1: ค
0: เ
1: ่
0: ข
1: ะ
0: ้าใ
1: ล
0: จ
1: ะเม
0: ว่
1: ิ
0: า
1: ด
0: ออ
1: ก
0: น
1: ัน
0: ไล
1: ป
0: น
1: ร
0: ์
1: ะ
0: ท
1: มา
0: ำ
1: ท
0: อะไร
1: กัน
0: ก็ได
1: บ
0: ู้
1: ลลี่กันจริงๆยังไม่ได้นะคะ
0: ใช่
1: ใ
0: ค
1: ห
0: ร
1: ้
0: ับ
1: คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะ
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: อ่ะวันจันทร์หน้ากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะพี่ออสเวลาเดิมนะคะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรรัชการมุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com นะคะเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้ในช่วงแรกนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึม

0: ลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO Cozy สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆ กับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
5: มาช่วงที่สองของรายการกันต่อนะคะกระทรวงพาณิชย์กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะมีการจัดกิจกรรมนำเสนอแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากการจัดโครงการฝึกอบรมนะคะในส่วนของหลักสูตรการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานนะคะให้กับทางพาณิชย์จังหวัดในทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับในเรื่องนี้ภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจการค้าไทยเข้มแข็งเป็นธรรมเติบโตอย่างยั่งยืนหรือว่า MOC Plus นะคะโดยจะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัดขออภัยโดยจะมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนทัดการทำงานแบบมองจากผลลัพธ์ย้อนกลับนะคะหรือว่า working backward นะคะเริ่มต้นจากความต้องการแล้วก็ปัญหาของประชาชนก่อนหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวตั้งแล้วจึงนำ AI เนี่ยค่ะไปรวมถึงเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนะคะไปออกแบบนวัตกรรมการบริการเชิงรุกซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มอบนโยบายการทำงานแก่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไปแล้วแล้วก็ได้ฟังการนำเสนอในเรื่องของข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้แทนพาณิชย์จังหวัดจำนวน5กลุ่มหลักโดยเป็น5กลุ่มโครงการหลักนะคะที่จะมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมรับฟังและก็ในโอกาสนี้นะคะก็จะมีตัวแทนพาณิชย์จังหวัดนั้นได้มีการนำเสนอโครงการเชิงลึกแบบบูรณาการร่วมกันนะคะหรือว่า One Ministry ดังนี้นะคะ 1. การบริหารจัดการข้าวไทยทันสมัยและแม่นยำ 2. ผ้าทอไทยสู่สากลค่ะ 3. Food Connect to Future Food สู่สากลนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 4. Local to Global นะคะสินค้าไทยจากชุมชนสู่ชั้นวางระดับโลกและ5การบริการไทยก้าวไกลยั่งยืนซึ่งทางรัฐมนตรีสุภจีบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนั้นได้ร่วมกันคิดนอกกรอบแล้วก็นำเสนอแนวทางการทำงานใหม่ๆที่สามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและสะท้อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งถือว่าเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูบานแรกของการรับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่หากพื้นที่ที่ไม่สามารถสะท้อนข้อมูล กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้ส่วนกลางรับทราบได้อย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้

0: การเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จึงขอให้ภาครัฐทุกจังหวัดนะคะทุกแห่งได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งยึดหลักการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภายในแล้วก็ภายนอกกระทรวงด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การดำเนินงานนั้นเกิดผลสำลิดสูงสุดนั่นเองค่ะนี่เป็น เรื่องของโครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนะคะสำหรับSmart Commerce ที่มีการนำเทคโนโลยี AI พร้อมกับบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะคะก็น่าสนใจนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนใครที่มีอาการปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดและแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดนะคะใครที่สนใจก็สั่งซื้อตอนนี้ได้เลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้หลายคนก็รอในส่วนของเศรษฐกิจเนาะหลังจากที่ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ผ่านไป20 กว่าวันเนาะตั้งแต่วันที่1นะคะหลายคนบอกว่าช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนก็อาจจะดูเงียบๆหน่อยไม่ได้คึกคักเหมือนกับช่วงต้นเดือนเนาะอาจจะไปคึกคักอีกครั้งนึงนู่นเลยนะคะวันที่1วันทุกวันที่1ถึงวันที่เอาวันที่10แล้วกันเนาะเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าไม่ได้ใช้จ่ายเนาะสำหรับในช่วงแบบทุกวันนะคะจนหมดปั๊บเดียวนะ 1,000 รวมถึงเงินที่เราเติมเข้าไปด้วยอีก 40% เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้หมดในช่วง5วันแรกบางคนก็อาจจะขยายไปได้ครึ่งเดือนนะคะ15วันก็มีนะแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้เหรอคะร้านค้าเองก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีใครใช้โครงการกันเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเงินหมดนะคะเดี๋ยวรอเติมกันในวันที่1ค่ะ1กรกฎาคมนะคะอีกกี่ครั้งอีกประมาณ3ใช่ไหมคะที่รัฐบาลดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าณขณะนี้ก็อาจจะคึกคักอยู่ในส่วนของทางโซเชียลเนาะโดยเฉพาะใน TikTok ใช่ไหมคะที่มีการขายของไลฟ์สดกันโอ้โหบางทีเราเห็นเช้าตื่นขึ้นมา4-5นี่นะคะโอ้แม่ค้าก็ยังไลฟ์สดขายของแล้วขายได้ด้วยนะเอาจริงๆเนาะมีหลายคนก็ชื่นชอบให้ความสนใจนะในแต่ละช่องนะคะตอนนี้กดในการไลฟ์สดของช่องTikTok นะคะอันเนื่องมาจากกรณีที่คุณชมพู่อารยาเนี่ยค่ะก็ไปสมัครบัญชี TikTok แล้วใช้ชื่อบัญชีว่าชมอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะชมมิสอะไรสักอย่างนี่แหละก็มีคนติดตามอยู่น่าจะเป็นล้านมั้งนะ900,000นะ900,000กว่าใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มไลฟ์สดมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็ล่าสุดของล่าสุดเลยเนี่ยชมพู่เธอลุกขึ้นมาไลฟ์สดชงชาเขียวผ่านบัญชี TikTok ในช่วงเช้าทุกครั้งปรากฏว่ามีคนเข้าชมประมาณ10,000 กว่าเนาะ 15,000 แล้วบางครั้งเนี่ยมีลูกๆเนาะแน่นอนแต่ละคนก็เป็นขวัญใจของ FC อยู่แล้วเนาะทั้งน้องเกลแล้วก็แฝดสายฟ้าพายุก็เหมือนจะเข้ามาร่วมในช่องไลฟ์สดของแม่เกือบทุกครั้งซึ่งในฐานะที่เป็นมือใหม่ยังไม่เข้าใจกฎกติกาของทาง TikTok เนี่ยโดยเฉพาะการปล่อยช่องไลฟ์เห็นสินค้าที่ไม่ได้ปักตะกร้านะคะหรือว่ามีลูกสาวออกมาไลฟ์คนเดียวโดยไม่มีผู้ปกครองทำให้ช่องปลิวได้นะคะไปขนาดไลฟ์เลยค่ะบางครั้งช่องไลฟ์ก็ไม่ปลิวแต่ว่าถูกโดนระบบ งดสั่งของขวัญแทนมันเป็นอย่างนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจกฎกติกานี้จริงๆก็มีเนาะกฎการไลฟ์สดของ TikTok เนี่ยมันมีข้อห้ามว่าไม่อัดคลิปหรือว่าไลฟ์สดในรถอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นขณะรถวิ่งหรือว่าขณะจอดเขาก็บอกว่าไม่ได้อันนี้คือกฎไลฟ์สดนะอันที่สองไม่ใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาขณะถ่ายคลิปนี่ข้อที่สองเนาะข้อที่สามชุดที่บ่งบอกถึงเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลตำรวจคุณครูเดี๋ยวนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะคะไปใส่ไลฟ์สดไม่ได้แล้วชุดไหนที่เห็นปุ๊บรู้เลยคนนี้เป็นพยาบาลรู้เลยคนนี้เป็นหมอเป็นตำรวจเป็นคุณครูอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ในการไลฟ์นะคะแล้วก็อย่าให้เห็นโลโก้จากแพลตฟอร์มอื่นอยู่ในคลิปโดยเด็ดขาดหรือว่าอยู่ในไลฟ์ของเรานอกจากโลโก้ของทาง TikTok เท่านั้นอันนี้กฎข้อที่4กฎข้อที่5ห้ามมีเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีโอ้18เลยเนาะอยู่ในคลิปและในไลฟ์สดเพียงลำพังคือถ้ามีพ่อแม่อยู่ด้วยได้คือหลายคนบอกโอ้โหช้ำๆเลยบ้านโมเน่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้พ่อแม่อยู่ด้วยนะคะได้นะคะแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่เด็กอยู่ลำพังอายุต่ำกว่า18ไม่ได้นะแต่ว่าเราเคยเห็นมีเด็กอะวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ไลฟ์สดอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าถึง18หรือยังแล้วก็ข้อที่6ค่ะห้ามโชว์ร่องอกและสะดือใช่ไหมสโป๊ะเปลือยแบบนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะบางคนโชว์แบบว่าร่องอกโชว์สะดืออย่างเงี้ยไม่ได้เขาใช้คำว่าโป๊ะเปลือยทำไม่ได้แล้วตอนนี้ทาง TikTok เขาจะให้AI เนี่ยจับนะคะช่องอาจจะปลิวได้เหมือนกันอันนี้ถ้าใครทำก็สุ่มเสี่ยงนะคะบางคนก็เลยบอกรู้แล้วก็เลยไม่ทำไม่แต่งตัวโป๊แล้วนะในการออกไลฟ์สดนะคะและข้อที่7ไม่อัดคลิปในสถานที่ราชการที่มีโลโก้ของหน่วยงานราชการไม่ได้ข้อที่8ในคลิปห้ามมีการกระทำรุนแรงใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่เป็นกฎของTikTok นะสำหรับปีนี้69นะก็เลยทำให้ช่องของคุณชมพู่อารยานะคะปิวเลยนะก็เหตุผลก็เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยมือใหม่ทั้งหลายก็บางทีอาจจะยังไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินยังไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เผลอทำอะไรที่แบบเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้ก็ว่าอะไรก็ตามเนาะที่ศิลปินดาราคนรู้จักนะคะที่เป็นอินฟูอยู่ก่อนแล้วเนี่ยนำมาขายเนี่ยอุ้ยทุกอย่างขายดีหมดเลยนะจะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคนก็จะให้ความสนใจนี่คือความได้เปรียบของคนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนะคะอาจจะได้เปรียบจากแม่ค้าคนอื่นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้มีอยู่อันนึงเขาบอกว่าใครขายก็ขายได้นะไอตัวของเล่นยอดฮิตที่ครองใจคนทุกวัยนะคะเป็นแม่ค้าก็อยากจะขายของที่แบบขายแล้วคนรู้จักขายแล้วขายได้ได้กำไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ที่ขายดีคือของเล่นหน้าตาน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปขนมปังสัตว์เลี้ยงผลไม้นะคะนั่นคือสกอตชี่ค่ะมันคืออะไรก็ไอตัวนี้แหละนะของเล่นยอดฮิตณปัจจุบันนี้นะคะก็พอเรามาจับแล้วเนี่ยออกแรงบีบนิดนึงจนมันยุบตัวแล้วมันก็จะค่อยๆคืนตัวกลับมาสู่สภาพเดิมแบบช้าๆนั่นคือสกอตชี่นะคะที่เด็กก็ชอบเล่นกันมากนะคะสำหรับไอ้ตัวนุ่มนิ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผลิตขึ้นมาจากวัสดุประเภทโพลียูรีเทนโฟมมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเสน่ห์สำคัญที่ทำให้หลายคนหลงรักคืออาการ slow life หรือว่าการคืนตัวอย่างช้าๆยิ่งมันคืนตัวช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักสะสมมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็สกุชชี่ส่วนใหญ่ยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยนะมีกลิ่นขนมปังอบใหม่กลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นช็อกโกแลตช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้เป็นอย่างดีนะคะจริงๆที่มาที่ไปเนาะก็เขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นของเล่นประเภทบีบคลายเครียดนะคะเป็นสเตททอยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจุดเริ่มต้นของสกุชชี่ในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมคาวาอี้หรือความน่ารักในญี่ปุ่นในตั้งแต่ช่วงต้นยุคนี้แหละปี2000 ก่อนจะขยายความนิยมไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียแล้วก็แพร่ขยายกระจายไปทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube แล้วก็ TikTok นะคะในอดีตของเล่นบีบมือแบบนี้อาจจะเป็นลูกบอลใช่ไหมลูกบอลธรรมดาแล้วก็ซื้อเล่นกันแต่ว่าการใส่ไอเดียดีไซน์น่ารักน่ารักแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ตัวสกุชชี่เนี่ยเปลี่ยนสถานะเลยค่ะจากของเล่นเด็กธรรมดากลายเป็นของสะสมแล้วนะมันมีมูลค่าแล้วนะคะแล้วกลายเป็นสินค้าแฟชั่นที่ต้องมีติดกระเป๋าค่ะของเด็กอ่ะของผู้ใหญ่ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็เล่นได้นะคะมัดใจเดยได้อยู่หมัดเลยถ้าเผื่อว่าลูกๆหลานๆซื้อนะคะก็เกาะกระแสอยู่ละได้หลากหลายช่วงวัยเนาะปัจจัยหลักก็คือนี่แหละช่วยผ่อนคลายลดความเครียดได้สำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คนวัยทำงานการบีบไอ้ตัวนี้ซ้ำๆอ่ะมันช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกผ่อนคลายในสมองได้คล้ายกับการทำสมาธิหรือว่าการฟังเสียงASMR เลยแล้วก็ดีไซน์ก็หลากหลายนะคะน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งมีตั้งแต่แบรนด์ทั่วไปหลักสิบไปจนถึงแบรนด์แท้ลิขสิทธิ์ระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่นเลยนะคะตอนนี้เนี่ยราคาสูงก็เป็นหลักร้อยหลักพันทำให้เกิดกลุ่มนักสะสมที่ชอบรีวิวสินค้าชอบแลกเปลี่ยนกันนะคะและที่ขาดไม่ได้คือเสริมสร้างพัฒนาการในเด็กได้นะคะสำหรับเด็กเล็กอ่ะการหยิบจับหรือว่าการบีบตัวสกุชชี่จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีแล้วก็การประสานงานระหว่างมือกับสายตารวมถึงการกระตุ้นจินตนาการจากรูปร่างและกลิ่นต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเล่นตามกระแสที่มาแล้วก็ไปนะแต่ว่ามันเป็นไอเทมที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความเพลิดเพลินได้นะสะสมก็ได้การบำบัดจิตใจในยุคที่ผู้คนมีแต่ความเครียดโอ้โหก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมของเล่นประเภทนี้นุ่มนิ่มน่ารักมากยังคงครองใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาได้อย่างยาวนานค่ะนี่คืออัปเดตได้แล้วเนาะตัวนุ่มนิ่มขวัญใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะก็ยังฮิตอยู่นะราคาหรอล่าสุดก็ไปดูในห้างใกล้บ้านเหมือนกันเนาะมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันที่เขามาขายนะคะสำหรับไอตัวกุชชี่ที่ว่านี้ใครที่สนใจก็ลองซื้อหาเหรอคะก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะก็ซื้อนี่แหละไม่รู้จะเอามาจากไหนนะถ้าไม่ซื้อใช่ไหมเพราะปัจจุบันนี้บางคนซื้อของเล่นให้ลูกอ่ะโหวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่อีกสักชิ้นสองชิ้นก็น่าจะได้เนาะมันมีหลายรูปแบบนะมีเป็นแบบขนมปังมีแบบสัตว์เลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็น่าสนใจมากเนาะลองดูนะคะของเล่นหรือใครจะขายก็ได้นะปัจจุบันนี้เห็นร้านค้าแถวห้างเนี่ยเขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยก็ทำให้ขายดีนะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เนี่ยกว่าจะตัดสินใจซื้อของเล่นให้ลูกสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาต้องดูก่อนว่ามันหมดเขาเรียกอะไรราคาดีไหมคุ้มค่าหรือเปล่าใช้งานได้นานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับของเล่นนะคะสำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะจากเรื่อง TikTok มาไปที่ IG กันหน่อยนะคะล่าสุดนั้นมีข่าวว่า IG Instagram เนี่ยนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไปปักตะกร้าแล้วนะคะเนี่ยครีเอเตอร์ทั้งหลายใช่ไหมคะจริงๆก็นี่เป็นหัวใจสำคัญนะที่จะตรึงผู้ใช้งานให้อยู่บนแพลตฟอร์มตัวเองแล้วแต่จะมีผลกับเรื่องของโมเดลธุรกิจและการสร้างรายได้ด้วยนะคะล่าสุดนั้น IG มาพร้อมกับฟีเจอร์โปรแกรมสร้างรายได้หลายอย่างที่จะช่วยการผลิตคอนเทนต์ของครีเอเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยค่ะซึ่งก็ดีมากเลยนะคะทำให้หลายคนนั้นบอกว่าอ๋อยังจะมีช่องทางในการสร้างรายได้โดยตรงนะคะที่สำคัญคือผู้ใช้งานเนี่ยให้ความเชื่อมั่นกับครีเอเตอร์บน IG และหลายคนเชื่อไหมคะว่าเปลี่ยนจากการติดตามเพียงคนดังมาเป็นการติดตามคอนเทนต์ที่ให้ความรู้แล้วก็เจาะจงตามความสนใจเลยโดยครีเอเตอร์หน้าใหม่สามารถมียอดเข้ามาชมระดับ 2-3 ล้านวิวได้อะแม้ว่าผู้ติดตามยังน้อยก็เป็นไปได้ถ้าคอนเทนต์นั้นถูกแชร์ต่อเยอะเพราะว่าอัลกอริทึมที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมมากกว่าจำนวนผู้ติดตามนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าพฤติกรรมคนไทยนะคะที่ผ่านมานะคะทุกแพลตฟอร์มคนไทยเบอร์หนึ่งทั้งนั้นที่ติดตามกันนะคะก็เรียกความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เรียกว่า ใส่ใจแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ด้วยการส่งเรียวส่วนตัวกันนะคะเป็นคลิปตลกอะไรก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ปักตะกร้าหารายได้ได้นะคะนี่คือเป็นการเพิ่มช่องทางที่จะมีรายได้ในการมัดใจครีเอเตอร์นะคะสำหรับ IG ลงสนามเรียบร้อยแล้วสำหรับการปักตะกร้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะเจอกับนักจัดรายการนะคะมีพี่บอยพี่โบพี่นุ้ยนะคะพี่รุ้พี่เก่งนะคะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวฉันกลับมาเจอกันใหม่ในเวลา10 นาฬิกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: แก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการพาณิชย์เผยผลปราบนอมินีบริษัทเสี่ยงลด 65% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอ.ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้แถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพรกกู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน5 ทุ่มและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
1: รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น World Class นะครับAviation Hubหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลัก ผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
0: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่มแอดเดอร์ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบิลค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีนึงนับ10,000ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มภัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายภัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตรการปรับนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุ รกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 12:17 นาทีเดี๋ยวพักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านคางหุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซลาร์ลูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ 2,200,000 บาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระ

0: บบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกินสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่มต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการจุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหารือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
0: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวันนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวันนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปดาผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพชนาธและผมณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวรรคตรนะฮะณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: ครับสวัสดีครับ
11: อยู่ด้วยเลยสวัสดีครับมันมีข่าวดังนะท่านผู้ฟัง
12: ครับ
11: ข่าวดังในช่วงนี้มันก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการ AI THAI Passport นะครับ
12: กำลังดังเลย
11: ซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยให้คนใช้ AI เนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีนะหมายถึงว่าทำให้คนใช้AI คือให้คนใช้ AI ทั่วไปใช้ AI เนี่ยเป็นการที่ดีนะ
12: ครับ
11: แต่ว่าการตรวจสอบของฝ่ายค้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับประเด็นที่เราอยากจะคุยกันก็คือว่าคือนักธุรกิจเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยควรจะเข้าไปเล่นการเมืองไหมนะฮะเพราะว่าสสพรรคประชาชนท่านหนึ่งซึ่งก็ในวงการไอทีก็รู้จักกันนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเรียกว่าถูก
12: ตรวจสอบ
11: ตรวจสอบ
12: ได้ไหม
11: แต่ว่าไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหานะ
12: แค่ตรวจสอบ
11: เหมือนพูดลอยๆไหมดีเอสไอพูดลอยๆขึ้นมา
12: โอเคครับ
11: มีเงินเนี่ยโอนเข้ามานะ
12: ครับ
11: 28ล้านครั้งละ2ล้าน14ครั้ง
12: อืม
11: แต่ว่าเราไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะ
12: ครับ
11: แล้วก็ไม่ได้ผู้ต้องหานะ
12: อืม
11: แล้วก็ยังจะไม่ไปอะไรด้วยเพราะว่าก็เป็นสส
12: ครับ
11: ท่านผู้ฟังก็ทราบเราหมายถึงใครใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ไปลงรายละเอียดพวกนี้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องการมงการเมืองถูกเล่นงานอะไรก็ว่ากันแต่แล้วแต่เนี่ยประเด็นที่ผมสนใจก็คือว่านักธุรกิจเนี่ยควรจะเข้าไปเล่นการเมืองไหมรุ่นใหม
12: ่อืม
11: ถ้าเราพูดถึงรุ่นเก่าคุณทักษิณไง
12: เป็นคนแรกๆใช่ไหมครับ
11: ไม่ใช่คนแรกแต่เป็นคนที่เล่นแล้วประสบความสำเร็จ
12: มันมีคนเล่นมาก่อนแต่เขาเป็นคนที่ทำแล้วปังสุด
11: พี่ชายรัตกุลก็เป็นเจ้าของหมากหอมเยาวราชมีหลายคนเลยที่มาเล่นการเมืองแต่ว่า ตัวธุรกิจของคนที่มาเล่นก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจสมัยใหม่ใช่ไหม
12: ธุรกิจเก่า
11: ทักษิณเข้ามาเล่นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเป็นธุรกิจสมัยใหม่ในเวลานั้น
12: จริงทำมือถือค่ายมือถือครับ
11: แล้วก็ยิงดาวเทียม อะไรพวกนี้คือเป็นใหม่อ่ะไม่ใช่แบบธุรกิจรับเหมามันมีอยู่แล้ว
12: ไม่ใช่งานเรียนมาปกติ
11: รุ่นเก่าอะไรพวกนี้ใช่ไหม
12: ครับ
11: แต่คุณทักษิณเนี่ยเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม
12: ่อืม
11: เวลานั้นเนี่ยในระดับโลกมันก็จะมีโบรุสโคนี่ซึ่งก็เป็นเจ้าของเนี่ยบริษัทธุรกิจทีวีอะไรพวกนี้นะแล้วก็เข้าไปเล่นการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นนายมนตรี
12: อืม
11: ลีนานเลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกคล้ายๆคุณทักษิณเลยคุณทักษิณครั้งเดียวแล้วก็ตัวแทนแกเข้ามา
12: ครับ
11: ผมนี่เคยเขียนว่าปี38เนี่ยว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนเบอร์ลุสโคนี่ของประเทศไทยอื
12: ม
11: ในระดับโลกเนี่ยถ้าเล่นเป็นแมร์ของนิวยอร์กเนี่ยก็คือบลูมเบิร์ก
12: ไม่ใช่
11: บลูมเจ้าของบลูมเบิร์ก
12: หรือ
11: คุณทักคุณเนี้ยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกก็เป็นนักธุรกิจทรัพย์นะ
12: อืม
11: ทีเนี้ยในนักธุรกิจระดับที่เรากล่าวเนี้ยบางทีมันมี conflict of interest
12: อืม
11: คือหมายถึงว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอมีอำนาจเนี่ยมันไปเอื
12: ้อ
11: มันไปเอื้อให้ธุรกิจของตัวเองได
12: ้ครับ
11: ใช่ไหมอย่างกรณีบริสโกนี่อย่างเงี้ยเป็นเจ้าของทีวีอยู่สองช่องพอเข้าไปเป็นรัฐบาลเป็นเจ้าของทีวีรัฐบาลด้วยก็คุมหมดเลย
12: อ
11: ย่างกรณีทักษิณก็มีหลายคดีก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องมาเอ่ยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเรื่องการเมือง
12: ครับ
11: แต่ตอนนี้ประเด็นก็คือให้คนทั้ง40นะคุณว่าคนเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยอายุเท่าไหร
12: ่อืม
11: หน่วยอายุหน่วยคิดว่าคนเราใหม่เนี่ยนะจะประสบความสำเร็จเนี่ยที่เรียกว่าอุพอแล้ว
12: โอเค
11: อายุเท่าไหร่
12: คือผมว่าจากที่ผมเจอนะอาจารย์มันอาจจะมีช่วงค่อนข้างกว้างนิดนึงแต่ที่เจอจริงๆอยู่ช่วงมาสัก30กลางจนถึง4แตะเลข5วันนี้มันมีแก๊ปประมาณนี้อาจารย์คือเมื่อก่อนถ้าจะซักเซสอ่ะต้องประมาณเลข5แต่วันนี้
11: เซลเมดนะเซลเมดนะ
12: ใช่
11: เซลเมดไม่เอาพ่อรวยนะ
12: ใช่อันเนี้ยวันเนี้ยมันกว้างขึ้นอาจารย์เพราะหลายคนก็ประสบอะไรนะครับ
11: แมว
12: ลูกเทพแมวลูกเทพแมวแมวแมวประเภทแบบเกิดมาพ่อรวยนามสกุลใหญ่อันนั้นไม่นับอันนั้นไม่นับ
11: ได
12: ้ครับผมว่าวันนี้มันค่อนข้างกว้างกว่าที่คิดเพราะว่าบางคนก็เกิดมาจากธุรกิจใหม่อย่างเช่น
11: สายเทค35ถึง50
12: อืมครับ
11: ประสบความสำเร็จระดับที่เรียกว่า early retire
12: พอแล้วเงินไม่ใช่ปัญหาของชีวิต
11: อยู่ได้ด้วยทาสีบินค่ำแล้วคือพูดง่ายๆก็คือมีความมั่งคั่งแล้วสินทรัพย์ที่ตัวเองหามาได้เนี่ยมันผลิตเงินเอง
12: อืมครับ
11: ไปถือหุ้นในบริษัทหรือว่ามีอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะ
12: ครับ
11: มีบิตคอยอะไรเงี้ยนะคนก็ลงบิตคอยโอ้โหอย่างนักธุรกิจคนหนึ่งของไทยอ่ะไม่ต้องเอ่ยอ่ะรุ่นใหม่นี่แหละ
12: ทุกคนรู้จัก
11: เป็นพันนะเอางี้เป็นพันนะ
12: พันกว่าเหรียญ
11: ไม่เป็นพันล้านได้บิตคอยเป็นพันล้านนะกำไรนะ
12: ใช่
11: เป็นชื่อแล้วกันในวงการรู้จักกันนะเอ่ยมาอ๋อได้แต่ไม่เหยือกเอ่ยนะ
12: โอเคโอเคอ
11: ันอย่างเงี้ยมันจะมีคนแบบเนี้ยอยู
12: ่
11: ใช่ไหมทีเนี้ยไอ้คนที่มันจะประสบความสำเร็จรวดเร็วเนี่ยเอาเซตว่า40หรือไม่เกิน50หรือ50เนี่ย
12: ครับ
11: มันจะอยู่ในธุรกิจอะไร
12: คือวันเนี้ย หนึ่งผมว่าธุรกิจการผลิตอาจจะยังมีแต่จะเป็นธุรกิจการผลิตที่เน้นเรื่องของแบรนดิ้งเป็นหลักมากกว่าผลิตอะไรก็ไม่รู้ให้กับคนอื่นที่คนอื่นไม่รู้จักอย่างนี้เป็นต้นนะครับสองแน่นอนธุรกิจเทคซึ่งต้องบอกว่าวงการเทคบ้านเราเนี่ยที่โตได้ดีก็มีไม่น้อยเพียงแค่อาจจะไม่ได้ดังระดับหมื่นล้านพันล้านเป็นเจ้าสัวที่เราคุ้นชื่อกันแต่เขาก็จะเป็นที่รู้จักในวงการของคนสายเทคสายเดฟสาย AI สายดิจิตอลอะไรประมาณนี้ก็มีเยอะนะอาจารย์แล้วผมก็บังเอิญจะอยู่ในแวดวงนี้เราก็เลยรู้จักคนในแวดวงนี้ค่อนข้างเยอะครับ
11: ถ้าเราดูเนี่ยไอ้ระดับพันล้านเนี่ยถ้าเป็นรายได้เนี่ยมันมีเยอะนะ
12: เยอะอ๋อไม่เยอะโอเค
11: เยอะเยอะเยอะเยอะ
12: เยอะพอสมควร
11: เยอะสมควรระดับหลายสิบคนนะ
12: ครับ
11: แต่ว่าไอ้มาร์จิ้นจริงๆมันเท่าไหร่ว่าอีกเรื่องนะ
12: รายได้ไม่เกี่ยวกับกำไร
11: ไม่เกี่ยวคือทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่คุณดูรายได้นะ
12: ต้องดูกำไร
11: เวลาเราพูดว่าพันล้านเนี่ยคนมักจะพูดยอดขาย
12: จริงไ
11: หมยกตัวอย่างเช่นตัวฟูซังเนี่ยก็ยอดเป็นพันแล้ว
12: พันกว่าแล้วครับ
11: พันแล้วนะก็เมื่อก่อนเขาก็ยังเพิ่งต่อแต่เมื่อไม่กี่ปีนี้เลยหรือยืดเปล่านี่ก็พันห้าแล้วนะ
12: อ๋อเหรอ
11: เออพันห้าเนี่ยยืดเปล่าเมื่อไม่นานเนี่ยเพิ่งพันแต่ยืดเปล่าพันห้าแต่ยืดเปล่าตอนพันล้านเขากำไรล้านเดียวอย่างเงี้ย
12: เห็นข่าวอยู่
11: เป็นเออร์ลี่รีทายคงจะไม่ได
12: ้ครับ
11: ใช่ไหมหรือเจนเทนบูเมนนี่ก็ยอดเป็นพันใช่ไหม
12: ครับ
11: สีจันนี่ก็เพิ่ง2,000นี่คุณไป
12: ใช่
11: เพิ่ง2,000
12: ประกาศ 2,000
11: แต่สินจันทร์มันเป็น family business
12: ครับ
11: family business ใช่ไหมเยอะแยะไออะไรอ่ะไอปันบุรีนี่ก็เพิ่งขายธุรกิจไประดับโลกใช่ไห
12: ม
11: คือเนี่ยมิซูมิอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบที่มาลงทุนแมนเชิญมาหรือ TTC อะไรเงี้ยที่มึงจัดงานอะไรเนี่ยนะไปเนี่ยมันจะมีเนี่ยประมาณหลายสิบคนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเทคมันต้องเป็นเทค
12: จริง
11: หมูอุกบีหมูอุกบีเขาก็ทำอุกบีอีบุ๊กใช่ไห
12: ม
11: แล้วตอนนี้เขาเรียกว่าสบายแล้วเราไม่ไปเอ่ยสินทรัพย์เขาแล้วกันเขาไปลงทุน
12: ในที่ต่างๆอย่างเดียวใช
11: ่หรือวันนั้นคุยกับพี่คนหนึ่งที่คุยหรืออีเวนโทมัสนี่ก็ยอดขายตั้งเท่าไหร
12: ่โอ้โทมัสก็ไปไกล
11: หรือว่าตอนนั้นโทมัสแนะนำให้รู้จักคนหนึ่งพี่อะไรไม่จำไม่ได้โรจูกิสเนี่ยที่ก็ไปซื้อโรจูกิสมา
12: อ๋อโรจูกิสครับ
11: ผมจำพี่ท่านในเวลาผมสัมภาษณ์เนี่ยนะตอนนั้นเจอกันในคาพาวเนี่ยคือระดับพันเนี่ยเยอะนะหรืออย่างคุยจูนคุณจูนโอ้โหนี่ก็ประสบความสำเร็จมาก
12: โอ้โหมหาศาลครับ
11: ไม่ต้องพูดถึงคุณวิกรมแล้วรุ่นเก่า
12: ใ
11: ช่ไหมที่คำถามก็คือว่าอันเนี้ยมันก็จะมีคนอย่างเงี้ยประสบได้สัก40ไม่เกิน50
12: ครับ
11: ควรจะเล่นการเมืองไหม
12: จริงๆอ่ะคำถามเนี่ยอาจารย์ผมเห็นตัวอย่างหนึ่งที่พูดได้ดีคือพี่หมูวรวุฒิก็เคยลงเมื่อครั้งก่อนเนาะรอบก่อนถ้าผมจำผิดแล้วแกก็ห่างหายไปแกก็พูดคำหนึ่งผมชอบเอ้ยไม่ใช่พูดครับต้องใช้ว่าแกก็โพสต์เรื่องหนึ่งคอนเซ็ปต์ประมาณว่าแบบพอการเมืองมันเป็นแบบนี้แล้วคนรุ่นใหม่จะเข้ามาเพื่อช่วยพัฒนาเอาคนมีความรู้ความสามารถเนี่ยก็เหมือนโดนเตะตัดขาทำให้คนเนี่ยก็มีความกล้ากลัวแต่ถ้าถามมุมผมนะผมว่าย
11: ังไงนี่ใช่ไหม
12: เคสอะไรนะครับ
11: เคสล่าสุด
12: เอาเป็นว่าเคสรวมๆที่เห็นแล้วกันไม่อยากระบุเจาะจงนะมันก็จะมีข่าวอย่างที่เราเห็นเนาะคือแบบที่อาจารย์บอกอันนึงผมชอบที่อาจารย์บอกว่าพอเข้ามามีอำนาจก็เหมือนกินรวบอำนาจแล้วก็ไปเตะตัดขาคนอื่นเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้ถูกไหมแต่วันนี้มันเหมือนว่ายังไม่ทันมีอำนาจโดนเตะตัดขาล่วงหน้าแล้วแล้วเห็นเคสแบบนี้ค่อนข้างเยอะในบ้านเรามันเลยทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่ผมเจอแล้วกันเนาะคือถ้าถามสำหรับผมว่าควรเพราะผมว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนและผมว่าทุกคนควรใส่ใจการเมืองมากกว่านี้ด้วยแล้วผมเจอหลายคนอาจารย์คุยกันเนี่ยไม่ระบุชื่อแล้วกันหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่คนเหล่านี้ที่อาจารย์บอกไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินใจอยากจะลงมาช่วยผมว่าเท่าที่เจอแต่ละคนคือมีความรักชาติรักประเทศในแบบของตัวเองแล้วผมว่าวันนี้เราเจอแต่นักการเมืองหน้าเดิมที่เราตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขามาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงนะเขามีโปรไฟล์อะไรถึงได้มาดูแลส่วนนี้นะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูเหมือนคนที่มีประวัติโปรไฟล์ผลงานดูมันเหมือน มันเหมือนรีซูเม่ตรงกับ job description น่ะถ้าเกิดเรารับคนอ่ะก็คงมีหนีไม่พ้น2คนอ่ะ
11: กัดประเด็นนิดนึงด้วยความเคารพนะครับ
12: ครับ
11: ในระดับโลกมันคนที่เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีโดเมนโนเลจนะ
12: จริงเหรอโลกเรามันอยู่กันอย่างนี้เหร
11: อดูเมกาคุณดูรัฐมนตรีอ่าน
12: ยุคทรัมป์ตอนนี้มัน
11: เปิดเคนเนดีเนี่ยมึงก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอะไรเงี้ยหรือคอนโดลิซ่าไลอะไรเงี้ยแล้วมันตีต่างประเทศเป็นอาจารย์มหาลัยอะไรเงี้ยใช่ไหม
12: ครับ
11: คือบางทีเนี่ยมันรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะหรือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์เรแกนนั่นก็เป็นดาราหนัง
12: อืมอืมใช
11: ่คือนักการเมืองเนี่ยพูดตรงๆมันก็อาจจะไม่ต้องมีโดเบโนเลจ
12: โอ้โห
11: แต่ว่าถ้านักการเมืองนั้นนี่มีโดเบโนเลจด้วย
12: อืม
11: ก็ประสบความสำเร็จด้วยนะแล้วก็ใจซื่อมือสะอาดด้วยเนี่ยคนแบบนี้มันจะเป็นนักการเมืองได้ไหม
12: ไม่งั้นน่ะอ่ะผมขอยกตัวอย่างนี้แล้วกันผมว่าตอนช่วงโควิดน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราเห็นรัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวันมันเกิดผมจำไม่ผิดนะที่เขาก็เป็นโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของเทคเรื่องของดิจิตอลเรื่องของ Data เรื่องของ AI อ่ะแล้วผมเห็นมุมมองของคนเจนผมลงไปด้วยเลยแล้วกันเนาะที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเราควรมีคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆอ่ะมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นผู้นำประเทศในการบริหารสิมันน่าจะทำให้ประเทศมันดีขึ้นใช่ไหมเพราะมันเหมือนเราได้คนที่ใช่มาทำงานที่ใช่อ่ะครับผมแชร์มุมมองประมาณนี้แล้วกัน
11: หนุ่ยพูดประเทศคนละเทียกับเราไงเข้าใจไหมเหมือนคุณกำลังแบบขับรถแบบเทสลาแล้วมันดีคือดีคุณพูดโรลส์รอยส์อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหม
12: มัน
11: คุณยกตัวอย่างเงี้ยไออินโดนีเซียเนี่ย
12: เป็นไงครับ
11: ประธานาธิบดีคนที่แล้วเนี่ยที่ทำให้ประเทศมันเจริญเติบโตเนี่ยกับโจโควีเนี่ยเป็นอดีตเซลส์แมนนะผมไม่แน่ใจว่าขายเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่เป็นเซลส์แมนคืออาชีพเป็นเซลส์แมนไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรเลยนะไม่ได้มีนามสกุลใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาเลย
12: ครับ
11: เป็นคนธรรมดานี่แหละขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะว่าเป็นประธานาธิบดีบริหารประเทศได้ดีมากจนกระทั่งคนมองว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะขึ้นไปเป็น G10 นะหมายถึงว่าเกรท10นะประเทศใหญ่ด้านเศรษฐกิจ10อันดับ
12: ครับครับ
11: ในทศวรรษนี้เลยนะ10ปีคือนี่ล่าสุดในอินโดนีเซียกำลังเละเทะมากเลย
12: ใช่เห็นข่าว
11: การแข่งขันเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยหรือว่าอะไรที่น่าลงทุนเนี่ยความสามารถที่คุณจะลงทุนเนี่ยตกเป็น48อันดับโลเลยในอาเซียนเราไม่นับติมอร์เลสเต้กับบรูไนนะ
12: โอเค
11: ไอ้26นะเวียดนาม27เวียดนามเพิ่งเข้าครั้งแรก27ไอ้มาเลเซีย15ไอ้สิงคโปร์1
12: โอ้โห
11: อะไรว่าจากประเทศที่เมื่อก่อนเรายังเวลาจะพูดในอาเซียนจะพูดอินโดนีเซียกับเวียดนามเห็นป่ะ
12: ครับ
11: ประธานาธิบดีนี่พ่อนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ด้วยนะซูเบียนโตเนี่ย
12: อ๋อไม่ดีคุณ
11: แล้วก็เขานี่ก็เป็นลูกเขยของอดีตประธานาธิบดีซูฮาโตนะ
12: อ๋อ
11: เห็นไหมหรือเช็ดโคอิซุมิหรือประธานาธิบดีนายกคนไหนวะที่ถูกฆ่าตายไปของญี่ปุ่นที่ถูกยิง
12: ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่นึกออกครับ
11: คนนั้นนะพ่อก็เป็นนายกปู่ก็เป็นนายกอันนั้นก็ตระกูลนักการเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีอินโดนีเซียนี่คือคนธรรมดา
12: ครับ
11: ไม่ได้มีปุ่มหลังมันมีวิสัยทัศน์ว่ะ
12: คือผมมองขอมองอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะอาจารย์เนาะในฐานะเราคนละเจนเนาะผมกลับมองว่าดูไปดูมาเนี่ยโลกมันก็ไม่ได้เจริญอย่างที่มันควรจะต้องเจริญนะสำหรับมุมมองผมนะมันดูเหมือนว่าโลกวันนี้ถูก drive ด้วยบริษัทเอกชนระดับโลกเป็นหลักไม่เหมือนโลกในยุคก่อนที่แบบโอเคประเทศความยิ่งใหญ่ของประเทศมาจากประเทศบริษัทเป็นรองแต่วันนี้มันเหมือนบริษัทดูมี empowering มากเราจะเห็นมูลค่าบริษัท
11: ไม่เมื่อก่อนเนี่ยหนุยใหม่นี่กี่ปี
12: ผมยกให้สักสมัยผมเด็กๆเอาไปสัก30 40ปีแล้วกันมันเหมือนยุคนั้นเป็นยุคเทคโนแครดไหม
11: ตอนนั้นผมถ้าหลับโลกนะตอนนั้นก็เป็นบริษัทประเทศไทยแล้ว
12: บริษัทประเทศไทย
11: ตอนนั้น30ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็คุยกันแล้วว่าเฮ้ยประเทศเนี่ยมันเหมือนบริษัทป่ะประชาชนเนี่ยมันคือลูกค้าเปล่าวะแม้กระทั่งคุณทักษิณเนี่ยกันยังเคยพูดแล้วคนเอามาโจมตีกันเยอะเลยใครเลือกเราดิเราดูแลก่อนยกจังหวัดดูแลก่อน
12: จำได้วลีเนี่ย
11: คือแกมองว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นอิงคือ incorporation คือไทยแลนด์ก
12: ็คือ
11: company limited อ่ะ
12: ครับ
11: แล้วก็ประชาชนโวเตอร์เนี่ยคือ customer ฉะนั้นหน้าที่ของเรานี่ CEO นี่ยอดขายมันจะเพิ่มกำไรยังก็ต้องไปทำให้ลูกค้าเพิ่งก็ต้องซื้อสินค้าเราไง เขาก็ต้องมาโบสถ์ในความหมายคือมาโบสถ์ให้เราไงตอนนี้คลุกแม่นในเกมก็30ปีที่แล้วแล้วก็เป็นบทความแล้วฮาร์วาร์ดนี่เอามาทำเป็นเล่มเล็กๆยังอยู่เนี่ยพอดีผมอยู่ตรงนี้ยังไม่บ้างอีก
12: ครับ
11: พูดว่า country is not company แล้วมันก็มีแล้วจริงๆนะก็คือตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะอย่างไอ้อังกฤษเนี่ยมันมีบริษัทเนี่ยเขาเดินการให้นะ
12: อิน
11: เด
12: ีย
11: อินดีดอะไรเงี้ยมันจะมีพวกนี้นะก็คือให้บริษัทไปดำเนินการเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้มันมีคือบริษัทเนี่ยมันจะเป็นตัวดำเนินการใช่ไหมหรือว่ามันก็มีความคิดว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยเราไม่ได้ทำสงครามกันแล้วนะแต่ว่าประเทศอ่ะมันจะต้องส่งบริษัทออกไปตีตลาดโลก
12: อ่ะจริงจริง
11: เราก็จะเห็นอเมริกากลัวญี่ปุ่นมาสัก 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยก็กลัวโตโยต้า
12: ใช่กลัวโตโยต้าโซนี่อะไร
11: ที่มันเข้าไปซื้ออะไรทำนองเนี้ย
12: ครับ
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าเพราะบริษัทเนี่ยต้อง 3-40 ปีมาแล้วมันถึงมีไอ้หนังสือเล่มหนึ่ง Competitive Advantage of Nation น่ะก็เนี่ยเล่ม
12: อืมผมเคยเห็นอยู่
11: มังไมเคิลพอร์เตอร์ที่บอกว่า
12: ครับ
11: ไอ้ประความได้เปรียบของประเทศคืออะไรมันก็มันอยู่ที่บริษัทไงเพราะบริษัทมันมีกับ GDP ไงใช่ป่ะตัวประเทศเนี่ยคือผลผลิตในประเทศเนี่ยมันภาครัฐมันทำไม่ได
12: ้ครับ
11: มันเป็นหน่วยเงี้ยหน่วยก็ทั้งยอดขายลูกค้าหน่วยสร้างยอดขายอะไรมันก็ผลิตเป็น GDP ส่งไปขายต่างประเทศมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหม
12: ครับ
11: เพราะฉะนั้นประเทศมันเจริญได้เนี่ยมันก็คือผลรวมของไอ้บริษัทต่างๆแล้วก็คนในประเทศที่มันทำเนี่ยก็เป็น GDP ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าประเทศเนี่ยคนมันในประเทศเนี่ยมันฉลาดมันเก่งในด้านใดด้านหนึ่งแล้วมันมี productivity อย่างเงี้ยเหมือนว่ามันทำได้ input เนี่ยลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มากแต่ว่า output เนี่ยออกมากก็มี productivity ไงใช่ไห
12: ม
11: ทีเนี้ยไอ้เมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวคุยกันสัปดาห์หน้าก็ได
12: ้ครับ
11: พอดีก่อนเข้าเนี่ยผมไปอ่านของชลากร
12: เป็นยังไงครับ
11: ปัญญาโฉมก
12: ็อ๋อ
11: น่าจะเป็น CEO Workpoint แล้วแต่เมื่อก่อนก็เป็นของ Workpointตอนนี้เขาเป็น CEO บริษัท Workpoint แล้วนะเขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาไปดูสารคดีชิ้นหนึ่งเขาตั้งคำถามแต่คดีชิ้นนี้ก็เรื่อง Chief Odyssey นะ
12: อ๋อ Chief Odyssey
11: ก็คือคำว่า Odyssey เนี่ยผมอธิบายนิดนึง Odyssey เนี่ยมันแปลว่าการแบบผจญภัยยาวนาน
12: อ
11: ่ะมันมาใช้ในพวกสงครามโทรเจนอะไรพวกเนี้ยนะ
12: ครับ
11: แล้วคำถามก็คือเฮ้ยประเทศเล็กๆเนี่ยมึงเจริญก้าวหน้าได้ไงวะประเทศอย่าง
12: สิงคโปร์ไหมเล็ก
11: ๆโปไต้หวันเป็นเกาะแล้วกันเดี๋ยวจีนมาฟัง
12: ไต้หวัน
11: อย่างเกาะไต้หวันมันเจริญได้ไงหรือว่าเกาหลีใต้อย่างเงี้ย
12: เกาหลีใต้เล็ก
11: ๆเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่มีจะกินนะมันถึงต้องทำกิมจิไง
12: มัน
11: หน้าหนาวมีอะไรก็ทำกิมจิมันจะได้กินได้นาน
12: ลองผักเก็บไว
11: ้อะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยวงวดหน้าค่อยคุยบทความในของชลากรนะ
12: ครับ
11: แต่ว่าอันเนี้ยจะอยากจะคุยว่าอันเนี้ยแล้วหมายความว่าที่หนุ่ยพูดก็คืออย่างกรณีอะไรนะประเทศอะไรนะสิงคโปร์ใช่ไหมที่หนุ่ยพูด
12: สิงคโปร
11: ์ประมาณนั้นใช่ไหม
12: ครับ
11: เขาคือคนเป็นรัฐมนตรีมีโดเมนโนเลดเว้ย
12: อ๋อโทษไต้หวันนะ
11: ไต้หวัน
12: ไม่ใช่ประเทศโดเมนโนเล
11: ดไต้หวันเป็นเกาะนะไต้หวันเป็นเกาะอย่างเกาะไต้หวันอย่างนั้นเนี่ยผู้นำมันมีวิสัยทัศน์ไว้ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวงวดหน้าจะคุยกันว่าไอ้ TSMC อย่างเงี้ย
12: โอเค
11: มันทุกวันนี้ทุกวันนี้ไอ้จีนจะบุกอเมริกาไม่ให้บุกเนี่ยไอ้ตัวประกันนี่คือ TSMC นะ
12: ครับ
11: ก็คือถ้ามันบุกแล้วเกิดลบกันอยู่นี่ชิปขาดนี่พังทั้งโลกเลยนะม
12: ือ
11: ถกมือถืออะไรยิ่งกว่าแร่เอิร์ธอีกอ่ะว่าไงนี่กว่าแร่เอิร์ธอ่ะ
12: จริง
11: ทุกวันนี้แร่เอิร์ธเนี่ยยังแย่เลยที่จีนบล็อกไม่ให้ส่งออกถ้า TSMC มีอันเป็นไปเนี่ย TSMC เนี่ยคือเป็นผู้ผลิตชิปให้กับ Nvidia และหลายๆบริษัทใช่ไหม
12: โลกชะงัก
11: อันนี้คำถามก็คืออย่างที่หน่วยพูดอ่ะเฮ้ยรัฐมนตรีสาธารณสุขมีโดเมนโนเลจเว้ยคือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี
12: ้ครับ
11: ใช่ไหมตอนนี้รัฐนั้นเรากลับมาเดี๋ยวแต้บัตรได้คุยอีกทีหนึ่งกลับมาว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยคนที่อยู่ในวงการเมืองเนี่ยแล้วบริหารประเทศมันมีโดเมนโนเลจเปล่าม
12: ีสองคนเท่าที่เห็นตอนนี้พี่เอกนิติกับคุณแต้มสุภจีครับอาจารย์เชน3คน3คนโทษมี3คนมี3คน
11: แต่คนทั้ง3คนเนี้ยมันเป็นมืออาชีพไง
12: ใช่
11: ใช่มั้ยอย่าง3คนรวมคุณลืมคุณศิริศักดิ์ได้ไง
12: คุณศิริศักดิ์เข้าโอเคผมว่าจะเอ็กซ์เปิดเรื่องนี้คุณศิริศักดิ์อีกคนนึงอ่ะ
11: ศิริศักดิ์คุณเอกนิติคุณกิ๊กคุณสุภจีเนี่ยไม่ใช่ด้วยเพราะคุณสุภจีเนี่ยโดเมนโนเลทเขาคือบริษัทใหญ
12: ่อ้าวโอเคแต่แกมาดูพาณิชย์แกมาดูพาณิชย์มันก็ดูเข้ากันหน่อย
11: ไม่คือแต่ว่าโดเมนโนเดทคือแกอยู่บริษัทใหญ
12: ่
11: และบริษัทใหญ่นั้นเนี่ยเขามีโปรโตคอลอยู่แล้ว
12: ครับ
11: แล้วคุณไปอยู่บริษัท IBM คุณมีสิทธิ์ทำอะไรเหรอไม่มีเขาวางอยู่แล้วว่า1 2 3 4ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยพอคุณสุภจีลงมาต้องมาเจอแก้ปัญหาราคาสินค้าอะไรเงี้ยแกก็เลยยังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่ามืออาชีพอ่ะแต่อาจารย์เชนนี่ก็คือเป็นอาจารย์แล้วพอดีมันนั่งในกระทรวงอวมันก็เลยโดเมนโนเลทไงถ้าอาจารย์เชนเป็นนั่งมหาไทยนี่ไม่ได้โดเมนโนเลทละ
12: โอ้โหอันนี้งงมาก
11: นะมีอยู่4คนเอง
12: ครับจาก30กว่าคน
11: ที่มีโดเมนโนเลทนะโดเมนโนเลทคือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นนะอันนี้บอกเดี๋ยวให้ผู้ฟัง
12: ครับ
11: แล้วก็คุณไปดูสิงคโปร์
12: เป็นไงอาจารย์ผมไม่ทราบ
11: สิงคโปร์เนี่ยตัวลอเรนซ์วองเนี่ยคุณคิดว่าอยู่ๆเขามาเป็นนายกเหมือนคุณนุ้งอิงหรือ
12: ไม่รู้อ่ะ
11: คุณนุ้งอิง
12: เขามาไงอ่ะ
11: คุณนุ้งอิงอยู่เป็นนายกเลยนะ
12: ก็อาจจะน้อยผมถือว่าให้เครดิตอะไรอ่ะว่าที่หัวหน้าพักมั้งไม่รู้อ่ะ
11: แต่ว่าหมายถึงว่าคุณนุ้งอิงไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองคนนี้เป็นนายกแต่ว่าลอเรนซ์วองเนี่ยเทรนเป็นนายกมันอย่างน้อย20ปีนะ
12: อ๋อเหรอเทรนเป็นนายกเลยเหรอ
11: เป็นอะไรพวกนี้มาก่อน
12: อืม
11: เพราะฉะนั้นเขาก็รู้วิธีการแมเนจประเทศไง
12: ครับ
11: เวลาไอ้ไครซิสมันมาเนี่ยเขาเลยมีความเขาใช้ความรู้ความสามารถมันฝ่าอุปสรรคได
12: ้อืม
11: เนี่ยแต่ตอนนี้ประเด็นเนี่ยคือว่าคนรุ่นใหม่ๆที่มีโดเมนโนเลจเนี่ยเขาจะเข้าการเมืองไหม
12: น่าเป็นห่วง
11: ดี
12: สัปดาห์หน้า
11: พบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีคร
12: ับ สวัสดีครับ
13: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
14: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทก์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทก์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมันธนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาส่งสองนายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อเท็จจริงคือจากได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจากมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจากได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่นในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จากได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้วันจันทร์ฮะเปิดมาแบบนี้นะฮะเราต้องสนทนากับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
12: สวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีวีคที่26ของปี2026
11: โอ้โหเลขอะไรมันจะลงอย่างนั้นนะ
12: เออมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะ
11: เออ
12: จริงเลขมันก็คงหมุนไปเรื่อยๆแหละปีหน้าวีคที่27ก็ปี2027นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามันมาขยี้ไหมนะครับ
11: นี่คุณสุพลว่าไปแล้วนะเราถ้าจำกันได้นะถ้าใครที่มีอายุเกินกว่าสัก เท่าไหร่สัก30ขึ้นไปเนี่ยนะมันจะมีช่วงที่เรียกว่าเปลี่ยนสหัสวรรษเนาะเปลี่ยนสหัสวรรษใหม่อ่ะปี2000
12: Y2K
11: อ่ะนี่พอคุณบอกปี26แปลว่าอะไรแปลว่าเราผ่านไอ้ศตวรรษใหม่ของสหัสวรรษเนี้ยมาแล้ว1ใน4
12: ใช่
11: เออเกิน1ใน4ละตอนนี
12: ้มีผู้ฟังคนหนึ่งครับพอดีได้มีโอกาสเจอกันแถวนครปฐม
11: คร
12: ับ ผมก็นั่งกินข้าวขาหมูอยู
11: ่เอาเหรอ
12: เออพอผมไม่มีลูกค้าอยู่นั้นครับพอประชุมกับลูกค้าเสร็จผมก็แวะกินข้าวขาหมูแล้วก็ เจอเขาเขาก็บอกว่าทำไมถึงเลือก uncertainty interdisciplinary มาปีนี้อะไรอย่างเงี้ย เ
11: อ
12: ้ยลูกค้าจริง
11: เลยคำถามแบบเอาเรื่องนะอันนี้เออ
12: ผมก็บอกว่าปีนี้เนี่ยผมนั่งคุยกับคุณอาทิตย์นะฮะกับอาจารย์ธัญวัฒน์ว่ามันเป็นปีที่ถ้าบอกว่าจะมีอะไรที่ไม่แน่นอนเนี่ยปีนี้มันน่าจะไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นปีเริ่มต้นของความไม่แน่นอนที่ไม่แน่นอนอย่างแท้จริง
11: ไม่ได้เล่นคำนะอันนี้ไม่ได้เล่นคำนะ
12: ไม่ได้เล่นคำเลยครับแล้วก็ผมคิดว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคงเห็นความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นแล้วเนอะ
11: เออบอกก็จริงนะ
12: ครับแล้วมันก็จะไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเพลทของโลกมันเปลี่ยนนะทิปปิ้งของโลกมันเปลี่ยนตอนนี้มันจะเปลี่ยนตั้งแต่ตัวโลกมนุษย์เองเลยนะสิ่งแวดล้อมที่มันกำลังเปลี่ยนอยู่ตอนนี
11: ้อันนี้คือกายภาพกายภาพก็เปลี่ยนเปลือกโลกกายภาพ
12: ส่วนของอีมนุษย์เราก็เนี่ยครับใครจะเป็นที่หนึ่งใครจะเป็นที่สองใครจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนนะเรื่องที่สามที่มันใกล้ตัวเราก็คือเรื่องเศรษฐกิจทั้งหลายแหละมันก็กำลังจะเปลี่ยนทรงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้หกเรื่องที่เราคุยกันเมื่อหลายตอนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Chaos Theory VUCA Barney Black Swan Disrupting World กับ Tipping Point นะก็ค่อยๆไปนั่งดูครับศึกษาเพิ่มครับนะฮะมีหลายคนชอบถามผมว่าพอบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วยังไงคือตัวอย่างที่เราคุยหลายตัวอย่างมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของท่านนะ
11: ถูก
12: ว่าท่านอยู่ตรงไหนเพราะว่าในความที่เศรษฐกิจไม่ดีในวันนี้หลายบริษัทเติบโตนะครับนะเพราะนั้นมันมีทั้งแต่เรื่องของ company life cycle เรื่องของ business life cycle เรื่องของ product life cycle นะฮะบางทีสินค้ามันอาจจะล้าสมัยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย เหมือนวันนี้ครับร้านอาหารหลายร้านอ่ะเขาพยายามจะเปลี่ยนทรงนะพอเห็นไอ้สุกี้ถูกไม่แพง
11: ตีน้อย
12: เออ พอเห็นตีน้อยทำทุกคนก็อยากจะทำเหมือนตีน้อยนะฮะบริษัทใหญ่ๆทำเหมือนตีน้อยแล้วเป็นไงครับคุณอาทิตย
11: ์ อันนี้มันเหมือนตอนที่สายการบินแห่งชาติเจอสายการบินต้นทุนราคาประหยัดแล้วสุดท้ายต้องออกมาโต้ตอบด้วยการตั้งสายการบินราคาประหยัดหรือเปล่า
12: แล้วไปรอดไหมครับไม่รอด
11: ไปเปิดดูงบการเงินกันได้นะมหาชนกันหลายที่ทุกคนไปดูกันแล้วกันนะเทียบกันดูเออ
12: คุณอาทิตย์ผมก็นั่งคิดว่าเรื่องนี้มันเพราะอะไรนะมันกลับไป failing tab แบบเดิมอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าผมเป็นตีน้อยเนี่ยผมเกิดมาเพื่อจะเป็น low cost สุกี้นะ
11: ถูกต้องวางมาตั้งแต่วันแรกใช่ไหม
12: เพราะฉะนั้นผมไม่ได
11: ้สุดวันแรก
12: เพราะฉะนั้นผมกับทีมงานหรือใครต่อใครเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องมีอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนไปเพราะเราบอนเป็นแบบนั้นเลยเราเกิดมามันก็เป็นแบบนั้น
11: ตัวตน
12: มันเป็นตัวตน
11: แบบนี้ไม่ต้องเน้นหรูหราใช่ไหมไม่ใช่เน้นหรูหราไม่แตกต่าง
12: แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องหรูหราอะไรหรือไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดว่าทำไมต้องแพงหรือทำไมต้องถูกมาเกิดมากูก็ราคานี
11: ้
12: แต่พอเป็นบริษัทใหญ่ๆเคยขายต่อหัวอยู่ประมาณสัก 7-800 บาท500บาทแล้วพอต้องลงมาทำ200ใช้ทีมงานเดิม ทีมงานเดิมทุกอย่างปรับสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะทำจาก500มาเป็น200คำถามคือแล้วคุณปรับทีมงานด้วยหรือเปล่าคุณจูน efficiency ทีมงานใหม่ด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำนะแล้วกะว่าจะใช้ทีมเดิมมาทำเรื่องใหม
11: ่
12: มันกลับไปเรื่องเดิมเลยคุณอาทิตย
11: ์ทางใครทางมันหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนั้น
12: คือก็ใช่แต่มันสามารถจะทำได้ถ้าเราเข้าใจบริบทมันก่อนว่าโอเคถ้าคุณจะทำอย่างนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนแล้วถ้าคุณเปลี่ยนทีมไม่ได้คุณก็ต้องหาทีมใหม่มาทำก็เท่านั้นเองครับ
11: อาจจะเป็นทีมใหม่ในบริษัทเดิม
12: ใช่
11: หรือเป็นทีมใหม่ในบริษัทใหม่ในเครือบริษัทเดิม
12: ก็ได้
11: แล้วแต่จะคงไม่ใช่ว่าไปทำของใหม่โดยทีมเดิ
12: ม
11: ทีมแบบเดิมลักษณะแบบเดิม
12: เหมือนตอนทีวีดีเนี่ยครับก็เจอแบบนี้นะเราก็มาเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าผมเป็นทีวีช้อปปิ้งแล้วอยู่ๆเราต้อง
11: ไ
12: ปออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วเราก็เอาทีมเดิมไปทำออนไลน์ช้อปปิ้งพยายามอยู่เป็นปีเสียเงินไปตั้งเยอะใช้เงินไปตั้งเยอะแล้วสุดท้ายไม่ได้ก็ต้องหาทีมใหม่มาทำอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เลยสรุปออกมาจาก6 theory นั้นนะครับมาเป็นวันนี้และอีก 2-3 วีคนี้ก็คือUncertainty ที่พูดถึง 3C ครับ
11: โอ้แต่ก่อนที่คุณสมควรจะไปตรงเมื่อกี้พอดีระหว่างที่คุณสมควรเล่าไอ้เรื่องทีมใหม่คนเดิมอะไรเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงในหัวผมเนี่ยนะไอ้ตัวอย่างหนึ่งมันผุดขึ้นมาเว้ย
12: คือ
11: มันก็คืออเมซอนในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมียักษ์ใหญ่ค้าปลีกแบบออฟไลน์อยู่ใช่ไหมที่เรารู้จักกันในดีในนามของวอลมาร์ทเนี่ยปรากฏว่าอีวอลมาร์ทเนี่ยสุดท้ายแล้วถือเป็นกรณีสำเร็จในการปรับเปลี่ยนถูกไหมที่เขาแต่ว่าถามว่าเขายังไงเขาใช้คนเดิมเปล่าเขาเคยไปซื้อกิจการบริษัทหนึ่งเข้ามาแล้วเขาก็เอาคนที่เป็นคนลีดในกิจการนั้นอ่ะเข้ามารันในตัว Walmart ที่เป็นออนไลน์เนาะแล้วก็เที่ยวนี้ก็เลยใช้วิธีคิดออนไลน์เข้าใจโลกสมัยใหม่ฐานลูกค้าตัวเองบวกกับฐานเดิมที่มี
12: ครับ
11: นะเอาก็เขย่า2โลกมาผสมกันเลยทีนี
12: ้มันซิงได้จริงๆแล้วอ่ะตัว Walmart ใหญ่กว่า Amazon เยอะนะคุณอาทิตย
11: ์
12: ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดตั้ง 3-4 เท่าเนี่ย
11: โอ้เหรอ
12: ใช่ครับ
11: โอ้โห
12: ใช่ครับเพราะว่าพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามีฐานจากรีเทลแล้วไปออนไลน์มันก็ใช้กลยุทธ์ Omnichannel ได้ง่ายหน่อย
11: ก็เหมือนนึกภาพว่า7มันมี delivery แล้วก็เลยเข้าถึงทุกคนได้อย่างทั่วถึงสุดๆไปเลย
12: ครับเพียงแต่ Amazon ก็ไม่ธรรมดานะครับคุณอาทิตย์ Amazon เองเนี่ยมันก็ทำ warehouse เปลี่ยน process นู่นนี่นั่นจนกระทั่งสั่งเร็วส่งเร็วคืนง่ายก็เป็นอย่างนี
11: ้สมน้ำสมเนื้อถ้าพลาดแล้วสดกันสนุกผู้บริโภคก็ยิ้มแฉ่ง
12: ใช่เพราะนั้นมันก็ได้ประโยชน์กันทั้งคู่ครับพอ Walmart มาทำออนไลน์เนี่ย Walmart ใช้แบบนี้ Walmart ก็ใช้สเกลเดิมของตัวเองใช้ร้านเป็นตัวส่งมันก็ง่ายขึ้นครับคือมันก็ไม่ต้องไปทำ warehouse ที่มันแบบ Amazon แต่ว่ามันก็สามารถที่จะส่งแล้วได้ประสิทธิภาพเท่ากันนะฮะแล้วไอ้ของเดิมก็จะดีขึ้นเนื่องจากว่ายังไงมันถ้ามันส่งเซ็นเตอร์ดีโป้นะมันก็กระจายของไปที่ร้านก็กระจายต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
11: อ๋อมันก็เหมือนทับจริงๆแล้วเนี่ยการมีหน้าร้านอยู่แล้วก็เท่ากับมีสโตร์อยู
12: ่
11: น
12: ั่
11: นเองคิดอีกแบบนึง คิดในเป็นสโตร์ในเลเยอร์แบบร้านที่ต้องหย
12: ิบในกระบวนการผิดพลาดของการสั่งซื้อมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นคืออย่างนั้นมันมีช่องทางในการระบายของที่มันพลาดขึ้นเนี่ยได้เยอะขึ้นใช่ไหม
11: อ่ะโอเคเมื่อกี้ผมชวนตัวอย่างนี้กลับไปที่คุณสุพลเมื่อกี้เราจะพูดถึง
12: 3-4 uncertainty
11: 3-4 uncertainty ครับ
12: ก็C แรกนะครับคือ C circumstance นะครับสิ่งแวดล้อมที่มันเริ่มจะไม่แน่นอนนะครับ C ที่2คือ competition ครับการแข่งขันที่มันเปลี่ยนไปเอ๊ะแข่งไปคู่แข่งเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าคุณอาทิตย์
11: ก็น่าจะต้องเป

0: พอหลุดจากเอลนิโยก็จะกลายเป็นซูเปอร์ลานิญาจากฝนตกหนักน้ำท่วมเยอะแยะกลายเป็นไม่มีน้ำแล้งไปเลย
1: สวิงสุด
0: ๆท่าทางจะแล้งยาวด้วย
1: ๆเหมือนโลกเราเป็นไบโพล่าเลยเนาะ
0: ก็เราก็เป็นอย่างนั้นนะเราทำให้มันเป็นขนาดนั้นเราเป็นคนทำ
1: หน้าคุณสมน์แล้วนึกในใจว่าอาทิตย์เองจะถามอะไรก็พวกเองนี่แหละมนุษย์อย่างพวกเองนี่พวกเรานี่แหละที่ทำให้โลกเป็นอย่างนี้จะไปโทษอะไรโลกเป็นไบโพล่า
0: แล้วตอนนี้ความน่าสะพรึงนะคุณอาทิตย์
1: ครับ
0: ในคำว่าโลกร้อนคือเฮ้ยหลายคนชัก get used to เว้ย
1: เอ็นยูสุด
0: ชินกั
1: ช
0: บ
1: ิน
0: โลก
1: ช
0: ร้อน
1: าทำเป็นรับได้ไม่เห็นเป็นเรื่องเดือดร้อน
0: แล้วก็เริ่มมีคำพูดเยอะหนาหูมากขึ้นว่าถ้ามันทำอะไรไม่ได้แล้วก็เตรียมใจรับผลของมันอัดแอปตัวเองอยู่กับมันให้ได้
1: อันนี้ทำตัวเหมือนเวลาเราเจอเรื่องอะไรที่เราหลีกหนีไม่ได้แล้วก็คือทำใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแต่เดี๋ยวก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้คุณควบคุมไม่ได้จริงๆใช่หรือไม
0: ่นะ
1: ใช่ไหมไอ้หลักนั้นต้องใช้ในเรื่องที่เราคุมไม่ได้ไอ้เรื่องนี้เราคุมไม่ได้จริงๆใช่หรือไม
0: ่อันนี้น่าคิดแต่ว่าจะไม่ว่าจะท่าไหนเนี่ยธุรกิจมันก็ต้องดำเนินต่อนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องใส่อิลิเมนต์ตัวพวกนี้ลงไปในตลาดหลักทรัพย์ครับปีนี้เริ่มประกาศใช้ปี70นะฮะเซต50ต้องเริ่มในการที่จะบรรจุเรื่องของ56-1 S1 และ S2 นะฮะปีถัดไปครับ100เซต100ต้องปฏิบัติ S1 และ S2 S1 นี่ก็จะเป็นการ
1: คืออะไร
0: เรื่องของESG ทั่วไปนะครับแต่ S2 เนี่ยจะเป็นเรื่อง Climate Change นะฮะแล้วก็พอปี2572อันนี้ก็ทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
1: ถ้าคุณควรพวกนี้คือมันมี3เฟสใช่ไหมเฟสแรกคือ50บริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดเฟสที่2เนี่ยขยายอีก50ไปเป็น100
0: ใช่
1: และเฟสที่3เนี่ยทุกบริษัทมหาชน
0: ใช่ก็ประมาณ
1: ที่เทรดในตลาด
0: ครับที่จะต้องมานั่งคุยกันเรื่องของพวกนี้แล้วมันก็จะต้องสะท้อนครับอย่างสิ่งแวดล้อมตัวพวกนี้มันก็จะไปส่งผลกับเรกูเลชันนะสมมุติว่าถ้าเรามีเครื่องจักรอยู่เครื่องหนึ่งคุณอดิตไอ้เครื่องจักรเครื่องนี้มันก็มี depreciation ค่าเสื่อมราคาของมันซื้อมาสมมติซื้อมา10 ล้านบาทใช้ได้10 ปีก็ต้องมีค่าเสื่อมปีละล้านเดือนละประมาณ80,000 กว่าบาทนั้นนี่เป็นต้นทุนอยู่แล้วนะฮะ แต่พอเรา implement ใช้เรื่องของS2 เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้ต่อมาก็คือมันต้องใช้ IFRS นะฮะ
1: IFRS
0: Standard ที่เราจะต้องแปลงผลกระทบทางด้าน Climate Change ให้อยู่ในงบการเงินดังนั้นสมมติถ้าเครื่องจักรของผมเนี่ย มันไปสร้างคาร์บอนอีกประมาณ X บาทนะฮะไอ้ X เครดิตนะฮะและเครดิตนั้นเนี่ยผมจะต้องไปซื้อมาชดเชยแล้วผมก็จะต้องลงบัญชีตามนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มันต้องการให้เราสะท้อน
1: นี่คุณโทนพอเล่าแบบนี
0: ้ครับ
1: ถ้ามันเหมือนมองจากมุมบริษัทที่แต่เดิมไม่เคยโดนคิดพวกเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีเอาภาระพวกนี้มาเพิ่มให้เราแต่เดี๋ยวก่อนถ้านึกตามแบบว่าผมเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะไอ้มันมีคอนเซปต์อันนึงที่มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือเขาเรียกว่าผลภายนอกนะ externality คล้ายๆว่าจริงๆอ่ะบริษัทอ่ะสร้างภาระแต่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่บริษัทอย่างเดียวหรอกผู้บริโภคด้วยทุกคนอ่ะมันมักจะอย่างเงี้ยว่าเราจะคิดแต่ในเรื่องที่เราจับต้องได้และคิดเงินได้ใช่ไหมแต่ผลจริงๆเนี่ยเราผลักไปข้างนอกแต่ทีเนี้ยการบังคับใช้เรื่องแบบนี้พูดง่ายๆคือทำให้ความรับผิดรับชอบมันตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระนี่ไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระนี่คือความจริงที่ท่านทำเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะอะไรทำได้ทำเอาทุกคนอ่ะเป็นแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: หลายๆเรื่องผมก็จะดูเหมือนกันครับว่าภาครัฐเนี่ยจะไปทำยังไงต่อผมยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงน้ำเนี่ยระหว่างเราพูดกับเอธิโอเปียพูดเนี่ยน้ำมีความสำคัญไม่เท่ากันเลยนะคุณอาทิตย
1: ์เพราะว่าความขาดแคลนความสมบูรณ์มันไม่เท่ากันเนาะ ในเรื่
0: เ
1: อ
0: ข
1: ง
0: าน
1: ั้น
0: คงสงสัยเราอะว่าเราเอา
1: ว่า
0: น้ำไปล้างรถได้

0: ยังไง
1: โอ้
0: ขนาดน้ำกูจะกินยังไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: น
1: ไหม
0: ะ
1: กดดันไม่เท่ากันเลยนะโลกใบเดียวกันกดดันไม่เท่ากัน
0: ถูกเพราะฉะนั้นไอ้บริบทเนี่ยคือเรื่องอย่างนี้ครับ
1: อืม
0: ทีนี้พอบอกว่าน้ำเป็นอย่างนี้ปุ๊บในอนาคตเนี่ยน้ำจะฟรีไม่ได้
1: อืม
0: พอน้ำจะฟรีไม่ได้ทีนี้ยังไงดีล่ะครับตัวที่
1: อ
0: ม
1: ื
0: ัน
1: ม
0: จะเร่งปฏิกิยาทำให้น้ำมีมูลค่ามากขึ้นก็คือไอ้ Data Center นี่แหละ
1: อืม
0: เพราะถ้ามันจะใช้น้ำเยอะขนาดนั้นก็แปลว่าเขาก็ต้องเตรียมมวลน้ำไว้เยอะพอสมควร
1: โอ
0: น
1: ้
0: ะฮะแล้วมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบกับราคากับกระบวนการในการซัพพลายน้
1: อืม
0: ำตออ น
1: ื
0: นี้
1: ม
0: มีนักลงทุนหลายคนครับซื้อบ่อน้ำแล้ว
1: โอ้เหรอ
0: คุณอาทิตย์จำช่วงหนึ่งที่มันมีที่แล้วเขาก็ขุดดินไปขายจำได้ไหม
1: อ่าจำได้
0: ที่ที่ใดขุดดินไปขายเยอะๆแล้วมันก็จะมี
1: โ
0: น
1: อ
0: ้
1: ้
0: ำอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเวลาขายราคาที่ดินจะตกครับ
1: อื
0: เพราะมันจะต้องเอาดินไปถมไงถึงแม้ถ้าใครจะไปซื้อมาใช้อ่ะ
1: ม
0: แล
1: เพ
0: ะ
1: ราะเ
0: ด
1: รา
0: ิน
1: มอง
0: เอา
1: ว่า
0: อ
1: เร
0: อ
1: าก
0: ไปมหาศาลมันก็กลับเข้ามาพอกัน อยู่ๆวันนี้ไอ้ที่ดินแบบนั้นมันกลายเป็นที่กักเก็บน้ำเฉยเลย
1: อ่ะมีมูลค่าขึ้นมาในบริบทแบบนี้
0: เออเนี่ย
1: เ
0: น
1: อ
0: ะ
1: อ
0: ใครจะไปคิดนะว่าไอ้ที่ดินแบบนั้นอยู่ๆมันจะเป็นแบบนี้คนที่รู้เรื่องเขาก็ไปแอบซื้อก่อน
1: อืม
0: ไปแอบซื้อไอ้พวกชาวบ้านก็ที่ดินแบบ300 ไร่แล้วก็เป็นขุด
1: โอ้
0: หน้าดิ
1: ย
0: นไป
1: แปล
0: ข
1: ว่า
0: า
1: ซื้
0: ย
1: อ
0: เข
1: ถ
0: า
1: ูกซื้อถูกได้มูลค่าแพงเลยทีนี้ในจังหวะเปลี่ยนผ่าน
0: ใช่
1: เ
0: ไ
1: อ
0: หม
1: อเออ
0: ครับผมอย่างนี้ครับแล้วน้ำยังไงมันก็ไหลเข้ามาอยู่ดีเพราะว่าถ้ามันจะมีน้ำอยู่300 ไร่นี่เราพูดถึงนะเอา300คูณ
1: อื
0: ด
1: ม
0: ้วย1,600 ตารางเมตร
1: สามร้อ
0: น
1: ย
0: ะฮะ
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: คุณลองคูณดูนะแล้วก็คูณด้วยเซว่าการขุดดินลึกลงไปก็ประมาณสัก
1: กี่
0: ส
1: เ
0: อ
1: ม
0: ง
1: ตร
0: สามเมตร
1: อืม
0: นะเรากำลังพูดถึงเขื่อนย่อยๆเลยนะ
1: โอ้โอ้
0: นะ
1: โอ้โอ
0: ส
1: ้
0: องส
1: จ
0: าร ม
1: ิง
0: ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับ
1: อืม
0: ในการที่มันจะต้องส่งน้ําเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดอแวร์มันนะในเซอร์คัมสแตนในสิ่งแวดล้อมแบบนี้
1: อืม
0: นอกจากเรื่องของโลกร้อนนะคุณอาทิตย์สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปอีกเยอะเนาะ
1: อืมอืม
0: Globalization ก็เริ่มจะต้องสั่นคลอนละเพราะจากนี้ไปมันอาจจะไม่ได้ใช้ Globalization เหมือนเดิมนะฮ
1: อ
0: ะ
1: ้าวเหรออ
0: ี200 ปีที่ผ่านมาเรามี globalization 1.0 2.0 3.0แล้วก็4.0ตอนนี้เราน่าจะกลับไปอาจจะแถวแถวประมาณสัก2.0มั้ง
1: อืม
0: ตอนหนึ่
1: ไ
0: ง
1: อ้
0: จุดศูนย์
1: แต่ละอันมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างคุณชุมพลพอจะเล่าให้ท่านฟังได้ไหม
0: ถ้าอย่างคร่าวๆก็1.0เนี่ยมันเป็นเรื่องของ personal นะเป็นเรื่อง individual เลยครับซื้อขายกันเองอะไรกันเองวันนั้นมันก็จะไม่มีโกลบอลไลซ์มากนะ
1: อื
0: มัน
1: ม
0: ก็จะอยู่ในวงแถวแถวคอมมูนิตี้เขาอะไรอย่างเงี้ยเรากำลังพูดถึง
1: อ
0: ป
1: ื
0: ี
1: ม
0: 1,800กว่าอย่างเงี้ยนะฮะพออ จ
1: ื
0: าก
1: ม
0: นั้นเนี่ยครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นไม่ใช่อินดิวิดวลแล้วกลายเป็นคอมมูนิตี้กับคอมมูนิตี้ละ
1: อืม
0: มันก็เริ่มมีการเดินการเดินทางการขายปริมาณ
1: อันนี้อาจจะเป็นระดับเมืองต่อเมือง
0: ใช่
1: ไอ้ทีแรกอาจจะเป็นแบบว่าบุคคลมาในตลาดระดับเมืองอะไรอย่างนี้
0: ใช่แล้วก็ขยายขึ้นมาครับเป็นประเทศต่อประเทศ
1: อืม
0: นะฮะแล้ว4.0เนี่ยมันคือคอนกลอมเมอเรทครับคือบริษัทขนาดใหญ่ซื้อขายกับบริษัทขนาดใหญ่ด้วยกันหรือซื้อขายกับประเทศ
1: โอ้
0: ใดๆอะไร
1: งั้นก็แปลว่า4.0เนี่ยมันเกิดมาท่ามกลางบริบทที่บริษัทมันนำประเทศ
0: ใช่ค
1: ก
0: รั
1: า
0: บ
1: ร
0: มั
1: ส
0: น
1: ะ
0: ใหญ่
1: สมทุน
0: ประ
1: ข
0: เท
1: องบ
0: ศ
1: ริษัทเนี่ยไซส์บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมันแซงหน้าหลายๆประเทศในโลกใบนี้
0: ครับใช่คร
1: ม
0: ั
1: ับ นเป็นปรากฏการณ์ในโลกทุนนิยมที่กำลังเบ่งบานม
0: เช
1: า
0: ่
1: ก
0: นแมคโดนัลด์มีในทุกประเทศBMW ขายในทุกประเทศโตโยต้าไปได้ทุกประเทศอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ
1: ครับ
0: globalization 4.0ทีนี้พอมันแบ่งเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละทีนี้มันเปลี่ยนแปลงดีไม่ดียังไงก็ขึ้นอยู่กับท่านอยู่ตรงไหนวะ
1: ท่านอยู่
0: น
1: ตระ งไหน
0: ท่านอยู่ตรงไหนเช่นถ้าท่านค้าขายในประเทศก็อาจจะดีก็ได้ครับเพราะอยู่ประเทศที่เคยเปิดมันปิดไงนะแต่ถ้าท่านค้าขายระหว่างประเทศกันอยู่เนี่ยท่านก็จะไปเจอภาษี19%
1: อ๋อ
0: นะลงมาเหลือ
1: โอ
0: สิ
1: เ
0: บ
1: ค
0: ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเอ๊ะตกลงเราอยู่ข้างไหนวะเราอยู่ข้างจีนหรือข้างสหรัฐว่าเราส่งได้อยู่ไหมวะ ถ้า
1: อ
0: เ
1: ื
0: ราม ส่งได้เรามีแลนด์บิดแล้วยังจะส่งได้ไหมอะไรอย่างนี้
1: อืมอืม
0: มันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่มันจะไม่เหมือนเดิมแบบนี้
1: อืมกระแส
0: นะค
1: ต
0: รั
1: ี
0: บ
1: กลับอ่ะนะถ้าพูดอีกแบบหนึ่งโลกาภิวัตน์มันตีกลับอืม
0: ฮอตวอร์
1: อ
0: โ
1: ื
0: ค
1: ม
0: วอร์สงคราม
1: อื
0: เ
1: ม
0: ย็นสงครามร้อนอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีผลกับเราทั้งหมดเลยหรืออย่างการเคลื่อนย้ายเงินการเคลื่อนย้ายเงินก็จะน่ากลัวมากขึ้นนะคุณอาทิตย์
1: โอ้ยังไงฮะไหนวะ
0: เพราะว่ากระบวนการสมัยก่อนเนี่ยมันเห็นภาพชัดว่ามันจะย้ายเงินไปไหนเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเมื่อไหร่เกิดสงครามทองจะแพงวันนี้เกิดสงครามทองถูกลงมันรีเวิร์สหมดละบอนด์ยิลด์สหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะน
1: โ
0: ี
1: อ
0: ่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทองคำกับแลกเงินซิลเวอร์เนี่ยราคายิวมันเท่ากันนะ Return on
1: อื
0: Investment
1: ม
0: มันเท่ากันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: อืมอืมอืม
0: นะเพราะนั้นไอการเคลื่อนย้ายเงินแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไป
1: อืม
0: นะของเราก็เช่นเดียวกันครับนะในประเท
1: อ
0: ศ
1: ืม
0: ไทยการเคลื่อนย้ายเงินมันก็จะมีวิธีในการเคลื่อนย้ายที่มันดูซับซ้อนมากขึ้นอะไรมากขึ้นคุณอาทิตย์อยู่กับผมอยู่หรือเป
1: ค
0: ล่
1: รา ับครับคุณสุพลขอไปเมื่อกี้สัญญาณมันขัดข้องไปนิดนึง
0: โอ
1: ครับ
0: เ
1: ผ
0: ค
1: มต่อครับ
0: น
1: คุ
0: ะ
1: ณทวนครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคุณนึกถึงตอนปี40นะต้ม
1: อ
0: ย
1: ืม
0: ำกุ้งมันเริ่มต้นผมจำได้เลยตอนนั้นอะโรบินสันอะเขาคิดว่าเขามีเครดิตเนะอยู่ในตลาดแล้วอะไรแล้วแล้วเงินทุนตอนนั้นนะครับก่อน BIBF เนี่ยเงินทุนต่างประเทศอะดอกเบี้ยมันถูก
1: อืม
0: นะไปกู้มา7,000 ล้าน
1: อืม
0: นะครับไปกู้มา7,000 ล้านแต่พอลดค่าเงินบาทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ็ด
1: โอ
0: พั
1: ้
0: น
1: โห
0: มันหมื่นห้า
1: โอ้โห
0: สุดท้ายก็ต้องเข้ากระบวนการรีแฮบเข้า
1: โอ
0: ก
1: ้
0: ระ
1: โ
0: บ
1: ห
0: วนการรีแฮบก็ต้องคุยไปคุยมาเซ็นท่านซื้อไปเรนโบว์กรุ๊ปหรืออะไรสักอย่างเซ็นท่านซื้อไปคุยกันเสร็จเรียบร้อยเทคโอเวอร์กันก็เอาโรบินสันเป็นหัวหอกในการทําอย่างนี้ตอนนี้โรบินสันก็หายไปเรื่อยๆนะฮะดีลิสต์ออก
1: จ
0: จ
1: า
0: าก
1: แต่
0: ต
1: เด
0: ล
1: ิ
0: าม ด
1: ที่มันหดเหลือแค่เป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์ก็ทยอยเปลี่ยนไปเป็นเซ็นทรัลเป็นอะไรไปจนแทบไม่เหลือแล้วใช่ไหม
0: เพราะว่าโมเดลธุรกิจมันเปลี่ยนครับคุณอาทิตย์เขาเริ่มคิดว่ามันอาจจะไม่ต้องมีดีพาร์ตเมนต์แบบนั้นมันจะกลายเป็นแคตตากรีคิลเลอร์เช่นมี B2S นะครับมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแยกออกไปนะมีอันนี้แยกออกมาพาวเวอร์บายแยกออกมาอะไรประมาณอย่างนี้
1: ก็จริงเนาะถ้าเรามองช่วงหลังมันแนวโน้มตัวเติบโตก็เป็นแต่ละแคทที่เป็นตัวเด่นออกมาในแบรนด์ย่อยๆแต่ละอัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ใช่แผนกอีกต่อไปไม่ใช่ห้างที่รวมแผนกใช่ไหมแต่เป็นแผนกห้างที่เน้นบางแผนกเด่นๆออกไป
0: ใช่เหมือนจริงๆอ่ะค้าปลีกอ่ะเรามีตั้งหลายอย่างนะเรามีตั้งแต่ convenience store supermarket hypermarket super store cash and carry นะ category killer personal chain อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนเพราะว่า circumstance พวกนี้แหละครับมันค่อยๆขยับนะอันนี้คือ C ที่หนึ่งที่เราต้องคอยดูนะฮะอย่าดูจนเยอะไปนะครับดูจนเยอะไปก็เครียดเครียดเสร็จทำอะไรไม่ได้เสร็จทีนี้มันจะตันนะฮะ พอมันตันเนี่ยมันจะยุ่งครับเพราะว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราขยับออกจากมุมไม่ได้
1: แต่ถ้าไม่ดูเลยบางทีบริบทเปลี่ยนแล้วเราไม่
0: ก
1: ได
0: ็
1: ้ข
0: ไม่
1: ย
0: ไ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ้ก็ไม่ได้
1: ทีนี้มันก็ดูประมาณหนึ่งนะรักษาระยะห่างกับเรื่องนี้ให้เหมาะสม
0: คือผมคิดว่าด้วยโครงสร้างของโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเกินไป
1: เท่ากับฟังดูเหมือนว่าเท่ากับว่ามันจะทำให้เราเข้าถึงเยอะเกินไปเสียด้วยถ้ามันง่าย
0: ม
1: เ
0: ักน
1: ิน
0: จะ
1: ไป
0: มีย่านความถี่นี่ไม่นับรวมถ้าเราใช้ AI เข้าไปด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ใช่ไหมเพราะนั้น อันนี้ก็ต้องหาทางวางครับวางให้ได้คือมันไม่ใช่เรื่องข้อมูลเยอะหรือน้อยแต่มันเป็นเรื่องข้อมูลที่จำเป็นนะ relevant data สำคัญกว่า big data นะครับ
1: โอ้ขอขีดเส้นใต้ขอขีดเส้นใต้อีกทีนึงนะอีกทีนึงนะ
0: ครับ relevant data สำคัญกว่า big data ครับเพราะหลาย
1: แปล
0: ค
1: ว่
0: น
1: า
0: แปลว่าไอ้ เดข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญกับเราสำคัญกว่าข้อมูลที่มีเยอะๆใหญ่
1: ๆ relevant นี่คือเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเราม
0: ีนัยยะ
1: สำคัญ
0: กับเราเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับเลือกดีๆครับค่อยๆเลือกแล้วก็เวลาจะอ่านอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็เยอะจริงๆขนาดผมชอบอ่านนะผมยังไม่ทันเลยคุณอาทิตย
1: ์
0: ผมไม่ทันจริงๆนะ ตอนเนี้ยอย่างตอนนี้ต้อง unsubscribe ไปหลายอันเลยนะ
1: subscribe
0: ไม่ไหวว่ะ อย่างเมื่อก่อนนี้ Economist เนี่ยมันก็จะมีแบบวันหนึ่งสองสามอันเดี๋ยวนี้มาสี่ห้าอัน McKinsey อย่างเงี้ยตรงนี้ดูไม่มีอยู่ประมาณนะวันหนึ่งส่งมาสี่ห้าหกอย่างเงี้ยมันไปกันใหญ่เลยเว้ยเฮ้ย
1: ใช่ไหมเหมือนทุกคนอยู่ในลอจิกที่ว่าเอ้าถ้าเราส่งน้อยแล้วคนอื่นส่งเยอะกว่าล่ะเดี๋ยวเขาไปอ่านเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอนเกจจากคนไอออเดียนเราจะหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็แย่งกันส่ง
0: ไม่ต้องดูอะไรมากเอาไอมีเดียปัจจุบันนี้ก็ได้เดอะสแตนดาร์ดเดอะสแตนดาร์ดขออนุญาตพูดชื่อหน่อยเดอะสแตนดาร์ดเขาก็ไม่ได้มีแต่เดอะสแตนดาร์ดนะเขาก็มีออกมาอีก78รายการ
1: ที่เป็นย่อย
0: แต่เราเห็นอะเรารู้ว่ามุมประมาณเนี้ยซิกเนเจอร์มันอยู่อะเราก็จะรู้ว่าโอ้โหถ้าจะฟังวิทย์อย่างนี้ทุกวันแล้ววิทย์ก็มีแยกออกมาอีกแล้วมันก็มีอย่างนี้อีกแล้วมันก็มีโอ้โห
1: แค
0: ่
1: ฟังวิทย์คนเดียวก็ฟังไม่ทันแล้ว
0: ถูก
1: ไม่ต้องนับเอาเดี๋ยวมีเคนโผล่มามีใครโผล่มีอ่ะฟัง
0: ไม่รู้น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นมีอีกโอ้โหมันก็โอ้โหทีนี้จะฟังยังไงหมดสมมติถ้าต้องฟังหมดเรียบร้อยนะเขาเป็นนักข่าวเขาอ่านหนึ่งข่าวนะแล้วเขาก็เลือกมาให้เราใช่ไหมถ้าหลายๆข่าวแล้วเขาเลือกมาให้เราเขาเลือกมานี่ขนาดเขาเลือกมาแล้วนะแล้วถ้าเราไม่ได้ฟังสำนักเดียวล่ะโอ้โหคุณอาทิตย์อ
1: ยู่ยังไงอยู่ยังไงจะอยู่ยังไง
0: วันวันหนึ่งอ่ะมันถูกบอมบาร์ดดีกว่านะมันถูกบอมบาร์ดแล้วเราก็สุดท้ายมันก็จะเมางงงนะเพราะนั้นนี้ก็ต้อง ก็ต้องไปเลือกดูนะครับสำหรับ circumstance อันนี้ดังนั้นคุณก็ต้องเลือกก่อนว่า circumstance ของเรามีอะไรบ้างนะฮะก็อย่างสถานีวิทยุของเราอย่างเงี้ยครับไอตัวเซอร์คัมแซนที่มันจะทำให้เราเนี่ยมีผลได้เนี่ยคืออะไรใช่ไหมเลกูเลชันไหมนะฮะเมื่อก่อนนี้จะบอกว่าจะมีดิจิตอลเรดิโ
1: ออันนี้เทคโนโลยีไหม
0: ยังมีอยู่ไหม
1: มีเดียอื่นๆที่เกิดขึ้นนะไดนามิกขึ้นลงของแต่ละอันไหม
0: ครับมีแล้วคนจะฟังไหมอย่างนี้หรืออย่างสถานีทอดวันก่อนได้คุยกับกสทช.ทีมงานกสทช.เจอกันโดยบังเอิญไม่ได้เจอกันมา5ปีคุณอาทิตย
1: ์อู
0: ้นะแล้วก็บอกกันไปยังไงผมก็บอกว่าเจอหน้ากันบอกคุณธงพลที่คุณธงพลเคยพูดไว้มันมาแล้วครับอันเนี้ยมันไม่ใช่ความรู้นะเว้ยอันเนี้ยมันเป็น process เลยทุกประเทศที่มันเปลี่ยนอย่างนี้มันจะเจอแบบนี้มันไม่เห็นต้องมีไปยืนยันอะไรเลย
1: มันแง่แก
0: ่แล้วบอกแล้วผมก็ถามว่าแล้วตอนนี้ทำไงทำใจครับก็เดี๋ยวดูครับว่าชุดนี้เขาจะแก้ปัญหายังไงบอกขอให้ทันตอนนี้ไม่ได้บอกแก้ได้ไม่ได้นะขอให้แก้ให้ทันก่อนผมเกรงว่ามันจะไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคำแซนที่เราพูดถึงนะฮะหมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: แม่นยำจริงๆเลยกินนาฬิกาจับเวลาอยู่ข้างในร่างกายหรือเปล่าน
0: ี่เราทำมา10ปีนะเห็นท่าใครดูแล้ว
1: โอเคอะไรยังไม่จบเลยไม่จบวันนี้คือเรา C ที่1
0: C ที่1เดี๋ยว C ข้างหน้าคือ C competition ครับเดี๋ยวเรามาดูกัน
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณสมพลนะครับ
0: ครับ
1: ท่านฟังครับพักตรงนี้ครู่หนึ่งฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
11: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
12: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
13: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่คุณอาทิตย์นะครับคือผมเนี่ยจะคุยกันท่านผู้ฟังหลายตอนนะเรื่อง exposure นะหมายถึงว่าธุรกิจของท่านเนี่ยในช่วงขาลงทางเศรษฐกิจเนี่ยท่านเปิดหน้าเจออะไรบ้างนะ
14: อ
13: ันนี้อยู่ในซีรีส์ที่จริงๆก็เอาหัวข้อมาจากบทความชิ้นหนึ่งในHarvardนะแต่มันนานมาแล้วเราก็เอาแค่ไอตัวหัวเชื้อมาเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ละ
14: ครับ
13: มันนานละคือในช่วงปี2008ถึง2009เนี่ยประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่บ้านเราเนี่ยเจอไอวิกฤตทางด้านการเมืองเนี่ยไอตัว
14: อเมริกาม
13: ันเจอแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอตัวพวกนี้มันก็เศรษฐกิจมันก็ถอยไงมันก็จะมีบทความพวกนี้ขึ้นมาเยอะใช่ไหม
14: ในช่วงนั้น
13: ทีนี้เขาก็บอกว่าข้อแรกเนี่ยเวลาในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยท่านน่ะจะต้องดูไปที่ว่าท่านเปิดหน้ากับอะไรนะ
14: บ้างใช่ไหม
13: แล้วก็สร้างซีนาริโอนะคือตอนแรกก็ดูก่อนว่าไอ้วิกฤตเนี่ยมันหนักไห
14: ม
13: มันเป็นแค่ถดถอยหรือว่าตกต่ำใช่ไหม
14: เลเวลไหน
13: จากนั้นแล้วก็สร้างไอ้ตัวซีนาริโอขึ้นมาใช่ไห
14: ม
13: จากนั้นก็ดูซิว่าแต่ละซีนาริโอหรือฉากทัศน์เนี่ยมันจะกระทบต่อธุรกิจของท่านยังไงแต่นี้ก่อนที่จะมาดูใน ถึงขั้นนี้เนี่ยจริงๆมันมีการสร้างซีนาริโอแล้วเดี๋ยววันหลังมาคุยกันนะ
14: โอ
13: ้ก็คือว่าก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะเรายกตัวอย่างว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมันเจออะไรคุณโทรมาผมไม่ได้ยิน
14: ครับผมยี
13: ่เราก็ยกตัวอย่างไอ้สุกี้ตีน้อย
14: อ่าฮะ
13: สุกี้ตีน้อยเนี่ยเป็นไลซิ่งสตาร
14: ์
13: ในธุรกิจที่ผมก็ไม่รู้ว่าคนมันจะกินเยอะขนาดนี
14: ้
13: หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยราคาและความคุ้มค่าของมันเนี่ยทำให้คนที่กินเนี่ยอื่นๆเนี่ยมากินเขาหรือเปล่า
14: ผมเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจสุกี้เท่ากับอยู่ในธุรกิจ
13: อิ่ม
14: อาหาร200กว่าบาท200กว่าบาทและอิ่มสุดๆเต็มที่ผมเชื่อว่าไปแย่งไอ้หมูกระทะไปแย่งอื่นๆอ่ะทั้งหมดมามองอยู่ตรงนี้เยอะใช่ใช่
13: แล้วก็ด้านหนึ่งมันก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นนะสุกี้หมายถึงว่าถ้าคุณไม่จิ้มมากจนเกินไปอ่ะ
14: ใช่ไหมคนอยากจะกินเน้นผักก็กินได้อยากจะเน้นเนื้อก็กินได้เนี่ยว่าไป
13: คือในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไปเอาลูกค้ามาจาก MK ด้วยไง
14: แน่นอนเจ้าตลาดนี้ต้องโดน
13: คือพูดตรงๆก็คือมันไม่ใช่ MK เจ้าเดียวหรอกที่ยอดตก
14: เพราะพี่
13: เ
14: นี่ย
13: ว
14: ่
13: า MK เนี่ยมันตกมากเพราะว่ามันมีตีน้อยมาดูดแต่ตัวที่มันไม่มีสุกี้ตีน้อยในอุตสาหกรรมของมันเนี่ยมันก็ตก
14: ใช่
13: ก็ตก
14: ใช่
13: ผมยังไม่กล้ากินฟูจิมากเมื่อก่อนกินบ่อยนี่ผมก็ไม่กล้ากินเท่าไหร่ละ
14: เออ
13: ใช่ไหมหรือว่าเนี่ยไปสั่งอาหารคลีนมาเนี่ยเราตกลงกูไปซื้อปากกระพงกูเองก็ได้ในหว่างเข้า
14: อา
13: โกเบ
14: เริ่ม DIY เริ่มแงะว่าเราจะทำ
13: เข้าไอ้หม้อกระหม้อทอดไร้น้ำมันเพราะเราไม่ต้องปรุงอยู่แล้วไง
14: กลายเป็นปลาย่างสดๆเลยหอมๆเลย
13: ไอ้ของที่เขาส่งมาทุกวันเนี่ยก็ขอผักคอร์สแล้วก็ไม่เอามาให้ทีนี่คือผมเนี่ยบางทีผมก็ที่ก็อกไก่ก็ไปซื้อของเซเว่นอีเลฟเว่นอกไก่นุ่มก็ได้ใช่ไหมแล้วผมก็ซื้อผักคอร์สเองซื้อพริกแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรนี้เองอยู่แล้ว
14: ประกอบร่างเอง
13: ต้องมาสั่งเขาดูวันละ500ทำไมมันก็แพงเกินนะ
14: โอ้ใช่ไหมแล้วถ้ามาซื้อเองเราเลือกของทำสม่ำเสมอ
13: ชิ้นใหญ่มากแต่เราต้องการซอสซิ่งที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ปลาแซลมอนก็ต้องธรรมชาติไม่ใช่เลี้ยงในกระชังมันตีกันมีพิษแต่ไม่เอา
14: ครับ
13: หรือแบบกินก๋วยเตี๋ยวกินปลาไม่แต่น้ำตาลไม่แต่น้ำมันไม่ผงชูรสเราก็ต้องซอสของใช่ไห
14: ม
13: ทีเนี้ยอย่างกันในสุกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็เหมือนในตอนเหล้ากับเบียร์ถามว่าเฮ้ยเบียร์ช้างเนี่ยมันขายดีกันนั้นเชียวเหรอโอเคมันเป็นอาจจะเป็นได้ตีเบียร์สิงอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไปเอาตลาดเหล้าขาวมาคนที่กินเหล้าขาวมาด้วยป่ะ
14: ก็คือแอลกอฮอล์ในความหมายอย่างกว้าง
13: เพราะว่าตอนนั้นน่ะเหล้าขาวมันขึ้นราคาไงข
14: ึ้
13: นรา
14: คาโอ้ก็คือตลาดความเมาว่างั้นเถอะตลาดความเมา
13: ตลาดความเมาอันนี้มันก็เลยจะต้องเข้ามาถามคำถามคลาสสิกเวลาทำธุรกิจก็คือว่า what business are you really in
14: เออคุณอยู่ในธุรกิจอะไรกันแน
13: ่อย่างกรณีสุกี้ตีน้อยเนี่ยก็คือธุรกิจทำให้กระเพาะมันอิ่ม
14: ใช่ไหมในราคาเท่านี้ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
13: แต่ตอนนี้ exposure ของสุกี้ตีน้อยเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันก็คือมันต้องมี
14: ทราฟฟิกมหาศาลแน่นร้านตลอดเวลา
13: ใช่
14: ไหมเนี่ยทั้งวันเนี่ยในเวลาที่เขาเปิดอ่ะต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะต้องว่าไป
13: มันจะต้องมีvolume exposure เพราะว่าได้ซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ในราคา
14: เพราะมันเล่นcost leadership อ่ะใช่ไหมคุณธนวัฒน์นี่คือ strategy คือ cost leadership นะต้นทุนต้องดีที่สุดในตลาดอ่ะถึงจะเล่นแล้วสำเร็จอ่ะ
13: ใช่ไหม
14: ค
13: ือมีคนพูดเรื่องสุกี้ตีน้อยมันว่ามันอร่อยนะ
14: ถูก
13: ใช่ป่ะพูดแต่ว่ามันคุ้มอ่ะ
14: มันไม่ได้หลีดด้วยรสชาติ
13: แ
14: ต่เพียงแต่ว่ารสชาติแล้วต้องมาคลองให้อยู่ในระดับที่ไม่เลยเส้นที่ต่ำเกินไปอ่ะและที่เหลือขึ้นมาเนี่ยก็คือความโอเคแล้วกำไรทางด้านของคนกินรู้สึกงั้น
13: คือโมเดลบุฟเฟ่ราคาคุ้มเนี่ยต้องการรอบโต๊ะสูง
14: ถูก
13: เขาถึงมีจำกัดให้ว่ามึงชั่วโมงหนึ่งมึงต้องลุกแล้วนะ
14: ใช่ไหม เพื่อล็อกแล้วรอบใหม่เข้ามาเวียนเข้ามาเวียนเข้ามา
13: วงลึงลุกแล้วมันก็ไม่มีคนมานั่งต่อมันไม่ได้นะ
14: เสร็จเลยนะเสร็จเลยนะธุรกิจรันไม่ได้อ่ะเทิร์นโอเวอร์มันก็เลยทำกำไรไม่เยอะมันต้องวนรอบเยอะๆ
13: คุณให้คนรีบลุกเร็วปรากฏว่าแม่งกลายเป็นร้านล้างเลยอ่ะ
14: อันนี้หายนะ
13: อย่างในช่วงเนี้ยที่กระทบเนี่ยผมคิดว่ากระทบเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าไอ้สี่อันเนี้ยมันล่อแร่ไงปิดดีกว่าใช่ไหมก็คือแล้วถ้าลูกค้าหาย 10-20% ซึ่งตอนนี้เป็นไปได้สูงเลยจากไทยช่วยไทยผลกระทบเนี่ยมันยอดขายลดไม่เป็นไรเพียงแต่ว่ากำไรมันจะหายอะดิเพราะมีค่าเช่าค่าจ้างพนักงานยูทิลิตี้ระบบครัวต้นทุนอะไรพวกนี้มันยังอยู่ฟิกคอสมันยังอยู่อ่ะพูดง่าย
14: ๆ
13: พอยอดขายหายกำไรลงหนักกว่าไง
14: ใช่ไหม
13: ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้สุกี้ตีน้อยเนี่ยมันเปิดหน้าท้าทายด้วยไง
14: แล้วก็แค่ว่ากำลังตีได้ตีเอาอ่ะตีได้ตีเอาอ่ะมันมวยกำลังสนุกอ่ะ
13: หน้าว่ากูเป็นผู้มาใหม่ตัวเล็กๆเนี่ยถล่ม MK 39ปีได
14: ้
13: ทีนี้ MK ก็ตอบโต้ในเพลย์บุ๊กเดียวกันก็คือไม่อยู่ในห้างเปิดในข้างนอกต่างจังหวัด
14: ก็คือไฟติ้งแบรนด์ใช่ไหมอันนี้คือโดยนิยามคือเล่นท่ามวยสู
13: ้โบนัสนี่ราคาชนกันเลยแล้วก็จะมีของกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอะไรมาดูเยอะแยะไปหมดคือพูดง่ายๆก็คือมีของที่ตีน้อยไม่ได้ให้
14: แ
13: ล้วคนชอบ
14: ใช่ไหมมันก็ต้องบิดแข่งกันเอาความได้เปรียบของตัวเอง
13: เพื่อปั๊มน้ำมันเนี่ยคือมีห้องน้ำสะอาดให้มีบ้านไร่กาแฟให้แล้วก็มีจิฟฟี่ให
14: ้
13: นะ
14: แต่มันมีฟีเจอร์ของ NK ตัวเด่นอยู่อะถ้าคัดลงมาวางดีๆมีท็อปอัพนู่นนี่นั่นคนก็โอเค
13: พูดง่ายๆโบนัสเนี่ยนานๆไปมันจะกลายเป็นลีโอไงก็ใช่ป่ะเหมือนกับว่า
14: ใช่เอ็นเคเดิมคือเบียร์สิงใช่ไหม
13: ตีน้อยเนี่ยมันเหมือนเบียร์ช้างในยุคศูนย์ที่ขายพ่วงพ่วงให้กับไอเอเจนต์มันก็ไม่ไหวแล้วกูก็ต้องมามัดรวม5 ขวด 100ใช่ไหม
14: มาบิสเนสโมเดลใหม่
13: อันนี้เบียร์สิงห์นี่ก็อยู่กันมานานคนก็ติดรสชาติคนก็ต้องกินเอาวันดีคืนดีเศรษฐกิจตกปี40ไอเบียร์ช้าง5 ขวด 100คนก็เฮไป
14: เข้ามาพอดีอ่ะจังหวะมันดีอ่ะใช่ไหมตอนนี้คนต้องการของถูก
13: กูไม่สนแล้วก็รักเครียดเมาอย่างเดียว
14: เน้นถูกก่อน
13: ใช่ไหมไอ้เบียร์สิงห์นี่ก็เลยสร้างไฟติ้งแบรนด์มาเต็มเลยแล้วก็ติดตลาดอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวลีโอไง
14: โ
13: อลีโอตอนนี้ยอดขายมากกว่าเบียร์สิงห์อี
14: กก็กลายเป็นตัวหลักแทนว่างั้นเถอะ
13: เป็นเบียร์คนรุ่นใหม่ผู้หญิงอะไรกันอะไรพวกนี้นะไอ้โบนัสเนี่ยก็จะอาจจะเป็นแนวนี้
14: น่าสนใจ
13: ตีคือไล่ตีไอ้ทุกี้ตีน้อยไปก่อนขณะเดียวกันไอ้โบนัสไอ้ตัวลักกี้สุกี้ในผู้หญิงเขาทำ3 คนเนี่ยเขาก็ละเมียดอยู่แล้วไง
14: ใช่
13: ซิ่งกุ้งซอสซิ่งแต่ละอย่างก็ต้องมี
14: เน้นน้ำซุป
13: ของกินเล่น
14: จิบจุบจิบจุบจิบคุณในวัดผสมกันไป
13: อันใดตัวหลักอีกนะผมจะบอกให้
14: ใ
13: ช่ไหมยังไงเห็นก็ออกมีอะไรนะผมไม่แน่ใจโบนัสหรือว่าตัวลักกี้นะมีไอ้ลาบข้าวเหนียวอะไรบุญด้วย
14: โอ
13: ้นะฮะอันเนี้ยแล้วก็พอเซ็นท่านเนี่ยเข้าไปซื้อตัวไอ้ตัว
14: ลักกี้สุกี้
13: แล้วลักกี้เนี่ยลงมาเมื่อก่อนมันแพงกว่าตีน้อยประมาณสัก30ตอนนี้ลงมาขยี้219 บาทไม่รวมน้ำอะไรพวกนี้รวมน้ำ237รวมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ไปเปิดในเซ็นท่านไอ้ตีน้อยไม่ได้อยู่เซ็นท่านนี่
14: อ่ะทีนี้แหละเป็นจุด
13: ตอนนี้ไอ้คนที่เรียกว่าไม่เคยไม่ไปตีน้อยเพราะว่ามันก็อยู่นอกเซ็นทรัลไงตอนนี้คนที่มันอยู่แบบอยู่เดินเซ็นทรัลเดี๋ยวอย่างผมเงี้ยเฮ้ยมีลักกี้อ้าวกูไปเข้าลักกี้ดีกว่าใช่ไหม
14: เนี่ย คุณก็สังเกตนะเซนทันเนี่ยคือพยายามจะคว้าเอาร้านที่คุ้มค่าคุ้มราคามาก่อนลักกี้เนี่ยตัวที่เขาได้เนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์นะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะก็คือไอ้สเต็กอีทแอมอาร์เนี่ยตัวเปลี่ยนเกมเลยนะใช่ไหมทำเอาซิสเลอร์ต้องปรับมิเซนโมเดลทำเอานู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้โหลำบากอ่ะ
13: ไอ้จินกันเซนนี่ไงเนี่ย
14: โอ
13: ้ไอ้อะไรจินกันเซนอาหารญี่ปุ่นนี่ไงอันนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคารู้สึกว่าเป็นเซนทันจะอันนั้นถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
14: เออเนี่ยเพราะให้ว่าพอมาเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็ต้องขยับมาหาโปรดักต์ประเภทนี้แหละที่ต้องเน้นคุ้มค่าคุ้มราคา
13: ดูดิไม่คุณดูพื้นที่ในเซนทันสิจะเป็นในด้านเท้าเนี่ยแม่งมีร้านอาหารกับทุกชั้นนะมึงเนี่ย
14: ชั้นเกือบทุกชั้น
13: ยังทุกชั้นเลยอ่ะใช่ป่ะ
14: เยอะจริงจริง
13: เพราะว่าพูดตรงๆคนออกมาข้างนอกอ่ะ
14: เออกินอ่ะ
13: เพื่อจะมากินถ้าไม่สั่งอะไรแม่หรือ
14: ของไปซื้อออนไลน์ซื้ออะไรนู่นนี่นั่นหมดแล้วใช่ป่ะ
13: พูดง่ายไอ้ห้างละไอ้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยในส่วนที่เป็นร้านเช่าเนี่ยถ้าเป็นทีวีเนี่ยมันถ่ายทอดสดไงหมายถึงว่าส่วนที่เป็นอาหารมันคือถ่ายทอดสดไงเข้าใจป่ะตอนนี้ในทีวีเนี่ยคุณจะดูอะไรวะคือดูถ่ายทอดสดไงใช่ป่าว
14: ก็คือเพราะที่อื่นมันดูไม่ได้ก็ต้องมันเป็นวาระ
13: มันหลังได้ไง
14: เออก็ไปออนไลน์หมด
13: เอออันนี้ก็เหมือนกันมาเดินห้างทำไมก็ซื้อออนไลน์ได้หมดแล้วก็มาเพื่อจะมากินสดๆไง
14: กินอันนี้แหละที่ยังแตกต่างมากมากโดยเปรียบเทียบแตกต่างมากกว่า
13: เลยแต่ผมเนี่ยไม่เหมือนกันผมเนี่ยกินที่คอนโดผมที่กินที่ร้านเพราะคอนโดผมเนี่ยมีผักเผือกอะไรผมเตรียมของผมเองไง
14: เอานี่อันนี้คนละแบบ
13: ไอ้น้ำจิ้มผมก็สั่งซื้ออย่างเดียวนะเออของที่ร้านมันไม่โอเคไง
14: ไม่ตอบโจทย์ไม่ห้างไม่ตอบโจทย์คุณธัญวัฒน์อย่าง
13: น
14: ี
13: ้มีเจออะไรผมด้วยอะไรเงี้ยคุณต้องไปกินซีโร่ผมไม่กินนะซีโร่เพื่อใครผมกินผมต้องกินซีโร่แบบเย็นจัดแต่ไม่เป็นน้ำแข็ง
14: ที่ร้านให้ไม่ได้ที่ร้านให้ไม่ได้
13: ใช่ไม่ได้มะนาวลูกนึงทำไมแพงสุดคุณรู้ไหม
14: ฮะ
13: ลูกนึง12บาทอ่ะ
14: โอ้โห
13: แพงสุดน่ะใช่ไหมคือโคกซีโร่เนี่ยถ้าไปอยากไปกินนะท่านผู้ฟังต้องใส่มะนาวลูกเป็นอย่างน้อยถึงจะอร่อยถ้ามันจะกินเสียโคต้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสุกี้ตีน้อยตอนนี้โดนเรียกว่าเปิดศึกหลายด้าน
14: เป็นบททดสอบเลยนะบททดสอบเลยนะเพราะ value for money มันต้องอย่างไรได้อยู
13: ่เลยว่าคุณนั่นคือถูก
14: เออ
13: คุ้ม
14: เออ
13: แล้วพอไอโบนัสกับไอตัวลักกี้เนี่ยถูกคุ้มแล้วก็สะดวกด้วยเพราะว่าไอลักกี้ต่อไปมันอยู่บนเซนทัน
14: ใช่แ
13: ล้วเซนทันมันมีเหรอไอเอ็มเคไอโบนัสก็อยู่เซนทันไม่ได้เพราะมันสู้ค่าเช่าไปแต่ว่าเขาให้ราคาลักกี้เนี่ยเท่ากับทายาทอ่ะ
14: ใช่ไหมเซนทันก็คือเล่นเขาเรียกอะไรนะอินทิเกรชันเป็นเจ้าของ
13: เขาเองอ่ะเขาก็ให้ถูกมันก็ให้ราคา
14: เท่ากับทายาทโครงสร้างเรื่องต้นทุนค่าเช่า
13: ใช่ไหมให
14: ้ตัวนี้มันรันได้แล้วก็ได้ทำกำไร
13: พูดง่ายๆคือไอเหมือนไอเทอร์โบมิโน21นะมันขายทุนอาหารได้ถูก30
14: ถูกเก็บค่าเช่าให้ถูกสิ
13: มาก
14: ใช่ไหม
13: ใช่ไหม
14: ราคาอาหารก็ถูกอยู่แล้วเพราะมันแพงเพราะค่าเช่านี่แหละ
13: แต่ดูไอพีทเนี่ยมันได้ราคาอะไรล่ะ ใช่ไหมมันทำไอมันฝรั่งนั่นน่ะมันได้ราคาไอลาจริงเปล่า
14: เออ
13: แม้แล้วมันมีรสนิยมด้วยไงใช่ไหม
14: โอ้คุณนะแต่
13: หมดเวลา
14: ครับผม
13: เราต่อนะเอ็กโคเจอร์นี่พูดอีกดาวเลยนะพูดยกเป็นเคสเนาะ
14: ครับผม
13: ฟังที่พี่ไปได้มากครับวันนี้เราก็พูดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
15: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
16: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เมื่อโผล่ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2นะถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะวันนี้นะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเดี๋ยวดูบอลก่อนดีกว่าจะได้จบเป็นเรื่องๆนะเพราะว่าเรื่องของข่าวสารเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะจะได้อธิบายไปต่อเนื่องนะครับหรือว่าได้คุยให้ฟังต่อเนื่องผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนะสเปนถล่มซาอุดิอาระเบียไป4-0นะอุรุกวัยเสมอเคปเวิร์ด2-2โอ้โหผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดนี่มันคือก่อไปนะพูดไม่เพราะอุรุกวัยเสมอแค่บวก2-2นะผู้รักษาประตูเขานี่เหนียวนะเหนียวใช่ไหมเบลเยียมนะเสมออิหร่าน0-0นะนิวซีแลนด์แพ้อียิปต์นะโมฮัมเหม็ดซาลายิงแล้วนะแพ้ไป1-3นะคิงโมนะครับวันนี้นะก็รอติดตามแล้วกันนะสำหรับฟุตบอลโลกนะใครที่ชอบนะก็คงมีช่องทางในการรับชมอ่ะนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราทำถูกตั้งแต่แรกนะก็คือก็มันก็เป็นการเพาะนิสัยนะหรือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบส่วนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าคือช่องทางเนี่ยนะก็คือคงไม่ต้องแนะนำนะว่ามันต้องทำให้มันแบบดูก็คือต้องเป็นอะไรล่ะไอ้ลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่หลายครั้งเนี่ยนะพอเราเพิกเฉยกับมันคืออันนี้ก็เป็นปัญหานะเราเพิกเฉยเราไปใช้ช่องทางธรรมชาติถามว่ามีไหมผมก็เห็นว่ามีนะถึงแม้ว่าเขาจะมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์กันค่อนข้างจะเข้มงวดนะสำหรับรอบนี้เนี่ยแต่ท้ายที่สุดมันก็เป็นการบ่มเพาะนิสัยให้กับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องเราเห็นดีเห็นงามด้วยจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามทีนะบางท่านอาจจะใช้วิธีว่าเอ้ยอันนี้ก็ไม่สนับสนุนซึ่งผมก็ถือว่าดีนะครับถ้าจะไม่สนับสนุนและท้ายที่สุดก็คือถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นสมาชิกของเขานะจะได้ไม่ได้อยู่ในระบบที่จะต้องจ่ายสตุ้งสตางค์เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ดีก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีจริงๆเห็นเลยยอดตัวเลขของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้นะถึงแม้ว่าจะต้นสัปดาห์เนี่ยนะแต่ว่ามันก็สะท้อนแล้วล่ะว่าเม็ดเงินต่างๆมันก็พอจ่ายครบ1,000 บาทนะยอดต่างๆมันก็หายไปเยอะนะครับดูที่ชัดที่สุดก็คือว่าในแต่ละวันของการจับจ่ายของประชาชนที่ทางรัฐบาลมีการแถลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราจะเห็นอัตราการจับจ่ายเนี่ยมันชะลอตัวลงซึ่งอันนี้มันก็ชัดคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีการจ่ายครบกันไปแล้วใช่ไหม1,000 บาทเนี่ยที่เขาให้มาเดือนหนึ่ง1,000 บาทเนี่ยอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะโอ้พอมันจ่ายครบแล้วก็ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้ไปใช้ช่องทางปกติก็คือจะไปจ่ายเงินสดจะไปโอนเงินแต่ว่าไม่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสมันก็เลยไม่มียอดตัวเลขออกมานะแต่ก็ยังมีอีกนะเกือบ20 ล้านคนนะที่ยังไม่หมดแต่เราก็เห็นว่ายอดการจับจ่ายมันชะลอตัวนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันถ้าคนที่ไม่ได้มีสตุ้งสตังที่จะไปบอกรับสมาชิกไปซื้อแพ็กเกจที่เขาเก็บเป็นรายปีเนี่ยแล้วมีผ่อนชำระได้เป็นรายเดือนเนี่ยนะอันนั้นไม่มีปัญหานะเพราะว่าเขาก็จัดคู่ที่ถ่ายทอดมาให้ชมนะวันละ1 คู่นะผ่านทางทีวีดิจิตอลเนี่ยจะมากี่โมงก็ใครที่สนใจก็ใช้ช่องทางนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่องทางธรรมชาติเนี่ยผมไม่สนับสนุนนะอันนี้ชัดเจนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกย้ำกันก็คือว่ามันเป็นการเพาะนิสัยเหมือนกันนะหรือว่าเพราะจะเรียกว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเอาไว้ในตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีนะแต่ก็สุดแท้แต่นะเราก็คุยกันแบบเหมือนกัลยาณมิตรอ่ะนะเราก็คุยว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องนะอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันไม่ควรทำ แต่สุดท้ายคุณจะเลือกแบบไหนอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะไม่มีปัญหานะแต่ว่าที่ผมย้ำอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งผมฟังจากคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาคุยในรายการคือทุกคนอยากแก้ไขปัญหาทุกคนเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังหลายท่านเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ฟังหลายท่านเห็นว่าโอ้ประเทศไทยมันมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่ไอเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกตั้งแต่แรกแล้วเราเพาะนิสัยอย่างนี้แสดงว่าเป็นการยอมรับโดยปริยายเหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังนะคุยแบบเพื่อนกันนะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าผมไปแนะนำอะไรอย่างนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่ว่าคุยให้ฟังว่าเออมันมีลักษณะของ การกระทำที่มันเชื่อมโยงกันนะครับอ่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสไหนๆก็มาแล้วนะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเมื่อวานนี้21มิถุนายนใช่ไหมเป็นวันลงทะเบียนยืนยัน10วันสุดท้ายของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะรายเดิม 13,200,000 คนนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยแล้วว่าคนที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์คือรู้แน่สงสัยตัวเองไม่มีสิทธิ์อ่ะนะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่อ่ะนะหรือยังไงก็ตามทีนะบอกที่ไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เลยทันทีนะฮะ 510,000 คนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคนที่ยืนยันสิทธิ์ไปประมาณสัก12,600,000คน12,700,000คนสำหรับรายเดิมทางรัฐบาลกระทรวงการคลังเขาจะต้องไปประมวลผลไปตรวจสอบคุณสมบัติ18ปีขึ้นไปไหมนะครับไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมนะทรัพย์สินมีตามที่คุณสมบัติกำหนดถูกไหมนะอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาจะต้องไปตรวจสอบโยงไปตรงนู้นอ่ะหน่วยงาน40กว่าหน่วยงานอ่ะเราต้องไปดูนะแล้วคัดกรองออกมาใน500,000คนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีบางส่วนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันลงทะเบียนตั้งแต่5ปีที่แล้วตอนนั้นก็ถ้าคุณสมบัติ18ปีเหมือนกัน5ปีที่แล้วปีนี้ก็23ใช่ไหม22 23นี่เรียนจบกันเกือบหมดแล้วเหมือนกันถ้าใช้เกณฑ์ว่าเรียนปริญญาตรี4ปีนะอ่ะก็จะมีส่วนที่รัฐบาลที่จะต้องไปคัดกรองเนี่ยประมาณ12,700,000คนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหม่เป็นรายใหม่ที่อยู่ในระบบของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในระบบของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยพม.เนี่ยประมาณ 1,400,000 กว่าคนเนี่ยนะทางโฆษกของกระทรวงการคลังนะก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าในกลุ่มนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนแล้วนะครับ 1,047,313 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 99.98% นะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ากลุ่มใหม่อีกประมาณ1ล้านเนี่ยที่ไปลงทะเบียนให้สำหรับกระทรวงการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าไปประมวลผลด้วยเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในฐานระบบแต่ท้ายที่สุดก็ต้องไปประมวลผลแล้วทั้งสองกลุ่มเนี่ยจะมีการแจ้งหรือประกาศรายชื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงไม่ได้ประกาศเป็นรายบุคคลนะมีเป็น13ล้านคนเรียงชื่ออย่างนี้คงไม่ใช่นะใช่ไหมเขาก็จะมีล่ะมีคุณให้ใส่ผมเข้าใจว่าก็คงต้องใส่เลขประจำตัวประชาชนน่ะนะเราใส่ไปปุ๊บก็จะบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือไม่ถ้าไม่ได้เพราะอะไรตกคุณสมบัติข้อไหนในวันที่17กรกฎาคมนะถามว่าทางไหนบ้างก็ทางเว็บไซต์ของโครงการนะทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ทางธนาคารที่เข้าร่วมโครงการก็คือ5แบงค์ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอะไรล่ะธกส.อะไรเนี่ยนะมีอยู่5ธนาคารนะก็เป็นกลุ่มเนี้ยวันที่17กรกฎาคมที่จะรู้ส่วนใครที่ไม่ผ่านอันนี้คนที่ไม่ผ่านเนี่ยนะถ้าไม่ผ่านนี่เขาบอกว่าต้อง จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ทำได้นะก็ที่นี่แหละก็เขาคงให้กดทบทวนสิทธิ์ซึ่งถ้าใกล้ถึงวันที่17หรือช่วงวันที่17เนี่ยถึง31กรกฎาคมเนี่ยนะที่เขาเปิดให้ทบทวนสิทธิ์เนี่ยอันนั้นเดี๋ยวมาคุยกันเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมแต่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนว่าจำนวนยอดของที่รัฐบาลที่จะต้องไปดำเนินการเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย12,700,000บวกกับอีก1ล้านประมาณ13,000,000 14,000,000กลุ่มเนี้ยเขาจะไปประมวลผลส่วนที่ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมลงทะเบียนเองเนี่ยนะที่ไปของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะกลุ่มนั้นอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านคนเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาก็คงจะมีการอธิบายเพิ่มเติมแหละว่าเขาจะไปประมวลผลยังไงนะครับแต่นี่เป็นเบื้องต้นนะที่เราได้เห็นตัวเลขของผู้ลงทะเบียนด้วยผู้ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งพอได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรายเก่ายืนยันสิทธิ์ได้รับสิทธิ์วันที่17อ่ะรอบหน้าถัดไปเดือนสิงหากันยาอ่ะเดือนละพันอันนี้ก็ขออภัยสิงหากันยาเขาก็จะได้300ขึ้นมาเป็น 1,000 บาทที่จะได้รับการดูแลเรื่องของในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเหมือนกันนะซึ่งจะมีการลงทะเบียนจะอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะ

ละแวกนั้นนะเพราะว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยนะเป็นสถานหรือว่าเป็นที่ก่อสร้างเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยปีนะเองก็บอกว่าอาคารนี้สร้างมาเป็นร้อยปีกันศาสตร์ที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันไม่มีเหล็กเชื่อมอะไรออกมาที่มันทำให้มันมีความยึดติดแน่นอนนะมันเป็นพวกไอ้โบกเป็นปูนเป็นอะไรอิฐนะพอมันผ่านการเวลานะน้ำฝนตกมาอิฐปูนมันอุ้มน้ำแบกรับน้ำหนักหรือว่าตัวแม้แต่กันศาสตร์เองที่มันรับน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ยนะด้วยความที่เสื่อมสภาพมันก็เกิดปัญหาได้ซึ่งไม่ใช่เป็นครั้งแรกมันเคยมีกันศาสตร์ที่ถล่มลงมาอย่างเงี้ยจริงๆเห็นทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าเขตแต่ละเขตนะให้ไปตรวจสอบตรงไหนที่เป็นอันไหนที่มันมีความไม่เรียบร้อยเนี่ยฮะเขาก็ให้แจ้งเจ้าของที่แจ้งเจ้าของอาคารเนี่ยให้ดำเนินการปรับปรุงนะซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าแจ้งไปยังไงหรือเปล่าหรือว่ามันมีที่ไหนหรือถ้าพูดอย่างนี้คือสำนักงานเขตแต่ละเขตก็ต้องออกมาบอกนะว่า มันมีจุดไหนยังไงบ้างอ่ะถูกไหมฮะก็ต้องอธิบายนะคือบางทีเนี่ยเราก็อยากรู้อ่ะว่าเออตรงนี้มันไม่ปลอดภัยตรงนี้มันมีความเสี่ยงนะใช่ไหมเหมือนกันใช้ถนนหนทางต่างๆมันก็มีความเสี่ยงบางที่บางจุดเนี่ยก็ให้บอกหน่อยนะเขาจะได้มีความระมัดระวังมากขึ้นนะหรือว่าตรงไหนที่บอกให้เขาปรับปรุงให้เขามีการแก้ไขมีการซ่อมแซมอันนี้มันจะต้องมีระยะเวลาอะไรยังไงที่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยสาธารณะหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นประเด็นส่วนอีกที่นึงที่การก่อสร้างรถไฟที่ไหนล่ะภาคเหนือนะสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะระหว่างทำอุโมงค์อ่ะนะตรงดอยหลวงอ่ะนะแล้วก็ในอุโมงค์เนี่ยไอ้นั่งร้านนะอุปกรณ์การก่อสร้างเนี่ยอยู่ๆมันร่วงแล้วก็หล่นลงมานะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจสอบเบื้องต้นนี่เขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอากาศมันแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการสะสมของน้ำนะในชั้นหินในปริมาณที่มากกว่าที่มีการคาดการมันก็เลยเกิดปัญหาได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันว่าตัวไอ้โครงสร้างที่พยายามทำอยู่เนี่ยคือเขาก็เจาะอุโมงค์แล้วนะกำลังอยู่ระหว่างการดาดปูนอะไรเนี่ยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือทำเป็นปูนให้มันเป็นผนังเพื่อกันมันถล่มอ่ะนึกออกใช่ไหมเวลาเราเข้าไปในอุโมงค์เราก็จะเห็นเข้าไปปุ๊บข้างบนนี่มันเป็นอุโมงค์นะมันเป็นผนังที่มันเป็นปูนอ่ะแล้วมันไม่ใช่เป็นดินใช่ไหมเขาก็ทำโครงสร้างอันนี้เขากำลังทำกันอยู่นะแต่ว่าไอ้โครงสร้างที่ทำมาก่อนหน้านี้เขาไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นนะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะแต่ทางด้านเศรษฐกิจเมื่อเช้านี้มีการประชุมของคณะกรรมการร่วมนะฮะเศรษฐกิจนะทางภาคเอกชนแล้วก็ทางรัฐบาลนะชื่อว่ากรออนะคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยการประชุมเนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่1 นะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเขาประกาศนะรายชื่อของคณะกรรมการชุดเนี้ยนะตัวท่านนายกเองเป็นประธานนะมีทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยเป็นรองประธานกรรมการแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนนะภาคเอกชนก็หลักๆก็สภาหอสภาอุดแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะที่เข้าร่วมประชุมด้วยนายกบอกนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นครม.เศรษฐกิจแต่เป็นรูปแบบที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัสนะบอกเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่าถามท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นองค์ประกอบคล้ายๆกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่อยากให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเข้ามารับฟังปัญหาร่วมกันนะแล้วก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาด้วยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ท่านนายกบอกเลยบอกว่าเหมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพัดเพราะว่ามีเอกชนเนี่ยเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลนะส่วนการประชุมนะบอกว่าการหารือเนี่ยในการกำหนดวันประชุมเนี่ยก็สำคัญนะเพราะว่าอยากจะให้มีการประชุมทุกเดือนนะหรือว่าถ้าหากประชุมแบบ6 สัปดาห์ต่อครั้งเนี่ยก็ยังดี
นะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องของการกั้นกรองด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเป็นเรื่องเกษตรเป็นเรื่องแรง

านเป็นเรื่องการค้าเนี่ยจะได้มีมิติในการช่วยกันดูแลนะครับส่วนหลังจากการประชุมนะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้เขาวางเป้าหมายเศรษฐกิจไทยอันนี้สำคัญนะบอกว่าตั้งเป้านะสำหรับให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีปีนี้อะไร2569ใช่ไหมฮะถ้า12ปีก็2580หรือ81เนี่ยนะบอกจะต้องให้หลุดจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงนะภายใน12ปีนอกเหนือจากนี้ตั้งเป้าด้วยนะมีโกอันนี้ดีนะทั้งหลุดจากประเทศปานกลางเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าต้องเป็นท็อป20นะของประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกภายในปี2573บวกไปกี่ปีปีนี้69ก็บวกไป4ปีนะแล้วก็อันที่3นะบอกว่าอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของคณะกรรมการชุดนี้ที่วางไว้ร่วมกันก็คือเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้ได้ 3% ต่อปีหรือว่า 3% plus นะภายในปี2573พูดถึง GDP นี่แหละพูดง่ายๆคือ GDP เราโตอยู่ประมาณตอนนี้ถ้าแบบโตเยอะๆก็ 2% เองนะฮะ 2% เองนะนี่ปีนี้ยังเชื่อว่าน่าจะถึง 2% นะแต่ว่ากว่าจะขึ้น 3% เนี่ยนะกลับไปที่ 3% นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีการลงทุนมันจะต้องมีโอ้นะต้องทำหลายอย่างนะสภาพเศรษฐกิจนะ mood and tone ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะการค้าการขายเนี่ยนะการส่งออกอะไรพวกนี้มันต้องดีขึ้นนะฮะเนี่ยเป็น3เป้าหลักนะพูดถึงเรื่องของประเทศรายได้ปานกลางผมพยายามหาข้อมูลนะว่าเอ๊ะแล้วของเราเนี่ยเป็นประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยแบบไหนคืออันเนี้ยมันต้องไปดูของ World Bank ฮะ World Bank เนี่ยเขาเป็นคนที่กำหนดเกณฑ์สำหรับกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นประเทศรายได้ปานกลางนะประเทศรายได้สูงนะคือเขาไปดูรายได้ต่อหัวนะ High Income Country นะอันนี้เป็นประเทศรายได้สูงซึ่ง World Bank เขาจัดไว้อย่างนี้ครับว่าพอหารเฉลี่ยออกมาเนี่ยหมายความว่า1คนนะจะต้องมีรายได้เนี่ยประมาณสักเดี๋ยวผมดูหน่อยนะรายได้สูงเนี่ยอยู่ที่14,000หรือ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีเกณฑ์นะเกณฑ์คือต้องอย่างน้อยๆต้องมี 14,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับรายได้ก็เอา30ตอนนี้32บาทคูณเข้าไปแล้วคุณจะรู้ว่ารายได้ต่อปีจะต้องมีเท่าไหร่ถามว่าแถวเนี้ยมีใครบ้างที่อยู่ในเกณฑ์นี้ที่ชัดที่สุดก็สิงคโปร์นะมีญี่ปุ่นมีฮ่องกงนะมีอะไรล่ะมีบรูไนอะไรอันนี้ที่ชัดที่สุดนะแถวเนี้ยนะกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงในกลุ่มเอเชียนะส่วนประเทศไทยของเราอยู่ที่เท่าไหร่ของไทยเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณนะประมาณ7,000 ปลาย 8,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือว่าถ้าคิดเป็นตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณสัก 250,000 ไม่เกิน 300,000 นะต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางแต่เป็นกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงซึ่งเราก็ติดกับดักนี้มานานมากผมเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอันเนี้ยมันขยับเป้าไปก่อนหน้านี้ตอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เข้ามาแรกๆเลยเนี่ยเคยคิดแล้วก็เคยมีโกที่จะให้ประเทศเราหลุดพ้นแต่สำคัญก็คือว่าเศรษฐกิจในการเจริญเติบโตหรือว่า GDP ของประเทศเนี่ยมันต้องโตต่อเนื่องทุกปีติดต่อกันถ้าตอนนั้นเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าเราจะต้องโตในแต่ละปีเนี่ยอย่างน้อยๆนะ
4.5% ต่อปี GDP มันต้องโตอย่างนั้นแล้วคุณดูสิฮะที่ผ่านมามันโตอย่างนั้นไหมคำตอบก็คือไม่ใช่แล้วยิ่งเจอช่วงที่มันเป็นโควิดอีกใช่ไหมสถานการณ์อันนี้ทั่วโลกนะอันนี้เราก็จะว่าไปก็บอกว่าเราโตไม่ได้นี่ก็อันนี้มันเป็นทั่วโลกนะแต่ขณะเดียวกันน่ะพอหลังจากออกจากโควิดมาเราก็เห็นแล้วว่าศักยภาพของเรามันไม่ได้ขยับเพิ่มขึ้นที่มันจะได้ตามเป้าเราก็ขยับขึ้นมา 3% 2% นะขนาดโตหรือว่าออกจากโควิดมาแล้วเราก็ยังหวังนะตอนนั้นว่าเอาละเดี๋ยวการท่องเที่ยวน่าจะกลับมานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเดินทางกลับมาเที่ยวไทยนะท้ายที่สุดมาก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้แบบกลับมาบูสต์เศรษฐกิจกลับมาช่วยเศรษฐกิจให้มันกระเตื้องขึ้นไม่เหมือนกับเวียดนามที่โอ้โหโตวันโตคืนนะสำหรับนักท่องเที่ยวของเวียดนามนะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมไปนะก็คุยให้ฟังเพิ่มเติมนะส่วนเรื่องของไอ้ขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาเพิ่งมีการรายงานตัวเลขออกมาเองนะว่าเราเนี่ยขยับมาอยู่ที่อันดับที่26นะแต่ว่าเป้าเรานี่อยู่ที่20นะจาก70เขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะและนี่สำคัญยังไงก็คือว่าไอ้ขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไอ้เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับไอ้รายได้ต่อหัวเนี่ยมันเป็นเกณฑ์นึงนะที่จะทำให้ทาง OECD ที่เขาดูแล้วเขาจะเพิ่มประเทศไทยไปอยู่ใน OECD ด้วยหรือเปล่านะมันรวมๆกันทั้ง2อย่างเนี่ยผมว่าเขามองคือพอเห็นแผนที่กรอออกมาบอกอย่างนี้เนี่ยก็คือแสดงว่าเขาก็พยายามผลักดันไอ้ตัวนโยบายตรงนี้แล้วก็ตัวการดำเนินงานที่จะต้องเร่งเข้าไปเพื่อจะให้ได้รับผลตอบรับนะจากการที่เขาดำเนินการในการขอเข้าไปเป็นสมาชิก OECD นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของข่าวสารต่างๆนะที่สำคัญนะส่วนเรื่องของค่าไฟที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาบอกอะไฟทางหลวงอะบอกไฟทางหลวงนี่คนที่จ่ายนี่คือมันถูกคำนวณไว้ในค่าไฟฐานอะนะบอกเป็นค่าใช้จ่ายของเราทุกคนแล้วก็คือผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตอนเนี้ยพยายามนะฮะพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ไอ้นโยบายที่มีการหาเสียงไว้อ่ะไอ้ไฟ3บาทอ่ะถูกไหม200หน่วยแรก3บาทเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นมรรคเป็นผลน่ะอันนี้แบบพูดแบบตรงไปตรงมานะนะท่านรัฐมนตรีคงไม่ว่าอะไรเพราะเราเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาก็พยายามทำจากการปรับสูตรค่าไฟเป็นแบบขั้นบันได3บาท4บาท5บาทถึงแม้ว่าปัจจุบันมันก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแต่ว่าใช้3บาท4บาท5บาทเพื่อให้200หน่วยแรกอยู่ที่3บาทวิธีการก็ไปให้กกพ.คุยกับการไฟฟ้าแล้วก็มีอยู่ 3-4 ช่องแนวทางว่ากันไปไอ้นั่นก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าคนที่ใช้ไฟเกิน400หน่วย500หน่วย700หน่วย800หน่วยเนี่ยแล้วก็บอกโอ้นี่เขาเป็นใช้ไฟแล้วเขาต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นก็ไม่เห็นด้วยต้องหลายเปอร์เซ็นต์อ่ะนะ 20-30% กกพ.ก็ชะลอไว้ก่อนหลังจากนั้นก็บอกว่าจะเอาเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอามาช่วยดูแลตรงนี้มาก็อ้าวจะยังไงล่ะก็ย้ายกระเป๋าซ้ายเปลี่ยนไปใส่กระเป๋าขวาถูกไหมฮะมันก็จะทำให้การนำส่งเงินของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเพื่อจะให้กับรัฐบาลมันน้อยลงเพราะถูกตัดไปใช้ตรงนี้อันนี้ก็เรื่องก็เลยบอกเดี๋ยวไปหาวิธีอื่นก็หยุดไปหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่ามาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็ใกล้เคียงกันว่าเพราะท้ายที่สุดถ้าหากไฟทางหลวงที่จะไปให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลซึ่งก็คงมีหลายหน่วยนะไฟที่มันเปิดตามท้องถนนเนี่ยมันต้องดูว่าอยู่ในเขตอำนาจของใครถูกไหมฮะแล้วมันก็มีทั้งอยู่ในเขตอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็มีอยู่บนถนนหลวงก็อาจจะให้ทางกรมทางหลวงเป็นคนดูแลหรออยู่บนถนนทางหลวงชนบทให้กรมทางหลวงชนบทเป็นคนดูแลไอ้พวกเนี้ยท้ายที่สุดมันก็ต้องมา
มาใช้มันต้องจ่ายอยู่ดีอะค่าไฟถูกไหมคงไม่ได้ไปติดไว้ที่การไฟฟ้าตลอดถูกไหมก็ต้องทำยังไงก็ต้องตั้งงบประมาณแล้วก็ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อไว้สำหรับการเป็นรายจ่ายสำหรับค่าไฟอันนี้ก็เป็นประเด็นนะก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องคุยกันเพิ่มเติมว่าอันไหนที่มันเหมาะสมมากกว่าถ้าแยกออกมาแล้วประชาชนใช้ไฟถูกลงแต่มันมีภาระที่รัฐบาลจะต้องมีภาระตรงเนี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วมันก็คงจะก็คงต้องหาวิธีว่าถ้าภาระมากขึ้นแบบนี้มันจะต้องหาวิธีในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็คงต้องหาวิธีนะถ้าเราเป็นประเทศที่มีรายได้เยอะนะเพราะว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเนี่ยถ้าผมตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันแค่ประมาณสัก 14-15% เองนะประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เนี่ย 14-15% เองนะครับไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะโอ้ฟังอย่างนี้แล้วอาจจะกลุ้มทำไมรัฐบาลมีปัญหาเยอะจังนะซึ่งมันก็สะสมนะไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้เท่านั้นนะก่อนหน้านี้ก็ปัญหาก็มีเหมือนกันก็สะสมพ่อพูนมานะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะคิดว่าไม่น่าแล้วนะผมว่าประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจควรรู้ควรทราบเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละนะสำหรับวันนี้ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงหน้านะช่วงที่2เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะใครมีประเด็นมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดอยากจะคุยนะช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันตอนนี้ 14:38 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:43 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็หลังจากที่เราสรุปข่าวสารในช่วงแรกนะช่วงที่2นี่เราก็เปิดสายคุยกันนะคุณผู้ฟังมีประเด็นนะมีเรื่องอันไหนที่จะคุยกันเพิ่มเติมนะครับนะนอกเหนือจากที่ผมสรุปข่าวสารไปเนี่ยนะหรือจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุดแท้แต่นะครับก็โทรศัพท์มาคุยกันได้นะหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยววันนี้วันจันทร์เนาะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะบางทีต้องให้คุณผู้ฟังตั้งหลักด้วยนะแล้วมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันก็เชิญนะมาแล้วนะเดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะสายแรกนะจะมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นก็ตามอัธยาศัยนะแต่ว่าขอย้ำกับคุณผู้ฟังนิดเดียวคือโทรศัพท์มาคุยกันเนี่ยผมขอความกรุณาคุณผู้ฟังนิดเดียวนะคือถ้ายังไงเนี่ยช่วยปิดวิทยุก่อนนะครับแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์นี่แหละเวลาที่เราคุยกันมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของเสียงที่มันสะท้อนไปสะท้อนมานะไม่งั้นมันก็จะฟังแล้วมันจะงงๆนะครับก็มันจะทำให้เสียสมาธิด้วยนะมันรบกวนคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับคุณชมพู่ครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: กลัวจังเลยคุณณัฐพงษ์
0: อะไรฮะ
1: กลัวจังเลย
0: กลัวอะไรฮะกลัวจังเลยคือ
1: กลัวญี่ปุ่นไปเจอบาซิล
0: เอ๊ไปหรือยัง
1: นะ
0: เขาเจอกันไหม
1: นั่นนะคุณชัยพงศ์มีสิทธิ์
0: เจอเขาจัดมาแล้ว
1: แต่ฮอลแลนด์แล้วต้องเป็นที่หนึ่ง
0: เลยนี่เขานี่เห็นเขาจัดมาล่าสุดนี่เป็นไม่รู้นะนี่ผมเมื่อเช้านี่ผมก็เซฟไว้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรกลุ่มหนึ่งของสาย C เนี่ยมันก็คือบราซิลใช่ไหมและญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่สองของสาย F
1: ครับ
0: ก็ถ้าอย่างนี้ก็คือบราซิลเจอญี่ปุ่นโอ้ยแต่ฟอร์มญี่ปุ่นดีนะ
1: บราซิลตกรอบ
0: ไม่รู้ก็ แต่ฟอร์มญี่ปุ่นดีอ่ะเอาดี
1: ดีครับเขาดีนะเขาชนะยุโรปหลายทีมแล้วนะ
0: เฮ้ยบราซิลเคยเอ้ยญี่ปุ่นก็เคยชนะบราซิลมาแล้วนะ
1: เคยครับ
0: ใช่ไหมแมตช์อุ่นเครื่องหรือแมตช์อะไรที่ผ่านมาไม่นานเนี่ย
1: มันเคยอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่สำคัญเท่านี้ไงอุ่นเครื่องอะไรมันก็ไม่เท่าไอตอนนี้ไงตอนนี้มันจริงจังหมดอ่ะ
0: โอ้ก็จริง
1: แต่ว่าผมก็ยังเชียร์อยู่นะญี่ปุ่นเนี่ย
0: เอาก็เชียร์ผมให้เชียร์ทั้งนั้นแหละจะเชียร์ทีมอะไรก็ได้ฮะไม่ว่ากัน
1: แต่คุณนัทพงศ์ไปเกินตอนแรกอ่ะที่รัฐบาลว่าผมว่ามีทาง
0: อะไรล่ะ
1: จะให้หลุดพ้นไอ้จากประเทศที่นี่แหละ
0: เฮ้ยมันต้องเชื่อมั่นว่าทำได้ก่อนนะ
1: ไม่ได้
0: ไม่เหมือนถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นว่าทำได้เนี่ยมันทำยังไงก็ไม่ได้นะเราต้องสะกดจิตตัวเองด้วยนะ
1: ถ้าจะได้ก็คือสสที่เข้ามาบริหารน่ะคุณต้องเข้ามาแบบโปร่งใสไม่ต้องใช้กระตังมากมายอันนี้โอ้
0: ไม่มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นมันต้องทุกคนนะมันต้องคุณชมพู่ด้วยมันต้องคุณณัฐพงษ์ด้วยมันต้องทุกคนฮะมันไม่ต้องไปให้ใครทำคนใดคนหนึ่งไม่ต้องถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องทำมันต้องทำจากทุกคนมันไม่ใช่ให้พึ่งพาคนใดคนหนึ่งทำไม่ใช่
1: ใช่แต่ว่าผมก็รู้แต่ว่าต่างจังหวัดกับคนในเมืองหลวงอ่ะมันไม่เหมือนกัน
0: เหมือนไม่เหมือนไม่รู้แต่ว่าทุกคนต้องทำ
1: ฮะ
0: ฮะ
1: คุณรัฐพงศ์เขาทำไม่ได้ต่างจังหวัดอ่ะ
0: ก็นี่ไงก็ถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้นะ เราแพ้ตั้งแต่ต้นเลยยังไม่ลงมือทำเลยนะคือทำไม่ได้เนี่ยเอานี่ผมพูดจริง
1: ๆทำไม่ได
0: ้เออเนี่ยผมถามคุณอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกว่าทำไม่ได้คุณไม่ทำเลยนะคุณปล่อยมือวางเลยแบะแผะเลย ถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องทำแล้วทำให้ได้เนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณเดินไปเนี่ยมันได้เริ่มทำนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมคุณยังไม่ได้เป็นศูนย์นะไม่ได้ไปวางมือแผ่ไปอย่างน้อยคุณยังได้เริ่มทำนะ
1: คร
0: ับ มันต้องเริ่มอย่างนี้ต้องทำให้ได้มันต้องทำได้ไม่งั้นเขาจะมีโกมีเป้าหมายไว้ทำไมเออคุณอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้ไม่ต้องมีเป้าหมายแล้วอย่างนี้ก็อยู่เฉยๆรอเป็นอะไรล่ะมีคนช่วยสนับสนุนอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ลงมือทำเองไม่ไหวไม่ได้แหมไม่งั้นเขาไม่ให้สะกดจิตหน้าเห็นชอบกันฟังจากโค้ชเนี่ยเดินไปเนี่ยตื่นเช้ามาส่องกระจกพูดว่าทำได้พูดตัวเองเก่งพูดตัวเองดูดีอะไรอย่างเงี้ยพูดว่าตัวเองมีสตังค์เงี้ยใช่ไหมมันสะกดจิตทำได้แล้วมันจะดึงพลังงานดีๆมาคุณ
1: โอ้ยไม่ตรงใจเลยคุณณัฐพงษ์เนี่ยพูดไม่ตรงใจตัวเองเลยคุณณัฐพงษ์ก็รู
0: ้เฮ้ยผมพูดตรงใจนะผมไม่มีอะไรที่ผมถ้าผมตั้งใจแล้วผมไม่คิดว่าผมจะทำไม่ได้นะ
1: ไม่ใช่ว่าผมว่าคุณณัฐพงษ์ทำไม่ได้นะผมว่ารัฐบาลทำไม่ได
0: ้ก็มันไม่ใช่แค่รัฐบาลมันต้องทุกคนพี่ก็บอกแล้วว่าของประเทศมันไม่ใช่ของรัฐบาลมันก็ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง
1: โอเคครับ
0: ครับได้
1: ครับผม
0: ขอบคุณสวัสดีครับคุณสมบัติครับสายสาม
2: สมบัติครับสายสามคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ญี่ปุ่นพลาดไป4-0เมื่อวานเนี่ย
0: เออใช
2: ่ถล่มแต่ว่าแต้มเอ๊ท่อก่อนกับเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าไม่รู้
0: อะไรนะ
2: ตารางเท่าไหร่คะแนนเท่ากันหรือเปล่า
0: คะแนนน่าจะเท่ากันนะประตูได้เสียอันเนเธอร์แลนด์อาจจะดีกว่าผมต้องบอกก่อนนะผมคืออันเนี้ยมันเป็นคาดการณ์ล่าสุดนะผมยังไม่เห็นผมยังไม่ได้ไปนั่งดูว่าแต่ละสายแต่ละทีมันเป็นยังไงนะ
2: แต่ว่าญี่ปุ่นเข้ารอบได้เข้ารอบแน่นอน
0: เข้ารอบเข้ารอบ
2: สองแน่นอน
0: เข้ารอบ
2: คุณณพงศ์รู้ว่าเรื่องคุณเมื่อกี้ที่พูดเรื่องอะไรพ้นจากกับดักพวกมีรายได้น้อยใช่ไหม
0: รายได้ปานกลางว่าเรารายได้ปานกลางระดับสูงด้วย
2: ทำได้อยู่ครับแต่ทำได้เป็นบางคนมันไม่ได้ทุกคนแต่ที่จริงอ่ะตัวนี้ก็ตัวนี้เราก็ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนอย่างเงี้ย
0: มันไม่ได้ทุกคนหรอกเพราะว่าเวลาที่เขาคำนวณเนี่ยมันจะต้องเอา GDP แล้วไปหารจำนวนประชากรดูไหมครับแต่ว่ามันก็มีประชากรส่วนนึงเนี่ยที่หารออกมาแล้วที่ไม่ได้ตามไอ้เงินรายได้ต่อปีอ่ะมันอาจจะไม่ถึงแต่ว่าเฉลี่ยออกมาน่ะเฉลี่ยออกมาเนี่ยมันต้องทำให้ได
2: ้ครับอ๋อเฉลี่ยออกมาต้องทำให้ได้
0: เออมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยมันจะต้องได้เกินไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องได้เกิน 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีไม่ใช่
2: มันก็แน่นอนอยู่แล้ว
0: มันต้องเฉลี่ยออกมา
2: แต่ทุกวันนี้คนไทยเราก็มีอยู่ก็เลยรายได้ปานกลางก็มีอยู่มันมีอยู่แล้วแต่มันก็เป็นอีกส่วนนึงมันน้อยใช่ไหมครับ
0: รายได้ปานกลางเหรอหรือยังไง
2: ที่ข้ามรายได้ปานกลางไปนะครับ
0: ตอนนี้เฉลี่ยออกมาก็คือเราอยู่ในรายได้ปานกลางระดับสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีรายได้ปานกลางระดับสูงคือ 7,000-8,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคือเท่าไหร่ละ250,000ต่อเดือนต่อปีเนี่ยไม่ใช
2: ่
0: ถูกไหมไม่งั้นเราไม่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรอก
2: ถ้ารายได้15,000ดอลลาร์เหรียญดอลลาร์ต่อปีนี่คือพ้นกับหลักไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ณเวลานี้ที่เขาใช้หลักใช้อันนี้คำนวณเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนฐานหรือเปล่า
2: อ๋อไอ้ฐานเนี้ยแต่ของเราปัจจุบันนี้7,500อย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: มันก็จะงั้นก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นรายได้เฉลี่ย
2: ขอให้ตัวเองพ้นรายได้ปานกลางกันแล้วกัน
0: เออคือสิ่งแรกเนี่ยที่ต้องทำถ้าจะทำให้ได้เนี่ยมันคือทุกคนมันต้องช่วยกัน
2: ผมว่าผมพ้นมาหลายปีแล้วนะแต่มันไม่สามารถจะสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองได้ไง
0: เอาก็ไม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยนะ
2: ไม่ได้เกี่ยวใช่ใช
0: ่เออต้องแยกนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเอออ
2: ืม
0: ก็ครับ
2: โอเคคุณนัทพงศ
0: ์ได้ครับได้ขอบพระคุณมากคุณสมบัติครับครับสวัสดีครับนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อคุยกันต่อนะมาว่ากันว่ากันนะเออนะจริงสำคัญนะปืนคือเมื่อสักครู่เนี้ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเลยคือสำคัญคือมันต้องลงมือทำแล้วต้องของทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกว่ามันจะสำเร็จเนี่ยมันจะต้องแบบผ่านตรงนู้นผ่านตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยที่ผมบอกเอ้ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำได้ที่ผมพูดเนี่ยนะถ้าผมจะขยายความเพิ่มเติมเนี่ยผมก็นึกของผมนี่แหละเอาตัวผมเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นสรณะเนี่ยเออครับผมไม่ได้เป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะผมเรียนสมัยมัธยมนี่คือถ้าจัดอันดับในห้องตอนม.6เนี่ยผมมี50คนเนี่ยผมน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40นะแต่ว่าผมมีโกของผมชัดเจนแน่นอนตอนนั้นมันเป็น entrance ใช่ไหมมันเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นส่งพอร์ตเหมือนสมัยปัจจุบันหรือว่ามันไม่ใช่สอบ A level อะไรพวกนี้ T cast ไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็น entrance สอบครั้งเดียวแล้วก็วัดผลเลยทีเดียวติดไม่ติดว่ากันอันเนี้ยโกผมก็ชัดเจนว่าอย่างน้อยต้องเอ็นให้ติดจะต้องทำยังไงก็ได้เอ็นให้ติดอ่ะเราก็เชื่อมั่นว่าเราต้องทำมันก็ต้องขวนขวายถูกไหมนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือแม้แต่ที่ไปมาล่าสุดเนี่ยABC เนี่ยนะเอาจริงๆอ่ะใจเนี่ยถามว่าถึงไหมถึงนะแต่วันที่เดินเนี่ยมันก็มีบางวันนะที่แบบโอ้โหมันสาหัสจังวะทำไมมันเหนื่อยจังวะใช่ไหมเดินมาแบบโอ้โหออกมาตอน9โมงเช้ากว่าจะมาถึงที่พักเดินอย่างเดียวอ่ะหยุดพักแค่กินข้าวกลางวันอ่ะแล้วก็หยุดระหว่างทางเปาะแปะกว่าจะมาถึงที่พัก5โมงเย็นอ่ะหลังจากนั้นกินข้าวเสร็จนอนเสร็จตื่นเช้ามาแล้วก็ทำแบบนี้ทำซ้ำ 3-4 วันติดผมก็ยังคิดนะว่าโอ้ถ้าแบบไม่ท่องไว้อีกนิดเดียวนะทำให้ถึงทำให้ได้นะถ้ากลับมานะโอ้ยถ้าไม่ถึงนิดเขาด่ากันจมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงฮึดสู้นะฮึดสู้ว่ามันจะถึงนะแล้วมันก็มันก็สำเร็จเพราะฉะนั้นมันทำได้นะถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้แล้วมันต้องช่วยกันทุกองคาพยพมันยากถามว่ายากมั้ยยากอยู่แล้วไม่มีอะไรได้มาง่ายๆยากแน่นอนนะหรือแม้แต่เนี่ยบางคนที่เขาไปเนี่ยไปถึงแบบถึงมาชูพิกชูเบสแคมป์อ่ะซึ่งเหลือเดินอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งอ่ะก็จะถึงไอ้ที่ผมไป ABC Annapurna Base Camp อ่ะเขาบอกเขาไม่เอาแล้วเขาแฮปปี้เขาทำถึงแค่ตรงเนี้ยเขาแฮปปี้แล้วมันก็อีกนิดเดียวเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยเราทิ้งไว้ระหว่างทางมันก็จบแล้วมันก็คือไม่ได้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการหรือถ้าหากเราบอกโอ้ไม่เอาแล้วตั้งแต่ต้นไม่ได้หรอกคิดว่าตัวเองไม่ไหวหรอกไม่ได้หรอกแล้วไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งมันไปเลยเนี่ยอันนี้มันยังไงมันก็ไม่ถึงครับถูกไหมเพราะเราทิ้งเป้าหมายไปอยู่แล้วไปตั้งแต่แรกแล้วจะไปตั้งอะไรไว้มันก็ไม่ถึงเลยก็อันนี้มันเป็นประสบการณ์จริงที่มันสอนตัวเองว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้วต้องทำเนี่ยนะโอเคแหละแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะความมุ่งมั่นความตั้งใจอาจจะมีความแตกต่างกันโกผมก็ไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตแค่นี้ทำให้มันสำเร็จตอนนี้ทำได้แล้วก็จบไม่ได้แบบโอ้อยากจะไปทำอะไรต่อนะถ้าวันหนึ่งตั้งใจอยากจะทำอะไรต่อนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็เลยเชื่อว่าถ้าทุกคนจะ จะทำอะไรเนี่ยนะถ้ามันเริ่มต้นที่เราตั้งใจที่จะทำแล้วก็ลงมือทำจริงสำคัญที่การลงมือทำนี่แหละนะมันก็คิดว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยมันมีแต่ได้ฮะเพราะลงมือไปแล้วมันอย่างน้อยมันได้ลงมือทำแล้วมันรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงไอ้สำเร็จตามโกหรือเปล่าเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่ง14:05 18:59 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินลั่นชัดปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งณัฐพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยสองกรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport พบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เปรี้ยวหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

15:08 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับวันนี้นะชั่วโมงที่2นะเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนนะหลายท่านอาจจะพอทราบนะแต่ว่าคุณผู้ฟังบางส่วนอาจจะไม่ทราบนะคือคุณวีระนะวันนี้ติดภารกิจนะเดินทางไปที่มองโกเลียในนะอินเนอร์มองโกเลียนะในที่จีนนะก็ไปตั้งแต่วันไหนล่ะไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นะน่าจะอยู่ที่มองโกเลียในแล้วเพราะว่าตอนแรกเห็นว่าไปลงที่ปักกิ่งใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะเข้าไปที่มองโกเลียในนะครับนี่ล่าสุดนี่ผมเห็นทางสำนักพิมพ์โรนินเขาได้แชร์คลิปวิดีโอนะสั้นๆเลยที่คุณวีระกำลังนั่งเล่นเครื่องเล่นนะในมองโกเลียในนะนี่เพิ่งลงเมื่อประมาณสัก2นาที3นาทีนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านะวันนี้ก็จะเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่จะอาจจะต้องให้ฟังเสียงคุณวีระล่ะนะก็เดี๋ยวดูอยู่ก่อนนะว่าจะเอาอะไรมาเปิดให้ฟังนะอาจจะต่อเนื่องนะจากครั้งที่แล้วนะฮะที่มีหยุดลองวีคเอนด์หลายวันเนี่ยผมก็เอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะตอนสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ยมาเปิดให้ฟังนะก็เปิดไปได้2แผ่น3แผ่นละ2แผ่นเสร็จๆนะก็ประมาณสักแผ่นนึงก็ตกประมาณ70นาที80นาทีนะก็ฟังกันเพลินเลยนะบางคนบอกโอ้สนุกเพลินๆนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวลองจัดสรรเวลาดูนะอาจจะเป็นช่วงท้ายนะของรายการนะเพราะว่าไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังที่ฟังตั้งแต่ช่วงแรกนะแล้วก็โทรศัพท์มาแล้วจะบอกว่าผมไปขัดจังหวะไปฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะยังมีเรื่องที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันเนี่ยนะก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยต่อนะก็เชิญนะครับช่วงนี้แหละช่วงที่3นะและช่วงที่4ช่วงสุดท้ายนะเราก็ไปฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรกันต่อนะผมให้เวลานะ คือบางทีเนี่ยมันก็เดาใจไม่ถูกจริงนะฮะคือบางครั้งคุณผู้ฟังก็โอ้โหโทรมาต่อเนื่องเลยคุยกันเพลินเลยบางทีบอกเฮ้ยมันไม่มีประเด็นอะไรเนี่ยโอ้โหดูสิข่าวก็วนไปวนมานะไม่ได้มีเรื่องไหนเป็นพิเศษนะก็อาจจะไม่ได้คุยก็ได้นะไม่มีปัญหานะแต่ว่าผมให้เวลาเอาสักนิดนึงแล้วกันเพราะผมก็มีของที่จะต้องดำเนินการต่อด้วยเหมือนกันนะสัก30วินาที โทรมาไหมนะถ้าไม่โทรมานี่ผมจะหยิบของที่ค้างๆเนี่ยนะมาอ่านให้ฟังนะวันนี้ผมหยิบหนังสือฮะที่ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะของคุณวีระธีรภัทรนะผมหยิบหนังสือมาด้วยนะเคยอ่านให้ฟังละไปถึงตอนที่20ในหนังสือชุดเนี้ยนะคุณวีระธีรภัทรเขียนไว้ทั้งหมดเดี๋ยวดูสักหน่อยว่ากี่ตอนนะบางทีเราก็ลืมโอ้กี่ตอนเนี่ย52ตอนนะ52ตอนผมอ่านไปได้20ตอนแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่โทรมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านส่วนใครที่ฟังเรื่องเก่าเล่าใหม่เพราะว่าช่วงลองวีคเอนด์ที่แล้วผมเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่ที่เขียนตั้งแต่ปี2542เนี่ยมาอ่านให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอยุธยาโอ้ตอนนั้นสนุกมากนะคุณวีระเขียนลงหนังสือพิมพ์เนี่ยทุกวันเลยนะอ่านเพลินเลยอ่านสนุกมากนะผมเอามาอ่านให้ฟังทั้งหมด6ตอนเฉพาะตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับหนังสือเนี่ยมี7ตอนวันนี้ลืมหยิบมา ไม่ใช่อะไรลืมหยิบมาเพราะฉะนั้นก็เลยตะเอาไว้แต่ว่าสำหรับใครที่เคยฟัง40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยก็อาจจะอยากฟังต่อถูกไหมคือบางทีสลับไปสลับมาคุณผู้ฟังงง
ผมยังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าเอ๊ะหรือว่าจะเอาเล่มล่าสุดเนี่ยนะที่คุณวีระไปเที่ยวเนี่ยนะเอามาอ่านให้ฟังดีดีไหมดีไหมบางคนอยากรู้เนี่ยนะโอ้โหไปเที่ยวมาแล้วคุณวีระเขียนไว้ยังไงใช่ไหมเออแต่ว่ามันไม่มีภาพประกอบไงอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอย่างนึงนะพอไม่มีภาพประกอบเวลาอ่านไปแล้วคุณวีระบอกว่าดังในภาพนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะเอายังไงดีก็ยังสองจิตสองใจนะแต่วันนี้ไม่ต้องละวันนี้เอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวีระเล่าถึงตอนไหนแล้วเนี่ย อ๋อช่วงฟองสบู่นะปี2540นะแต่ว่าคุณวีระเขาเล่าย้อนไปนะช่วงปี35ปี36นะช่วงนั้นเนี่ยนะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะในเรื่องของการปั่นหุ้นอะไรเนี่ยนะก่อนที่มันจะเป็นฟองสบู่ในปี2540เนี่ยนะตอนนั้นก็เป็นวัยทำงานเลยนะกำลังง่วนอยู่เลยนะแล้วก็วันนี้ถ้าจะอ่านต่อเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณวีระเล่ากลางเดือนพฤศจิกายน2535ก็คือช่วงเหตุการณ์ปลายปี2535กับการทำงานของคุณวีระนะฮะ on professionalism 40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวีระธีรพัฒน์เล่าในตอนที่21เอาไว้อย่างนี้ครับประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนปี2535ภายหลังจากรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยเข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นานคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนกันยายนหลังการเลือกตั้งมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของผมครับเรื่องอะไรผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังไปตามลำดับเริ่มจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจไทยในเวลานั้นต้องการการเยียวยาเป็นอันมากเพราะประเทศไทยผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่ในสายตาต่างชาติในช่วงปี2534ถึง2535เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ปี2534มีการรัฐประหารโดยคณะรสช.แม้จะมีรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของนายอนันต์ปัญญาชุนที่พลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นผู้สนับสนุนซึ่งพอจะประคับประคองบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้แต่เมื่อมีการเลือกตั้งและคุณสุจินดามาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนเมษายนปี2535การคัดค้านที่รุนแรงมากขึ้นและรัฐบาลคุณสุจินดาก็ทนต่อการลุกฮือต่อต้านไม่ไหวเกิดเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี2535ตามมาด้วยการกลับมารับตำแหน่งขัดตาทัพของรัฐบาลคุณอานันต์ปัญญาชุนอีกครั้งก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งที่2ในปี2535และคราวนี้เป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่ชนะการเลือกตั้งมีส.ส.มากที่สุดทำให้คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลผสมในช่วงปลายเดือนกันยายนปี2535ท่ามกลางความคาดหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในทางการเมืองต้องบอกว่านี่เป็นช่วงที่บอบช้ำมากที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยในทางเศรษฐกิจมีความจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วนรัฐบาลคุณชวนมาพร้อมกับความหวังว่าความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นหนึ่งในความหวังที่ฝากผีฝากไข้กันมากก็คือการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคุณทารินนิมมานเหมินที่ยอมทิ้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์มาทำงานการเมืองเต็มตัวตามคำเชิญของคุณชวนหลีกภัยแม้จะยังไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ก็ตามทีแต่การเข้ามาของคุณทารินในเวลานั้นก็มาพร้อมกับความเป็นไปที่ค่อนข้างจะปริวิตกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยราคาหุ้นหลายบริษัทที่ถูกจับตามองว่ามีการปั่นหุ้นมีความผันผวนมากส่อไปในทางที่เชื่อว่าน่าจะมีการปั่นหุ้นจริงแต่ที่พูดกันมากก็คือหุ้นธนาคารกรุงเทพพาณิชยการหุ้นบริษัทเงินทุน FCI หุ้นบริษัทกฤษฎามหานครและหุ้นบริษัทรัตนการเคหะที่มีพฤติกรรมราคาที่ไม่สมเหตุสมผลอันที่จริงเรื่องของการทำราคาหรือที่เราเรียกกันว่าการปั่นหุ้นต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับตลาดหุ้นที่ไหนในโลกแต่การจะดำเนินคดีกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ง่าย
และเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในช่วงเดือนตุลาคมปี2535ดูเหมือนว่าทุกคนจะจับตามองไปที่คุณทารินเป็นอันมากว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรในแง่การเป็นนายธนาคารนักการเงินภาคเอกชนซึ่งมีอัธยาศัยซึ่งมีธรรมชาติที่ไม่ค่อยจะถูกชะตากับตลาดหุ้นสักเท่าไหร่เป็นเรื่องระหว่างความขัดแย้งของคนในวงการเมนสตรีทเวอร์ซัสวอลล์สตรีทซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานในระบบทุนนิยมโดยธรรมชาติอยู่แล้วทุกคนจึงจับตามองมากเป็นพิเศษว่าคนมาจากเมนสตรีทอย่างคุณทารินจะจัดการกับคนในวอลล์สตรีทอย่างไรในเวลาเดียวกันนะบริษัทเงินทุน FCI ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารคนสำคัญคนหนึ่งคือคุณหญิงพัชรีว่องไพฑูรย์ก็ไม่ธรรมดาครับคุณหญิงพัชรีเป็นลูกสาวของคุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังมีอิทธิพลทางการเมืองอยู่พอสมควรความวิตกกังวลว่างานนี้จะต้องมีการลูบหน้าปะจมูกในทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้บริษัทเงินทุน FCI ถูกจับตามองจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไม่ไว้วางใจมานานพอสมควรแล้วเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความไม่ชอบมาพากลในการลงบัญชีตั๋วใช้เงินแบบที่เรียกกันว่าตั๋วปลอมนะมีรายการบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทเงินทุนแห่งนี้สรุปก็คือช่อฉนครับนี่ยังไม่รวมการปั่นหุ้นทำราคาที่โยงใยกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งและรวมถึงบริษัทรัตนะการเคหะที่คุณหญิงพัชรีถือหุ้นใหญ่ทางตรงและทางอ้อมด้วยก่อนหน้าวันที่11พฤศจิกายนปี2535ซึ่งเป็นวันที่สำนักงานกลต.ร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีผู้บริหารและผู้ลงทุนในบริษัท4แห่งในข้อหาสร้างราคาหรือว่าปั่นหุ้นนั้นผมได้รับการติดต่อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านใครสักคนหนึ่งที่ผมลืมไปแล้วว่าให้ไปพบเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมเพื่อปรึกษาหารือภารกิจลับบางประการการไปพบปะคราวนั้นในความทรงจำที่ค่อนข้างจะเรือนรางสักหน่อยคล้ายๆกับว่ารัฐมนตรีคลังอยากเล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นและขอการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทางด้านเศรษฐกิจ

ีผลบังคับใช้ได้ไม่นานตัวตนและบุคคลในสำนักงานกลต.ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นไม่นานโดยโยกย้ายคนจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางจริงๆก็ต้องบอกว่าขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดหุ้นในระดับที่เหมาะสมเพียงพอด้วยซ้ำไปเมื่อการสนทนาจบลงแบบไม่ประทับใจผมเพราะมีคำถามและปัญหามากกว่าคำตอบต่างคนต่างก็กลับไปทำการบ้านกันใหม่แต่สิ่งที่ตามมากลายเป็นเรื่องที่ผมต้องเข้าไปพัวพันกับคดีปั่นหุ้นช่วงปั่นหุ้นคราวนั้นมากกว่าการเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ธรรมดาผมจำเวลาแน่นอนไม่ได้แต่น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี2535ก่อนจะมีการปฏิบัติการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีปั่นหุ้นได้ไม่นานนักผมได้รับการติดต่อจากทีมงานของรัฐมนตรีคลังให้ไปสำนักงานกลต.ที่ถนนสุรวงศ์ในตอนนั้นกลต.ใช้สำนักงานสาขาสุรวงศ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสำนักงานชั่วคราวเพราะว่ายังไม่มีที่ทางเป็นของตัวเองนะครับไปทำอะไรไปเพื่อไปฟังการสรุปสถานการณ์คดีปั่นหุ้นและถ้าหากเป็นไปได้ก็ช่วยให้คำแนะนำในเชิงปฏิบัติการด้านการข่าวสารเพื่อทำความเข้าใจกับสาธารณชนด้วยจากผู้บริหารกลต.ในเวลานั้นผมคิดว่าสายตาของคุณเอกมลคิริวัฒน์เลขาธิการกลต.คุณประสานไตรรัตน์วรกุลคุณลภีสุจริตกุลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลต.ในพ.ศ.นั้นผมก็คงไม่มีอะไรและไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าคนนอกที่พอจะมาช่วยงานอะไรได้บ้างในฐานะนักข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลังที่พอรู้เรื่องของตลาดหุ้นบ้างไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นผมคิดว่าถ้าหากทางกระทรวงการคลังไม่จำเพาะเจาะจงให้ผมไปพูดด้วยผมคิดว่าทางผู้บริหารของกลต.ก็คงไม่คิดว่าจะต้องคุยกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุยกับนักข่าวแม้จะเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์รายวันที่มีคนอ่านมากเป็นอันดับ2ของประเทศก็ตามทีแต่ก็อีกนั่นแหละสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมากมายหลังจากผมต้องเรียกว่าลักลอบหรือว่าถูกเชิญเข้าช่องทางลับได้ฟังสิ่งที่ผู้บริหารกลต.จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพราะผมเห็นช่องโหว่รูรั่วมากมายถ้าทำอย่างที่จะทำกันผมบอกกับผู้บริหารกลต.ในตอนนั้นแบบตรงไปตรงมาเลยว่าจะต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าเละเทะไม่เป็นชิ้นอันอย่างแน่นอนผมจำไม่ได้แล้วว่าหลังจากนั้นได้มีการทำอะไรต่อมีอะไรมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ว่าเมื่อมีการแถลงข่าวร้องทุกข์กล่าวโทษคดีปั่นหุ้นอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาความปั่นป่วนก็บังเกิดขึ้นอย่างที่ผมคาดการเอาไว้ด้วยการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดความปั่นป่วนที่ว่าก็คลี่คลายภายในระยะเวลาอันสั้นจากร้ายกลายเป็นดีจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรมาประจวบเหมาะหรือไม่ผมไม่ทราบจากนั้นความมั่นใจในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็ดีขึ้นตามลำดับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหุ้นมีเมื่อปี2518ด้วยการพุ่งทะลุระดับ 1,700 จุดในอีก1ปีหลังจากดำเนินคดีปั่นหุ้น4บริษัทตลอดปี2536ก่อนฟองสบู่ตลาดหุ้นจะแตกกระจายในต้นปี2537และตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540ถึง2542และเรื่องนี้คงต้องคุยกันยาวครับเอาต่อเลยไหมตอนที่22นะ40ปีแห่งวิถีสัมมาชีวะคุณวิระเขียนต่อไว้อย่างนี้ครับจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามทีชีวิตมนุษย์มักจะหลีกเลี่ยงโชคชะตาฟ้าลิขิตความบังเอิญและอุบัติเหตุไม่คาดหมาย chance โอกาสแล้วก็ accident ได้ยากเพียงแต่ว่าเมื่อประสบพบเจอแล้วเราจะดัดแปลงปรับเปลี่ยนให้ร้ายกลายเป็นดีได้ยังไงผมเจอเรื่องนี้มาตลอดเวลาการทำมาหากินเป็นลูกน้องบ้างหัวหน้าบ้างในช่วง40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่เป็นลูกน้องเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นศิลปินในสังกัดหรือว่าศิลปินอิสระผมก็ปรับตัวไปตามที่เห็นเหมาะควรจบสวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อไม่อาจจะยังรู้อนาคตและผลการตัดสินใจที่จะตามมาใครที่รู้อนาคตล่วงหน้าผมว่าชีวิตจะจืดชืดมากเลยครับช่วงปี2531ถึง

33ในช่วงที่ผมกำลังหันลีหันขวางอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีเพราะเอาตัวเองไปพัวพันกับตลาดหุ้นลึกซึ้งมากเกินควรไปหน่อยเอาเป็นว่าทั้งเล่นหุ้นลงทุนเองและไปเรียนหลักสูตรการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และกำลังคิดว่าจะผันตัวเองไปทำงานในตลาดหุ้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่นั้นถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเพราะอิรักบุกคูเวตเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้างและแน่นอนกระทบกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างรุนแรงแล้วก็ป่านนี้ผมคงเป็นส่วนหนึ่งของวงการนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วในช่วงนั้นผมทำงานสะสมความรู้และถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือชุดรวยด้วยหุ้นและยังมีหนังสือแปลอีก2เล่มของพอลเอิร์ธแมนที่ผมเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้หนังสือชุดนี้ผมนำไปพิมพ์ใหม่รวบเป็นหนังสือแปล2เล่มเข้าด้วยกันคือรวยได้ถ้ารู้ก่อนกับรวยแล้วถึงรู้กลายเป็นหนังสือชื่อเล่าเรื่องเงินปนเรื่องหุ้นไปในที่สุดนี่คือการเตรียมการโดยไม่ตั้งใจว่าจะต้องเจออะไรกับอนาคตครับความวุ่นวายทางการเมืองและความตกต่ำทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากต้นปี2534จนถึงปลายปี2535เกือบจะ2ปีเต็มทำให้ผมเปลี่ยนใจไม่ยุ่งกับตลาดหุ้นแบบเดิมหันมาให้ความสนใจกับงานในฐานะหัวหน้าข่าวและคอลัมนิสต์เศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์ Daily News แบบทุ่มเทเต็มที่แทนต้นปี2535ผมโชคดีมีโอกาสไปเรียนหลักสูตรนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในเวลานั้นต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากครอบคลุมวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์ตราสารหนี้การวิเคราะห์หลักทรัพย์การวิเคราะห์งบการเงินเรียกว่าเรียนแบบ 8-9 เดือนนี่หัวโตเลยด้วยเหตุนี้เมื่อผมต้องเข้าไปพัวพันกับคดีปั่นหุ้นในช่วงปลายปี2535ต่อเนื่องจนถึงต้นปี2536ผมจึงเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากทำให้คำแนะนำของผมมีน้ำหนักและที่สำคัญกว่านั้นเมื่อมีโอกาสและโชคดีเข้าไปอยู่วงในของปฏิบัติการดำเนินการดังกล่าวจากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติจึงบังเกิดเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยากที่จะหาคนอื่นมีประสบการณ์แบบนี้ได้แต่คนเราเมื่อสบโอกาสทั้งดีหรือร้ายก็มักจะประสบอุบัติเหตุแทรกซ้อนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างที่กำลังไปได้ดีให้พลิกผันผิดไปจากชนิดที่คาดไม่ถึงเสมอๆผมก็เจอเรื่องแบบนั้นแหละไปไกลมากจนถึงขั้นตัดสินใจออกจากหนังสือพิมพ์ Daily News ไปทำงานใหม่ที่ท้าทายกว่าในกลุ่มเครือวัฒจักรในปี2537แต่ผมจะยังไม่เล่าอะไรให้ฟังตอนนี้นะครับผมจะเล่าย้อนกลับไปทบทวนดูเหตุการณ์ในปี2536อันเป็นปีสุดท้ายที่ผมทำงานหนังสือพิมพ์ Daily News คงเล่าให้ฟังเท่าที่ผมจะนึกออกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนครับนอกจากเรื่องคดีปั่นหุ้นที่ร้องทุกข์กล่าวโทษร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกันคลึกโครมแล้วในตลาดเงินโดยเฉพาะภาคการเงินธนาคารเริ่มมีรอยรั่วรอยแตกปริซึมให้เห็นแล้วว่าอาจจะมีรายการเขื่อนแตกในอนาคตถ้าหากอุดกันไม่ทันท่วงทีจะบังเอิญหรือไม่ก็ไม่ทราบได้สถาบันการเงินที่มีปัญหาซ่อนเร้นและในอนาคตก่อนจะระเบิดเปรี้ยงปร้างเป็นสถาบันการเงินที่มีผู้บริหารของบริษัทไปเกี่ยวข้องกับคดีปั่นหุ้นทางใดทางหนึ่งด้วยครับธนาคารกรุงเทพพาณิชยการหรือ BBC และบริษัทเงินทุน FCI นั่นเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ผมเขียนบทความหรือบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์รายวันโดยใช้นามปากกาที่จริงผมเคยใช้นามปากกาคอมเมนเตอร์ตอนเริ่มต้นทำงานแปลข่าวต่างประเทศช่วงปี2522ถึง2523แต่ก็ใช้ชื่อวีระธีรพัฒน์ควบคู่กันไปโชติรวีริมโกสีเป็นนามปากกาที่ผมเขียนบทวิเคราะห์เชิงลึกลงในหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันอาทิตย์ในปี2536แบบดุเดือดเลือดพ่านเน้นไปที่เรื่องตลาดเงินและตลาดทุนเป็นสำคัญ
ว่ากันว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพยายามจะสืบค้นกันจ้าละวันว่านามปากกานี้ใครเป็นคนเขียนและมีเป้าหมายอะไรโดยเฉพาะผู้บริหารแบงก์ชาติในเวลานั้นเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าคงจะมีผู้บริหารระดับสูงของแบงก์ชาติที่มีปัญหาการภายในเป็นคนลงมือปฏิบัติการบั่นทำลายแซะเก้าอี้ผ่านสื่อมวลชนด้วยตนเองมันลึกเกินไปจะเรียกว่าเป็นคำชมหรือว่าคำขู่ของผมก็ไม่ทราบได้เรื่องนี้ถ้าหากผมไม่บอกด้วยตัวเองรับรองไม่มีทางที่จะมีใครรู้หรอกครับว่านามปากกานี้เป็นนามปากกาของผมในเวลาต่อมาผมยังนำบทวิเคราะห์ที่ผมเคยเขียนมาตีพิมพ์รวมเป็นเล่มใช้ชื่อว่าลุยตลาดหุ้นอีกต่างหากนี่ก็เล่ามาเพื่อให้รู้ว่าผมมีประสบการณ์เครี้ยวกรรมกับการเงินการลงทุนเมื่อ20กว่าปีก่อนในระดับไหนแต่ทุกอย่างก็เป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วครับอันนี้เป็น2ตอนเนาะวันนี้มาอ่านให้ฟังเพลินๆนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะในตอนที่21แล้วก็ตอนที่22นะโอ้มีถ้าตอนที่23นี่ต้องไปที่ไหนแล้วล่ะโอ้ตอนที่23เอาไหม มันสั้นๆอ่ะมัน2หน้าเองอ่ะนะแต่ถ้าตอนที่24มันจะยาวไปสักหน่อยนะอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆอ่านแล้วผมเพลินอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกครับนะตอนที่23ครับคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ถ้าหากแบ่งช่วงเวลา40ปีที่ผมทำงานหาเลี้ยงชีพแม้จะดูต่อเนื่องยาวนานก็จริงแต่ถ้าหากให้แบ่งช่วงเวลาที่ว่าแล้วก็พอแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่เท่านั้นเองช่วงแรกปี2521ถึงปี2542ทำงานแบบเป็นพนักงานประจำมีสังกัดแน่นอนแต่ก็ทำงานพิเศษงานเสริมควบคู่กันเท่าที่จะทำได้จากหนังสือพิมพ์อาทิตย์รายวันมติชนรายวันเดลินิวส์รายวันวัฒจักรกรุ๊ปอันนี้ดูแลบริหารสิ่งพิมพ์หลายฉบับรวมทั้งทำเคเบิลทีวีและวิทยุด้วยและช่วงหลังคือปี2542จนถึงจุดๆๆทำงานแบบไม่เป็นพนักงานประจำที่ใดที่หนึ่งแต่ก็ทำเป็นประจำหรือว่าเกือบประจำจนคิดว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้นงานที่ทำเป็นแบบผสมผสานทั้งวิทยุหนังสือพิมพ์ทีวีสลับกันไปเวียนเข้าเวียนออกแล้วแต่ผู้จ้างจะให้ทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานวิทยุหลักๆอย่าง FM 101คุยเฟื่องเรื่องเงิน FM 90.5เงินทองต้องรู้ FM 97คุยกันจนถึงสุขคุยได้คุยดีและ FM 96.5คุยได้คุยดี Talk News and Music งานทีวีทั้งเป็นแขกรับเชิญและเป็นคนดำเนินรายการเองสลับกันไปมาเกือบจะเรียกว่าทุกช่องอย่างเช่นบ้านเลขที่5ของช่อง5หรือว่าททบ5ตาสว่างช่อง9ของอสมทคุยนอกทำเนียบช่อง11ส่วนช่อง7สีเป็นรายการวิจารณ์ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญดูเหมือนจะมีแต่ช่อง3เท่านั้นแหละที่ไม่เคยไปทำงานร่วมกันแต่ก็มีการคุยกันเป็นระยะสุดท้ายไม่ลงตัวเลยไม่ได้ไปทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่ทำต่อเนื่องแม้จะไม่มีสังกัดก็คือการเป็นคอลัมนิสต์เขียนลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกแต่ชื่อคอลัมน์ก็เปลี่ยนไปมาตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินทองต้องรู้เท่าที่รู้หอมปากหอมคอแล้วก็อีกหลายต่อหลายคอลัมน์ที่เอามารวบรวมตีพิมพ์ในภายหลังจริงๆดูเหมือนทำงานเยอะแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่เยอะแยะอะไรเลยเพียงแต่ว่าต่อเนื่องไม่มีขึ้นไม่มีลงมีแต่ทรงๆไปเรื่อยๆแต่ดีขึ้นตามลำดับผมเป็นคนทำงานไม่หวือหวาครับไม่ใช่เป็นผีพุ่งใต้หรือว่าดาวหางเหมือนกับคนอื่นๆหลายคนแบบว่ามาตึงตังมากแล้วก็จางหายไปมีช่วงเวลาการทำงานที่ไม่ยืนยาวเรียกว่าเด่นดังชั่วครั้งชั่วคราวแต่ของผมจะเป็นสไตล์ทำไปเรื่อยๆจะบอกว่าเป็นดาวค้างฟ้าเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงและมีพลังในตัวเองก็อาจจะคุยโม้ไปสักหน่อยถามว่ามีคนรู้จักไหมมีชื่อเสียงไหมคำตอบก็คือแน่นอนครับถึงไม่ขนาดซีลิบริตี้ก็ซัมบอดี้แหละอาจจะมีบางช่วงทรงๆไม่มีอะไรตื่นเต้นเหมือนหายไปจากวงการบางช่วงก็ฮือฮาเป็นที่กล่าวขวัญต
ตึงตังโจ

จันทร์กันมากแล้วก็อาจจะดูเงียบๆไม่มีอะไรสลับกันไปแบบนี้แต่จะมีอย่างหนึ่งก็คือความต่อเนื่องแบบคงเส้นคงวาแม้กระทั่งในขณะนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นไม่ว่าโลกธุรกิจมีเดียจะเปลี่ยนแปลงไปชนิดว่าของเดิมเคยเป็นอย่างไรแทบจะอธิบายไม่ถูกผมคิดว่าช่วงที่ผมทำงานมีต้นสังกัดแน่นอนระหว่างปี2521ถึง2542ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่บ่มเพาะสะสมวิทยายุทธอย่างแท้จริงย้อนกลับไปดูหนังสือพิมพ์อาทิตย์รายวันคือจุดเริ่มต้นมติชนรายวันคือการฝึกฝน Daily News คือของจริงและโอกาสที่เปิดกว้างในขณะที่วัฒจักรกรุ๊ปคือการท่องผจญภัยในโลกกว้างจะสุขจะทุกข์จะล้มเหลวหรือสำเร็จมองจากปัจจุบันย้อนกลับไปผมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีดีมากกว่าเสียครับและเป็นไปอย่างที่มันจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแวดล้อมผสมผสานกับความเป็นตัวผมเองผสมผสานกันอย่างลงตัวแต่ถ้าถามว่าช่วงไหนเป็นช่วงเวลาที่ผมทำงานหนักและเห็นผลเป็นจริงเป็นจังผมว่าน่าจะ2ช่วงครับช่วงแรกคือปี2527ถึง2536ช่วงที่ผมเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ Daily News เขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านคนรู้จักวีระธีรพัฒน์ก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละช่วงหลังคือปี2537ถึงปี2542ช่วงที่ผมเป็นบรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันแม้จะทำงานบริหารและเขียนคอลัมน์เป็นสำคัญแต่คนจะรู้จักและกล่าวขวัญกันมากจากการทำรายการวิทยุที่เน้นเรื่องการเงินหุ้นและการลงทุนเริ่มจากคุยเฟื่องเรื่องเงินนะคืน FM 96.0 และ FM 101คลินิกหุ้นเพื่อนักลงทุน FM 101และอื่นๆอีกมากมายถ้าหากไม่ผ่านการเครียดกรรมจากช่วงเวลาหลัก2ช่วงที่ว่าแล้วล่ะก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับที่จะทำงานแบบไม่มีสังกัดเป็นซามูไรไหลเจ้านายที่เรียกกันว่าโรนินได้อย่างต่อเนื่องในอีก20ปีตามมาผมเดินออกจากหนังสือพิมพ์ Daily News ต้นปี2537แล้วเข้าไปคลุกวงในภายในกลุ่มวัฒจักรจนกระทั่งกลางปี2542ก่อนที่จะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแบบตกกระไดพลอยโจรนั่นคือช่วงเวลาประมาณ5ปีที่เกิดเรื่องเกิดราวมากมายจริงๆถึงผมจะเคยเล่าให้ฟังไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกพิสดารมาถึงวันนี้เหมาะควรจะเล่าให้ฟังกันเสียทีในตอน23โอ้วันนี้ได้3ตอนเลยนะก็เพลินๆนะก็คือข่าวมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะต้องบอกว่าข่าวสารต่างๆมันก็วนไปวนมานะอันนี้วันนี้อาจจะมีประเด็นเรื่องของกรออประชุมครั้งแรกการกำหนดเป้าต่อไปประเทศไทยจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยผมก็ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนนะถ้าคุณวิระไม่อยู่เนี่ยนะครับบางทีเราก็เปิดสายคุยกันนะถ้าช่วงไหนเงาๆหน่อยก็เอาหนังสือที่คุณวิระเคยเขียนมาอ่านให้ฟังก็เพลินนะก็เพลินดีเหมือนกันนี่วันนี้อ่านเครื่องติดอ่านต่อเนื่อง3ตอนเลย นะแต่ว่ายังไงก็ตามทีครับยังไงเราก็ต้องฟังเสียงคุณวิระอันนี้เป็นข้อตกลงของสถานีนะช่วงหน้าก็คงไม่ได้เปิดสายนะเดี๋ยวผมจะพาไปฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่ค้างเอาไว้วันนี้จะเปิดได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เอาไม่ได้สิเนาะต้องพักก่อนใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ได้พักเนาะ15:40 พักสักครู่ครับ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะสำหรับคุณผู้ฟังที่บางท่านที่เพิ่งเปิดมารับฟังนะคุณวีระนะเดินทางไปกับคุณผู้ฟังบางส่วนนะไปที่มองโกเลียในที่ประเทศจีนนะก็ไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วล่ะนะครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นอัปเดตนะผมเห็นในสำนักพิมพ์โรนินเขาเอามาลงให้ได้ติดตามด้วยเผื่อท่านไหนคิดถึงนะแต่ว่าถ้าอยากจะฟังเสียงมีแน่นอน ผมเปิดค้างเอาไว้นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะตั้งแต่ช่วงของลองวิกเอนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะช่วงแรกเนี่ยยังไม่จบเป็นเรื่องของสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณมันเล่ามาเลยว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงมีความเชื่อมโยงอะไรยังไงอันนี้เป็นภาพกว้างที่เราจะได้เห็นกันที่เราจะได้ฟังกันช่วงนี้เราไปไม่ได้เราก็บางทีใครที่อยากรู้ก็อาจจะต้องใช้นี่แหละนะซีดีชุดไอ้คุยเฟื่องเรื่องเขมรนี่แหละนะช่วยให้หายคิดถึงไปก่อนนะก็ให้ฟังต่อนะผมเปิดถึงแผ่นที่3นะช่วงนาทีที่20สังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณคุณวีระกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์คุยกันต่อเนื่องอย่างไรไปติดตามกันครับ
1: นะฮะแต่หลักฐานบางแหล่งก็บอกท่านเองก็มีความสัมพันธ์กับจาม
2: ใช่
1: นะฮะมีความสัมพันธ์กับจาม
2: คล้ายๆกับรู้จักกับเจ้าชายทางฝ่ายจามระดับหนึ่ง
1: ใช่ครับ
2: มีลิงก์กันอยู่มีลิงก์กันอยู
1: ่จึงผมเชื่อว่าก็ค่อนข้างจะทำให้รู้จักอะไรพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของจาม
2: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นในจังหวะที่พระนครหลวงเนี่ยสูญเสียแก่จามนะฮะท่านก็ลุกขึ้นมากอบกู้เอกราชของท่านก็คงจะใช้เวลาลบใช้เวลารวบรวมอาณาจักรอะไรเนี่ยพอสมควรคุณวีระ
2: ครับ
1: นะฮะจึงขึ้นมาสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ตามร่องรอยหลักฐานที่เห็นเนี่ยแล้วก็ประมาณปีค.ศ.1181
2: หรือว่าพุทธศักราช1724
1: ครับ
2: นี่ผมพูดนี้เพื่อจะได้อย่างน้อยๆเนี่ยพอนึกภาพบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็พอเห็นร่องรอยสุโขทัยนิดๆหน่อยๆแล้วนะอาจารย์นะครับผมต่ออาจารย์ต่อครับ
1: ครับคราวนี้พอพระเจ้าชัยโรมันที่7ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่ว่าท่านทำของหลายอย่างใช
2: ่
1: มั้ยฮะอ๋อยังแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือท่านสร้างราชธานีใหม
2: ่
1: นะนั่นคือนครธมนะเป็นกำแพงชนิดเรียกว่าก่ออิฐก่อคือเอาแรงเอาอะไรเนี่ยมาก่อเลยไม่ได้เป็นกำแพงดินเลยอย่างในสมัยยโสวรมันมีขนาดใหญ่เป็นเมืองขนาดใหญ่โตอีกเมืองนึง
2: ทำกำแพงล้อมอาณาบริเวณที่จะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเขตเมืองเลยนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: ขนาดมันเท่าที่ผมคำนวณคร่าวๆเนี่ยประมาณ9ตารางกิโลเมตร
1: ใช่ครับ
2: 9ตารางกิโลเมตรนี่ไม่ใช่เล็กๆ
1: ครับไม่เล็กคร
2: ับ ไม่เล็กนะ
1: เราไปเห็นมามีทั้งคูเมืองทั้งอะไรนะฮะ
2: ออ
1: ชัดเจนมากเลย
2: ครับผม
1: นะฮะอันนี้ค่อนข้างมีความสำคัญผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้คุณวีระ
2: ครับ
1: คือการที่กษัตริย์พระองค์หนึ่งจะลุกขึ้นมาสร้างพระนครใหม่ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะมันมีเหตุหรือมีปัจจัยเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดน่าจะ2ประการนะคุณวีระประการแรกเลยคือว่ารู้สึกว่าที่เดิมเนี่ยมันไม่มั่นคงพอ
2: ไม่ปลอดภัย
1: ไม่ปลอดภัย
2: ระมัดระวังศัตรูลำบาก
1: ใช่อะไรทำนองนี้นะฮะทำไว้ไม่เข้มแข็งอะไรเงี้ยนะฮะก็ลุกขึ้นมาสร้างใหม
2: ่ครับ
1: นะฮะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยเมืองอังกอร์ธมที่สร้างเนี่ยอันนี้อังกอร์ธม
2: นครธมหรืออังกอร์ธมเนี่ยนะ
1: นครธมหรืออังกอร์ธมเนี่ยมันก็เกือบจะซ้อนอยู่กับยโสธรปุระว่าไปแล้ว
2: ขยับลืบกันหน่อยอาจารย
1: ์ลืบกันหน่อย
2: ลืบกันหน่อย
1: แค่นั้น
2: แต่ว่าทำเป็นกำแพงให้ชัดเจนใหญ่ๆเลย
1: อันนี้มั่นคงอันนี้นี่เหตุผลประการที่สองนะคุณวีระให้การสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมันเป็นความพยายามของการที่จะเปิดยุคหรือศักราชใหม
2: ่
1: นะฮะคล้ายๆกับว่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วในอดีตความล้มเหลวในอดีตปัญหาต่างๆในอดีตเนี่ยนะฮะเป็นอันพับเป็นอันจบ
2: เริ่มต้นใหม่
1: เป็นอันเริ่มใหม่เริ่มรัชกาลใหม่เริ่มเมืองใหม่เริ่มตำแหน่งใหม
2: ่
1: ไอ้อาการนี้เนี่ยเรามักจะเจอนะฮะอย่างเช่นในกรณีของพม่านะฮะเราเห็นว่าพม่าเนี่ยพอลบแพ้ศึกพม่าอังกฤษครั้งที่2เนี่ยนะฮะพระเจ้ามินดงนี่จัดการย้ายเมืองใหม่เลยไปอยู่ที่มันเดเล
2: จากรัตนปุระใช่ไหมอาจารย
1: ์จาก
2: อมรปุระ
1: อมรปุระ
2: อมรปุระมาอยู่มันเดเล
1: ไปอยู่มันเดเล
2: ก็ใกล้ๆกันน่ะ
1: ครับเปิดยุคใหม
2: ่
1: เปิดยุคใหม่นะฮะเร เราก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับนะฮะการสร้างกรุงธนบุรีต่อมาจนถึงกรุงเทพภายหลังการสลายตัวของอยุธยา
2: คือแค่ว่าอยุธยาหมดสภาพแล้ว
1: ใช่ครับ
2: ต้องเปลี่ยนที่อ่ะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: ครับและคตินี้ในสมัยหลังของขอมเนี่ยเราก็เห็นปรากฏคุณวีระพออาณาจักรนครธมเนี่ย
2: ล่มสลาย
1: ล่มสลายกับเจ้าสามพระยาเขาก็ย้ายราชธานีลงมาก็ว่าทางละแวกทางอะไรก็แล้วแต่ย้ายราชธานีไป
2: ก่อนที่จะมาจบอยู่ที่พนมเปญปัจจุบันเนี่ยนะอาจารย์นะ
1: ฮะเพราะนั้นไอ้ปรากฏการณ์ที่มันมีมาก่อนหน้าเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันค่อนข้างจะมีผลกระทบรุนแรงนะฮะต่อความเป็นเมืองที่ถือว่าไม่เคยมีใครเข้ามารุกรานได้ไม่เคยมีใครมาเอาชัยชนะได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมันต้องล่มสลายไปนะฮะเพราะนั้นนี่คือการสัมพันธ์กับการสร้างพระนครของชัยยะโรมันที่7
2: ที่เรารู้กันในชื่อว่าอังกอร์ธมหรือว่านครธม
1: ใช่ครับ
2: จะเชิญนะอาจารย์เชิญนะ
1: และอันนี้มันน่าจะสัมพันธ์กับอีกตัวหนึ่งไงคุณวีระ
2: ครับ
1: ปรับคติความเชื่อซะนะ
2: คิดใหม่ทำไม
1: คิดใหม่ทำไมนะคิดใหม่ทำไมแต่กรณีของพระเจ้าชัยยะโรมันที่7เนี่ยทำจริงนะฮะเพราะทำจริงเพราะเราจะเห็นปราสาทราชมณฑีอะไรเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะฮะเอาละงี้เอาเป็นว่างี้คุณวีระ
2: ครับ
1: คือประมาณว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะท่านก็เอาไอ้คติของมหายานเนี่ยเข้าม
2: าสวมเลย
1: เข้ามาสว
2: ม
1: นะฮะในสายหนึ่งอาจจะบอกว่าเป็นพ่อท่านเนี่ยทรณินทรวรมันเนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆกับเชื่อมั่นนับถือในพุทธมหายานนะฮะแต่ลาวเกจิทางด้านเขมรโบราณเนี่ยมักจะบอกว่าอันนี้เป็นเพราะว่าพระองค์อาจจะเล็งเห็นว่าไอ้ระบบความเชื่อเดิมเนี่ยที่จะเน้นพระศิวะก็ดีพระวิษณุก็ดีเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นปราการที่จะปกป้องคุ้มครองนะฮะราชอาณาจักรในทางด้านความ
2: คิดจิตใจของประชาชน
1: อะไรเนี่ย
2: อาจจะไม่พอแล้ว
1: ฮะให้ปกป้องอาณาจักรให้รอดพ้นจากการโจมตีของภายนอกหรือการพ่ายแพ้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเท่ากับเป็นการเปิดยุคใหม
2: ่ครับผม
1: นะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าจะล้มพรามไปซะทั้งหมดจะล้มไอ้ความเชื่ออื่นไปทั้งหมดเพราะว่าหลักฐานในสมัยต่อลงมาเนี่ยก็ยังเห็นว่ามีพรามมีอะไรอยู่ในราชสำนักหากแต่ว่าสิ่งที่เอามาถือเป็นแกนหลักนะฮะของเป็นคล้ายๆศาสนาประจำรัฐเป็นศาสนาประจำพระองค์ของผู้ปกครองเน
2: ี่
1: ยมันไม่ได้เป็นฮินดูหรอก
2: ครับ
1: ไม่ได้
2: เป็นพุทธนิทางด้านมหายาน
1: ใช่ครับ
2: อาวโลกิเตส่วนพระโพธิสัตว
1: ์ใช่ครับ
2: ตินี้แล้วมันก็เลยแพร่ออกมาเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรจำนวนมาก
1: ใช่ครับ
2: ครับผมอันนี้อาจารย์ก่อนใจอาจารย์จะมูฟต่อนะฮะคือทุกครั้งที่เวลามีการตั้งเมืองใหม
1: ่
2: หรือว่าย้ายเมืองหลวงเนี่ยหรือว่าย้ายที่เป็นศูนย์กลางพระนครเนี่ยมันก็ต้องขยับอย่างอื่นตามไปด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: อย่างอย่างครั้งที่แล้วเราพูดถึงพนมบาเก่งเป็นเซ็นเตอร์นะของยโสธรปุราสมัยยโสวรมันที่หนึ่ง
1: ใช่ครับ
2: คราวนี้ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านจะสร้างเมืองหลวงใหม่ท่านก็ต้องย้ายเซ็นเตอร์เหมือนกันใช่ไหมอาจารย
1: ์อันนี้เนี่ยนะฮะเป็นยังคงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอยู
2: ่
1: นะฮะคือยังต้องการอะไรที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู
2: ่ครับ
1: นั่นหมายความว่าไงคุณเวลาคือถึงแม้ว่าจะรับพุทธมหายานเข้ามาแต่ก็ไม่ได้หักล้างกับคติความเชื่อเดิ
2: ม
1: เห็นไหมฮะยังคงสอดสร้างความสอดประสานคือตั้งยังคงตั้งใจจะสถาปนาศูนย์กลางจักรวาลขึ้นและตรงนี้เองจึงมีการสร้างปราสาทที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็หลายคนพอพูดถึงเนี่ยก็มักจะพอพูดถึงนครวัดก็จะพูดถึงตัวนี
2: ้
1: นั่นคือบายน
2: บายน
1: ครับนั่นคือปราสาทบายน
2: บายนหรือว่าบัญยงเนี่ยนะอาจารย์
1: บัญยงเน
2: ี่ยหรือว่าหน้ายิ้มเขมรเนี่ยนะ
1: ครับใช่ครับซึ่งสร้างอยู่ตรงใจกลางของเมืองนครธมเลยนะคือถ้าสมมติว่าเราแบ่งครึ่งนะฮะกำแพงแต่ละด้านและตีเส้นตัดนะฮะบายนนี่อยู่ตรงกลาง
2: เซ็นเตอร์เด้เลย
1: นะเพราะฉะนั้นมันก็เทียบเคียงได้ในทางคติเนี่ยนะกับทางพนมบาแข่ง
2: พนมบาแข่งซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของยะโสธรปุระ
1: ของยะโสธรปุระ
2: อันนี้พอเปลี่ยนมาเป็นบายนนี่คือปราสาทบายนก็เป็นเซ็นเตอร์ของนครที่เรียกว่านครธม
1: ใช่ครับ
2: เอาละ
1: หากแต่ว่าแทนที่จะสร้างตัวศาสนสถานตัวนี
2: ้
1: ให้เป็นที่สถิตของพระศิวะ
2: ครับ
1: ก็ทำให้เป็นนะฮะตัวแทน ของพระโพธิสัตว์อาวโลกิเตศวร
2: ไอ้ที่ว่ามี4หน้าใช่ไหมอาจารย์
1: ที่ว่าเป็นยิ้มแย่แบบบาย
2: ชนยิ้มบายชนเนี่ยนะสีหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยนะแล้วปากกว้างๆนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับปากกว้างๆ
2: ปากกว้าง
1: คืออันนี้เป็นลักษณะศิลปะเฉพาะเลยนะนะเราไม่เจอที่ไหนไม่เห็นที่ไหนและไม่เจอไอ้ตัวคติตัวนี้แต่ทางคิดว่าคติตัวนี้เนี่ยมีอิทธิพลส่งต่อมาถึงทางศรีสัชนาลัยด้วยนะฮะเอาละแต่ว่าตรงอย่างที่คุณวีระว่าในถูกละนะฮะเราสร้างคือเขาสร้างศูนย์กลางจักรวาลขึ้นมาใหม
2: ่
1: น
2: ั่
1: นก็คือตัวปราสาทบายอน
2: ครับ
1: ครับ
2: ที่จริงแกสร้างหลายอันนะจ๊ะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะคือผมพอไปเอาหนังตัวอย่างก่อนจ๊ะยกตัวอย่างเช่นแกสร้างอย่างปราสาทตาพรม
1: ใช่ครับ
2: แกสร้างปราสาทพระขัน
1: ใช่ครับ
2: ที่แกฆ่าเจ้านายจามเนี่ยแก
1: ตรง
2: นั้น
1: จุดที่ได้ชัยชนะ
2: แกสร้างปราสาทเลยสร้างปราสาทให้พ่อองค์นึงให้แม่องค์นึงอะไรเงี้ยนะอาจารย์นะแล้วก็ตัวเมืองนครธมปราสาทบายอนโอ้ยยังมีเยอะแยะนะฮะซึ่งเราจะค่อยๆ คุยทีละปราสาทจ้ะแต่ว่าเราพอให้รู้ว่าตอนนี้ลำดับราชการมาก็ถึงชัยวรมันที่7ตรงนี้เฉพาะตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับ
1: คือว่าในสมัยของชัยวรมันที่7เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะบอกว่าการเล่นบทบาทของพระองค์เนี่ยนะฮะมันออกมาในสิ่งอะไรบ้างนะผมอยากจะบอกว่ามันมีอยู่ตัวสักประมาณ4ตัวนะฮะที่อาจจะพูดถึงนะฮะถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการสร้างปราสาทซึ่งเราจะคุยไปทีหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการสร้างเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษการสร้างปราสาทซึ่งเป็นตัวแทนของขุนเขานะฮะอย่างพนมบาแก่งนะฮะแต่มันมีอีก2เรื่องที่สำคัญนะฮะเรื่องแรกก่อนคือสมัยก่อนนี่คุณวีระ
2: ค
1: ือพอพระมหากษัตริย์เนี่ยนะแสดงพระองค์เป็นเทวราชหรือเทวราชาเป็นเนื้อหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกับเทพเจ้าในคติศาสนาพราหมณ์ที่ตนเชื่อถือหรือตนจะอวตารมาเกิดหรือแบ่งภาคมาก็ดีนะฮะพระองค์เนี่ยก็จะไม่ค่อยทำอะไรที่เราจะเห็นเป็นร่องรอยชัดเจนนักในเชิงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างพระมหากษัตริย
2: ์กับไพฟ้าประชาชนนะ
1: นะฮะพระองค์ก็แค่ก็ค่อนข้างเก็บตัวเองคนรู้จักเกี่ยวกับความเป็นพระมหากษัตริย์นี่ค่อนข้างจำกัดนะจะไม
2: ่ส่วนใหญ่จะมาทราบว่ามีพระมหากษัตริย์ชื่ออะไรเนี่ยก็ตอนสวรรคตแล้วแล้วมีการถวายสมยานามในทำนองนี้อาจารย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับและถ้าจะทำอะไรที่จะเกี่ยวกับประชาชนบ้างก็ออกมาในรูปการพระราชพิธีนะฮะแต่ชัยวรมันที่7พอแสดงตนเป็นพระโพธิสัตว
2: ์
1: การแสดงตนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยจะมีนัยยะสำคัญอยู่2ประการที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ยังไม่ไปต่อนะนัยยะสำคัญ2ประการนะของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยที่สร้างปราสาทบายอนนี่แหละฮะที่เราไปชมกันนะช่วงที่เขาเปิดประเทศเนี่ยตอนนั้นนะโอ้ไปกันเยอะนะแล้วคนหลายคนก็โอ้ติดใจนะที่ปราสาทบายอนเนี่ยเขาเห็นหน้าชัยวรมันที่7เนี่ยแล้วเราสันนิษฐานว่าเนี่ยคือที่เขาเป็นพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวรเนี่ยนะก็เป็นหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะคุยกันอยู่ว่ามีนัยยะสำคัญ2ประการว่าทำไมถึงสร้างแบบนี้แต่เราไม่ทันแล้ววันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทยเวลา 16:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกลางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายในปี 2573ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22%ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นาทีวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลปันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38 สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่ง างระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะในไทยและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ดูจากข่าวเนี่ยความเคลื่อนไหวของรัฐบาลรวมไปถึงตำรวจ DSI มหาดไทยและความเคลื่อนไหวในการแก้รัฐธรรมนูญในแบบของทางเพื่อไทยของทางภูมิใจไทยนี่ขยับกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็คำพูดคำจาวลีที่นักข่าวเอามาโค้ดกันนี่ก็เต็มไปด้วยความดุเดือดวันนี้มีการให้คะแนนกับทางภูมิใจไทยรัฐบาลไม่ค่อยดีนะครับKPI ทางฝ่ายค้านให้มานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่อง KPI คนอื่นไม่ต้องมายุ่งจะขึ้นเทศต้องล้างเท้าให้สะอาดคำนี้นี่มาอีกทีหนึ่งแล้วนะครับจะขึ้นเทศต้องล้างเท้าให้สะอาดวันก่อนก็มีคนใช้ไปแล้วขณะเดียวกันในมุมของรัฐบาลครับวันนี้เขาก็มีการประชุมแล้วก็มีการขยับสิ่งที่เรียกว่าเป็น OKR เดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังกันนิดนึงนะครับ OKR ประเทศเนี่ยวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเมื่อก่อนเครื่องมือในการประเมินผลองค์กรเนี่ยเราจะเห็นตัว KPI เป็นหลักก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็จะเรียกว่าเป็น OKR ก็มีการหยิบเครื่องมือนี้ขึ้นมาพูดขณะเดียวกันครับเมื่อกี้ฝ่ายค้านรัฐบาลในเรื่องของ KPI ขณะเดียวกันวันนี้คุณสิริกัญญาตั้งคำถามเรื่องของงบปี70คำนี้ก็มีการใช้ไว้แล้วแล้วก็ได้ยินมาอีกทีหนึ่งบอกว่าฝีแตกรายจ่ายประจำพุ่งแสนล้านนะครับงบลงทุนนี้อาจจะเรียกว่าหดก็งบประจำไปอยู่ที่เงินเดือนไปอยู่ที่อะไร 60-70% เนี่ยทีนี้มันจะเดินหน้ากันยังไงแบบไหนน่าสนใจรัฐบาลก็มีมุมในการอธิบายนะครับส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูญครับฝ่ายค้านพรรคประชาชนคุณพริษฐ์บอกว่าขอให้มีความจริงใจในการเดินหน้าแล้วก็เรื่องของสสรที่มาจากการเลือกตั้ง 100% ครับทางฝั่งนี้เนี่ยบอกว่าทำได้วันนี้คุณนิกรก็ออกมาอธิบายในมุมของคุณนิกรและแน่นอนนะครับการขยับณตอนนี้เวลานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูเหมือนว่ามีเอกภาพเรื่องของตำรวจวันนี้บอกปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ DSI วันนี้ก็มีการแถลงครับประกาศตามหาผู้เสียหายคดีหลอกลงทุน Forex อันนี้ก็บู๊ไปทางพรรคประชาชนครับคุณภาวุฒิวันนี้ยินดีให้ความร่วมมือกับ DSI แล้วก็เรื่องที่ถูกกล่าวหาถูกตั้งคำถามนี่มันอาจจะนานไปแล้วนะครับขอเวลาในการที่จะรวบรวมหลักฐานในกรณีของ Forex อื่นๆนะครับเรื่องของนายอำพงในอำเภอฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองกรมการปกครองมีการพูดถึงด้วยวันนี้กลายเป็นว่าทั้งนายกรัฐมนตรีมหาดไทย DSI กรมการปกครองตำรวจนี่เบอร์ใหญ่ทุกคนเหมือนกับมีในข่าวให้สัมภาษณ์ค่อนข้างที่จะแข็งค่อนข้างที่จะอัดหนักหน่วงเลยทีเดียวอธิบายกันอยู่แบบนี้กันก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
4: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นการเปิดสัปดาห์นะเกือบจะส่งท้ายของเดือนมิถุนายน

0: ันก็เลยทำให้นะเข้มข้นเป็นพิเศษก็นับจากนี้ไปก็จะนับถอยหลังสู่การปิดสมัยประชุมสภาสมัยแรกในวันที่11กรกฎาคมดังนั้นเรื่องราวของการเมืองเนี่ยมันก็จะประเดประดังเข้ามาในช่วงท้ายๆของสมัยประชุมนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองหลังเดินทางกลับมาจากนะเมืองคาซานของรัสเซียเนี่ยโอ้โหแม่ต้องบอกว่า
1: บูมไหมฮะ
0: ออกหมัดนะชนิดที่ถ้าจะเป็นนักมวยเนี่ยนะคือย่างสามขุมเข้าไปเลยไม่กริ่งไม่เกรงไม่กลัวนะก็ถือว่าเป็นอีกฉากอีกตอนหนึ่งของการเมืองก็เปิดฉากพระบูกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในมุมของการเมืองนายกรัฐมนตรีก็จะอาจจะมายืนอยู่แถวหน้าแล้วล่ะก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆคนเป็นพระเอกไงนะซุปเปอร์จีซึ่งตอนนี้ก็ขยับไปอยู่ท้าย
1: ๆโอ
0: ้นะในขณะที่รองเอกนิติเองก็ดูเหมือนจะช้ำๆนะจากเรื่องของบัตรคนจนนะเช่นเดียวกันกับรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็ถูกตั้งคำถามเล็กๆนะเรื่องของการเรื่องของอันครอสเพราะฉะนั้นเมื่อหันซ้ายหันขวาแล้วพระเอกนะต้องออกหน้าเองนะก็ท่านนายกก็รับบทนะรับอะไรมาเนี่ยรับหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็เลยมีหลายๆคำอย่างที่คุณวิรักษ์พูดถึงสปารังเคบ้างอะไรบ้างนะฮะต้องล้างเท้าก่อนขึ้นธรรมาสดูจะเป็นปริศนาดูหาหลูหาลากันสักนิดหนึ่งก็ถือว่านี่คือเป็นการเมืองอีกฉากหนึ่งก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาเชื่อเถอะครับคุณอภิรักษ์ต่อจากนี้ก็จะมีพื้นที่ให้แต่ละฝ่ายนะครับได้มาสนทนาได้มาแลกเปลี่ยนได้มาพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อจากนี้จะเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งนะฮะก็ทำให้ดึงความสนใจจากเรื่องอื่นๆไปได้ไม่น้อยแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีกำลังจะบอกว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้รัฐบาลฝ่าวงล้อมออกมาจากเรื่องต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นแม่ขออนุญาตเรียกว่าทั้งสามแม่ครัวที่ณตอนนี้ที่นายกต้องออกมาแบกออกมาดันกันอยู่ทุกคนเนี่ยตอนนี้มีหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วว่าใครแบกใครเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นตัวใหม่ที่จะดึงกระแสความสนใจไปอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณมนตรี
0: จะเป็นจุดที่ได้รับความสนใจก็จะพุ่งเป้ามาที่ตรงนี้ในช่วงของการปิดสมัยประชุมเพราะว่าตั้งแต่วันที่25นี้เป็นต้นไปความสนใจก็จะไปอยู่ในสภาหนึ่งก็คือการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจะคุ้มไหมเนี่ยเพราะของเดิมเนี่ยน่าจะมีเงินเหลืออยู่ประมาณสัก100,000 ล้านบาทจากปี69เอามาใช้ต่อก็คุ้มนะตั้งแสนล้านกล
1: ับ
0: มาเนี่ยนะดีลูกคิดรางแก้วดูแล้วน่าจะเหลืออยู่ประมาณ50,000 ล้านถัดมาข้อจริงๆเหลืออยู่20,000 กว่าล้านแต่สุดท้ายท้ายสุดเหลือ10,300 ล้านบาทบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่จะคุ้มไหม
1: ยิ่ง
0: จะคุ้มไหมกับการที่จะต้องไปยืนซดหมัดถูกฝ่ายค้านตรวจสอบในสภาเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยนะมาใช้ต่อในปีที่จะถึงถัดไปเนี่ยอ่ะก็นี่คือวันที่25จากนั้น30ไปจนถึง1เอ้ย29ไปจนถึง1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณไปรักพูดถึงเมื่อสักครู่ว่าคุณสิริกัญญาได้ขมวดสั้นๆว่าฝีแตกแล้วนั่นคือการจัดงบประมาณปี2570ที่รายจ่ายประจำนั้นพุ่งสูงขึ้นจนกระทั่งไปกระทบกับงบลงทุนที่จะต้องปรับตัวลดลงนั่นก็หมายถึงว่าขาดดุลกันมาตลอดแล้วก็มีรายจ่ายประจำจนกระทั่งในมุมของฝ่ายค้านมองเห็นว่านี่แหละคือมาถึงจุดที่ฝีแตกเดี๋ยวเขาก็ปิดสมัยประชุมถ้าสมมติว่างบสมมติว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไม่ทันวันที่7วันที่8อย่างที่ได้มีการกำหนดนัดหมายกันเอาไว้เมื่อสักครู่ผมเห็นข่าวไวๆนะครับท่านประธานโสพลท่านยังบอกไม่ชะลอหรอกนะถึงเวลาควรก็ดำเนินการประชาชนเขารออยู่ท่านเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงประชามติมา 21.6 ล้านเสียงดังนั้นจะมาบอกว่ารอร่างนั้นรอร่างนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลาท่านจะเปลี่ยนใจไหมนะครับเพราะว่า ในการประสานภายในซึ่งอาจจะยังไม่แจ้งให้ประธานได้รับทราบว่าจะนะฮะรอร่างของภาคประชาชนที่เข้าชื่อกันอยู่ตอนนี้ได้ไปประมาณสัก 20,000 กลมๆ 20,000 แต่ต้องใช้ตั้ง 50,000 แต่ในมุมของซีกรัฐบาลคุณนิกรจำนงเองก็บอกว่าถ้ารอก็รอได้แต่จะมาโทษรัฐบาลนะถ้ามันล่าช้าออกไปอันเนื่องมาจากถ้าหลุดสมัยประชุมนี้ก็ต้องรอเข้าสมัยประชุมหน้าแล้วก็ต้องทดเวลาบาดเจ็บไปเรื่อยๆสุดท้ายท้ายสุดอาจจะไม่ทันปี72เพราะต้องบวกเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลูกอันนั้นคือคิดแบบไม่ต้องมีอะไรรายทางต้องไปศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบนะคุณวิลาครับ
1: ครับแม้ว่าจะเป็นล็อกไหนหรือล็อกไหนเนี่ยมันเหมือนตีโอบไว้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันครับการที่จะตอบเรื่องงบประมาณหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าจังหวะในการที่จะตอบคำถามฝ่ายค้านเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องระวังไม่ให้โดนเขี่ยแผลตรงนู้นโดนสะกิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้ทาง DSI มีการขยับครับคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ประกาศประชาสัมพันธ์นะครับแต่นี้เป็นข่าว PR นะครับแต่ผมอ่านแบบนี้เลย แจ้งเตือนและขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทช่องทางที่เกี่ยวข้องกับหลอกลวงเงินลงทุนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex นอกระบบให้เร่งติดต่อการให้ข้อมูลเข้ากับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายคือการออกมาบอกตอนนี้จริงๆมันคือการนวดแหละแล้วก็เป็นการเลี้ยงกระแสของคุณป้อมด้วยความเคลื่อนไหวนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนหน้านี้เนี่ยพร้อมกับทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนทางเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการสนธิกำลังปูพรมตรวจค้นเป้าหมาย24จุดทั่วกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครบริษัทต้องสงสัย15แห่งแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้อง9แห่งยึด77บัญชีนิติบุคคล20รายบุคคลธรรมดา57รายก็เอาเป็นว่าเขาก็ PR ว่ามีการสืบสวนมานานกว่า6เดือนเชื่อมโยงกระแสเงินถ่ายทงถ่ายเทจากการสอบสวนเชิงลึกพบว่ามีพฤติกรรมช่อโกงประชาชนก็แบ่งเป็น3กลุ่มครับ1ก็คือโบรกเกอร์เถื่อนนะครับทำหน้าที่เปิดแพลตฟอร์มรับการลงทุนเทรดเงินต่างประเทศอ้างความน่าเชื่อถือจดบริษัทในต่างประเทศ2ผู้ชักชวนหรือว่าแม่ทีมทำหน้าที่เหมือนกับผู้หาเหยื่อมีเช่นนำโดยบุคคลที่สถาปนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอันนี้ของเขาบอกนะอาทิอาจารย์ P โค้ชเจมส์ JP Global Acme สร้างความมั่งคั่งโชว์รถหรูวิถีชีวิตอู้ฟู่3ก็คือช่องทางชำระเงินอันนี้ต้องการจะพยายามที่จะโยงไปให้เกี่ยวกับใครเนี่ยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นบางหน้าทำหน้าที่เป็นช่องทางผ่านเงินกระแสจากนักลงทุนเพื่อแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลใช้คำนี้เนี่ยนะเขาใช้คำว่าได้แก่บริษัท Rainy Corporation และบริษัท Pay Solution จำกัดอันนี้คือตั้งใจบริษัท Pay Solution เนี่ยเป็นของคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยแหละพฤติกรรมในการหลอกลวงแรกๆเครือข่ายจะปล่อยให้ผู้ลงทุนสามารถถอนกำไรออกได้จริงแต่หลังจากนั้นก็จะมีการหน่วงเวลาตอนนี้ DSI ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์กลุ่มชักชวนและบริษัทรับโอนดังกล่าวมีการแจ้ง1 2 3 4นี่มีคนเข้าไปเม้นนะบอกนี่กำลังน่าจะเป็นการเปิดรับสมัครผู้เสียหายและอัตราด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ท่านบอกว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอเหมือนมีพลังงานล้นเหลืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นการขยับของทาง DSI ครับขณะที่คุณภาวุฒิครับผมขออนุญาตตีคู่กันอีกข่าวหนึ่งรีพอร์เตอร์เขาลงครับคุณภาวุฒินี่บอกว่าหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงข่าวเปิดชื่อตนเองเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับคดี Forex เดี๋ยวบอกว่าช่วงนี้ผมกำลังเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับ DSI อยู่ยินดีให้ความร่วมมือแต่เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการเตรียมพยานหลักฐานและข้อที่จริงทั้งหมดและก็ได้เริ่มกระบวนการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อชี้แจงข้อมูลกับทาง DSI และพักในลำดับต่อไปจริงๆนอกเหนือจากข่าวนี้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้วัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้รู้นะครับเป็นถึงที่ปรึกษาคุณสุภจีบ้างเลยบ้างเนี่ยออกมาตอบในสิ่งที่ทางDSIตั้งคำถามว่าโอนเงินครั้งละ2ล้าน14ล้าน14ครั้งเนี่ยมันเพราะอะไรก็บอกมันมีกติกากันอยู่ว่าห้ามโอนเกินแบบนี้แล้วเขาก็ทำกันแบบนี้กันอยู่เดี๋ยวมีเวลากลับมานั่งลงรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าไอ้จุดที่DSIมาใช้ในการตีเขาแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยแต่ทำให้คนเชื่อว่าชื่อเสียงมันมีปัญหาเนี่ยมันมีคำอธิบายครับคุณมนตรีคร
0: ับผมเติมในส่วนของซีกฝ่ายค้านนะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรณี

0: ทั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพิจารณ์ชาววัดชาวพัฒนวงศ์เป็นเลขาธิการพรรคประชาชนสื่อเขาใช้คำว่าประสานเสียงป้องพาวุฒิคุณณัฐพงษ์นะครับก็พูดถึงเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคือนักข่าวก็ถามว่าถ้า DSI ทำหนังสือเชิญคุณพาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับไปชี้แจงเนี่ยทางพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านจะมีมติอย่างไรคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าตนขอแบ่งเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกคือความสมัครใจของนายพานุเองชื่อว่านายพานุนะพาวุฒิขออภัยนะ
1: ครับ
0: ชื่อว่านายพาวุฒิพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่าตกลงแล้วข้อกล่าวหาที่มีต่อนายพาวุฒิเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้นายพาวุฒิยังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยอยู่ส่วนอีกประเด็นคือเรื่องของกระบวนการภายในพรรคประชาชนก็มีมาตรฐานการกำกับดูแลกระบวนการภายในอยู่เช่นเดียวกันก็ตอบกว้างๆนะให้สิทธิ์คุณพาวุฒิเองก่อนว่านะครับจะตัดสินใจจะพิจารณาจะอะไรเรื่องนี้อย่างไรส่วนภายในพรรคก็มีกระบวนการของพรรคอยู่แล้วถัดมาคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะซึ่งเลขาธิการพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องเดียวกันว่าถ้าเราพิจารณาจากสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงคิดว่าสังคมตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่จากการติดตามการแถลงของ DSI ก็ทราบว่าจะแถลง3ประเด็นแต่สุดท้ายปรากฏว่าแถลงประเด็นเดียวการแถลงที่พาดพิงมาที่นายพาวุฒิก็ต้องบอกว่าไม่ได้ชี้ด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างไรแต่กลับสร้างความเคลือบแคลงให้กับสังคมรู้สึกต่อตัวนายพาวุฒิคุณพิจารณ์นะเขาย้ำว่าผมเองก็ต้องตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตว่านี่มันคือความพยายามที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือของนายพาวุฒิและของพรรคประชาชนในการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลหรือไม่เป็นความพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นในการตรวจสอบของเราลดลงหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าการชี้แจงต่อสังคมเป็นหน้าที่ของนายพาวุฒิต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมได้รับรู้ข้อกล่าวหายังไม่ชัดเจนแต่หากติดตามในโลกโซเชียลมีเดียก็จะเห็นว่าข้อกล่าวหาอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรข้ามชาติหลอกลวงฟอกเงินนะฮะหรือไม่ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งนายพาวุฒิก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กับตัวเองถึงขั้นบอกว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.สำหรับพรรคเองเราไม่ได้นิ่งนอนใจทางพรรคก็จะมีคณะกรรมการวินัยที่จะตรวจสอบเป็นการภายในของพรรคเช่นเดียวกันซึ่งเป็นมาตรฐานและวัฒนธรรมที่พรรคยืนยันว่าเราไม่มีการปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายพาวุฒิเช่นเดียวกันทีนี้นักข่าวถามว่าการแถลงที่ผิดวิสัยแบบนี้นะถ้าสุดท้ายนายพาวุฒิไม่มีความผิดมีโอกาสที่จะฟ้องหรือเรียกร้องอะไรหรือไม่คุณพิจารณ์ก็บอกว่าต้องถามว่าการแถลงของ DSIประเทศไทยได้อะไรประชาชนได้อะไรเราอยากเห็นบทบาทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทำงานอย่างตรงไปตรงมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนจริงๆเราอยากเห็นการทำงานที่ตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศสำหรับกระบวนการทางกฎหมายตรงนั้นยังคงไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดหรือลงรายละเอียดแต่อยากจะให้กำลังใจกับข้าราชการทุกคนมากกว่าถ้าทำงานและยึดมั่นในอุดมการผลประโยชน์ของประชาชนเชื่อว่าสังคมพร้อมที่จะสนับสนุนเมื่อถามว่าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตหรือไม่ในการแถลงข่าวเพราะมีการเอ่ยชื่อนามสกุลแบบเต็มๆของนายพาวุฒิพร้อมกับบอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองคุณพิจารณ์ก็บอกว่าตนรู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตโดย2กรรมธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามนะสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อพยายามลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบของพวกเราตนคิดว่ามีความรู้สึกเห็นใจต่อข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองทางการเมือง

0: หรือไม่พยายามที่จะทิ้งเป็นคำถามเป็นประเด็นเอาไว้สุดท้ายนักข่าวถามว่ากังวลหรือไม่เพราะนายประวุฒิไม่ได้เข้าร่วมประชุมและติดต่อไม่ได้และอาจโดนเพ่งเล็งเป็นประเด็นการเมืองคุณพิจารณ์บอกว่าหน้าที่ในการชี้แจงต่อสังคมเป็นหน้าที่ของนายประวุฒิพรรคเองไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็จะใช้คณะกรรมการวินัยของพรรคตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนที่ติดตามอยู่ได้เห็นว่านายประวุฒิและพรรคไม่ได้พยายามปิดบังข้อมูลใดๆและจะทำงานอย่างเต็มที่นี่คือเป็นการประสานเสียงอย่างที่สื่อเขาบอกนะครับว่าทั้งคุณพิจารณ์และก็คุณณัฐพงศ์ก็ออกมาแจกแจงเรื่องนี้นะครับก็ด้านหนึ่งก็บอกว่านั่นแหละประสานเสียงป้องประวุฒิครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คือเรื่องนี้มันผมเข้าใจว่ามันเป็นเกมกันทั้งคู่อ่ะเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพิจารณ์ก็พูดเนี่ยแหละว่าสงสารข้าราชการที่ต้องมาทำงานการเมืองถ้าเราแปลความหมายในระหว่างนั้นก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะทางฝ่ายราชการเองเนี่ยตั้งใจที่จะทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางฝ่ายราชการเองโดยเฉพาะ DSI ก็มาตั้งโต๊ะแถลงอ่ะมันก็คล้ายๆแบบเนี้ยก็บอกว่าไอ้ตัวเนื้อหาที่สังคมก็จับได้ก็คือว่ามันมีเปิดคุณภาวุฒิเนี่ยเขามีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินอันนี้คืออันที่หนึ่งแล้วซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีการพูดถึงบริษัทของเขาไปชื่อบริษัทเขาไปเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าเขาผิดแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงชื่อเขาแล้วก็มีการโอนเงินกันไป14ครั้งครั้งละ2ล้านแต่ก็บอกก็ไม่ได้ผิดนะแต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหายังไม่ได้เป็นอะไรแต่อย่างใดมันก็คล้ายๆถ้าเกิดสมมติว่าผมเจอคุณมนตรีตั้งโต๊ะแถลงอ่ะมันมีที่มืดๆอยู่อ่ะคุณมนตรีมีเหตุฆาตกรรมหรือเหตุอะไรอยู่ตรงนั้นสักนิดหนึ่งคุณมนตรีบอกมีความเป็นไปได้ว่าเห็นคุณอภิรักษ์เดินผ่านแล้วตอนนั้นมือกำลังกำอะไรอยู่นิดๆก็ไม่รู้แสงสลัวๆแต่ไม่ได้บอกว่าคุณอภิรักษ์ผิดนะแต่คุณอภิรักษ์เดินผ่านมาพอดี อะไรอย่างเงี้ยก็ตามเนี่ยแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณอภิรักษ์คิดว่าไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะชี้แจงได้แต่วันนั้นเห็นคุณอภิรักษ์เดินมานะแล้วบริษัทคุณอภิรักษ์อยู่ตรงแถวๆนั้นพอดีเลยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกแต่ก็เห็นคุณในเพลักเดินไปผ่านมาอยู่เป็นประจำอ่ะคือปากบอกว่าเขาไม่ผิดอ่ะแต่ว่าเล่าทุกอย่างให้คนรู้สึกไปให้แปลไปแบบนึงอ่ะไอ้เทคนิคแบบเนี้ยถ้าในแง่ของข่าวสารเนี่ยมันถือว่าใครโดนก็เหนื่อยคุณมนตรีเพราะว่าการอธิบายในการที่จะชี้แจงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโดนด่าหนึ่งประโยคเวลาอธิบายต้องอธิบายกันอีก200หน้าคุณมนตรีใครเจออย่างนี้ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันฮะเกมแบบนี้มันถูกมาเกมแบบนี้ถูกนำมาใช้ณช่วงเวลานี้ค่อนข้างบ่อยผิดถูกว่ากันไปนะครับอันนี้ว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของเกมการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ใช้กันอยู่เสมอๆฮะอันนี้ใส่ดอกจันให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันครับ
0: ครับผมต่อด้วยนายกรัฐมนตรีอีกนิดหนึ่งไม่เกิน2นาทีนะครับจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะก็อันเนี้ยหลังเที่ยงแล้วนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีหยิบยกประเด็น2กรณีมาโยงแล้วก็มาจนกระทั่งถึงคุณประวุฒินะครับนั่นก็คือนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายบุญฤทธิ์เรารุ่งโรจน์ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บางพลัดของพรรคประชาชนในคดียาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินนะครับซึ่งนะพรรคประชาชนก็นำมาโยงกับกรณีที่ DSI แถลงเปิดชื่อนายประวุฒิพงศ์วิทยาพานุก็ขมวดว่านายประวุฒิเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับคดีฟอเร็กซ์มองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอันนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีนะครับว่า2เรื่องเป็นแบบนี้และถูกมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองท่านนายกก็บอกว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าตนกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วแล้วเขาก็นะใช้เครื่องหมายคำพูดผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี
1: ้
0: นี่คือคำแรกนะเมื่อนักข่าวถามว่ามีการเชื่อมโยงเพราะก่อนหน้านี้นายประวุฒิออกมาเปิดเผยเรื่องโครงการไทย AI Passport ท่านนายกก็บอกว่าวันนี้เราจะไม่พูดอะไรที่ไปย่ำยีซ้ำเติมหรือจะไปบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกเพราะมันมีกระบวนการในการทางกฎหมายคนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหาหาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาเท่านั้นเองหากทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราจะไปทำอะไรได้แล้วก็ตรงนี้ย้ำผมมีเรื่องอื่นที่ถนัดที่ผมสนุกที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองกับประชาชนให้ทำเยอะแยะไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอก นะหลุดพูดไปเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็ไปนั่นอีกหมายถึงไปบอกที่ตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับเมื่อถามย้ำว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะลังเคพันนี้หรอกเพราะวันนี้รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI ปปส.ปปง.นะนายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการโต้กลับแบบใช้คำแรงๆนะครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: กลับมาที่เดิมคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีว่าผมอยู่แถวนั้นตรงตะคุ่มอยู่แล้วบริษัทผมอยู่ตรงนั้นแล้วมือผมเปื้อนอะไรบางอย่างคือผมยังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้โดนกล่าวหาเลยถ้าผมไม่พูดอะไรก็กลายเป็นว่าผมนิ่งเฉยถ้าพูดก็กลายเป็นร้อนตัวแต่ถามว่าถ้าผมจะอธิบายยังไงผมต้องอธิบายได้ว่าไอ้วันที่ผมกล่าวหาว่าผมอยู่ตรงนั้นเวลานั้นผมต้องกลับไปนั่งย้อนดูเทปประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาบอกว่าเอ๊ะวันนั้นผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะทั้งที่ผมยังไม่ได้โดนบอกเลยนะว่าผมผิดหรือผมถูกแต่ผมจำเป็นจะต้องบอกความยากมันคือตรงนี้นั่นแหละอ่ะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
2: เหนีย
4: กรอบง่ายอร่อยนานต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Mcord Radio Networkชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์กันต่อนะครับประเด็นเรื่องของคุณภาวุฒินะครับก็ได้เห็นมาถึงจุดสุดท้ายนะตอนนี้แล้วว่าสองฝ่ายหนึ่งจะรุกยังไงฝ่ายหนึ่งจะต้องตั้งรับกันยังไงเมื่อวานคุณศิโรจน์คล้ามไพบูลย์เนี่ยนักวิเคราะห์นักจัดรายการเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ไว้เนี่ยว่าสอบล้ม AI สู่แฉฟอเร็กซ์เนี่ยเกมเอาคืนหรือเบี่ยงประเด็นทีนี้ในแง่ของเกมการเมืองเราแปะเอาไว้ข้างๆก่อนครับแต่ว่าอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่มีการตรวจสอบเรื่องนี้คือทางประชาธิปัตย์อาจารย์กันดีโพสต์มาตั้งแต่เมื่อวานเนาะบอกว่ากลิ่นผิดปกติมี3ข้อขอให้มีการเลิกโครงการอ้อขอทวงถามคืออาจารย์อ้อเนี่ยถามรัฐมนตรีชัยชนกว่าจะปล่อยไหลหรือจะลอยตัวหนีความรับผิดชอบแบบนี้จริงๆหรือจากการประชุมคณะกรรมการติดตามงบประมาณที่ผ่านมาประเด็น AI Passport ยังคงเป็นคำถามแล้วก็พรรคประชาชนเขาก็มีการแถลงความเห็นที่ใกล้เคียงกันออกมาแล้วถึง2แอป2แพลตฟอร์ม OKMD AI Playground มีอยู่แล้วก็คือของสำนักงานสร้างสรรค์ OKMD เนี่ยซึ่งใช้อยู่แล้วใช้งบอยู่กว่า2ล้านแพลน B AI Passport ซึ่งเหมือนมีของอยู่แล้วเนี่ยทำไม่เชื่อได้ว่ามีการล็อกไว้ก่อนแล้วมาถอนทุนจากโครงการนี้ทีหลังแถมยังมีโอกาสฟันกำไรมหาศาลอดสงสัยไม่ได้ว่าคุณชัยชนกในฐานะผู้ให้นโยบายในฐานะรัฐมนตรีกำกับกระทรวงนี้จะไม่ลงมือทำอะไรเลยหรือก่อนหน้านี้บอกว่าทางราชการทำตามกระบวนการรัฐมนตรีไม่ได้เข้าไปก้าวไก่มาถึงนาทีนี้การปล่อยไหลหรือลอยตัวเนี่ยชัดเจนเท่ากับเป็นการละเลยอันนี้อาจารย์อ้อคุณการที่บอกนะนอกจากนี้ยังมีนอกจากมีความซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยสิ่งที่ทวงถามก็คือ 1. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 2. กรรมการตรวจรับงาน 3. ก็คือรายงานงวดที่1และเอกสารการตรวจรับงานปัจจุบันทราบแล้วค่ะว่าใครเป็นคนร่างสัญญา TOR และก็ทราบได้ว่าผู้ร่างไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงนั่นก็ทำให้มีคำถามเรื่องประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงการขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือถามเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าข้อมูลในส่วนของบุคคลของประชาชนและพฤติกรรม5ล้านคนเนี่ยถามว่าเราจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยของรัฐเนี่ยมากน้อยขนาดไหนไม่เชื่อว่ารัฐจะเก็บข้อมูลมหาศาลขนาดนี้ให้ปลอดภัยหรือไม่ให้รั่วไหลหรือถูกโจมตีได้เพราะโครงการพื้นฐานของรัฐยังเต็มไปด้วยช่องโหว่เท่านั้นยังไม่พอวันที่มีการฟังความเห็นของ DE สัปดาห์ก่อนข้อมูลก็ย้อนแย้งวัตถุประสงค์ใน TOR บอกว่าต้องการประมวลผลในประเทศแต่ข้อได้จริงกลายเป็นว่าในการพร้อมส่งข้อมูลไปต่างประเทศและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นมีคำตอบว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลกันแน่คือคุณการดีก็ขอตั้งคำถามในเรื่องนี้ลองนึกง่ายๆ AI คือการให้ข้อมูลพฤติกรรมข้อมูลส่วนบุคคลในต่างชาติให้เงินเขาไม่พอยังเอาข้อมูลคนไทยไปให้เขาอีกและการประมวลผลในต่างประเทศนั้นผิดหลักนโยบายอธิปไตยข้อมูลและถูกวัตถุประสงค์ TOR ในข้อ 2.2 อีกเพราะฉะนั้นนโยบายรัฐบาลที่บอกศักยภาพ AI มันเขียนไว้ตรงไหนวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบขอคำถาม3ข้อที่บอกว่าจะเลิก1การกระทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยขั้นตอนอาจจะถูกต้องตามกระดาษแต่สิ่งผิดปกติตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง TOR 2งบประมาณไม่คุ้มค่าปรับเป็น pay per use ช่วยได้3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายบอกมีรถแบบทำให้ตอบข้อ2ยากมากๆอ่านถึงตรงนี้แล้วครบทุกข้อนะคะ ตกลงยังไงดีคะท่านรัฐมนตรีแม้ว่าเรื่องนั้นจะถูกตั้งคำถามว่าจะเบนไม่เบนแต่ว่าอาจารย์กันดีก็ยังจะมีฟุตโนตวางเอาไว้เป็นดอกจันอยู่ครับคุณมนตรีครับ
5: น่าจะยังเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของไทย AI Passport นะครับเพราะ1นะครับก็คงจะถูกพูดถึงตั้งแต่วันที่25ในช่วงของการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่าย2ก็จะมีนายก2นะและน่าจะเป็นยกใหญ่ก็คือในระหว่างวันที่29มิถุนายนนี้ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกนะครับซึ่งวันนี้นะครับในการออกมาสื่อสารของก็ถือว่าเป็นการออกมาแถลงหลังการประชุมครม.เงานะฮะทุกวันจันทร์พรรคประชาชนเขาก็จะมีประชุมครม.เงาและคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยก็ออกมาแถลงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะพิจารณางบประมาณร่างงบประมาณปี70เนี่ยวาระแรกที่จะมีในวันที่29นี้นะครับก็คุณสิริกัญญานะครับบอกว่าสาระสำคัญของงบประมาณยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นปีที่งบประมาณนะฝีแตกนะฮะตัวปัญหาเรื้อรังโรคเรื้อรังต่างๆที่เราเคยมีมานานจนถึงปีนี้ยังไม่สามารถที่จะจำกัดหรือปกปิดบาดแผลเหล่านั้นได้อีกต่อไปเราจึงจะเห็นได้จากตัวงบประมาณที่มีรายจ่ายประจำพุ่งสูงถึง 1.2 แสนล้านบาทนะรายจ่ายประจำเพิ่มนะฮะแสนกว่าล้านขณะที่รายจ่ายลงทุนปรับลด 70,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อไปดูไส้ในว่ารายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างก็จะพบเฉพาะตัวบำนาญอย่างเดียวที่มีอยู่2รายการคือบำนาญให้ข้าราชการเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะในส่วนของเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการวงเล็บกบข.เพิ่มประมาณ 50,000 กว่าล้านรวมถึงเงินชำระบอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 40,000 กว่าล้านแค่นี้ก็ครบแสนล้านแล้วฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่งบประมาณของหน่วยงานอื่นๆถูกปรับลดกันทั่วหน้าโดยเฉพาะกรมหรือกระทรวงที่เป็นงบลงทุนเป็นหลักนะครับถัดไปครับคุณสิริกัญญาก็บอกว่าการที่งบบำนาญต่างๆหรืองบชำระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไม่ใช่เราจะเพิ่มหรือขยายสวัสดิการที่เป็นบำนาญให้ใครการแต่อย่างใดรวมถึงนะครับงบชำระดอกเบี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยากชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่เป็นการจัดงบประมาณให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากขึ้นมากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมามีการพยายามกดตัวเลขงบประมาณในการที่จะใช้จัดสรรบำนาญให้กับข้าราชการเกษียณอายุมาโดยตลอดเหมือนที่เราเห็นว่าจะต้องมีการใช้งบชดเชยเงินคงคลังเพราะงบประมาณเหล่านี้ตั้งไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงคุณสุริกัญญาย้ำว่าทั้งที่ความเป็นจริงใช้สูงเกือบ400ล้านบาทมาโดยตลอดหลายปีแล้วแต่ตั้งไว้ขาดและต้องมาใช้งบกลางนะเงินใช้จ่ายฉุกเฉินหรือเงินคงคลังมาแทนเช่นปี70ก็มีการต้องตั้งเงินคงคลังถึง 70,000 ล้านบาทก็มาจากเงินบำนาญและงบชำระดอกเบี้ยที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอดังนั้นเท่ากับรัฐบาลหลังชนฝาแล้วไม่สามารถปรับแต่งตัวเลขงบประมาณได้เหมือนเดิมอีกต่อไปและต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงนะครับสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสของงบประมาณประเทศไทยทีนี้นะครับที่ลดตรงนั้นลดตรงนี้นะปรากฏว่าคุณสิริกัญญาเธอออกมาแถลงแบบนี้บอกว่าในท่ามกลางหน่วยรับงบประมาณที่ถูกปรับลดงบประมาณทั่วหน้ายังมีหนึ่งกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเพิ่มถึง 30%คือกระทรวง DE นะโดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณพุ่งสูงที่สุดคือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งก็คือสดช.ที่เป็นพระเอกอยู่ตอนนี้นะครับนะสดช.ที่เป็นเจ้าของโครงการไทย AI Passport ได้รับงบประมาณเพิ่ม2เท่านะก็กลายเป็นว่าไปโป่งอยู่ตรงนั้น และคุณสิริกัญญาเองก็บอกว่าที่สำคัญปลัดกระทรวงดีก็ยืนยันมาแล้วว่าในนั้นจะมีโครงการไทย AI Passport Phase 2นะให้ทางสภาได้ติดตามต่อก่อนหน้านี้มีการใช้เงินของกองทุนดีเราอาจจะมองไม่เห็นตรวจสอบไม่คล่องแต่เมื่อมาขอสภานะเราคงต้องเปิดเผยให้มีการให้มีความโปร่งใสให้ประชาชนและส.ส.ได้ตรวจสอบก็ถือว่าเป็นการพูดถึงงบประมาณปี70นะแต่ก็สแกนเข้าไปดูข้างในว่ามีตรงไหนเพิ่มมีตรงไหนลดก็เพราะฉะนั้นนะครับกระทรวงดีอีก็คงจะต้องทำการบ้านนะมาอย่างหนักในช่วงที่จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ช่วงปลายเดือนนี้ครับคุณพิรักครับ
6: ครับเรื่องของกองทุนนี่ผมเติมหน่อยนะครับว่าณวันนี้เวลานี้เนี่ยเรามีการใช้เงินที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณในรูปแบบของกองทุนเนี่ยเยอะนะครับหลายกองทุนก็ได้เงินมาจากประมูลทะเบียนรถบ้าง เก็บจากภาษีบาปบ้างเก็บมาจากเงินรายได้จากคลื่นความถี่บ้างมองในแง่ดีครับเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นเงินที่มาจากเอกชนหรือเงินที่มาจากตัวธุรกิจที่ไม่ได้ในงบประมาณแต่กติกาในการที่จะไปเอาเงินพวกนี้ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลวมกว่าเงินหลวงหรือเงินรัฐหน่อยเมื่อมันหลวมกว่าเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้กองทุนหรือว่าหน่วยงานที่มีการใช้เงินจากกองทุนลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ไปครอบงำบ้างล่ะหรือไปออกกติกาหรือไปมีการตำแหน่งไม่รู้จะอ้อมยังไงวางคนไปให้เงินต่างๆเหล่านี้สามารถออกมาตามทิศทางของตัวเองที่อยากให้เป็นไปได้อันนี้ผมก็ใส่ดอกจันนะครับถ้าจะถึงเวลาชำแหละเนี่ยฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยหยิบขึ้นมารื้อหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีขณะเดียวกันครับพูดถึงกรอบงบประมาณแล้วก็ทาง AI รัฐบาลวันนี้ก็ขยับอีกมุมนึงครับคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าในการประชุมนะครับวันพุธจะมีการมีกฎหมายหลายฉบับที่พิจารณาแล้วเสร็จจากกรรมธิการวิสามัญที่ครม.ได้ยืนยันร่างกลับมาเช่นการเวนคืนที่ดินรวมไปถึงกฎหมายของภาคประชาชนที่จะเข้าสู่การพิจารณาคือความบกพร่องชำรุดของสินค้านอกจากนี้ครับมีการประสานกันว่าจะมีการพิจารณาพรบโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วก็สัปดาห์หน้าครับ 29-31 กรกฎาคมก็จะเป็นการประชุมงบประมาณประจำปี2570วันพุธจะมีการคุยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคุยกันเรื่องของเงื่อนเวลานะครับตอนนี้ตั้งไว้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะมีการคุยกันอีกทีนึงส่วนในปี70งบโครงการไทย AI Passport ไม่กังวลไม่ได้ดูในรายละเอียดว่าจะมีการตั้งงบประมาณเป็นปีที่2หรือไม่เพราะปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ใช้กองทุนแต่ส่วนที่จะโดนถล่มอะไรหรือไม่เนี่ยคุณกลวีบอกว่าไม่กลัวเลยก็คิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดียินดีจะให้ตรวจสอบที่ผ่านมาก็ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากฝ่ายค้านจริงๆผมว่ายังไม่ได้เริ่มต้นในการตรวจสอบเลยนะรวมไปถึงจากภาคประชาชนด้วยกระบวนการตรวจสอบในมุมของรัฐบาลและกระทรวงก็ยินดีที่จะให้มีการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันก็บอกว่าทางท่านรองนายกท่านรองเอกนิติรัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นผู้ดูแลงบประมาณโดยตรงเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้ที่ชี้แจงนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการติดเรื่องของภารกิจในการเดินทางไปต่างประเทศครับคุณมนตรีครับ
5: พอพูดถึงท่านรองเอกนิติธันประภาสแม่ท่านเข้ากับยุคสมัยจริงๆ
6: ท่านยังเป็นยาสามัญประจำบ้านได้อยู่ใช่ไหมครับคุณมนตรี
5: ก็โอ้วันนี้เนี่ยข่าวที่ท่านแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรออวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับท่านก็บอกมาแถลงว่ารัฐบาลและภาคเอกชนได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะยาวกลางและสั้นโดยระยะยาวเนี่ยมีเป้าหมายการนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงให้ได้ภายในระยะเวลา12ปีนับจากนี้ถ้าเป็นไปตามนี้แสดงว่าอีก12ปีข้างหน้านะเข้าสู่ปีที่13ถ้าเป็นไปตามเป้าก็คงไม่ต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันอีกแล้วนะคุณพิรักษ์เพราะว่าเราหรือว่าจะยังมีตกหล่นแม้จะได้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี รายได้สูงแล้วก็ตามอันนี้คือเป้าหมายแรกนะครับอีก12ปีข้างหน้าไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับและท่านก็บอกว่าผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนได้ถูกนำมาจัดทำเป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นระยะปานกลางและระยะยาวซึ่งเรื่องสำคัญคือเพื่อให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนส่วนการตั้งเป้าหมายในระยะปานกลางนั้นรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยให้ขึ้นไปอยู่ในอันดับ20แรกของโลกภายในปี2573พร้อมกับยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระดับ 3% plusซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันของประเทศที่ต้องพัฒนาจากเดิมซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2.7% เท่านั้นโดยเป้าหมายที่ชัดเจนนี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบภายใต้การทำงานที่สอดคล้องกันเหมือนกับการทำงานเป็นทีมตอนท้ายนะรูปแบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครั้งนี้ท่านรองเอกนิติบอกว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันทำงานเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ต้องมีทีมเวิร์คที่เข้มแข็งโดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น3ส่วนหลักกองหน้ากองกลางและกองหลังเพื่อสร้างเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวและไม่ให้เกิดปัญหาการทำงานที่แยกส่วนเหมือนในอดีตซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนจะลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าระดับเดิมและนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้ร่วมกันทั้งในด้านการแข่งขันระดับนานาชาติและการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากนั้นเนี่ยท่านแจกแจงละเอียดยิบเลยนะกองหลังประกอบด้วยใครบ้างนะกองกลางกองหน้าเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มีกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยต้องทำงานประสานสอดคล้องกันทั้งหมดเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในอีก12 ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะต้องก้าวพ้นกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางครับคุณวิรักษ์ครับ
6: เอ๊ะทีมนี้ใส่กุนซือใส่กางเกงขาสั้นไปคุมทีมด้วยหรือเปล่าคุณมาถึง
5: เออนะครับ แต่ผมแปลกใจอยู่อย่างนึงนะผมพยายามไล่ดูตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมในช่วงเช้าวันนี้ผมยังไปคุยในช่วงกลางวันเลยเอ๊ะถ้าอย่างเนี้ยมันจะนำไปสู่อะไรหรือเปล่าคือย้อนไปดูข่าวในตอนเช้าก่อนที่จะมีการประชุมครม.นัดแรกในวันนี
6: ้
5: ย้อนไปก่อนหน้านั้นถ้ามองในมุมของรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ท่านก็จะพูดถึงการจะต้องมาจัดการที่โยตินกฎหมายนะสั้นกลางยาวเร่งด่วนอะไรสารพัดอย่างเบื้องต้นมีกฎหมายลำดับรองอยู่ประมาณ 6,700 กว่าฉบับนะที่จะต้องนะยกเลิกเพราะมันเป็นปัญหาและอุปสรรคทำให้การทำงานของภาคเอกชนการค้าขายไม่คล่องตัวนะนั่นท่านก็ได้รับภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องกฎหมายแต่ทีนี้ในตอนเช้าเนี่ยนะในที่ประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะมีการพูดอย่างนี้นะท่านบอกว่านะขอให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะเอางี้ก่อนนะท่านบอกว่าตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นรูปแบบของครม.เศรษฐกิจแต่ได้หารือกับครม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบแบบเป็นครม.เศรษฐกิจแต่ขอให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาและหารือแนวทางร่วมกันซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจ plus มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลประเด็นที่หารือในวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความสามารถแข่งขันของประเทศนี้ถ้าเราสามารถประชุมในทุกเดือนหรือ6สัปดาห์ต่อครั้งซึ่งสื่อเขาก็ไปจับประเด็นว่ายุบครม.เศรษฐกิจปรับให้เป็นเอกชนเข้าร่วมด้วยเป็นครม.เศรษฐกิจ plus ผมก็ไปคุยกับใครต่อใครก็บอกว่าเฮ้ยมันจะทำได้หรือ พราะว่าครม.เศรษฐกิจจะมีหน้าที่ในการกลั่นกรองงานด้านเศรษฐกิจก่อนที่จะเข้าสู่ครม.ใหญ่ในวันถัดไปอ่ะนั่นคือความหมายของครม.เศรษฐกิจที่รัฐมนตรีท่านอื่นๆอาจจะไม่แตกฉานหรือไม่เข้าใจหรืออาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพที่จะต้องมีครม.เศรษฐกิจย่อยให้นะแต่พอบอกยกเลิกครม.เศรษฐกิจแล้วให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของครม.เศรษฐกิจ plusและจะประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือ6สัปดาห์ครั้งเนี่ยมันไม่รู้มันจะออกมาในรูปเป็นครม.เศรษฐกิจ plus ได้อย่างไรเพราะครม.จะต้องมีเรื่องพิจารณาในทุกๆสัปดาห์นะส่วนสิ่งที่จะประชุมเดือนละครั้งหรือ6สัปดาห์ครั้งมันน่าจะเป็นเรื่องของครม.แบบเดิมนั้นน่ะมันก็น่าจะใช่แล้วและที่สำคัญคุณเวลาครับถ้าเอาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะกลั่นกรองงานเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่ครม.เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่า
6: จะรับ
5: 1ได้ไม่ได้กฎหมายอนุญาตไหม2ความลับจะรั่วไหลไหมอะไรที่มันเป็นประเด็นที่ยังจะต้องปิดลับเอาไว้ก่อนคนก็มองกันหลายๆอย่างประเด็นเรื่องครม.เศรษฐกิจ plus ในความหมายของนายกรัฐมนตรีครับคุณวิรัติครับ
6: แต่ที่ได้แน่ๆก็คือว่าถ้าเกิดสมมติเจอกันทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยทุกเรื่องสิ่งที่นายกออกมาเป็นแนวนโยบายหรือเป็นความคิดอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะเคลมได้ว่ามีการคุยกันในวงย่อยมีการคุยกันในวงใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีเสียงทัดทานเพราะหลายๆนโยบายเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับรัฐกับเอกชนถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันใหม่แล้วก็เป็นการทำงานในแบบที่เขาวางกันมาก็คือว่าตัว OKR คุณมนตรีที่เขาไม่ใช่ KPI อ่ะคือ OKR เนี่ยเป็นการบริหารของเดิมเนี่ย OKR มันหมายถึงเป้าหมายในเชิงคุณภาพเนี่ยอยากจะไปถึงอะไรแล้วก็จะไปตรงนั้นเป็น Objective Key Results แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าจะมองเนี้ยของฝ่ายค้านสิ่งที่ฝ่ายค้านจะตีขึ้นมาอันนี้จะตียากถ้าถามว่าจะตีโอบณจากนี้ไปรัฐบาลเอาเอกชนเข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้จะเหลืออะไรอ่ะเหลือสถาบันวิจัย TDI จุฬาธรรมศาสตร์หรือสถาบันอะไรก็ตามเนี่ยที่จะเห็นต่างเนี่ยพื้นที่ในการเห็นต่างกับรัฐบาลจะเหลือน้อยลงก็แล้วกันคุณมนตรีผมก็ตีอะไรก็ออกไปในแง่ของการสร้างฉากเพื่อสร้างความแข็งแรงในของการสื่อสารไปเสียทุกเรื่องครับคุณมนตรี
5: หนึ่งเป็นการสื่อสารอาจจะเป็นคำใหม่ที่ฟังแล้วก็โอ้นะเป็นการเปิดพื้นที่เปิดกว้างแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่ในหลายๆส่วนนะถ้าจะทำในรูปแบบนั้นเอาเถอะวันนี้ก็ได้มีอีกคำหนึ่งที่ plus เพิ่มเข้ามาคือครม.เศรษฐกิจ plus โดยมีนะเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาในเรื่องสำคัญด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
6: พักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในชั่วโมงที่2ครับ
3: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
8: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานโอท็อปมิเดีย2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิเดีย2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาตาร์เอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมไปรับคุณมนตรีจะพาไปสภาหน่อยไหมครับ
4: ไปดูความเคลื่อนไหวในส่วนของสภาซึ่งตอนนี้มี2เรื่องหลักๆนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็ร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี69แล้วก็เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นอย่างหลังนี่แหละครับคุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับที่มาถึงจุดเปลี่ยนคือแรกเริ่มเดิมทีคิดว่ามีการเคาะวันเวลาที่จะพิจารณากันเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวันที่7ถึง8กรกฎาคมนะจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งเบื้องต้นมีของพรรคภูมิใจไทย1ร่างของพรรคประชาชน2ร่างนะครับแล้วก็ของพรรคเพื่อไทยนะยังรอที่จะเสนอประชาธิปัตย์ก็รอและยังมีร่างของภาคประชาชนที่ไปยื่นแสดงความจำนงเอาไว้แล้วด้วยก็เบื้องต้นน่ะนะก็อยู่ประมาณนี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่กรรมาธิการของทั้งสสและก็สวนะไปพบหารือกับท่านประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เพื่อที่จะขอความเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องของคำวินิจฉัยที่18/2568ว่าตกลงเนี่ยมันเป็นยังไงนะปรากฏว่าเป็นข่าวตั้งแต่วันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสาเหตุก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องเอาอย่างนี้ก่อนคุณวิรักษ
3: ์ครับ
4: 1เนี่ยการปลดล็อกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568จากเดิมที่เข้าใจกันมาตลอดว่านะครับสสรนะจะมาจากการเลือกตั้งของโดยตรงของประชาชนไม่ได้นะก็จะต้องใช้วิธีอ้อมนะกันอย่างที่ได้มีการนำเสนอร่างกันไปแล้วนะจะมีคูหาไม่ให้มีคูหาอย่างร่างของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอไปแล้วนั้นเนี่ยจะไม่มีคูหาในการที่จะให้ประชาชนเข้าไปเลือกสสรแต่ให้ใช้วิธีการนะสมัครแล้วก็ให้กกต.นั้นนะส่งชื่อมาที่สภาแล้วสภาจะเป็นคนเลือกในขณะที่ของพรรคประชาชนนั้นเสนอเข้าไป2ร่างร่างแรกนะเลือกโดยตรงแต่อีกร่างหนึ่งเลือก2เท่าแล้วก็หยิบเอาครึ่งหนึ่งนะนั่นคือส่วนของประชาธิปัตย์นะก็จะใช้วิธีการให้ประชาชนเป็นคนโหวตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะก็แตกต่างส่วนเพื่อไทยนั้นยัง อยู่ระหว่างการปรับปรุงนะแต่พอจู่ๆนะจากการไปพบปะกับประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะมีคำตอบออกมาว่านะคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายไปที่สสร.แต่นะความหมายก็คือไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ที่จะมายกร่างหรือกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงมันก็เลยกลายเป็นประเด็นมันก็เปลี่ยนนะครับนะฮะทำให้พรรคประชาชนนะซึ่งเมื่อสักครู่ได้พูดถึงคุณเด้งณัฐวงศ์เรื่องบรรยาวุฒิไปแล้วเนี่ยนะก็จะให้ที่ประชุมสสพิจารณาว่าจะนำร่างกลับมาทบทวนเพื่อให้ประชาชนได้เลือกสสร 100%หรือไม่แต่เบื้องต้นฟังจากทั้งคุณณัฐพงษ์และก็คุณผลิตวัชรศิลป์นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะเคาะไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทีนี้ต้องบอกนิดหนึ่งว่าการออกมาสื่อสารของทั้งตัวแทนสว.ทั้งของคุณผลิตของใครต่อใครนั้นเนี่ยยังไม่ได้ฟังเสียงจากอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์โดยตรงเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่าสิ่งที่ให้ความเห็นและที่สรุปออกมาเป็นประเด็นตลอด3วันนั้นเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ก็ทำให้สรุปว่าใช่ตามนั้นพอใช่ตามนั้นปุ๊บ นะในซีกที่เข้าไปพบก็จะปรับร่างแล้วก็ให้ประชาชนเลือกโดยตรงสสรตามที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านให้ความเห็นรายละเอียดเอาไว้แต่ปรากฏว่าในซีกของพรรคภูมิใจไทยทั้งคุณนิกรจำนงคุณกรวีปริศนานันทกุลและใครต่อใครเนี่ยก็ยังกังวลนะครับเพราะในอดีตนั้นมันเคยมีเหตุการณ์ที่ไปขอความเห็นอย่างนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติจะทำกี่ครั้งซึ่งก็ได้สรุปออกมานะครับว่า2ครั้งก็ได้ไม่ต้อง3ครั้งแต่เอาไปเอามาสุดท้ายท้ายสุดกลายเป็น3ครั้งทั้งคุณนิกรคุณกรวีคุณพราดอนก็เลยเห็นว่าอยากระนั้นเลยนะครับมันมินเมสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นยังยึดตามหลักการเดิมก็คือให้มาจากวิถีโค้งแบบที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเข้าไปเพราะวิตกว่าถ้าไปทำตามนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความ1มันเป็นความเห็น2ไม่ใช่คำวินิจฉัยคำว่าผูกพันกับทุกองค์กรคือคำวินิจฉัยไม่ใช่ความเห็นอันนี้ไงคุณพิรักษ์มันก็เลยมาถึงจุดที่นะเหมือนกับมีปมใหม่เกิดขึ้นนะผมฟังคุณนิกรจำนงนะออกมาแถลงในวันนี้อาจจะติดใจคำพูดบางคำของฝ่ายค้านที่บอกว่าท่านไปบิดเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นข้อหาหรือตรงนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่า1ภูมิใจไทยจะยืนยันหลักของตัวเองซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้มีบางคำค่อนข้างจะรุนแรงนะคุณนิกรใช้คำว่าคือถ้าจะเอาเป็นกันอย่างเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงต่อปัญหานะพรรคภูมิใจไทยไม่เอาจากนี้นะคุณนิกรใช้คำว่าก็ทางใครทางมันใช้คำว่าทางใครทางมันเป้าหมายอยู่ที่ล้ำนูนไม่ใช่ล้มคนที่อยู่ข้างๆนะบางคำพูดผมหยิบยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับมีความเห็นออกเป็นสองทางว่าตกลงเนี่ยที่มาของสสรนะจะยึดแบบไหนซึ่งถ้ามันมีสองทางแน่นอนคุณนิกรก็ตอบคำถามว่าก็มีโอกาสสูงถ้าเกิดว่าจะเดินทางนั้นก็คงจะมีคนนำเรื่องนะไปสู่ศาลล้ำนูนอีกรอบและพอไปเที่ยวนี้นะคุณนิกรบอกว่านะหนึ่งนะมีแน่นอนแต่รอบนี้จะมีการยื่นเอาผิดจริยธรรมด้วยนะบานปลายสิครับทีนี้ครับก
3: ็
4: จะทำให้กรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้ว่านะเข้าวันนี้วันนั้นจนกระทั่งมีรัฐนูลฉบับใหม่ได้ทันปี2572นะทุกอย่างก็เลยดูเหมือนจะสะดุดพอสะดุดปุ๊บนะคุณนิกรก็ย้ำนะครับว่าถ้ามันล่าช้าอย่ามาโทษรัฐบาลนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ามีปมใหม่เกิดขึ้นและจะต้องนะไปหรือไม่ไปนั่นคืออันแรกถัดมาเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของรอไม่รอนะครับเพราะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการช่วงต้นรายการเนี่ยผมก็หยิบยกคำพูดของท่านประธานโสพลนะสารามท่านมาบอกแล้วว่าไม่เห็นอาจคือไม่เห็นต้องชะลอคือพูดง่ายคือจะเดินหน้านะแต่เมื่อสักครู่นะครับประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมนะครับว่าอาจจะขยับขยื่นจะให้รอหรือไม่ให้รอนะครับเดิมนั้นเนี่ยนัดหมายกันไว้วันที่7ที่8นะก็ผ่านการพูดคุยกันทั้ง3ฝ่ายแต่พอมาถึงวันนี้นะจะให้รอร่างของภาคประชาชนจะรอก็ได้หรือจะพิจารณาไปก่อนเราไม่มีปัญหาเราอยากให้เกิดข้อตกลงร่วมกันมากกว่าระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลคุณกรวีพูดอย่างนี้ผมเร่งพิจารณาวันนี้กลายเป็นจะโดนพรรคฝ่ายค้านตำหนิว่าทำไมไม่รอภาคประชาชนผมพิจารณาช้าก็จะโดนตำหนิว่าทำไมเตะถ่วงรั้งไม่ยอมพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมคิดว่าในสัปดาห์นี้คงจะต้องมีการหารือร่วมกันทั้ง3ฝ่ายหมายถึงทั้งสสสวและก็ทางซีกฝ่ายค้านด้วยว่าตกลงแล้ว 7-8 กรกฎาคมเรายังจะเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอยู่หรือไม่หรือคิดว่าภาคประชาชนได้หลายหมื่นชื่อแล้วแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อถ้าจะรอของภาคประชาชนเข้ามาแล้วพิจารณาในคราวเดียวทางรัฐบาลก็ไม่ได้ขัดข้องดังนั้นตอนนี้มี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือนะฮะเรื่องความเห็นป ประเด็นที่มาสสรและประเด็นเรื่องจะรอหรือไม่รอนี่คือเรื่องของรัฐธรรมนูญที่พอจะขยับจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะต้องมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะก็คงต้องติดตามดูกันต่อครับว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือคำว่าทางใครทางมันนั้นเนี่ยมันจะไปกันยังไงครับคุณวิรักษ์ครับ
3: ครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะต้องใช้จังหวะในการแถลงกันเยอะเลยทีเดียวอย่างในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยแหมหลายคนก็ตั้งคำถามในสิ่งที่ท่านเสียสักขับเคลื่อนณช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือเรื่องของการประนอมแกบังคับภาคบังคับเนี่ยนะครับวันนี้ครับรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศครับคุณมาลตีนาริตาอันดามูครับพร้อมด้วยคุณเบนจามินสุการจนัทจีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศครับวันนี้นั่งโต๊ะพร้อมกันแถลงข่าวครับเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันครอสหลังจากไทยมีการส่งจดหมายตอบรับเข้าร่วมกระบวนการนี้เรื่องนี้มองในเชิงการเมืองหลายคนก็ตั้งคำถามกันอยู่นะครับว่าหลังจากที่พรรคการเมืองเราเนี่ยก็ปิดประตูเรื่องของ MOU 44เนี่ยแล้วก็หวังว่าจะมาใช้ประตูตรงนี้แต่ก็มีการสื่อสารตลอดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปกันถึงตรงนี้ก่อนท่านรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศบอกว่าจดหมายตอบรับฉบับดังกล่าวที่ผ่านมาเนี่ยก็ระบุถึง3ประเด็นสำคัญก็คือ1ขอบเขตการประนีประนอมโดยไทยมีการเน้นย้ำจุดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนนะครับว่ากระบวนการนี้จะต้องจำกัดขอบเขตเฉพาะประเด็นเรื่องของเส้นแบ่งเขตทางทะเลเท่านั้น2ก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้แทนโดยฝ่ายไทยเนี่ยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ในกระบวนการประนอมได้แก่ท่านเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายไทยนะครับท่านทรงชัยปฏิยุทธ์ท่านเอกอัครราชทูตคูเวตและอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาต่างและกฎหมายทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย3การแจ้งชื่อคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทยก็มีการแต่งตั้งศาสตราจารย์ดร.โรดิเกอร์เวอรุมชาวเยอรมนีและผู้พิพากษาอัลเบิร์ตฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้ซึ่งทั้งคู่เคยเป็นอดีตประธานศาลกฎหมายระหว่างประเทศและก็เป็นผู้ประนอมฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาส่วนขั้นตอนและกรอบเวลาการดำเนินการตามกระบวนการนี้ท่านรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศก็บอกว่าก็จะมีกรรมธิการประนอมสมาชิกทั้งหมด5ท่าน30วันหลังจากที่ไทยส่งหนังสือตอบรับประมาณกลางเดือนปลายเดือนนะครับกรกฎาคมผู้ประนอมจากฝ่ายไทย2ท่านฝ่ายกัมพูชา2ท่านจะต้องร่วมกันคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการประนอมกระบวนการพิจารณาหลังจากนั้นคาดว่า

0: ร่วมกันต่อไปโดยท่านรักษาการท่านก็บอกว่าไทยเนี่ยตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความสุจริตใจในฐานะรัฐภาคีของ UNCROSS และสมาชิกประชาคมระหว่างประเทศที่เคารพกฎหมายสากลคือประเด็นตรงนี้ที่ท่านออกมาย้ำอ่ะที่หลายฝ่ายก็กังวลกันอยู่ว่าสุดท้ายเราปิดประตูนั้นเราไปเข้าประตูนี้เนี่ยเราอาจจะเสียหายมากกว่าไหมท่านรักษาการก็บอกว่าประเด็นความขัดแย้งจะส่งผลกระทบต่อการปันตอมภาคบังคับหรือไม่ท่านอธิบดีท่านก็บอกว่าส่วนนี้แยกออกมาจากประเด็นด้านเขตแดนทางบกไม่กระทบต่อการเจรจากระทรวงต่างประเทศก็ยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งที่สำคัญกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่2ของโลกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เคยมีคนที่เข้ากระบวนการแล้วก็คือ ติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียอ่ะก็เป็นมุมของทางมืออาชีพออกมาชี้แจงครับในทางการเมืองเนี่ยจะเห็นกันว่าเราได้เปรียบเสียเปรียบในมุมวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่ากันอีกทีนึงครับคุณมนตรีครับ
1: แต่มันก็ยังก้ำกึ่งอ่ะคุณวิรากรรมนั่นก็คือในมุม
0: มาถูกเอาไปเคลมได้นะมาถูกเอาไปเคลมได้นะแม้ว่ามันจะไม่มีผลทางกฎหมายแต่ส่วนตัวผมมองอย่างนั้นคุณมนตรี
1: คือทางรัฐบาลเองก็พยายามจะชี้แจงนะครับว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เพียงพร้ำหรือได้เสียเพราะมันเป็นเวทีที่เป็นกลางแล้วก็คนที่มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทั้งสองฝ่ายหรือแม้กระทั่งคนที่5ที่จะมาทำหน้าที่เป็นประธานซึ่งเห็นพ้องร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปเข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นคือเป็นการชี้แจงเพื่อให้เห็นว่าไม่ต้องกังวลแต่ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า อย่าไปวางใจนักเพราะมันยังมีตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้แหละครับที่มันทำให้จะต้องรอดูความชัดเจนต่อจากนี้ก็แต่บางคนก็บอกว่าจะรอดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนเพราะถ้ามันผ่านไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ทำนองนั้นก็ผมยังอยู่ที่เรื่องของความมั่นคงต่ออีกสักนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะโยงไปถึงเรื่องของอันครอสอะไรที่ว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเที่ยงเสร็จวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกูลก็ให้สัมภาษณ์คือท่านนักข่าวก็เห็นนะว่าท่านมีการเรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าพบนะฮะก็นักข่าวก็ถามว่าเชิญทั้งสองท่านเข้ามาเนี่ยได้มีการพูดคุยหารือเรื่องอะไรเกี่ยวกับประเด็นชายแดนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นขอคืนพื้นที่หนองจานจังหวัดสระแก้วหรือไม่นะพอได้ยินคำว่าขอคืนเท่านั้นแหละนายกบอกว่าไม่มีหรอกครับในแต่ละสัปดาห์นะก็พยายามเชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงมาอัปเดตเพราะช่วงนี้ก็มีประเด็นอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะมีข้อเสนอนั้นข้อเสนอนี้มาก็ต้องมาถามให้เรียบร้อยว่าข่าวเป็นอย่างไรบ้างบางทีก็บอกว่ามีเสียงระเบิดตรงนู้นแต่ทั้งหมดคำตอบคือทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยเราเราก็ทำอะไรไม่ได้เขาจะยั่วยุหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความอดทนแต่เราไม่ใช่ไปกระทำผิดเสียเองถือว่าอธิปไตยใครอธิปไตยมันดูเหมือนจากตอบแล้วก็ได้ประเด็นนะฮะนอกเหนือจากเป็นข่าวในบ้านเราอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องตูมตามตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเขานะจะยั่วยุจะอะไรเราก็ต้องอดทนเพราะต่างก็อธิปไตยใครอธิปไตยมันตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลความเป็นอย่างอื่นนะครับประเด็นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชานั่นแหละครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: 17:28 เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
1: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
0: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
3: เราไม่ได้ทำข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเรากลับไปนั่งดูความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งสหรัฐกับอิหร่านที่มีความคืบหน้าก่อนเจรจาสันติภาพรอบแรกก่อนเซ็น OU กับที่อิหร่านนะครับที่เบอร์เกนสต็อกอยู่ในลูเซิร์นอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ไปดูกันนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
4: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
5: ตื่นเช้าขึ้นมาเช้าวันจันทร์22มิถุนายนติดตามกันตั้งแต่คืนวันก่อนว่าการเจรจาสันติภาพรอบแรกหลังเซ็น MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบอร์เกนสต็อกซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเบอร์เกนสต็อกเนี่ยอยู่ในลูเซิร์นและเมืองนี้แหละที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากว่าเป็นเมืองที่มีการประชุมสุดยอดเรื่องสันติภาพเรื่องสัมมิตระดับโลกเนี่ยจะมาใช้ที่นี่เพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้มองด้านซ้ายจะเห็นทะเลสาบลูเซิร์นมองด้านขวาจะเห็นเทือกเขาแอลป์เหมาะสมกับการที่จะเจรจาแบบเงียบสงบบรรยากาศเอื้อแต่ที่ไหนได้ครับเพราะเริ่มเจรจากันเวลาบ้านเราเมื่อคืนนี้รอบแรกนี่เครียดอึดอัดเพราะว่าตัวแทนจากสหรัฐและตัวแทนจากอิหร่านนั้นมาเจอกันแต่ทางอิหร่านไม่ยอมจับมือถ่ายรูปก่อนเข้าประชุมฝั่งอเมริกานำโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์แล้วก็มีลูกทีม2คนเหมือนชุดก่อนที่ไปประชุมที่อิสลามาบัดแต่ล้มเหลวก็คือจาร์เร็ดคุชเนอร์ลูกเขยทรัมป์และสตีฟวิทคอฟตัวแทนทางการทูตฝั่งอิหร่านนำโดยประธานรัฐสภามูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบอฟกับรัฐมนตรีต่างประเทศคนดังของอิหร่านคืออับบาสอารักชีปรากฏว่าฝ่ายอิหร่านนั้นพอเข้าประชุมปุ๊บบรรยากาศร้อนขึ้นทันทีเพราะท่านประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งไม่ได้เข้าประชุมด้วยนะครับอยู่ที่ทำเนียบขาวนี่แหละขึ้นข้อความต่อว่าต่อขานอิหร่านอย่างดุเดือดและรุนแรงบอกเลยว่า 1. ทางอิหร่านต้องหยุดสนับสนุนพวกพร็อกซี่พวกกลุ่มติดอาวุธโดยเฉพาะในเลบานอนเพราะว่าถ้าหากทางอิหร่านไม่หยุดสนับสนุนพวกนี้ก็จะไม่มีวันมีสันติภาพแล้วตามมาด้วยอีกข้อความหนึ่งใน Truth Social แล้วให้สัมภาษณ์ Fox News ไปด้วยนักข่าว Fox News ที่สัมภาษณ์ทรัมป์บอกเลยว่าทรัมป์บอกเลยว่าถ้าหากอิหร่านไม่กลับไปเปิดช่องแก้วโฮบุสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพวกคุณมาถึงอิหร่านจะไม่มีประเทศอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนคุณด้วยนี่หมายความว่าส่งสารไปถึงทีมเจรจาอิหร่านที่ลูเซิร์นอย่างนั้นเหรอครับนั่นแหละครับทรัมป์อยู่ดีๆโยนระเบิดตูมใส่เข้าไปกลางโต๊ะประชุมเริ่มคุยกันโดยมีคนกลางนะครับมีทั้งฝ่ายปากีสถานและมีทั้งฝ่ายกาตาร์ปากีสถานนี่มาเองเลยครับนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการฐานบกและกาตาร์ก็มีตัวแทนมาเพราะว่า2ประเทศนี้เสนอตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและต้องมาอยู่ด้วยเพื่อจะประคับประคองไม่ให้ล่มแล้วทรัมป์ก็ทำให้มันล่มในช่วงแรก พอทรัมป์ส่งข้อความนี้ออกไปตัวแทนอิหร่านเห็นเข้าบอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวก็เลยเดินออกจากที่ประชุมจะเรียกว่า walk out หรือจะเรียกว่าขอพักก่อนก็ได้ปรากฏว่าฝั่งของประเทศเป็นกลางโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีปากีสถานชาบาบชาริฟนี่งงมากเลยตกใจมากแม้กระทั่งผมเห็นภาพของรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เดินออกมาก็ไปซุบซิบกระซิบกระซาบกับนายกและผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานจอมพลอามินบูเนอร์ด้วยความงุนงงสับสนฝั่งอิหร่านบอกว่าเราไม่พอใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ดีๆใช้ภาษาไร้มารยาทไม่ให้เกียรติกับเราเพราะว่าฝั่งกาลิบอฟบอกด้วยนะว่าการที่ทรัมป์ใช้ภาษาอย่างนี้ข่มขู่อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจหรือว่าการใช้วิธีข่มขู่อย่างนี้เนี่ยมันแสดงถึงความสิ้นหวังของฝั่งอเมริกาต่างหากเพราะว่าทรัมป์ต้องรู้นะว่าทุกครั้งที่ขู่อิหร่านอิหร่านไม่เคยกลัวและเราไม่เคยใส่ใจคำขู่ของทรัมป์และเราพร้อมกองทัพเราพร้อมที่จะกลับไปทำสงครามอีกเพราะทรัมป์ก็ขู่ว่าถ้าคุณไม่กลับไปเปิดช่องแคบโฮมุสแล้วคุณไม่เลิกสนับสนุนกลุ่มเอชบอลเลาะในเลบานอนเนี่ยก็จะเจอการกับการถล่มอย่างหนักจากอเมริกาเอาเข้าไปทั้งสองฝ่ายก็แลกหมัดกันอีกแลกทั้งวิวาทะวาทศิลป์และรวมไปถึงการขู่จะทำสงครามอีกพอกลุ่มของฝั่งอิหร่านวอล์กเอาออกมาสร้างความงุนงงไปอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินกลับไปประชุมเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้เลยว่าถ้าวงแตกหรือล่มก็จะเสียเวลากว่าจะเจรจารายละเอียดซึ่งก็จะทั้งละเอียดอ่อนทั้งซับซ้อนเนี่ยยาวมากเพราะว่าเวลา60วันที่ระบุไว้ในข้อตกลง MOU นั้นเนี่ยมันสั้นเกินไปมันมีเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์เรื่องช่องแคบโฮมุสเรื่องเลบานอนเรื่องของการยกเลิกการคว่ำบาตรเรื่องของเงินกองทุน 300,000 ล้านเหรียญที่จะไปช่วยฟื้นฟูอิหร่านเรื่องจะปลดล็อกเงินและทรัพย์สินที่ฝั่งของอเมริกายึดเอาไว้แต่ละเรื่องนั้นมันต้องใช้เวลาต่อรองยื่นหมูยื่นแมวผมสังเกตว่าตัวรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เนี่ยพยายามพูดด้วยการทูตพยายามจะนิ่มเพราะตัวเองนำทีมล้มเหลวอีกทีนึงก็จะเสียชื่อแต่ทรัมป์นี่โยนระเบิดใส่ทีละลูก2ลูกพูดง่ายๆคือทรัมป์ไปทางดุขณะที่เจดีแวนส์มาทางนิ่มซึ่งฝั่งอิหร่านคงงงเหมือนกันบอกตกลงเอายังไงเนี่ยท่านเจดีแวนส์บอกพร้อมจะพูดคุยและมาบอกซิว่าเราเห็นต่างกันตรงไหนจะหาทางปรองดองกันตรงไหนแต่ทรัมป์โยนระเบิดเพื่อจะบอกว่าเองต้องทำตามข้าอย่างเดียวมิฉะนั้นข้าจะทุบหัวเองอีกมันก็เลยทำให้ฝั่งอิหร่านมาฟ้องกับปากีสถานและกาตาร์ซึ่งเป็นกาวใจว่าอย่างนี้มันจะไหวเหรอแต่ท้ายที่สุดก็กลับไปประชุมและเวลาเขาเนี่ยประชุมถึงตีสองนะครับเวลาที่โน่นกับเวลาไทยเนี่ยห่างกันประมาณ 5-6 ชั่วโมงของเขาจะช้ากว่าเขาจบตีสองที่นั่นนะจบตีสองที่นั่นคือเช้าตรู่ของเวลาบ้านเราเลยนะครับ7โมง8โมงเช้าแล้วข่าวก็ออกมาบอกว่าอาจจะมีแถลงการร่วมสั้นๆเพื่อจะบอกว่าการเจรจามีแนวร่างโดยปากีสถานเป็นยังประคองไม่ให้ล่มให้ได้บอกกล่าวคณะผู้เชี่ยวชาญไปเจรจารายละเอียดกันต่อของวันเจรจาที่มีทั้งประท้วงภาษาการทวนเปกันหน้าตื่นตาด้วยเพราะไม่รู้เริ่มต้นก็แล้วการเจรจาที่จะเดินต่ออะไรขึ้นอย่างไรจะดูดินแดนอันสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลายเป็นที่ทิ้งระเบิดการทูตอย่างหน้าตื่นตา
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: จะเป็นที่ทิ้งระเบิดทางการทูตแบบที่คุณสุทธิชัยตั้งข้อสังเกตหรือไม่ขณะเดียวกันครับ เมื่อประมาณชั่วโมงที่ผ่านมานะครับถ้าย้อนกลับไปเวลาในอังกฤษสหราชอาณาจักรเนี่ยประมาณ 9:34 นหรือประมาณ 15:30 นนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรนะครับก็เดินทางออกจากบ้านพักเลขที่10ถนนดาวนิงสตรีทก็คือเป็นบ้านประจำตัวของประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละก็ออกมาประกาศขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานนี่หลังจากที่ Brexit มานะครับสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนี่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ยังไม่นิ่งโดยสตาร์เมอร์ก็พูดถึงการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ2ปีที่แล้วคือความภาคภูมิใจที่สุดแล้วก็ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนี้หลังจากที่เป็นหัวหน้าพรรคแรงงานหัวหน้าพรรคแรงงานเข้าสู่อำนาจในปี2024การประกาศลาออกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าพรรคแรงงานถูกตั้งคำถามเรื่องของการล้มละลายทางการเมืองการเงินและศีลธรรมเคสตาร์เมอร์บอกว่าได้มีการถอนพิษของการต่อต้านชาวยูและฟื้นฟูความไว้วางใจด้านเศรษฐกิจการป้องกันประเทศแต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้ลาออกเคสตาร์เมอร์บอกว่าได้แจ้งต่อสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ต่อการตัดสินใจลาออกในช่วงเช้าแล้วก็ขอให้คณะกรรมการบริหารแห่งชาติของพรรคแรงงานกำหนดเวลาในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยจะเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมแล้วก็แล้วเสร็จก่อนการปิดประชุมสภาในฤดูร้อนหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับก็จะได้ก่อนที่จะเปิดประชุมในช่วงเดือนกันยายนระหว่างนี้เขาก็จะยังทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเขาบอกว่าก็ต้องการที่จะส่งทุกอย่างให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเขาบอกว่าก่อนที่จะมาบริหารประเทศก็ได้เจอกับสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งและเป็นคำกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วขอบคุณเพื่อร่วมงานนะครับแล้วก็บอกถึงเส้นทางอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ BBC เขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าแรงกดดันต่อนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก็มีขึ้นหลังจากที่

0: เลือกตั้งท้องถิ่นพรรคแรงงานเสียสมาชิกสภาท้องถิ่นไปเกือบ1,500คนในอังกฤษแล้วก็สูญเสียอำนาจในเวลแล้วก็ทำได้ผลงานได้แย่ที่สุดในประวัติการในการเลือกตั้งรัฐสภาสกอตแลนด์ความไม่พอใจก็ก่อตัวมานานแล้วนะครับหลังจากที่เขามีการเปลี่ยนนโยบายสำคัญถึง3เรื่องในช่วงเวลาเดือนที่แล้วการที่สตาร์เมอร์แต่งตั้งลอร์ดปีเตอร์แมนเดลสันซึ่งเป็นทูตอังกฤษประจำสหรัฐก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับวิจารณญาณโดยลอร์ดแมนเดลสันถูกปลดในเวลาต่อมาหลังจากที่มีข้อมูลความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทางเจฟฟรีย์เอฟสเตนนะครับผู้ล่วงลับที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศแม้ว่าเคียร์สตาร์เมอร์จะบอกว่าเขาสู้กับความท้าทายต่อตำแหน่งผู้นำแต่ว่าท่าทีหลังจากที่แอนตี้เบอร์แฮมสามารถชนะพรรครีฟอร์มยูเคนในเขตแมคเกอร์ฟิลด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็ทำให้กระแสของเขาก็ยิ่งเจอปัญหาเอาเป็นว่าหลายๆอย่างหลายๆเหตุผลเลยก็คือเป็นการบีบว่าถ้าหากพรรคแรงงานไม่มีเขาเนี่ยคะแนนเนี่ยน่าจะดีกว่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้แรงกดดันตัวนี้มาถึงเคียร์สตาร์เมอร์และสุดท้ายก็ไขก๊อกอย่างที่เราได้เห็นกันครับคุณมนตรีครับ
1: ก็อังกฤษก็ถือว่าเป็นต้นแบบ
0: เป็นบ่อย
1: ที่เรารับประชาธิปไตยนะมาจากเขาแล้วก็ดูเหมือนนะถึงจุดหนึ่งนะผู้นำของเขาก็จะนะก็แสดงจุดยืนอย่างที่ว่าไม่ใช่คนแรกก่อนหน้านี้นะก็มีแล้วก่อนหน้านั้นนะครับก็มีการขยับปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆผมพากลับมาที่บ้านเราต่อนะครับคุณพิรักษ์จำได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบนะที่ภูเก็ตนะแล้วก็กลายเป็นประเด็นเป็นที่มาของคำว่าช่วยสีน้ำเงินด้วยจนกระทั่งต้องมีการย้ายทั้งไม่ใช่ย้ายขาดนะตอนนั้นเป็นการให้มาช่วยราชการนะทั้งนายอำเภอทั้งปลัดจังหวัดก็เดี๋ยววันเขามีคำสั่งทางปกครองตั้งแต่24พฤษภาคมเพราะฉะนั้นก็ภายใน24มิถุนายนอีกพรุ่งนี้23มะรืนนี้นะครับก็จะครบกำหนดดังนั้นวันนี้อธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาสุวิไลก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบนะประเด็นดังกล่าวซึ่งก็มีตั้งแต่ปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรนะครับก็
0: อันนี้เป็นต้นตอของประเด็น
1: อันนี้เป็นต้นเรื่องและเป็นที่มาของคำว่าช่วยสีน้ำเงินด้วยนะและทางในฝ่ายสีน้ำเงินเขาก็ออกมาสื่อสารกับสังคมว่าก็ไม่รู้ว่าช่วยไม่ช่วยหรือจะอะไรยังไงแต่เขาไม่มีส.ส.ในจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเพราะเป็นของพรรคส้มสองแล้วก็พรรคกล้าทำหนึ่งนะไม่มีพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณณฤชาบอกว่าเรื่องผลสอบนะในการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ระหว่างนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงซึ่งเราได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วอ๋อในอำเภอเมืองและในอำเภอภูเก็ตนะส่งกลับไปแล้วนะครับส่วนอีก3รายโดยปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งวันนี้เราต้องใช้วิธีการให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาเจ้าหน้าที่กำลังดูเรื่องนี้กันอยู่นะแล้วถ้าดูประเด็นครบถ้วนอย่างไรจะได้สรุปสำนวนประเด็นตรงนี้ได้นั่นก็หมายถึงว่าในส่วนของปลัดจังหวัดแล้วก็ป้องกันจังหวัดนะนั้นเนี่ยนะยังนะครับไปเฉพาะ2นายอำเภอผู้สื่อข่าวถามว่ามีการพบหลักฐานอื่นหรือไม่เช่นเส้นทางการเงินคุณณฤชาก็บอกว่าอันนี้ยังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้เมื่อถามว่าหากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่เพราะเหลืออีกเพียง2วันคุณณฤชาก็บอกว่าถ้าเราสรุปเรียบร้อย เมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้าน

0: ื่นใดต่อได้หรือเราสรุปแล้วไม่พบความผิดที่เราจะดำเนินการต่อไปแล้วก็ต้องให้เขามีสิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมแต่ดูเหมือนจะยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรท่านไปยื่นร้องศาลคดีอาญาทุจริตเพื่อให้ดำเนินการกับอธิบดีกรมการปกครองนะครับเรื่องของการย้ายเรื่องของการออกคำสั่งเนี่ยก็เรื่องก็ดูเหมือนจะไปไกลและถ้าย้อนไปดูข่าวเมื่อวานหรือไงทางอธิบดีกรมการปกครองนะซึ่งท่านเองก็เป็นบอร์ดเป็นอะไรของปปง.อยู่ด้วยก็กำลังจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ว่าก็บางส่วนได้กลับไปแล้วแต่บางส่วนยังต้องรอพิจารณาเพิ่มเติมครับคุณพิรักษ์ครับ
1: จะนิ่งกันเลยไหมครับเรื่องของมหาดไทยที่ย้ายหนึ่งผู้ว่าย้ายสองรองผู้ว่าแล้วก็ปลัดสุดท้ายย้ายทั้งกระบี่อันนี้ในเชิงการเมืองจบหรือยังฮะคุณมนตรีฮะหรือว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางฮะ
0: จากที่เราเห็นบนผิวน้ำไม่มีแล้วคุณอภิรักษ์ส่วนใต้น้ำนั้นจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับซึ่งก็ถ้าฟังถ้าคุณอภิรักษ์นะตั้งประเด็นตรงนี้มาเนี่ยผมเห็นว่ามันน่าจะยังมีร่องรอยอะไรเหลืออยู่บ้างวกกลับไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่พูดถึงเรื่องของการล้างเท้าก่อนขึ้นธรรมาสเนี่ยนะครับนั่นก็คือในช่วงนี่แหละช่วงหลังเที่ยงวันนี้แหละนักข่าวเขาก็ไปถามท่านนายกอนุทินนะครับถึงการตั้งเป้าผลงานของรัฐบาลในระยะเวลา1ปีก็คือจริงๆเนี่ยพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยและก็รวมถึงกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคด้วยเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าคุณลักษณ์นกสีนอกเนี่ยจริงๆท่านอยู่ก็คนละพรรคแต่เป็นฝ่ายค้านนะก็แสดงความเห็นท่านได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทํานองเรียกร้องให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องนะโครงการของพรรคตนเองนะครับนั่นก็คือไปพาดพิงไปพูดถึงเรื่อง1ปีแล้วก็ไปแสดงความเห็นในทำนองที่ว่านั้นเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งใช้คำแรงเหมือนกันนะเหมือนถ้าจะถอดถ้าจะเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นก็จะแรงนะคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
1: โอเคเข้าใจ
0: เข้าใจนะเข้าใจว่าคนอื่นไม่ต้องมายุ่งนะเมื่อถามถึงกรณีที่มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีตรงนี้แหละครับนายกก็เริ่มแล้วแต่ยังผ่อนคลายเอาที่สบายใจอยากขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดก็เป็นปริศนานะครับเมื่อถามย้ำอีกว่านายกมองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยในขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลักถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าเราก็แนะนำถามอีกว่า1ปีจะนานไปหรือไม่กับการที่จะวัด KPI ท่านนายกบอกว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วก็ต้องไปถอดความครับวันก่อนท่านยังพูดในทำนองที่ว่าไม่ใช่ KPI แต่เป็น API อนุทิน ICAC ไม่ใช่ ICAC นะตัวชี้วัดอยู่ที่ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยวันก่อนยังยืนหยัดยืนยันว่าทุกคนก็ทุ่มเททำงานเต็มที่ขาดอยู่อย่างเดียวที่ต้องเติมก็คือต้องเพิ่มเรื่องของการประชาสัมพันธ์เข้าไปบ้างแต่วันนี้กลับบอกว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วรอดูว่าจะมีอะไรที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยอีกหรือเปล่าเพราะสื่อเขาก็ยังไปจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนั่นแหละว่าใครเสี่ยงยังไงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรัฐมนตรีตอนนี้เริ่มไม่ค่อยได้ใช้แต่สื่อก็ยังใช้อยู่นะกลุ่มลูกเทพบ้างลูกมาเกิดกล้าวบ้างก็จะมาจากแต่ละที่แต่ละสายถ้าเป็นสายจากทางซีกนะบุรีรัมย์ก็ดูเหมือนจะมีประการที่แน่นหนาอยู่ว่าถ้านายกจะล้วงจะแตะจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องมาวัดใจกันพอสมควรแต่ถ้ามาอีกปีกหนึ่งทางใต้ร รู้สึกว่าจะล่อแหลมล่อแหลมเพราะว่าในส่วนของหัวขบวนแม่ทัพทางภาคใต้เองก็อยู่ในจังหวะที่ไม่ใช่ขาขึ้นเนี่ยเขาใช้คำนี้คุณวิรักษ์ครับ
1: มาที่ข่าวในแบบที่น่าจะชื่นชอบกันมากกว่าดีกว่าคุณมนตรีไม่ได้แดกดันนะอย่างวันนี้เนี่ยทางประธานสภาเขาเปิดงาน Healthy Parliament ครับสภายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพท่านเองท่านก็ขยันขันแข็งเพราะว่านอกเหนือจากการไปเปิดโครงการต่อต้านยาเสพติดที่แถวๆบุรีรัมย์เป็นนำร่องหรือจะไปเปิดโครงการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาล่าสุดครับมีการเต้นแอโรบิกกับตัวแทนนำเต้นแล้วก็บอกว่าสภายุคใหม่ต้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้สู้ลดพุงนี่ตั้งใจสภาต้องเต็มไปด้วยความสุขครับก็ร่วมทำงานกันอย่างมีความสุขพี่น้องสำนักงานไหนอยากได้เงินแสนต้องทำวันนี้มีแอโรบิกมีจ็อกกิ้งมีจักรยานร่วมมือร่วมใจกันก็สุขภาพได้ยืนเป็นหมื่นหมื่นหมื่นหมื่นปีเลขาสภาก็พูดถึงการให้ความสัมพันธ์กับชีวิตของบุคลากรนะครับองค์กรแห่งความสุขมีความแข็งแรงก็ดีครับท่ามกลางในช่วงสมัยประชุมที่หลายคนก็ตั้งคำถามเรื่องข้อบังคับการประชุมเรื่องกติกาเรื่องของการวินิจฉัยเราก็ได้เห็นการให้น้ำหนักที่เรื่องของสุขภาพก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ครับเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญท่านก็บอกว่าไม่ชะลอนะประชุมร่วม 7-8 ประชาชนรออยู่ส่วนเรื่องของการคุยบูรณาการแก้ไขกฎหมายปราบปรามยาเสพติดก็มั่นใจนะครับสภาก็ไร้ข้อด่างพร้อยอ่ะเราก็ลงรายละเอียดให้ได้เห็นกันนะครับว่าได้ทำงานในเชิงสร้างสรรค์เยอะเลยทีเดียวครับคุณมนตรี
0: ครับยังอยู่ที่เชียร์สภาก็แล้วกันนะแต่เป็นเรื่องของอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนนะคุณบุญฤทธิ์เรารุ่งโรจน์นะครับซึ่งก็เป็นข่าวมา2วันแล้วล่ะนะเรื่องของอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องวันนี้นักข่าวก็ไปถามคือกระบวนการขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะส่งเรื่องมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเหมือนกับกรณีนู้นเมื่อนานมาแล้วนะครับคดีที่จะโต้แย้งไหมถ้าไม่โต้แย้งก็จบแต่ถ้าโต้แย้งก็จะต้องไปถึงอัยการสูงสุดอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่อัยการนะสั่งไม่ฟ้องคุณบุญฤทธิ์เรารุ่งโรจน์วันนี้นักข่าวนะก็ถามจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะครับท่านไปที่ทำเนียบรัฐบาลพอดีนะครับก็ท่านก็บอกว่านะเป็นไปตามวิธีพิจารณาความอาญาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องพิจารณาทำความเห็นแย้งในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำความเห็นแย้งอยู่สรุปท่านยืนยันนะครับเคาะแล้วนะครับว่าท่านจะทำความเห็นแย้งเมื่อถามว่าเป็นเพราะตำรวจทำสำนวนมาไม่ดีหรือไม่นะขณะที่พรรคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวในทำนองว่ากรณีนี้เป็นการกลั่นแกล้งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็บอกว่าตนคิดว่าการจะขยายผลหรือจับกุมใครการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมายอยู่แล้วเป็นไปตามพยานหลักฐานส่วนความเห็นที่สั่งไม่ฟ้องของอัยการเป็นตามกระบวนการและเมื่อแจ้งมาที่สำนักงานตำรวจชาติเราจะดูประเด็นว่ามีประเด็นอะไรที่เราเห็นสมควรแย้งหรือไม่อย่างไรซึ่งอำนาจชี้ขาดเป็นของอัยการสูงสุดแล้วเขาก็โค้ดคำพูดผบ.ตร.ยืนยันว่าเราจะทำความเห็นแย้งแน่นอนส่วนจะทำความเห็นแย้งประเด็นไหนบ้างยังไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นการจับกลุ่มและขยายผลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดก็ว่าไปตามพยานหลักฐานนะเมื่อถามว่ามีการโยงไปถึงกรณีคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ถูก DSI ระบุมีความผิดมีความเกี่ยวพันกับเครือข่ายฟอเร็กซ์ซึ่งถูกมองว่าถูกกลั่นแกล้งในทำนองเดียวกันผบ.ตร.ก็บอกว่าตนขอไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ดีกว่าเราเป็นตำรวจไม่มีการกลั่นแกล้งใครอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและตำรวจมีหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอ่ะก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นกรณีของอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนั้นตำรวจนะยืนยันที่จะโต้แย้งแล้วก็กำลังพิจารณาในรายละเอียดว่าจะแย้งประเด็นไหนอย่างไรบ้างสุดท้ายท้ายสุดก็อยู่ที่อัยการสูงสุดว่าจะเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: มดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอกับข่าวเด่นวันพรุ่งนี้16นาฬิกานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
12: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ผมวารินทร์สัจเดลครับวันที่ตลาดบ้านเราบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ 0.1% 1.63 จุดครับปิดไปที่ 1574.13 วอลลุ่มวันนี้ 66,899.24 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิเช่นเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์และบุคคลในประเทศนะครับ956ล้านสำหรับสถาบันในประเทศขายสุทธินะครับบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,176 ล้านบาทและบุคคลในประเทศเนี่ยขายสุทธิ434ล้านบาทมีต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 2,567.54 ล้านบาทนะครับโดยวันนี้ท็อป5เนี่ยอันดับ1คือ Gulf ติดไปที่61บาท25สตางค์ลดลงไป2บาท75สตางค์นะครับวอลุ่ม 7,245 ล้านบาทอันดับ2 3 4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ BBL มาอันดับ2ครับ 5,890 ล้านบาทปิดไปที่180บาทเพิ่มขึ้นมา5บาทอันดับที่3 SCB มูลค่าการซื้อขาย 5,080 ล้านบาทปิดไปที่143บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์อันดับที่4 KBank 4,771 ล้านบาทปิดไปที่210บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทอันดับที่5 Delta 4,211 ล้านบาทนะครับปิดไปที่335บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮนประเทศไทยจำกัดมหาชนอยู่กับผมนะครับคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิอยู่กลุ่มเดียวเลยนะครับคุณกิตพลครับ
2: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธินะครับก็ถ้ามองแล้วมันอาจจะมีปัจจัยที่ลุ้นได้อยู่ประมาณสักสองเรื่องนะครับก็คือในฝั่งของทางด้านต่างประเทศเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งครับก็คือต้องบอกว่าคืนวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่ MSCI เนี่ยจะมีการออก Annual Report นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการที่ออกในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการทบทวนครับว่าตลาดหุ้นแต่ละประเทศเนี่ยมันควรที่จะอยู่ในระดับไหนยังไงบ้างนะครับตลาดพัฒนาแล้วตลาดเกิดใหม่เป็น Frontier Market ซึ่งรอบนี้ที่คนรอลุ้นกันมากเลยก็คือตลาดอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าวันก่อนอินโดนีเซียเองก็โดนประเมินในเรื่องของตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อมูลซึ่งไม่ค่อยดีไปแล้วเนี่ยนะครับในวันที่23มิถุนายนเนี่ยเหมือนจะเป็นไฟนอลเลยว่าเฉลยออกมาแล้วตกลงเนี่ยเขาจะมีการปรับน้ำหนักอินโดนีเซียเนี่ยจาก Emerging Market เนี่ย ถอยกลายไปเป็น Frontier Market หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพนั้นจริงก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นโฟลว์ออกจากอินโดนีเซียแล้วบางส่วนอาจจะมาเข้าไทยได้นะครับผมคิดว่าในภาพตัวนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่คนรอดูกันว่ามันมีโอกาสที่จะเห็นโฟลว์เนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่น่าติดตามก็คงจะเป็นเรื่องของตัวการพิจารณาดอกเบี้ยนโยบายของกนง.ในวันพุธนี้ครับซึ่งไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องของตัวดอกเบี้ยอยู่แล้วครับน่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยยาวแต่จุดที่น่าสนใจก็คือถ้าเราไปดูจะเห็นว่าสภาพัฒน์เนี่ยประเมิน GDP ของไทยไว้ที่ 2% นะครับในขณะที่แบงก์ชาติเนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ยยังอยู่ที่ 1.5% นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยอยู่ประมาณ 1.6 เพราะฉะนั้นถ้าดูจากสถานการณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเลขส่งออกเรื่องของตัว BOI นะครับการลงทุนทางตรงเนี่ยเราก็เห็นภาพที่ว่าเอ๊ะมีโอกาสที่เห็นการปรับประมาณการตรงนี้ขึ้นซึ่งก็แปลว่าทางฝั่งแบงก์ชาติเนี่ยตัวเลขที่เราเห็น GDP 1.5 เนี่ยโอกาสจะขยับขึ้นมาเป็นใกล้ๆ2เนี่ยน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับถึงไม่ถึงไม่ได้ซีเรียสแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยจะเป็นภาพของการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะปรับประมาณGDP ขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าภาพของ2แฟกเตอร์2เรื่องที่ต้องติดตามในช่วง2วันเนี่ยครับมีโอกาสต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นปัจจัยบวกกับภาพของเงินทุนไหลเข้าบ้านเราทั้งนั้นเลยครับ
0: ครับครับส่วนบ้านเราที่วันนี้ขายสุทธิกันไปทุกกลุ่มเลยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเล่นด้วยกลยุทธ์อะไรกันดีครับ
2: ครับถ้าดูในเชิงของตลาดก็จะเห็นนะครับว่าอย่างกราฟเองเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวเกี่ยวกับเรื่องของตัวการปรับน้ำหนักของฟุตซี่นะครับซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะยังปรับไม่หมดในวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยทำให้มีออเดอร์เนี่ยกระเด็นมาถึงวันนี้นะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วจะเห็นว่าภาพโดยรวมจะเห็นภาพของการขยับขึ้นเนี่ยของหุ้นในกลุ่มที่เป็นธนาคารเนี่ยเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ในภาพของตัวกลุ่มผมคิดว่าในภาพของตลาดเองก็จะมามองมากขึ้นครับก็คือหนึ่งถ้าในภาพของหุ้นใหญ่เนี่ยคงจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์จากประเด็นของการที่มีโอกาสที่จะเห็นภาพของการปรับ GDP ขึ้นนะขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่ารอบนี้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยแต่กลุ่มไฟแนนซ์เองก็มีโอกาสที่จะถูกตลาดมองบวกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้ามีการปรับ GDP ขึ้นจริงเนี่ย คุณภาพลูกหนี้ก็น่าจะไม่แย่นะหนี้เสียก็คงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นดังนั้นในภาพระยะสั้นตัวนี้ผมคิดว่าทั้งกลุ่มธนาคารและกลุ่มการเงินเนี่ยมีโอกาสแค่เป็นธีมที่ตลาดเองมามองทั้งคู่เลยนอกจากนั้นเองก็จะเป็นภาพของการเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กครับ
0: ครับส่วนเรื่องของ MOU เรื่องของข้อตกลงสหรัฐอิหร่านมีน้ำหนักกับตลาดไหมครับสัปดาห์นี้เรื่องของราคาน้ำมัน
2: ไม่เยอะครับนะเพราะว่าต้องบอกว่าเราจะเห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้ามันจะมีคือประกาศว่ายกเลิก MOU ครับแต่สมมติว่าถ้าเราจะบอกว่าโอเคปิดตั้งแค่พอมูสแต่ตัวแทนของเราเนี่ยก็ยังไปเจรจาไปคุยกับอีกฝั่งนึงอยู่นะมีข่าวว่าตัวแทนของเราเนี่ยเดินออกจากห้องประชุมนะก็ต้องบอกว่าเวลาคนไปคุยหรือไปเจรจาทำนองนี้ครับก็แน่นอนว่ามันก็เหมือนเจรจาซื้อของนะดังนั้นก็แปลว่ามันก็ต้องมีลีลานะครับต้องมีตบโต๊ะต้องมีวอล์กเอาต้องมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความได้เปรียบในการเจรจาดังนั้นผมคิดว่าในฝั่งตรงนี้นักทุนเองหลับตาข้างหนึ่งได้เลยครับในช่วงของประมาณสัก30วันแรกของการเจรจานะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไปแล้วสัก30วันนะครับแล้วยังคุยยังไม่รู้เรื่องเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองจะเริ่มกลับมากังวลในเรื่องประเด็นของ MOU หรือการเจรจาแต่ว่าใน30วันแรกผมคิดว่าอาจจะมีอะไรคลุกคลักบ้างแต่ว่าตลาดเองจะมองข้ามสิ่งนั้นไปครับ
0: ครับผมแนะนำนักลงทุนในแง่เทคนิคเลยได้ไหมครับแนวรับแนวต้านวันพรุ่งนี้รวมถึงกลยุทธ์ครับ
2: ครับก็ถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าในเชิงเทคนิคนะครับก็จะมีแนวสำคัญก็คือ 1,564 ที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับซึ่งเราเห็นว่าในรอบที่ผ่านมาก็คือยืนไว้ได้ตลอดดังนั้นต้องบอกว่าถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยภาพโดยรวมยังเป็นการทรงตัวเชิงบวกนะครับอย่างไรก็ตามแนวต้านทางเทคนิคสำคัญของตลาดก็จะอยู่ที่ระดับประมาณทัก 1,600 กับ 1,610 จุดครับดังนั้นในภาพของประมาณตลาดในช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่ดีแบบใส่บวกอะไรเพิ่มเติมตลาดเองก็คงจะพยายามสลับกลุ่มเล่นแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในโซน 1,565-1,600 จุดเป็นหลักครับดังนั้นช่วงสั้นดัชนีเองอาจจะดูแล้วไม่ได้มีนัยยะเท่าไหร่กับตลาดครับแต่ว่าเป็นภาพของการเลือกเก็งกำไรในกลุ่มที่มันเข้ากับธีมหรือเข้ากับโฟกัสของตลาดในสัปดาห์นั้นครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะครับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Canadian ประเทศไทยจำกัดมหาชนกับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ครับที่หลายฝ่ายก็มองว่าคาดว่าจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบนะครับยังคงต้องรอติดตามปัจจัยหลักๆที่มีผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ในวันพุธนี้และรวมถึงตัวเลข PCE ครับของสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับซี่งไฮ้คอมโพสิตปิดบวกแตะระดับสูงสุดในรอบ1เดือนในวันนี้ครับหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นครั้งที่13ในวันนี้ซึ่งตอกย้ำถึงการดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังนะครับท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางซี่งไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,163 เพิ่มขึ้นมา70กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.78%ทางเซียงฮ่องกงปิดปรับตัวลง4วันทำการติดต่อกันครับเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ดีครับแต่ชนีลดช่วงลบจากที่ร่วงลงเกือบ 2% ระหว่างวันนักลงทุนมีมุมมองบวกมากขึ้นหลังอเมริกาและอิหร่านมีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้นะครับทางเซียงปิดไปที่ 27,000 พอไปครับ 23,768.52 จุดลดลงไป150กว่าจุดคิดเป็น 0.65% ครับนิเคอิโตเกียวพุ่งขึ้นทะลุ 72,000 จุดเป็นครั้งแรกในวันนี้ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นวันทำการที่6มีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของญี่ปุ่นในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Semiconductor นะครับนิเคอิปิดไปที่ 72,353.96 จุดพุ่งขึ้นมา 1,103.90 จุดคิดเป็น 1.55% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกครับทำนิวไฮในวันนี้มีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งรวมถึงสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างอเมริกากับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนในตะวันออกกลางนะครับคอสปีปิดไปที่ 9,114.55 จุดเพิ่มขึ้นมา60กว่าจุดคิดเป็น 0.69% S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียติดลบเล็กน้อยในวันนี้เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มโลจิสติกส์กลุ่มบริการอุตสาหกรรมและกลุ่มการเงินส่วนที่มาช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,816 ลดลงไป12กว่าจุดคิดเป็น 0.14%ดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,031.20 จุดลดลงไป 16.10 จุดคิดเป็น 0.18% นะครับข้อมูลประมวลโดย InfoQuest เรามีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่สนใจเรื่อง AI กันนะครับในช่วงนี้โดยทางด้านของ EDGE นะครับเปิดเวที AI Governance Week 2026จากเวทีนโยบายสู่สนามปฏิบัติจริงพร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลาง AI Governance ในภูมิภาคนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EDGE ได้ประกาศเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง AI Governance ของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องครับคุณรจนาล้ำเลิศที่ปรึกษา EDGE และหัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือ AIGC นะครับก็ได้เปิดเผยว่า EDGE นั้นเตรียมยกระดับ AIGC สู่ AI Governance Practice Center หรือ AIGPC นะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถนำ AI ไปใช้ได้อย่างปลอดภัยโปร่งใสและมีความรับผิดชอบพร้อมพัฒนาเครื่องมือแนวปฏิบัติการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเพื่อรองรับการใช้งาน AI ในทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Governance ของภูมิภาคด้วยนะครับ EDGE เตรียมจัดงาน AI Governance Week 2026หรือ AIGW 2026ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ที่ห้องพญาไท3ถึง4ชั้น6โรงแรม Eastin Grand พญาไทรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐภาคธุรกิจภาคการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการกำกับดูแล AI อย่างมีธรรมาภิบาลผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางของ EDGE Thailand นะครับ EDGE เตรียมจัดงาน AI Governance Week 2026หรือ AIGW 2026ระหว่างวันที่29ถึง3กรกฎาคม29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้นะครับที่ห้องพญาไท3 4ชั้น6โรงแรมอีสตินแกรนด์พญาไทครับ18นาฬิกา18นาทีนะครับเรากวาดตาดูความเคลื่อนไหวของกระแสข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับอย่าหลงเชื่อกรุงไทยเตือนมิจฉาชีพส่งอีเมลปลอมลวงกดรับสิทธิ์เพิ่มวงเงินไทยช่วยไทยพลัสนะครับวราวุฒิกนอเคลียร์ปมเยียวยากลุ่มประมงพื้นบ้านระยองส่งสั่งรายงานผลทุก2สัปดาห์ครับกรมพัฒนาธุรกิจแจงปมแอปจีนห้วยขวางกำลังสอบสถานะจ่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบนะครับอานิษฐารือสามสมาคมปุ๋ยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดประเมินแนวโน้มปริมาณราคาแนวโน้มปริมาณและราคาคลี่คลายนะครับขณะที่กลุ่มเจรจาลุยโคราชเดินหน้าสร้างโอกาสประกอบการไทยเตรียมใช้ประโยชน์จาก FTA ครับ18นาฬิกา19นาทีพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าก่อนติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามซึ่งจะชวนเราคุยเรื่องไทยควรจะมีท่าทีต่ออิหร่านอย่างไรระหว่างที่กำลังมีการเจรจากันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าปะปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
8: ้สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบน

0: วารินสัจเดว
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดวกันต่อนะครับวันนี้อยากชวนอาจารย์ปิติคุยเรื่องของระหว่างที่โลกกำลังรอ MOU หรือว่าข้อตกลงสันติภาพถาวรระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน60วันจากนี้ไปเนี่ยท่าทีของไทยกับอิหร่านควรจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือท็อปิกที่วันนี้เราจะคุยกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามแต่ก่อนอื่นครับนักธุรกิจสายบิวตี้หรือใครที่อยากจะสร้างแบรนด์ความงามเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกครับ Cosmo ProfCBE ASEAN Bangkok 2026ครับกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่5งานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอกย้ำบทบาทการเป็นเวทีศูนย์กลางธุรกิจความงามของไทยในระดับนานาชาติพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ผู้ผลิตนักธุรกิจและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันนะครับพร้อมเปิดตัว Cosmo Pack CBE ASEAN โซนจัดแสดงด้าน Supply Chain และนวัตกรรมการผลิตความงามครบวงจรครั้งแรกในไทยครับเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามทั้งในประเทศและระดับนานาชาติโดยเฉพาะไทยที่เป็นฐานผลิตสำคัญในการส่งออกนะครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนแสดงสินค้านานาชาติได้แก่อิตาลีไต้หวันเกาหลีใต้จีนและไทยให้ผู้ซื้อและผู้ประกอบการได้สัมผัสนวัตกรรมเทรนด์และผลิตภัณฑ์ความงามจากทั่วโลกอย่างครบวงจรพร้อมตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะเวทีเจรจาธุรกิจความงามระดับนานาชาติแบบครบวงจรสำหรับแบรนด์และผู้ผลิตจากทั่วโลกครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือสัมมนาความรู้และเทรนด์การตลาดความงามและกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานนะครับถ้าไม่อยากตกเทรนด์พร้อมคว้าโอกาสทางธุรกิจความงามที่ไปพร้อมกันต้องมางาน Cosmo Prof CBE ASEAN Bangkok 2026เท่านั้นนะครับพบกันวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้ฟรีนะครับที่ worldwideweb.cosmoprofcbeasean.com cosmoprof ก็ cosmoprof cbe asean ก็ asean นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งชื่อเว็บค่อนข้างยาวนะครับ cosmoprofcbeasean.com นะครับส่วนใครที่กำลังสนใจเรื่องของการสร้างบ้านหรือกำลังคิดที่จะทบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวว่อนโซเชียลนะครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale Central ลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้า Charles and Keith นะครับมางานเดียวแต่ได้ครบครับทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architectปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล pre-approve ทันทีนะครับพร้อมกับประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุงานนี้จะมีในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเสวนานี้จะอยู่ในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:30 นครับรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะครับ02-938-3456 02-938-3456ครับคิดสร้างบ้านพ ทกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงสุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับที่งาน Landy Expo Mid Year Sale Central ลาดพร้าว20

0: 5มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ชั้น1สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีนะครับสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามพร้อมอยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายท่านกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: ทุกวันจันทร์ครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจาก ASEAN Foundation แล้วก็เป็นนักวิชาการจากเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับก็แล้วแต่หัวข้อที่เราพูดว่าอาจารย์จะสวมหมวกใบไหนนะครับแต่วันนี้ ที่อาจารย์อยากชวนคุยนั้นก็คุยเรื่องของอิหร่านกับไทยครับระหว่างที่การเจรจา MOU กำลังดำเนินไปอยู่นี่นะครับเลื่อนจากวันศุกร์มาเป็นวันอาทิตย์แล้วมาพร้อมกับคำขู่ของทรัมป์ว่าถ้าเกิดอิหร่านคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยพวกที่มาคุยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะไม่ได้กลับเขาใช้คำว่า F word กับประเทศนี้เลยนะครับ F-ing country โอ้โหจะต่ำจะถอยจะสะทุนไปได้อีกเท่าไหร่ครับสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับ
3: ดึงมาตรฐานของประเทศลงไปอีกนะครับเพราะว่าก็แน่นอนเหมือนกับที่ทุกคนทราบว่านักการเมืองมันก็เป็นตัวแทนของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็ต้องนึกถึงหน้าตานึกถึงศักดิ์ศรีนึกถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอันยาวนานนะครับลำพังแค่นำพาสหรัฐอเมริกาให้พ่ายแพ้สงครามในปีที่กำลังจะเฉลิมฉลอง250ปีเนี่ยมันก็แย่พออยู่แล้วถูกต้องไหมครับถ้าเกิดว่ายังแสดงพฤติกรรมส่วนตัวใช้ภาษาหยาบคายอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ดูแย่ลงไปอีกนะครับแต่ผมว่านาทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะดูแย่สหรัฐอเมริกายังเป็นขาลงยังไงก็ตามสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นมหาอำนาจอยู่นะครับ เพราะนั้นคิดว่าถึงแม้อเมริกาจะพ่ายแพ้เชิงโครงสร้างนะครับในสงครามครั้งนี้นะครับการเมืองในตะวันออกกลางในเปอร์เซียเปลี่ยนแน่นอนนะครับและผมคิดว่าประเทศไทยเราเองคงจะต้องมองหาโอกาสแล้วล่ะเพราะว่าครับครับ
0: เพราะว่าเจนชนะ
3: เพราะว่าลองดูว่าในดีล MOU ที่จะต้องคุยกันใน60วันนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือค่าปฏิกรรมสงคราม 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาทีนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วล่ะว่าญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์เขาพร้อมที่จะเข้าโครงการพวกนี้แล้วนะฮะเขาพร้อมที่จะใช้เงินส่วนตัวเพื่อที่จะเปิดโอกาสในอิสราเอลในอิหร่านนะครับในขณะเดียวกันนะครับพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในยุโรปตะวันตกเนี่ยก็แบะท่าเลยว่าถ้าสหรัฐอเมริกาคืนสินทรัพย์คืนทรัพย์สินของอิหร่านแล้วก็เปิดทำการค้าได้เหมือนเดิมยกเลิกการคว่ำบาตรเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันเริ่มเห็นแล้วแหละว่าถ้าสัญญาณมันออกมาแบบนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยเราอยู่เฉยเนี่ยเราก็สูญเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นหน้าต่างแห่งโอกาสมันเปิดละแต่จะเปิดหน้าต่างแล้วเดินพาตัวเองเข้าสู่หน้าต่างแห่งโอกาสนี้ยังไงที่ทำให้ประเทศไทยไม่ได้สูญเสียความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นแล้วก็ยังรักษาดุลยภาพระหว่างจีนกับสหรัฐให้ได้เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเกมยากแล้วเราคงจะต้องค่อยๆ คิดด้วยกันว่าต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ครับก็คงต้องดูเคสสตี้จากบรรดาประเทศที่ก็เป็นพันธมิตรของสหรัฐที่เตรียมพร้อมจะเข้าไปลงทุนไปใช้ windows of opportunities ที่อาจารย์สัตว์แปลให้เป็นหน้าต่างนะฮะคือหน้าต่างมันก็คือต้องปีนเข้าไปถูกไหมฮะมันเดินเข้าไปไม่ได้เงี้ยมันก็เลยต้องท้าทายมันก็เลยยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแน่นอน
3: เราขยับ
0: ปุ๊บเนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาเลยครับพวกเราเองสองคนเวลาวิจารณ์เนี่ยคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามนี่นะครับรวมถึงรายการนี้ก็ตามเนี่ยก็คือถ้าเราอวยจีนมากไปอวยรัสเซียมากไปก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกที่มันแบ่งขั้วโดยโซเชียลมีเดียมากๆอยู่แล้วนะครับแต่เราว่าไปตามหลักการเราว่าไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราวิเคราะห์นะครับเราไม่ได้ take side นะครับมีอยู่ฝั่งเดียวที่ผมจะเทคก็คือประเทศไทยครับผมทีมไทยแลนด์ครับอาจารย
3: ์เห็นด้วยครับแล้วตอนนี้เราต้องการทีมไทยแลนด์อย่างมากในการที่จะใช้ประโยชน์หาโอกาสนะครับหาโอกาสจากการที่การเมืองในตะวันออกกลางและเปอร์เซียมันเปลี่ยนนะครับผมคิดว่า สิ่งที่ต้องเร่งพิจารณาอย่างเร็วที่สุดเลยมันมีอยู่สองเรื่องที่ต้องรีบตัดสินใจนะครับเรื่องแรกก็คือรัฐพิธีงานศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคามานี
0: สี่กรกฎาคม
3: แล้วมันตรงกันพอดีก็คืองานพ
0: ิ
3: ธีรัฐพิธีศพเนี่ยมัน4กรกฎาคมถึง9กรกฎาคมนะครับ
0: อาจารย์โชคดีว่าสถานทูตสหรัฐบ้านเราเนี่ยไม่ได้จัดงานวันที่4กรกฎาคมจัดงานวันที่25มิถุนายนจัดก่อนสัปดาห์นี้แล้วอินดิเพนเดนซ์เดย์ของเขาแต่วันที่4มันก็แน่นอนมันเป็นวันหยุดของสถานทูตสหรัฐในบ้านเราอ่ะนะครับผมยังไม่เห็นว่าจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าแต่ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ไง250ปีไงผมตั้งข้อสังเกตนี้มานานมากแล้วว่าอิหร่านเองก็ไม่ธรรมดานะครับเลือกคือจริงๆตามพิธีของอิสลามเนี่ยต้องฝังเลยภายใน24ชั่วโมงถูกมั้ยครับแต่นี่เขาเลื่อนมาเพราะมันเป็นเหตุเฉพาะกิจแล้วก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุที่แบบและเป็นผู้นำสูงสุดด้วยก็รอได้เลื่อนได้แต่เขาเลือก 4-9 กรกฎาคมและ4กรกฎาคมคนก็รู้ทั้งโลกมันคือ Independence Day เนี่ยมันคือให้เห็นชัดๆเลยว่าโลกจะอยู่ฝั่งไหนอะฮะอาจารย์เพราะว่า narrative หรือข่าวที่ออกมาวันนั้นคุณจะเล่นข่าว Independence Day หรือคุณจะเล่นข่าวพิธีศพของอายาโตลลาห์อาลีคาเมนัยครับอาจารย
3: ์และแน่นอนอย่างเช่นอ่ะนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอ่ะควรเดินทางไปร่วมงานศพด้วยตัวเองไหมรัฐพิธีอ่ะประมุขของรัฐอ่ะแล้วสยามกับเปอร์เซียก็มีความสัมพันธ์กันมาเกินกว่า400ปีอ่ะเออไอเนี้ยมันจะกลายเป็นคำถามที่น่าสนใจมากแน่นอนในเชิงยุทธศาสตร์ผมคิดว่าประเทศไทยไม่ควรเดินทางไปร่วมงานศพด้วยตัวเองครับนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณที่มันออบเวียสเกินไปแต่ไม่ใช่เพิกเฉยแต่เราต้องส่งผู้แทนพิเศษระดับสูงที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความต่อเนื่องทางการทูตไปครับเพราะฉะนั้น
0: รัฐมนตรี
3: ผมคิดว่าแน่นอนนอกจากจุฬารัฐมนตรีแล้วผมคิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับหรือถ้าในเชิงสัญลักษณ์มากกว่านั้นเราต้องการที่จะไปต่อยอดในเรื่องของความร่วมมือในทางที่มันเป็นเรื่องบวกอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเงี้ยคุณชัยชนกไปคู่นึกออกไหมฮะมันส่งสัญญาณเยอะเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยแน่นอนคุณชัยชนกเป็นลูกชายคุณเนวิน
0: อ
3: ะถูกต้องไหมครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังไงก็ต้องไปนะครับแล้วก็เหตุผลที่รัฐมนตรีดีอีไปก็คือแน่นอนอิหร่านก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะนั้นการจะเข้าไปเนี่ยมันเหมาะสมนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาล special envoy ซึ่ง special envoy เนี่ยนอกจากท่านจุฬาราชมนตรีแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกท่านหนึ่งที่เหมาะสมด้วยก็คือผู้นำศาสนานิกายชีอะในประเทศไทยนึกออกไหมฮะผู้นำนิกายชีอะในประเทศไทยเนี่ยคือคุณไซยิดสุไลมานฮุสไซนี
0: mm-hmm.
3: อีกน่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมได้ดีมากๆนะครับเพราะนั้นลักษณะแบบนี้มันคือแน่นอนการปรากฏตัวของตัวผู้นำเลยในรัฐพิธีที่กรุงเตอะรานเนี่ยมันจะถูกฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐและอิสราเอลตีความทันทีว่าประเทศไทยเลือกข้างและให้ความสำคัญกับระบอบเตหะรานมากกว่าโลกตะวันตกเพราะฉะนั้นผู้นำอย่าไปแต่ต้องวางยุทธศาสตร์ดีๆว่าใครจะไปนะครับเรื่องต่อมาที่คุณครับครับ
0: แป๊บนึงครับผมไปงานวันชาติของประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมหลายประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็ทับฝั่งการเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นท่านวันนอมานะครับ
3: แล้ว
0: ก
3: ็แน่นอน
0: หรืออย่างอ่ะละถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณชัยชนกดีเนี่ยคุณยศชนันอวซึ่งก็กำลังก็ได้ใช่ไหมครับ
3: ก็เป็นคือผมคิดว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นประเด็นที่เหมาะสมนั่นก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของอิหร่านเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครนะครับจะเป็นกระทรวงอวหรือจะเป็นกระทรวงดีเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเดินทางไปเพื่อที่จะไปสัญลักษณ์ว่าการไปครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะร่วมรัฐพิธีเท่านั้นแต่ยังปูทางไปสู่ความร่วมมือในมิติที่เป็นมิติซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีนะครับที่แน่นอนด้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างเช่นภัยคุกคามไซเบอร์ ด้านหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อยอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งเราเองก็ต้องกันตัวไปให้ชัดเจนนะว่าเรารู้แหละว่าคุณเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ประเทศใหม่ในโลกมีศักยภาพพอแต่เรื่องที่เราจะคุยกับคุณน่ะมันจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเร่งพิจารณาเพราะว่างานมันจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับเรื่องต่อมาก็คือโอกาสการค้าการลงทุน
0: ครับ
3: โอกาสการค้าการลงทุนเนี่ยแน่นอนเราอย่าเพิ่งผีผามเพื่อที่จะเริ่มต้นเจรจาการทำ FTA หรือว่าเขตการค้าเสรีแต่เราต้องเริ่มศึกษาละนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเพื่อที่จะเปิดตลาดไม่ใช่แค่สู่ภูมิภาคเปอร์เซียแต่อิหร่านยังเป็นสะพานสู่เอเชียกลางด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นยังไงโดยในระยะสั้นเนี่ยมันควรจะต้องเร่งความเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าสิทธิพิเศษชั่วคราวครับ preferential trading agreements หรือว่า PTA ไปก่อนในกลุ่มสินค้าที่ไม่มีการคว่ำบาตรหรือว่าที่จะได้รับการยกเลิกการคว่ำบาตรในอนาคตแน่นอนการเปิดการเจรจา FTA หรือเขตการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะเป็นเป้าใหญ่ในเวทีโลกสื่อตะวันตกจะมาตีความทันทีนะครับว่าเรากำลังท้าทายระบบการคว่ำบาตรแบบทุติยภูมิหรือว่า secondary sanctions ที่สหรัฐอเมริกายังคงถือไพ่ใบนี้ไว้อยู่จนถึงอีก60วันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเตรียมความพร้อมสำหรับ FTA แต่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยเสนอทำ PTA ครับpreferential trade agreement คือให้สิทธิพิเศษในบางรายการสินค้าชั่วคราวพุ่งเป้าเป็น product specific ว่าสินค้ารายการไหนที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับอิหร่านเรามาเดินหน้าไปเลยโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีนัยยะต่อมนุษยธรรมอย่างเช่นข้าวยารักษาโรคยางพาราแลกกับอะไรครับแลกกับของที่เราอยากได้จากภูมิภาคนี้อย่างเช่นปุ๋ยเคมีเม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพราะนั้น PTA เนี่ยมันสามารถทำได้แบบเงียบๆรวดเร็วไม่สร้างแรงกระเพื่อมมากนักในทางภูมิเศรษฐศาสตร์ครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเริ่มคิดก่อนโดยทั้งหมดเนี่ยไปเน้นอาศัยมรดกตกทอดที่เราเองก็มีเชื่อมโยงกับเปอร์เซียมายาวนานนะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์400ปีระหว่าง2รัฐซึ่งแน่นอนมันก็พัฒนาต่อมาจากเปอร์เซียเป็นอิหร่านจากสยามมาเป็นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมิติทางการต่างประเทศมิติทางเศรษฐกิจมิติทางกลาโหมมิติทางสังคมวัฒนธรรมพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยกันเชื่อมและทำให้เรามีหมุดหมายที่ดีในภูมิภาคเปอร์เซียซึ่งจะเป็นสะพานต่อเอเชียกลางครับ
0: ครับอาจารย์ครับทรัมป์จะพูดตลอดเวลาว่า47ปีนะครับและของเราเองแหละครับที่ผ่านมาช่วงที่อิหร่านโดนคว่ำบาตรโดยตะวันตกแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นสิ่งที่จะแนะนำตรงนี้เนี่ยแล้วที่ผ่านมาเราทำอะไรกับอิหร่านบ้างครับ
3: คือเรามีข้อจำกัดเยอะนะครับข้อจำกัดที่มันมีเยอะมากที่สุดเลยจริงๆก็คือเรื่องของระบบการชำระเงินเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบการชำระเงินมันมีปัญหาว่าคืออิหร่านไม่น่าเชื่อนะฮะอิหร่านคือหนึ่งในประเทศที่เคยซื้อข้าวจากเรามากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของลูกค้าของเราเลยในอดีตชำระได้ด้วยดอลลาร์สหรัฐแต่พออิหร่านถูกคว่ำบาตรจนไม่สามารถที่จะชำระเงินผ่านระบบ SWIFT แล้วใช้ดอลลาร์สหรัฐได้เนี่ยเขาก็เลยต้องไปพึ่งพาตลาดอื่นแทนเพราะว่าเราไม่มีช่องทางอื่นเพราะฉะนั้นในไอ้สิทธิพิเศษทางการค้าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของการเปิดช่องทางการชำระเงินที่หาช่องทางอื่นๆหาระบบอื่นๆอย่างเช่นจะใช้ CIPS ของจีนได้ไหมหรือจะใช้เงินสกุลท้องถิ่นหรือที่ดีกว่านั้นใช้ระบบ barter trade ได้ไหมก็คือสินค้าแลกสินค้าสำหรับสินค้าที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็สามารถที่จะใช้ระหว่าง2ประเทศได้ผมคิดว่าพวกนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องคิดให้มากขึ้นนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่าแน่นอนที่สุดมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เราไม่ตกขบวนเพราะว่าถ้าเราอ้อยอิงถ้าเราช้าประเทศที่เขา move เร็วมากอย่างเช่นเกาหลีใต้อย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นสิงคโปร์ขอโทษเอาไปกินหมดโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยเร็วมากและตัวเองไม่มีของด้วยนะแล้วเขาก็จะมาซื้อของเราอ่ะไปขายต่อ
0: เขาเก่งในการเป็นเอเจนต์เป็นนายหน้าอยู่แล้วนะครับประเทศนี้คอมมิชชั่นเบสอยู่แล้วแล้วทีนี้ประเทศเหล่านี้สิงคโปร์ก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีเวียดนามก็ดีซึ่งก็เป็นลูกรักของสหรัฐเนี่ยแล้วเขาตอบตะวันตกยังไงครับว่าที่เขามาทําธุรกิจกับอิหร่านเนี่ยฮะ
3: ก็มันเป็นผลประโยชน์ของชาติเขาอะครับแล้วเขาเป็นรัฐอธิปไตยสมบูรณ์นึกออกไหมเขามีสิทธิ์ที่จะทําได้แล้วก็แน่นอนที่สุดถ้าเขาพิสูจน์ได้อย่างเช่นอาจสมมติส่งข้าวอะมันไม่ได้เป็นสินค้า dual use แน่นอนอะมันไม่ได้มีนัยยะในทางความมั่นคงใดๆถูกต้องไหมครับแล้วมันยังเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วยถูกต้องไหมในประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องภัยความมั่นคงทางอาหารเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมที่เราจะจัดตั้งกลไกการค้าต่างตอบแทนเช่น food for fertilizer อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะอิหร่านเนี่ยระบบการเงินสากลอย่างเช่น SWIFT มันยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ 100% ในระยะนี้เพราะนั้นกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมผู้ส่งออกจัดทำระบบบัญชีแบบ clearing account เป็นพิเศษโดยนำข้าวสารและอาหารฮาลาลของไทยอ่ะไปแลกกับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยเคมีแล้วก็เม็ดพลาสติกของอิหร่านได้ไหมทำแบบนี้ทันทีหรือใช้มิติทางสังคมวัฒนธรรมครับ virtual trade fair ทำได้ไหมใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ยาวนานของเราอ่ะเริ่มต้นจากการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ก่อน virtual matching ก่อนเพราะว่าแน่นอนอยู่ดีจะจัดงบประมาณมาสนับสนุนผู้ประกอบการไปณเวลานี้อยู่ในกลางปีงบประมาณเนี่ยมันทำยากถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเราทำ virtual ก่อนอะเพื่อให้เขารู้ก่อนว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่พร้อมที่จะค้าขายกับเขาเพื่อให้รู้ก่อนว่าเฮ้ยเขามีอะไรที่เขาอยากจะขายเราแล้วหลังจากนั้นอะพอไอ้การปิดกั้นทางทะเลมันสิ้นสุดอะโฟลว์สินค้ามันจะได้เกิดขึ้นเลยทันทีถูกต้องไหมครับหรือมากกว่านั้นอีกที่ผ่านมาปัญหาเรื่องนึงที่ยากมากเลยก็คือคนอิหร่านที่มีเงินนะอยากจะมาเที่ยวอยากจะมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยอ่ะแต่สถานทูตไทยที่เตหะรานอ่ะออกวีซ่าไม่ได้นะครับสำหรับประเทศอิหร่านต้องส่งข้อมูลมาออกวีซ่าที่กรุงเทพให้สิทธิ์เขาในการที่จะออกวีซ่าให้มันง่ายขึ้นได้ไหมแล้วร่วมมือได้ไหมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศ4กระทรวงทำแพ็กเกจได้ไหมการท่องเที่ยวแบบอิสลามอ่ะการรักษาพยาบาลแบบอิสลามอ่ะคือเรามีฟาซิลิตี้พวกนี้อยู่แล้วในโรงพยาบาลเอกชนครับเขารู้วิธีการว่าจะต้องทำยังไงบ้างไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้เลยทำทันทีอ่ะแล้วน่าจะมีประโยชน์กับการที่เราจะสามารถที่จะช่วยสภาวะเช่นเนี้ยสร้างโอกาสได้นะครับ
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่า60วันนี้มันผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นไปอย่างที่คาดคือไม่สามารถมีข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกิดขึ้นได้เพราะว่าเงื่อนไขเยอะเหลือเกินนะครับอาจารย์อ่าน MOU 14ข้อเนี่ยคือมันมีโอกาสที่ต่างฝ่ายจะไม่ทำตามข้อตกลงนี้เนี่ยสูงมากเพราะว่าอย่างเราก็ทราบกันดีว่าที่ผ่านมาที่เลื่อนจากวันศุกร์มาเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องเลบานอนเรื่องฮิซบอลลาห์นั่นแหละถูกไหมครับที่เป็นสาเหตุสำคัญแล้วอิสราเอลนั่นแหละคือจะเป็นผมมองว่าอิสราเอลเนี่ยแหละหรือระบบไซนิสต์นี่แหละคือจะเป็นตัวที่ขวางไม่ให้โลกได้อยู่อย่างสงบสุขเนี่ยครับ
3: ถูกต้องครับนี่แหละครับคือประเด็นหลักเลยประเด็นที่ไอ้ข้อตกลง MOU 14ข้อมันจะไปต่อยากเนี่ยมันอยู่ที่อิสราเอลแล้วอย่างที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วอะถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้อิสราเอลโดยเฉพาะกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ยูซานิสเนี่ยเขามีอิทธิพลสูงมากในเวทีการเมืองสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่านาทีเนี้ยคุณทุ่มเต็มตัวแบบออกสุดตัวไม่ได้คุณยังต้องดำเนินนโยบายแบบถ่วงดุลอำนาจแน่นอนเรารู้แหละว่าหลังของอิหร่านเนี่ยมีรัสเซียกับจีนอยู่ซึ่งเขาทั้งคู่ก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับเราถูกต้องไหมครับลองนึกภาพว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาที่เป็นวาระพิเศษเนี่ยประชุมคู่ขนานกันเนี่ยมีการประชุมระดับไบลาทรัลแล้วไบลาทรัลหรือทวิภาคีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกประเทศนะฮะเกิดขึ้นกับเพียงแค่ประเทศไทยนะครับเข้าใจว่ามีไทยมีสิงคโปร์นะครับมีฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เขาเป็นวาระเฉลิมฉลองวาระพิเศษแล้วก็อีกประเทศหนึ่งคือบรูไนดารุสสลาม
0: คือฟิลิปปินส์ก็เป็นประธานอาเซียนได้ไงตอนนี้ถูกไหมครับมันก็ไม่แปลก
3: ใช่ใช่แล้วเขามีเฉลิมฉลองครบรอบวาระความสัมพันธ์กี่ปีระหว่างกันด้วยอ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กันเมื่อไม่เกิน50 ปีอ่ะเพิ่งที่
0: แต่
3: ผ่า
0: ข
3: น
0: อง
3: ม
0: เรา
3: าน
0: ป
3: ะ
0: ีหน้าก็ใหญ่นะปีหน้า130 ปีนะของเราอ่ะ
3: ใช่แต่ของเราไทยกับรัสเซียนี่โอ้โหลองนึกภาพดูว่าพระราชวังบางปะอินเนี่ยพระที่นั่งบางแห่งเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อต้อนรับชานิโคลัสใช่ไหมครับซานิโคลัสที่สองอ่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของเรากับรัสเซียเนี่ยยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์ของเรากับจีนเนี่ยยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอิหร่านซึ่งแน่นอนอยู่ในแคมป์นี้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องเก็บนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทุ่มสุดตัวออกนอกหน้าเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นประเทศเราเลือกข้างเพราะนั้นทำยังไงให้เราสามารถที่จะถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์ได้ถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นโจทย์ยากแต่ถ้าเราทำเราจะมีโอกาสแต่ถ้าเราไม่ทำเราจะพลาดโอกาสทันทีซึ่งตลาดใหญ่นะฮะอิหร่านซึ่งต่อไปถึงเอเชียกลางเนี่ยตลาดใหญ่มากแล้วก็แน่นอนผมคิดว่าดุลอำนาจดุลการเมืองที่เปลี่ยนในตะวันออกกลางในอ่าวเปอร์เซียในอ่าวอาหรับเนี่ยจากเดิมประเทศอาหรับมีความสัมพันธ์กับสหรัฐพึ่งพาสหรัฐมากๆนาทีนี้เขากระจายความเสี่ยงแน่นอนอ่ะเขารู้แล้วแหละว่าอิสราเอลคือภัยคุกคามแน่และสหรัฐไม่สามารถปกป้องเขาได้จากภัยคุกคามอิสราเอลแล้วคนที่มีอำนาจสูสีพอที่จะยืนโซยกับอิสราเอลได้คืออิหร่านเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มนี้เขาแสดงความสัมพันธ์กันดีๆว่าเฮ้ยที่ผ่านมาอิหร่านโจมตีบางพื้นที่ของประเทศเขาไม่ใช่เพราะอิหร่านต้องการโจมตีประเทศเขาแต่ต้องการโจมตีที่มั่นทางการทหารของสหรัฐในประเทศเขาแบบนี้มันเป็นโอกาสครับที่เขาอาจจะจับมือกันได้และถ้าเขาจับมือกันได้จริงๆนั่นแปลว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดิอาระเบียเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับกาตาร์บาเรนเนี่ยโอ้ยโอกาสทางธุรกิจโอกาสทำมาหากินมีอีกมหาศาล
0: ครับความแตกต่างกันของนิกายเนี่ยจะเป็นปัญหาไหมครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะยังเข้าไม่ถึงความละเอียดอ่อนของเพราะเราจะเกิดคำถามตลอดเวลาไงว่าทำไมโลกอาหรับเองหรือประเทศมุสลิมด้วยกันเองคุยกันไม่ได้ทำไมต้องแบบผ่านตะวันตกทำไมต้องอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับ
3: อย่าลืมว่าเที่ยวนี้คนที่เป็นกาวใจเนี่ยคือปากีสถาน
0: กับ
3: กาตาร์ใช่แล้วก็อียิปต์3 คนซึ่งเป็นซุนนีนะฮะ
0: เพราะว่าอิหร่านเป็นชีอะห์อิหร่านเป็นชีอะห์
3: ถูกต้องไหมฮะที่เหลือเนี่ยเขาเป็นซุนนีนะครับแต่เขาก็เป็นกาวใจกันได้นะฮะหรืออย่างก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้เมื่อสัก3 ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านจับมือกันได้แล้วก็ตั้งสถานทูตหลังจากที่ความสัมพันธ์มันเลวร้ายตลอด40 ปีอ่ะมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับซุนนีกับชีอะเนี่ยมันต่างกันเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องของการสืบทอดตำแหน่งของศาสดาถูกต้องไหมครับในขณะที่หลักธรรมคำสอนเนี่ยมันไม่ได้ผิดกันมากขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นมาเอาเข้าจริงถ้าเทียบกับศาสนายิวถ้าเทียบกับศาสนาคริสต์เผลอๆยังมีความแตกแยกกันมากกว่าทั้งที่ทั้ง3 ศาสนาบอกมีพระเจ้าองค์เดียวกัน
0: จุดกำเนิดก็จากที่เดียวกันที่ยังกลายเป็นทำให้โลกวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแล้วอิสราเอลจะไปไงต่อครับในเมื่อตอนนี้กระแสมันมาทางไม่เอาอิสราเอลไอโซเลตอิสราเอลไม่เอานีโอไซนิสต์แล้วเขาจะลงยังไงกันครับบางนักวิชาการบางท่านที่เป็นยิวนะครับบอกเลยว่านี่มันกำลังเข้าสู่ final chapter ของไซนิสต์แล้วครับมันจะล่มสลายด้วยตัวมันเองครับ
3: อุ้ยถ้ายิวไซนิสต์เขาอยู่กันมาได้เป็นหลายๆร้อยปีขนาดนั้นผมยังไม่เชื่อว่ามันจะหายได้เร็วขนาดนั้นถูกไหมครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนยิวจริงๆที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายขวาจัดอ่ะมันมีมากกว่าเพียงแต่ว่านาทีนี้เนี่ยในอิสราเอลเองยิวฝ่ายขวาจัดอย่างเนทันยาฮูถูกต้องไหมครับอย่างสมอลทริชอย่างเบนโกวีมันเป็นคนที่มีอำนาจอยู่แล้วเอาเข้าจริงๆคนอย่างเนทันยาฮูเองจริงๆก็กำลังจะไม่ใช่กำลังหมดวาระไปแล้วด้วยแล้วยังโดนดำเนินคดีถ้า ถ้าลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็โดนดำเนินคดีเรื่องคอร์รัปชันด้วย
0: ก็เราเคยวิเคราะห์ไงครับว่าเขารู้ไงเขาเลยไม่ยอมลงไงแล้วก็ใช้สงครามเป็นข้ออ้างในการอยู่ในอำนาจไปแบบอินฟินิต
3: ก็เหมือนที่ที่
0: มันไม่มีคำว่าสิ้นสุดกับสงครามครับถูกไหมครับอาจารย์ก็เหมือนเซเลนสกี้ที่ยูเครนนั่นแหละ
3: ถูกต้องใช่ครับใช่ถึงบอกไงครับว่าในความเป็นจริงคือเราอย่าเหมารวมคือเราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้ใช่ไหมคนไทยมีทั้งคนดีคนเลวแล้วผมเชื่อว่าอย่างประเทศไทยคนดีมีมากกว่าคนเลวแน่นอน
0: อ
3: ิสราเอลก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับคนน่ารักน่ารักคนยิวน่ารักน่ารักมีเยอะแยะ
0: เยอะแยะ
3: นะครับ
0: เพื่อนสนิทผมจากสมัยเรียนก็เป็นยิวครับไม่ใช่เป็นแบบที่เราเห็นอยู่นี้เลยน่ารักมากเป็น family friend มีความเป็นมนุษย์ครับไม่ dehumanize เหมือนอย่างที่รัฐบาลอิสราเอลกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ด้อยค่าไม่มองคนอื่นเป็น subhumans
3: ล้นกล้ารัชกาลที่9ถึงบอกไงว่าคุณไม่มีทางที่จะกำจัดคนไม่ดีให้หมดไปได้แต่คุณต้องมีวิธีการที่จะทำให้คนไม่ดีเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาคนเหล่านี้ขึ้นมามีอำนาจอ่ะก็เนี่ยบันไลวายป่วงกันแบบนี้แหละฮะ
0: คือเนทันยาฮูนอกจากมีคดีความแล้วคนเดินเดินออกมาประท้วงเขาก็มีถูกไหมครับคนไม่เอาสงครามนี้ก็มีเยอะแต่เขาก็ตั้งวอร์แคมเนตขึ้นมาก่อนที่ทรัมป์จะมีดีพาร์ตเมนต์วอร์อีกเขาก็มีวอร์แคมเนตของเขาแล้วใครที่เห็นต่างเนี่ยคือเป็นแอนตี้เซมิติซึมหมดเวียนหัวมากกับประโยคนี้ครับ
3: ใช่คือผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวมันทำให้เรามีที่พึ่งมันทำให้เรามีตัวตนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณตีความศาสนาแบบสุดโต่งเมื่อไหร่เนี่ยจะศาสนาใดก็ตามอ่ะจะพุทธสุดโต่งฮินดูสุดโต่งคริสต์สุดโต่งอิสลามสุดโต่งยิวสุดโต่ง
0: ปัญหาหมด
3: ถูกต้องไหมในขณะเดียวกันตรงกันข้ามคุณไม่นึกถึงเรื่องจริยธรรมอะไรเลยที่มันมีแกนกลางเป็นศาสนาไอ้นั่นก็สุดโต่งอีกแบบนึงใช่ไหมครับซึ่งไอ้สุดโต่งทั้งสองแบบเนี่ยบันไลจักทั้งคู่อะครับใช่ไหมครับว่ามันถึงต้องมีเรื่องของทางสายกลางซึ่งเอาเข้าจริงทางสายกลางเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์สากลเลยอะอะไรก็ตามที่มันไม่ได้สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วสามารถที่จะใช้งานมันเพื่อที่จะเดินหน้าไปด้วยกันได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดนะครับ
0: ซึ่งศาสนาพุทธน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้แล้วก็เรามองเป็นผมมองศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดในบรรดาศาสนาอื่นที่อาจจะแบบให้คล้อยตามความเชื่อโดยที่ไม่ตั้งคำถาม
3: ก็เราเองก็คงจะต้องกลับมาหาสิ่งยึดเหนี่ยวพวกนี้กันมากขึ้นนะคร
0: ับ
3: แล้วก็เชื่อว่าเราเองคงต้องหาโอกาสแล้วก็แน่นอนเวลาพูดถึงทางสายกลางก็เช่นเดียวกันเราก็คงไม่เลือกข้างอ่ะคุณคงไม่เลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐคุณต้องรู้จักจะถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับถึงบอกว่าแน่นอนถามว่าจำเป็นไหมที่ต้อง approach เข้าไปใกล้กับอิหร่านนาทีนี้จำเป็นแต่ก็ต้องอย่าออกนอกหน้า
0: Art of diplomacy คุยได้อีกยาวเป็นศิลปะมากๆเลยนะครับเรื่องของการทูตเรื่อง diplomacy ซึ่งประเทศไทยเราเก่งอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยมีข้อกังขาเรื่องนี้เลยนะครับว่าเราเองก็นอกจาก resilience แล้วเนี่ยเราก็มีชั้นเชิงในเรื่องของ diplomacy ขั้นเทพเหมือนกันนะครับในการที่จะเป็นมิตรได้กับทุกประเทศนะครับเราถึง popular มากนะฮะ as a destination ก็เป็นข่าวดี
3: แล้วเนี่ยมันคือ soft power ของเรา
0: diplomacy
3: ใช่ไหมฮะครับในการที่จะใช้เรื่องพวกนี้ใช้ความที่เขาเห็นว่าประเทศไทยเราเป็นพื้นที่ที่คำหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือสบายสบาย
0: เพลงที่คุณทันทินไปเล่นสบายสบายก็ symbolic มาก
3: ๆแล้วมันเป็นคำที่ผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยมันเป็นที่รู้จักของนานาประเทศเราทำเรื่องนี้ไว้ดีมากนะครับ
0: โดยเฉพาะในอาเซียนนะทุกคนร้องเพลงนี้ได้หมด
3: ในอาเซียนนี่สบายสบายอ
0: าจารย์นั่งอยู่จาการ์ตาเนี่ยสบายสบายนี่เป็นแบบเพลงถัดจากลอยกระทงนี่น่าจะสบายสบายนะ
3: ไม่มันจะมีคู่แข่งในเพลงนึงคือคู่กัด
0: คู่กัด
3: คือคู่กัดนี่ก็โอ้โหร้องกันได้แบบคืออย่างน้อยร้องไม่ได้ก็ฮัมทำนองได้เพราะว่า
0: ทำได้ทำทำนองได้แน่นอน
3: ็นเพลงซึ่งแกรมมี่เนี่ยขายลิขสิทธิ์ให้หลายประเทศมากนะครับที่เอาไปใส่เนื้อจีนเน
0: ื้
3: อเวียดนาม
0: เออ
3: เพราะฉะนั้นพอได้ยินเพลงเนี้ยปุ๊บบางคนรู้เอ้ยเพลงประเทศฉันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าแน่นอนอ่ะคู่กัดนี่ก็ตั้งแต่1900เข้าใจว่าปลาย1980อ่ะ
0: ผมจำได้ฮะปี1991
3: เออผมรู้แต่ว่าอยู่ในช
0: ุด
3: เบิร์ดกุมเมแรงอันนี้เนี่ยตำนานมาก
0: สบายสบายนั้นก่อนหน้านั้นสบายสบายผมจำตามปีมหาลัยที่เรียนไงคู่กัดนี่ผมอยู่ปีน่าจะอยู่ปี3ปี4 1991
3: สบายสบายนี่สบายสบายนี่ก็ก่อนหน้านั้นอีก
0: 1988มั้งประมาณนั้นน่ะอืมครับ
3: ใช
0: ่ใช่หมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้สนุกมากครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
8: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
11: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไร ไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมือง

0: รวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ Econbiz ทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่บนรถราที่บ้านทางหน้าปัดวิทยุก็ตามนะครับหรือเป็นฟังทางระบบออนไลน์ Facebook 96.5 MHz ครับและตามติดด้วยแอปพลิเคชันของ Mcon นะครับต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการแสดงความคิดเห็นต่างๆเข้ามาในประเด็นหลักและการเก็บตกข่าวสารเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะกับผมจันทร์ถึงพฤหัสบดี4วันติดต่อกันในแต่ละสัปดาห์ครับและก็มาเริ่มต้นก็สู่สัปดาห์ใหม่กันแล้วสำหรับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายนกันนะครับเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ของตะวันออกกลางไล่เรียงมาจนกระทั่งถึงในบ้านเรากันนะครับแหมเรียกได้ว่าการเจรจาของทางด้านอิหร่านก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีนี่นะครับมีตัวกลางตัวช่วยตัวไก่เกี่ยวอย่างเช่นปากีสถานกับกาตาร์ก็ดีนี่นะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้ากันขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะเป็นการประชุมแบบคณะระดับทำงานปฏิบัติการกันทั้งสัปดาห์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับหลังจากที่วันอาทิตย์เนี่ยการประชุมรอบแรกก็เป็นการประชุมระดับสูงสุดนะครับซึ่งก็มีรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเจดีฟันส์แล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็เป็นนั้นว่าระดับสูงคุยกันโอเคเห็นตรงกันไปกันได้ระดับปฏิบัติการว่ากันต่อ5วันนี้ส่วนจะคืบหน้าแบบไหนอย่างไรก็อดใจรอกันต่อไปว่าสงครามจะมีทางลงยุติกันไหมหรือนะฮะหรือจะเป็นไปตามที่ทรัมป์ถ้าไม่พอใจไม่แฮปปี้แล้วก็กดปุ่มสงครามลุยกันต่อเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับการตอบสนองต่อสัญญาณต่างๆอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะวันนี้ทองคำได้ใจนะฮะทองคำในประเทศไทยปรากฏว่าปรับกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ19รอบสุทธิบวก700บาทนะครับทองคำแท่งนั้นรับซื้อขึ้นแต่ 65,400 บาทขายออกนี่ขึ้นไปอยู่ที่ 65,600 บาทครับส่วนรูปพรรณขายออก 66,400 บาทนะครับหุ้นไทยวันนี้เปิดรับต้นสัปดาห์อาการแผ่วเหลือเกินนะฮะเส้นอินเด็กซ์ปิดที่ 1,574.13 จุดบวกแค่ 1.63 จุดครับส่วนมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 66,899 ล้านบาทนะครับอ่ะมาวันนี้เริ่มต้นกันสัปดาห์แรกก็ชวนให้นึกถึงนะฮะไอ้เรื่องความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจในแถบอาเซียนไม่ว่าจะเป็นบ้านเราบ้านเขาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทำไมเรื่องนี้น่าคุยฮะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์นะครับเป็นเรื่องที่ต่อมาจากทางด้านของสถาบันการจัดอันดับชื่อดังระดับโลกคือในโลกใบนี้มี2สถาบันหลักๆที่เขาจัดขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับสถาบันแรก World Economic Forum สถาบันที่2เนี่ยคือ IMD นะครับหรือเรียกกันว่า International Institute for Management Development นะฮะIMD เนี่ยนะเขาจัดแค่70ประเทศทั่วโลกแล้วก็ประกาศมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยนะครับไอ้ที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือประเทศไทยก็ดีขึ้นนะอาเซียนส่วนใหญ่ดีขึ้นยกเว้นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ดีขึ้นมาเลเซียก็ดีขึ้นไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่อันดับที่26แต่ไอ้ที่น่าตกใจก็คือเวียดนามนี่สิครับเวียดนามไม่เคยได้รับการจัดมาก่อนหน้านี้แต่พอปีนี้จัดปีแรกเวียดนามขึ้นมา27เรียกว่าที่ติดคอหอยประเทศไทยทันทีอย่าลืมนะก็มันจัดครั้งแรกปีแรกนะฮะส่วนเราที่ถูกจัดอยู่ใน IMD มานานมากเลยกว่าจะได้ขึ้นมา26เนี่ยก็รอมาหลายปีนะครับดังนั้นวันนี้นี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่น่าคุยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับขีดความสามารถประเทศไทยถึงจะดีขึ้นแต่เพื่อนบ้านเวียดนามเบนช์มาร์กต่อที่ก้นเรามาแล้วนี่นะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณธีรนันท์ศรีหงครับซึ่งท่านเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ซึ่งเป็นผู้แถลงการจัดอันดับต่างๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปนะครับสวัสดีครับคุณธีรนันท์ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาครับผมธีรนันท์ครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับคุณธีรนันท์นะครับที่วันนี้ร่วมพูดคุยกันนะฮะ
3: ครับยินดีครับ
2: ครับคุณธีรนันท์ครับไอ้ขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในการ

0: ประชุมของกรอ.ซึ่งก็มีนายกด้วยแล้วก็รองนายกเอกนิติด้วยนี่นะครับก็มีปมพูดถึงเรื่องขีดความสามารถการแข่งขันประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่ประชุมกรอ.วันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะยกระดับละขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยให้ติดท็อป20ให้ได้อาจจะต้องใช้เวลา 3-4 ปีเรื่องนี้ถามคุณธีรนันท์ตรงเลยครับว่าเดี๋ยวนี้ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอาเซียนแล้วก็เราเนี่ยจะต้องใช้ขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่รอดในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็มีสถาบันที่มาประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต่างๆโดย IMD เนี่ยนะครับก็ทำมานานแล้วนะครับก็เป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนักลงทุนต่างประเทศก็ดีหรือว่าใครก็ตามที่ต้องการที่มาทำมาค้าขายแต่ละประเทศเนี่ยก็จะดูแรงกิ้งนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆในการทำธุรกิจของเขามากทีเดียวครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นทุนก็จะเคลื่อนย้ายทุนก็จะลงทุนแบบไหนยังไงเขาก็จะดูเจ้าตัวดัชนีชี้วัดเนี่ยเป็นองค์ประกอบด้วยใช่ไหม
1: เป็นตัวหนึ่งที่เขาดูเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญตัวหนึ่งครับ
0: โอ้ครับทีนี้ก็มีการจัดอยู่2สถาบันของโลกที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอาละเขาก็จะใช้ทั้งน้ำหนักทั้ง2สถาบันเลยไหมครับ
1: คือของ World Economic Forum จริงๆไม่ได้จัดเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงดัชนีเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันขณะนี้มีองค์กรเดียวคือ IMD ครับ
0: ครับก็ถือว่าจัดต่อเรื่องคงเส้นคงวามาโดยตลอดนะครับทาง IMD นะฮะครับทีนี้พออันดับล่าสุดที่ออกมาเนี่ยนะครับเท่าที่คุณธีรนันท์มองข้อมูลและตัวชี้วัดทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ไหมครับว่าเราจะอยู่อันดับที่26เนี่ย
1: ก็เรียกว่าเราก็คิดว่าอาจจะมีการปรับอันดับที่ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ต้องบอกประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอันดับอยู่ในช่วงของ25ถึง30เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วนะครับเราบางปีก็ขึ้นไปอยู่ดีที่สุดก็อยู่ที่25นะครับลงมาต่ำที่สุดก็30ปีที่แล้วอยู่ที่30ปีก่อนหน้านี้ก็อยู่แถวๆ20 25เนี่ยนะครับแล้วก็ลงไปอยู่30แล้วก็ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาอยู่ที่26อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วอันดับช่วง25ถึง30เนี่ยก็เป็นอันดับที่คาดการได้ว่าประเทศไทยคงจะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าในปีนี้เนี่ยได้เปอร์สเปคทีฟนิดนึงคือว่าในประเทศในอาเซียนในเอเชียทั้งหลายเนี่ยได้รับการปรับอันดับที่ดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยเองก็ได้สามารถที่จะเกาะกระแสเอเชียนะกระแสอาเซียนได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแรงกิ้งในปีที่ผ่านมาครับไม่ได้ถึงกับเกินความคาดหมายนะครับสักเท่าไหร่ครับเราก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ในระดับประมาณนี้มานานแล้วซึ่งก็มองในมุมหนึ่งก็คือว่ายังไม่ได้มีการขยับที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาครับ
0: โอ้ตรงนี้ที่คุณจิรนันท์พูดมีปมและความน่าสนใจมากว่า10ปีผ่านมาเรายังไม่ได้ขยับขึ้นไปในอันดับที่มีความนัยยะสำคัญใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้มันเป็นตัวบ่งบอกอะไรครับว่าในอดีตที่ผ่านมาทำไมเราถึงไม่สามารถปรับขึ้นแบบโดดเด่น outstanding อย่างเงี้ยครับ
1: ครับผมขอเอาความสักนิดหนึ่งนะครับ IMD เนี่ยจัดเรื่องเกี่ยวกับขีดความสามารถเนี่ยเขาประเมินอยู่4ด้านนะครับด้านแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจเราเรียกว่าสมรรถนะทางเศรษฐกิจนะครับอันที่2คือเรื่องประสิทธิภาพของภาครัฐนะครับอันดับที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของธุรกิจเอกชนนะครับอันดับที่4เนี่ยพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง hard infrastructure soft infrastructure soft infrastructure เช่นคุณภาพของคนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ทั้ง4ด้านนี้ถูกประเมินนะครับแล้วก็เอาคะแนนนั้นมาถัวเฉลี่ยกันนะครับในโดยใช้ economic model ของทาง IMD เนี่ยนะครับก็ได้ตัวเลขสุดท้ายเป็นตัวเลขเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันทีนี้ถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยดอทข้อมูลเนี่ยนะในที่ใช้นี่ก็จะมี2ส่วนก็คือข้อมูลที่เราเรียกว่า hard data กับข้อมูลที่เป็น opinion survey นะครับก็การ survey ก็จะ survey ไป ในด้านธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศนั้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับประเทศนั้นนะครับที่เขาให้ความเห็นในประเด็นต่างๆทั้ง4ด้านนี้ครับ
0: ครับน้ำหนักทั้ง4ด้านนี้เนี่ยจากผลการรายงานล่าสุดเนี่ยเราจะดีขึ้นอยู่2ด้านคงที่1ด้านแล้วก็ลดลง1ด้านใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตัวที่เราดีขึ้นเนี่ยคือตัวไหน
1: ตัวที่ดีขึ้นก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจนะครับแล้วก็มีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าประเด็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถ้าลงไปเจาะในรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่ามีประเด็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าปีที่ผ่านมานั้นจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับตัวที่คงอยู่ที่เดิมก็คือเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางภาครัฐนะครับซึ่งในรายละเอียดของประสิทธิภาพทางภาครัฐเนี่ยก็จะมีบางตัวที่ขยับดีขึ้นบางตัวก็ขยับแย่ลงนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีการลดลงเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะทางเศรษฐกิจคือตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยรวมครับ
0: ครับซึ่ง2ปัจจัยที่ว่าดีขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาหลายปีจนกระทั่งมันมาออกดอกออกผลปีนี้ไหมครับ
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นผลการทำงานในอดีตก่อนหน้านี้2-3 ปีหรือแม้กระทั่ง10ปีก่อนหน้านี้ที่มีการลงทุนลงแรงนะครับแล้วแต่ว่าบางเรื่องนั้นต้องใช้เวลาระยะยาวในการให้เห็นผลในการพัฒนาหรือเปล่านะครับอันนั้นมักจะเป็นเช่นนั้นนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจจริงๆหรือว่าสมรรถภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลรวมสุดท้ายนะครับว่าทำเสร็จแล้วเนี่ย economic indicator ต่างๆนั้นออกมาเป็นอย่างไรซึ่งตัวนี้ก็อาจจะย้อนกลับไปนานเลยพอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งในแง่ของการลงทุนการพัฒนาในเรื่องต่างๆนะฮะแล้วก็ทางด้านประสิทธิภาพทางภาครัฐและภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เรามักจะต้องลงทุนในระยะยาวจึงจะค่อยๆเห็นทยอยเห็นผลมานะครับนั้นภาพนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ต้องเรียนว่าเวลาที่แรงกิ้งแกว่งไปแกว่งมาระดับประมาณ2-3หรือ4อันดับเนี่ยโดยทั่วไปบางครั้งก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้านะครับเช่นบรรยากาศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเห็นของนักธุรกิจซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องความเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ในระยะอันสั้นนะครับที่เขาอาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเขาก็จะให้คะแนนเรื่องต่างๆที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับอันนั้นก็จะส่งผลในระยะสั้นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมแล้วก็บริบทของแต่ละประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันครับ
0: เรียกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็ผลมันเริ่มสะท้อนในการจัดดับช่วง2ปีนี้ให้หลังนะฮะ
1: ทีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต้องอาศัยการลงทุนระยะยาวจึงจะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็เกิดเทรนด์ที่ต่อเนื่องยาวนานหลายปีได้ครับต้องมีการลงทุนระยะยาวครับ
0: ครับทีนี้พอมาถึงตัวที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยก็คือเป็นตัวของเรียกว่าเป็นประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลทางภาครัฐใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับโดย Net Score แล้วไม่ได้ปรับอันดับยังไม่ได้ปรับอันดับที่ดีขึ้นนะครับตรงนั้นก็ยังอยู่นิ่งๆ นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับถ้าลงไปในรายละเอียดเราอาจจะเห็นบางประเด็นที่ดีขึ้นบ้างนะครับแต่ก็มีบางประเด็นที่อาจจะยังค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็แย่ลงบ้างนะครับประเด็นส่วนใหญ่ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับขออนุญาตแล้วกันนะครับเวลาที่เราบอกว่าประเด็นที่มีปัญหาเนี่ยคือว่าIMD จัดลำดับทั้งหมด70ประเทศแล้วก็ขีดเส้นตรงกลางก็คือ35อันไหนที่อันดับต่ำกว่า35ถือว่าเราอยู่ในเขตในโซนล่างนะครับก็จะมีอย่างเช่นปัญหาเชิงระบบที่มีปัญหาอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับภาพพจน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเชิงนิติรัฐนิติธรรมต่างๆนะครับความเหลื่อมล้ำนะครับทางสังคมอะไรพวกนั้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่เรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์กฎหมายทั้งอะไรตรงนี้อะไรซึ่งส่งผลทำให้เกิดความอาจจะ ความยุ่งยากในการทำธุรกิจนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เอื้อต่อแนวทางการทำธุรกิจสักเท่าไหร่พวกนั้นก็ยังถือว่าเป็นประเด็นจุดอ่อนของประเทศไทยนะครับรวมทั้งประสิทธิภาพทางภาครัฐในมุมของคือจริงๆภาครัฐของไทยเนี่ยแต่ละหน่วยงานจะทำงานได้ดีแต่ว่าเนื่องจากโครงสร้างของภาครัฐของไทยนะเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเขาเรียกว่า fragmentation ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมีหน่วยงานกระจัดกระจายอยู่หลากหลายแล้วก็การทำงานแบบบูรณาการก็ยังอาจจะเป็นจุดอ่อนอยู่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญอยู่ในมุมของภาครัฐครับ
0: ครับก็อย่างว่านะครับถ้าเราจะพูดไปก็เนื่องจากว่ามีทั้งกฎเกณฑ์กฎระเบียบการกำกับดูแลแล้วก็อย่างที่บอกว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จุ๊บเยอะมากเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อจำกัดหนึ่งที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแต่ก็ผมเข้าใจว่าก็มีโครงการต่างๆที่พยายาม address เรื่องนี้อยู่นะครับโครงการ Be Ready ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินของ World Bank นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาประเมินตัวที่เขาเรียกว่า Ease of Doing Business นะครับตอนนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่อง business ready แล้วก็ be ready นะครับซึ่งกำลังจะเริ่มมาประเมินรอบใหม่ของประเทศไทยในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานพยายามทำอย่างเต็มที่ภายใต้หน่วยงานของตัวเองในข้อสังเกตของผมก็คือว่างานใดก็ตามซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือกันข้ามหน่วยงานเนี่ยเราจะยังมีปัญหาอยู่ในการแก้ปัญหาในภาพองค์รวมครับ
0: อ๋อครับครับโบนี่ถือว่าคงจะต้องเป็นเรื่องที่อาศัยระยะยาวไหมครับหรือว่าจะเป็นช่วงระยะสั้นๆก็ได
1: ้ผมมองว่ามีอยู่2อันนะครับอันแรกก็คือว่า1ก็คือต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าเราต้องมีเจตจำนงทางการเมืองในการแก้เหล่านี้เรื่องเหล่านี้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าถ้าพูดถึงหลักใหญ่ของการบริหารประเทศเนี่ยผมคิดว่าทางฝ่ายการเมืองจะเป็นตัวหลักในการวางนโยบายแล้วก็พยายามที่จะติดตามการแก้ปัญหาเหล่านี้ซึ่งต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะแล้วต้องใช้ความต่อเนื่องในระยะยาวค่อนข้างเยอะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อด้อยของเรานะครับเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการเมืองนั้นค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆนั้นก็เลยขาดความต่อเนื่องอยู่พอสมควรซึ่งทำให้การแก้ปัญหาที่มันข้ามหน่วยงานเลยทำนองแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเรามี fragmentation ทั้งในระดับการเมืองในระดับหน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งองค์กรเอกชนเองที่มาทำงานร่วมกับรัฐบาลเนี่ยก็มีหลากหลายองค์กรแล้วแต่ละคนก็อาจจะมีวาระของเขาซึ่งมีความต้องการความวัตถุประสงค์ต่างๆที่แตกต่างกันอันนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศที่ยังมีอยู่ครับ
0: ครับทีนี้ก็จะมาถึงในตรงที่เราเองเนี่ยได้รับการปรับลดลงไปก็คือสมรรถนะทางเศรษฐกิจของไทยเขาใช้คำเนี้ยสมรรถนะเศรษฐกิจเนี่ยมันหมายถึงศักยภาพการเติบโตหรือว่ามันหมายถึงอะไรครับ
1: ก็จริงๆสมรรถนะทางเศรษฐกิจเราเรียกว่าเป็น lagging indicators นะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเลขแสดงผลนะครับยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในต่างประเทศตัวเลขการลงทุนในต่างประเทศนะครับตัวเลขของ import export การพึ่งพิงต่างชาตินะฮะหรือว่าการพึ่งพิงตลาดโลกในรูปแบบต่างๆนะครับ GDP อะไรทำนองแบบนี้นะครับก็เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญซึ่งตัวนี้จะเป็นผลของการทำงานมากกว่าจะเป็น drivers ของ competitiveness เองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเลขบางตัวเราก็ได้รับการผลกระทบในเชิงลบไปนะครับอันเนื่องมาจากปัญหาต่างๆของเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับ GDP growth ของเราค่อนข้างต่ำต่ำมากนะฮะเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญนะครับตัวเลขที่ดูดีหน่อยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานนะครับคืออัตราการจ้างงานของประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่ค่อนข้างดีก็คือช่วยให้คนของเราก็มีงานทำนะครับในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะฮะแต่ก็ยังมีปัญหาในเชิงตัวเลขในเชิงของผลิตภาพหรือว่า productivity ของประเทศไทยซึ่งค่อนข้างจะอ่อนด้อยในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคบริการแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับก็มีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับ อันดับนี้อยู่อันดับประมาณ40

0: แนสในเรื่องความสามารถในการแข่งขันเนี่ยในสุดมันกลับมาจบลงที่คนและคุณภาพของคนนี้ประเด็นเชิงทุนมนุษย์ของประเทศไทยเนี่ยขณะนี้ยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะประการแรกเราเป็น aging society ซึ่งแปลว่าเรามีแรงงานที่จะฟีดเข้าในตลาดแรงงานน้อยลงนะครับอันที่สองก็คือว่าในมุมของสภาวะแวดล้อมนะครับก็คือด้าน environment indicators ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพการใช้น้ำการใช้พลังงานค่อนข้างต่ำมีปัญหาเรื่องมลภาวะค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับปัญหาเชิงสุขภาพของคนไทยนะครับนั้นประการแรกก็คือเรามีคนที่สูงอายุค่อนข้างเยอะอันที่สองสุขภาพของเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของประชากรของเราที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมากนะฮะเพราะไอ้ population growth ต่ำและปัญหาที่ผมออกไปพูดในหลายที่แล้วก็ตามก็ดีนะครับก็คือว่าเรามีปัญหาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาของประเทศนะครับพิซซ่าสกอร์เราต่ำมากนะพิซซ่าสกอร์ซึ่งพูดถึงความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เนี่ยนะฮะเราอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ต้องใช้ในการแสวงหาความรู้หรือว่าติดต่อกับต่างประเทศของเราค่อนข้างต่ำ language skill ต่ำมากนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทยนะคุณภาพของคนต่อไปที่คนต่อไปในอนาคตว่าเราจะมีคนซึ่งมีคุณภาพเพียงพอที่จะไปสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดีหรือเปล่านะครับประเด็นเรื่องการศึกษาจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับซึ่งตัวนี้มันจะส่งผลทั้งในแง่ของผลิตภาพของคนต่อไปในอนาคตในที่สุดนะครับ
1: ครับโอ้โหพอพูดถึงเรื่องคนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนปัจจุบันอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือสุทธิแล้วเราก็อาจจะกลายเป็นจำนวนประชากรที่ลดลงซึ่งเด็กเกิดใหม่เมื่อก่อนเคยเกิดปีละล้านตอนนี้เหลือปีละ 400,000 เสร็จแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการทำงานที่มาแบบเร็วและมัน disrupt อย่างแรงมากอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆเลยใช่ไหม
0: ครับครับประเด็นก็คือว่าเราอาจจะมีคนที่เข้ามาฟีดในเรื่องของเกี่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยที่ไม่ดีพอนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเรามีคนเรามีเด็กที่เกิดขึ้นใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพกับเขาได้อย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับและสถานที่ศักยภาพทางด้านการทำเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นผลที่ต่อเนื่องกันมานะครับซึ่งทำให้ค่อนข้างน่ากังวลว่า อีกหน่อยนะประเทศไทยกำลังจะเดินเข้าไปสู่ระดับไหนนะครับของการแข่งขันนะครับเมื่อเทียบกับเวียดนามเขาได้รับการจัดอันดับเป็นปีแรกเขาก็มาจ่อเราติดๆเลยนะครับที่27ถึงต้นนะครับ
1: ครับนี่แหละครับมันจะโยงมาสู่ตรงนี้ฮะคุณยุทธพงศ์ครับว่าทำไมเวียดนามเนี่ยไม่เคยรับการจัดอันดับ IMD มาก่อนเลยเพิ่งจะเข้าปีแรกแล้วปรากฏว่าอันดับก็27ติดเรา26เลยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
0: คือผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบระหว่างเวียดนามกับไทยประการแรกเรื่องทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยจริงๆโดยถ้าโดยองค์รวมอันดับแล้วกันนะครับยังเรียกว่ายังดีกว่าเวียดนามนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตรงๆคนไทยก็รวยกว่านะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ย GDP เขาอาจจะเริ่มแซงประเทศไทยก็จริงแต่คนเขามีมากกว่าเรา 50% เพราะฉะนั้นเอาจะคนเข้าไปหารปั๊บเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าจริงๆรายได้ต่อหัวของเรานั้นยังดีกว่านะครับประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในอันดับที่ยังพอสู้กันได้อย่างสูงสีนะครับแต่ว่าคนเรื่องเกี่ยวกับattitude เรื่องเกี่ยวกับมุมมองต่อเศรษฐกิจเป็นบวกอะไรทำนองแบบนี้เนี่ยทางเวียดนามนั้นมีภาพที่ดีกว่านะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเขาก็ได้รับสามารถที่จะดึงดูดการลงทุนในต่างประเทศลงไปซึ่งเงินลงทุนในต่างประเทศจากต่างประเทศเหล่านี้เนี่ย เขาสามารถนำเงิน

0: พวกนี้ไปสร้างสิ่งที่เขาขาดจากเมื่อเทียบกับประเทศไทยถนนหนทางนะครับเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ในรูปแบบต่างๆซึ่งเขายังด้อยกว่าประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาสามารถใส่เงินเข้าไปแล้วก็ใช้เวลา3ปี5ปีนะครับเขาก็จะได้รับการพัฒนาตรงนั้นขึ้นมานะครับแต่ตัวที่ในเรื่องเกี่ยวกับคนนะครับเขายังมีประชากรที่มีการเพิ่มขึ้นเขามีคนหนุ่มสาวที่ค่อนข้างเยอะแล้วคนที่ไปทำธุรกิจในเวียดนามก็จะพูดตรงกันว่าแอททิจูดในเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ความกระตือรือร้นนะครับความเป็นเราเรียกว่าentrepreneurialก็คือว่าความเป็นเท่าแก่นะครับต้องการที่จะประสบความสำเร็จและพุชไปจนให้ตัวเองประสบความสำเร็จให้ได้เนี่ยแอททิจูดทางเรื่องนี้ของเวียดนามคนเวียดนามนั้นสูงกว่าประเทศไทยแล้วค่อนข้างอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเขากำลังผลักดันตัวเองเพื่อให้พูดง่ายๆก็แซงประเทศอีกหลายๆประเทศขึ้นมาได้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เป็นหนึ่งในถ้าเราจะเรียกเขาว่าเป็นคู่แข่งก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับ
1: ครับเพราะว่าถ้าดูสมมติเราจับเพียงแค่อาเซียนในการจัด IMD ครั้งล่าสุดมันก็จะเหลืออยู่6ประเทศอาเซียนปรากฏว่าเนี่ยถ้าไล่กันมาเลยใช่ไหมสิงคโปร์ตามต่อมาด้วยมาเลเซียถ้าจำไม่ผิดนะฮะต่อด้วยไทยนะฮะแล้วก็มาที่ฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียใช่ไหมครับก็จะมีอินโดนีเซียนี่แหละที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่เบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่ว่าโอ้ตกไปเยอะ8อันดับเลยนะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยมาจออยู่เศรษฐกิจอันดับ2อย่างเช่นประเทศไทยนะฮะแล้วขีดความสามารถชนะเศรษฐกิจอันดับ1อย่างอินโดนีเซียแสดงว่าสิ่งที่เมื่อสักครู่ที่ให้เหตุผลมาเนี่ยคือเขาเตรียมพร้อมมานานหรือเปล่าครับในการที่ทำให้เขาได้รับการจัดอันดับแบบอย่างนี้ครับ
0: เขาเตรียมพร้อมมานานแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าในช่วง3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการปฏิรูปภายในที่สำคัญนะครับการปราบปรามเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับการลดขนาดของภาครัฐนะครับทำให้ภาครัฐนั้นเอฟฟิเชนต์ขึ้นมีการรวมกระทรวงมีการรวมจังหวัดนะครับมีการดูถึงฐานการทำงานของภาครัฐนะครับลดกำลังคนตรงนั้นซึ่งทำให้กำลังคนส่วนที่หลุดออกมาจากภาครัฐนั้นสามารถที่ก็ไปทำในธุรกิจเอกชนได้นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆนะครับในการทำงานกฎเกณฑ์กฎหมายนะครับที่จะเอื้อให้กับการทำธุรกิจมันทำง่ายขึ้นเนี่ยมีการตัดกฎหมายที่ไม่จำเป็นออกหรือกฎหมายที่ล้าสมัยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกสามารถมองเห็นได้นะครับว่าเขาทำเรื่องนั้นแล้วทำอย่างเกิดผลทำอย่างจริงจังและได้ผลจริงๆนะครับประเทศไทยเนี่ยได้การมีการพูดเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราขาดประเด็นในเชิงของ execution implementationเราไม่ aggressive เท่าเขารวมทั้งการที่เราไม่สามารถแสดงให้กับตลาดโลกเห็นได้ว่ามันมีรีฟอร์มที่มีนัยยะสำคัญของประเทศไทยจริงจริงจังๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานักลงทุนมองไปที่เวียดนามเนี่ยก็จะมองไปในภาพบวกแม้ว่าเขายังมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับอินฟราสตรักเจอร์ก็ยังไม่ค่อยดีน้ำไฟก็ยังขาดแคลนนะครับถนนก็ยังไม่ค่อยดีนะฮะทางรถไฟก็อาจจะยังจะพร่องกระแพร่งอยู่นะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจริงๆสามารถใช้เงินลงไปพัฒนามันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำหลายๆอันเนี่ยประเทศไทยบอกว่าจะทำแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่มีนัยยะสำคัญในเรื่องนี้ครับ
1: ครับอย่างที่คุยกับคุณธีรนันท์มาถึงจุดเนี่ยแล้วทางคุณธีรนันท์ก็ยอมรับเลยว่าสิ่งที่ตอนนี้เราห่วงที่สุดคือทุนมนุษย์ถ้าเราจับเฉพาะทุนมนุษย์ไทยกับเวียดนามอันนี้คิดเห็นยังไงฮะเขานำหน้าเราหรือว่าเรายังตามหลังเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นทุนมนุษย์เนี่ยนะ
0: คือจำนวนเนี่ยเขาในเชิงของจำนวนเนี่ยเขาอยู่ในอันดับที่ดีกว่าเราแน่ๆนะครับถ้าเทียบความสามารถตัวในเชิงนักธุรกิจอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมคิดว่านักธุรกิจของไทยน่าจะมีประสบการณ์มากกว่านะครับเราอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการมามากกว่านะครับแต่มองไปในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเขา มีความชัดเจนในการลงทุนการพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเรื่องเกี่ยวกับขณะที่คนไทยยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องนี้นะฮะทั้งในแง่ของคุณภาพของเด็กที่มีในปัจจุบันนะครับ attitude ของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นบวกหรือว่าไม่ได้อยากเข้ามาทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสักเท่าไหร่อันนี้เป็นเด็กไทยนะครับซึ่งมีลักษณะแบบนั้นแล้วก็เรายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าเราจะพัฒนาเรื่องนี้หรือว่าปรับอันดับของเราในเรื่องนี้ให้เป็นบวกจากอันดับที่50กว่าคือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไทยเนี่ยอยู่อันดับ50กว่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากแล้ว50กว่ามาเป็น10ปีแล้วนะครับไม่ได้รับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเขาต้องผมคิดว่าเมืองประเทศไทยคงต้องไปทบทวนแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของคนมาได้เลยนะฮะและเราต้องทำอย่างไรทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างไรเพื่อที่จะแก้ประเด็นเหล่านี้ครับ
1: ตอนนี้ผมก็รู้สึกอันนี้ก็ห่วงเหมือนกันนะครับว่าการจัดอันดับในปีต่อไปก็คือปี2027คือปีหน้าเนี่ยโอกาสที่เวียดนามจะรับการจับอันดับสูงกว่าเรามีมากไหมครับ
0: ก็ต้องเรียนว่ามีอยู่นะครับแต่ว่ามากหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจคืออย่างนี้นะครับเวียดนามได้รับการจัดอันดับปีนี้เป็นปีแรกเพราะฉะนั้นในถ้าไปดูในสกอร์ของเวียดนามเราจะพบว่ามีตัวเลขหลายตัวเลขซึ่ง IMD ยังไม่ได้มีข้อมูลพอที่จะนำมาใช้ในการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็คือว่าตัวเลขเหล่านั้นมันจะปรากฏตัวขึ้นมาว่าเขาดีหรือไม่ดีอย่างไรนะฮะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่กล้าที่จะคาดเดาว่าตัวเลขจะออกมาลักษณะแบบไหนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเรียนว่าแรงกิ้งของเวียดนามเนี่ยน่าจะมีการแกว่งตัวอยู่พอสมควรในช่วง 2-3 ปีนี้ในขณะที่ทาง IMD นั้นค่อยๆทยอยเอาข้อมูลเหล่านั้นมา validate แล้วก็เอามาใช้ในการประเมินอย่างแท้จริงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมเองก็จริงๆก็ตกใจแล้วก็ถือว่าเกินความคาดหมายไปนิดนึงนะครับที่เวียดนามนั้นมาเจาะเราติดในอันดับถัดกันเลยแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราอาจจะห่างกับเขาสัก 3-4 อันดับนะฮะถ
1: ึ
0: งว่าเรานำเขาสัก 3-4 อันดับนะครับแต่ว่าในปีแรกก็ออกมาติดกันเลยแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าโอ้แสดงว่ามันมีหลายเรื่องที่เขาทำน่าจะทำได้ดีจริงๆหรือเขาไม่ได้อยู่อันดับที่แตกต่างจากเราสักเท่าไหร่จริงๆนะครับ
1: ครับคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าหายใจลดต้นคอชนิดที่คือพร้อมเบียดเลยล่ะปีหน้านะฮะถ้าว่าเราไม่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าเราเฉยๆเนี่ยสมมติเวียดนามอาจจะแกว่งในช่วงสัก 2-3 ปีข้างหน้านี่นะฮะแต
0: ่
1: โอกาสที่เขาจะแซงเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใช่ไหมครับ
0: มีครับ
1: มีอ
0: ย่างนี้ผมเรียนนะครับว่าถ้าไปดูปัญหาที่เขามีอยู่ในเรื่องของการจัดอันดับเนี่ยเราจะเห็นเรื่องการอินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างเยอะเรื่องการอินฟราสตรักเจอร์ถ้าหากว่าเขาจัดสรรงบประมาณมาลงทุนเรื่องพวกนั้นแล้วลงทุนอย่างถูกวิธีแล้วก็ได้ลงทุนที่มันได้ผลตอบแทนกลับมาจริงๆนะครับโดยที่ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของเขาจริงๆเขาจัดการตัวเองกันไปแล้วค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะแต่ว่าเงินนั้นมันจะได้รับผลกลับมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะแซงได้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดนั้นเนี่ยใช้เงินซื้อได้นะฮะใช้เงินลงทุนไปมันก็จะเกิดผลขึ้นมาอย่างที่แล้วคนก็จะเห็นนะครับว่าถนนมันดีขึ้นการขนส่งต่างๆมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่าเรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอะไรทำนองแบบนี้นะฮะหรือว่าการจราจรทางอากาศของเขาได้มีการเคลียร์เรื่องต่างๆทีถ้าไปดูตอนนี้สนามบินหลักๆของเขานั่นก็เพิ่งจะเปิดทำการก็หลายอันนะครับก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ใหญ่เท่าสนามบินที่เรามีอยู่ก็ตามนะฮะแต่เราก็เห็นแล้วว่าเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรแล้วเขาก็กำลังผมคิดว่าเขาก็กำลังเร่งลงมือตรงนี้อยู่ในขณะที่ของไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของคนเราก็รู้ว่าเป็นปัญหาที่เราต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปหน่วยงานซึ่งกำลังดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับรวมทั้ง การลงทุนต่างๆซึ่งถ้าเราใส่เงินลงไปวันนี้เนี่ยกว่าเราจะเห็นผลก็อีก5ปีหรืออาจจะ10ปีข้างหน้าในเชิงของความสามารถของคนที่จะมาสร้างผลิตภาพที่ดีขึ้นนะครับมี efficiency ดีขึ้นหรือว่ารองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากลับมามองที่เราเป็นหลักว่าเอาละถ้าเราอยากจะดีขีดความสามารถแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยให้เหนือกว่าอันดับในปัจจุบันซึ่งเราอยู่ที่26นะฮะให้เราหลุดขึ้นไปเลยไปอยู่ใน20ถึง25นะมันก็อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีถ้าเราทำได้หรืออย่างที่วันนี้ที่ประชุมของกรอกับนายกกรองเอกนิติเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะดันขึ้นไปในท็อป20ให้ได้เลยเนี่ยคุณธีรนันท์มองว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนและต้องใช้เวลาอีกภายในกี่ปีครับ
0: มีโอกาสมากนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้political will คือความตั้งใจนะครับทางฝั่งด้านการเมืองในการผลักดันการปฏิรูปที่สำคัญนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับแล้วก็ประเด็นการปฏิรูปหรือว่าปัญหาของประเทศไทยเรื่องเกี่ยวกับการประเมินการถูกประเมินในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับประเด็นต่างๆที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหม่เลยนะครับเป็นประเด็นที่เราได้รับการประเมินตกต่ำแบบนี้อย่างต่อเนื่องมายาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นชัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาพวกนั้นเนี่ยต้องอาศัยการบูรณาการรวมทั้งความกล้าหาญนะครับที่จะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับผมยกตัวอย่างเวียดนามเนี่ยได้มีการลดขนาดของภาครัฐลงไปครึ่งหนึ่งนะครับมีการรวบรวมมีการรวมกระทรวงต่างๆมีการวางโครงสร้างการจัดการของหน่วยราชการและรัฐบาลใหม่นะผมต้องถามว่าประเทศไทยจะกล้าที่จะทำในลักษณะที่ใกล้เคียงกันที่ให้ผลเกิดผลอย่างแท้จริงได้หรือเปล่านะครับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ในกับสังคมไทยเรื้อรังมานานนะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งในแง่ของการติดสินบนก็ดีหรือแม้กระทั่งการบิดเบี้ยวนโยบายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องในรูปแบบต่างๆนี้ละหลากหลายในหลากหลายวงการแล้วก็ในหลากหลายที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มในรูปแบบทั้งในแง่ระดับไมโครและระดับแมโครเนี่ยนะฮะเรื่องพวกนี้เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าคนไทยทราบอยู่ว่ามีนะครับแต่ว่าจะแก้เรื่องนี้ได้จริงๆเนี่ยประเทศอย่างประเทศจีนเองก็ต้องอาศัยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็มีการกวาดล้างทางด้านคอร์รัปชันแล้วก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งคนรอบตัวของท่านก็ยังโดนนะครับขณะที่ประเทศไทยเรามีเวลามันเกิดปัญหาพวกนี้เราก็จะรู้สึกบางหลายๆครั้งก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะดูเหมือนคนที่มีตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือว่ามีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเป็นคนที่ได้รับผลสักเท่าไหร่นะฮะในเวียดนามเราก็เห็นตัวอย่างแบบเดียวกันนะครับคนระดับสูงถูกกวาดล้างไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่เขามีการปราบปรามเรื่องพวกนี้ซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่ผมซึ่งใช้คำว่าอันที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ท่านซึ่งอันนี้ก็ต้องคงมองกลับไปว่าท่านผู้นำประเทศต่างๆองค์กรต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมีเป้าประสงค์ในเรื่องนี้และตั้งใจทำในเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือเปล่าเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนชาวไทยก็รอเรื่องนี้มานานครับผมครับ
1: โอ้ชัดเจนเลยครับวันนี้ได้เห็นนะครับว่าโอกาสเส้นทางขีดความสามารถประเทศไทยจะได้ไปต่อสูงกว่านี้ไหมในขณะที่เวียดนามก็เรียกว่าลดต้นคอกันละนะฮะเรียกได้ว่าถ้าปีหน้าเราไม่ปรับเราไม่เปลี่ยนแล้วเราอยู่คงที่เกิดเวียดนามดีกว่าเขาแซงแน่แต่ถ้าเวียดนามเขายังต้องใช้เวลาอีกก็เหมือนกับว่าให้เวลาเขาแข่งกับเราอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA คุณธีรนันท์ศรีหงด้วยนะครับขอบคุณครับคุณธีรนันท์ครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณมาชาครับ
1: ครับสวัสดีครับนะก็เป็นเรื่องราวที่น่าตกใจอย่างที่คุณธีรนันท์เองก็บอกใช่ไหมคือมันน่าตกใจนะฮะอะไรครับจัดปีแรกเข้ามานี่ก็จ่อประเทศไทยห่างกันแค่อันดับเดียวเท่านั้นเองนะครับสมมติจัดปีแรกแล้วเข้ามาห่างจากไทย 3-4 อันดับอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้จะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่เลยแต่พอจัดปีแรกต้องจ่อปั๊บเลยเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ผมสรุปไปเมื่อสักครู่ถ้าเราไม่ได้ทำตัวอะไรเราดีขึ้นเลยนะฮะอยู่เฉยๆปักหมุดและกอด26แน่นๆเนี่ยนะฮะ แล้วปีหน้าเกิดเวียดนามเขามีก่อนนะครับเขาไปต่อให้เขาแซงสัก2อันดับหรือตีเสมอเราได้เรื่องใหญ่ครับนะฮะมันก็จะไปตอบโจทย์นะว่าตกลงแล้วเราเองประเทศไทยจะไปได้ไกลขนาดไหนกับความเป็นประเทศของประเทศที่รายได้สูงในอีกประมาณ12ปีข้างหน้านะฮะแล้วก็จะมี GDP ถึง 3% ให้ได้ไปในอีก4ปีข้างหน้านี่นะครับเอ้าเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้า Econ Beat กันต่อครับ
2: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: โชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโผล่ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
5: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: 1ทุ่ม48นาทีนะครับท่านผู้ชมทั้งฟังทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่อยู่กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง Econ Beat 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับแหมนะฮะอีก45นาทีโดยประมาณนะครับตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาก็จะเริ่มต้นสู่วันแรกของสัปดาห์ใหม่สวยฮะถ้าเปิดตอนนี้เราก็ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ไปต่อ72จุดเลยนะครับจะอยู่ที่ 51,564 จุดครับ S&P 500แหมได้เห็นแล้วนะครับ 75,000 เป๊ะๆนี่นะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก80จุดนะครับ Nasdaq เองนะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก496จุดครับจะวิ่งขึ้นแตะ 26,517 จุดนะฮะราคาน้ำมันลงต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนอังกฤษในขณะนี้เนี่ยนะครับลง2เหรียญ12เซนต์ต่อบาร์เรลครับหรือประมาณ 2.6% อยู่ที่78เหรียญ45เซนต์ต่อบาร์เรลต่ำ8เซนต์แล้วนะฮะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐ
8: อีกประมาณ50นาทีอโทษนะประมาณสัก40นาทีจะเปิดทำการนะครับตอนนี้หล่นลงไปประมาณ85เซนต์ 1% เศษๆครับวิ่งอยู่ที่75เหรียญ75เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนราคาทองคำโอ้โหไม่ขึ้นเลยนะครับเหมือนอย่างวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ทองไทยสวนนะครับแต่ว่าทองของอเมริกาเองเนี่ยรู้สึกแกว่งๆนะฮะอีกประมาณ40นาทีเปิดเนี่ยจะลงไปประมาณ22เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์นะครับแล้ววิ่งอยู่ที่4223เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์ครับกลับเข้ามาในเรื่องของบ้านเรากันต่อนะครับสำหรับวันนี้ให้ความสำคัญกับเรียกว่ามณฑลไท่กัวก่อนนะฮะเพราะว่าฮือฮาไปในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับโอ้ไปถ่ายเจอนะฮะไรเดอร์นะแพลตฟอร์มส่งอาหารรายหนึ่งนะครับกระเป๋าข้างหลังของเขาเนี่ยมันจะเขียนเป็นรูปตัว G กันนะตัว G นะฮะแล้วก็เป็นกระเป๋าสีส้มคนก็งงสิครับไรเดอร์ประเทศไทยตอนนี้เหลือแค่สีเขียวไปทั้งนั้นนะแล้วอาจจะมีสีส้มแต่มันไม่ใช่ส้มแบบนี้ก็อ่านไปอ่านมาแล้วแถมไรเดอร์สีส้มตัวอักษร G แบรนด์ G เนี่ยชอบวิ่งอยู่แถวมณฑลเค้าเรียกว่ามณฑลห้วยขวางอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องฮือฮานะครับทำให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพูนพงษ์นายราภากรเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาพูดเลยเรื่องนี้ครับว่าคือตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นประเด็นถูกจับตามองสำหรับไรเดอร์แพลตฟอร์มตัว G นี่นะครับก็เลยตรวจสอบเลยเนี่ย3แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับปรากฏว่านะฮะจดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศไทยนะครับเป็นธุรกิจแบบบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อนการดำเนินการนะครับทีนี้พอมาตรวจสอบ3บริษัทเนี่ยนะฮะ1บริษัทเป็นต่างชาติเพราะว่าสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% อ้าวนะฮะโดยไม่ต้องขออนุญาตก็อย่างที่บอกว่าทำไมไม่ต้องขออนุญาตอโทษนะโดยไม่ได้ขออนุญาตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย1บริษัทนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องลุยแล้วนะครับนะฮะอะไรฮะจดทะเบียนเป็นสถานะต่างชาติแถมถือหุ้นเกิน 50% โอ้ยเอากฎหมายฉบับไหนมาตั้งดูนี่ก็ผิดล้วนๆเนี่ยนะครับส่วนอีก2บริษัทยังเป็นสถานะการลงทุนของคนไทยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทีนี้แน่นอนครับเขาก็คงจะต้องไปเชื่อมดูกันว่ามันจะเป็นธุรกิจนอมินีมั้ยนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจแบบต่างชาติอย่างนี้จริงหรือไม่นะครับน่าจับตามองนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาจริงๆนี่โอ้เรื่องใหญ่นะฮะอะไรทำไมถึงทุนจีนถึงทำธุรกิจแล้วก็เป็นสถานะต่างชาติในไทยได้อย่างขนาดนี้นะฮะเกิดอะไรกันขึ้นอันนี้ต้องไปว่ากันดูเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จริงอยู่หรอกครับเพราะว่าคนมันก็มีงานทำอย่างเช่นคนขับรถไรเดอร์มีงานทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะว่ากันจริงๆนะฮะรายได้ของการจ้างแรงงานในไทยกับรายได้การจ้างแรงงานของคนต่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศคนละเรื่องกันเลยนะครับและเรื่องนี้แหละที่ทำให้ค่าจ้างไทยเนี่ยรั้งคนไทยทำงานในประเทศไม่ได้นะครับคุณอรัญญาสุคนโกศลประธานสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยเนี่ยนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้ฮะคือบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเทรนด์มันเป็นแนวโน้มว่าแรงงานคนไทยนี่นะครับเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องนะไม่มีปีไหนหยุดเลยนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยรู้เนี่ยนะฮะว่ามันซบเซาใส่เกียร์ถอยแล้วก็ชะลอตัวเนี่ยนะครับเหตุผลจะไปทำงานต่างประเทศเยอะเพราะว่าค่าตอบแทนในต่างประเทศคิดสระตะนะสูงกว่าประเทศไทยนะสูงเฉลี่ยกว่านะ 3-5 เท่าโอ้โหคือถ้าเอาขั้นต่ำ3เท่านี่ก็ไปแล้วนะครับ5เท่านี่ยังไงก็ไปแล้วครับนะฮะยังไงก็แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าประเทศไหนแต่ว่าเทียบๆกันละว่าไอ้ค่าเฉลี่ยการจ้างงานเมืองนอกเนี่ยจ่ายดีจ่ายงามกว่าประเทศไทยจ่ายกว่าประเทศไทยจ่าย 3-5 เท่าซะโดยซ้ำเนี่ยนะครับแรงงานก็เลยเริ่มเดินทางออกทีนี้ท่านผู้ชมต้องฟังอยากรู้ใช่ไหมว่าไอ้3-5เท่านี่มันประมาณเท่าไหร่นะฮะแรงงานไทยในต่างประเทศเนี่ยสามารถมีรายได้ขั้นต่ำสตาร์ท 30,000 สูงสุด 70,000 บาทต่อเดือนท่านผู้ชมคิดดูสิครับนักศึกษาใหม่ป้ายใหม่จบแดงบ้านเราเนี่ยนะฮะหรือจบใหม่ป้ายแดงบ้านเราสตาร์ท 15,000ทำอีกกี่ปีย้ายงานอีกกี่รอบอัพตำแหน่งอีกเท่าไหร่กว่าจะได้ไปถึง 30,000 จนถึง 70,000 นะครับคนละเรื่องกันเลยเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแรงงานต่างประเทศกล้าจ่ายแรงงานคนไทยไปทำได้ถึงสูงสุด 70,000 บาทต่อเดือนนี่นะครับมันจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วครับที่แรงงานไทยพอไปทำแล้วเขาอยากจะกลับประเทศไทยนะฮะเพราะว่าค่าครองชีพเองนะฮะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็เองนะครับโอเคเรามาทำงานที่นี่ก็อาจจะอยู่ใกล้ชิดครอบครัวเหมือนกันจริงเนี่ยฮะแต่ค่าครองชีพสารพัดสารเพก็เป็นเรื่องที่มันก็สะท้อนเหมือนกันนะครับว่าประธานสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าอีกจุดหนึ่งนอกเหนือจากต่างประเทศจะจ่ายงานแล้วเนี่ยนะฮะไอการย้ายฐานการผลิตไอการปิดกิจการโรงงานในประเทศไทยแล้วก็ย้ายไปอยู่เนี่ยเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้เนี่ยนะครับแล้วก็แรงงานส่วนก็ถูกเลิกจ้างจนฮะเพราะฉะนั้นถ้าพูดภาษาแบบแรงงานนะครับไม่มีอะไรเสียฮะไม่มีอะไรแล้วครับหลังพิงฝาแล้วครับแล้วยิ่งถ้าเมืองนอกจ่ายขั้นต่ำ30,000สูงสุดขยันหน่อย70,000นี่นะครับ
1: บอกตรงๆถามตรงๆฮะรายงานในไทยที่ว่ากันได้6บวกเงินสดยนช่วยเหลือกลางปีเนี่ยเบ็ดเสร็จชะตะเนี่ยเน็ตๆจะเหลือกันเท่าไหร่นะฮะ
8: มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แรงงานไทยจะไปทำงานต่างชาติเนี่ยเป็นสัญญาณที่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่นะครับทีนี้ถ้าวกกลับเข้ามาดูบรรดานายจ้างที่เป็นแบบธุรกิจไซส์ SME เนี่ยนะครับดูเหมือนเขาจะแบบฮึกเหิมนะไตรมาสที่2เนี่ยนะฮะเพราะว่าธนาคาร SME D Bank เนี่ยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ SME ไตรมาสที่2โอ้เขาบอกฟื้นแรงนะนะหลายสารพัดที่เข้ามาหนุนกันเนี่ยนะครับพิชิตมิตรตราวงนะครับกรรมการผู้จัดการของ SED Bank เนี่ยนะฮะก็ไปเอาผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME นะครับต่อเศรษฐกิจและธุรกิจไทยไตรมาส2เนี่ยตอนเนี้ยนะฮะแล้วก็คาดการ3เดือนข้างหน้าที่ไปทำสำรวจมาทั้ง400ตัวอย่างเนี่ยนะครับปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ SME ไตรมาส2ปีนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับ 51.9 จากไตรมาส1ก่อนหน้านี้ 50.2 นะฮะจากระดับ52ขึ้นมาเป็น 51.9 นี่นะครับถามว่าอะไรทำให้มั่นใจนะก็เยอะนะเช่นการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ช่วงไฮซีซั่นเช่นเทศกาลสงกรานต์คือทั้งหมดนี้มันเป็นอดีตมาแล้วหมดแล้วนะครับต่อมาเนี่ยแหละลดค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัส60 40นะก็มีเงินไปกระตุ้นถูกไหมต่อมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่นะก็บอกว่าโอ้มีการขอส่งเสริมการลงทุนเยอะแยะมากมายนะขอส่งเสริมนะฮะเงินลงจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าจะเหลือกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จำนวนคำสั่งซื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยแม่ราคาสินค้าปรับขึ้นได้นะนั่นมันก็เป็นที่หนึ่งของรายได้ของธุรกิจ SME ถามว่านั่นก็มาจากคอสของหรือว่าต้นทุนของรายจ่ายพลังงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นอยู่นั่นแหละครับจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ต้นทุนตรงนี้เขาก็ห่วงกันอยู่นะฮะทีนี้นอกมันก็ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจทุกกลุ่มมันจะดีเสมอไปเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยSBEIC เนี่ยเป็นสำนักวิจัยในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาบอกเลยสต็อกบ้านทั่วไทยตอนนี้ 213,000 หน่วยต้องใช้เวลาอีกเป็นโอ้ไม่อยากจะพูดเลยว่ากี่ปีเอาให้ทายก่อนแล้วเดี๋ยวจะตอบไปตกลงกี่ปีหลายปีแล้วครับกว่าจะเคลียร์หมดนะฮะกำลังซื้อก็หดคนก็เกิดน้อยแถมไม่อยากเป็นเดอะแบกกันเยอะแล้วประเทศไทยกำลังจะซ้ำรอยแบบญี่ปุ่นคือบ้านว่างซ้ำรอยเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนะครับสำนักวิจัยแห่งนี้ SBEIC เนี่ยเขาบอกเลยว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะมีบ้านเหลือขายคือบ้านเบิกเลยนะ 213,000 หน่วยนะถือเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายปีนะครับคือ2ปีผ่านมาเนี่ยนะจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่เนี่ยหายไปครึ่งหายไปเกือบครึ่งนะเหลือเฉลี่ยแค่51,000 หน่วยต่อปีนะครับแสดงว่าแต่ละปีก่อนหน้าเนี่ยเปิดกระเบิดเถิดเทิงในปีละแสนหน่วยเนี่ยนะครับทีนี้ปัญหาไม่ได้แค่อยู่แค่คนขายนะครับปัญหาอยู่ทั้งฝั่งซื้อคนซื้อเนี่ยอ่อนแรงหมดเลยนะครับหนี้ครัวเรือนก็สูงยังปลดกันไม่ได้นะครับรายได้ก็ไม่เติบโตและนะค่าครองชีพก็แซงรายได้ชนะเรียบร้อยนะครับธนาคารเองตอนนี้ก็ใส่เข็มขัดแน่นเลยนะฮะไม่กล้าปล่อยนะฮะขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเองก็หลายครัวเรือนก็ตัดสินใจบอกไม่ซื้อบ้านนะฮะเช่าเองก็ยังคิดกันอยู่เลยนี่นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้นะสิ่งที่ตอนนี้จะขายบ้านในเมืองไทยไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วโครงสร้างประชากรประเทศไทยก็เปลี่ยนนะครับคนสูงอายุก็เยอะนะแถมเป็นประเภทเข้าขายเรียกกันว่าไม่รวยก่อนแก่เด็กเกินไปเองก็น้อยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่สมัยก่อนเกิดปีละล้านตอนนี้เหลือปีละ400,000เด็กขายไปไหนปีละ600,000ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มที่มันจะเป็นกำลังซื้อใหม่ๆขึ้นมาตรงกลางมันหายวุบไปเลยถึง600,000นะเราคิดง่ายๆนะถ้า600,000นี่แต่งงานกันเนี่ยมีลูกอย่างน้อย1คนมันต้องเบิ้ลขึ้นมาเป็น120,000ถูกไหมฮะแต่โทษนะ600,000ต้องล้าน2ถูกไหมฮะหายนะฮะนั้นไม่รู้จะสร้างบ้านที่ใครครับทีเนี้ยเพราะบ้านมันจะเหลืออย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ยังคงเป็นเรื่องปวดหัวนะครับสำหรับหลายคนกันอีกต่อไปนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับก็เลยทำใหความที่เราจะดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้ได้ 3% ก็เป็นสิ่งที่ได้จากการประชุมวันนี้ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ประชุมกรอใช่ไหมกรออนะครับกรออคณะกรรมการร่วมภาคการเอกชนนะครับก็รองนายกเอกนิติเขาบอกนะฮะอีก12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงนะครับอีกประมาณ4ปีจะหักปากกาเซียนบรรดาพวกเศรษฐกิจที่บอกว่าไทยไม่โตเกิน 3% นะครับคือเขาจะทำไม่ได้นะฮะก็เอาใจช่วยครับนะฮะอ่ะหมดเวลาครับสำหรับวันนี้อีคอนบีสกันนะครับติดตามกันได้ใหม่นะครับพรุ่งนี้ทุ่มตรงถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: อีคอนบีสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบีสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
10: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะ ผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
11: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
10: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
14: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
15: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมล์คาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายมสไทน์และฟาร์มโคนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วัน เวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรัสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์รายงานตัวนะครับวันนี้22มิถุนายน2569นะครับก็อีกประมาณ6วันนะฮะ28ได้เวลาแสดงพลังของความเป็นกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ที่พัทยาด้วยจะเป็นการเลือกตั้ง2แห่งด้วยกันเวทีความคิด9กีตาร์ช่วงนี้เป็นช่วงของฮอตอิชชูนะครับเกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ครับ
13: เวทีความคิด ฮอตอิชชูก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม
12: และเราจะคุยกันเรื่องโค้งสุดท้ายใครจะมาวินผู้ว่ากทมแต่ก็หรือไม่แน่ใจว่าหรือเวลาไม่กี่วันที่เรียกโค้งสุดท้ายเปล่าจะมีโค้งต่อไปหรือไม่อาจารย์สุขุมนวลสกุลจะช่วยวิเคราะห์ฟังครับอาจารย์สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับคุณ
12: พิสุทธิ์ครับผม
14: พิสุทธิ์ครับก็คง
12: จะเรียกว่าโค้งสุดท้ายได้ไหมเนี่ยครับ
14: คือมันลุ้นหลายอย่างนะ
12: ลุ้นอะไรฮะ
14: ในเรื่องโค้งสุดท้ายคนหลายคนบอกไม่ลุ้นละเรื่องผู้ว่าไม่ลุ้นละ
12: เออนะใช่
14: แต่ก็ไปลุ้นตรง
12: สพใช่ไหมฮะลุ้นสพกัน
14: อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมชอบที่คุณพิสุทธิ์นำเรื่องนะ
12: ฮะ
14: ว่าเป็นวันที่แสดงพลังของคนกรุงเทพเนี่ย
12: ใช่ครับอย่าให้ไปน้อยกว่าที่เคยมา
14: จุดที่น่าสนใจนะครับ
12: ครับ
14: เพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศแล้วก็เป็นความเป็นพูดกันตรงๆอ่ะนะว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดนะถ้าว่ากันนะ
12: แล้วผมไปใช้คะแนนก็ไม่เยอะ
14: ตัวเองเป็นตัวอย่างนะฮะ คนกรุงเทพนั้นอยู่ไม่ไกลปืนเที่ยง
12: ใจกลางเมืองเลยแหละใจกลางอำนาจเลยแหละ
14: ก็นั่นสิคราวนี้มันก็ต้องดูกันว่าเอ๊ะมีคนมาลงหรือว่าสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองดีหรือเปล่าตัวเลขนี้น่าสนใจนะครับ
12: ครับ
14: เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยการเลือกผู้ว่ากทม.เมื่อปี65เนี่ยนะ
12: ครับ
14: อันไม่ขี้เลนะคุณนาคารนั้นอ่ะ
12: ตอนเท่าไหร่เท่าไหร่
14: ครับตอนนั้นอัน 60.73
12: 60.73 อาจารย์ถึงไม่ขี้เลเหรอ
14: ไม่ขี้เลฮะถึง60เนี่ยนะแต่ก็ยังคุยอวดคนได้ไม่เต็มปากอ่ะนะ
12: มันควรต้อง70ขึ้นไปนะ70 80นะ
14: ต้อง70ขึ้นไปเนี่ยนะทีนี้คนนี้เนี่ยที่บอกว่าไม่ลุ้นกันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอาจจะทำให้คนไม่กระตือรือร้นไง
12: ครับนั่นดี
14: เพราะนั้นตัวเลขที่ยังเชื่อถือไม่ได้มีอยู่ตัวเลขหนึ่ง
12: คือการที่ผู้ใช้สิทธิ
14: ์บ้านสมเด็จโพนะ
12: ครับ
14: ว่าคนกรุงไปลงเท่าไหร่คราวนี้จะลงเท่าไหร่โดยประมาณ
12: เท่าไหร่โพก็เท่าไหร่
14: ตัวเลขสวยงามครับ76.3
12: ว้าวขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ
14: มันต้องขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะเพราะว่าถ้าผือว่าไปลงไม่ถึง70นี่ผมรู้สึกว่ามันมองหน้าคน
12: มันอายเขาเนาะ
14: ไม่เต็มตาม
12: ันมองแบบโอ้นี่เมืองหลวงเนี่ยเมืองใหญ่เนี่ยแล้วผู้ว่าคุณจะได้แค่นี้เหรอ
14: เมืองหลวงแหมพดจะงบประมาณสูงแต่คนที่เป็นมีสิทธิ์เนี่ยกลับไม่ลงนะและที่สำคัญที่สุดนี่นะต้องยอมรับด้วยนะว่าตามกฎหมายเนี่ยการเลือกตั้งนี่เป็นสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์นะครับเป็นหน้าที่ด้วย
12: เป็นหน้าที่
14: หน้าที่นี่หมายความว่าถ้าไม่ทำเนี่ยต้องถือว่าไม่ใช่พลเมืองดีอ่ะนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีลงโทษถึงขนาดจำคุกอ่ะนะ
12: ครับ
14: ก็ทำผิดกฎหมายเนี่ย
12: แต่เขาก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลายอย่างนะ
14: ตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลายอย่างตัดสิทธิ์ของการเป็นเหมือนไม่ใช่เป็นพลเมืองชั้นสองไปเลยก็คือไปเซ็นคำร้องเรียนอะไรต่ออะไรไม่ได้นะ
12: ครับ
14: หรือเขาลงประชามติกันก็ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนนะเลือกตั้งคราวหน้านี่นะฮะ
12: หมดสิทธิ์นะ
14: ต้องหมดอยากสมัครผู้อยากสมัครนี่นะก็ไม่ได้นะ
12: แล้วจะพัชผู้ว่ารัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นนะ มีบางคนได้เผลอมาแล้วนะ
14: บางคนบอกเลือกมาหลายครั้งก็ยังไม่มีสิทธิ์สติก็เป็นอย่างว่าแหละฮะเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันนะของคนผมเคยถามนะว่าทำไมนักการเมืองสสนี่ทำไมถึงอยากเป็นรัฐมนตรีกัน
12: สบายใจ
14: ผมว่าคนที่ตอบได้คมคายที่สุดคนคือคุณปิยะนัทพัชราภรณ
12: ์อ๋อ
14: มันตอบว่าไงรู้ไหม
12: บอกว่า
14: คนไม่ได้เป็นสสยังอยากเป็นเลย
12: คนไม่ได้เป็นเลย
14: ยังอยากคนไม่ที่ไม่ได้เป็นสสยังอยากเป็นเลยและคนที่เป็นสสอยากเป็นเขามีสิทธิ์อยากมากคนอื่นไว
12: ้แม่นะแต่นี้รัฐมนตรีไม่ยังเป็นต้องสสนะพูดถึงรัฐมนูลใหม่ใช่ไหมอาจารย์ใครที่มีอะไรพิเศษอ่ะก็มีสิทธิ์เป็น
14: รัฐมนตรีต้องนั่นนะ อย่างน้อยสุดนี้ต้องจบปริญญาตรีนะ
12: ต้องมีบารมีต้องมีลูกหลานหรือต้องมีบ้านใหญ่คอยหนุน
14: ประวัติถึงเรื่องแปลกๆไง
12: ครับ
14: เวลาอุตส่าห์ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเนี
12: ่
14: ย
12: แล้วไม่จบอ่ะ
14: ไม่ใช่สิกลับมาจบเมืองไทยซะเนี่ย
12: เอ้าก็ไม่แน่นะบางคนก็แบบปรับเปลืองเฉพาะด้านไงใช่ไหมจ๊ะนะ
14: แต่ที่ผมพูดนี่ผมว่าไอ้การแสดงพลังของคนกรุงเทพเนี่ยนะครับ
12: ครับ
14: มันเป็นตัวมันเป็นตัวเลขอย่างหนึ่งนะว่าถ้าคนไปลงกันมากๆเนี่ยใครที่ได้เป็นผู้ว่าใครที่ได้เป็นสกเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องคิดมากเหมือนกันนะว่าคนกรุงเทพนี่โอ้โหจับตาดูเขานะคนกรุงเทพนี่โอ้โหสนใจลงคะแนนผมว่าการทำงานของเขาเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าได้รับความสนใจจากคนเป็นพลังอ่ะนะ
12: ที่จะทำให้เขาอยู่
14: ในการทำเพื่อประโยชน์ประชาชน
12: อาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรนะกรุงเทพเมืองใหญ่ผู้ไปใช้สิทธิ์ก็ไม่เยอะทุกครั้งที่ผ่านมา
14: ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าเขาเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันต่างจากการเลือกตั้งระดับชาติอยู่ตรงที่ว่าไม่มีการลงเลือกครั้งเลือก
12: ไม่มีเลือกลงหน้า
14: ไม่มีการเลือกทางไปรษณีย
12: ์ครับ
14: นะต้องเอากันอย่างเดียวก็คือต้องไปลงใน
12: ที่ลงที่คูหาในวันนั้นมันเดียว
14: ซึ่งอันเนี้ยบางทีก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแหละที่ไม่สามารถมาลงได้จริงๆก็มีอ่ะนะ
12: ครับ
14: เพราะทำการแบบชนิดที่ว่าอาจจะเป็นอย่างเช่นเนี่ยอย่างเป็นคนขับรถไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยรถทัวร์นะสมมุตินะนี่เป็นอันที่บางทีมันจำเป็น
12: ต้องมาลงคะแนนก็ไม่ได้นะ
14: เพราะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะสาเหตุต่อมาก็คือบางทีเป็นเพราะว่า อะไรล่ะไม่รับการกระตุ้นเต็มที่อ่ะนะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าปัจจุบันนี้สื่อต่างๆเนี่ยช่วยเหลือเยอะในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับ
12: ครับ
14: นะเราจะเห็นไหมฮะในสถานีต่างๆนี่ไปจัดการดีเบตนะ
12: ครับ
14: การถกเถียงอภิปรายกันในระหว่างผู้สมัครหรือกลุ่มที่สนับสนุนผู้ลงเลือกตั้งในแต่ละรายอ่ะนะนะถึงคนนี้ก็ถึงแม้ว่าตำแหน่งผู้ว่าดูเหมือนจะปิดหีบเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่ว่าตำแหน่งสกเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่ามันมีโอกาสมีการแข่งขันกันจริงๆอย่างคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีพรรคหนึ่งพรรคใดที่ได้ครอง
12: ก็กระจายไปนะ
14: เด็ดขาดนะ
12: พลังประชารัฐก็ได้ใช่ไห
14: ม
12: พรรคกูจะหน่อยนะ
14: คราวที่แล้วนะ19
12: นะฮะ
14: หรือประชาชนหรือก้าวไกลเก่าเนี่ยนะ
12: ก็ได้
14: 14
12: ประชาธิปไตยสร้างไทยกับคุณหญิงด้วยก็จะก็9
14: อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
12: แล้วไม่มีสลากบางส่วนนะ
14: อีกหลายคนนะตรงนี้นะคนนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าดูจากตัวเลขซึ่งเขาในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยอย่าไปสงสัยเลยว่าทำไมไม่มีใครทำโพลกฎหมาย
12: ก็ห้ามทำ
14: นะครับ
12: ทำได้แต่ห้ามออก
14: ทำได้แต่ห้ามออกข่าว
12: ครับ
14: นะเพราะนั้นมันอาจจะเกิดผลได้เสียก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่นั่นแหละ
12: ครับอาจารย์ผมต้องสังเกตเองไม่ทราบว่าถูกไหมอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะคือผมคิดว่ารอบนี้คนเข้าใจบทบาทสกมากขึ้นนะปกติเวลาเลือกสกคุณคิดว่าเอาละอะไรนะถนนกุขระท่อตันอะไรเงี้ยนะ
14: การนำนาด
12: แต่จริงจริง
14: ควบคุมไปคอยเช็คนะ
12: จริงที่อาจจะก็ดูแลก็ประมาณคุณผู้ประมาณนะ
14: ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
12: ครับ
14: แต่ว่าทำงานต้องถ้าได้สกหลากหลายเนี่ยผู้ว่าก็ต้องอะไรฮะก็ต้องคอยระมัดระวังเหมือนกันไม่เหมือนกับบางทีอย่างเช่นบางทีต้องยอมรับนะที่คนเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยอย่างดูเลือกตั้งผู้แทนเนี่ยสภาผู้แทนเนี่ยสภาผู้แทนเนี่ยเสียงข้างมากท่วมท้นเป็นของรัฐบาลเนี่ย
12: ครับ
14: โอ้โหรัฐบาลดูรู้สึก
12: ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะ
14: เสียงในสภานะอาศัยอย่างช่วงนี้ ไอ้ที่อยู่ในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ
12: ์
14: เรื่อง AI Thailand เนี่ย
12: ครับ
14: นะพาสปอร์ตเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าเขาบอกว่านี่ถ้าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเสียงกลุ่มเสียงของ
12: เสียงส่วนใหญ่ในสภา
14: อ
12: าจจะคาบเกี่ยวกับเสียงสภาสูงด้วยซ้ำไปนะอาจจะนะผมใช้ว่าอาจจะก็สกอาจารย์คิดว่าสกเนี่ยระหว่างแบบกระจายไปกับได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเดียวเพราะมันมีความเหมือนและแตกต่างกันไหมครับอาจารย์ครับ
14: คือวันนี้นี่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้การกระจายกันเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้อะไรนะฮะการต่อรองเนี่ยมันการกระจายเนี่ยนะมันทำให้การต่อรองเนี่ยมันน้อยลงไปไหมครับผมมองว่าถ้าเกิดมันเป็นเสียงข้างมากไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและว่าไอ้กลุ่มนั้นจะขานอำนาจตลอดหรือเปล่า
12: ครับ
14: เพราะบางทีไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าบ้านเราทางฝ่ายการเมืองถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันเนี่ยมักจะอะไรฮะมักจะดูเป็นเรื่องว่าขัดหูขัดตาไปทุกเรื่อง
12: อ่ะ
14: แต่คนเนี้ยถ้ามันมีหลายพรรคเนี่ยมันอำนาจต่อรองมันกระจายอ่ะ
12: ครับ
14: นะฮะแน่นอนฮะไม่มีพรรคหนึ่งพรรคใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่มีเสียงข้างมากเนี่ยมันก็เลยทำให้น่าจะพิจารณาได้นะว่าในการออกนโยบายแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความหลากหลายของความคิดอ่ะ
12: ครับ
14: นะเพราะนั้นการตัดสินใจมันอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง
12: ครับ
14: นะที่ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาว่าถ้าคนฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฉันจะต้องค้านตลอดนะเพราะว่าต้องยอมรับก็มีอย่างบางพรรคนะฮะอย่างบางพรรคก็จะเห็นว่าอย่างตัวอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยเนี่ย
12: ครับ
14: ในทางการเมืองนี่ต้องถือว่าเป็นพรรคที่มีอำนาจต่อรองสูงอ่ะนะ
12: ครับ
14: 190กว่าเสียงแต่ว่าพอมาถึงสกเนี่ย
12: ไม่เอาละ
14: ไม่เอาเลย
12: ไม่เอาเลย
14: เพื่อไทยนี่ก็ดูเหมือนว่านะฮะมีแต่สมัครสกใช่ไหม
12: ก็เฉพาะกลุ่มคือเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ส่งโดยตรง
14: ไม่ได้ส่งโดยตรงในแง่ของ
12: ของพรรคนะ
14: สกนะรวมทั้งตัวผู้ว่าด้วยถูกไหม
12: ครับครับ
14: จนคนนินทากันว่าโอ้โหเพื่อไทยนี่จริงๆแล้วเป็นพรรคแฝงของท่านชาติช
12: า
14: ตินะแต่พอคุณจิรายุห่วงทรัพย์ออกมาตีเรื่องอากงก็
12: เรียบร้อยอ่ะ
14: ก็เลยคุณกลายเป็นคุณชัดชาติหัวเราะขึ้นมาได
12: ้
14: เห็นไหมจะไม่ได้พวกพรรคไหนนะ
12: แ
14: ต่ในเวลาเดียวกันคุณชัดชาติก็มีกลุ่มที่เชียร์อยู่นะ
12: ใช่ใช่ใช
14: ่ซึ่งคราวนี้ก็รู้สึกว่านอกจากกรุงเทพทำคนทำงานของคุณชัดชาติแล้วเนี่ยกลุ่มที่โหนคุณชัดชาติก็ดูหายไปนะ
12: ใช่ใช่ฮะบางคนที่ใช้ป้าย
14: บอกใช้ป้ายสีเขียวเหมือนกันใช่ไหม
12: เขียวบางสีอื่นด้วยนะก็มันมีทั้งโหนและมีทั้งแบบ
14: เกาะกันมากอ่ะในเรื่องสกนะฮะ
12: ครับอาจารย์มีการ

0: รถนิยมแปลกๆกรุงเทพก็ชอบนะ
1: เช่น
0: เส้นสมัยก่อนก็มีอย่างคุณชูวิทย์ใช่ไหม
1: ผมก็ลงผู้ว่านะตอนนั้นเคยลงนะ
0: ลักษณะที่อะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าการที่บางเบอร์นะฮะอย่างคุณติ่งเนี่ย
1: มาคุณติ่งมาเลกา
0: พูดขึ้นมา
1: คะแนนโพจะมาที่สองใช่ไหม
0: คะแนนโพนะ
1: ครับ
0: นะก็คนบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะความเป็นตัวของตัวเองมันเด่นสูงขึ้นมาซึ่งเป็นตรงกับนิสัยของคนกรุงเทพ
1: ครับ
0: นะไม่เหมือนอันอื่นนะพยายามโหนพักปากไป
1: ครับ
0: นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไม่รู้แหละก็ต้องยอมรับว่ามันไม่แน่นอนนะฮะบางครั้งเราเลือกผู้ว่าก็อิงพักบางทีเราก็เลือกผู้ว่าอิสระแต่คราวนี้บรรยากาศของคนอยากเลือกแบบอิสระมันสูงอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นตรงเนี้ยไอ้ตัวนำทั้งหลายนี่มีพรรคทั้งไอ้ตัวนำที่คือจะพยายามขึ้นมาเป็นคู่แข่งเนี่ยส่วนมากก็จะมีพรรคสนับสนุนไม่เหมือนคุณมาริกาใช่ไหมฮะแม้เคยมีพรรคนะฮะแต่ว่า
1: อยู่ในพรรคแตก
0: มั่นเนี่ยนะนะก็เป็นที่ถูกใจของคอทั้งไม่น้อยอ่ะนะ
1: เอ๊ะก่อนนั้นมีคุณเต้งพยายามที่จะแบบแล้วว่าไงฮะ
0: เต้งเนี่ยคุณเต้งไปอยู่
1: หายไปไหนเนี่ย
0: นน
1: ท์มาแล้วก็ส่งตัวแทนแล้วแกหายไปไหนไม่มาช่วยเขาเลย
0: อะไรนะ
1: แกส่งคนมาสมัครในนามแกแล้วแกหายไปเลย
0: นั่นสิ
1: เห็นตอนให้สัมภาษณ์มาช่วยหาเสียงช่วงแรกตอนหลังหายไปเลยนะ
0: เ
1: ออเนาะ
0: ก็ตรงที่ตัวตึงส่งคนแทนเนี่ยนอกเหนือนั้นก็ยังมีนั่นอย่างเงี้ยผลเอกอะไรนะ
1: พรรคเศรษฐกิจพรรคเศรษฐกิจ
0: พรรคเศรษฐกิจพรรคเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ส่งด็อกเตอร์อะไรนะ
1: ต้องขอไปจับชื่อไม่ได้ถ้าจำได้แต่พรร
0: คแต่ว่าไม่รู้สึกแต่ตีไม่ขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าต้องยอมรับมันสมัยก่อนเนี่ยบางคนนี่หาเสียงมาล่วงหน้าตั้งเป็นปีๆนะ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเสียงสมัยก่อนนี่ที่ด็อกเตอร์โจเนี่ย
1: ดร.โจคือ
0: แพ้เลือกตั้งแล้วไม่แพ้เลือกตั้งแล้วไม่อะไรนะไม่ทิ้งไง
1: นี่มันถึงคุณพิจิตรป่ะดร.โจที่อาจารย์พูดถึงคือคุณพิจิตรรัตกุลใช่ไหมครับ
0: กลับมาชนะคุณจำลองอ
1: ่
0: ะ
1: คุณพิจิตรรัตกุลนะ
0: ครับคนกรุงเทพนี่ไม่ได้แน่วแน่นะแต่ละครั้งก็มีหลักการเลือกของเขาอ่ะนะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้ต้องยอมรับนะบางคนผมฟังจากใครเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าที่คุณที่คุณชัชชาติเนี่ยมีคะแนนนิยมดีมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าใน4ปีที่คุณชัชชาติเป็นเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรนะฮะทุกครั้งที่มีวิกฤตในกรุงเทพเนี่ย
1: ช
0: นะท่านทุกครั้งอะครับ
1: มันจะเห็นใช่
0: การแก้ปัญหาถึงลูกถึงคนดี
1: แล้วจริงก่อนพูดถึงย้อนไปคุณชาชาติเขาเตรียมตัวมานานนะสมัยแรกนะ
0: ใช
1: ่ต้องยอมรับว่าพรรคการเมืองที่ส่งสิ่งผู้ว่าต้องรับตรงๆนะจ๊ะแล้วว่าหลายพรรคก็ไม่พร้อมหลายพรรคก็ได้ตัวตอนกระชั้นชิดนะหาคนมาลงไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: หาคนมาลงไม่ใช่แล้วคราวนี้มันจะมาสร้างในเวลาอันจำกัด
1: ใช่
0: ไม่ถึงปีเนี่ยนะมันไม่ได้ใจอ่ะ
1: ผมยังนึกว่าต้องขอบคุณผู้สมัครบางคนเนี่ยอาจารย์รู้ต้องรู้ว่าไม่ชนะก็ยังอุตส่าห
0: ์แต่ว่าผมเท่าที่ติดตามเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมว่ามันเท่ากับเป็นการระดมความคิดนะ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นนโยบายของบางคนเนี่ยคนที่ได้เนี่ยเอาไปใช้ได้นะถึงแม้ไม่ใช่ตัวเองคิดอ่ะ
1: ถ้าไม่คิดเรื่องว่าคักไหนกลุ่มไหนคนละพวกนะ
0: มัน
1: เก็บพวกนี้ได้นะจันผมจำได้อาจารย์ว่ามีผู้สมัครบางท่านอย่างนึกเร็วนะอย่างคราวที่แล้วอาจารย์ยักษ์อ่ะส
0: ั
1: ญญากับจอน
0: อ
1: ่ะแกเคยลงผู้ว่านะแกไม่ได้คิดจะลงได้ผู้ว่าแต่มาขายไอเดียเรื่องอะไรนะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องกับพึ่งตนเองอะไรเงี้ยนะเป้าหมายคือผมต้องการขายไอเดียเลยบอก
0: แ
1: ล้วก็ได้ผล
0: ขายไอเดียถูกไหม
1: แกขายไอเดีย
0: คิดแล้วว่าตัวเองไม่ได
1: ้แล้วแกก็ทำเอง
0: เนี่ยเป็นที่ยอมรับอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกลุ่มนี้แหละ
0: ก่อนหน้าตัวที่คุณวิสุทธ์บอกว่าต้องขอบคุณผมเห็นด้วย

0: จริงๆนะบางคนต้องก็รู้ว่าไม่ได้ก็ยังมา
1: แต่ที่สำคัญที่สุดนี่ไม่ได้นะใครไม่ลงคนกรุงเทพผมว่าขายหน้านะ
0: เดี๋ยวต้องพลงคะแนนเสียงนะ
1: ครับนะต้องทำให้คนที่เป็นผู้ได้รับเลือกเนี่ยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
0: แล้ว
1: รู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบต่อ
0: ใช่ใช่ใช่
1: จำนวนคนมหาศาลนะฮะตรงนี้
0: คือส่วนหนึ่งผมคิดว่าถ้าคนที่ได้รับเลือกตั้งแล้วส่วนคนเป็นลงคะแนนเสียงเยอะแต่ว่าเขาก็ถูกจับตาด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่เชียร์สองคือถูกจับตามองว่าต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ28 มิถุนายนแน่นอนอาจารย์สุขุมไปอยู่แล้ว
1: ผมไม่เกิดไม่ขาดไม่งั้นผมก็ทำไมไปความสำนึกในหน้าที่นะมีอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยเป็นคนที่ออกความเห็นทางการเมืองวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
0: บอกว่าไม่ไป
1: ถ้าผมไม่ลงผมอายผมไม่รับผิดชอบไม่ได้อะ
0: วิจารณ์ก็ดีนะครับ
1: แม้แต่คนในบ้านสมเกณฑ์ไปลงนะครับใครมาเช็คคนในบ้านผมขานผมว่า
0: ไม่สบายใจ
1: เขาประนามเราอะ
0: เออ
1: ดีแต่พูดให้คนอื่นฟัง
0: คนในบ้านยังไม่ไปเลย
1: ถือคนในบ้านยังไม่ไปผมนี่ขนไปแล้วแต่ว่าที่ผมดีใจอยู่อย่างก็คือผมภรรยาลูกนะฮะรวมทั้งแม่บ้านที่แม่ผู้ช่วยแม่บ้านเนี่ยนะไม่มีใครที่ไม่คิดจะโอ้นี่ไม่เอาละมันเก็บไปอะไรเงี้ย
0: เต็มใจไปเต็มใจไป
1: เต็มใจไปกระตือรือร้นนะฮะ
0: แต่จะเรียกเลือกคนละคนมาแล้วแต่เขาเนาะ
1: ก็แล้วแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่จริงๆไม่เคยบังคับใครหรือบังค
0: ับ
1: เขาก็ไม่ได้เหมือนกันแหละผมว่าเดี๋ยวนี้คนรู้สึกแล้วนะโดยเฉพาะเนี่ยคนกรุงเทพต้องยอมรับนะว่าแม้มีการซื้อเสียงอะไรกันเขาบอกแต่เงินทำอะไรคนกรุงเทพไม่ได้นะในกรุงเทพนี่เงินไม่ใช่เครื่องชี้ขาดนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้น
0: แล้วก็กรุงเทพก็สั่งสอน
1: อีกทีนะวันที่28
0: มิถุนายน2560
1: นะครับ60ยัง
0: ไม่พอควร
1: จะ70
0: ผมวันนี้ก็ขอสัก70ใช่ไหมเนี่ย
1: น่ะผมหวัง60ถึง70นี่แหละแต่ว่าถ้าไม่ถ้าเกิน70เนี่ยมันเหมือนกับถอนในใจโล่งอกว่า
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็
1: เ
0: ออเฮ้ย70ไว้ยังได้อยู่นะ
1: คร
0: ับ นะขอบคุณอาจารย์สุขุมครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวพบกันหลังเลือกตั้งเลย
0: ได้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังครับ
2: เวทีความคิดฮอตอิชชูก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม
3: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีม มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: เวทีความคิดนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของพรบ.คุณอนุทินซึ่งถือว่าทำงานประมาณสัก3เดือนได้แล้วนะครับโอ้โหแบบมรสุมเข้ามารอบด้านตอนนี้มีคนถามหารัฐมนตรีที่หายไปนะครับว่ายังอยู่สบายดีหรือเปล่ายังทำงานอยู่ไหมและล่าสุดคุณอนุทินก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะมีการเล็งจาก KPI เป็น API ฮะกับประเมินแบบอนุทินนะฮะว่าใครผลงานไม่เข้าตาเนี่ยต้องลุกจากเก้าอี้รวมถึงกรรมธิการด้วยจริงๆแล้วครม.หลายคนในชุดนี้นะครับเราจะได้ยินชื่อตอนที่มาเป็นประกาศรายชื่อเป็นรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็หายไปในกลีบเมฆบางคนก็หายไปอยู่ในจังหวัดที่ตัวเองเป็นผู้แทนและในยามวิกฤตอย่างนี้หลายคนเรียกหานะครับว่ารัฐมนตรีที่โลกลืมกลับมาได้แล้วแล้วก็ทำงานสักทีหนึ่งส่วนคุณอนุทินก็คงต้องถามหาแล้วครับว่ารัฐมนตรีที่ตั้งมาเนี่ยนะจะมาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะไปตามนะครับว่ามีรัฐมนตรีที่โลกลืมมีใครบ้างโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยกับคุณแคนสาริกาครับพี่แคนสวัสดีครับพี่แคนสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับครับอีสิครับครับ
0: พอดูรายชื่อรัฐมนตรีโลกลืมเนี่ยมันเยอะนะพี่แกนเน
9: าะคืออย่างนี้ผมว่าคือตอนนี้รัฐบาลก็มาสองเดือนสามเดือนนะครับ
0: ก็ใช่ครับ
9: ก็ผมว่าที่คุณอัจฉริยะพูดนะผมมองในคนแบบตามการเมืองมานานนะ
0: ครับ
9: ไม่มีอะไรครับก็ช่วงนี้เหมือนก็ตอนนี้ผมจะใช้เหมือนนักมวยที่ถูกหมัดอ่ะ
0: ครับ
9: แล้วก็วิ่งสุดเกย์นะมวยที่ถูกหมัด
0: เสยก็ไปคางไงนะเสยเลย
9: ไม่ใช่ยังไม่มีหมัดน็อกแต่ว่าย
0: ังไม่มีหมัดน็อก
9: หลายหมัดโดนหลายหมัดแล้วก็พยายามพลิกเด้งเชือกคือภาษาเชียงเด้งเชือก
0: เด้งเชือก
9: แล้วทีนี้คุณไอ้พูดเรื่อง KPI ไอ้ API อะไรอย่างก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าเป็นอาการเด้งเชือกเด้งเชือกยังไม่มีการไปไอ้ปีนี้ยังเอาเนี่ยผมว่าถ้าจะปรับจริงๆอ่ะไม่ใช่ปีหรอกถ้าจะปรับนะ
0: ปีก็นานไปนะจริงๆถ้าจะปรับนะ
9: ครับกับใจปรับแต่ว่าเป็นอาการที่อาจจะส่งวิญญาณอะไรบางอย่างนะครับครับคือโดยทางการเมืองเนี่ยในพรรคคนไทยเนี่ยคนวงในพรรคเองก็พอจะรู้ว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับกับครูใหญ่ที่บุรีรัมย์เนี่ย
0: ครับ
9: เหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกัน
0: เหมือนจะ
9: แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่มีความต่างกันอยู่บ้างกับ
0: ครับ
9: บ้างในวันที่คุณนี่เป็นฝ่ายค้านนะครับหรือเป็นพรรครัฐบาลนะครับไม่เป็นก็คงมีอะไรการจัดสรรครม.ถึงพรรคร่วมตั้งแต่ที่คุณประยุทธ์คุณเศรษฐาคุณแพทองธารก็ว่าไปตามเพราะว่าพรรคเด็กก็ยังตีไม่กี่ตัวนะครับแต่พอวันเนี้ยคุณอนุทินคือนายกแล้วครับที่สุด
0: ครับ
9: ไม่ใช่รองนายกครับ คุณอนุทินมีอะไรบางอย่างที่ต้องแสดงเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
9: คุณนี่คงไม่ต้องการให้เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นเหมือนตัวหมากบนกระดานที่มีใครมนทุกคนเดิน
0: ครับ
9: นะครับไม่อยากเป็นเบี้ยบนกระดานเนี่ยขอเป็นขุนบ้าง
0: ขอเป็นขุนบ้าง
9: ไม่อยากเป็นเบี้ยไม่อยากเป็นเบี้ยขอเป็นขุนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแอคชั่นข่าวเนี้ยเรื่อง API ใช่ไหมเป็นแอคชั่นบางอย่างที่คุณอนุทินต้องการส่งสัญญาณนะครับเพราะว่าตอนจัดสรรครม.เนี่ยผมก็คุยที่สุดว่า
0: ครับ
9: เสียงโอดโอเยอะแต่ไม่มีใครกล้าพูดนะครับการที่มีลูกเทพทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกตีนะครับ5-7คนเนี่ย
0: ครับ
9: ข้ามหัวเอาโสบางคนเรียนสอบ8สมัย9สมัย
0: อะไรเป็น
9: ครับพี่มีปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติการเมืองไทยที่สุด
0: ครับ
9: แต่บังเอิญว่านี่คือพรรคสีน้ำเงินนี่คือพรรคที่มีครูใหญ่ชื่อในวิน
0: ครับ
9: นะครับก็เสียงเหล่านั้นก็เลยไปดังแบบในวงบางวงอะผมเคยมองแต่ว่าไม่มีใครกล้ามาพูดเนี่ยก็ผู้โอสูหลายคนก็คือเลือดไปก่อนนะครับซึ่งคุณอนุทินรู้ดีสุด
0: ครับ
9: ดังการประกาศเรื่อง API ชิป I เนี่ยถามว่าได้ใจใครได้ใจผู้โอสูในพรรคน้ำเงิน
0: ได้ใจผู้อาวุโส
9: ในพรรคน้ำเงิน
0: ครับ
9: ก็อย่างน้อยเป็นความหวังอ่ะที่สุดว่าถ้าเป็นการปรับครม.ล่ะลูกเทพ5-7คนเนี่ยต้องมีหรือบ้างละโอเคลูกเทพแบบคุณชัยชนกอาจจะอยู่นะครับลูกเทพอย่างคุณเจเจไทยเศษบ้านใหญ่ไทยธานีอยู่ครับแต่ลูกเทพที่ไม่ใช่บ้านใหญ่อาจจะก็หรือลูกเทพที่แบบเป็นบ้านใหญ่แต่ว่าเหมือนตอบแทนกันแล้วก็โอเคให้คนอื่นมาเป็นบ้าง
0: ครับ
9: อันนี่ไม่แตกนี่คือการเมืองไทยเป็นแบบนี้ครับเรียนแต่ว่าช่วงเนี้ยการจัดสรรโคต้ามือของคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะให้น้ำหนักกับลูกเทพมากครับและคาดหวังกับลูกเทพทั้งหลายเหมือนกันว่าจะชงงานเอาข้อจริงที่สุดลูกเทพ5-7คนเนี่ยที่ผมเห็นนะ
0: ครับ
9: ที่เอาตัวรอดได้มี2คน
0: มีใครฮะคุณชัยชนกได้ป่ะ
9: ไม่ใช่เนี่ยมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ
0: อ๋อนี่เขาเก่านะฮะ
9: และคุณแบบ
0: คุณแบดพาราดอนปริศนานันทคุณ
9: ว่าสอง
0: พาราดอนกับคุณอะไรนะคุณ
9: โต้
0: คุณอะไรนะคุณโต้ง
9: โต้ง
0: ที่เป็นคนสร้างหลังนี้ใช่ไหมสับเปลือใช่ไหมจะโด่งดังจะนะ
9: ไม่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมครับคุณโต้งเนี่ย
9: มันมีใครบ้านมาแต่ชื่อแรกดังมา
0: ดังมาแล้วก็โต้งก็ไปสับสนุนจ้ะ
9: แล้วก็ดังคือคุณโต้งกับคุณพระรอเนี่ยเขาเขาอยู่มานาน
0: ครับคุณโต้งนี่ลูกคุณสมศักดิ์ปัญญาลันตะคุณ
9: อย่าลืมว่านะครับหลายคนคุยกันแล้วว่าคุณโต้งกับคุณแบดเนี่ยเคยคิดการใหญ่กับคุณท็อปบาราวุธนะครับยึดพรรคชาติไทย
0: ใช่
9: แต่เมื่อว่าคุณประพัฒน์ขวางนะครับ
0: ไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ยอม
9: ก็เลยต้องมาอยู่ภูมิใจไทย
0: ต้องระเหตุไปอยู่ภูมิใจไทย
9: ใช่ก็มีสองคนเนี่ยที่เอาตัวรอดได้เพราะว่าความเก่าส่วนคุณเชียงลูกเนี่ยก็ลูกคุยใหญ่อะก็ต้องมาเชื่อวิบากกรรมต่อไปนะคร
0: ับ อย่างคนอื่นๆเนี่ยคุณเจเศษไทยเศษ คุณวรสิทธ
9: ิ์เนี่ยผมว่า
0: ที่หลานคุณชาตาเทเสศ
9: ยังไงก็อยู
0: ่ยังไงก็อยู่เพราะเป็นหลานชาตาใช่ไหม
9: แต่ที
0: ่นั่งมหาไทยช่วยมหาไทย
9: มหาไทยเนี่ยเอางี้ที่สุดแม่มาได้เนี่ยมีลูกเพศสามคนเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
9: ครั้งแรกไม่มี
0: ครั้งแรกที่ลูกเพศอยู่ครับ
9: คุณเจเจตไทยเศษคุณพลพีสวนชี
0: พลพีนี่ลูกคุณอะไรนะคุณนี่ที่ลืมชื่อไปละ
9: คุณผมก็พาพลอยไปด้วย
0: สูไพโรจน์สุวรรณชวีคนที่จริงก็เป็นเพื่อนคุณเนวินอยู่นะคุณพ่อเนี่ยนะ
9: ใช่ครับ
0: เสียชีวิตไปแล้วนะ
9: ใช่ครับแล้วก็มีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ผมจำนามสกุลเนี่ย
0: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์สสสตูลสามสมัย
9: กูแพ้ลูกชายกูเกียรติ
0: กูเกียรติ
9: ไอ้สายนางคุณพิพัฒน์สายกูเกียรติก็มีสองคนนี่แหละผมว่าอาจารย์เสียงจะปรับครม.อาจจะต้องมีการปรับเพราะว่าน
0: ี่ถ้าโฟกัสไปที่กระทรวงมหาดไทยแปลว่ามีคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย3คนเนี่ยเป็นลูกเทพหมดมือใหม่หมด
9: ครับ
0: แกกระทรวงใหญ่ๆนะครับครับ
9: ถ้าจะปรับนะผมว่าคุณพลพีเนี่ยลูกคุณ
0: ชวีเนี่ยนะ
9: น่าจะมีการปรับแล้วก็คุณกบแพ
0: กาแฟคือคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นะฮะสสสตูสาสมัย
9: ครับเพราะยิงเนี่ยคุณกาแฟนี่ก็มาในโคต้าอันดามัน
0: โคต้าของคุณพิพัฒน์ป
9: ่ะคุณพิพัฒน์คืออย่างนี้เองสุดคือเมื่อตอนอันที่หนึ่งน่ะก็มีน้ำจีช่วยมาไทยผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ละลูกสาวบ้านใหญ่ก็มีฮะ
0: นี่มาตะโกต้าเหมือนกันใช่ไหม
9: มาตะโกต้าอาจารย์มันก็คราวนี้พอปีอันที่สองก็ต้องมีโกต้าอาจารย์มันอีกนี่ก็ที่มีใครก็ไปกบแพเดี๋ยวก็แพงไปก็อาจจะเข้าอย่างเงี้ยโกต้าเวียนอ่ะไม่สุดโกต้าเวียนครับของเป็นโกต้าอาจารย์มันอะไรอย่างเงี้ยก็
0: ถ้าเกิดคุณที่จะปรับจริงปรับได้ไหมเพรา
9: ะ
0: ว่ามันจะมีพลังภายในพรรคว่ามันก็แบ่งตามโควต้ากลุ่มและภาคแล้วไม่ใช่เหรอฮะ
9: เอาไม่ครั้งนี้ไม่ใช่แบบนั้นครั้งนี้เป็นโควต้าพิเศษ
0: ครับ
9: คือผมคุยจุดอะถ้าตามโควต้าภาคโควต้าจังหวัดเอาเกณฑ์ของส.ส.จังหวัดเป็นตัวตั้งนะ
0: ครับ
9: จังหวัดนี้มีสส8คนถ้าแบบเนี้ยพอคนนี้มี6คนเนี่ยได้เต็มจริงนะครับถ้าเอาแบบนี้นะครับคุณผมจำชื่อไม่ได้สุรินทร์น่ะคุณอยู่อดีตสส.สุรินทร์น่ะต้องได้เป็นจริง
0: หมอตาตะโกต้าเขาต้องได้เป็น
9: แต่ว่าตกลงไม่ใช่เพราะว่าเป็นเอาอย่างคุณพลพี่อ่ะ
0: พลเป็นสวนชวีเนี่ย
9: กับโคราชมีสสคุมจะใช้แค่2คน
0: ได้เป็นเก้าอี้ของเก้าอี้ใหญ่ด้วย
9: สามคนได้หนึ่งเชื่อเก้าอี้ใหญ่เนี่ยโอ้โหแล้วทุนแปดคนอ่ะว่าไง
0: ไม่ได้เลย
9: ไม่ได้เลยไปบอลเนี่ยพิเศษนะพี่ถึกยังอ้าวยังที่คุณพัฒน์พงศ์พัฒน์ประสิทธิ์เนี่ยที่พิจิตรเนี่ย
0: นี่หลายคนประดิษฐ์ใช่ไหมหลายคนประดิษฐ์
9: เขาไม่รักผมอันนี้ก็พอดีเจอคุณโต้ไปช่วยด้วยก็เลยหายไปเลยพอดีคุณโต้ไปช่วยเขาไม่รักผมที่ดังกว่า
0: ก็คือข้าพเจ้าคงมีคุณพิพัฒน์น้ำตีมีคุณโต้งแล้วก็เนี่ยมีคุณกำนันน็อตนะพัทรพงศ
9: ์
0: พัทรประสิทธ
9: ิ์ค
0: ุณพัทรพงศ์ก็เลยหายไปเลยเงียบไปเลย
9: หลายคนประดิษฐ์ใช่ครับแล้วอีกคนนึงเนี่ยไม่ใช่ลูกเทพนะครับแต่ว่า ไม่ใช่ลูกเทพอยู่ตรงแต่ว่ามากกับคุณชัยชนก
0: คุณแนนป่ะคุณแนนบุญธิดาสมชัย
9: อันนี้มาโคต้าคุณนกโดยตรงเลย
0: ชัยชนกเหร
9: อก็เป็นช่วยดีอันนี้ถ้าเอาตามเกณฑ์ TVI ของคุณอันนี้ก็ผมว่าคุณแนนก็คงต้องหลุดละเทียน่า
0: อ๋อแต่คุณแนนก็แสดงบทบาทเยอะนะในเพราะเรื่อง AI พาสปอร์ตนะ
9: ครับก็พอดีคุณแนนเป็นโฆษกพรรค
0: เป็นโฆษกพรรคใช่
9: เป็นผู้พูดว่าเนี่ยของบทบาทในเชิงเริ่มจริงหน้าที่ในหน้าที่เนี่ยมีน้อย
0: แต่ดูคุณแนนก็ใกล้ชิดกับตระกูลชิดชอบนะดูจากภาพข่าวที่ออกมาดูจากความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าใกล้ชิดกันอยู่ไหม
9: ใช่ครับใช่คือใช่ใกล้ชิดกับคุณชัยชนกมากกว่าเพราะว่า
0: ขอบคุณชัยชนก
9: คืออย่างนี้พอดีคุณชัยชนกเป็นสสเพียงสองสมัย
0: ครับ
9: เรียกว่าพรรษาในเรื่องนี้ก็เหมือนได้คุณแนนเป็นผู้ช่วย
0: ผู้ช่วยอ่ะคนรู้เรื่องการเมือง
9: นี่เป็นใช่แล้วพอดีประชุมดีเอไม่มีเรื่องที่ช่วยหรอกที่สุด
0: ก็เป็นครั้งแรกที่มีรัฐมนตรีช่วย
9: คุณมีอดุลใจแต่ตั้งแต่เป็นกระทรวง ICT อ่ะ
0: ครับ
9: คือมีเป็นช่วยที่ไหนอ
0: ่
9: ะ
0: ไม่มีอ่ะมีครั้งแรกที่มี
9: แล้วแหวกมาได้ไง
0: อันนี้
9: ก็เป็นปัญหาเป็นคำถามในพรรคแต่ไม่มีใครกล้าพูดอีกคนหนึ่งไอ้ไม่แตกใจจะด้วยสิทธิ์จะด้วยวันที่นี้คุณ
0: สำรวยวันธนีคุณเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ครับอัน
0: นี้โคต้าใครมาจากไหนฮะเจรวย
9: อันนี้โคต้ามีรับโดยตรงครับ
0: โคต้าใครนะพี่กัน
9: โคต้าครูใหญ่ครับโคต้าครูใหญ
0: ่ตาครูใหญ่ฮะ
9: อันนี้เป็นพูดง่ายว่าเราพูดภาษาแล้วมวยก็เลยว่าเป็นเด็กสร้างเด็กปั้นของครูใหญ่เมยิน
0: อ
9: ่ะ
0: ของครูใหญ่
9: ปั้นมาแต่ยังไม่เป็นการเมืองอ่ะยังกำลังได้เป็นสสได
0: ้
9: เป็นคุมโจทย์อำนาจเจริญและขยายสาขามีสสในเยอะตัวทอนมีสสในอุบลราชธานีอ่ะครับก็
0: อยากอำนาจเจริญไปอุบลไปเยอะตัวทอน
9: ใช่ครับ
0: คร
9: ับก็เป็นที่แต่คุณเริ่มตีเจ๊ดวยเนี่ยจะเป็นที่คล้ายๆคุณทรงศักดิ์ทองศรี
0: ครับทรงศักดิ์ทองศรีที่เป็นรัฐมนตรีที่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาโดยตลอดใช่ไหมตอนที่เป็นรองนายก
9: ใช่เอางี้อีกคุณทรงศักดิ์เป็นไม่มีช่วยมหาไทยมาจากยุคคุณอนุพงษ์อ่ะ
0: บิ๊กป๊อกคสช.
9: คุณยุคคุณยุคหนึ่งยุคคุณเสร็จยุคนายกศึกษายุคคุณนี้เป็นมธ.1
0: ก็เป็นมาตลอดเลย
9: ใครเห็นผลงานคุณโจจักมั้งนอกจากคุณโจเป็นการ
0: ก็
9: นอกจากโจเป็นการถามว่าสะพานข้ามโขงบึงการบึงการบริกรรมใจแห่งใหม่เป็นผลงานคุณทงคุณเพิ่งถามว่าไม่ใช่ก็เป็นผลงานของก็หลายรัฐบาลเรื่องแต่อย่างว่าคือคุณประจักษ์เป็นคุณคนทางการเมืองครับแล้วก็มีบทบาททางการเมืองคือพูดง่ายว่าได้รับมอบหมายเป็นพิเศษให้ไปปักของเงินที่อีสานจะเหนือให้ได้
0: แล้วปักได้ไหมฮะ
9: ได้ครับปีที่ผ่านมาปักได้แต่ครั้งที่ผ่านมาปักได้ประสบความสำเร็จค่อนข้างเกินคาด
0: ครับแกนคนทรงศักดิ์เนี่ยตอนที่เป็นรองนายกเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญไหมหรือมีอำนาจมากไหมในแง่การมอบหมายงานของบรรดารองนายกทั้งหลายครับ
9: ก็เยอะนะครับพอดูงานน้ำอ่ะ
0: ครับ
9: ดูงานที่เหมือนบิ๊กป้อมเคยดูอ่ะพี่เสก
0: อ๋อครับ
9: คุณสมบัติเป็นเหมือนเดิมครับรองนายกต้นดีประจำภาคอีสาน
0: รองนายกประจำภาคอีสานนะ
9: เพราะว่าคือเป้าหมายหลักของอะไรยังไงก็แล้วแต่ต้องมีรองนายกแบบนี้เพื่อทำงานการเมือง
0: ครับ
9: ไม่มีแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจะเป็นเอาผู้จะลงถ้าลงในแง่ของไม่ว่าเย็นเพื่อไทยหรือกล้าทำอย่างเงี้ยเขาต้องคิดในเชิงการเมืองอยู่แล้ว
0: ครับ
9: ยกตัวอย่างเลยอย่างกล้าทำเนี่ยตอนอันนี้เนี่ยคุณผมได้ตั้งคุณนเรศเป็นนี่เชื่อเกษตรเป็นนี่ที่เชื่อเกษตรประจำภาคเหนือ
0: ประจำภาคเหนือ
9: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย
0: คืออ
9: ันนี้เป็นสูตรเป็นโมเดลทำการเมืองที่พรรคบ้านใหญ่ก็ทำกันอีก
0: ครับ
9: จะมาถามเรื่องผลงาน
0: แต่ว่าปักธงในจังหวัดนั้นได้พักกันได
9: ้คือจะถามผลงานเรื่องบริหารราชการแผ่นดิน
0: โอเคแต่ถามผลงานด้านการเมือง
9: ครับใช่อีกอย่างเข้าใจ
0: มีผลงานทางการเมืองแต่การบริหารนี่มันกว้างไปทีนึง
9: เพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีเจ้ารวยอยู่นะครับถ้าปรับครัวนี่หลายคนหลายที่แกจะลุกคนจุกลงนะจะมีรับดีลูกเลยอีกคนหนึ่งพิเศษ
0: คุณอะไรนะคุณ
9: นภินทร
0: เพิ่งเคยได้ยินเลยเขาที่เขาเป็นรัฐมนตรีนะ
9: ใช่จริงครับคุณนภินทรเนี่ยเป็นตีมาแต่ช่วยพาณิชย์นะครับแล้วก็โยกมาอยู่ทำได้นายกไปแล้วทีหนึ่งและตอนนี้ก็ยังเป็นของเรานายกอยู่นะครับ
0: มาจากไหนมาจากกลุ่มไหนรัฐมนตรีนภินทรที่กลุ่มไหน
9: เจ้าของตลาดที่เมืองราชบุรีครับ
0: ที่ไหนราชบุรีแหละ
9: ไปราชบุรีครับ
0: ถ้าดูกลุ่มไหนถึงได้เป็นรัฐมนตรีตลอดเหมือนกันนะเกือบทุกครั้งอ่ะ
9: ก็กลุ่มนภินทรครับ
0: กลุ่มนภินทร
9: ยี่ห้อนภินทรครับเหมือนคุณสมมาตรอะครับ
0: คุณสมมาตรนี่ก็ถือว่า
9: เนี่ยจะถามหาผลงานแล้วจะบริหารราชการมันเอาเป็นว่าชื่อนภินทรชื่อนภินทรชื่อสมมาตรไปถามคนในพื้นที่เราดูว่าเขามีอะไรดีถึงดีได้ถึงดีทุกยุคดังนั้นเนี่ยถึงโลกจะลืมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าบ้าเขาจะจะที่นะครับ
0: ครับตัวก็พูดถึงแล้วบทบาทคุณสุภมาช่วงหลังก็ดูวิวบาทเยอะขึ้นนะตั้งแต่ไปคุมสคบ
9: คุณสุภมาดีขึ้นในแง่ของ
0: เราอยู่สคบเห็นการเคลื่อนไหวการเยอะมากขึ้น
9: คุณสมานคือในจำนวนสมัชชายกเนี่ยมีคุณสมมาเนี่ยสภ
0: า
9: แต่คุณ
0: ครับ
9: มีเจนเวย์มีเจนเวย์กับจีนและพินทอเนี่ยก็ถือว่าสดๆทั้งคู
0: ่
9: ประมองในโลกของการเมืองการแบ
0: บ
9: นี้นะแต่ว่า
0: แต่เราไปต่อไม่ได้พี่แกต้องขออภัยครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวคุยกันมันจะหน้าครับขอบพระคุณนะไปที่ของคิดกะลาไปด้วยนะครับสวัสดีครับทุกฝั่งครับ
10: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอล์ฟบลูมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้งสองฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง 19 ถึง 21 มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเลื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บูเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บุเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บุเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น พื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สิริณ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
3: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะเป็นประจำหลังข่าว3ทุ่มแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถมาทำงานอีกส่วนหนึ่งขับรถกลับบ้านหรืออีกส่วนหนึ่งพักผ่อนอยู่แล้วเตรียมตัวจะนอนนะคะแล้วก็บางท่านฟังรีรันตอนตีสี่ก็กำลังตื่นมาทำภารกิจในช่วงเช้ากันได้เจอกับทีมงานของบอกเล่า965ตลอด5วันนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นทีมของบอกเล่า965ภาคพิเศษวันอาทิตย์เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะอาจารย์ธนิตศรีกินดีค่ะส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นน้องจอนแล้วก็น้องอ้นซึ่งเขาก็จะมีความหลากหลายความวินเทจในคนยุคอายุแค่30กว่าๆเนี่ยแต่ทำไมวินเทจอ่ะก็ต้องไปดูกันนะคะว่า2หนุ่มเขาจะคุยอะไรกันบอกเล่าแต่ค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้ก็ต้องมาฟังคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาค่ะซึ่งมีเรื่องที่จะมาแชร์มาบอกเล่ากันตลอด7วันที่ผ่านมานี่โอ้คุณป๊อปไปเจออะไรบ้างแล้วอยากจะมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณป๊อป
5: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
4: Where are you
5: ครั้งแรกนะคะพี่เก่งไปที่จันทบุรีนะคะ เพราะว่าเยี่ยหวังที่เราไปกินทุเรียนนะคะ วันเกิด นะคะก็มีฉลองวันเกิดที่นั่นนะคะ ก็คือว่าเราก็ทุกคนก็รวมกัน นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าพี่หนิงมารับเราที่บ้านโอเคก็นะก็ไปแบบว่าไปงานวันเกิดก็เนาะดีค่ะได้เจอลูกสาวด้วยอ่ะน่ารักมาก
4: ลูกสาวของใครเอ่ย
5: ลูกสาวของเคหวังนะคะก็แบบมันจะ6ขวบ7ขวบหน้าเหมือนเป๊ะเลยอ่ะหน้าเหมือนเป๊ะเลยนิ่งๆนะคะแล้วก็แก้มตุ้ยๆนะคะตัวนิ่งๆคือทุกคนเอาใจเยอะมีคนแบบอกรักตามแม่ก็ตามไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ไฮไฟฟ์หน่อยแตะมือแล้วก็แบบตาดิ่งๆคือยังไม่ไว้ใจ
4: ใช่ใช่
5: แค่บอกว่าโอ้โห
4: พี่คือใครคะ
5: ก็จะว่าให้กอดได้จะต้องใช้เวลาสักนิดนึง
4: การได้เจอเด็กก็มาเจอผู้ใหญ่หน้าแปลกๆหน้าครั้งแรกนี่เขาก็จะสงวนท่าทีใช่ไหมคุณป๊อป
5: ดูว่าแบบมาไหมไหนปลอดภัยไหมแล้วที่บอกว่าถ้าเด็กเป็นคือว่าทุกคนมากระโดดใส่กระโดดใครแล้วคือก็จะแบบอะไรเดี๋ยวที่จะเอาอะไรนะเราก็บอกว่าจะก้มแล้วก็ดูเขายิ้มยิ้มให้เขาให้ไซส์ใหญ่นะแล้วก็ค่อยไปนั่งดูเขาตอนเขาทานข้าวแล้วก็คุยกับเขาหน่อยนึงเขาจะไม่กล้าคุยแรกๆอ่ะเนาะ
4: ใช่ใช่
5: นั่นแหละคือมีความคือตอนนี้
4: ใช้เวลาในทำความคุ้นเคย ดูซิว่าเอ๊ะจะมาแบบบังคับเราทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็สารสัมพันธ์
5: เด็กน้อยที่น่ารักน่ารักอ่ะมันคล้ายเขาเหมือนแมวค่ะพี่เก่งนะคือจะไปจับเขาแต่เขาไม่อยากให้จับเดี๋ยวเขาจะกระโดดใส่แล้วเขาจะ
4: มันจะโกงโค้งหนีดิ้น
5: อยากนิ่งใส่ใช่ไหมคะต้องนิ่งๆคอยให้เขามาหาเรา
4: ใช่ใช่ต้องทำอะไรให้เขาสนใจนิดนึงแล้วเขาก็จะแอบมองแล้วก็จะค่อยๆมาเปิดใจว่าเออพี่ป๊อปทำอะไรอยู่คะ
5: ก็พูดถึงแบบเด็กน้อยนะคะพี่เก่งค่ะวันนี้วันที่22เข้าราศีปูน้อยกันหมดเลยนะคะเนี่ย
4: พวกเราอยู่ครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนตอนนี้23 20 22 มิถุนายนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ปูใหญ่ของคุณป๊อป
5: แล้วก็ปูของวีต่อไป
4: วีต่อไปเป็นของพี่เก่ง
5: ว่าเมื่อวานเป็นเขาเรียกว่า summer solstice คือแปลว่าเป็นวันซัมเมอร์อันวันแรกเมื่อวานนะคะวันที่21มิถุนายนก็คือเป็นวันที่ยาวที่สุดของปี
4: แล้วก็เป็นวันที่พระอาทิตย์อยู่นานมาก
5: ถูกต้องนะคะเมื่อวานนี้เอง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะคะก็วันนี้ก็คือเข้าราศีของแคนเซอร์แล้วแหละนะคะก็คือราศีปูทั้งหลาย
4: ค่ะ
5: พวกปูทั้งหลายนะคะก็คือว่านะก็จะเป็นแบบเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะเอาใจอ่อนไหวพอสมควรก
4: ็
5: เรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นราศีที่แบบว่าเป็นแบบคุณแม่ของแบบทุกๆคนเพราะว่าถ้าจะใส่ใจที่ชอบป้อนคนชอบดูแลคนใช่ไหมคะพี่เก่งเราเป็นพวกเราเป็นอย่างนั้นเนาะที่อยู่ที่มีความสุขมากเลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ใช่
5: นั่นคือบ้าน
4: ก็ถ้าอยู่ก็จะติดหนึบเลยนะแต่ถ้าออกนี่กันตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเตี้ยม
5: ใช่แล้วก็คือเนี่ยแหละนะได้จะกินอาหารอร่อยได้อยู่คนที่เรารู้จักสบายใจ
4: เขาบอกว่าราศีปูจะเป็นคนที่บุคลิกภาพดูอ่อนไหวรักสงบให้ความสำคัญกับครอบครัวใช่ไหมคุณป๊อป
5: เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบอยู่บ้านค่ะบ้านที่พอสมควรเป็นบรรทัดน้ำนะคะและคือว่าทุกอย่างคือเขาแบบเป็นแบบเหมือนพระจันทร์นะคะพระจันทร
4: ์มีความภักดีสูงนี่เขาบอก
5: นะแต่อย่าให้โกรธนะ
4: เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความภักดีสูงจิตใจอ่อนโยนอ่อนไหวแต่ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยปุ๊บนี่ก็จะหนีบเลยนะ
5: ใช่เลยค่ะต้องไหมพี่เก่ง
4: ใช
5: ่
4: ใช่ใช่
5: เราพยายามที่จะหลุดเลี่ยงที่มีปัญหาใครเพราะว่าเนาะเราก็จะแบบว่าอย่างนี้แหละแต่คือถ้าว่ารู้สึกแบบสบายคือให้เต็มที่ให้ความรักเต็มที่แต่เมื่อไหร่รู้สึกว่าเขาไม่เห็นค่าหรือว่าคนนั้นคือเอาเปรียบเราเมื่อไหร่นะคือแบบมาตัดเลยแค่นี้ก็ไปละ
4: ตัดให้ขาดดังชับชับชับแล้วทีนี้การที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเนื่องจากว่าบ้านที่กรุงเทพของเรามีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นยังไงคะคุณป๊อปขาเจอฝนเจอฝุ่น
5: ยังไงดีอ่ะก็มันจะมีปัญหาอะไรแล้วค่ะคือบ้านก็บ้านเนาะ
4: เราร
5: ู้สึกบ้านมันแค่เป็นพวกตัวอาคารแต่ว่ามันมี house กับ home นะ home คือแบบว่ารู้สึกนี่ปลอดภัยนะคะอยู่กับกลุ่มเพื่อนอะไรคือมันแค่นั่นแหละคือบางทีเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางทีก็อยู่บ้านนานเกินไปก็จะเบื่ออ่ะไปข้างนอกบ้านจริงๆบางทีออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยเพื่อจะทำให้เราคิดถึงบ้านตัวเองมากขึ้นนะ
4: มองโลกในแง่นี้ก็ดีนะเพราะว่าเหมือนกับอะไรนะคนที่รักกันอยู่ใกล้กันก็ไปห่างๆหน่อยเหมือนเรารักบ้านติดบ้าน หาที่เปลี่ยนหน่อยก็เดี๋ยวจะติดบ้านรักและคิดถึงมันมากขึ้นใช่ไหมคุณป๊อป
5: ใช
4: ่
5: ใช่
4: มีการเดินทางอ่ะที่พี่เก่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนพาคุณผู้ฟังไปชุมพรและอีกสัปดาห์หนึ่งก็ไปสุราษฎร์ธานีอ่ะคุณป๊อปเห็นตลาดกลางคืนของชุมชนที่ชุมพรกับที่สุราษฎร
5: ์อ่ะ
4: ตลาดภาคใต้ตลาดโต้รุ่งตลาดกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกรุงเทพไม่เหมือนคนเมืองนะจะต่อให้อยู่อำเภอเมืองต่อให้เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวนะตลาดเขาตลาดกลางคืนเนี่ยเดินกันสามทุ่มสี่ทุ่มเขาก็ปิดแล้วเงียบเงียบพี่เก่งก็ไปเดินดูผัดไทยไส้กรอกทอดน้ำมะพร้าวปั่นน้ำอะโวคาโดปั่นนี่ลามไปถึงสุราษฎร์ชุมพรมีทั่วประเทศแล้วนะแล้วก็มีอะไรนะไส้กรอกแดงทอดสีเจ๊ดมากเลยน่ากลัวมากเลยคุณป๊อป
5: น่ากลัวค่ะน่ากลัว
4: ใช
5: ่ตรงว่า
4: แต่มันขายทั่วประเทศเลยตลาดนัดเนี่ยไปเดินมาเนี่ยโอ้แล้วเด็กๆก็กินเออสีมันน่ากล
5: ั
4: ว
5: น้ำมันค่ะจริงๆต้องระวังน้ำมันนี้มันคือมันทำให้ไม่ดีกับสุขภาพร่างกายมากๆที่อยากจะหลีกเลี่ยงจากการที่จะเป็นมะเร็งหรือว่าโรคอะไรทั้งหลายก็กินของจริงดีกว่าค่ะ
4: ใช
5: ่
4: ใช่
5: กินเนื้อกินไก่อะไรเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่ากินปูเป็นปลาแต่ว่าบางทีมันพวกไส้กรอกอะ ไม่รู้เป็นส่วนไหนที่ต้องใส่เข้าไปแล้วคือการผัดไปมันจะมีเคมีคอลเยอะมากค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ใช่อันนี้ที่ห่วงอยู่ก็ประเภทไอ้พวกไส้กรอกแดงทอดก้ามปูเทียมอ่ะปูอัดเทียมอะไรอย่างเงี้ยเห็นมันสี
5: ม
4: ัน
5: ไม่ใช่ปูด้วยนะมันไม่ใช่เนื้อปูเลย
4: เออมันเลียนแบบทำให้เหมือน
5: จริงเถอะนะจริ งจริงอ่ะคือแบบว่ามันมีปูให้กินแล้วมันกินปูอร่อยอร่อยแบบโอ้โหจะกินของปลอมทำไม
4: แล้วที่เห็นฮิตอีกช่วงนี้ก็คืออย่างที่ชุมพรที่สุราษฎร์ที่ไปเดินตลาดนัดกลางคืนก็จะเห็นมีสลัดแบบใช้แผ่นแป้งใสๆเหมือนแป้งปอเปี๊ยะสดอ่ะคุณป๊อปทำมาห่อสลัดห่อปลาห่อเนื้อกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พันผักอันนี้ก็ดูแบบเป็นสุขภาพหน่อยดูน่าทานดูแล้วเหมาะกับการทานกลางคืนหลัง 2-3 ทุ่มได้หน่อยแล้วก็เจอไอ้นี่เนื้อปลาสับไปคลุกกับน้ำพริกแล้วก็มาพันกับไม้แล้วก็ปิ้งหมุนเป็นก้อนกลมๆอ่ะเขาเรียกปลาจับไม้ย่างที่สุราษฎร์เขาเรียกปลาจับไม้ย่างแต่ที่ชลบุรีเขาก็มีชื่อเรียกนะคุณผู้ฟังส่งชื่อเรียกมาถ้าทายถูกแต่ที่ภาคใต้เขาเรียกปลาจับไม้ย่างก็เอาเนื้อปลามาคลุกน้ำพริกแกงแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ปิ้งหมุนรสชาติจะคล้ายๆกับทอดมันแต่เป็นทอดมันย่างอ่ะคุณท็อปอ๋อ
5: ภาพค่ะเหมือนกันใช่
4: ค่ะอันนี้ก็จะดีว่าในตลาดหนึ่งก็จะมีแค่ร้าน2ร้านอีกร้านหนึ่งที่ฮิตมากๆน้ำเต้าหู้อ่ะคุณป๊อป
5: เต้าหู้เหรอคะ
4: น้ำเต้าหู้สีขาวๆที่ก็จะมีเม็ดแปะกล้วยมีเม็ดข้าวฟ่างเม็ดแมงลักอะไรอย่างเงี้ยใส่เครื่องเป็นน้ำเต้าหู้สีขาวๆส่งเครื่องที่ขายตอนเช้าอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่ในตลาดเลยตลาดรอบดึกกันแล้วที่คุณป๊อปไปที่เมืองจันได้เดินตลาดรอบดึกไหมคะ
5: ก็ไปเดินจุนแบบของโบราณแบบว่านะก็จะไปดูว่าไปโรงแรมเก่าๆไปสถานที่ที่มาถึงคนเดินที่มันแบบเน
4: า
5: ะที่ริมน้ำอ่ะ
4: ริมน้ำจันทบูรณ์ใช่ไหมฮะจันทบุรีก็จะมีตลาดเก่าขนมเก่าๆโบราณก็ยังมีอยู่เนาะ
5: ใช่ค่ะไอติมร็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบมันคล้ายๆกับว่าเป็นให้เป็นโบสถ์จีนเยอะมากเลยอ่ะด้วยค่ะโอ้โหมันแบบว่ามันถึงเป็นร้อยปีอะไรขึ้นมาแล้วมันแบบไม่มีความรู้สึกว่ามีเสน่ห์นะสมัยก่อนที่เขาบางทีเขาสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็คือคนจะนุรักแต่ว่าเห็นแล้วก็อยากกระตุ้นให้นุรักแต่ว่ามันมีจอดรถอะพี
4: ่ต้องทำ
5: ไม่ได้ก็คือจะไปอย่างไรเน
4: า
5: ะ
4: ทำอีกลานหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องหาทางเดินมาใช่ไหมเหมือนเส้นกรุงเทพอะแถวพระราชวังเดิมเนี้ยจอดรถไม่ได้เลยต้องไปอีกละแวกหนึ่งสี่แยกหนึ่งอะถึงจะค่อยเดินมาได้เนื่องจากเป็นชุมชนโบราณ
5: คือถ้าคนไทยนิดนึงที่อยากจะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายชมถนนเนี่ยที่เราบางทีเราสร้างขึ้นมาเนี่ย มันควรจะมีไซด์วอล์คให้คนเดินบ้างให้ไปวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานนี่แบบว่าไปเจอร้านหนึ่งนะคะเป็นแบบโรงแรมคือมันร้างมานานสักพักหนึ่งแบบจริงๆเพิ่งติดปีนี้แหละคือเจ้าของอะคือทุกเช้าไปวิ่งวิ่งไปโดนรถชนตาย
4: โอ้ยเศร้าจัง
5: แล้วก็คือตอนนี้คือน้องทั้งสองคนทำอะไรไม่เป็นคือต้องเอาโรงแรมไปขายแล้วบอกว่าถามจริงคือเขาบอกเขาวิ่งทุกวันทุกเช้าแต่ว่าเนี่ยไปวิ่งแล้วคือมันแบบรถปาดตายเลยคือมันตายเลยแบบฮะอะไรขนาดนี
4: ้
5: นะคะแล้วคือบางทีแบบดีนข่าวที่สมุยที่นั่นที่นี่คือแบบนักวิ่งของออสเตรเลียดังๆเนี่ยก็โดนรถปาดชนตายก็ไปวิ่งบนภูเขาแล้วคือคนขับรัสเซียคือลืมซ้ายขวาโค้งไปก็ชนคนตายนะคะมันตายทุกวันนะตอนช่วงไฮนะคะแต่ว่าต้องระวังเพราะว่าแบบเนาะมันมีโค้งเยอะแล้วก็คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะวิ่งอะไรขึ้นมาเนี่ยคือแบบคนบางทีเขาลืมว่าซ้ายขวาของคันขับรถมันไม่เหมือนกันของประเทศเขา
4: ใช่แล้วเราก็ให้ผู้ขับขี่ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็เพียงแค่ สำเนาบัตรพาสปอร์ตแค่ไว้อย่างเดียวเน
5: า
4: ะมีพันหนึ่งก็ขับขี่ไปทั่ว
5: ซ้ายขวาเนาะขึ้นบนเขาบางทีบอกว่ามันโค้งขึ้นมาไม่รู้ข้างหน้าเป็นไหลโค้งขึ้นมาคืออีกคันหนึ่งมาเปี้ยงหมดเลยอ่ะนะคะเราคือลืมคิดว่าโอเคอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ดีอาจจะวิ่งดีแต่ว่ามันไม่มีไซด์วอล์กอ่ะมันไม่มีสถานแบบว่าเลนเพื่อจักรยานหรือเลนเพื่อนะคะคนวิ่งโดยเฉพาะบางทีนี่เหตุผลทำไมเราชอบไปที่อัมสเตอร์ดัมไปที่ออร์เลนเนี่ยคือเขาจะมีโดยเฉพาะเลนของปั่นจักรยานเลนของคนเดินนะคะแล้วคนส่วนใหญ่คือไม่ได้ใช้รถคือทุกคนมีจักรยานแล้วก็ปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวปั่นจักรยานไปรับลูก
4: ใช่ใช่ใช่
5: คือเนี่ยถูกต้องมันโลกใบนี้คือจะดีจะน่ารักมากคือว่าเราเอารถไปไว้ที่จุดหนึ่งแล้วคือให้คนเดินบ้างปั่นจักรยานบ้าง
4: ค่ะ
5: ค่ะ
4: ถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องเริ่มจากเมืองท่องเที่ยวก่อนนะอย่างจันทบุรีเมืองชุมพรเมืองสุราษฎร์ชุมพรกับสุราษฎร์ก็มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเยอะนะเขาก็ไม่กล้าขี่จักรยานกันเหมือนกันเพราะก็กลัวเนี่ยโดนสอยตกข้างทางกันน่ะใช่ไหมเพราะมันอันตรายมาก
5: อันตรายมากแล้วประเทศไทยคือไม่ได้คิดเรื่องคนเดินนะคือเอาถนนสร้างให้รถยนต์อย่างเดียวนะคะมอเตอร์ไซค์บางทีก็ป่าคือไปฟุตบาทต่างหากแล้วบางทีก็คุยกันไปของขายบนฟุตบาทก็คือว่าคล้ายๆฟุตบาทมันจะเป็นเต็มด้วยของแต่คือมันต้องมีระเบียบเรื่องการเฮ้ยนี่คือการเดินนี่การใช่ไหมคะ
4: กรุงเทพเคยทำนะคุณป๊อปมีฟุตบาทให้คนเดินเท้ามีช่องสำหรับจักรยานแล้วก็มีช่องสำหรับรถเมล์แล้วก็มีช่องสำหรับรถส่วนตัวสรุปว่ารถแท็กซี่รถสา

0: สี่รอบพระรามหนึ่งนั้นก็ยังหายนะ
1: ค่ะพยอมให้ตอนนี้มันมีสวนเดินใช่ไหมคะที
0: ่
1: แบบว่าเขาต่อใช่ไหมคะ
0: ต่อจากสวนลุมมาข้ามไป
1: ค
0: ่ะ
1: คือเราก็ไปเดินแล้วก็มีแบบคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็จัดคอนเสิร์ตในพาร์คขึ้นมาคือมันจะเป็นปล่อยให้คนแบบออกไปเดินไปวิ่งที่สวนลุ
0: ม
1: เนาะแต่มันทุกที่อ่ะบางทีเราเองชอบไปที่กลางเพราะว่ามันมีสถานที่วิ่งเยอะมากนะคะสวนสมเด็จอะไรเนี่ยค่ะก็จะมีพ่อจะพาไปแล้วทุกคนคือแข็งแรงอ่ะนะคะทั้งแบบเด็กเล็กเด็กแดงไปถึงผู้สูงวัยที่วิ่งจนออกกำลังกายจะมีซิกแพคเลยล่ะค่ะนะคะการสุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราซื้อไม่ได้นะ
0: ต้องทำเอง
1: เห็นไหมต้องทำเองต้องดูวินัยต้องแบบรวดต้องนอน 7-8 ชั่วโมงต้องไม่ดื่มตอนกลางคืนต้องแบบนู่นนี่นั่นบางครั้งบางทีเราเจอคนก็ถามว่าทำไมกินอะไรถึงสวยบอกว่าจริงๆมันไม่อยู่ที่กินอะไรมันอยู่ที่ไม่กินอะไรไม่ทำอะไรขึ้นมามากกว่า
0: จนห้ามต้องห้ามของต้องห้ามใช่ไหมเรากินได้ทุกอย่างยกเว้นไอ้ของทำลายสุขภาพใช่ไหม
1: ใช่มึงแบบคือไม่อยู่วันที่แล้วก็เพื่อนก็ชวนไปดื่มอ่ะดื่มได้แล้วถึงจุดพอก็คือพอนะกลุ่มเพื่อนแบบว่าที่มหาก็บอกอ๋อ11ขวดไวน์4คนดื่
0: ม
1: พี่แก่งเป็นบ้าไปแล้วแล้วก็บอกฮะ
0: 11
1: ขวด4คนเป็นบ้าไปแล้วนะกินเบิร์ดทั้งหลายเนี่ยแล้วก็บอก
0: ตกคนละ3ขวดเลยนะใช่ไหม
1: ใช่แล้วคือจุดใหญ่เดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าพอดีคือว่าคือหนึ่งสองแก้วได้ไห
0: ม
1: จ้ะไม่ใช่สองสามขวดสองคน
0: ปกตินี่
1: รู้จักพอดีใช่ไหมเนี่ย
0: ปกติเขาอะไรนะสองแก้วต่อคืนต่อคนใช่ไหมวันละสองแก้วต่อคนแต่ถ้าสองขวดต่อคนนี่เขาเรียกว่ากินแบบหัวทิ่มเหมือนกันนะสองขวด
1: เดี๋ยวนี้คือในสังคมเนี่ยคนที่เขามีตังหน่อยเขาก็จะพยายามลดน้ำหนักด้วยความไปฉีดหรือว่าฉีดที่เป็นเขาเรียกว่าอุเซนเฟกอะนะคะเป็นยาที่ก็สำหรับคนที่เป็นเบาหวานฉีดเข้าไปบางคือก็จะไม่ให้อ้วนหรือว่ากินน้อยลงนะคะแล้วก็คือก็เขาหวังว่าน้ำหนักก็ลดไปเรื่อยๆแต่มันก็กินกล้ามของเราไปด้วยแหละนะคะว่าโอ้ไม่กินกล้ามเพราะว่าเราในคาร์โบไฮเดรตไปน้อยมากแต่ยังไงนะคะก็คนเพื่อนๆที่ฉีดไปก็ไม่กินกินน้อยจริงๆแต่ยังดื่มค่ะ
0: เดี๋ยวนะแล้ว
1: ใช่ไหมคะว่าไปทำไป
0: เขาเข้าใจอะไรผิด
1: หิวข้าว
0: ใช่ไหม
1: ใช่เขาเองเราเจอบ่อยมากเลยได้บอกว่าอะไรเนี่ย
0: ลดข้าวแต่ดื่มปกติอ๋อ
1: แต่ดื่มปกติคือแบบดื่มเบียร์แบบนะอ่ะกินข้าวน้อยลงแต่ดื่มเบียร์แบบว่ามากขึ้นมันจะตุ้ยไหมคะพี่เก่ง
0: มันก็จะตุ้ยนุ้ยพุงพลุย
1: อันนี้เป็น empty calorie สุดๆเพราะว่าในแคลอรี่ของการดื่มแก้วหนึ่งนั้นก็วายอันหนึ่งก็250แคลอรี่แล้วล่ะเบียร์ไม่ต้องพูดถึง400 500แคลอรี่คือแบบว่าโอ้โหแล้วก็วาย3ขวดไม่อยากจะคิดแล้วค่ะ
0: นะถ้าเทียบกันนะคุณกินขนมปัง2แผ่นเท่ากับข้าว1จานถูกไหมวาย2แก้วเท่ากับข้าว1จานแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็
1: แล้ว3ขวดเป็นยังไงพี
0: ่3ขวดนี่ก็น่าจะเป็นข้าวขาหมูแล้ว
1: โอ้โหแล้วก็ว่าหน้ามอมแมมนี่บอกว่าเหมือนแบบแก๊งกวนเด็กผู้ชายที่เป็นเพื่อนเพื่อนเราว่าให้พวกเธอพอละฉันจะให้พวกเธอนอนหัวค่ำไปนะจะกินน้ำเยอะๆไม่ให้แบบเลินห้าทุ่มหรือว่าเหมือนแม่มาคุมยังไงไม่รู้ว่านี่คือวิญญาณของคนที่เป็นแบบราศีปูนะคะเห็นเด็กๆเป็นยังขึ้นมาไม่ให้ดื่มแล้วพอๆๆรู้จักพอดีเลยพวกเธ
0: อนี่มาละวายรสหวานพวกแบบดีเซอร์วายเนี่ยมันจะประมาณ 1,200 แคลอรี่เท่ากับหนึ่งทั้งวันน่ะคุณป๊อป
1: ใช
0: ่โอ้โหหนึ่งขวดเท่ากับปริมาณน้ำตาลสูงมากแล้วก็แคลอรี่เท่ากับเราต้องใช้ทั้งวันเลยเพราะนั้นถ้าคุณไม่กินข้าวไม่กินอาหารแล้วคุณจะดื่มไวน์หวานก็ได้เขาบอกไวน์แดง dry นี่ประมาณ600กว่าแคลอรี่ต่อขวดโอ้แต่ไม่ยิ่งหย่อนไปกับข้าวผัดกะเพรากับผัดซีอิ๊วเลยนะ ข้าวขาหมูเดี๋ยวดูที่ข้าวขาหมูพอๆกับไวน์หนึ่งขวดเลยนะเนี่ย
1: โอ้โหมันก็ยังมีโปรตีนอยู่แหละ
0: มีคอลลาเจนหน่อยนึง
1: มีคอลลาเจนด้วยแหละมันยังมีแบบว่ามันมีประโยชน์มีโปรตีนมีอะไรเป็นแบบประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมคะแต่คือว่าวายมันคืออะไรคะเนี่ยนะคะ ะคะทำให้ตับต้องทำ

0: งานมากขึ้นนะคะน้ำตาลก็ค่อนข้างจะเยอะเยอะมันทำให้แบบเฮ้ยการที่ไม่อยากจะเป็นเบาหวานนะแล้วไปฉีดยาไปนี้ขึ้นมามันไม่ใช่ต้องดื่มมากขึ้นมันไม่ห้ามดื่มด้วยแหละเ
1: นาะ มีเพื่อนพี่ไปตรวจล่าสุดสุขภาพเขาบอกว่าน้ำตาลเขาน้อยไขมันเลวน้อยน้อยจนหมอทักว่ามันน้อยผิดปกติไขมันเลวไม่ควรจะทำ
0: ไขมันจริงๆพี่เก่งมันไม่มีเลวหรือไม่เลว
1: ดีใช่ไหมตอนนี้เขาไปแบ่ง
0: มันไม่ดีหรอกค่ะพี่เก่งคือดีหรือไม่ดีมัน HDL LDL มันคือไขมันร่างกายไม่ได้สร้างอะไรไม่ดีแต่ที่เราใส่น้ำมันเข้าไปเนี่ยในร่างกายเป็นน้ำมันพืชที่เรียกว่าเป็นแทนสแตทนี่แหละมันเป็นนะโอเมก้า 6เยอะเกินไปใช่ไหมมันนั่นแหละ
1: เดี๋ยวนะถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องช่วงนี้หน้าฝนเขาว่ากินน้ำขิงร้อนน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้น้ำขิงบัวลอยน้ำขิงคุณป๊อปเคยทานไหมบัวลอยน้ำขิง
0: ค่ะทานค่ะ
1: มันจะเผ็ดๆน้ำขิงแก่ๆอะไรเนี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้คนไม่ชอบบัวลอยไส้งาดำมันจะหวานไปหน่อยนึงก็กินน้ำขิงต้มขิงแก่ๆทานก็ได้แล้วก็บีบมะนาวใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหวยฟุตสลัดก็ได้เพื่อลดความเผ็ดหน่อยไหมคุณป๊อปพี่กิ่งเคยเจอบางคนเขาก็จะทานน้ำเต้าหู้น้ำขิงเต้าหวยอย่างเงี้ยช่วงหน้าฝนแบบกันให้ไม่เป็นหวัดคัดจมูกกันเนาะนี่ได้อยู่อ่ะทีนี้คุณป๊อปจะอยู่ที่ต่างจังหวัดจนถึงวันไหนเนี่ย
0: ว่าเดี๋ยวก็ปลายที่เดือนก็จะกลับแล้วค่ะเนาะคือตอนนี้อากาศมันร้อนแล้วก็คือฝนมันตกแล้วด้วยมันเนาะก็อยากจะออกไปข้างนอกบ้างแล้วช่วงนี้เป็นแบบเป็นช่วงโลเนาะ
1: ใช่ใช่ช่วงนี้
0: ไม่ได้มีมากมายก็อยากจะไปเที่ยวตอนช่วงไม่มีคนเท่าไหร่ค่ะ
1: ค่ะ เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้สัปดาห์หน้าพี่เก่งมีโปรแกรมไปเชียงรายจะไปเล่าบรรยากาศเชียงรายถ่ายทอดมาให้ฟังมาบอกเล่ากันวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปมากๆค่ะ
0: ขอบคุณมากพ
1: ี่
0: เก่ง
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: คิดอย่างป๊อปทุกวันจันทร์นะคะ3 ทุ่มเดี๋ยวกลับมาบอกเล่า965ในช่วงของกองทุนผู้สูงอายุค่ะมีเรื่องมาบอกเล่ากันสักครู่เดียวค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2 ทุ่มเริ่ม22 มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
2: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาม
1: าพูดเรื่องวัยเก่ากันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยไปตามงานแสดงสินค้างานตลาดนัดออกบูธตามห้างที่ฉันเจอคุณแม่เพื่อนคนหนึ่งอายุ80แล้วไปห้างสรรพสินค้าทุกวันไม่ว่าห้างสาขาย่านถนนนั้นถนนนี้เนี่ยยิ่งมีรถไฟใต้ดินเนี่ยก็จะไปบ่อยเพราะว่าท่านขึ้นรถไฟใต้ดินลดครึ่งราคาใช่ไหมฮะท่านก็ไปเจอแล้วก็จะไปชิมไปหาอาหารหาขนมที่เขามีกิจกรรมออกบูธกันงานแฟร์งานเอ็กซ์โปอะไรอย่างเงี้ยหรือไปตามศูนย์แสดงสินค้าใหญ่ๆย่านคลองเตยย่านเมืองทองธานีย่านบางนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความสุขกับการทำกิจกรรมแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือบางอย่างมันมีโซเดียมสูงมีน้ำตาลสูงมีเกลือหรือมีผงปรุงรสสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อกลับมาฝากคนที่บ้านในขณะที่คนที่บ้านดูแลสุขภาพไม่ทานพวกของใส่ผงปรุงรสเยอะไม่นู่นไม่นี่เนี่ยก็อาจจะมองหน้ากันแล้วรู้สึกไม่สนิทใจเพราะว่าผู้ใหญ่คุณป้าคุณยายคุณแม่ไปซื้อของมาฝากแล้วไอ้ลูกหลานที่อยู่ที่บ้านกลับไม่กินเพราะรู้สึกว่ามันไม่ถูกสุขถูกสุขภาพถูกสุขลักษณะในการที่คนสมัยนี้ IF คุมน้ำตาลคุมไขมันเทียมคุมผงปรุงรสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องมาหาวิธีที่จะผสานกันนะคะทางเราก็พยายามคิดอยู่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรดีให้ผู้ใหญ่กับคุณลูกอ่ะคือไม่ว่าคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจะได้รักสุขภาพไปด้วยเป็นห่วงคนในครอบครัวไปด้วยลูกหลานก็เข้าใจว่าท่านชอบอะไรกินอะไรทำอะไรทำเมนูด้วยกันอย่างที่พี่จิ๊กเคยแนะนำทอดมันหัวปลีก็อาจจะใช้น้ำมันที่เหมาะแก่การทอดแต่น้อยๆหัวปลีก็มาแทนตัวเนื้อสัตว์แล้วก็มีพริกแกงที่ใช้ทำทอดมันจริงๆมีถั่วฝักยาวมีไข่มีตัวที่มาทำให้มันเหนียวหนุบเป็นทอดมันหัวปลีได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยกากใยสูงด้วยทีนี้สิ่งที่คนวัยอายุ30 40 50 60 70กับ80มองเมนูอาหารก็จะชอบไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบปลาแต่เป็นปลานึ่งซีอิ๊วปลานึ่งบ๊วยปลานึ่งมะนาวหรือต ้มเล้งต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันไปใต้มา2สัปดาห์นี่ทั้งชุมพรทั้งสุราษฎร์เจอแกงเหลืองสับปะรดแกงเหลืองมะละกอแกงเหลืองมันเทศนะแล้วก็แกงเหลืองรวมผักรวมแล้วก็ดิฉันไปเจอต้มแกงส้มใส่ปลาหมึกยัดไส้หมูสับคือปกติคนภาคกลางหรือคนร้านริมทะเลเขาจะกินแต่ต้มจืดปลาหมึกยัดไส้หมูสับใช่ไหมคะดิฉันไปเจอแกงส้มแกงเหลืองอ่ะพูดง่ายว่าแกงเหลืองเลยเพราะว่าน้ำแกงนี่เหลืองอ๋อยพริกนี่เผ็ดใส่กะปิใส่ขมิ้นกันแบบเต็มที่อะค่ะอาหารใต้นะอันนี้ก็เป็นเมนูที่แปลกแล้วก็ไปเจออีกเมนูหนึ่งก็คือหมูสามชั้นมันตุ๋นนึ่งจนละลายในปากจะเรียกว่าหมูฮ้องก็ไม่เชิงเพราะหมูฮ้องที่ภูเก็ตเนี่ยมันก็จะเข้มข้นเหนียวหนุบก็จะอีกรสชาติหนึ่งแต่ที่สุราษฎร์กับที่ชุมพรก็จะเป็นเขาเรียกหมูสามชั้นตุ๋นกึ่งหวานหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ไปเจอมาก็เลยรู้สึกว่าผู้ใหญ่ที่ไปร่วมทริปด้วยกันก็จะชอบเมนูไม่เหมือนกันแต่ที่ชอบแน่ๆกินกันเหมือนกันหมดก็คือไข่เจียวกุ้งไข่เจียวปูไข่เจียวไข่เจียวล้วนๆไข่เจียวใส่ดอกสโนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เห็นอยู่ตามร้านอาหารทั่วไปอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องผู้มีภาวะอายุเยอะแล้วกันพวกพี่ๆที่อายุเยอะ60ขึ้นไปเนี่ยนะคะดิฉันได้คู่มือมาอาหารของผู้ใหญ่วัยเก่าแล้วกันมื้อเช้าก็ต้มกุ้งขนมอาหารว่างควรเป็นขนมฟักทองนึ่งก็คือเอาเนื้อฟักทองเนี่ยค่ะมาบดแล้วก็เป็นนึ่งก็จะกลายเป็นนึ่งใส่รูปดอกไม้นึ่งใส่รูปตุ๊กตาน่ารักกุ๊กกิ๊กอันนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะคะร้านขนมไทยมื้อเช้าก็ต้มกุ้งอาหารว่างก็คือขนมฟักทองมื้อเที่ยงกินก๋วยเตี๋ยวไก่คุณจะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เส้นเล็กอะไรก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่จะเป็นน่องไก่ตุ๋นหรือจะเป็นเนื้อไก่ขาวฉีกก็ได้มะละกอสุกก็กินเป็นผลไม้ล้างปากนะคะอาหารว่างเขาแนะนำให้ทานน้ำใบบัวบกช่วงบ่ายๆนี่ดิฉันเพิ่งซื้อชาใบบัวบกของอภัยภูเบศมาเป็นลูกค้าอภัยภูเบศประจำค่ะสั่งซื้อออนไลน์เดี๋ยวบนไลน์เดี๋ยวเขาก็ปุ๊บมีวันที่ส่งฟรีด้วยนะมีวันที่ลดราคาพิเศษด้วยไปซื้อกันได้ค่ะแล้วก็มื้อเย็นแนะนำให้ทานน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักสดแกงเลียงผลไม้คือฝรั่งแล้วก็ก่อนนอนก็เป็นนมพร่องมันเนยอุ่นๆนิดนึงวันรุ่งขึ้นนะคะอันนี้ลองดูเมนู3วันรวดเลยนะดิฉันให้วันรุ่งขึ้นก็เป็นมื้อเช้าทานเกี๊ยมอี๋น้ำใสต้มเกี๊ยมอี๋น้ำใสก็เหมือนกับทานข้าวต้มแหละเพียงแต่ใช้เส้นเกี๊ยมอี๋แล้วก็มีหมูสับมีน้ำซุปขนมอาหารว่างสายๆสักตอน10โมงก็เป็นขนมถั่วกวนอย่าหวานมากนะคะมื้อเที่ยงก็ทานข้าวผัดกุ้งกับมะม่วงสุกได้มะม่วงสุกก็ไว้ล้างปากส่วนตอนบ่ายๆก็ดื่มน้ำส้มคั้นสักแก้วนึงแก้วเล็กๆตอนเย็นก็ทานแกงส้มผักรวมไข่ตุ๋นแตงโมโอ้ช่วงนี้ดิฉันเห็นแตงโมกล่องละ30กินได้ประมาณ6คำแต่ไปซื้อเป็นลูกละ80ลูกละ100มันก็ทานหลายวันนะคุณผู้ฟังก็ซื้อเป็นผลลูกใหญ่มาแล้วก็หาแรปปิดตรงด้านหน้าที่ผ่าเอาไว้อะค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมี วกวัสดุที่ไว้ปิดหน้าคุมหน้าผลไม้หรืออาหารที่ใส่จานเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะช่วยลดโรคร้อนนะคะตอนนี้มันมีวัสดุที่ทำมาจากผ้าชุบเทียนแล้วก็มาใช้แทนพลาสติกในการห่อหรือแพ็คปิดภาชนะผลไม้ผักต่างๆที่เราใช้ได้อันนี้ไปเซิร์ชค้นหาดูในออนไลน์ได้เป็นวัสดุรักโลกที่เอามาใช้แทนพลาสติกในการทำหีบห่อคือใช้ซ้ำได้นะคะวันที่3ค่ะจะทานข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มขาวทานไข่เจียวน้ำมันน้อยๆผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวนิดหน่อยอาหารว่างก็จะเป็นลูกตาลลอยแก้วน้ำตาลน้อยหวานน้อยมื้อเที่ยงก็ทานราดหน้าทะเลเดือนนี้กินเงาะนะคะเดือนนี้กินเงาะได้แหมดิฉันไปสุราษฎร์มาไม่ทันได้หิ้วเงาะล่ะค่ะเพราะว่าเดินทางลำบากนะคะไปทานเงาะกับทุเรียนอยู่ที่ชุมพรกับสุราษฎร์แล้วก็ตอนบ่ายๆก็ดื่มน้ำกระเจี๊ยบอ่ะนี่น้ำกระเจี๊ยบก็วิตามินซีสูงนะคะมื้อเย็นค่ะทานแกงจืดเต้าหู้อ่อนทานน้ำพริกลงเรือทานผักสดแล้วก็ปิดท้ายด้วยส้มเขียวหวาน1ผลพอนะคะไม่ใช่1กิโลกรัมนะคะ1ผลน่ะนี่ก็จะเป็นผู้วัยเก๋าผู้ใหญ่วัยเก๋าของเราดิฉันได้เจอดร.จูสังกมาเนี่ยแหละค่ะเพิ่งไปเดินออกกำลังกายกันเมื่อวันอาทิตย์แล้วดร.จูสังกมาก็จะเล่าให้ฟังว่าท่านมีอาจารย์ที่เจอภาวะตรวจพบเป็นโรคเบาหวานแล้วก็กินยาทานยารักษาอยู่ 4-5 ปีก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินจนเกษียณเก็บเงินเป็นล้านหวังจะไปท่องเที่ยวไปในที่ที่อยากไปค่ะก็มาพบว่ามื้อหนึ่งต้องกินยาเป็นกำกำเลยก็จนในที่สุดคิดว่าไม่มีทางแล้วยังไงก็ปลงกับชีวิตและตัดสินใจลองทดลองใช้วิธีทางเลือกควบคุมอาหารแล้วออกกำลังกายเพราะไม่อยากทานยาตลอดชีวิตค่ะท่านก็ทำได้สำเร็จจริงๆนะคะดิฉันก็กำลังจะขออนุญาตดร.จูสังคมานะคะว่าเผื่อจะเชิญอาจารย์ท่านมาเล่าประสบการณ์ในบอกเล่า965ว่าท่านทำได้ยังไงทำได้ง่ายตอนนี้เปลี่ยนชีวิตโอ้ยอยากไปไหนไปตอนนี้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญดูแลให้วัยเก่าอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะปีหน้าดิฉันก็เข้าวัยเก่าแล้วจะดูแลร่างกายให้แข็งแรงได้อย่างไรกันก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญแขกรับเชิญอาจารย์ท่านนี้นะคะมาแบ่งปันบอกเล่ากันค่ะช่วงที่ช็อปมาเนียจะฝากคุณผู้ฟังให้ได้คลายปวดคอบ่าไหล่วันนี้ดิฉันนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์6ชั่วโมง8ชั่วโมงลุกขึ้นมาเดินทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็มันก็จะต้องมีน่องตึงบ่าแข็งไหล่ก็ติดอะไรพวกเนี้ยหรือคุณผู้ฟังที่เจอรถติดนานๆนะฮะแนะนำสุกกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะสุกกายะจะไปช่วยดูแลคุณได้อย่างไรเพราะว่าเขามีนวัตกรรมนาโนใช้สมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกเข้าผิวหนังไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมกาสลองถ้าคุณนวดแล้วก็ผ่อนคลายหลับสบายได้คือน้ำมันนวดบางยี่ห้อละกันบอกว่าทาปุ๊บเนี่ยมันจะตะหูทั้งกลิ่นอย่างนั้นน้ำมันมวยมันจะแบบรุนแรงมากนอนแล้วก็ไม่หลับอ่ะไม่ผ่อนคลายแต่กลิ่นกาสลองของสุกายะเนี่ยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้ราคา999บาทมีขนาด12กรัม8ขวด6ขวดนี่ก็ขนาด3กรัมเพราะฉะนั้น จกได้ทุกคนในครอบครัวสั่งซื้อที่021143990เบอร์โทรศัพท์นะคะจดทันนะคะ021143990 999บาท8ขวดขนาด12กรัมแล้วก็6ขวดขนาด3กรัมรวมแล้วเนี่ยนะคะตกขวดหนึ่งอ่ะ8ขวดคิดซะว่าขวดหนึ่งเนี่ยก็ราคาประหยัดนะเพราะว่าเท่าที่ดิฉันเคยไปซื้อเนี่ยขวดแค่เนี่ยก็เป็นร้อยแล้วนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช็อปมาเนียการันตีมานะคะถัดจากเรื่องสุกายะยานวดคลายเส้นแล้วก็มาติดตามนี่เลยค่ะกองทุนผู้สูงอายุหลายคนจะรู้สึกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นสัญชาติไทยนะคะเราเกษียณกันไปแล้วจะไปทำอะไรอันนี้กองทุนผู้สูงอายุมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองจากกระทรวงพม.อยู่นะคะเขาจะอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชมรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยเขาจะสนับสนุนเงินอุดหนุนที่ทำงานด้านผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนต่างๆนะคะคุณผู้ฟังที่เห็นผู้สูงอายุถูกทารุณถูกทอดทิ้งถูกแสวงหาประโยชน์หรือประสบปัญหาเรื่องที่พักอาหารเครื่องนุ่งห่มเขาก็จะช่วยเหลือค่ะแล้วก็ให้ทุนประกอบอาชีพด้วยนะคะทั้งรายบุคคลแล้วก็รายกลุ่มอ่ะมาดูเอกสารที่คุณต้องใช้ในการเข้าไปยื่นขอกองทุนผู้สูงอายุนะคะเอกสารที่คุณจะต้องใช้ก็คือ1สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมของผู้ค้ำประกันสำเนาบัตรประชาชนนะคะมีผู้กู้และผู้ค้ำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำถ้าท่านมีคู่สมรสก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนในกรณีของผู้ค้ำประกันต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยนะคะออกให้ไม่เกิน90วันนั่นหมายความว่าถ้าเขาออกวันนี้ให้คุณใช้ได้ต่อไปภายใน90วันแต่ถ้ามันอายุเกิน90วันแล้วไม่ได้ค่ะสลิปเงินเดือนก็ต้องไปขอใหม่ก็ดูแล้วก็คือต้องมีทั้งผู้ค้ำกับผู้กู้เอกสารต้องครบนะคะมาดูกันว่ากองทุนผู้สูงอายุเนี่ยให้กู้ยืมรายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาทให้กู้ยืมเป็นรายกลุ่มไม่น้อยกว่า5คนนั่นก็แสดงว่า5คนขึ้นไปนะคะกลุ่มละไม่เกิน100,000บาทก็น่าสนใจนะคะแต่ดิฉันก็กังวลกับเรื่องผู้ค้ำประกันนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดจะตัดสินใจเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยนะคะก็ต้องสนิทกับเราอย่างแน่นอนและเขาก็ต้องไว้ใจเราด้วยเนาะกรุณาไปยื่นคำขอกู้ยืมเงินทำโครงการเสนอไปที่กองทุนผู้สูงอายุไปยื่นที่สำนักงานเขตพม.จังหวัดถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะคะไปยื่นที่สำนักงานเขตพม.จังหวัดแต่ถ้าอยู่กรุงเทพให้ไปยื่นกรมกิจการผู้สูงอายุที่อยู่ของกรมกิจการผู้สูงอายุก็คืออยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนี่เองค่ะเลขที่255อาคารพิชเยนทรโยธินถนนราชวิถี ทุ่งพญาไทราชเทวีเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-354-6100 02-354-6100 โทรไปสอบถามเขาก่อนก็ได้นะคะเรื่องกองทุนผู้สูงอายุค่ะมีโครงการขนาดเล็กคุณผู้ฟังไปยื่นขอไม่เกิน 50,000 บาทโครงการขนาดกลาง 50,000 ถึง 300,000 บาทค่ะแล้วโครงการขนาดใหญ่ก็ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปเลยอันนี้เขาก็มีนะคะ1ต้องดำเนินงานชัดเจน2ต้องสร้างส่วนร่วมของบุคคลหน่วยงานประชาชน3หน่วยงานควรจะเป็นโครงการใหม่เร่งด่วน4เป็นโครงการผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับแหล่งทุนจากที่อื่นหรือเคยมีแหล่งทุนแล้วแต่ไม่เพียงพอในการดำเนินงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดจากกรมกิจการผู้สูงอายุมาฝากในบอกเล่า965กันค่ะมาแล้วก็2นาทีสุดท้ายนี้นะคะดิฉันแนะนำรายการที่เราปรับให้มันช่วยในยุคภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดตอนนี้หลายคนใช้ไทยช่วยไทย60-40หมดไปแล้วนะคะก็เราจะมาช่วย SME กันค่ะSME ต้องรอดแล้วก็ 2 minute market คุณผู้ฟังอยากขายอะไรโทรมาขายได้ในคลื่น FM 96.5 วันอังคารพุธพฤหัสบดีนะคะพรุ่งนี้น้องโบแล้วก็น้องนุน้องนุ้ยน้องโบน้องนุ้ยนะจะจัดรายการตลาดนะช่วง SME ต้องรอดค่ะส่วนวันพุธก็น้องบอยนะคะกับน้องนุแล้วก็วันพฤหัสบดีดิฉันมี SME จะมาเปิดห้องส่งรีวิวให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเลยนะคะว่ามีสินค้าที่น่าสนใจอะไรบ้างอย่างวันนี้นี่คือผงไข่ผำแต่แพ็กเกจทำแล้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มชาเขียวเลยค่ะโปรตีนสุดยอดซุปเปอร์ฟู้ดนะคะไข่ผำชาเขียวนี่อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกันที่คลื่นความคิดจะมาช่วย SME ต้องรอดกันในยามข้าวยากน้ำมันแพงขนาดนี้นะคะกลับมาเจอกับบอกเล่า965ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตลาดนัด Modern Market 11 โมงก็ห้ามพลาดค่ะคุณผู้ฟังเห็น SME ที่ไหนน่าสนใจก็อยากให้เขารอดก็ให้เขามาบอกเล่ากันใน FM 96.5 นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามรายการเราทั้งสดและย้อนหลังได้ที่ YouTube Thinking Radio ค่ะได้ค่ะตอนนี้เราจะพักกันเพื่อรอฟังข่าวไม่มีข่าวแล้วใช่ไหม4 ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวไปฟังหูไว้หูนะคะในช่วงท้ายกันค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความคิด
1: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: และแล้ววันนี้ก็วันศุกร์นะคะวันศุกร์อะค่ะเรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเขาก็ส่งคำถามเข้ามาเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะทางทีมงานของเราค่ะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยค่ะจริงๆแล้วนุ่นก็ชอบช่วงถามมาต่อไปคุณผู้ชมทางบ้านเองเขาก็ชอบช่วงนี้นะคะเพราะหลายๆครั้งเราก็ตั้งคำถามได้ตามบริบทกับข้อมูลที่เรา มีแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราอ่านคำถามจากคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์การใช้งานของเขาจริงๆก็เป็นการเติมเต็มความรู้ของเราเหมือนกันนะคะอาจารย์
2: เป็น the other side of story
1: มันคืออะไรนะ
2: อีกด้านหนึ่งของเรื่องคือคนรับสารเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วการที่เขามีคำถามเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราได้ตอบสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ตอบบางครั้งก็เพื่อความชัดเจนบางครั้งก็ช่วยทำให้ได้คิดต่อเพราะบางประเด็นบางทีได้รับข้อมูลข่าวสารมาไม่ครบไม่ถ้วนเนี่ยพอเราช่วยแจกแจงให้ดูก็อาจจะได้เป็นประโยชน
1: ์น้ำหนักของคำถามช่วงหลังๆที่ผ่านมาค่ะนุ่นอ่านดูแล้วว่าทิศทางมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและก็มหาภาคที่เขาสนใจจะไม่ค่อยเป็นเรื่องของการเมืองสักเท่าไหร่แต่จริงๆการเมืองมันมีอะไรไหมคะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าการรับรู้ข่าวสารการเมืองเนี่ยมันตัวคนคิดอ่ะเขาไม่ได้สงสัยน
1: ะค่ะ
2: เขารู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
1: รู้สึกนะ
2: เขาไม่ต้องมาถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขารู้สึกไงรู้สึกชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้เหม็นขี้หน้าไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรู้สึก
1: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดเห็นน่ะใช่ไหมเขามาถามเราก็ไม่ได้จะถามอะไรเราเพราะเขารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าจะถามเราก็ถามเพื่อให้เราคล้อยตาม
1: ค่ะ
2: มากกว่าง
1: ั้นนุ่นถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านก็ได้ค่ะว่าการเมืองตอนนี้มันมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญไหมท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็กลับมาแล้วนะจากการเยือนรัสเซ
2: ียก็ดีแล้วล่ะเพราะโอ้สองสามวันก่อนฟังเห็นโดรนจากไอ้อะไรล่ะจากไอ
1: ้ยูเครนไปถล่ม
2: มันชานกรุงมอสโกก็แต่ก็ห่างเยอะนะห่างจากกรุงมอสโกถ้าดูจากมันอยู่วงแหวนชั้นที่4นะริงโรดชั้นที่4ก็น่าจะมีสัก 70-80 กิโลนอกเมือง
1: คือเมืองที่ท่านนายกไปนี่มันเป็นเมืองคาซาน
2: ไม่ใช่ไอ้โดรนมันลง
1: แต่โดนลงมันไกลจากกันใช่ไหมคะ
2: อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกชานเมืองชานมากเลยชานมากๆเลย 60-70 กิโลอะ
1: หัวจันนี่มันเป็นภาพความเสี่ยง
2: ไม่หรอกเวลาไอ้พวกเกี่ยวกับพวกโรงกลั่นน้ำมันเวลามันระเบิดเนี่ยมันก็เหมือนที่เราเห็นที่ศรีราชาจำได้ไหม
1: ควันมันพวย
2: ใช่มันก็มันเป็นน้ำมันมันเผาจากไอ้ตัวนั้นน่ะตัวไซโลไอ้ตัวถังเก็บอ
1: ่ะ
2: ไอ้แท้งอ่ะแท้งมันระเบิด
1: อาจารย์นุ่นถามหน่อยสิว่าความเสียหายอ่ะที่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเขาปะทะกันน่ะมันมีการนำเสนอไหมว่าแต่ละฝ่ายอ่ะได้รับความเสียหายตีเป็นมูลค่าแล้วมันอยู่ประมาณที่เท่าไหร่อ่ะคะ
2: โอ้นี่ไม่เคยมีคนทำให้แต่ผมจำไม่ได้
1: แล้วฝั่งของสหรัฐอเมริกาสงครามตะวันออกกลางในครั้งเนี้ย
2: จำไม่ได้แต่มีเขามีคำทำเป็นตัวเลข
1: ค่ะวันนี้นุ่นอ่านข่าวดูเห็นมาคร่าวๆค่ะในฝั่งของสหรัฐเนี่ยมีคนให้ตัวเลขประมาณนี้ค่ะว่าสงครามอิหร่านเนี่ยสร้างค่าใช้จ่ายเนี่ยไปแล้วประมาณ 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
2: น่าจะน้อยกว่านั้นน่าจะมากกว่านั้นถ้าถามเท่าที่ผมได้เรียนมา
1: อันนี้น่าจะเป็นแค่เบื้องต้นจริงๆน่าจะมากกว่านั้น
2: ว
1: ิ
2: ธ
1: ี
2: การก็คือว่าเขาต้องเสนอรัฐสภาของงบประมาณให้เห็นตัวเลขชัดแท้ว่าเป็นยังไงครับ
1: คะแนนเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นไงคะตอนนี้
2: ก็ตกต่ำที่สุดละจนถึงช่วงนี้ถือว่าตกต่ำที่สุด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็แต่ว่ามันยังไม่มีอะไรเนี่ยเพราะคุณต้องเข้าใจว่าประธานาธิบดีของเขายกเว้นถอดถอนแต่การถอดถอนก็ยากมากนะ
1: ค่ะ
2: คือต้องใช้ทั้งสภาสูงไอ้ทั้งสภาล่างแล้วก็สภาสูงโอกาสที่จะถูกถอดถอนเนี่ยน้อยมาก
1: ค่ะ
2: ทำเรื่องได้แต่ยาก ยกเว้นจะลาออกเองอย่างกรณีประธานาธิบดีนิกสันที่เหลือก็มีวิลคินตันก็โดนไอ้ทำนี่ก็โดนแต่ว่าลงมติในเขาต้องใช้เสียง2ใน3ของสมาชิกวุฒิสภา
1: ค
2: ่ะอันนี้ระบบที่เป็นอยู่เนี่ยวุฒิสภามันก็ชนะกัน3คน4คน54ต่อ46 52ต่อ48อะไรเงี้ยมันถ้าเกิดว่าเขาลงมติตามแนวของพรรคเขาก็ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถจะถอดถอนได้อันนี้คือเขาเลือกเขามาจากประชาชนผ่าน Electoral College ก็จริงอ่ะไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าเขาก็ถือว่ามาจากประชาชน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทำแต่ไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาบางส่วน 1 ใน 3นะแล้วก็อาจจะมีผู้ว่าการรัฐบางรัฐอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามิดเทอมเดือนพฤศจิกายนจะมีเลือกตั้งคล่อมกันนะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าอาจจะมีผลทำให้การที่พรรครีพับลิกันเนี่ยมีเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทั้งทางวุฒิสภาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็มีผลก็แค่นี้แหละที่เหลืออ
1: ันนั้นมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนั้นเหตุบ้านการเมืองของเขาแต่ตัดกลับมาที่บ้านเมืองของเราค่ะอาจารย์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินแล้วก็คนอื่นๆในพรรคของภูมิใจไทยด้วย
2: คือมันก็คือคล้ายๆกับจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าพูดถึงทำอะไรแบบโชว์ๆจับต้องได้เนี่ยด้วยช่วงเวลาที่เข้ามาทำงาน2เดือนมันก็อาจจะยังไม่เห็นภาพนั้น
1: ค่ะ
2: ไอ้ที่ทำก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากเดิมซะมากกว่าตอนนี้ก็คุยได้เต็มปากก็ไอ้อะไรล่ะไอ้
1: ไทยช่วยไทยพลัส
2: ไทยช่วยไทยพลัสอันเนี้ยนะก็แล้วก็เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่มีการประชับมีการที่จะทำให้มันเป็นตัวเลขที่มันเป็นของจริงตอนนี้ก็มาลงทะเบียนกันไป12ล้านคน
1: ใช่ค่ะ
2: จาก13ล้านคน
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวก็คงจะรู้ตัวเลขว่าสุดท้ายเนี่ยวันอาทิตย์นี้เนี่ยอย่าลืมนะ
1: ไปยืนยันสิทธิ์กันนะ
2: ทบทวนสิทธิ
1: ์
2: ยืนยันสิทธิ์ก่อน
1: ค่ะ
2: ยืนยันสิทธิ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
1: ยังมีเวลาไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้
2: ยืนยันสิทธิ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ย

0: อาจจะเป็นเรื่องการทบทวนคุณสมบัติทั้งหมดแล้วก็ประกาศพร้อมกันวันที่17กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่กำลังลงจะลงทะเบียนกันด้วยอะไร
1: งั้นตอบคำถามนี้เลยได้ไหมคะเพราะว่าเขาถามมาเหมือนกันค่ะว่าอ้าวเวลาที่เขาประกาศผลสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยอะค่ะอาจารย์ตอบไปแล้วนะคะว่าเขาจะประกาศเนี่ยวันที่17กรกฎาคมแต่คราวนี้คนก็ถามมาว่าแล้วเขาจะประกาศผ่านทางไหนติดตามทางไหน
0: คุณไปทางไหนคุณก็ไปทางนั้นง่ายๆ
1: หลักๆนะคะมีผ่านทางเว็บไซต์นะคะโครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและที่สำคัญคือคุณน่ะไปสมัครที่ไหนยืนยันที่ไหนก็ไปที่ช่องทางนั้นล่ะค่ะ
0: คือเข้าประตูไหนมันก็ออกประตูนั้นง่ายๆไม่ต้องมาถามหรอกประตูถ้าเราใช้เป๋าตังก็ไปเปิดดูในเป๋าตัง
1: ค่ะ
0: ถ้าเราใช้เว็บไซต์แล้วก็เปิดดูในเว็บไซต
1: ์ค่ะ
0: คร
1: ับ อาจารย์เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการอภิปรายในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันจะมีการพูดถึงในสภาด้วยไหมเวลาที่หยิบเรื่องของเม็ดเงินมาคุยกันอ่ะ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไม่น่าจะมีการอภิปรายนะไม่เกี่ยวเนี่ยไอ้นี่เขาก็ทำไปไอ้นั่นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชกำหนดการกู้เงิน400,000 ล้านซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่น่าเกี่ยวกัน
1: แต่สัปดาห์หน้านี่เป็นเรื่องอะไร
0: สัปดาห์หน้ายังไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าตัวร่างพร่ำหยัดงบประมาณรายจ่ายปี70
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นโดยสำนักงบประมาณแล้วก็แจ้งให้ครม.ทราบแล้วเนี่ยจะทำเอกสารที่พิมพ์เสร็จมาให้ครม.ดูให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดที่จะส่งไปที่สภาผู้แทนเพื่อมีการอภิปรายในวาระแรกล่นขึ้นมานะแต่เดิมเนี่ยวันที่1วันที่2วันที่3กรกฎาคมแต่คราวนี้เขาล่นขึ้นมาเร็วขึ้นเป็นวันที่29มิถุนา30มิถุนาแล้วก็1กรกฎา
1: คม
0: จากเดิมเนี่ยพฤหัสศุกร์เปลี่ยนเป็นจันทร์อังคารพุธก็คิดว่าก็อันนี้ผมอยากเชิญชวนให้ฟังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขั้นรับหลักการแต่ท่านก็ต้องฟังด้วย
1: ใจอะไร
0: คือต้องฟังแบบว่าท่านก็ต้องแยกให้ออกอ่ะบางทีสสบางท่านก็เฉยๆน
1: ะ
0: พูดถึงเรื่องถนนบ้านตัวเองซึ่งมันไม่ใช่วาระแรกอ่ะพี่พูดถึงถนนบ้านตัวเองอะไรอย่างนี้อย่างนั้นคือมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเราก็ต้องยอมอ่ะนะเออแต่ถ้าเกิดบางคนเขาพูดแยกแยะให้เราดูเราก็ได้ประโยชน
1: ์ค่ะ
0: อันนี้ก็แล้วแต่นะโอเค
1: งั้นถามเป็นความรู้เลย
0: ก็อีกอันหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็คณะรัฐมนตรีก็มีการผ่านพร่ำหยัดร่างพร่ำหยัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนจะเข้าสภาก่อนกันหลังกันนะแต่ว่าคู่ๆกันตอนนี้เขามีเม็ดเงินประมาณ 10,300 ล้านตัวเลขกลมๆที่เขาจัดสรรดึงมาจากใครมารวมๆกันเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปี69
1: ค่ะ
0: นะที่หน่วยงานใช้ไม่ทันหรือไม่ได้ใช้ก็ดึงมารวมๆกันประมาณ 1,300 ล้านเนี่ยอันนี้ก็จะปัดเข้างบกลางนะจะปัดเข้างบกลางแต่ก็ต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30กันยายนยกเว้นทำสัญญาผูกพันก็จะเป็นงบเหลือปีไป
1: ค่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องการใช้เงินตัวเม็ดเงินแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรกันมากก็โดยสาระถ้าทางเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นอันนี้แต่ในทางการเมืองนี่เราก็จะเห็นว่ามันมีการขับเคี่ยว
1: ตอนนี้ที่เราได้ยินกันมีอะไรบ้างล่ะประเมินผลงาน
0: ไม่ก็อันนี้อันนึงก็เรื่อง AI passport
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณชัยชนก
1: ทิชชอ
0: เกี่ยวข้องกับปลัดกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคม
1: DE
0: เรื่องการประมูลอะไรเงี้ยแต่ก็เรื่องนึงแต่ว่าของตัวรัฐมนตรีคนอื่นๆนี่ยังกระดุกกระดิกยังไม่เป็นตัวบางคนเนี่ยผมไม่รู้อยู่ไหน
1: ชื่อก็ไม่ค่อยได้ปรากฏ
0: ไม่ชื่อไม่ต้องพูดถึงนะบางคนไม่เคยได้ยินชื่อเลยบางคนเอ๊ะมีชื่อนี้ด้วยเหรอที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะเมื่อวานเนี่ยผมนั่งอ่านเอกสารที่รัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยเขาต้องส่งเ

0: แสดงความคิดเห็นน่ะคล้ายๆกับว่าแจ้งมาว่าหน่วยเขาที่เขาโดนตัดงบประมาณไปเนี่ยเขาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก
1: ็
0: ไปนั่งดูรายชื่อบางคนเนี่ยผมมีคนที่มันเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือว่าเนี่ย
1: งบก้อนไหนอาจารย์
0: งบไอ้งบเนี่ยงบที่โอนอ่ะ
1: งบปี69
0: เ
1: หรอคะกระทรวงไหนเนี่ยเขาส่งคืนงบมากสุดเนี่ยอาจารย
0: ์กระทรวง
1: คมนาคมไหม
0: คมนาคมกับเกษตรเท่าที่จำได้
1: เป็นเพราะอะไรทำไมกระทรวงเหล่านี้
0: กระทรวงที่จะที่คืนมากที่สุดเนี่ยกระทรวงคมนาคม 2,400 ล้านอันดับ2กระทรวงมหาดไทย 1,800 ล้าน
1: ค่ะ
0: อันดับ3กระทรวงอว873ล้านอันดับ4กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ค่ะ
0: 777ล้านที่เหลือก็คร่าวๆกันไปรัฐวิสาหกิจ374ล้านเราละไล่ๆอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย
1: ทำไมเขาสามารถที่จะส่งคืนได้เยอะคะ
0: เขาไม่ได้ใช้ไงอย่างบางอันเขาบอกว่าไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ
1: อ๋อ
0: ไอ้งบที่เดินทางต่างประเทศ
1: เยอะไหม
0: ไม่รู้ผมไม่ได้ดูรายละเอียดขี้เกียจไปดู
1: เงินด่วนนี้ให้หน่อยค่ะถามเลยนะถามแล้วนะเข้าคำถามแล้วนะถามมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมงบประมาณนะคะจึงต้องตั้งให้ขาดดุลตลอดเวลาไม่ตั้งให้พอดีกับปีที่ผ่านมาแล้วด้วย
0: คนละเรื่องสิ
1: ค่ะ
0: งบประมาณรายจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ทั้งนั้นแต่การขาดดุลไม่ขาดดุลเนี่ยขึ้นอยู่กับการประมาณการรายได
1: ้ค่ะ
0: ว่าจัดเก็บได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้ขาดดุลก็ทำงบประมาณหาไม่ได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นก็ทำได้แต่ก็คงจะยุ่งยากเหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะไม่เหลือเงินสำหรับทำอะไรเลยเพราะว่ารายจ่ายประจำหรือรายจ่ายที่ตัดทอนไม่ได้มันกินไปหมดอะ
1: ค่ะ
0: ทั้งใช้หนี้ทั้งอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็เห็นใจอยู
1: ่ค่ะ
0: ต้องให้เศรษฐกิจมันขยายตัวเยอะๆมันถึงจะลดการขาดดุลงบประมาณได้เพราะรายได้มันเพิ่มขึ้นต่อไปเนี่ยจะสังเกตว่างบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันจะไม่กระโดดละมันจะไม่ขึ้นพวดละมันก็จะเนี่ย 3.7 3.8 ล้านล้านบาทอยู่แถวๆเนี้ยกองอยู่แถวเนี้ยเพราะรายได้มันยังไม่เพิ่ม
1: ค่ะ
0: เพราะแล้วมันก็ยังขาดดุล 700,000 800,000 ล้านไปอีก 2-3 ปีหลายปีอย่างเง
1: ี้ยอาจารย์แล้วเวลาที่เอาบอกว่ารายได้อย่างเงี้ยประเทศมีรายได้อะไรนอกเหนือจากเรื่องของการเก็บภาษีมั้ย
0: มีทำไมจะไม่มี
1: อะไรบ้างล่ะคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็อย่างอะไรล่ะเงินนำส่งจากรัฐวิสาหกิจก็ 2-3 แสนล้านนะ
1: ค่ะ
0: แล้วยังมีพวกอะไรวะค่าทำนงค่าธรรมเนียมอะไรอีกหลายอย่างนะรวมๆกันแล้วอ่ะผมก็ตำตัวเลขไม่หมดหรอก
1: ค่ะ
0: ภาษีมันก็แต่ภาษีเนี่ยเป็นหลักภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีปิโตรเลียมภาษีนำเข้าอากรขาเข้าแล้วก็ภาษีสรรพสามิตมันมีเยอะมันแยกแต่รวมเรียกว่าภาษีเป็นหลัก
1: แต่รัฐบาลก็จะเก็บภาษีแต่ละส่วนได้อาจารย์มันก็ต้องเกิดบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คึกคักนะมันต้องสอดคล้องร้อยต่อกันไปไม่ใช่เหรอคะ
0: ถึงไม่คึกคักมันก็เก็บได้ระดับนึงอยู่แล้วถึงไม่คึกคักมันก็ต้องเก็บได้ระดับนึง
1: ค่ะ
0: เพราะเราทำงานเราก็ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้ว
1: โดยปกติเวลาที่เขาประมาณการรายได้ประมาณการรายได้แบบนี้ค่ะส่วนใหญ่มันไม่ถึงเป้าหมายที่ประมาณการเอาไว้ใช่ไหมคะเราขาดดุลน่ะเราทำงบแบบนี้มานานยัง
0: ไม่คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องขาดดุลก็ขาดดุลถ้าประมาณการรายได้ต่ำกว่าที่เป็นจริงแต่เราใช้เงินตามจริงเนี่ยมันก็จะมีส่วนต่างไอ้ส่วนต่างเนี้ยมันก็ชดเชยด้วยการนำเงินจากบัญชีเงินคงคลังมาใช้ชั่วคราวแล้วก็ตั้งงบคืนไป มันสามารถรายรับจริงกับประมาณการรายได้ที่ทำไว้มันห่างกันตั้งปีหนึ่งนะหนู
1: ค่ะ
0: เราทำประมาณการรายได้ออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาแต่ตัวเลขจริงของรายได้ที่จะเก็บมันจะไปปรากฏปิดบัญชีกัน30กันยาปีถัดไป

0: ความเห็นส่วนตัวของอาจารย์ไม่ต้องใช้หลักอะไรเลยอะปกติแล้วเขาก็ต้องมีโครงการของการลงทุนใช่ไหมคะในความเห็นส่วนตัวของอาจารย์อะรู้สึกว่าการลงทุนอะไรที่มันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและไม่ควรทำต่อไปมีไหม
1: พูดถึงอะไร
0: เวลาที่เราพูดโครงการลงทุนมันมีโครงการขนาดใหญ่โครงการขนาดกลางโครงการขนาดเล็กแบบนั้นไหมคะ
1: มันต้องแยกดูสิเพราะว่าไอ้โครงการที่เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องทำผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผลตอบแทนในทางการเงิน
0: ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันต่างกันไง
1: มันต่างกันเพราะถ้าเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไปรวมไอ้ลิงเกจต่างๆที่มันเกิดขึ้นเชื่อมโยงแต่ถ้าผลตอบแทนทางการเงินมันก็วัดเป็นตัวเงินชัดเจนว่าเราสร้างไอ้นี
0: ่
1: สร้างถนนลงทุนไปเท่านี
0: ้
1: มีรถมาใช้อย่างนี
0: ้เ
1: ก็บเงินได้เท่านี้อย่างเงี้ยผลตอบแทนทางการเงินก็คิดไปได
0: ้การสร้างถนนน่ะแล้วก็ซ่อมถนนด้วยยางมาตอยนี่เป็นการลงทุนไหมคะ
1: งบซ่อมแซมผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่ามันลงเนี่ยน่าจะเป็นโอ้ก้ามกึ่งเว้ยปีนึงคุณรู้ไม่เท่าไหร่อ่ะ
0: เท่าไหร่คะ
1: ของกรมทางหลวงนี่ประมาณ 20,000 กว่าล้าน
0: โอ้โหหลักหมื่นกว่าล้านอีกแล้ว
1: เฉพาะเรื่องค่าบำรุงทางแล้วก็อาจจะมองเป็นการลงทุนได
0: ้ค่ะ
1: อาจจะไม่ใช่มองว่าเป็นเรื่องงบประจำคิดว่าน่าจะจัดอยู่ในงบลงทุน
0: ยังอยากถามอาจารย์ต่อค่ะเรื่องของการเงินเรื่องของการคลังและท้ายที่สุดอะค่ะก็มีการจัดอันดับให้สำหรับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยก็ดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันนะคะคุณผู้ชมท่านนี้สงสัยค่ะว่าอาจารย์ฟังข่าวอ่ะแล้วเขาก็มีข่าวบอกว่ามันมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้สำหรับประเทศไทยเวลาที่เขามองประเทศไทยว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเนี่ยเขามองจากอะไรคะแล้ววัดจัดอันดับแบบไหนอ่ะ
1: มันมีรายละเอียดเยอะแยะก็ต้องไปเปิดคู่มือดูอ่ะแต่ละสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางเศรษฐกิจหนี้สาธารณะอะไรหลายๆอย่างเขาก็มีตัวเป็นตัวชี้วัด
0: เขาดูทางเศรษฐกิจว่าที่แท้จริงเป็นยังไงการเมืองเป็นยังไงฐานะการคลังของเราเป็นยังไงภาคการเงินเป็นยังไง
1: การดำเนินนโยบายของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: คราวนี้ที่เป็นข่าวเมื่อวานแต่ผมก็ลืมไปทางบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือคือ Standard & Poor's นะเขาก็จัดอันดับความน่าเชื่อถือการทบทวนน่ะ
0: ก็คือ
1: เขาให้เรา B3 ตัวบวก
0: ก็เท่ากับคงอันดับความน่าเชื่อถือ
1: แล้วก็เอาลุคเป็น stable
0: ค่ะ
1: ส่วน Moody's ก่อนหน้านี้ก็ให้เราเขาใช้ BAA1 นะแต่ว่าก็คือ B3 ตัวบวกนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ก็เอาลุคก็เป็น stable ตอนเนี้ยเหลือ Fitch Ratings ที่ให้เรา B3 ตัวบวกแต่ว่าเอาลุคเนี่ยเป็น negative
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปนะคุณชุติมาถ้าเราย้อนกลับไปถอยหลังไปหน่อยก็ได้จริงๆตอนปี62
0: ปีนี้ปี69ย้อนไปตอนปี62
1: ตอนปี62เนี่ย Moody's ก็ให้เรา BAA1 B3 ตัวบวกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: S&P ก็ B3 ตัวบวกFitch Ratingก็ B3 ตัวบวกนะปี62นะก็แล้วเอาลุกก็เป็น positive หมด
0: ค่ะ
1: มาเสียศูนย์เอาเนี่ยรู้สึกจะปี68 Moody's เนี่ยปรับเอาลุกเราเป็น negative ช่วงเดือนเมษายนปี68แต่ว่าตอนนี้ปรับกลับมาเป็นเอาลุกเป็น stable
0: ค่ะ
1: ส่วน S&P เนี่ยเขาปรับเอาลุกไม่โทษ S&P เนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับอะไรเลยตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันเนี่ย B3 ตัวบวกตลอดแล้วก็เอาลุกก็เป็น stable นะส่วน Fitch Ratings เนี่ยเขามาปรับลดเอาลุกเราเนี่ยจากแต่ว่าแม้เครดิต Rating จะให้ B3 ตัวบวกเนี่ยแต่ปรับเอาลุกเราเป็น negative เนี่ยเดือนกันยายนปี2568เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้ว Moody's ปรับลดเอาลุกปรับเอาลุกเราจาก stable เป็น negative

0: เราก็ใจคอไม่ดีแล้ว
1: ค่ะ
0: ถัดจากนั้นเดือนกันยาฟิตเรตติ้งก็จัดอันดับความน่าเชื่อถือแม้ว่าจะเป็น B3 ตัวบวกแต่เอาลุกเป็นเนกาทีฟ
1: ค่ะ
0: ตอนที่ S&P มาปรับโทษมารีวิวเอาลุกเราครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครั้งนี้นะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นคนเดียวอ่ะที่เอาลุกเป็น stable
1: ค่ะ
0: พอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยปี69เนี่ยมูดี้ก็ปรับเป็นเอาลุกเป็น stable
1: ค่ะ
0: Standard & Poor's ก็Standard & Poor's ก็ปรับเป็น stable มาโดยตลอดตอนนี้เหลือ Fit Rating
1: ที
0: ่เป็นnegativeเนี่ยเขาจะปรับขึ้นไปหรือเปล่าเข้าใจว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาพวกปกติเขาจะประมาณแถวๆนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ก็เท่ากับว่า
1: เขาชนะ3
0: ชนะ2แพ้1
1: ค่ะ
0: เหมือนเตะฟุตบอลโลกอ่ะ
1: อาจารย์อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรเขาเชื่อมั่นเรา
0: ก็เชื่อมั่นเราอะแต่ว่าถามว่าถ้าไปอ่านในรายละเอียดอะมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาเป็นว่าไม่แย่ลงแต่ไม่ดีขึ้นเอางี้ละกันพูดตรงๆแบบนี้ดีกว่าอย่าเอามาตีปี๊บมาก
1: ตีปี๊บทำไมอ่ะตีปี๊บ
0: ถ้าเก
1: ิ
0: ดค
1: ุ
0: ณน่าจะคุณเก่งจริงอ่ะผมเคยพูดหลายทีแล้วแล้วผมปรามาสมาตั้งแต่รัฐบาลคุณปรามาสมาตั้งแต่รัฐบาลไหน
1: ท่านประยุทธ์หรือเปล่า
0: ก่อนประยุทธ์อีกปรามาสมาตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วว่าโดยเฉพาะรัฐสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเก่งจริงนะ
1: ต้อง
0: นั่นคุณต้องทำประเทศไทยไปอยู่ A ลบจาก B3 ตัวบวกเนี่ยไปอยู่ A ลบ
1: ทำไงถึงจะได้งั้นนะคะ
0: ก็ต้องดีไงเศรษฐกิจก็ต้องขยายตัวดีเพราะคนอื่นเข้าไปเกาหลีใต้อะ A มั้งแต่ผมจำไม่ผิดอ่ะแล้วเราพูดถึงสิงคโปร์นะมาเลเซียนี่ก็ A ลบมาเลเซียนี่ก็ A ลบเราเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงความสำลิดผลทางด้านการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศเนี่ยเมื่อไหร่ที่อันดับความน่าเชื่อถือของเราโดย3เจ้าหนี้เนี่ยโดย3สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยขยับเราขึ้นไปอยู่ A ลบอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือไม่ได้อยู่พวก B แม้ว่าจะเป็น B สูงสุดและตอง B บวกอ่ะtriple b บวกก็ได้เรียก triple b plus อ่ะเดี๋ยวแม่งพูดไม่ถูก
1: 3ตัวตาม
0: เออตอง b บวกอ่ะตอง b บวกอ่ะ
1: ใช้เลขตองอีก
0: ตอง b บวกเนี่ยมันคือถ้ามันแน่จริงอ่ะมันต้องพาไป a ลบ a ตัวเดียวก็พอแล้วนะ a ลบก็โอเคแล้ว
1: ค
0: นเรามันพูดง่ายๆว่า a เนี่ยมันเหมือนกับพรีเมียร์ลีก b เนี่ยเหมือนกับแชมเปี้ยนชิพเออใช่มั้ยC เนี่ยดิวิชั่น1
1: ค่ะ
0: เออ D เนี่ยหมายความว่าฟุตบอลเทศบาลแล้ว
1: อุปมาอุปไมยเมตาฟอร์พร้อมค่ะอาจารย์เรื่องเนี้ยเขาดูทุนสำรองเงินตรา
0: ระหว่าง
1: ประเทศของไทยไหม
0: ช่วย
1: ได้เยอะไหม
0: ก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนก็ดูตรงนี้ด้วยถือว่าเป็น external เป็นความแข็งแกร่ง strength ทางด้านต่างประเทศ
1: แล้วเราแข็งแกร่ง
0: เราเยอะมีเยอะมีเยอะมีเยอะ300,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอ่ะ
1: ค่ะ
0: มีเยอะ
1: ก็มั่นคงเนาะอาจารย์ถามต่อทำไมรัฐอ่ะเขาไม่ดึงกำไรจากรัฐวิสาหกิจอื่นๆมาคุ้มค่ามาอุ้มค่าไฟบ้างทำไมไปเล็งแต่กฟผ.เพราะว่านี่เก่าก็ยังไม่ได้ใช้คืน
0: กฟผ.เอาม
1: าจากไหนอีกล่ะถ้าไม่ใช่กฟผ.
0: เอาการไฟฟ้านครหลวงด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย
1: เอาก็ยังอยู่ในกลุ่มของการไฟฟ้า
0: ก็คุณเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าเรื่องนี้มันเรื่องไฟฟ้าคุณจะเอาที่ไหนมาลงหรอ
1: แล้วไปหยิบตรงอื่นมาได้ไหมอันนี้นุ้มไม่ได้ถามเองนะเขาเขียนมาอ่านชื่อได้ไหมอ่ะอ่านได้ไหมอ่านจากคำถามได้ไหมคะ
0: ได้
1: คร
0: ับ
1: ขออนุญาตอ่านเช่นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปตท.ธนาคารออมสินหรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆตัวกันไป
0: ไม่ใช่ไอ้นั่นเขาส่งกระทรวงการคลัง
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่คือเขาลดหักรายได
1: ้
0: หักรายได้ลดรายได
1: ้
0: เพื่อบีบคั้นให้3การไฟฟ้าเนี่ยบริหารพูดง่ายว่าเขาขอดึงเงินออกมาคุณก็ต้องพยายามเขี่ยวเข็นหาทางให้มันเพิ่มรายได้แล้วก็ว่ากันไป
1: แล้ว
0: ก็ต้องลดรายจ่าย
1: ค่ะแล้วกฟผ.เขามีหน้าตักที่แข็งแกร่งที่เราจะไปเอามาหรอ
0: ต้องไปดูอ่ะต้องไปดูผมต้องไปดูงบการเงินเขา
1: อ๋อ
0: เวลาพูด พูดแบบพูดเพ้อเจ้อแบบพูดแบบไม่มีข้อมูลอยู่ในมือผมไม่กล้าพูดหรอก
1: เพราะอย่างนั้นเป็นการพูดแบบจินตนาการโดยไร้ข้อมูลค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลในฝั่งของข้าราชการเรื่องของการปรับลดเนี่ยอาจารย์มีข้อมูลหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยที่เห็นนะคะรัฐบาลเขาเริ่มมีการตระหนักถึงการลดจำนวนข้าราชการในระบบได้ถามค่ะว่ามีโอกาสไหมที่ในอนาคตจะมีการปลดข้าราชการเหมือนกับที่ต่างประเทศเขาทำอะค่ะ
0: ก็แบบว่าลดจำนวนนี่คงจะไม่คือมันยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องทำแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะ
1: ครา
0: วนี้วิธีการง่ายๆคือว่าไม่เพิ่มมีคนเกษียณก็ไม่รับเพิ่มอันนี้ก็อันหนึ่งก็คือการลดออโตเมติกแต่ว่าหลังๆเนี่ยราชการไทยก็ใช้วิธีค่อนข้างจะเฉโกนะ
1: เป็นยังไง
0: ก็คือแทนที่จะนั่นก็มีเดี๋ยวนี้มันมีพนักงานของรัฐ
1: มีคำว่าของ
0: พนักงานของรัฐคือไม่ใช่ข้าราชการก็เหมือนกับคนอสมท.คนที่เข้ามาสมัยก่อนก็ได้สิทธิประโยชน์อะไรเยอะแยะเข้ามาชุดก็เป็นแบบสิทธิประโยชน์ไม่เท่ากันนะพนักแล้วก็ต้องต่อสัญญาทุก3ปีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็เพิ่มจำนวนน
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีที่ทำเงียบๆแต่เยอะทำเป็นองค์กรมหาชนของรัฐอะบานเลยสำนักนั้นสำนักนี้ผมไปดูในงบโอ้โหมันเยอะงี้ว
1: ะ
0: ตั้งขึ้นใหม่เต็มไปหมดเลยเออก็ไม่คนที่มาทำงานเป็นพนักงานของรัฐไม่ใช่ข้าราชการเพื่อที่จะทำให้จำนวนข้าราชการตามที่เราพูดถึงเนี่ยได้สิทธิประโยชน์เหมือนข้าราชการมันไม่เพิ่มขึ้นแต่มันไปโป่งตรงนี
1: ้
0: ก็
1: แล้วจะปรับลดไหม
0: คงไม่ปรับลดอะ
1: ถ้าไม่เกิดวิกฤต
0: คือถ้าไม่มีเรื่องเขาคงไม่ปรับลดหรอก
1: ค่ะ
0: มีแต่คนพูดว่าไม่พอทุกหน่วยงานเขาบอกคนไม่พอคนขาดคนไม่พอ
1: และแท้ที่จริง
0: เงินไม่พออ่ะอีกงานก็ไม่มีอำนาจบนกันอยู่3เรื่องเนี่ยไปถามที่ไหนก็เป็นอย่างเงี้ยคนไม่พออ
1: าจารย์เดินหนีเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามี
0: ไม่ใครต่อเนี่ยผมเดินหนีคนไม่พอ
1: ค่ะ
0: ไม่มีอำนาจเงินไม่
1: ม
0: ี
1: ทุกคนมักคุ้นกับคำตอบนี้เสมอเลยอาจารย์
0: งั้นก็ผมทำตามหน้าที
1: ่ตามบทบาทความรับผิดชอบของตัวเอง
0: ผมทำตามหน้าที
1: ่ค่ะ
0: ตำรวจชอบพูด
1: อ๋อใช่
0: ผมทำตามหน้าที
1: ่แล้วเราก็พูดแย้งกับเขาไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: ผมทำตามกฎหมายผมทำตามหน้าที่ตามกฎหมายผมไม่รู้ฉบับไหนเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ค่ะนี่ประมวลคำมาให้เสร็จนะคะอาจารย์เมื่อค่าบำนาญตลอดชีพรายเดือนนะอาจารย์
0: ค่าบำนาญตลอดชีพรายเดือน
1: สสกสวนี่เขาได้ไหม
0: ต้องเกิน1ปีนะถ้าผมจำไม่ผิดต้องเป็นสสสวเนี่ยเกิน1ปีแต่จริงอ่ะมันไม่ได้เงินเยอะหรอกคุณปีนึงเท่าที่ผมดูในงบประมาณเนี่ยล่าสุดเนี่ยประมาณ200กว่าล้านเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: จำนวนคนเขาไม่ได้เยอะแยะแต่คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเดือนคุณก็เยอะนะคุณเป็นสสส่วนใหญ่ผมก็เห็นคุณมีสตังค์ทำไมคุณจะต้องมารับเงินตรงนี้กันวะอะไรประมาณน
1: ี้
0: ประมาณนั้นมันมีค่าสวัสดิการมีค่าโรงเรียนลูกอะไรต่ออะไรด้วย
1: ถ้าอาจารย์ฉายภาพประเทศไทยถ้าไม่มีคอร์รัปชันหรือคอร์รัปชันเป็นศูนย์อ่ะประเทศไทยมันจะเป็นยังไงในอนาคต
0: ไม่มีภาพนี้อยู่ใน ไม่มีภาพนี้อยู่ในสมอง
1: มันไม่ดีนะเนี่ย
0: มันไม่มีในมันไม่มีภาพนี้
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามมันไม่มีภาพนี
1: ้ค่ะ
0: ออกไปจากอสมทพ้นรั้วอสมทก็เจอแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีภาพนี้ของอาจารย์ตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงวัยนี้และคิดดูค่ะเจนใหม่ๆเนี่ยก็คือคำตอบเดียวกันอาจารย์มีแนวคิดในการที่จะเอาหนังสือค่ะเรื่องที่อาจารย์เคยเขียนชื่อว่าการงานการลงทุนและการเกษียณอายุอะค่ะเอามาเล่าถึงหลักแนวคิดให้ฟังอยากให้อาจารย์ช่วยตีพิมพ์หนังสืออีกครั้งนึงมีโอกาสไหม
0: จำไม่ได้แล้วมันยังเหลืออยู่หรือเปล่าไม่รู
1: ้เหลือก็จำนวนเอาตีพิมพ์ใหม่เนี่ยมีโอกาสไหมคะ
0: มันจะเก่าแล้วนะหนังสือเขียนตั้งแต่ปี60นะ
1: โอ้แต่หลักคิดของอาจารย์ยังใช้ได้ต้องหลายอันเดี๋ยวให้อาจารย์เข้าไปประมวลก่อนละกันนะคะถามเรื่องน้ำมันบ้างน้ำมันนะคะราคามันจะลงไปเรื่อยๆไหมคะ
0: ก็ต้องดูราคาน้ำมันในตลาดโลก ราคาเราพูดถึงราคาน้ำมันเบนซินดีเซล
1: ค่ะ
0: คุณดูรายการนี้ผมก็พูดอยู่ทุกวันว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเบนซินดีเซลราคาบาร์เรลละเท่าไหร่ก็พูดอยู่ทุกวันถ้ามันลงมามันก็ลงถ้ามันขึ้นไปมันก็ขึ้น
1: แค่นั้นแหละและน้ำมันลงแล้วราคาสินค้า
0: ไม่ลง
1: มันจะลงตามไห
0: มไม่ลง
1: ทำไมจำเป็นเช่นนั้นล่ะ
0: ไม่รู้ไม่ลงไม่ลงยกเว้นอาจจะเป็นพวกค่าโดยสารอาจจะลง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าพูดถึงอาหารการกินขึ้นแล้วไม่มีลง
1: เรื่องของราคาน้ำมันในมุมของโครงสร้างราคาที่เคยมีข่าวว่าจะมีการปรับโครงสร้างอันนี้จะสามารถปรับได้ในส่วนไหนบ้างหรือเปล่าเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมันได้ราคาที่ลดลง
0: ที
1: ่
0: เขาพ
1: ู
0: ดกันน่ะไปเรียกร้องไปอะไรแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งก็หงายหลังกลับมาทุกคนไม่มีใคร
1: หงายเงิบ
0: บอกให้เลิก
1: อ
0: ้างอิงราคาอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ในการกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นผมก็เห็นพูดคนพูดที่อยู่นอกพอเข้าไปข้างในออกมาก็ไม่เห็นยกเลิก
1: ค่ะ
0: จริงๆอ่ะมันเป็นระบบสากลไม่ใช่ระบบแบบคิดขึ้นมาเองแต่ก็จะมีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเอางี้สิโรงกลั่นแต่โรงราคานำซื้อน้ำมันดิบมาราคาเท่าไหร่แล้วก็กำหนดไปเลยว่าให้ค่าการกลั่นลิตรละกี่บาทเป็นคอสต์พลัสมันก็อีกเหมือนกันนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะโรงกลั่นในโลกนี้มันก็ลงกันเหมือนกันนะคุณ มันซื้อน้ำมันดิบมาก็ไม่ได้ต่างกันคุณภาพในการกันก็ไม่ได้ต่างกันราคาที่มันขายมันไม่หนีกันสักเท่าไหร่หรอก
1: ค่ะ อาจารย์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพไหมคะเลือกตั้งผู้ว่าอาจารย์ก็ต้องไปเลือกตั้ง
0: ต้องไม่ต้องไป
1: วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม
0: อาทิตย์หน้า
1: คุณผู้ชมอยากถามว่าคนที่ทำงานต่างจังหวัดอะแล้วเขาไม่สามารถที่จะกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งหน่วยงานรัฐไหนได้บ้างเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์เพราะว่าอันนี้มันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า
0: ไม่รู้อะไม่ได้สนใจ
1: อันนี้นะคะไปหาข้อมูลแล้วก็ทางทีมงานช่วยหาข้อมูลมาให้ด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าเขื่อนเนี้ยค่ะมันไม่มีการเลือกตั้งทั้งล่วงหน้าและนอกเขตไม่มีตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเหตุจำเป็นของคุณจริงๆเนี่ยคุณก็แจ้งออนไลน์ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งได้7วันนะคะเข้าไปที่ไหนได้บ้างก็ช่องทางแรกนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะ www.leuktangkrungtep69.com อันนี้คือเว็บไซต์ หรืออีกช่องทางนึงก็ง่ายเช่นเดียวกันโทรศัพท์เข้าไปแจ้งไปบอกเขาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ1444ค่ะใครมาแรงผู้ว่ากทม.
0: ไม่แรงไม่เลิงอะได้เป็นผู้ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง
1: เฮ้ยเราไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นแบบที่ขนาดสัมผัสได้อาจจะต้องใช้เวลา
0: คนเขาทำโพลมาก็จะเป็นคุณชัดชาติ
1: อ่
0: ะคือผมไม่ได้สนใจเรื่องผู้ว่านะ
1: ค่ะแล้วจะสนใจอะไร
0: ผมสนใจคนที่จะเป็นสกมากกว่า
1: ค่ะ
0: อันนี้อยากจะรู้ว่าพรรคประชาชนก็จะได้กี่คนกลุ่มที่เคยได้ก่อนหน้านี้รวมทั้งประชาพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาส่งผู้สมัครพรรคอื่นอะไรเงี้ยผู้สมัครอิสระอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมสนใจว่ามันจะเทียบเคียงกับการเมืองระดับประเทศจะมีความแตกต่างอะไรกันไห
1: มเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนี่ยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่จะเป็นผู้ว่ากทม.นะคะบริหารจัดการเรื่องน้ำให้ดีๆนะคะเพราะหน้าฝนตกทุกวัน
0: เล
1: ยตอนนี้เอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plus ช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
6: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: ตื่นเช้าขึ้นมาเช้าวันจันทร์22มิถุนายนติดตามกันตั้งแต่คืนวันก่อนว่าการเจรจาสันติภาพรอบแรกหลังเซ็น MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบอร์เกนสต็อกซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเบอร์เกนสต็อกเนี่ยอยู่ในลูเซิร์นและเมืองนี้แหละที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากว่าเป็นเมืองที่มีการประชุมสุดยอดเรื่องสันติภาพเรื่องซัมมิตระดับโลกเนี่ยจะมาใช้ที่นี่เพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้มองด้านซ้ายจะเห็นทะเลสาบลูเซิร์นมองด้านขวาจะเห็นเทือกเขาแอลป์เหมาะสมกับการที่จะเจรจาแบบเงียบสงบบรรยากาศเอื้อแต่ที่ไหนได้ครับเพราะเริ่มเจรจากันเวลาบ้านเราเมื่อคืนนี้รอบแรกนี่เครียดอึดอัดเพราะว่าตัวแทนจากสหรัฐและตัวแทนจากอิหร่านนั้นมาเจอกันแต่ทางอิหร่านไม่ยอมจับมือถ่ายรูปก่อนเข้าประชุมฝั่งอเมริกานำโดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์แล้วก็มีลูกทีม2คนเหมือนชุดก่อนที่ไปประชุมที่อิสลามาบัดแต่ล้มเหลวก็คือจอร์จคุชเนอร์ลูกเขยทรัมป์และสตีฟวิทคอฟตัวแทนทางการทูตฝั่งอิหร่านนำโดยประธานรัฐสภามูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบอฟกับรัฐมนตรีต่างประเทศคนดังของอิหร่านคืออับบาสอารักชีปรากฏว่าฝ่ายอิหร่านนั้นพอเข้าประชุมปุ๊บบรรยากาศร้อนขึ้นทันทีเพราะท่านประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งไม่ได้เข้าประชุมด้วยนะครับอยู่ที่ทำเนียบขาวนี่แหละขึ้นข้อความต่อว่าต่อขานอิหร่านอย่างดุเดือดและรุนแรงบอกเลยว่า 1. ทางอิหร่านต้องหยุดสนับสนุนพวกพร็อกซี่พวกกลุ่มติดอาวุธโดยเฉพาะในเลบานอนเพราะว่าถ้าหากทางอิหร่านไม่หยุดสนับสนุนพวกนี้ก็จะไม่มีวันมีสันติภาพแล้วตามมาด้วยอีกข้อความหนึ่งใน Truth Social และให้สัมภาษณ์ Fox News ไปด้วยนักข่าว Fox News ที่สัมภาษณ์ทรัมป์บอกเลยว่าทรัมป์บอกเลยว่าถ้าหากอิหร่านไม่กลับไปเปิดช่องแก้วฮอร์บุสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพวกคุณมาถึงอิหร่านจะไม่มีประเทศอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนคุณด้วยนี่หมายความว่าส่งสารไปถึงทีมเจรจาอิหร่านที่ลูเซิร์นอย่างนั้นเหรอครับนั่นแหละครับทรัมป์อยู่ดีๆโยนระเบิดตุ้มใส่เข้าไปกลางโต๊ะประชุมเริ่มคุยกันโดยมีคนกลางนะครับมีทั้งฝ่ายปากีสถานและมีทั้งฝ่ายกาตาร์ปากีสถานนี่มาเองเลยครับนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการฐานบกและกาตาร์ก็มีตัวแทนมาเพราะว่า2ประเทศนี้เสนอตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและต้องมาอยู่ด้วยเพื่อจะประคับประคองไม่ให้ล่มแล้วทรัมป์ก็ทำให้มันล่มในช่วงแรกพอทรัมป์ส่งข้อความนี้ออกไปตัวแทนอิหร่านเห็นเข้าบอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวก็เลยเดินออกจากที่ประชุมจะเรียกว่า walk out หรือจะเรียกว่าขอพักก่อนก็ได้ปรากฏว่าฝั่งของประเทศเป็นกลางโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีปากีสถานชาบาบชาริฟนี่งงมากเลยตกใจมากแม้กระทั่งผมเห็นภาพของรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์เดินออกมาก็ไปซุบซิบกระซิบกระซาบกับนายกและผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานจอมพลอามินบูเนอร์ด้วยความงุนงงสับสนฝั่งอิหร่านบอกว่าเราไม่พอใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ดีๆใช้ภาษาไร้มารยาทไม่ให้เกียรติกับเราเพราะว่าฝั่งกาลิบอฟบอกด้วยนะว่าการที่ทรัมป์ใช้ภาษาอย่างนี้ข่มขู่อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจหรือว่าการใช้วิธีข่มขู่อย่างนี้เนี่ยมันแสดงถึงความสิ้นหวังของฝั่งอเมริกาต่างหากเพราะว่า ทรัมป์ต้องรู้นะว่าทุกครั้งที่ขู่อิหร่านอิหร่านไม่เคยกลัวและเราไม่เคยใส่ใจคำขู่ของทรัมป์และเราพร้อมกองทัพเราพร้อมที่จะกลับไปทำสงครามอีกเพราะทรัมป์ก็ขู่ว่าถ้าคุณไม่กลับไปเปิดช่องแคบโฮมุสและคุณไม่เลิกสนับสนุนกลุ่มเอชบอลเลาะในเลบานอนเนี่ยก็จะเจอการกับการถล่มอย่างหนักจากอเมริกาเอาเข้าไปทั้งสองฝ่ายก็แลกหมัดกันอีกแลกทั้งวิวาทะวาทศิลป์และรวมไปถึงการขู่จะทำสงครามอีกพอกลุ่มของฝั่งอิหร่านวอล์กเอาออกมาสร้างความงุนงงไปอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินกลับไปประชุมเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้เลยว่าถ้าวงแตกหรือล่มก็จะเสียเวลากว่าจะเจรจารายละเอียดซึ่งก็จะทั้งละเอียดอ่อนทั้งซับซ้อนเนี่ยยาวมากเพราะว่าเวลา60วันที่ระบุไว้ในข้อตกลง MOU นั้นเนี่ยมันสั้นเกินไปมันมีเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์เรื่องช่องแคบโฮมุสเรื่องเลบานอนเรื่องของการยกเลิกการคว่ำบาตรเรื่องของเงินกองทุน 300,000 ล้านเหรียญที่จะไปช่วยฟื้นฟูอิหร่านเรื่องจะปลดล็อกเงินและทรัพย์สินที่ฝั่งของอเมริกายึดเอาไว้แต่ละเรื่องนั้นมันต้องใช้เวลาต่อรองยื่นหมูยื่นแมวผมสังเกตว่าตัวรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์เนี่ยพยายามพูดด้วยการทูตพยายามจะนิ่มเพราะตัวเองนำทีมล้มเหลวอีกทีนึงก็จะเสียชื่อแต่ทรัมป์นี่โยนระเบิดใส่ทีละลูก2ลูกพูดง่ายๆคือทรัมป์ไปทางดุขณะที่เจดีแวนซ์มาทางนิ่มซึ่งฝั่งอิหร่านคงงงเหมือนกันบอกตกลงเอายังไงเนี่ยท่านเจดีแวนซ์บอกพร้อมจะพูดคุยและมาบอกซิว่าเราเห็นต่างกันตรงไหนจะหาทางปรองดองกันตรงไหนแต่ทรัมป์โยนระเบิดเพื่อจะบอกว่าเองต้องทำตามข้าอย่างเดียวมิฉะนั้นข้าจะทุบหัวเองอีกมันก็เลยทำให้ฝั่งอิหร่านมาฟ้องกับปากีสถานและกาตาร์ซึ่งเป็นก้าวใจว่าอย่างนี้มันจะไหวเหรอแต่ท้ายที่สุดก็กลับไปประชุมและเวลาเขาเนี่ยประชุมถึงตีสองนะครับเวลาที่โน่นกับเวลาไทยเนี่ยห่างกันประมาณ 5-6 ชั่วโมงของเขาจะช้ากว่าเขาจบตีสองที่นั่นนะจบตีสองที่นั่นคือเช้าตรู่ของเวลาบ้านเราเลยนะครับ 7-8 โมงเช้าแล้วข่าวก็ออกมาบอกว่าอาจจะมีแถลงการร่วมสั้นๆเพื่อจะบอกว่าการเจรจาเริ่มต้นมีแนวโน้มที่ดีแต่ผมเชื่อว่าร่างโดยปากีสถานเป็นหลักเพื่อยังประคองสถานการณ์การเจรจาไม่ให้ล่มให้ได้ก็จะเป็นการบอกกล่าวกว้างๆว่าจะมีการตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญหลายๆกลุ่มไปเจรจารายละเอียดกันต่อนั่นคือผลของวันแรกของการเจรจาที่ต้องเรียกว่ามีทั้งขู่มีทั้งประท้วงมีทั้งภาษาการทูตผสมปนเปกันไปอย่างน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าตื่นตระหนกด้วยเพราะไม่รู้ว่าเริ่มต้นก็ดุเดือดขนาดนี้แล้วการเจรจาที่จะเดินต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรฉะนั้นยังต้องจับตาดูดินแดนสงบรีสอร์ทอันสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลายเป็นที่ทิ้งระเบิดการทูตอย่างน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆครับ
12: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: ก้าวโจ 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
3: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
17: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
18: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
16: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Radio Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับฟังเข้าสู่รายการ Radio Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันไปอยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับกิจกรรมที่ดำเนินไปเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับเรื่องของแพคเกจจิ้งดีไซน์นะครับถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการ FM 96.5 นะมาจากทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยก็ถือว่ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลามทีเดียวนะครับต้องใช้คำว่าเกือบ200คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีประสบการณ์จากทางคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะครับได้รับการเต็มๆไปเลยนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ลงทะเบียนแล้วมาร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่นจริงๆนะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปนะครับติดตามฟังทุกๆรายการของทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับคลื่นความคิดก็จะรังสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อประโยชน์ของคุณผู้ฟังและผู้ประกอบการSME กันอย่างต่อเนื่องนะครับต้องขอบคุณทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมทุกวันจันทร์นะครับเราพูดคุยพร้อมกันกับดร.สมบูรณ์สายเชื้อครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณนรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับผมก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็เท่าที่ทราบมาวันนี้อาจารย์อยากจะคุยเรื่องผู้ว่าเฟดคนใหม่เควินวอชด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ใช่ครับคือเราจะมัวอาจจะไปดูเรื่องของช่องแคบเรื่องของตะวันออกกลางเยอะซะจนไม่ได้เรื่องอื่นนะครับซึ่งมีความสำคัญมากเราจะได้เล่าให้ฟังว่ามันมีผลต่อดอกเบี้ยต่อค่าเงินต่อตลาดหุ้นอยู่เยอะนะครับก็เลยอยากจะเล่าตรงนั้นให้ฟังด้วยเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปในอนาคตอีกด้วยแต่ในส่วนของเรื่องของตอนออกกลางเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างก็ดูเหมือนยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดาที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นไอ้ตัวข้อตกลงหรือไอ้บันทึกช่วยจำที่ทางทรัมป์เขาคุยกับเขาจัดการกับทางกับทางอิหร่านไปอย่างในรายละเอียดนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็แผ่ออกมาเยอะแล้วแล้วก็มีบทวิจารณ์บทวิเคราะห์ออกมามากมายแต่อย่างที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็กำลังมีการเจรจากันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับระหว่างประธานาธิบดีเจดีวานส์กับทางฝ่ายอิหร่านแต่ในเดียวกันอิหร่านเขาขู่ว่าเขาจะปิดช่องแคบอีกแล้วอเมริกาบอกไม่ได้ปิดแต่ว่าอิหร่านบอกจะปิดฉะนั้นราคาน้ำมันก็เลยขึ้นลงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเบรนท์ยังอยู่ที่80ใกล้ๆ80เหรียญแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการเจรจานี้จะไปประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็คือตอนนี้เห็นบอกว่ายุติการเจรจาชั่วคราวแต่ยังไม่ได้เลิกการเจรจานะครับผมคิดว่าข่าวล่าสุดออกมาเป็นประมาณนี้คนนี้ถ้าจะถามว่ามีคนให้ความเห็นและวิเคราะห์เรื่องนี้มีเยอะแยะไหมมีเยอะแยะเลยครับถ้าไปอ่านดูเห็นนะครับอันที่ผมคิดว่าที่กระชับแล้วก็ผมคิดว่าถูกใจผมที่สุดเนี่ยคือการข้อของ The Economist นิตยสาร Economist เมื่อวันที่18เดือนมิถุนายนเนี่ยออกมาสาระสำคัญมันคืออย่างนี้ครับสาระสำคัญเนี่ยตามบทวิเคราะห์อันเนี้ยซึ่งเขาวิเคราะห์อย่างสั้นๆรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับ
2: ครับ
3: คือสิ่งที่ทรัมป์เขาทำตอนนี้คือเขากำลังเดิมพันเป็นเดิมพันอันยิ่งใหญ่เลยว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะต้องการผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าอำนาจมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูไอ้ข้อตกลงที่ทำกันที่เป็น MOU ซึ่งเป็นกรอบการเจรจาเบื้องต้นเนี่ยมันจะบอกว่าขอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซเถอะ
2: ครับ
3: แล้วก็จะเปิดแล้วค่อยๆมาเจรจากันในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์โดยที่ถ้าอิหร่านเขาทำตามที่อเมริกาต้องการในเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยก็จะมีเงินก้อนใหญ่ให้อิหร่านเขาจะได้ประโยชน์ก็คือจะมีการตั้งกองทุน300ล้านเหรียญให้อิหร่านเนี่ยเอาไปใช้ได้ เหมือนกับพยายามติดสินบนอิหร่านเลยแหละว่าเอาไหมใช่จะยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะได้เงิน300ล้านเหรียญ นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะได้เงินตลอดทางเลย ก้อนแรกก็คือบอกว่าโอเคจะเปิดให้อิหร่านส่งน้ำมันได้ส่งน้ำมันได้แล้วเนี่ยก็นอกจากส่งน้ำมันได้แล้วเนี่ยก็ยังยกเลิกการปิดกั้นเดิมทีอเมริกาเนี่ยเขาแซงชั่นไม่ให้ประเทศต่างๆค้ากับอิหร่านนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาคุมเงินดอลลาร์เขาบอกโอเคนี่จะเปิดให้นะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยจะได้เงินก้อนแรกก็คือการลิฟต์แซงชั่นที่จะขายน้ำมันได้แล้วแน่นอนว่าเรือที่จะผ่านช่องแคบเนี่ยก็น่าจะเป็นเรืออิหร่านผ่านสะดวกที่สุดเพราะอิหร่านเขาพูดว่าเขาจะบริหารจัดการช่องแคบอันนี้ร่วมกับโอมานก็แสดงว่าในใจผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงเรือเขาคงผ่านง่ายเรือคนอื่นจะผ่านยากกว่ายากกว่านะครับด้วยเหตุผลอันนี้ UAE ถึงบอกเขามีท่อนแก๊สก็ตะหากแล้วเขามีท่อน้ำมันก็ตะหากแล้ว UAE เนี่ยลาออกจากโอเปกเลยคงกะว่าไม่รู้แหละจะขายน้ำมันผ่านท่อเดาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: อืมครับ
3: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีในข้อตกลงนี่บอกว่าถ้าการเจรจาเดินดำเนินไปด้วยดีในระดับหนึ่งก็จะมีการคืนเงินของอิหร่านที่ติดอยู่กับบัญชีต่างๆที่อเมริกายึดเอาไว้นานมาแล้วเนี่ยคืนเป็นก้อนๆไปนะครับปีนเป็นก้อนๆไปอาจจะตอนแรก12,000ก่อนแล้วก็24,000ลึกๆแล้วมีติดอยู่เนี่ยมีค้างอยู่เป็นแสนล้านเหรียญเลยฉะนั้นจะเห็นสังเกตว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีอะไรให้อิหร่านมีเงินโปรยให้มาตลอดทางโดยหวังว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะเห็นเงินในนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะทำตามที่อเมริกาต้องการครับนี่คือดูกรอบในภาพใหญ่ๆ Economist ก็เขียนออกมาในสำนองนี้ซึ่งคำถามคือว่าแล้วอิหร่านจะเอาไหมจะเอาไหมEconomist สงสัยว่าอิหร่านไม่เอาแบบนี
2: ้
3: ว่าเพราะว่าอิหร่านเองแม้ว่าเขาจะเจ็บปวดเขาจะรับผลกระทบรุนแรงก็ตามเนี่ยแต่เขาเห็นแล้วว่าเขากลายเป็นว่ามีอำนาจต่อรองสูงมากในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะบีบอเมริกาได้ในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่สำคัญมากที่สุดอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องอิสราเอล
2: ครับ
3: อิสราเอลนะครับแกสังเกตว่าในข้อตกลงอันเนี้ยในข้อตกลงอันเนี้ยถ้าคุณวรพงษ์จะเห็นไอ้ MOU เนี่ยเขาก็เปิดเผยมาแล้วเนี่ย MOU เนี่ยมีอยู่14ข้อ
2: ครับ
3: ครับข้อที่1เนี่ยซึ่งคงเป็นข้อสำคัญที่สุดเนี่ยมีพูดเรื่องการหยุดยิงคือหยุดยิงเนี่ยมีใช้คำว่าเลบานอนเนี่ย3หรือ4ครั้งนะครับคือนี่ถ้าคุณวรพงษ์เรานึกภาพไปเนี่ยไอ้เลบานอนเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันอยู่ติดกับอิสราเอลเลยติดกับ

0: ิสราเอลเลยสำหรับอิสราเอลเนี่ยความปลอดภัยของอิสราเอลเนี่ยขึ้นอยู่กับชายแดนกับเลบานอน
1: ครับ
0: เลบานอนเนี่ยมีปัญหาอย่างที่เราทราบมาตลอดก็คือว่ามีปัญหาตรงที่ว่ารัฐบาลเลบานอนเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นรัฐบาลที่คุมพื้นที่ได้เต็มที่ตรงกันข้ามในเลบานอนเนี่ยมีกองกำลังเฮสบอลาที่อยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยเฮสบอลานี่แหละคือยิงอะไรเข้ามาที่อิสราเอลตลอดเวลาอิสราเอลก็ตอบโต้โดยการเข้าไปยึดพื้นที่ในเลบานอนไปโจมตีเมืองเบรุตด้วยเนี่ยทำให้ประชาชนลำบากยากเย็นหมดเลยก็คือคล้ายๆกับขิงก็แปลว่าแรงทั้งสองฝ่าย
1: ครับไม่ยอมกัน
0: ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแต่สำหรับอิสราเอลเนี่ยการคุมพื้นที่เลบานอนเรื่องสำคัญมากอิหร่านก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องหยุดยิงที่เลบานอนไม่ได้ทั้งที่เฮสบอลาก็ยังยิงเข้ามาที่อิสราเอลอยู่นะครับอย่างเช่นที่เราเห็นข่าวที่เมื่อกี้บอกว่าการเจรจาเนี่ยต้องยุติกันชั่วคราวเนี่ยกำลังยุติชั่วคราวเพราะว่าอิหร่านบอกว่าอิสราเอลยังยิงเข้าไปที่เลบานอน
1: ใช
0: ่อิสราเอลบอกอ้าวก็เฮสบอลายิงมาแล้วทำให้ทหารอิสราเอลตายก็เลยลำบาก
1: ตอบโต้
0: นะครับฉะนั้นสำหรับดูเหมือนกับว่าสำหรับทางอิหร่านเนี่ยยังไงก็ต้องการจะสนับสนุนเฮสบอลาเพราะว่าเฮสบอลาเนี่ยจะเป็นแค่กับอาวุธลับที่มาจิ้มแทงอิสราเอลตลอดเวลาได
1: ้แต่ว่าการเจรจาครั้งนี้อิสราเอลไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้เกี่ยวข้องในการพูดคุยอยู่ไหมครับ
0: ที่มันน่ากลัวสำหรับอิสราเอลก็คือว่าแม้กระทั่งการเจรจาเป็นนำไปสู่ MOU อันนี้อิสราเอลยังไม่เห็นเลยเป็นคนเห็นคนสุดท้ายเลย
1: oh.
0: ตอนที่เปิดเผยกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ทิศโน้นนะครับที่ผ่านมาก็เลยทำให้ตอนนี้กลายเป็นว่าอเมริกาคือทรัมป์เนี่ยกับเจดีวานเนี่ยระหองระแหงกับอิสราเอลมากเลยซึ่งอันเนี้ยนึกภาพนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำหรับ อิหร่านเนี่ยมีค่ามากเลยนะครับเพราะว่า นโยบายของอิหร่านเนี่ยพูดเสมอเลยว่าอเมริกาคือปีศาจตัวใหญ่คือ Great Satan และอิสราเอลคือ Little Satan คือปีศาจตัวเล็กฉะนั้นเขาทำให้สองคนนี้แตกกันได้เนี่ยสำหรับอิหร่านนี่ดูเหมือนก็เป็นการประสบความสำเร็จได้ในระดับเลย
1: ครับ
0: นะครับนอกจากนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยทรัมป์แกก็เพี้ยนออกไปเยอะคำพูดแกก็เปลี่ยนไปเยอะเดิมทีแกบอกว่าอิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร
1: ์
0: ต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ตอนหลังๆแกพูดเพี้ยนไปว่าเอ๊ะแต่ว่าในเมื่อประเทศอื่นในภูมิภาคเนี่ยก็ยังมีศักยภาพในการที่จะเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ได้ทำไมอิหร่านจะมีไม่ได้
1: อ้าว
0: เดิมทีคุณไม่ได้พูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับคืออิหร่านเนี่ยจะมีเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือตัวยูเรเนียมที่ได้รับการเสริมสมรรถนะแล้วที่เรียกว่าเป็นใกล้เป็น weapons grade ยูเรเนียมก็คือมีการเสริมสมรรถนะไป60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอีกนิดเดียวไปถึง 90% ได้เลยอันนี้มีอยู่400กว่ากิโลที่เดิมทําบอกว่าจะให้ต้องทำลายตอนหลังก็บอกเอ๊ะย้ายไปประเทศที่3ก็ได
1: ้ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีไอ้ยูเรเนียมที่ยังมีการเสริมสมรรถนะต่ำมีอยู่แค่ 3% เสริมสมรรถนะแค่ 3% เนี่ยมีอันนี้อยู่จะเป็นเท่ากับว่าเป็นทั้ง 9,000 กิโลอันเนี้ยมันสำคัญมากตรงที่ว่าถ้าอิหร่านยังมีอุตสาหกรรมยังมีเทคโนโลยียังมีกลไกที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้เนี่ยไอ้ 9,000 กิโลเนี่ยมันก็จะเสริมขึ้นมาให้เป็นล็อตแรกแบบล็อตแรกได้ครับซึ่งไอ้ล็อตแรกที่เดิมที่มีอยู่400กว่ากิโลเนี่ยอันเนี้ยมันพอสำหรับทำอาวุธนิวเคลียร์ทำระเบิดนิวเคลียร์10ลูกเขาบอกว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: ฉะนั้นมีอีกตั้ง 9,000 เนี่ยไม่รู้เสริมขึ้นมาอีกได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญมากที่อิหร่านไม่เคยยอมว่าจะอิหร่านบอกว่าต้องรักษาสิทธิ์ต้องสงวนสิทธิ์ที่จะมีกลไกมีศักยภาพในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเนี่ยเคยไม่ยอมตอนนี้ก็พูดว่าเอ๊แต่ถ้าประเทศอื่นเขามีเนี่ยนะทำไมอิหร่านก็จะไม่มีได้บ้างนะนี่ข้อที่สองข้อที่สามคือเดิมทีทรัมป์เคยพูดว่าต้องการไม่ใ อิหร่านเนี่ยมีศักยภาพ

0: ในเรื่องของการยิงจรวดทั้งตัวจรวดเองแล้วก็เครื่องยิงจรวดแล้วก็โดนตอนหลังก็บอกเอ๊ะให้อิหร่านเขามีจรวดพอเท่าๆกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังน่าจะได้น่ะนะครับคือทุกคนก็ดูอย่างนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะทรัมป์เนี่ยตอนหลังนี่แกอยากจะเลิกจริงๆเลยแกอยากจะจบ
1: อยากหยุดนะไม่อยากลบละ
0: แกก็อยากบอกแกก็พูดตรงๆเลยมันมีทวีตอันหนึ่งบอกเนี่ยไม่เห็นเหรอที่แกเลิกมันเนี่ยดีแค่ไหนหุ้นก็ขึ้นน้ำมันก็ราคาลงคือพออิหร่านเห็นนี้ก็รู้เลยโอเคลึกๆเนี่ยทรัมป์เขาเป็นห่วงแค่หุ้นกับราคาน้ำมันเท่านั้นแหละ
1: ครับ
0: ทำไมอิหร่านถึงจะต้องไปยอมตามทรัมป์มันลากไปเรื่องยาวๆก็ได้นะครับประเด็นสุดท้ายสังเกตตอนหลังไหมครับทรัมป์แกพูดทีเล่นทีจริงว่าตอนนี้ผมโยนไปให้ไอ้เจดีวานส์หมดแล้วนะโยนไปให้รองประธานที่หมดแล้วนะแล้วคนที่ไปประชุมที่เจนีวาวันเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็คือเจดีวานส
1: ์อืมครับ
0: แกก็พูดว่าถ้าออกเจรจาออกมาไม่ดีให้ไปโทษเจดีวานส์แทนนะครับก็คือมันดูท่าทางอย่างเงี้ยถ้าคุณวรพงษ์เป็นอิหร่านน่ะดีไม่ดีบอกโอเคถ้าอย่างเงี้ยเหรอเรื่องอะไร
1: จะทางนะ
0: มันเข้าทางหมดเลย
1: ครับ
0: ไม่จะต้องไปรีบยอมง่ายๆนะครับล่าสุดเนี่ยมันหนักกว่านั้นนี่คือทรัมป์แกก็จะพูดอะไรของแกไปที่มันแบบไม่ค่อยเข้ากับร่องกับรอยเท่าไหร่เนี่ยครับช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเป็นช่องแคบระหว่างประเทศเรียกว่า International Strait
1: ครับ
0: มีสถานะเป็นทางน้ำธรรมชาติซึ่งในหลักการเนี่ยไอ้ทางน้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องภายใต้อังโคลสเนี่ยแหละจำได้ไหมกฎหมายที่เราจะไปเจรจากับกัมพูชาเนี่ยเพราะเนี่ยเขามีกฎว่ามันมีสิทธิในการผ่านทางเพื่อการเดินเรือต่อเนื่องเรียกว่า transit passage พูดง่ายๆคือในหลักการเนี่ยตรงเนี้ยห้ามไม่ให้ใครเก็บค่าตรงนะครับทรัมป์แกก็ดันไปตอบทวีตของอิหร่านว่าอิหร่านเขาอยากจะเก็บค่าตรงแกบอกว่าถ้าจะต้องเก็บค่าตรงอเมริกาจะเก็บเองเอ้ายิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับคือมันยิ่งไปไกลใหญ่เลยเพราะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดยกตัวอย่างจีนบอกโอเคช่องแคบไต้หวันจีนจะเก็บค่าตรงขึ้นมาแล้วทำไมเกิดขึ้นนะครับก็กลายเป็นคือฟังดูแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าทำไปทำมาไอ้ความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงของการเดินระหว่างประเทศเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ยังไงฟังดูมันจะแย่ไปอีกเรื่อยๆนะครับทีนี้ที่อเมริกาเองตอนเนี้ยทรัมป์ก็กำลังโดนโจมตีนะครับตอนหลังนี่ก็ไม่กล้าโจมตีทรัมป์ตรงๆแต่ดูเหมือนก็จะไปลงที่เจดีวานส์ว่าไอ้300,000 ล้านเนี่ยไอ้กองทุน300,000 ล้านเนี่ยรู้สึกที่อเมริกามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยย้ำนะครับกองทุน300,000 ล้านเนี่ยคือในส่วนของข้อตกลงอันนี้เขียนบอกว่าถ้าอิหร่านทำตามทุกอย่างที่อเมริกาต้องการจนจบก็อเมริกาเนี่ยก็จะร่วมกับประเทศในภูมิภาคตั้งกองทุน300,000 ล้านเหรียญขึ้นมาให้อิหร่านเอาไปใช้ในการบูรณะประเทศนะครับทรัมป์เนี่ยอ้างว่าอเมริกาจะไม่ใช้เงินสักแดงเดียวใส่เข้าไปในนั้นแต่อเมริกาในข้อตกลงนี้เขียนว่าอเมริกาจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งอันนี้ขึ้นมาและจะเป็นคนที่จะอำนวยความสะดวกให้กองทุนนี้มันเกิดขึ้น
1: แล้วกองทุนนี้เงินมาจากใครนะ
0: อ้างว่ามาจากประเทศในภูมิภาค
1: ประเทศในภูมิภาคไปถึงแนวอาหรับนะ
0: คือใช่หรือคนอื่นก็ได้อินเวสเตอร์ก็ได้หรือใครก็ได้แต่อ้างว่าเป็นอย่างนั้นแต่ อเมริกาเนี่ยเหมือนจะเป็นคนแบบคล้ายๆกับจะเป็นเจ้าภาพบอกว่าโอเคถ้าจะทำกองทุนพวกนี้ตามกฎเกณฑ์ต่างๆต้องใช้เงินดอลลาร์ต้องใช้สถาบันการเงินอเมริกาอะไรจะช่วยทำให้ซึ่งตอนนี้กำลังถูกโจมตีมากอ้าวคุณกำลังบอมเขาแทบตายทำไมคุณยังจะบอกว่าจะต้องไปช่วยตรงนี้ทรัมป์แกก็เอาสีข้างเข้าถูว่าอเมริกาไม่ได้ใส่เงินนะแต่แล้วเนี่ยมันเขียนว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นตัวหลักเลยที่จะทำให้กองทุนนี้มันเกิดขึ้น
1: คือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมันเข้าทางอิหร่านทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัด

0: ใช้เป็นแก้ผ้าหน้ารอดเอาทีหลังฟังดูเป็นแบบนั้นนะครับ
1: ถ้าเรียนถามว่าแรกเริ่มเลยที่มีการโจมตีอิหร่านเนี่ยเขาต้องการแหล่งพลังงานจากอิหร่านไม่ใช่หรือไง
0: ไม่ฮะทรัมป์อเมริกาไม่
1: ต้องการโค่นล้มผู้นำเฉย
0: คือตอนแรกเนี่ยบอกว่าต้องการจะโค่นล้มผู้นำ
1: ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยต้องการโค่นล้มผู้นำตอนแรกเนี่ยบอกว่าต้องการโน่นต้องการนี้ตอนแรกเนี่ยนะครับถ้าจำได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวสตีฟวิทคอฟเพื่อนของทรัมป์แล้วก็ร่วมกับลูกเขยของทรัมป์คือจาร์ดคริชเนอร์เนี่ยเจรจากับอิหร่านอยู่เรื่องนิวเคลียร์ตอนเจรจาอันนั้นเนี่ยก็จะพยายามเจรจาให้อิหร่านในยุติไอ้โปรแกรมนิวเคลียร์เพราะอ้างว่าทำได้ดีกว่าสมัยโอบามาไอ้ JCPOA ว่าทำได้ดีกว่าเจรจาไปอิหร่านก็ไม่ยอมแล้วตอนนั้นเจรจานั้นเนี่ยมันมีเรื่องอื่นด้วยคือเจรจาในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เรื่องการศักยภาพด้านจรวดแล้วก็เรื่องของเฮสบอลาด้วยเจรจาหลายเรื่องเลยก็ไม่สำเร็จแต่เขาจะไม่สำเร็จเนี่ยปรากฏว่าช่วงถ้าจำได้เนี่ยตอนต้นเดือนต้นปีเนี่ยเกิดประชาชนคนอิหร่านเขาลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ถูกรัฐบาลอิหร่านเนี่ย
1: ปราบ
0: ปรามสกัดแล้วก็ฆ่าประชาชนไปเยอะมากช่วงเดียวกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของเข้าใจว่าตามข่าวเนี่ยบินไปหาทรัมป์แล้วก็ทำ PowerPoint Presentation บอกว่าเฮ้ยจังหวะนี้แหละคือจังหวะดีโจมตีนะครับเด็กชีพผู้นำของอิหร่านเลยทำอย่างนั้นเดี๋ยวประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาแล้วล้มรัฐบาลได้เลยครับคือพูดสรุปก็คือว่าตามข่าวออกมาทั้งจากนิวยอร์กไทมส์เนี่ยและจากหลังข่าวอื่นของอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนั้นทรัมป์เนี่ยกำลังนึกว่าโอเคทุกอย่างมันดูดีแล้วดูเหมือนกับดวงกำลังเข้าเลิกงามยามดีแล้วกำลังแย่ที่สุดทั้งเรื่องเศรษฐกิจผู้นำก็ไม่ป๊อปปูล่าเองอเมริกาเองก็กับอิสราเอลก็พร้อมแล้วเนี่ยก็บอมมันซะเลยคล้ายๆเด็ดหัวซะเลยแล้วจะได้เกิดเรจิมเชนจ์คือเปลี่ยนรัฐบาลซะเลยก็เลยแม้ว่าเดิมทีเจรจาอยู่ดีๆนึกออกไหมเจรจาวันศุกร์แล้วก็ไปโจมทีเขาวันอาทิตย์ที่28ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขประมาณนั้นแค่นั้นอิหร่านก็เลยผู้นำของอิหร่านเนี่ยคาเมนีเนี่ยก็ถึงเสียชีวิตไปใช่ไหมครับแล้วก็มีเหลือแต่ลูกก็คือมอชาบ้าคาเมนีเนี่ยก็เลยรอดชีวิตมาแต่ตัวพ่อเขาก็เสียชีวิตตัวภรรยาก็เสียชีวิตแล้วก็ผู้นำอื่นต้องเสียชีวิตไปเยอะเข้าใจว่าเรื่องเนี่ยมันพัฒนาเป็นแบบนั้นเดิมทีเนี่ยเขานึกว่าเขาจะได้ทรัมป์นึกว่าจะได้ทุกอย่างนึกว่าซัดใช้อาวุธใช้การโจมตีของอเมริการวมกับอิสราเอลแค่อาทิตย์สองอาทิตย์จบเลยเกิดเรจิมเชนจ์คือเปลี่ยนรัฐบาลไปเลยปรากฏว่าไม่สำเร็จแล้วมันลากมาร้อยกว่าวันคราวนี้ทรัมป์แกก็เปลี่ยนเลยแกก็180องศาเลยบอกเอาจะเลิกแล้วจะเลิกแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วยกต่อไปก็ไม่มีประโยชน์
0: ก็คือรบต่อไปเดี๋ยวหุ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวการน้ำมันมันสูงใช่ไหมครับแล้วแกก็ดูเหมือนแกก็โยนไปให้เจดีวานส์แล้วโยนไปให้รองประธานที่ดีไปเจรจาละแล้วบอกว่าถ้ามีอะไรก็ไปโทษเจดีวานส์ก็แล้วกันถ้ามันไม่ดีก็พูดเลยนะครับอันนี้ย้ำนะครับใครที่ฟังจะฟังที่ทำแกพูดเลยก็บอกว่าถ้าออกมาดีถือว่าเป็นพ่อแกแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยไปโทษเจดีวานส์แกพูดอย่างนั้นเลยนะครับแบบที่เล่นที่จริงนะพูดถึงแบบที่เล่นที่จริงนะว่าพูดอย่างนั้นเลยครับ
1: เอาดีใส่ตัวเอาจุดใส่คนอื่นมองน
0: ะใช่ครับใช่ครับอย่างนั้นเลยครับนี่คือเรื่องเช่นเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้คราวนี้ประเด็นอีกอันนึงที่ไม่มีคนพูดถึงเยอะแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะมีงานวิเคราะห์แบบเชิงลึกนะครับในวารสารอีกอันนึงชื่อ Foreign Affairs
1: อ
0: ันนี้เป็นวารสารอันนึงที่มีงานวิจัยหนึ่งชื่อว่า The Long Shadow of the Iran War คือดูลึกซึ้งเข้าไปว่าโอเคทรัมป์ทำแบบนี้แล้วในภูมิภาคมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับอันนี้ยาวนิดนึงออกมาสักวัน20กว่าหน้ามั้งถ้าใครสนใจไปอ่านแต่ผมจะสรุปให้ฟังเร็วๆว่าพูดไปอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดเหมือนกับว่าไอ้ประเทศตอนออกกลางอื่นๆเนี่ยเขาก็จะแบบ ตามน้ำไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: แม้เราพูดเมื่อกี้บอกว่าจะตั้ง300,000,000,000
1: เดี๋ยวลองคุณ

0: จากประเทศอะไรต่ออาหรับครับ
1: ไม่ใช่นะฮะถ้าไปดูในนั้นลึกๆในนั้นเนี่ยประเทศกลุ่มอาหรับพวกนี้เขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามเหมือนกันหมดทุกประเทศนะเขา
0: เดี๋ยวประเด็นนี้ขยายความเบรกหน้าได้ไหมอาจารย
1: ์ได้ครับ
0: มาเดี๋ยวก่อนปิดเบรกนะครับมีข่าวสารดีๆประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะทุบหรือบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่นะครับแต่ไม่อยากปวดหัวกับนะฮะสิ่งที่ขั้นตอนยุ่งยากมากมายทั้งดีลกับสถาปนิกดีลกับวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์นะครับและก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวว่อนในโซเชียลคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale ครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ครับชั้น1นะครับหน้าชาวแสนคิดมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีครับพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกันนี้นะครับก็สามารถจะรับนะครับการแบบบ้านนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรอะไรนี้ไม่มีเลยนะครับฟรีหมดเลยครับส่วนลดด้วยมีส่วนลดด้วยส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นครับสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อสูงอายุเพื่อผู้สูงอายุนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เซ็นทรัลลาดพร้าวเวลา 16:00 น. ถึง 17:30 น. รีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์029383456ครับ029383456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home นะครับบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจนะครับจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีแลนด์ที่โฮมนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน ติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
6: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากประตูวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
7: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus อาจารย์มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าที่กทม.มั้ยครับ
1: อ๋อมีสิครับมีสิครับ
0: อ๋อคุณนาวอาจารย์อยู่พอดีของผมอยู่สมุทรปราการไม่ได้เลือกครับจันทร์หน้า29เราคงเห็นภาพแล้วว่าใครจะเป็นผู้ว่ามีในใจแล้วใช่ไหมอาจารย
1: ์อ๋อมีแล้วครับมีแล้วครับ
0: โอเคนะครับผมก็รณรงค์กันนิดนึงกันละกันนะครับว่าในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนในวันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับอีก1อาทิตย์จากวันนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่นะครับว่าจะเอาคนไหนอะไรอะไรก็มีเวลาคิดพิจารณาอีก1สัปดาห์นะครับผมเพราะว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์โลกที่พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ต่อเนื่องเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของเควินวอชนะครับอาจารย
1: ์ได้ครับก็สรุปเร็วๆนะครับว่าในภูมิภาคเองเนี่ยประเทศที่อยู่ในนั้นอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่เหมือนกันความเห็นไม่ได้ตรงกัน
0: ครับ
1: แต่สรุปเร็วๆก็จะมี2แกนนะครับแกนหนึ่งเนี่ยนักวิเคราะห์ที่เขาเขียนบทความนี้ชื่อว่าเขาบอกว่าเป็นแกนที่ยังเป็นแกนของศาสนาอิสลามอยู
0: ่
1: อิสลามนี่อย่างที่เราทราบเขาก็ไม่ได้ลงรอยกันตรงๆอย่างเช่นอิหร่านเนี่ยเขาจะเป็นนิกายชีอะใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่อีกอันหนึ่งเนี่ยที่สำคัญก็คือซุนนีนะครับซึ่งแกนอันเนี้ยก็นำโดยซาอุดิอาระเบีย
0: ครับ
1: นะครับแกนเนี้ยคือมีซาอุดิอาระเบียแล้วประเทศที่เห็นเหมือนกับซาอุดิอาระเบียก็คือตุรกีคือปากีสถานและก็มีอียิปต์ด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศขนาดกลางในภูมิภาค
0: ครับ
1: เขาก็ยังประเทศที่คิดว่าโอเคยังต้องพึ่งอเมริกาอยู่แต่ว่าอเมริกาทำตัวแบบเนี้ยเขาก็อยากจะพึ่งน้อยลงแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เขาจะเริ่มกลัวอิสราเอลมากขึ้นเยอะว่าอิสราเอลทำตัวแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับว่าอย่างเช่นตอนที่ไปปราบปรามทำกาซาปราบปรามฮามาสที่กาซาจนคนที่กาซาโอ้โหล้มตายกันเยอะแยะแล้วเพิ่งไปปราบปรามเฮสบอลาทำให้คนที่เลบานอนตายเยอะเนี่ยนี่คือคนอิสลามทั้งนั้นเขาก็รับไม่ได้นะครับฉะนั้นเดิมทีซาอุดิอาระเบียซึ่งเคยบอกว่าอยากจะเปิดการสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลก็ไม่เอาแล้วกลุ่มนี้ก็เลยจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเอียงไปทางด้านที่อยากจะหาทางประนีประนอมกับทางอิหร่าน
0: ครับ
1: นี่คือกลุ่มนี้นะครับประนีอิหร่านแล้วก็ต้องการจะคุมอิสราเอลไม่ให้อิสราเอลใหญ่โตหรือมีศักยภาพไปกว่านี
0: ้ครับ
1: ยังต้องอิงสหรัฐอยู่แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าไว้ใจสหรัฐได้แค่ไหนนี่คือกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มที่ไปค่อนข้างที่เอียงไปทางด้านอเมริกามากกว่าและเอียงไปทางอิสราเอลมากกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่ประเทศที่ไปลงนามในข้อตกลงอับราฮัมอันนี้ข้อตกลงอับราฮัมเนี่ยคือข้อตกลงที่ทางทรัมป์ทางทีมทรัมป์เคยเป็นเจ้าภาพพยายามจะให้ประเทศอาหรับบางประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นปกติกับอิสราเอลให้ได้นะครับกลุ่มพวกนี้คืออย่างเช่น UAE บาเรนแล้วโมร็อกโกซึ่งเป็นประเทศที่ลงนามในอับราฮัมอะคอร์ดกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ก็ยังบอกโอเคถึงอิสราเอลจะใหญ่แข็งแรงขึ้นก็ไม่เป็นไรแข็งแรงขึ้นก็ไปได้คานอิหร่านไว้ก็ดีไม่ว่ากันนะครับกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ในบางกรณีเช่น UAE บางทีก็ยังไม่ค่อยจะลงรอยกับซาอุดิอาระเบียเท่าไหร
0: ่
1: แม้ว่าจะเป็นโอเปกด้วยกันนะครับฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เลยจะเป็นกลุ่มที่เอียงทางด้านอเมริกามากอยู่แล้วก็ยังอยากจะคบกับอิสราเอลอยู่แล้วก็กลุ่มนี้จะไม่พอใจอิหร่านมากแล้วก็กลัวอิหร่านมากที่สุด
0: ครับ
1: อย่างที่ยกตัวอย่างเห็นนะ UAE เนี่ยเขาออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วเขาก็มีท่อมีทำท่อน้ำมันของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาคงจะส่งน้ำมันผ่านท่อน้ำมันของเขาเนี่ยฟูจิราเนี่ยจะได้ไม่ต้องพึ่งช่องแคบฮอร์มุซเป็นต้นนะครับฉะนั้นในภูมิภาคเองเนี่ยก็ยังมีความไม่ได้ลงรอยกันขนาดนั้นฉะนั้นภูมิภาคนี้ไม่ง่ายนะครับในตอนออกกลางนี่ไม่ง่ายก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้แม้ว่าต่อไปเราคงจะไปคุยกันเรื่องอื่นมากขึ้นแต่ว่าในภูมิภาคนี้ไอ้ geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่นิ่ง
0: เอาไม่มีใครอยู่ฝั่งอิหร่านเลยล่ะ
1: มีสิครับก็คือซาอุดิอาระเบียกับพวกนี้เขาก็ตุรกีปากีสถานเนี่ยอัฟกานิสถานก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่พยายามเอาเห็นไหมเป็นเจ้าภาพในการเจรจายังเป็นตัวกลางอยู่เลยแต่ประเทศที่ใกล้ชิดกับอิหร่านมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่เราทราบคือโอมานกับกาตาร์
0: ใช่โอมานกับกาตาร์คร
1: ับ สองคนสองประเทศเนี่ยคือคงคิดว่ายังไงก็คงต้องดีกับอิหร่านไอ้กับอิหร่านให้มากที่สุดฉะนั้นจริงๆมันจะแบ่งถ้าคุณวรพงษ์จะแบ่งนั้นจะมีอยู่3เศร้าใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ทางอิหร่านเองซึ่งโอมานกับกาตาร์เนี่ยแม้จะโดนโจมตีนะก็คงยังพยายามอยู่กับอิหร่านให้ได้
0: คืออาจจะเป็นเพราะโอมานเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอิหร่านในแง่ของ ตรงช่องแคบมันอยู่ตรงข้างกันพอดี
1: ก็เลยจะได้แบ่งกันคนละครึ่งไง
0: ถ้าจะเก็บค่าตรงก็หาร2ประมาณ
1: นะครับแล้วก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็เล่าให้ฟังอีกแล้วกันว่าภาพโดยรวมเนี่ยมันยังยากอยู่เลยที่จะให้คือพูดอย่างนี้สรุปแล้วกันว่าไอ้MOU ที่บอกว่าเจรจา60วันให้ได้ผลเนี่ยไม่ได้ผลหรอกไม่ดีอีก6เดือนก็ไม่จบดีไม่ดี 2-3 ปีก็ไม่จบนะครับ
0: เอาจริงๆมีคนสงสัยว่าแล้วทำไมประเทศในอ่าวอาหรับเนี่ยที่อาจจะมีความสนิทสนมกับอิหร่านเช่นโอมานหรือว่ากาตาร์กับประเทศที่อาจจะดูเอ็นเอียงไปทางอิหร่านบ้างแต่ว่าไม่ได้อวยสหรัฐซะทีเดียวอย่างซาอุดิอาระเบียกับประเทศที่สนิทกับทางสหรัฐอย่าง UAE อะไรเงี้ยประเทศในอ่าวอาหรับทำไมไม่มาดึงแขนดึงขาคนที่เป็นคู่สงครามแล้วมันนั่งคุยกันทำไมกลายเป็นปากีสถานเป็นสวิตเซอร์แลนด์ซะ
1: ปากีสถานเป็นประเทศขนาดใหญ่อะครับเป็นประเทศขนาดใหญ่ซึ่งอเมริกาก็เกรงใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างว่าคืออเมริกาเนี่ยเขาก็ปกติเนี่ยเขาจะพยายามมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดียอินเดียก็ไม่ได้ชอบปากีสถานปากีสถานเองก็ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมากับอเมริกาเท่าไหร่นะครับปากีสถานเองอย่างที่เราทราบจำได้ว่าตอนนี้โอซามาบินลาเดนก็ซ่อนตัวอยู่ที่ปากีสถาน
0: คร
1: ับ
0: ใช่
1: คือมันมีความสลับซับซ้อนอยู่ไม่น้อยนะคร
0: ับ ฟังแล้วมันดูแบบสับสนว่าใครควรจะคุยกับใครควรจะดึงแขนใครอะไรประมาณนั้นมาก
1: ส่วนไอ้โอมานกับกาตาร์เนี่ยปัญหาคือ2ประเทศนี้เขาเป็นประเทศที่เล็กมากนะครับโอมานเนี่ยมีประชากรอยู่แค่5ล้านกว่าคนกาตาร์ประชากรอยู่แค่3ล้านคนมันไม่ใหญ่พอครับคือ
0: ไม่มีกำลัง
1: พอเล็กขนาดนั้นก็คงต้องหาทำตัวให้เป็นคนดีอ่ะอ
0: ยู่เฉย
1: ๆคนดีกับอิหร่านนะเพราะว่าตัวเล็กนิดเดียวอยู่ข้างๆอิหร่านประชากร90กว่าล้านคนคุณอย่าไปหือมากแล้วกันผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียเขาจะถือว่าเขาเป็นพี่เบิ้มอยู่ในนั้นจริงไหมเขารวยเขาใหญ่ใช่ไหมครับเขาก็เลยเป็นอีกแกนหนึ่งอียิปต์ก็ใหญ่มากอย่างที่ว่าตุรกีก็ใหญ่มากและเป็นสมาชิกนาโต้ด้วย
0: ครับ
1: นี่เขาเป็นแล้วก็ปากีสถานเหมือนกันฉะนั้นพวกนี้เขาเป็นเรียกว่าเป็นมิดเดิลพาวเวอร์เป็นประเทศขนาดกลางเขาคิดว่าเขาก็ต้องมีสถานะในภูมิภาคเขาจะต้องมีบารมีอยู่ในภูมิภาคนะครับแนวคิดก็เลยจะแตกต่างกันไปครับ
0: ครับสรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้กำลังเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ในความเห็นอาจารย์มันก็ยังไม่จบอยู่ดี
1: อ๋อไม่จบครับยืดเยอะมากแล้วก็มีความผันผวนไปตลอดช่องแคบไม่รู้จะเปิดได้จริงๆหรือเปล่าราคาน้ำมันไม่แน่จะลงได้เยอะขนาดไหนนะครับก็ผมคิดว่าแนวคิดเดิมของเราก็คือเพิ่มเรื่อง energy security เรื่องความมั่นคงของพลังงานโดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยยังไงก็ต้องทำต่อเนื่องไว้อยู่ดีนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันต่อไปคงจะต้องลงมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีจะมีขึ้นลงแบบนี้ไม่รู้ว่างๆแล้วอิหร่านเขาจะปิดช่องแคบอีกเมื่อไหร่นะครับถ้าถามกันระยะยาวจริงๆสมมติยาวจริงสมมติอิหร่านเขาเดี๋ยวปิดเปิดช่องแคบเนี่ยทุกคนจะไม่ใช้ช่องแคบเดี๋ยวจะทำท่อน้ำมันทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสัก5ปี7ปีมั้งกว่าที่จะทำทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้ช่องแคบฮอร์โมสได
0: ้ครับ
1: นะครับเป็นต้นแต่ระหว่างแต่ในช่วงหลังจากนั้นเราก็ควรจะมองในภาพใหญ่ว่าไม่ต้องการให้เกิดโลกร้อนใช่ไหมครับต้องการพยายามลดการใช้ฟอสซิลฟิวอยู่ดีก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนี้ก็ถือให้วิกฤตเป็นโอกาสก็แล้วกัน
0: ครับครับเควินวอชไหมอาจารย์9นาฬิกา50นาทีนะครับ
1: โอเคเควินวอชเนี่ยอย่างเราทราบนะครับว่าเข้าประชุม Federal Reserve FOMC ครั้งแรกประชุมครั้งแรกเนี่ยตลาดก็ตกใจหุ้นตกดอกเบี้ยปรับขึ้นทันทีเลยนะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วระหว่างที่เราคุยกันทั้งปีมันจะครบครึ่งปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะครบครึ่งปีแล้วเนี่ย
0: เ
1: ราสังเกตใช่ไหมว่าธนาคารกลางสหรัฐเขาไม่ได้ปรับขึ้นหรือปรับลด
0: ไม่ได้ยุ่งกับดอกเบี้ยเลยฮะ
1: ดอกเบี้ยนโยบายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ แต่โลกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเราจะไปโฟกัสเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายกันเกินไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาเราเฮ้ยดอกเบี้ยนโยบายก็ไม่เห็นขึ้นเลย แต่ความเป็นจริงก็คือว่าดอกเบี้ยที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนโยบายที่สำคัญเนี่ยมีอยู่2 อย่างน้อย2ตัวคือดอกเบี้ย2ปีกับดอกเบี้ย10ปีของอเมริกา
0: ครับอันดับ
1: ดอกเบี้ย2ปีของอเมริกาเนี่ยเมื่อต้นปีนี้อยู่ที่ 3.47% มาวันนี้อยู่ที่ 4.19 นะครับมาแล้ว72 basis point คือ 0.72% ทั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเลย
0: ครับ
1: นะครับตั้งแต่เดียวพันธบัตร10ปีก็เหมือนกันเดิมที่ 4.19% ตอนต้นเดือนต้นปีนี้ตอนนี้ก็ 4.46 ขึ้นมา27 basis point หรือประมาณ 0.25% ฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะไปโฟกัสเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายจนเกินไปแล้วไม่เห็นภาพใหญ่จริงๆว่าดอกเบี้ยที่อเมริกาเนี่ยขึ้นไปหมดแล้วดอกเบี้ยที่อเมริกาขึ้นเนี่ยก็ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์เมื่อเทียบแล้วแข็งค่าขึ้นทำให้บาทเราเนี่ยอ่อนลงไปนะครับเมื่อต้นปีบาทอยู่ที่31.48 บาทตอนนี้มา32.93 บาทบาทเราอ่อนลงไป 4.6%
0: ครับ
1: ประเด็นคือว่าถ้าบาทอ่อนแบบนี้นะครับแล้วเราน้ำมันก็แพงแบบนี้เรานำเข้าน้ำมันเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเงินเฟ้อเราจะสูงกว่าที่คิดเยอะที่ผ่านมาเรามีภาวะเงินฝืดมาตลอดที่เราเคยคุยกันแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเข้าภาวะที่เราจะมีเงินเฟ้อสูงแล้วก็อาจจะสูงกว่าที่หลายคนคิดด้วยซ้ำนะครับแล้วยิ่งถ้าเงินเฟ้อสูงมากๆเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจริงของเรามันจะต่ำเราจะยิ่งทำให้เรามีโอกาสที่บาทจะอ่อนต่อไปอีกได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตอนหลังเรานำเข้าพลังงานขึ้นเยอะแล้วเราก็มีการนำเข้าอุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะเพราะว่า เห็นมีการลงทุนในช่วงเรื่อง data center ทำให้เราไม่เกินดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็จะมีผลกับค่าเงินบาทได้เหมือนกันแล้วก็จะกระทบกับเงินเฟ้อได้อีกเหมือนกันสิ่งจะเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อไปในภาพข้างหน้าว่า เราจะเผชิญอะไรที่แตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาปีครึ่ง2ปีที่ผ่านมา
0: แล้วเควินวอชนี่กับเจอโรมพาวเวลสายก็คล้ายๆกันไหมฮะแนวเดียวกันไหม
1: ไม่เหมือนเลยครับเควินวอชผมจะเล่าเป็นประเด็นสุดท้ายไลฟ์ฟังคือว่าเควินวอชเนี่ยเขาก็ประกาศเลยว่าเข้าไปถึงเขาจะไปตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะไปปรับโครงสร้างของ Federal Reserve ไปในหลายๆด้านเลยที่สำคัญที่สุดคือเขาบอกเขาไม่เชื่อเขาไม่ชอบเขาไม่ต้องการให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมาไปชี้นำคณะกรรมการน่ะมาชี้นำว่าภาพไปข้างหน้าเนี่ยว่าคณะกรรมการเนี่ยอยากจะเห็นอะไรคือไอ้แนวคิดที่ภาษานักเศรษฐศาสตร์เขาพูดกันสั้นว่าคือดอทพลอตเนี่ยคือให้คณะกรรมการทุกคนเนี่ยแสดงความเห็นว่าในอนาคตคุณคิดว่าเงินเฟ้อจะเท่าไหร่นะคุณว่านโยบายดอกเบี้ยควรจะเป็นเท่าไหร่ในคุณมองว่า GDP จะโตเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มองเป็นอนาคต2ปีเลยเนี่ยแล้วจะมีข้อความเห็นของแต่ละคนก็จะเป็น1ดอทเนี่ยแล้วมันก็จะมีการประเมินว่าตอนนี้คณะกรรมการคิดยังไงเกี่ยวกับดอกเบี้ยเกี่ยวกับ GDP เกี่ยวกับเงินเฟ้อเขาบอกเขาไม่เอาเขาจะไม่เอาอันนี้นะครับเพราะที่บอกว่าไปฟังคณะกรรมการมากไปเนี่ยคุณก็เลยไปพึ่งคณะกรรมการจนเกินไปเขาบอกเขาจะไม่อยากแล้วก็ในการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ยอมทำดอทพลอตกับคนอื่นถ้าเกิดเขาไม่ทำอย่างนั้นถามว่าทำไมเขาบอกเขาไม่ต้องการจะให้มาเป็นคนชี้นำตลาดต้องไปคิดเองนะครับอันนี้ประเด็นคือว่าถ้าตลาดต้องคิดเองเนี่ยรับรองเลยว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นความผันผวนจะเพิ่มขึ้นแต่เควินวอชเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้พวกที่คนไอ้คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ชี้นำเดี๋ยวชี้นำไปผิดพลาดก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับหรือชี้นำไปก็ถือว่าเป็นการไปชี้นำจนเกินไปมันเป็นเรื่องที่ตลาดต้องตัดสินใจเองไม่ใช่ให้กรรมการมาตัดสินใจสรุปย้ำนะครับอีกทีนะครับแนวคิดของเควินวอชซึ่งเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมนะครับตอนที่เจอร์มพาวเวอร์อยู่เนี่ยแกก็เจอร์มพาวเวอร์ก็รับมาตั้งแต่สมัยเบนมานังเก้รับมาตั้งแต่ปี2012ฉะนั้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยประมาณ14ปีผ่านมาที่เคยที่ตลาดเนี่ยได้รับการชี้นำได้รับการนำเสนอแนวคิดของคณะกรรมการนโยบายการเงินมาตลอดเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็ตลาดจะผันผวนมากขึ้นครับ
0: เห็นแกพูดถึงเรื่องของการลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลด้วยใช่ไหมอาจารย์แกบอกแกรัฐบาลซื้อถือพันธบัตรมากเกินไป
1: นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับแกก็บอกว่าแบงก์ชาติไม่ควรจะไปทำอย่างนั้นซึ่งในหลักการแกพูดถูกต้องว่าไม่ควรแต่ปัญหาคือในระยะสั้นถ้าเกิดแกจะลดการถือครองพันธบัตร ของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็คือพอพันธบัตรมันหมดอายุพ่อแกก็ปล่อยให้หมดอายุเนี่ยมันก็จะเป็นการที่สภาพคล่องจะหายไปเพราะธนาคารกลางที่ถือพันธบัตรอยู่ก็จะเอาไปขึ้นเงินแล้วก็จะดูดสภาพคล่องออกจากระบบก็จะเป็นการทำให้พูดตรงๆคือทำให้อย่างเงี้ยจะเป็นการทำให้ดูเหมือนดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นอีกทั้งที่ไม่ได้แบงก์ชาติไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่การลดบาลานซ์ชีทหรือลดการถือครองตราสารเนี่ยจะเป็นการลดสภาพคล่องไปอีกทางหนึ่งด้วยฉะนั้นตลาดก็เลยปรับตัวใหญ่เลยสงสัยว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นทั้งที่ไม่ต้องตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายด้วยซ้ำนะครับไปทางนั้น
0: แกก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกี่ยวเรื่องหรืออิมแพคจากสงครามใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่ได้พูดครับแต่ว่าแกมีคณะทำงานอันหนึ่งที่พยายามจะไปดูว่าว่าการแบบจำลองของเฟสเนี่ยมันแม่นแค่ไหนในการประเมินโน่นนี่นั่นนะครับแล้วแกพูดอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือไปประเมินด้วยว่า AI เนี่ยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวยังไงคือเควินวอชเนี่ยแกพยายามมองโลกในแง่ดีแกเชื่อว่า AI เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นมากเลยคือผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งที่เงินเฟ้อก็ไม่ขึ้นแสดงว่า AI เนี่ยจะทำให้ดอกเบี้ยลงก็ได้แล้ว GDP ก็โตด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการคาดหวังที่ค่อนข้างดีอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วในระยะสั้นเนี่ยการว่า AI กำลังผลิตโน่นผลิตนี่ผลิตนั่นเยอะแยะเลยเป็นตัวกดดันให้เศรษฐกิจร้อนแรงกดดันให้อเมริกาเนี่ยมีเงินเฟ้อสูงด้วยซ้ำนะครับ
0: ก็ต้องรอดูนโยบายที่คิววอชเอามาโยนใส่เฟดว่าจะมีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวยังไงแล้วก็การเจรจาเอ๊ะผมไม่แน่ใจเรียนถามอย่างนี้การเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เรื่องสถานการณ์สงครามนี่เขากำหนดไว้กี่วันไหมอาจารย์ทวด
1: ไม่ทราบเลยครับไม่มีเลยครับ
0: ผมไม่ได้บอกเหมือนกัน
1: ก็คือในหลักการนะครับก็คือถ้าโชคดีคือเขาบอกว่าเจรจาผ่านไปด้วยดีมีบรรยากาศที่ดีแล้วเราจะเจรจากันอีกครั้งในวันที่เท่านั้นเท่านี้ที่นั้นที่นี้ฮะนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คาดหวังไม่ต้องไปหวังว่าจะมีผลงานอะไรหรอกขอให้เขาบอกว่าเจรจาเป็นไปด้วยดีแล้วก็จะมีการเจรจาอีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้าที่ไหนก็แล้วครับ
0: ก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: คุณครับ
0: ครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ CEO Vision Plus พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
17: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
18: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู ถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ดูจากข่าวเนี่ยความเคลื่อนไหวของรัฐบาลรวมไปถึงตำรวจ DSI มหาดไทยและความเคลื่อนไหวในการแก้รัฐธรรมนูญในแบบของทางเพื่อไทยของทางภูมิใจไทยนี่ขยับกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็คำพูดคำจาวลีที่นักข่าวเอามาโค้ดกันนี่ก็เต็มไปด้วยความดุเดือดวันนี้มีการให้คะแนนกับทางภูมิใจไทยรัฐบาลไม่ค่อยดีนะครับ KPI ทางฝ่ายค้านให้มานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่อง KPI คนอื่นไม่ต้องมายุ่งจะขึ้นเทศต้องล้างเท้าให้สะอาดคำนี้นี่ใหม่ทีหนึ่งแล้วนะครับจะขึ้นเทศต้องล้างเท้าให้สะอาดวันก่อนก็มีคนใช้ไปแล้วขณะเดียวกันในมุมของรัฐบาลครับวันนี้เขาก็มีการประชุมแล้วก็มีการขยับสิ่งที่เรียกว่าเป็น OKR เดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับ OKR ประเทศเนี่ยวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนเมื่อก่อนเครื่องมือในการประเมินผลองค์การเนี่ยเราจะเห็นตัว KPI เป็นหลักก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็จะเรียกว่าเป็นOKR ก็มีการหยิบเครื่องมือนี้ขึ้นมาพูดขณะเดียวกันครับเมื่อกี้ฝ่ายค้านรัฐบาลในเรื่องของ KPI ขณะเดียวกันวันนี้คุณสิริกัญญาตั้งคำถามเรื่องของงบปี70คำนี้ก็มีการใช้มาแล้วแล้วก็ได้ยินมาอีกทีนึงบอกว่าฝีแตกรายจ่ายประจำพุ่งแสนล้านนะครับงบลงทุนนี้อาจจะเรียกว่าหดก็งบประจำไปอยู่ที่เงินเดือนไปอยู่ที่อะไร 60-70% เนี่ยทีนี้มันจะเดินหน้ากันยังไงแบบไหนน่าสนใจรัฐบาลก็มีมุมในการอธิบายนะครับส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูญครับฝ่ายค้านพรรคประชาชนคุณพฤทธิ์บอกว่าขอให้มีความจริงใจในการเดินหน้าแล้วก็เรื่องของสสรที่มาจากการเลือกตั้ง 100% ครับทางฝั่งนี้เนี่ยบอกว่าทำได้วันนี้คุณนิกรก็ออกมาอธิบายในมุมของคุณนิกรและแน่นอนนะครับการขยับณตอนนี้เวลานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูเหมือนว่ามีเอกภาพเรื่องของตำรวจวันนี้บอกปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ DSI วันนี้ก็มีการแถลงครับประกาศตามหาผู้เสียหายคดีหลอกลงทุน Forex อันนี้ก็บู๊ไปทางพรรคประชาชนครับคุณภาวุฒิวันนี้ยินดีให้ความร่วมมือกับ DSI แล้วก็เรื่องที่ถูกกล่าวหาถูกตั้งคำถามนี่มันอาจจะนานไปแล้วนะครับขอเวลาในการที่จะรวบรวมหลักฐานในกรณีของ Forex อื่นๆนะครับเรื่องของในอำเภอฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองกรมการปกครองมีการพูดถึงด้วยวันนี้กลายเป็นว่าทั้งนายกรัฐมนตรีมหาดไทย DSI กรมการปกครองตำรวจนี่เบอร์ใหญ่ทุกคนเหมือนกับมีในข่าวให้สัมภาษณ์ค่อนข้างที่จะแข็งค่อนข้างที่จะอัดหนักดวงเลยทีเดียวอธิบายกันอยู่แบบนี้กันก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นการเปิดสัปดาห์นะเกือบจะส่งท้ายของเดือนมิถุนายนมันก็เลยทำให้นะเข้มข้นเป็นพิเศษต้อนับจากนี้ไปก็จะนับถอยหลังสู่การปิดสมัยประชุมสภาสมัยแรกในวันที่11กรกฎาคมดังนั้นเรื่องราวของการเมืองเนี่ยมันก็จะประเดประดังเข้ามาในช่วงท้ายๆของสมัยประชุมนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองหลังเดินทางกลับมาจากนะเมืองคาซานของรัสเซียเนี่ยโอ้โหแหมต้องบอกว่า
2: บูไหมฮะ
3: ออกหมัดนะชนิดที่ถ้าจะเป็นนักมวยเนี่ยนะคือย่างสามขุมเข้าไปเลยไม่กลิ่งไม่เกรงไม่กลัวนะก็ถือว่าเป็นอีกฉากอีกตอนหนึ่งของการเมืองก็เปิดฉากพะบูกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในมุมของการเมืองนายกรัฐมนตรีก็จะอาจจะมายืนอยู่แถวหน้าแล้วล่ะ ก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆคนเป็นพระเอกไงนะซุปเปอร์จีซึ่งตอนนี้ก็ขยับไปอยู่ท้าย
2: ๆโ
3: อ้นะในขณะที่รองเอกนิติเองก็ดูเหมือนจะช้ำๆนะจากเรื่องของบัตรคนจนนะเช่นเดียวกันกับรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็ถูกตั้งคำถามเล็กๆนะเรื่องของการเรื่องของอันครอสเพราะฉะนั้นเมื่อหันซ้ายหันขวาแล้วพระเอกต้องออกหน้าเองนะก็ท่านนายกก็รับบทนะรับอะไรมาเนี่ยรับหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็เลยมีหลายๆคำอย่างที่คุณวิรักษ์พูดถึงสปาลังเคบ้างอะไรบ้างนะต้องล้างเท้าก่อนขึ้นธรรมาสดูจะเป็นปริศนาดูฮาลูฮาลากันสักนิดนึงก็ถือว่านี่คือเป็นการเมืองอีกฉากหนึ่งก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาเชื่อเถอะครับคุณอภิรักษ์ต่อจากนี้ก็จะมีพื้นที่ให้แต่ละฝ่ายนะครับได้มาสนทนาได้มาแลกเปลี่ยนได้มาพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อจากนี้จะเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งนะก็ทำให้ดึงความสนใจจากเรื่องอื่นๆไปได้ไม่น้อยแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: คุณมนตรีกำลังจะบอกว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้รัฐบาลฝ่าวงล้อมออกมาจากเรื่องต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นแหมขออนุญาตเรียกว่าทั้งสามแม่ครัวที่ณตอนนี้ที่นายกต้องออกมาแบกออกมาดันกันอยู่ทุกคนเนี่ยตอนนี้มีหลายคนก็ตั้งคำถามเลยว่าใครแบกใครเนี่ยกลายเป็นรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวใหม่ที่จะดึงกระแสความสนใจไปอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณมนตรี
3: จะเป็นจุดจุดที่ได้รับความสนใจก็จะพุ่งเป้ามาที่ตรงนี้ในช่วงของการปิดสมัยประชุมเพราะว่าตั้งแต่วันที่25นี้เป็นต้นไปความสนใจก็จะไปอยู่ในสภาหนึ่งก็คือการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจะคุ้มไหมเนี่ยเพราะของเดิมเนี่ยน่าจะมีเงินเหลืออยู่ประมาณสัก 100,000 ล้านบาทจากปี69เอามาใช้ต่อก็คุ้มนะตั้งแสนล้านกล
2: ับ
3: มาเนี่ยนะดีลูกคิดรางแก้วดูแล้วน่าจะเหลืออยู่ประมาณ50,000 ล้านถัดมาเอาเข้าจริงๆเหลืออยู่20,000 กว่าล้านแต่สุดท้ายท้ายสุดเหลือ10,300 ล้านบาทบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่จะคุ้มไหม
2: ยิ่ง
3: จะค
2: ุ
3: ้มไหมกับการที่จะต้องไปยืนซดหมัดถูกฝ่ายค้านตรวจสอบในสภาเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยนะมาใช้ต่อในปีที่จะถึงถัดไปเนี่ยอ่ะก็นี่คือวันที่25จากนั้น30ไปจนถึง1ให้29ไปจนถึง1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณอภิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าคุณสิริกัญญาได้ขมวดสั้นๆว่าฝีแตกแล้วนั่นคือการจัดงบประมาณปี2570ที่รายจ่ายประจำนั้นพุ่งสูงขึ้นจนกระทั่งไปกระทบกับงบลงทุนที่จะต้องปรับตัวลดลงนั่นก็หมายถึงว่าขาดดุลกันมาตลอดแล้วก็มีรายจ่ายประจำจนกระทั่งในมุมของฝ่ายค้านมองเห็นว่านี่แหละคือมาถึงจุดที่ฝีแตกเดี๋ยวเขาก็ปิดสมัยประชุมถ้าสมมติว่างบสมมติว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไม่ทันวันที่7วันที่8อย่างที่ได้มีการกำหนดนัดหมายกันเอาไว้เมื่อสักครู่ผมเห็นข่าวไวๆนะครับท่านประธานโสพลท่านยังบอกไม่ชะลอหรอกนะถึงเวลาควรก็ดำเนินการประชาชนเข้ารออยู่ท่านเริ่มเห็นแล้วว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงประชามติมา 21.6 ล้านเสียงดังนั้นจะมาบอกว่ารอร่างนั้นรอร่างนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลาท่านจะเปลี่ยนใจมั้ยนะครับเพราะว่าในการประสานภายในซึ่งอาจจะยังไม่แจ้งให้ประธานได้รับทราบว่าจะนะฮะรอร่างของภาคประชาชนที่เข้าชื่อกันอยู่ตอนนี้ได้ไปประมาณสัก 20,000 กลมๆ 20,000 แต่ต้องใช้ตั้ง 50,000แต่ในมุมของสิกรัฐบาลคุณนิกรจำนงเองก็บอกว่าถ้ารอก็รอได้แต่จะมาโทษรัฐบาลนะถ้ามันล่าช้าออกไปอันเนื่องมาจากถ้าหลุดสมัยประชุมนี้ก็ต้องรอเข้าสมัยประชุมหน้าแล้วก็ต้องทดเวลาบาดเจ็บไปเรื่อยๆสุดท้ายท้ายสุดอาจจะไม่ทันปี72เพราะต้องบวกเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลูกอันนั้นคือคิดแบบไม่ต้องมีอะไรรายทางต้องไปศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบนะคุณวิรักษ์ครับ
2: ครับไม่ว่าจะเป็นล็อกไหนหรือล็อกไหนเนี่ยมันเหมือนตีโอบไว้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันครับการที่จะตอบเรื่องงบประมาณหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าจังหวะในการที่จะตอบคำถามฝ่ายค้านเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องระวังไม่ให้โดนเขี่ยแผลตรงนู้นโดนสะกิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ วันนี้ทาง DSI มีการขยับครับคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ประกาศประชาสัมพันธ์นะครับแต่นี้เป็นข่าว PR นะครับแต่ผมอ่านแบบนี้เลย แจ้งเตือนและขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทช่องทางที่เกี่ยวข้องกับหลอกลวงเงินลงทุนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex นอกระบบก็เร่งติดต่อการให้ข้อมูลเข้ากับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายคือการออกมาบอกตอนนี้จริงๆมันคือการนวดแหละแล้วก็เป็นการเลี้ยงกระแสของคุณป้อมด้วยความเคลื่อนไหวนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนหน้านี้เนี่ยพร้อมกับทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนทางเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการสนธิกำลังปูพรมตรวจค้นเป้าหมาย24จุดทั่วกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครบริษัทต้องสงสัย15แห่งแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้อง9แห่งยึด77บัญชีนิติบุคคล20รายบุคคลธรรมดา57รายก็เอาเป็นว่าเขาก็ PR ว่ามีการสืบสวนมานานกว่า6เดือนเชื่อมโยงกระแสเงินไถ่ทงไถ่เทจากการสอบสวนเชิงลึกพบว่ามีพฤติกรรมชอบโกงประชาชนก็แบ่งเป็น3กลุ่มครับ1ก็คือโบรกเกอร์เถื่อนนะครับทำหน้าที่เปิดแพลตฟอร์มรับการลงทุนเทรดเงินต่างประเทศอ้างความน่าเชื่อถือจดบริษัทในต่างประเทศ2ผู้ชักชวนหรือว่าแม่ทีมทำหน้าที่เหมือนกับผู้หาเหยื่อมีเช่นนำโดยบุคคลที่สถาปนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอันนี้ของเขาบอกนะอาชีพอาจารย์ P โค้ชเจมส์ JP Global Acme สร้างความมั่งคั่งโชว์รถหรูวิถีชีวิตอู้ฟู่3ก็คือช่องทางชำระเงินอันนี้ต้องการจะพยายามที่จะโยงไปให้เกี่ยวกับใครเนี่ยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นบางหน้าทำหน้าที่เป็นช่องทางผ่านเงินกระแสจากนักลงทุนเพื่อแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลใช้คำนี้เนี่ยนะเขาใช้คำว่าได้แก่บริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชั่นและบริษัทเทโซลูชั่นจำกัดอันนี้คือตั้งใจบริษัทเทโซลูชั่นเนี่ยเป็นของคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยแหละพฤติกรรมในการหลอกลวงแรกๆเครือข่ายจะปล่อยให้ผู้ลงทุนสามารถถอนกำไรออกได้จริงแต่หลังจากนั้นก็จะมีการหน่วงเวลาตอนนี้DSI ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์กลุ่มชักชวนและบริษัทรับโอนดังกล่าวมีการแจ้ง1 2 3 4นี่มีคนเข้าไปเม้นนะบอกนี่กำลังน่าจะเป็นการเปิดรับสมัครผู้เสียหายและอัตราด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ท่านบอกว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอเหมือนมีพลังงานล้นเหลืออะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นการขยับของทาง DSI ครับขณะที่คุณภาวุฒิครับผมขออนุญาตตีคู่กันอีกข่าวนึงรีพอร์เตอร์เขาลงครับคุณภาวุฒินี่บอกว่าหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงข่าวเปิดชื่อตนเองเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับคดี Forex เดี๋ยวบอกว่าช่วงนี้ผมกำลังเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับ DSI อยู่ยินดีให้ความร่วมมือแต่เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการเตรียมพยานหลักฐานและข้อที่จริงทั้งหมดแล้วก็ได้เริ่มกระบวนการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อชี้แจงข้อมูลกับทาง DSI และพรรคในลำดับต่อไปจริงๆนอกเหนือจากข่าวนี้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้วัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้รู้นะครับเป็นถึงที่ปรึกษาคุณสุภจีบ้างเดลเลบ้างเนี่ยออกมาตอบในสิ่งที่ทาง DSI ตั้งคำถามว่าโอนเงินครั้งละ2ล้าน14ล้าน14ครั้งเนี่ยมันเพราะอะไรก็บอกมันมีกติกากันอยู่ว่าห้ามโอนเกินแบบนี้แล้วเขาก็ทำกันแบบนี้กันอยู่เดี๋ยวมีเวลากลับมานั่งลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าไอ้จุดที่ DSI มาใช้ในการตีเขาแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยแต่ทำให้คนเชื่อว่าชื่อเสียงเห็นมันมีปัญหาเนี่ยมันมีคำอธิบายครับคุณมนตรีครับ
3: ผมเติมในส่วนของซีกฝ่ายค้านนะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรณีคุณภาวุฒแล้วก็เรื่องของ Forex แล้วก็เรื่องของ DSIน่ะครับเอาให้จบกันเบรกนี้เดี๋ยวมีนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะมันมีคำพูดที่ท่านเองนะครับมี2ประโยคที่ผมไฮไลท์ไว้ประโยคแรกนายกบอกว่าผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี้นะเรื่องชั่วๆนะและอีกเรื่องหนึ่งไม่ทำเรื่องสับปะรังเคนะครับก็แน่นอนนะท่านบอกว่าเป็นเรื่องสับปะรังเคและเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดชั่วๆแบบนี้ทีนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะจะให้สัมภาษณ์นั้นเนี่ยก็ในช่วงสายๆวันนี้ทั้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณพิจารณ์ชาววัดชาวพัฒนวงศ์เป็นเลขาธิการพรรคประชาชนสื่อเขาใช้คำว่าประสานเสียงป้องภาวุฒิคุณณัฐพงษ์นะครับก ็พูดถึงเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคือนักข่าวก็ถามว่าถ้า DSI ทำหนังสือเชิญคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะกลับไปชี้แจงเนี่ยทางพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านจะมีมติอย่างไรคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าตนขอแบ่งเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกคือความสมัครใจของนายพานุเองเชื่อว่านายพานุนะภาวุฒิขออภัยนะ
2: ครับ
3: เชื่อว่านายภาวุฒิพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่าตกลงแล้วข้อกล่าวหาที่มีต่อนายภาวุฒิเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้นายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยอยู่ส่วนอีกประเด็นคือเรื่องของกระบวนการภายในพรรคประชาชนก็มีมาตรฐานการกำกับดูแลกระบวนการภายในอยู่เช่นเดียวกันก็ตอบกว้างๆนะให้สิทธิ์คุณภาวุฒิเองก่อนว่านะครับจะตัดสินใจจะพิจารณาจะอะไรเรื่องนี้อย่างไรส่วนภายในพรรคก็มีกระบวนการของพรรคอยู่แล้วถัดมาคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์นะซึ่งเลขาธิการพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องเดียวกันว่าถ้าเราพิจารณาจากสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงคิดว่าสังคมตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่จากการติดตามการแถลงของ DSI ก็ทราบว่าจะแถลง3ประเด็นแต่สุดท้ายปรากฏว่าแถลงประเด็นเดียวการแถลงที่พาดพิงมาที่นายภาวุฒิก็ต้องบอกว่าไม่ได้ชี้ด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างไรแต่กลับสร้างความเคลือบแคลงให้กับสังคมรู้สึกต่อตัวนายภาวุฒิคุณพิจารณ์นะเขาย้ำว่าผมเองก็ต้องตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตว่านี่มันคือความพยายามที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือของนายภาวุฒิและของพรรคประชาชนในการตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลหรือไม่เป็นความพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นในการตรวจสอบของเราลดลงหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าการชี้แจงต่อสังคมเป็นหน้าที่ของนายภาวุฒิต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมได้รับรู้ข้อกล่าวหาอย่างไม่ชัดเจนแต่หากติดตามในโลกโซเชียลมีเดียก็จะเห็นว่าข้อกล่าวหาอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรข้ามชาติหลอกลวงฟอกเงินนะฮะหรือไม่ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งนายภาวุฒิก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กับตัวเองถึงขั้นบอกว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.สำหรับพรรคเองเราไม่ได้นิ่งนอนใจทางพรรคก็จะมีคณะกรรมการวินัยที่จะตรวจสอบเป็นการภายในของพรรคเช่นเดียวกันซึ่งเป็นมาตรฐานและวัฒนธรรมที่พรรคยืนยันว่าเราไม่มีการปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒิเช่นเดียวกันทีนี้นักข่าวถามว่าการแถลงที่ผิดวิสัยแบบนี้นะถ้าสุดท้ายนายภาวุฒิไม่มีความผิดมีโอกาสที่จะฟ้องหรือเรียกร้องอะไรหรือไม่คุณพิจารณ์ก็บอกว่าต้องถามว่าการแถลงของ DSIประเทศไทยได้อะไรประชาชนได้อะไรเราอยากเห็นบทบาทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทำงานอย่างตรงไปตรงมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนจริงๆเราอยากเห็นการทำงานที่ตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศสำหรับกระบวนการทางกฎหมายตรงนั้นยังคงไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดหรือลงรายละเอียดแต่อยากจะให้กำลังใจกับข้าราชการทุกคนมากกว่าถ้าทำงานและยึดมั่นในอุดมการผลประโยชน์ของประชาชนเชื่อว่าสังคมพร้อมที่จะสนับสนุนเมื่อถามว่าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตหรือไม่ในการแถลงข่าวเพราะมีการเอ่ยชื่อนามสกุลแบบเต็มๆของนายภาวุฒิพร้อมกับบอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองคุณที่จางก็บอกว่าตนรู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตโดย2กรรมธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามนะสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อพยายามลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบของพวกเราตนคิดว่ามีความรู้สึกเห็นใจต่อข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองทางการเมืองนะหรือไม่พยายามที่จะทิ้งเป็นคำถามเป็นประเด็นเอาไว้สุดท้ายนักข่าวถามว่ากังวลหรือไม่เพราะนายภาวุฒิไม่ได้เข้าร่วมประชุมและติดต่อไม่ได้และอาจโดนเพ่งเล็งเป็นประเด็นการเมืองคุณพิจารณ์บอกว่าหน้าที่ในการชี้แจงต่อสังคมเป็นหน้าที่ของนายภาวุฒิพรรคเองไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็จะใช้คณะ กรรมการวินัยของพรรคตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนที่ติดตามอยู่ได้เห็นว่านายภาวุฒและพรรคไม่ได้พยายามปิดบังข้อมูลใดๆและจะทำงานอย่างเต็มที่นี่คือเป็นการประสานเสียงอย่างที่สื่อเขาบอกนะครับว่าทั้งคุณพิจารณ์และก็คุณณัฐพงศ์ก็ออกมาแจกแจงเรื่องนี้นะครับก็ด้านหนึ่งก็บอกว่านั่นแหละประสานเสียงป้องภาวุฒครับคุณพิลักษ์ครับ
2: คือเรื่องนี้มันผม

0: ก็มีการโอนเงินกันไป14ครั้งครั้งละ2ล้านแต่ก็บอกก็ไม่ได้ผิดนะแต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหายังไม่ได้เป็นอะไรแต่อย่างใดมันก็คล้ายๆถ้าเกิดสมมติว่าผมเจอคุณมนตรีตั้งโต๊ะแถลงอ่ะมันมีที่มืดๆอยู่อ่ะคุณมนตรีมีเหตุฆาตกรรมหรือเหตุอะไรอยู่ตรงนั้นสักนิดนึงคุณมนตรีบอกมีความเป็นไปได้ว่าเห็นคุณอภิรักษ์เดินผ่านแล้วตอนนั้นมือกำลังกำอะไรอยู่นิดๆก็ไม่รู้แสงสลัวๆแต่ไม่ได้บอกว่าคุณอภิรักษ์ผิดนะแต่คุณอภิรักษ์เดินผ่านมาพอดี อะไรอย่างเงี้ยก็ตามเนี่ยแต่เอาเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณอภิรักษ์คิดว่าไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะชี้แจงได้แต่วันนั้นเห็นคุณอภิรักษ์เดินมานะแล้วบริษัทคุณอภิรักษ์อยู่ตรงแถวๆนั้นพอดีเลยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกแต่ก็เห็นคุณอภิรักษ์เดินไปผ่านมาอยู่เป็นประจำอ่ะคือปากบอกว่าเขาไม่ผิดอ่ะแต่ว่าเล่าทุกอย่างให้คนรู้สึกไปเป็นให้แปลไปเป็นแบบนึงอ่ะไอ้เทคนิคแบบเนี้ยถ้าในแง่ของข่าวสารเนี่ยมันถือว่าใครโดนก็เหนื่อยคุณมนตรีเพราะว่าการอธิบายในการที่จะชี้แจงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโดนด่า1ประโยคเวลาอธิบายต้องอธิบายกันอีก200หน้าคุณมนตรีใครเจออย่างนี้ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันฮะเกมแบบนี้มันถูกมาเกมแบบนี้ถูกนำมาใช้ณช่วงเวลานี้ค่อนข้างบ่อยผิดถูกว่ากันไปนะครับอันนี้ว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของเกมการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ใช้กันอยู่เสมอๆฮะอันนี้ใส่ดอกจันให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันครับ
1: ครับผมต่อด้วยนายกรัฐมนตรีอีกนิดหนึ่งไม่เกิน2นาทีนะครับจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะก็อันเนี้ยหลังเที่ยงแล้วนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีหยิบยกประเด็น2กรณีมาโยงแล้วก็มาจนกระทั่งถึงคุณภาวุฒินะครับนั่นก็คือนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนายบุญฤทธิ์เรารุ่งโรจน์ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บางพลัดของพรรคประชาชนในคดียาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินนะครับซึ่งนะพรรคประชาชนก็นำมาโยงกับกรณีที่ DSI แถลงเปิดชื่อนะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุก็ขมวดว่านะนายภาวุฒิเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับคดีฟอเร็กมองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอันนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีนะครับว่า2เรื่องเป็นแบบนี้และถูกมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองท่านนายกก็บอกว่าเขาคงคิดไปเรื่อยถ้าตนกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้วแล้วเขาก็นะใช้เครื่องหมายคำพูดผมไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี
0: ้
1: นี่คือคำแรกนะเมื่อนักข่าวถามว่ามีการเชื่อมโยงเพราะก่อนหน้านี้นายภวุฒิออกมาเปิดเผยเรื่องโครงการไทย AI Passport ท่านนายกก็บอกว่าวันนี้เราจะไม่พูดอะไรที่ไปย่ำยีซ้ำเติมหรือจะไปบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกเพราะมันมีกระบวนการในการทางกฎหมายคนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหาหาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหาเท่านั้นเองหากทุกอย่างหักล้างไปได้ถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราจะไปทำอะไรได้แล้วก็ตรงนี้ย้ำผมมีเรื่องอื่นที่ถนัดที่ผมสนุกที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองกับประชาชนให้ทำเยอะแยะไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอกนะหลุดพูดไปเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็ไปนั่นอีกหมายถึงไปบอกที่ตอนต้นเมื่อสักครู่นะครับเมื่อถามย้ำว่าไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพันนี้หรอกเพราะวันนี้รัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าหน้ามีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไปเรามีหน่วยงานทหารตำรวจ DSI ปปส.ปปง.นะนายกจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการโต้กลับแบบใช้คำแรงๆนะครับคุณพิรักษ์ครับ
0: กลับมาที่เดิมมาคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีว่าผมอยู่แถวนั้นตรงตะคุ่มตะคุ่มอยู่แล้วบริษัทผมอยู่ตรงนั้นแล้วมือผมเปื้อนอะไรบางอย่างคือผมยังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้โดนกล่าวหาเลยถ้าผมไม่พูดอะไรก็กลายเป็นว่าผมนิ่งเฉยถ้าพูดก็กลายเป็นร้อนตัวแต่ถามว่าถ้าผมจะอธิบายยังไงผมต้องอธิบายได้ว่าไอ้วันที่ผมกล่าวหาว่าผมอยู่ตรงนั้นเวลานั้นผมต้องกลับไปนั่งย้อนดูเทปประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาบอกว่าเอ๊ะวันนั้นผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะทั้งที่ผมยังไม่ได้โดนบอกเลยนะว่าผมผิดหรือผมถูกแต่ผมจำเป็นจะต้องบอกความยากมันคือตรงนี้นั่นแหละอ่ะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
4: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์กันต่อนะครับประเด็นเรื่องของคุณภาวุฒินะครับก็ได้เห็นมาถึงจุด สุดท้ายนะตอนนี้แล้วว่าสองฝ่ายหนึ่งจะรุกยังไงฝ่ายหนึ่งจะต้องตั้งรับกันยังไงเมื่อวานคุณศิโรจน์คล้ามไพบูลย์เนี่ยนักวิเคราะห์นักจัดรายการเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ไว้เนี่ยว่าสอบล้ม AI สู่แฉฟอเร็กซ์เนี่ยเกมเอาคืนหรือเบี่ยงประเด็นทีเนี้ยในแง่ของเกมการเมืองเราแปะเอาไว้ข้างๆก่อนครับแต่ว่าอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่มีการตรวจสอบเรื่องนี้คือทางประชาธิปัตย์อาจารย์กันดีโพสต์มาตั้งแต่เมื่อวานเนาะบอกว่ากลิ่นผิดปกติมี3ข้อขอให้มีการเลิกโครงการอ้อขอทวงถามคืออาจารย์อ้อเนี่ยถามรัฐมนตรีชัยชนกว่าจะปล่อยไหลหรือจะลอยตัวหนีความรับผิดชอบแบบนี้จริงๆหรือจากการประชุมคณะกรรมการติดตามงบประมาณที่ผ่านมาประเด็น AI Passport ยังคงเป็นคำถามแล้วก็พรรคประชาชนเขาก็มีการแถลงความเห็นที่ใกล้เคียงกันออกมาแล้วถึง2แอป2แพลตฟอร์ม OKMD AI Playground มีอยู่แล้วก็คือของสำนักงานสร้างสรรค์ OKMD เนี่ยซึ่งใช้อยู่แล้วใช้งบอยู่กว่า2ล้านแคนบี AI Passport ซึ่งเหมือนมีของอยู่แล้วเนี่ยทำไม่เชื่อได้ว่ามีการล็อกไว้ก่อนแล้วมาถอนทุนจากโครงการนี้ทีหลังแถมยังมีโอกาสฟันกำไรมหาศาลพ่ออดสงสัยไม่ได้ว่าคุณชัยชนกในฐานะผู้ให้นโยบายในฐานะรัฐมนตรีกำกับกระทรวงนี้จะไม่ลงมือทำอะไรเลยหรือก่อนหน้านี้บอกว่าทางราชการทำตามกระบวนการรัฐมนตรีไม่ได้เข้าไปก้าวไก่มาถึงนาทีนี้การปล่อยไหลหรือลอยตัวเนี่ยชัดเจนเท่ากับเป็นการละเลยอันนี้อาจารย์อ้อคุณการที่บอกนะนอกจากนี้ยังมีนอกจากมีความซ้ำซ้อนแล้วเนี่ยสิ่งที่ทวงถามก็คือ 1. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 2. กรรมการตรวจรับงาน 3. ก็คือรายงานงวดที่1และเอกสารการตรวจรับงานปัจจุบันทราบแล้วค่ะว่าใครเป็นคนร่างสัญญา TOR และก็ทราบได้ว่าผู้ร่างไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงนั่นก็ทำให้มีคำถามเรื่องประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงการขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือถามเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าข้อมูลในส่วนของบุคคลของประชาชนและพฤติกรรม5ล้านคนเนี่ยถามว่าเราจะเชื่อมั่นในความปลอดภัยของรัฐเนี่ยมากน้อยขนาดไหนไม่เชื่อว่ารัฐจะเก็บข้อมูลมหาศาลขนาดนี้ให้ปลอดภัยหรือไม่ให้รั่วไหลหรือถูกโจมตีได้เพราะโครงการพื้นฐานของรัฐยังเต็มไปด้วยช่องโหว่เท่านั้นยังไม่พอวันที่มีการฟังความเห็นของ DE สัปดาห์ก่อนข้อมูลก็ย้อนแย้งวัตถุประสงค์ใน TOR บอกว่าต้องการประมวลผลในประเทศแต่ข้อได้จริงกลายเป็นว่าในการพร้อมส่งข้อมูลไปต่างประเทศและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นมีคำตอบว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลกันแน่คือคุณการดีก็ขอตั้งคำถามในเรื่องนี้ลองนึกง่ายๆ AI คือการให้ข้อมูลพฤติกรรมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต่างชาติให้เงินเขาไม่พอยังเอาข้อมูลคนไทยไปให้เขาอีกและการประมวลผลในต่างประเทศนั้นผิดหลักนโยบายอธิปไตยข้อมูลและถูกวัตถุประสงค์ TOR ในข้อ 2.2 อีกเพราะฉะนั้นนโยบายรัฐบาลที่บอกศักยภาพ AI มันเขียนไว้ตรงไหนวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบขอคำถาม3ข้อที่บอกว่าจะเลิก1การกระทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยขั้นตอนอาจจะถูกต้องตามกระดาษแต่สิ่งผิดปกติตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง TOR 2งบประมาณไม่คุ้มค่าปรับเป็น Pay per use ช่วยได้3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายบอกมีรถแบบทำให้ตอบข้อ2ยากมากๆอ่านถึงตรงนี้แล้วครบทุกข้อนะคะตกลงยังไงดีคะท่านรัฐมนตรีแม้ว่าเรื่องนั้นจะถูกตั้งคำถามว่าจะเบนไม่เบนแต่ว่าอาจารย์กันดีก็ยังจะมีฟุตโนตวางเอาไว้เป็นดอกจันอยู่ครับคุณมนตรีครับ
9: น่าจะยังเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของไทย AI Passport นะครับเพราะ1นะครับก็คงจะถูกพูดถึงตั้งแต่วันที่25ในช่วงของการพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่าย2ก็จะมีนายก2นะและน่าจะเป็นยกใหญ่ก็คือในระหว่างวันที่29มิถุนายนนี้ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกนะครับซึ่งวันนี้นะครับในการออกมาสื่อสารของก็ถือว่าเป็นการออกมาแถลงหลังการประชุมครม.เงานะฮะทุกวันจันทร์พรรคประชาชนเขาก็จะมีประชุมครม.เงาแล้วคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยก็ออกมาแถลงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะพิจารณางบประมาณร่างงบประมาณปี70เนี่ยวาระแรกที่จะมีในวันที่29นี้นะครับก็คุณสิริกัญญา นะครับบอกว่าสาระสำคัญของงบประมาณยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นปีที่งบประมาณนะฝีแตกนะฮะตัวปัญหาเรื้อรังโรคเรื้อรังต่างๆที่เราเคยมีมานานจนถึงปีนี้ยังไม่สามารถที่จะจำกัดหรือปกปิดบาดแผลเหล่านั้นได้อีกต่อไปเราจึงจะเห็นได้จากตัวงบประมาณที่มีรายจ่ายประจำพุ่งสูงถึง 1.2 แสนล้านบาทนะรายจ่ายประจำเพิ่มนะฮะแสนกว่าล้านขณะที่รายจ่ายลงทุนปรับลด 70,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อไปดูไส้ในว่ารายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้นมีอะไรบ้างก็จะพบเฉพาะตัวบำนาญอย่างเดียวที่มีอยู่2รายการคือบำนาญให้ข้าราชการเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะในส่วนของเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการวงเล็บกบข.เพิ่มประมาณ 50,000 กว่าล้านรวมถึงเงินชำระบอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 40,000 กว่าล้านแค่นี้ก็ครบแสนล้านแล้วฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่งบประมาณของหน่วยงานอื่นๆถูกปรับลดกันทั่วหน้าโดยเฉพาะกรมหรือกระทรวงที่เป็นงบลงทุนเป็นหลักนะครับถัดไปครับคุณสิริกัญญาก็บอกว่าการที่งบบำนาญต่างๆหรืองบชำระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไม่ใช่เราจะเพิ่มหรือขยายสวัสดิการที่เป็นบำนาญให้ใครการแต่อย่างใดรวมถึงนะครับงบชำระดอกเบี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยากชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่เป็นการจัดงบประมาณให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากขึ้นมากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมามีการพยายามกดตัวเลขงบประมาณในการที่จะใช้จัดสรรบำนาญให้กับข้าราชการเกษียณอายุมาโดยตลอดเหมือนที่เราเห็นว่าจะต้องมีการใช้งบชดเชยเงินคงคลังเพราะงบประมาณเหล่านี้ตั้งไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงคุณสุริกัญญาย้ำว่าทั้งที่ความเป็นจริงใช้สูงเกือบ 400,000 ล้านบาทมาโดยตลอดหลายปีแล้วแต่ตั้งไว้ขาดแล้วต้องมาใช้งบกลางนะเงินใช้จ่ายฉุกเฉินหรือเงินคงคลังมาแทนเช่นปี70ก็มีการต้องตั้งเงินคงคลังถึง 70,000 ล้านบาทก็มาจากเงินบำนาญและงบชำระดอกเบี้ยที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอดังนั้นเท่ากับรัฐบาลหลังชนฝาแล้วไม่สามารถปรับแต่งตัวเลขงบประมาณได้เหมือนเดิมอีกต่อไปและต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงนะครับสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสของงบประมาณประเทศไทยทีนี้นะครับที่ลดตรงนั้นลดตรงนี้นะปรากฏว่าคุณสิริกัญญาเธอออกมาแถลงแบบนี้บอกว่าในท่ามกลางหน่วยรับงบประมาณที่ถูกปรับลดงบประมาณทั่วหน้ายังมีหนึ่งกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเพิ่มถึง 30% คือกระทรวง DE นะโดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณพุ่งสูงที่สุดคือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งก็คือสทช.ที่เป็นพระเอกอยู่ตอนนี้นะครับนะสทช.ที่เป็นเจ้าของโครงการไทย AI Passport ได้รับงบประมาณเพิ่ม2เท่านะก็กลายเป็นว่าไปโป่งอยู่ตรงนั้นและคุณสิริกัญญาเองก็บอกว่าที่สำคัญปลัดกระทรวงดีก็ยืนยันมาแล้วว่าในนั้นจะมีโครงการไทย AI Passport เฟส2นะให้ทางสภาได้ติดตามต่อก่อนหน้านี้มีการใช้เงินของกองทุนดีเราอาจจะมองไม่เห็นตรวจสอบไม่คล่องแต่เมื่อมาขอสภานะฮะเราคงต้องเปิดเผยให้มีการให้มีความโปร่งใสให้ประชาชนและส.ส.ได้ตรวจสอบก็ถือว่าเป็นการพูดถึงงบประมาณปี70นะแต่ก็สแกนเข้าไปดูข้างในว่ามีตรงไหนเพิ่มมีตรงไหนลดก็เพราะฉะนั้นนะครับกระทรวงดีก็คงจะต้องทำการบ้านนะมาอย่างหนักในช่วงที่จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ช่วงปลายเดือนนี้ครับคุณพิรักครับ
10: ครับเรื่องของกองทุนนี่ผมเติมหน่อยนะครับว่าณวันนี้เวลานี้เนี่ยเรามีการใช้เงินที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณในรูปแบบของกองทุนเนี่ยเยอะนะครับหลายกองทุนก็ได้เงินมาจากประมูลทะเบียนรถบ้าง เก็บจากภาษีบาปบ้างเก็บมาจากเงินรายได้จากคลื่นความถี่บ้างมองในแง่ดีครับเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นเงินที่มาจากเอกชนหรือเงินที่มาจากตัวธุรกิจที่ไม่ได้ในงบประมาณแต่กติกาในการที่จะไปเอาเงินพวกนี้ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ หลวมกว่าเงินหลวงหรือเงินรัฐหน่อยเมื่อมันหลวมกว่าเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้กองทุนหรือว่าหน่วยงานที่มีการใช้เงินจากกองทุนลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ไปครอบงำบ้างล่ะหรือไปออกกติกาหรือไปมีการตำแหน่งไม่รู้จะอ้อมยังไงวางคนเนี่ยไปให้เงินต่างๆเหล่านี้สามารถออกมาตามทิศทางของตัวเองที่อยากให้เป็นไปได้อันนี้ผมก็ใส่ดอกจันนะครับถ้าจะถึงเวลาชำระเนี่ยฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยหยิบขึ้นมารื้อหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีขณะเดียวกันครับพูดถึงกรอบงบประมาณแล้วก็ทาง AI รัฐบาลวันนี้ก็ขยับอีกมุมหนึ่งครับคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าในการประชุมนะครับวันพุธจะมีการมีกฎหมายหลายฉบับที่พิจารณาแล้วเสร็จจากกรรมธิการวิสามัญที่ครม.ได้ยืนยันร่างกลับมาเช่นการเวนคืนที่ดินรวมไปถึงกฎหมายของภาคประชาชนที่จะเข้าสู่การพิจารณาคือความบกพร่องชำรุดของสินค้านอกจากนี้ครับมีการประสานกันว่าจะมีการพิจารณาพรบโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วก็สัปดาห์หน้าครับ 29-31 กรกฎาคมก็จะเป็นการประชุมงบประมาณประจำปี2570วันพุธจะมีการคุยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคุยกันเรื่องของเงื่อนเวลานะครับตอนนี้ตั้งไว้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะมีการคุยกันอีกทีนึงส่วนในปี70งบโครงการไทย iPassport ไม่กังวลไม่ได้ดูในรายละเอียดว่าจะมีการตั้งงบประมาณเป็นปีที่2หรือไม่เพราะปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ใช้กองทุนแต่ส่วนที่จะโดนถล่มอะไรหรือไม่เนี่ยคุณกลวีบอกว่าไม่กลัวเลยก็คิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง DE ยินดีจะให้ตรวจสอบที่ผ่านมาก็ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากฝ่ายค้านจริงๆบอกว่ายังไม่ได้เริ่มต้นในการตรวจสอบเลยนะรวมไปถึงจากภาคประชาชนด้วยกระบวนการตรวจสอบในมุมของรัฐบาลและกระทรวงก็ยินดีที่จะให้มีการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันก็บอกว่าทางท่านรองนายกท่านรองอิงนิติรัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นผู้ดูแลงบประมาณโดยตรงเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้ที่ชี้แจงนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการติดเรื่องของภารกิจในการเดินทางไปต่างประเทศครับคุณมนตรีครับ
9: ก็พูดถึงท่านรองเอกนิติธันประภาสแม่ท่านเข้ากับยุคสมัยจริง
10: ๆท่านยังเป็นยาสามัญประจำบ้านได้อยู่ใช่ไหมครับคุณมนตรี
9: ก็โอ้วันนี้เนี่ยข่าวที่ท่านแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรออวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับท่านก็บอกมาแถลงว่ารัฐบาลและภาคเอกชนได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะยาวกลางและสั้นโดยระยะยาวเนี่ยมีเป้าหมายการนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงให้ได้ภายในระยะเวลา12ปีนับจากนี้ถ้าเป็นไปตามนี้แสดงว่าอีก12ปีข้างหน้านะเข้าสู่ปีที่13ถ้าเป็นไปตามเป้าก็คงไม่ต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันอีกแล้วนะคุณพิรักษ์เพราะว่าเราหรือว่าจะยังมีตกหล่นแม้จะได้จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงแล้วก็ตามอันนี้คือเป้าหมายแรกนะครับอีก12ปีข้างหน้าไทยจะก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับแล้วท่านก็บอกว่าผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนได้ถูกนำมาจัดทำเป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นระยะปานกลางและระยะยาวซึ่งเรื่องสำคัญคือเพื่อให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนส่วนการตั้งเป้าหมายในระยะปานกลางนั้นรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยให้ขึ้นไปอยู่ในอันดับ20แรกของโลกภายในปี2573พร้อมกับยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระดับ 3% plus ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันของประเทศที่ต้องพัฒนาจากเดิมซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2.7% เท่านั้นโดยเป้าหมายที่ชัดเจนนี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบภายใต้การทำงานที่สอดคล้องกันเหมือนกับการทำงานเป็นทีมตอนท้ายนะรูปแบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครั้งนี้ท่านรองเอกนิติบอกว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันทำงานเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ต้องมีทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น3ส่วนหลักกองหน้ากองกลางและกองหลังเพื่อสร้างเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวและไม่ให้เกิดปัญหาการทำงานที่แยกส่วนเหมือนในอดีตซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนจะลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าระดับเดิมและนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่วางไว้ร่วมกันทั้งในด้านการแข่งขันระดับนานาชาติและการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากนั้นเนี่ยท่านแจกแจงละเอียดยิบเลยนะกองหลังประกอบด้วยใครบ้างนะกองกลางกองหน้าเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มีกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยต้องทำงานประสานสอดคล้องกันทั้งหมดเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในอีก12ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะต้องก้าวพ้นกับดักนะของประเทศที่มีรายได้ปานกลางครับคุณวิรักษ์ครับ
10: เอ้ทีมนี้ใส่คุณซื้อใส่กางเกงขาสั้นไปคุมทีมด้วยแบบคุณมา
9: เออนะครับแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะผมพยายามไล่ดูตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมในช่วงเช้าวันนี้ผมยังไปคุยในช่วงกลางวันเลยเอ๊ะถ้าอย่างเนี้ยมันจะนำไปสู่อะไรหรือเปล่าคือย้อนไปดูข่าวในตอนเช้าก่อนที่จะมีการประชุมกรอ.นัดแรกในวันนี
10: ้
9: ย้อนไปก่อนหน้านั้นถ้ามองในมุมของรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ท่านก็จะพูดถึงการจะต้องมาจัดการกิโยตินกฎหมายนะสั้นกลางยาวเร่งด่วนอะไรสารพัดอย่างเบื้องต้นมีกฎหมายลำดับรองอยู่ประมาณ 6,700 กว่าฉบับนะที่จะต้องนะยกเลิกเพราะมันเป็นปัญหาและอุปสรรคทำให้การทำงานของภาคเอกชนการค้าขายไม่คล่องตัวและท่านก็ได้รับภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องกฎหมายแต่ทีนี้ในตอนเช้าเนี่ยนะในที่ประชุมเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะมีการพูดอย่างนี้นะท่านบอกว่านะขอให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะเอางี้ก่อนนะท่านบอกว่าตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นรูปแบบของครม.เศรษฐกิจแต่ได้หารือกับครม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบแบบเป็นครม.เศรษฐกิจแต่ขอให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาและหารือแนวทางร่วมกันซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลประเด็นที่หารือในวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความสามารถแข่งขันของประเทศนี้ถ้าเราสามารถประชุมในทุกเดือนหรือ6สัปดาห์ต่อครั้งซึ่งสื่อเขาก็ไปจับประเด็นว่ายุบครม.เศรษฐกิจปรับให้เป็นเอกชนเข้าร่วมด้วยเป็นครม.เศรษฐกิจพลัสผมก็ไปคุยกับใครต่อใครก็บอกว่าเฮ้ยมันจะทำได้หรือเพราะว่าครม.เศรษฐกิจจะมีหน้าที่ในการกลั่นกรองงานด้านเศรษฐกิจก่อนที่จะเข้าสู่ครม.ใหญ่ในวันถัดไปนั่นคือความหมายของครม.เศรษฐกิจที่รัฐมนตรีท่านอื่นๆอาจจะไม่แตกฉานหรือไม่เข้าใจหรืออาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพที่จะต้องมีครม.เศรษฐกิจย่อยให้นะแต่พอบอกยกเลิกครม.เศรษฐกิจแล้วให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของครม.เศรษฐกิจพลัสและจะประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือ6สัปดาห์ครั้งเนี่ยมันไม่รู้มันจะออกมาในรูปเป็นครม.เศรษฐกิจพลัสได้อย่างไรเพราะครม.จะต้องมีเรื่องพิจารณาในทุกๆสัปดาห์นะส่วนสิ่งที่จะประชุมเดือนละครั้งหรือ6สัปดาห์ครั้งมันน่าจะเป็นเรื่องของกรอ.แบบเดิมนั้นน่ะมันก็น่าจะใช่แล้วและที่สำคัญคุณวิรักษ์ครับถ้าเอาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะกลั่นกรองงานเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่ครม.เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าม
10: ันได้หรือ
9: หนึ่งได้ไม่ได้กฎหมายอนุญาตไหมสองความลับจะรั่วไหลไม่อะไรที่มันเป็นประเด็นที่ยังจะต้องปิดลับเอาไว้ก่อนคนก็มองกันหลายๆอย่างประเด็นเรื่องครม.เศรษฐกิจพลัสในความหมายของนายกรัฐมนตรีครับคุณวิรักษ์ครับ
10: แต่ที่ได้แน่ๆก็คือว่าถ้าเกิดสมมติเจอกันทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยทุกเรื่องสิ่งที่นายกออกมาเป็นแนวนโยบายหรือเป็นความคิดอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะเคลมได้ว่ามีการคุยกันในวงย่อยมีการคุยกันในวงใหญ่ แล้วก็ไม่ได้มีเสียงคัดค้านเพราะหลายๆนโยบายเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับรัฐกับเอกชนถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันใหม่แล้วก็เป็นการทำงานในแบบที่เขาวางกันมาก็คือว่าตัว OKR คุณมนตรีที่เขาไม่ใช่ KPI อ่ะคือ OKR เนี่ยเป็นการบริหารของเดิมเนี่ย OKR มันหมายถึงเป้าหมายในเชิงคุณภาพเนี่ยอยากจะไปถึงอะไรแล้วก็จะไปตรงนั้นเป็น Objective Key Resultsแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าจะมองในแง่ของฝ่ายค้านสิ่งที่ฝ่ายค้านจะตีขึ้นมาอันนี้จะตียากถ้าถามว่าจะตีโอบณจากนี้ไปรัฐบาลเอาเอกชนเข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้จะเหลืออะไรอ่ะเหลือสถาบันวิจัย TDI จุฬาธรรมศาสตร์หรือสถาบันอะไรก็ตามเนี่ยที่จะเห็นต่างเนี่ยพื้นที่ในการเห็นต่างกับรัฐบาลจะเหลือน้อยลงก็แล้วกันคุณมนตรีผมก็ตีอะไรก็ออกไปในแง่ของการสร้างฉากเพื่อสร้างความแข็งแรงนี้ของการสื่อสารไปเสียทุกเรื่องครับคุณมนตรี
9: ฮะหนึ่งเป็นการสื่อสารอาจจะเป็นคำใหม่ที่ฟังแล้วก็โอ้นะเป็นการเปิดพื้นที่เปิดกว้างแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่ในหลายส่วนนะถ้าจะทำในรูปแบบนั้นเอาเถอะวันนี้ก็ได้มีอีกคำหนึ่งที่ plus เพิ่มเข้ามาคือครม.เศรษฐกิจ plus โดยมีนะเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาในเรื่องสำคัญด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
11: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับเจอกับข่าวเด่นวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
6: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
17: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
18: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
17: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
18: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
17: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนผมวารินทร์ สัจเดวครับวันที่ตลาดบ้านเราบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ 0.1% 1.63 จุดครับปิดไปที่ 1,574.13 วอลุ่มวันนี้ 66,899.24 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิเช่นเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์และบุคคลในประเทศนะครับ956ล้านสำหรับสถาบันในประเทศขายสุทธินะครับบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,176 ล้านบาทและบุคคลในประเทศเนี่ยขายสุทธิ434ล้านบาทมีต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 2,567.54 ล้านบาทนะครับโดยวันนี้ท็อป5เนี่ยอันดับ1คือ Gulf ปิดไปที่61บาท25สตางค์ลดลงไป2บาท75สตางค์นะครับวอลุ่ม 7,245 ล้านบาทอันดับ2 3 4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ DBL มาอันดับ2ครับ 5,890 ล้านบาทปิดไปที่180บาทเพิ่มขึ้นมา5บาทอันดับที่3 SCB มูลค่าการซื้อขาย 5,080 ล้านบาทปิดไปที่143บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์อันดับที่4 KBank 4,771 ล้านบาทปิดไปที่210บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทอันดับที่5 Delta 4,221 ล้าน4,211 ล้านบาทนะครับปิดไปที่335บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮนประเทศไทยจำกัดมหาชนอยู่กับผมนะครับคุณกิตพลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิอยู่กลุ่มเดียวเลยนะครับคุณกิตพลครับ
3: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธินะครับก็ถ้ามองแล้วมันอาจจะมีปัจจัยที่ลุ้นได้อยู่ประมาณสัก2เรื่องนะครับก็คือในฝั่งของทางด้านต่างประเทศเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งครับก็คือต้องบอกว่าคืนวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่ MSCI เนี่ยจะมีการออก Annual Report นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการที่ออกในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการทบทวนครับว่าตลาดหุ้นแต่ละประเทศเนี่ยมันควรที่จะอยู่ในระดับไหนยังไงบ้างนะครับตลาดพัฒนาแล้วตลาดเกิดใหม่เป็น Frontier Market ซึ่งรอบนี้ที่คนรอลุ้นกันมากเลยก็คือตลาดอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าวันก่อนอินโดนีเซียเองก็โดนประเมินในเรื่องของตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อมูลซึ่งไม่ค่อยดีไปแล้วเนี่ยนะครับในวันที่23มิถุนายนยังเหมือนว่าเป็นไฟนอลเลยว่าเฉลยออกมาแล้วตกลงเนี่ยแต่เขาจะมีการปรับน้ำหนักอินโดนีเซียเนี่ยจาก Emerging Market เนี่ย ถอยกลายไปเป็น Frontier Market หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพนั้นจริงก็จะบอกว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นโฟลว์ออกจากอินโดนีเซียแล้วบางส่วนอาจจะมาเข้าไทยได้นะครับผมคิดว่าในภาพตัวนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่คนรอดูกันว่ามีโอกาสที่จะเห็นโฟลว์เนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับกับอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่น่าติดตามก็คงจะเป็นเรื่องของตัวการพิจารณาดอกเบี้ยนโยบายของกนง.ในวันพุธนี้ครับซึ่งไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องของตัวดอกเบี้ยอยู่แล้วครับน่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยยาวแต่จุดที่น่าสนใจก็คือถ้าเราไปดูจะเห็นว่าสภาพัฒน์เนี่ยประเมิน GDP ของไทยไว้ที่ 2% นะครับในขณะที่แบงก์ชาติเนี่ยตัวเลขล่าสุดยังอยู่ที่ 1.5% นะครับกระทรวงการคลังอยู่ประมาณ 1.6 เพราะฉะนั้นถ้าดูจากสถานการณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเลขส่งออกเรื่องของตัว BOI นะครับการลงทุนทางตรงเนี่ยเราก็เห็นภาพที่ว่ามีโอกาสที่เห็นการปรับประมาณการตรงนี้ขึ้นซึ่งก็แปลว่าทางฝั่งแบงก์ชาติเนี่ยตัวเลขที่เราเห็น GDP 1.5 เนี่ยโอกาสจะขยับขึ้นมาเป็นใกล้ๆ2เนี่ยน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับถึงไม่ถึงไม่ได้ซีเรียสแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยจะเป็นภาพของการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะประมาณการ GDP ขึ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพของ2แฟกเตอร์2เรื่องที่ต้องติดตามในช่วง2วันเนี่ยครับมีโอกาสต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นปัจจัยบวกกับภาพของเงินทุนไหลเข้าบ้านเราทั้งนั้นเลยครับ
2: ครับส่วนบ้านเราที่วันนี้ขายสุทธิกันไปทุกกลุ่มเลยนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเล่นด้วยกลยุทธ์อะไรกันดีครับ
3: ครับถ้าดูในเชิงของตลาดก็จะเห็นนะครับว่าอย่างกราฟเองเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวเกี่ยวกับเรื่องของตัวการปรับน้ำหนักของฟุตซี่นะครับซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะยังปรับไม่หมดในวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยทำให้มีออเดอร์เนี่ยกระเด็นมาถึงวันนี้นะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วจะเห็นว่าภาพโดยรวมจะเห็นภาพของการขยับขึ้นเนี่ยของหุ้นในกลุ่มที่เป็นธนาคารเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ในภาพของตัวกลุ่มผมคิดว่าในภาพของตลาดเองก็จะมามองมากขึ้นครับก็คือหนึ่งถ้าในภาพของหุ้นใหญ่เนี่ยคงจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์จากประเด็นของการที่มีโอกาสที่จะเห็นภาพของการปรับ GDP ขึ้นนะขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่ารอบนี้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยแต่กลุ่มไฟแนนซ์เองก็มีโอกาสที่จะถูก ตลาดมองบวกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้ามีการปรับ GDP ขึ้นจริงเนี่ยคุณภาพลูกหนี้ก็น่าจะไม่แย่นะหนี้เสียก็คงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นดังนั้นในภาพระยะสั้นตัวนี้ผมคิดว่าทั้งกลุ่มธนาคารและกลุ่มการเงินเนี่ยมีโอกาสแค่เป็นธีมที่ตลาดเองมามองทั้งคู่เลยนอกจากนั้นเองก็จะเป็นภาพของการเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กครับ
2: ครับส่วนเรื่องของ MOU เรื่องของข้อตกลงสหรัฐอิหร่านมีน้ำหนักกับตลาดไหมครับสัปดาห์นี้เรื่องของราคาน้ำมัน
3: ไม่เยอะครับนะเพราะว่าต้องบอกว่าเราจะเห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้ามันจะมีคือประกาศว่ายกเลิก MOU ครับแต่สมมติว่าถ้าไปถ้าเราจะบอกว่าโอเคปิดต้นแค่พอมูสแต่ตัวแทนของเราเนี่ยก็ยังไปเจรจาไปคุยอีกฝั่งนึงอยู่นะมีข่าวว่าตัวแทนของเราเนี่ยเดินออกจากห้องประชุมนะก็ต้องบอกว่าเวลาคนไปคุยหรือไปเจรจาทำนองนี้ครับก็แน่นอนว่ามันก็เหมือนเจรจาซื้อของนะดังนั้นก็แปลว่ามันก็ต้องมีลีลานะครับต้องมีตบโต๊ะต้องมี walk out ต้องมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความได้เปรียบในการเจรจาดังนั้นผมคิดว่าในฝั่งตรงนี้นักทุนเองหลับตาข้างหนึ่งได้เลยครับในช่วงของประมาณสัก30วันแรกของการเจรจานะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไปแล้วสัก30วันนะครับแล้วยังคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองจะเริ่มกลับมากังวลในเรื่องประเด็นของ MOU หรือการเจรจาแต่ว่าใน30วันแรกผมคิดว่าอาจจะมีอะไรคลุกคลักบ้างแต่ว่าตลาดเองจะมองข้ามสิ่งนั้นไปครับ
2: ครับผมแนะนำนักลงทุนในแง่เทคนิคเลยได้ไหมครับแนวรับแนวต้านวันพรุ่งนี้รวมถึงกลยุทธ์ครับ
3: ครับก็ถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าในเชิงเทคนิคนะครับก็จะมีแนวสำคัญก็คือ 1,564 ที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับซึ่งเราเห็นว่าในรอบที่ผ่านมาก็คือยืนไว้ได้ตลอดแต่ต้องบอกว่าถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยภาพโดยรวมยังเป็นการทรงตัวเชิงบวกนะครับอย่างไรก็ตามแนวต้านทางเทคนิคสำคัญของตลาดก็จะอยู่ที่ระดับประมาณทัก 1,600 กับ 1,610 จุดครับดังนั้นในภาพของประมาณตลาดในช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยบวกอะไรเพิ่มเติมตลาดเองก็คงจะพยายามสลับกลุ่มเล่นแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในโซน 1,565-1,600 จุดเป็นหลักครับดังนั้นช่วงสั้นดัชนีเองอาจจะดูแล้วไม่ได้มีนัยยะเท่าไหร่กับตลาดครับแต่ว่าเป็นภาพของการเลือกเก็งกำไรในกลุ่มที่มันเข้ากับธีมหรือเข้ากับโฟกัสของตลาดในสัปดาห์นั้นนั้นครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะครับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay ประเทศไทยจำกัดมหาชนกับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ครับที่หลายฝ่ายก็บอกว่าครับเราจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบนะครับยังคงต้องรอติดตามปัจจัยหลักๆที่มีผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ในวันพุธนี้และรวมถึงตัวเลข PCE ครับของสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกแตะระดับสูงสุดในรอบ1เดือนในวันนี้ครับหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นครั้งที่13ในวันนี้ซึ่งตอกย้ำถึงการดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังนะครับท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,163 เพิ่มขึ้นมา70กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.78% ทางเซ็นฮ่องกงปิดปรับตัวลง4วันทำการติดต่อกันครับเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ดีครับแต่ชนีลดช่วงลบจากที่ร่วงลงเกือบ 2% ระหว่างวันนักลงทุนมีมุมมองบวกมากขึ้นหลังอเมริกาและอิหร่านมีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้นะครับหางเซ็งปิดไปที่ 27,000 พอไปครับ 23,768.52 จุดลดลงไป 150 กว่าจุดคิดเป็น 0.65% ครับนิกเกอิโตเกียวพุ่งขึ้นทะลุ 72,000 จุดเป็นครั้งแรกในวันนี้ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นวันทำการที่6มีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของญี่ปุ่นในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Semiconductor นะครับนิกเกอิปิดไปที่ 72,353.96 จุดพุ่งขึ้นมา 1,103.90 จุดคิดเป็น 1.55%คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกครับทำนิวไฮในวันนี้มีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งรวมถึงสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างอเมริกากับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนในตะวันออกกลางนะครับคอสปีปิดไปที่ 9,114.55 จุดเพิ่มขึ้นมา60กว่าจุดคิดเป็น 0.69% S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบเล็กน้อยในวันนี้เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการอุตสาหกรรมและกลุ่มการเงินส่วนที่มาช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,816 ลดลงไป12กว่าจุดคิดเป็น 0.14% ดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,031.20 จุดลดลงไป16.10 จุดคิดเป็น 0.18% นะครับข้อมูลประมวลโดย InfoQuest ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่สนใจเรื่อง AI กันนะครับในช่วงนี้โดยทางด้านของเอจ่านะครับเปิดเวที AI Governance Week 2026จากเวทีนโยบายสู่สนามปฏิบัติจริงพร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลาง AI Governance ในภูมิภาคนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอจ่าได้ประกาศเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง AI Governance ของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องครับคุณรจนาล้ำเลิศที่ปรึกษาเอจ่าและหัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือ AIGC นะครับก็ได้เปิดเผยว่าเอจ่านั้นเตรียมยกระดับ AIGC สู่ AI Governance Practice Center หรือ AIGPC นะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถนำ AI ไปใช้ได้อย่างปลอดภัยโปร่งใสและมีความรับผิดชอบพร้อมพัฒนาเครื่องมือแนวปฏิบัติการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเพื่อรองรับการใช้งาน AI ในทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Governance ของภูมิภาคด้วยนะครับเอจ่าเตรียมจัดงาน AI Governance Week 2026หรือ AIGW 2026ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ที่ห้องพญาไทย3ถึง4ชั้น6โรงแรมอีสตินแกรนด์พญาไทรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐภาคธุรกิจภาคการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการกำกับดูแล AI อย่างมีธรรมาภิบาลผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางของ EDGE Thailand นะครับ EDGE เตรียมจัดงาน AI Governance Week 2026หรือ AIGW 2026ระหว่างวันที่29ถึง3กรกฎาคม29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้นะครับที่ห้องพญาไทย3 4ชั้น6โรงแรมอีสตินแกรนด์พญาไทยครับ18นาฬิกา18นาทีนะครับเราหวาดตาดูความเคลื่อนไหวของกระแสข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับอย่าหลงเชื่อกรุงไทยเตือนมิจฉาชีพส่งอีเมลปลอมลวงกดรับสิทธิ์เพิ่มวงเงินไทยช่วยไทยพลัสนะครับปราวุจีกนอเคลียร์ปมเยียวยากลุ่มประมงพื้นบ้านระยองส่งสั่งรายงานผลทุก2สัปดาห์ครับกรมพัฒนาธุรกิจแจงปมแอปจีนห้วยขวางกำลังสอบสถานะจ่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบนะครับปานิษฐารือสามสมาคมปุ๋ยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดประเมินแนวโน้มปริมาณราคาแนวโน้มปริมาณและราคาคลี่คลายนะครับขณะที่กลุ่มเจรจาลุยโคราชเดินหน้าสร้างโอกาสประกอบการไทยเตรียมใช้ประโยชน์จาก FTA ครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าก่อนติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามซึ่งจะชวนเราคุยเรื่องไทยควรจะมีท่าทีต่ออิหร่านอย่างไรระหว่างที่กำลังมีการเจรจากันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยมอมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทาง

0: พลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวกันต่อนะครับวันนี้อยากชวนอาจารย์ปิติคุยเรื่องของระหว่างที่โลกกำลังรอ MOU หรือว่าข้อตกลงสันติภาพถาวรระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน60วันจากนี้ไปเนี่ยท่าทีของไทยกับอิหร่านควรจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือท็อปิกที่วันนี้เราจะคุยกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามแต่ก่อนอื่นครับนักธุรกิจสายบิวตี้หรือใครที่อยากจะสร้างแบรนด์ความงามเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกครับ Cosmo Prof CBE ASEAN Bangkok 2026ครับกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่5งานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอกย้ำบทบาทการเป็นเวทีศูนย์กลางธุรกิจความงามของไทยในระดับนานาชาติพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ผู้ผลิตนักธุรกิจและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันนะครับพร้อมเปิดตัว Cosmo Pack CBE ASEAN โซนจัดแสดงด้าน Supply Chain และนวัตกรรมการผลิตความงามครบวงจรครั้งแรกในไทยครับเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามทั้งในประเทศและระดับนานาชาติโดยเฉพาะไทยที่เป็นฐานผลิตสำคัญในการส่งออกนะครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนแสดงสินค้านานาชาติได้แก่อิตาลีไต้หวันเกาหลีใต้จีนและไทยให้ผู้ซื้อและผู้ประกอบการได้สัมผัสนวัตกรรมเทรนด์และผลิตภัณฑ์ความงามจากทั่วโลกอย่างครบวงจรพร้อมตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะเวทีเจรจาธุรกิจความงามระดับนานาชาติแบบครบวงจรสำหรับแบรนด์และผู้ผลิตจากทั่วโลกครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือสัมมนาความรู้และเทรนด์การตลาดความงามและกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานนะครับถ้าไม่อยากตกเทรนด์พร้อมคว้าโอกาสทางธุรกิจความงามที่ไปพร้อมกันต้องมางาน Cosmo Prof CBE ASEAN Bangkok 2026เท่านั้นนะครับพบกันวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้ฟรีนะครับที่ worldwideweb.cosmoprofcbeasean.com cosmoprof ก็ cosmoprof cbe asean ก็ asean นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งชื่อเว็บค่อนข้างยาวนะครับ cosmoprofcbeasean.com นะครับส่วนใครที่กำลังสนใจเรื่องของการสร้างบ้านหรือกำลังคิดที่จะทบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวว่อนโซเชียลนะครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid-Year Sale Central ลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้า Charles and Keith นะครับมางานเดียวแต่ได้ครบครับทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architectปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล pre-approve ทันทีนะครับพร้อมกับประเมิน

0: แบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุงานนี้จะมีในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเสวนานี้จะอยู่ในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีครับรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะครับ029383456 029383456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงสุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับที่งาน Landy Expo Mid Year Sale Central ลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ชั้น1สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีนะครับสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามพร้อมอยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายท่านกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจาก ASEAN Foundation แล้วก็เป็นนักวิชาการจากเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับก็แล้วแต่หัวข้อที่เราพูดว่าอาจารย์จะสวมหมวกใบไหนนะครับแต่วันนี้ ที่อาจารย์อยากชวนคุยนั้นก็คุยเรื่องของอิหร่านกับไทยครับระหว่างที่การเจรจา MOU กำลังดำเนินไปอยู่นี่นะครับเลื่อนจากวันศุกร์มาเป็นวันอาทิตย์แล้วมาพร้อมกับคำขู่ของทรัมป์ว่าถ้าเกิดอิหร่านคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยพวกที่มาคุยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะไม่ได้กลับเขาใช้คำว่า F word กับประเทศนี้เลยนะครับ F-ing country โอ้โหจะต่ำจะถอยจะสะทุนไปได้อีกเท่าไหร่ครับสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับ
2: ดึงมาตรฐานของประเทศลงไปอีกนะครับเพราะว่าก็แน่นอนเหมือนกับที่ทุกคนทราบว่านักการเมืองมันก็เป็นตัวแทนของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็ต้องนึกถึงหน้าตานึกถึงศักดิ์ศรีนึกถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอันยาวนานนะครับลำพังแค่นำพาสหรัฐอเมริกาให้พ่ายแพ้สงครามในปีที่กำลังจะเฉลิมฉลอง250ปีเนี่ยมันก็แย่พออยู่แล้วถูกต้องไหมครับถ้าเกิดว่ายังแสดงพฤติกรรมส่วนตัวใช้ภาษาหยาบคายอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ดูแย่ลงไปอีกนะครับแต่ผมว่านาทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะดูแย่สหรัฐอเมริกายังเป็นขาลงยังไงก็ตามสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นมหาอำนาจอยู่นะครับ เพราะนั้นคิดว่าถึงแม้อเมริกาจะพ่ายแพ้เชิงโครงสร้างนะครับในสงครามครั้งนี้นะครับการเมืองในตะวันออกกลางในเปอร์เซียเปลี่ยนแน่นอนนะครับและผมคิดว่าประเทศไทยเราเองคงจะต้องมองหาโอกาสแล้วล่ะเพราะว่าครับครับ
0: เพราะว่าจนชนะ
2: เพราะว่าลองดูว่าในดีล MOU ที่จะต้องคุยกันใน60วันนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือค่าปฏิกรรมสงคราม 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาทีนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วแหละว่าญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์เขาพร้อมที่จะเข้าโครงการพวกนี้แล้วนะฮะเขาพร้อมที่จะใช้เงินส่วนตัวเพื่อที่จะเปิดโอกาสในอิสราเอลในอิหร่านนะครับในขณะเดียวกันนะครับพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในยุโรปตะวันตกเนี่ยก็แบะท่าเลยว่าถ้าสหรัฐอเมริกาคืนสินทรัพย์คืนทรัพย์สินของอิหร่านแล้วก็เปิดทำการค้าได้เหมือนเดิมยกเลิกการคว่ำบาตรเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันเริ่มเห็นแล้วแหละว่าถ้าสัญญาณมันออกมาแบบนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยเราอยู่เฉยเนี่ยเราก็สูญเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นหน้าต่างแห่งโอกาสมันเปิดละแต่จะเปิดหน้าต่างแล้วเดินพาตัวเองเข้าสู่หน้าต่างแห่งโอกาสนี้ยังไงที่ทำให้ประเทศไทยไม่ได้สูญเสียความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นแล้วก็ยังรักษาดุลยภาพระหว่างจีนกับสหรัฐให้ได้เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเกมยากแล้วเราคงจะต้องค่อยๆ คิดด้วยกันว่าต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ครับก็คงต้องดูเคสสตัดดี้จากบรรดาประเทศที่ก็เป็นพันธมิตรของสหรัฐที่เตรียมพร้อมจะเข้าไปลงทุนไปใช้ windows of opportunities ที่อาจารย์สัตว์แปลให้เป็นหน้าต่างนะฮะคือหน้าต่างมันก็คือต้องปีนเข้าไปถูกไหมฮะมันเดินเข้าไปไม่ได้เงี้ยมันก็เลยต้องท้าทายมันก็เลยยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอน
3: พอขยับ
0: ปุ๊บเนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาเลยครับพวกเราเองสองคนเวลาวิจารณ์เนี่ยคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามเนี่ยนะครับรวมถึงรายการนี้ก็ตามเนี่ยก็คือถ้าเราอวยจีนมากไปอวยรัสเซียมากไปก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ เป็นเรื่องปกติของโลกที่

0: มันแบ่งขั้วโดยโซเชียลมีเดียมากๆอยู่แล้วนะครับแต่เราว่าไปตามหลักการเราว่าไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราวิเคราะห์นะครับเราไม่ได้ take side นะครับมีอยู่ฝั่งเดียวที่ผมจะ take ก็คือประเทศไทยครับผมทีม Thailand ครับอาจารย
1: ์เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแล้วตอนนี้เราต้องการทีม Thailand อย่างมากในการที่จะใช้ประโยชน์หาโอกาสนะครับหา opportunity จากการที่การเมืองในตะวันออกกลางและเปอร์เซียมันเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ต้องเร่งพิจารณาอย่างเร็วที่สุดเลยมันมีอยู่2เรื่องที่ต้องรีบตัดสินใจนะครับเรื่องแรกก็คือรัฐพิธีงานศพของอายาตอลออาลีคามานี
0: สี่กรกฎา
1: แล้วมันตรงกันพอดีก็คืองานพ
0: ิ
1: ธีรัฐพิธีศพเนี่ยมัน4กรกฎาถึง9กรกฎานะครับ
0: แต่อาจารย์โชคดีว่าสถานทูตสหรัฐบ้านเราเนี่ยไม่ได้จัดงานวันที่4กรกฎาจัดงานวันที่25มิถุนายนจัดก่อนสัปดาห์นี้แล้วอินดิเพนเดนซ์เดย์ของเขาแต่วันที่4มันก็แน่นอนมันเป็นวันหยุดของสถานทูตสหรัฐในบ้านเราอะนะครับผมยังไม่เห็นว่าจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าแต่ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ไง250ปีไงผมตั้งข้อสังเกตนี้มานานมากแล้วว่าอิหร่านเองก็ไม่ธรรมดานะครับเลือกคือจริงๆตามพิธีของอิสลามเนี่ยต้องฝังเลยภายใน24ชั่วโมงถูกไหมครับแต่นี่เขาเลื่อนมาเพราะมันเป็นเหตุเฉพาะกิจแล้วก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุที่แบบและเป็นผู้นำสูงสุดด้วยก็รอได้เลื่อนได้แต่เขาเลือก 4-9 กรกฎาคมและ4กรกฎาคมคนก็รู้ทั้งโลกมันคือ Independence Day เนี่ยมันคือให้เห็นชัดๆเลยว่าโลกจะอยู่ฝั่งไหนอะฮะอาจารย์เพราะว่า narrative หรือข่าวที่ออกมาวันนั้นคุณจะเล่นข่าว Independence Day หรือคุณจะเล่นข่าวพิธีศพของอายาโตลลาห์อาลีคามินัยครับอาจารย
1: ์และแน่นอนอย่างเช่นอ่ะนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอ่ะควรเดินทางไปร่วมงานศพด้วยตัวเองไหมรัฐพิธีอ่ะประมุขของรัฐอ่ะแล้วสยามกับเปอร์เซียก็มีความสัมพันธ์กันมาเกินกว่า400ปีอ่ะเออไอเนี้ยมันจะกลายเป็นคำถามที่น่าสนใจไหมแน่นอนในเชิงยุทธศาสตร์ผมคิดว่าประเทศไทยไม่ควรเดินทางไปร่วมงานศพด้วยตัวเองครับนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณที่มันออบเวียสเกินไปแต่ไม่ใช่เพิกเฉยแต่เราต้องส่งผู้แทนพิเศษระดับสูงที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความต่อเนื่องทางการทูตไปครับเพราะฉะนั้น
0: รัฐมนตรี
1: ผมคิดว่าแน่นอนนอกจากจุฬารัฐมนตรีแล้วผมคิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับหรือถ้าในเชิงสัญลักษณ์มากกว่านั้นเราต้องการที่จะไปต่อยอดในเรื่องของความร่วมมือในทางที่มันเป็นเรื่องบวกอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเงี้ยคุณชัยชนกไปคู่นึกออกไหมฮะมันส่งสัญญาณเยอะเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยแน่นอนคุณชัยชนกเป็นลูกชายคุณเนวิน
0: อ
1: ่ะถูกต้องไหมครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังไงก็ต้องไปนะครับแล้วก็เหตุผลที่รัฐมนตรีดีอีไปก็คือแน่นอนอิหร่านก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะนั้นการจะเข้าไปเนี่ยมันเหมาะสมนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาล special envoy ซึ่ง special envoy เนี่ยนอกจากท่านจุฬาราชมนตรีแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกท่านหนึ่งที่เหมาะสมด้วยก็คือผู้นำศาสนานิกายชีอะในประเทศไทยนึกออกไหมฮะผู้นำนิกายชีอะในประเทศไทยเนี่ยคือคุณไซยิดสุไลมานฮุสไซนี
0: mm-hmm.
1: อีกน่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมได้ดีมากๆนะครับเพราะนั้นลักษณะแบบนี้มันคือแน่นอนการปรากฏตัวของตัวผู้นำเลยในรัฐพิธีที่กรุงเตอาลานเนี่ยมันจะถูกฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐและอิสราเอลตีความทันทีว่าประเทศไทยเลือกข้างและให้ความสำคัญกับระบอบเตหะรานมากกว่าโลกตะวันตกเพราะฉะนั้นผู้นำอย่าไปแต่ต้องวางยุทธศาสตร์ดีๆว่าใครจะไปนะครับเรื่องต่อมาที่คุณครับครับ
0: แป๊บนึงครับผมไปงานวันชาติของประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมหลายประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าฝั่งการเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นท่านวันนอมานะครับ
1: แล้ว
0: ก
1: ็แน่นอน
0: หรืออย่างอ่ะละถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณชัยชนกดีเนี่ยคุณยศชนันอวซึ่งก็กำลังก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ก็ถือว่าเป็นคือผมคิดว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นประเด็นที่เหมาะสมนั่นก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของอิหร่านเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครนะครับจะเป็นกระทรวงอวหรือจะเป็นกระทรวงดีอีเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเดินทางไปเพื่อที่จะไปสัญลักษณ์ว่าการไปครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะร่วมรัฐพิธีเท่านั้นแต่ยังปูทางไปสู่ความร่วมมือในมิติที่เป็นมิติซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีนะครับที่แน่นอนด้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างเช่นภัยคุกคามไซเบอร์ด้านหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อยอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งเราเองก็ต้องกันตัวไปให้ชัดเจนนะว่าเรารู้แหละว่าคุณเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ประเทศใหม่ในโลกมีศักยภาพพอแต่เรื่องที่เราจะคุยกับคุณน่ะมันจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเร่งพิจารณาเพราะว่างานมันจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับเรื่องต่อมาก็คือโอกาสการค้าการลงทุนโอกาสการค้าการลงทุนเนี่ยแน่นอนเราอย่าเพิ่งผีผามเพื่อที่จะเริ่มต้นเจรจาการทำ FTA หรือว่าเขตการค้าเสรีแต่เราต้องเริ่มศึกษาล่ะนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำเขตการค้าเสรีกับอิหร่านเพื่อที่จะเปิดตลาดไม่ใช่แค่สู่ภูมิภาคเปอร์เซียแต่อิหร่านยังเป็นสะพานสู่เอเชียกลางด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นยังไงโดยในระยะสั้นเนี่ยมันควรจะต้องเร่งความเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าสิทธิพิเศษชั่วคราวครับ preferential trading agreements หรือว่า PTA ไปก่อนในกลุ่มสินค้าที่ไม่มีการคว่ำบาตรหรือว่าที่จะได้รับการยกเลิกการคว่ำบาตรในอนาคตแน่นอนการเปิดการเจรจา FTA หรือเขตการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะเป็นเป้าใหญ่ในเวทีโลกสื่อตะวันตกจะมาตีความทันทีนะครับว่าเรากำลังท้าทายระบบการคว่ำบาตรแบบทุติยภูมิหรือว่าsecondary sanctions ที่สหรัฐอเมริกายังคงถือไพ่ใบนี้ไว้อยู่จนถึงอีก60วันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเตรียมความพร้อมสำหรับ FTA แต่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยเสนอทำ PTA ครับ preferential trade agreement คือให้สิทธิพิเศษในบางรายการสินค้าชั่วคราวพุ่งเป้าเป็น product specific ว่าสินค้ารายการไหนที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับอิหร่านเรามาเดินหน้าไปเลยโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีนัยยะต่อมนุษยธรรมอย่างเช่นข้าวยารักษาโรคยางพาราแลกกับอะไรครับแลกกับของที่เราอยากได้จากภูมิภาคนี้อย่างเช่นปุ๋ยเคมีเม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพราะนั้น PTA เนี่ยมันสามารถทำได้แบบเงียบๆรวดเร็วไม่สร้างแรงกระเพื่อมมากนักในทางภูมิเศรษฐศาสตร์ครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเริ่มคิดก่อนโดยทั้งหมดเนี่ยไปเน้นอาศัยมรดกตกทอดที่เราเองก็มีเชื่อมโยงกับเปอร์เซียมายาวนานนะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์400ปีระหว่าง2รัฐซึ่งแน่นอนมันก็พัฒนาต่อมาจากเปอร์เซียเป็นอิหร่านจากสยามมาเป็นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมิติทางการต่างประเทศมิติทางเศรษฐกิจมิติทางกลาโหมมิติทางสังคมวัฒนธรรมพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยกันเชื่อมและทำให้เรามีหมุดหมายที่ดีในภูมิภาคเปอร์เซียซึ่งจะเป็นสะพานต่อเอเชียกลางครับ
0: ครับอาจารย์ครับทรัมป์จะพูดตลอดเวลาว่า47ปีนะครับและของเราเองแหละครับที่ผ่านมาช่วงที่อิหร่านโดนคว่ำบาตรโดยตะวันตกแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นสิ่งที่จะแนะนำตรงนี้เนี่ยแล้วที่ผ่านมาเราทำอะไรกับอิหร่านบ้างครับ
1: คือเรามีข้อจำกัดเยอะนะครับข้อจำกัดที่มันมีเยอะมากที่สุดเลยจริงๆก็คือเรื่องของระบบการชำระเงินเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบการชำระเงินมันมีปัญหาว่าคืออิหร่านไม่น่าเชื่อนะฮะอิหร่านคือหนึ่งในประเทศที่เคยซื้อข้าวจากเรามากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของลูกค้าของเราเลยในอดีตชำระได้ด้วยดอลลาร์สหรัฐแต่พออิหร่านถูกคว่ำบาตรจนไม่สามารถที่จะชำระเงินผ่านระบบ SWIFT แล้วใช้ดอลลาร์สหรัฐได้เนี่ยเขาก็เลยต้องไปพึ่งพาตลาดอื่นแทนเพราะว่าเราไม่มีช่องทางอื่นเพราะฉะนั้นในไอ้สิทธิพิเศษทางการค้าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของการเปิดช่องทางการชำระเงินที่หาช่องทางอื่นๆหาระบบอื่นๆอย่างเช่นจะใช้ CIPS ของจีนได้ไหมหรือจะใช้เงินสกุลท้องถิ่นหรือที่ดีกว่านั้นใช้ระบบ barter trade ได้ไหมก็คือสินค้าแลกสินค้าสำหรับสินค้าที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็ สามารถที่จะใช้ระหว่าง2ประเทศได้ผมคิดว่าพวกนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องคิดให้มากขึ้นนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่าแน่นอนที่สุดมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เราไม่ตกขบวนเพราะว่าถ้าเราอ้อยอิงถ้าเราช้าประเทศที่เขา move เร็วมากอย่างเช่นเกาหลีใต้อย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นสิงคโปร์ขอโทษเอาไปกินหมดโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยเร็วมากและตัวเองไม่มีของด้วยนะแล้วเขาก็จะมาซื้อของเราอ่ะไปขายต่อ
0: เขาเก่งในการเป็นเอเจนต์เป็นนายหน้าอยู่แล้วนะครับประเทศนี้ commission based อยู่แล้วแล้วทีนี้ประเทศเหล่านี้สิงคโปร์ก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีเวียดนามก็ดีซึ่งก็เป็นลูกรักของสหรัฐเนี่ยแล้วเขาตอบตะวันตกยังไงครับว่าที่เขามาทำธุรกิจกับอิหร่านเนี่ยฮะ
1: ก็มันเป็นผลประโยชน์ของชาติเขาอะครับแล้วเขาเป็นรัฐอธิปไตยสมบูรณ์นึกออกไหมเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้แล้วก็แน่นอนที่สุดถ้าเขาพิสูจน์ได้อย่างเช่นสมมติส่งข้าวมันไม่ได้เป็นสินค้า dual use แน่นอนอะมันไม่ได้มีนัยยะในทางความมั่นคงใดๆถูกต้องไหมครับแล้วมันยังเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วยถูกต้องไหมในประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องภัยความมั่นคงทางอาหารเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมที่เราจะจัดตั้งกลไกการค้าต่างตอบแทนเช่น food for fertilizer อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะอิหร่านเนี่ยระบบการเงินสากลอย่างเช่น SWIFT มันยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ 100% ในระยะนี้เพราะนั้นกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมผู้ส่งออกจัดทำระบบบัญชีแบบ clearing account เป็นพิเศษโดยนำข้าวสารและอาหารฮาลาลของไทยอ่ะไปแลกกับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยเคมีแล้วก็เม็ดพลาสติกของอิหร่านได้ไหมทำแบบนี้ทันทีหรือใช้มิติทางสังคมวัฒนธรรมครับ virtual trade fair ทำได้ไหมใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ยาวนานของเราอ่ะเริ่มต้นจากการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ก่อน virtual matching ก่อนเพราะว่าแน่นอนอยู่ดีจะจัดงบประมาณมาสนับสนุนผู้ประกอบการไปณเวลานี้อยู่ในกลางปีงบประมาณเนี่ยมันทำยากถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเราทำ virtual ก่อนอะเพื่อให้เขารู้ก่อนว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่พร้อมที่จะค้าขายกับเขาเพื่อให้รู้ก่อนว่าเฮ้ยเขามีอะไรที่เขาอยากจะขายเราแล้วหลังจากนั้นอะพอไอ้การปิดกั้นทางทะเลมันสิ้นสุดอะflow สินค้ามันจะได้เกิดขึ้นเลยทันทีถูกต้องไหมครับหรือมากกว่านั้นอีกที่ผ่านมาปัญหาเรื่องนึงที่ยากมากเลยก็คือคนอิหร่านมีเงินนะอยากจะมาเที่ยวอยากจะมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยอ่ะแต่สถานทูตไทยที่เตหะรานอ่ะออกวีซ่าไม่ได้นะครับสำหรับประเทศอิหร่านต้องส่งข้อมูลมาออกวีซ่าที่กรุงเทพให้สิทธิ์เขาในการที่จะออกวีซ่าให้มันง่ายขึ้นได้ไหมแล้วร่วมมือได้ไหมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศ4กระทรวงทำแพ็กเกจได้ไหมการท่องเที่ยวแบบอิสลามอ่ะการรักษาพยาบาลแบบอิสลามอ่ะคือเรามีฟาซิลิตี้พวกนี้อยู่แล้วในโรงพยาบาลเอกชนครับเขารู้วิธีการว่าจะต้องทำยังไงบ้างไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้เลยทำทันทีอ่ะแล้วน่าจะมีประโยชน์กับการที่เราจะสามารถที่จะช่วยสภาวะเช่นเนี้ยสร้างโอกาสได้นะครับ
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่า60วันนี้มันผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นไปอย่างที่คาดคือไม่สามารถมีข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกิดขึ้นได้เพราะว่าเงื่อนไขเยอะเหลือเกินนะครับอาจารย์อ่าน MOU 14ข้อเนี่ยคือมันมีโอกาสที่ต่างฝ่ายจะไม่ทำตามข้อตกลงนี้เนี่ยสูงมากเพราะว่าอย่างเราก็ทราบกันดีว่าที่ผ่านมาที่เลื่อนจากวันศุกร์มาเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องเลบานอนเรื่องฮิซบอลาห์นั่นแหละถูกไหมครับที่เป็นสาเหตุสำคัญแล้วอิสราเอลนั่นแหละคือจะเป็นผมมองว่าอิสราเอลเนี่ยแหละหรือระบบไซนิสนี่แหละคือจะเป็นตัวที่ขวางไม่ให้โลกได้อยู่อย่างสงบสุขเนี่ยครับ
1: ถูกต้องครับนี่แหละครับคือประเด็นหลักเลยประเด็นที่ไอ้ข้อตกลง MOU 14ข้อมันจะไปต่อยากเนี่ยมันอยู่ที่อิสราเอลแล้วอย่างที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้อิสราเอลโดยเฉพาะกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ยูซานิสเนี่ยเขามีอิทธิพลสูงมากในเวทีการเมืองสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่านาทีเนี้ยคุณทุ่มเต็มตัวแบบออกสุดตัวไม่ได้คุณยังต้องดำเนินนโยบายแบบถ่วงดุลอำนาจแน่นอนเรารู้แหละว่าหลังของอิหร่านเนี่ย มีรัสเซียกับจีนอยู่ซึ่งเขาทั้งคู่ก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับเราถูกต้องไหมครับลองนึกภาพว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาที่เป็นวาระพิเศษเนี่ยประชุมคู่ขนานกันเนี่ยมีการประชุมระดับไบลัตทรัลแล้วไบลัตทรัลหรือทวิภาคีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกประเทศนะฮะเกิดขึ้นกับเพียงแค่ประเทศไทยนะครับเข้าใจว่ามีไทยมีสิงคโปร์นะครับมีฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เขาเป็นวาระเฉลิมฉลองวาระพิเศษแล้วก็อีกประเทศหนึ่งคือบรูไนดารุสสลาม
0: คือฟิลิปปินส์ก็เป็นประธานอาเซียนด้วยไงตอนนี้ถูกไหมครับมันก็ไม่แปลก
1: ใช่ใช่แล้วเขามีเฉลิมฉลองครบรอบวาระความสัมพันธ์กี่ปีระหว่างกันด้วยอ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กันเมื่อไม่เกิน50ปีอ่ะเพิ่งที่
0: แต่ของเราปีหน้าก็ใหญ่นะปีหน้า130ปีนะของเราอ่ะ
1: ใช่แต่ของเราไทยกับรัสเซียนี่โอ้โหลองนึกภาพดูว่าพระราชวังบางปะอินเนี่ยพระที่นั่งบางแห่งเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อต้อนรับชานิโคลัสใช่ไหมครับซานิโคลัสที่สองเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของเรากับรัสเซียเนี่ยยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์ของเรากับจีนเนี่ยยิ่งใหญ่เพราะนั้นอิหร่านซึ่งแน่นอนอยู่ในแคมป์นี้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องเก็บนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทุ่มสุดตัวออกนอกหน้าเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นประเทศเราเลือกข้างเพราะนั้นทำยังไงให้เราสามารถที่จะถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์ได้ถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นโจทย์ยากแต่ถ้าเราทำเราจะมีโอกาสแต่ถ้าเราไม่ทำเราจะพลาดโอกาสทันทีซึ่งตลาดใหญ่นะฮะอิหร่านซึ่งต่อไปถึงเอเชียกลางเนี่ยตลาดใหญ่มากแล้วก็แน่นอนผมคิดว่าดุลอำนาจดุลการเมืองที่เปลี่ยนในตะวันออกกลางในอ่าวเปอร์เซียในอ่าวอาหรับเนี่ยจากเดิมประเทศอาหรับมีความสัมพันธ์กับสหรัฐพึ่งพาสหรัฐมากๆนาทีนี้เขากระจายความเสี่ยงแน่นอนเขารู้แล้วแหละว่าอิสราเอลคือภัยคุกคามแน่และสหรัฐไม่สามารถปกป้องเขาได้จากภัยคุกคามอิสราเอลแล้วคนที่มีอำนาจสูสีพอที่จะยืนโซยกับอิสราเอลได้คืออิหร่านเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มนี้เขาแสดงความสัมพันธ์กันดีๆว่าเฮ้ยที่ผ่านมาอิหร่านโจมตีบางพื้นที่ของประเทศเขาไม่ใช่เพราะอิหร่านต้องการโจมตีประเทศเขาแต่ต้องการโจมตีที่มั่นทางการทหารของสหรัฐในประเทศเขาแบบนี้มันเป็นโอกาสครับที่เขาอาจจะจับมือกันได้แล้วถ้าเขาจับมือกันได้จริงๆนั่นแปลว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดีอาระเบียเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับกาตาร์บาเรนเนี่ยโอ้ยโอกาสทางธุรกิจโอกาสทำมาหากินมีอีกมหาศาล
0: ครับความแตกต่างกันของนิกายเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะยังเข้าไม่ถึงความละเอียดอ่อนของเพราะเราจะเกิดคำถามตลอดเวลาไงว่าทำไมโลกอาหรับเองหรือประเทศมุสลิมด้วยกันเองคุยกันไม่ได้ทำไมต้องแบบผ่านตะวันตกทำไมต้องอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับ
1: อย่าลืมว่าเที่ยวนี้คนที่เป็นกาวใจเนี่ยคือปากีสถาน
0: กับกาตาก
1: ับกาตาใช่แล้วก็อียิปต์สามคนซึ่งเป็นซุนนีนะฮะ
0: เพราะว่าอิหร่านเป็นชีอะต์อิหร่านเป็นชีอะต์
1: ถูกต้องไหมฮะที่เหลือเนี่ยเขาเป็นซุนนีนะครับแต่เขาก็เป็นกาวใจกันได้นะฮะหรืออย่างก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้เมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านจับมือกันได้แล้วก็ตั้งสถานทูตหลังจากที่ความสัมพันธ์มันเลวร้ายตลอด40ปีอ่ะมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับซุนนีกับชีอะเนี่ยมันต่างกันเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องของการสืบทอดตำแหน่งของศาสดาถูกต้องไหมครับในขณะที่หลักธรรมคำสอนเนี่ยมันไม่ได้ผิดกันมากขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นมาเอาเข้าจริงถ้าเทียบกับศาสนายิวถ้าเทียบกับศาสนาคริสต์เผลอๆยังมีความแตกแยกกันมากกว่าทั้งที่ทั้งสามศาสนาบอกมีพระเจ้าองค์เดียวกัน
0: จุดกำเนิดก็จากที่เดียวกันที่ยังกลายเป็นทำให้โลกวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแล้วอิสราเอลจะไปยังไงต่อครับในเมื่อตอนนี้กระแสมันมาทางไม่เอาอิสราเอลไอโซเลตอิสราเอลไม่เอาเนโอไซนิสต์แล้วเขาจะลงยังไงกันครับบางนักวิชาการบางท่านที่เป็นยิวนะครับบอกเลยว่านี่มันกำลังเข้าสู่ final chapter ของไซนิสต์แล้วครับมันจะล่มสลายด้วยตัวมันเองครับ
1: อุ้ยถ้ายิวซานิสเขาอยู่กันมาได้เป็นหลายๆร้อยปีขนาดนั้นผมยังไม่เชื่อว่า ว่ามันจะหายได้เร็วขนาดนั้นถูกต้องไหมครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนยิวจริงๆที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายขวาจัดอ่ะมันมีมากกว่าเพียงแต่ว่านาทีนี้เนี่ยในอิสราเอลเองยิวฝ่ายขวาจัดอย่างเนทันยาฮูถูกต้องไหมครับอย่างสมอลทริชอย่างเบนโกวีอ่ะมันเป็นคนที่มีอำนาจอยู่แล้วเอาเข้าจริงๆคนอย่างเนทันยาฮูเองจริงๆก็กำลังจะไม่ใช่กำลังหมดวาระไปแล้วด้วยแล้วยังโดนดำเนินคดีถ้าลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็โดนดำเนินคดีเรื่องคอร์รัปชันด้วย
0: ก็เราเคยวิเคราะห์ไงครับว่าเขารู้ไงเขาเลยไม่ยอมลงไงแล้วก็ใช้สงครามเป็นข้ออ้างในการอยู่ในอำนาจไปแบบอินฟินิต
1: ก็เหมือนที่
0: มันไม่มีคำว่าสิ้นสุดกับสงครามครับถูกไหมครับอาจารย์ก็เหมือนเซเลนสกี้ที่ยูเครนนั่นแหละ
1: ถูกต้องใช่ครับใช่ถึงบอกนะครับว่าในความเป็นจริงคือเราอย่าเหมารวมคือเราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้ใช่ไหมคนไทยมีทั้งคนดีคนเลวแล้วผมเชื่อว่าอย่างประเทศไทยคนดีมีมากกว่าคนเลวแน่นอนอิสราเอลก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับคนน่ารักน่ารักคนยิวน่ารักน่ารักมีเยอะแยะ
0: เยอะแยะ
1: นะครับ
0: เพื่อนสนิทผมจากสมัยเรียนก็เป็นยิวครับไม่ใช่เป็นแบบที่เราเห็นอยู่นี้เลยน่ารักมากเป็น family friend มีความเป็นมนุษย์ครับไม่ dehumanize เหมือนอย่างที่รัฐบาลอิสราเอลกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ด้อยค่าไม่มองคนอื่นเป็น subhumans
1: ล้นกล้ารัชกาลที่9ถึงบอกไงว่าคุณไม่มีทางที่จะกำจัดคนไม่ดีให้หมดไปได้แต่คุณต้องมีวิธีการที่จะทำให้คนไม่ดีเนี่ยไม่ได้มีอำนาจ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาคนเหล่านี้ขึ้นมามีอำนาจอ่ะก็เนี่ยบรรลัยวายป่วงกันแบบนี้แหละฮะ
0: คือเนทันยาฮูนอกจากมีคดีความแล้วคนเดินเดินออกมาประท้วงเขาก็มีถูกไหมครับคนไม่เอาสงครามนี้ก็มีเยอะแต่เขาก็ตั้งวอลแคมเนตขึ้นมาก่อนที่ทรัมป์จะมีดีพาร์ตเมนต์วอลอีกเขาก็มีวอลแคมเนตของเขาแล้วใครที่เห็นต่างเนี่ยคือเป็นแอนตี้เซมิทิซึมหมดเวียนหัวมากกับประโยคนี้ครับ
1: ใช่คือผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวมันทำให้เรามีที่พึ่งมันทำให้เรามีตัวตนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณตีความศาสนาแบบสุดโต่งเมื่อไหร่เนี่ยจะศาสนาใดก็ตามอ่ะจะพุทธสุดโต่งฮินดูสุดโต่งคริสต์สุดโต่งอิสลามสุดโต่งยิวสุดโต่ง
0: ปัญหาหมด
1: ถูกต้องไหมในขณะเดียวกันตรงกันข้ามคุณไม่นึกถึงเรื่องจริยธรรมอะไรเลยที่มันมีแกนกลางเป็นศาสนาไอ้นั้นก็สุดโต่งอีกแบบนึงใช่ไหมครับซึ่งไล่สุดโต่งทั้งสองแบบเนี่ยบรรลัยจักทั้งคู่อะครับใช่ไหมครับเพราะนั้นมันถึงต้องมีเรื่องของทางสายกลางซึ่งเอาเข้าจริงทางสายกลางเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์สากลเลยอะอะไรก็ตามที่มันไม่ได้สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วสามารถที่จะใช้งานมันเพื่อที่จะเดินหน้าไปด้วยกันได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดนะครับ
0: ซึ่งศาสนาพุทธน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้แล้วก็เรามองเป็นผมมองศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดในบรรดาศาสนาอื่นที่อาจจะแบบให้คล้อยตามความเชื่อโดยที่ไม่ตั้งคำถาม
1: ก็เราเองก็คงจะต้องกลับมาหาสิ่งยึดเหนี่ยวพวกนี้กันมากขึ้นนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เชื่อว่าเราเองคงต้องหาโอกาสแล้วก็แน่นอนเวลาพูดถึงทางสายกลางก็เช่นเดียวกันเราก็คงไม่เลือกข้างอ่ะคุณคงไม่เลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐคุณต้องรู้จักจะถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับถึงบอกว่าแน่นอนถามว่าจำเป็นไหมที่ต้อง approach เข้าไปใกล้กับอิหร่านนาทีนี้จำเป็นแต่ก็ต้องอย่าออกนอกหน้าครับ
0: art of diplomacy คุยได้อีกยาวเป็นศิลปะมากๆเลยนะครับเรื่องของการทูตเรื่องดิปโลมาซีซึ่งประเทศไทยเราเก่งอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยมีข้อกังขาเรื่องนี้เลยนะครับว่าเราเองก็นอกจาก resilience แล้วเนี่ยเราก็มีชั้นเชิงในเรื่องของดิปโลมาซีขั้นเทพเหมือนกันนะครับในการที่จะเป็นมิตรได้กับทุกประเทศนะครับเราถึง popular มากนะฮะ as a destination ก็เป็นข่าวดี
1: แล้วเนี่ยมันคือ soft power ของเรา
0: diplomacy
1: ใช่ไหมฮะครับในการที่จะใช้เรื่องพวกนี้ใช้ความที่เขาเห็นว่าประเทศไทยเราเป็นพื้นที่ที่คำหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือสบายสบาย
0: เพล
1: แล้
0: ง
1: ว
0: ที
1: มั
0: ่
1: นค
0: ค
1: ื
0: ุ
1: อ
0: ณ
1: นิสัย
0: อ
1: ของ
0: น
1: ผ
0: ุ
1: ู้
0: ทิ
1: ช
0: น
1: าย
0: ไปเล่น
1: เออมันสบาย
0: สบายๆก็ซิมบอลิกมาก
1: เออมันสบายแล้วมันเป็นคำที่ผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยมันเป็นที่รู้จักของนานาประเทศเราทำเรื่องนี้ไว้ดีมากนะครับ
0: โดยเฉพาะในอาเซียนนะทุกคนร้องเพลงนี้ได้ห
1: ใ
0: ม
1: น
0: ด
1: อาเซียนนี้สบายส
0: อา
1: บ
0: จ
1: า
0: าย รย์
1: นี
0: น
1: ่
0: ั่
1: ไ
0: ง
1: ม่
0: อย
1: ใ
0: ู
1: ช
0: ่
1: ่
0: จ
1: แ
0: า
1: ค่
0: กา
1: เฉ
0: ร์
1: พา
0: ต
1: ะ
0: าเนี่ยสบายๆนี่เป็นแบบเพลงถัดจากลอยกระทงนี่น่าจะสบายๆนะ
1: ไม่มันจะมีคู่แข่งอีกเพลงนึงคือคู่กัด
0: พวกเราจะ
1: คือคู่กัดนี่ก็โอ้โหร้องกันได้แบบคืออย่างน้อยร้องไม่ได้ก็ฮัมทำนองได้เพราะ
0: ท
1: ว่า
0: ำได้
1: คู่กัด
0: ท
1: เนี
0: ำ
1: ่
0: น
1: ย
0: องได้แน่นอน
1: เป็นเพลงซึ่งแกรมมี่เนี่ยขายลิขสิทธิ์ให้หลายประเทศมากนะครับที่เอาไปใส่เนื้อจีน
0: ลิ
1: เน
0: ร
1: ื้
0: ิ
1: อ
0: กส์
1: เวียดนาม
0: เออ
1: ใช่
0: เอ
1: ไหม
0: อ
1: ฮะเออเพราะนั้นพอได้ยินเพลงเนี้ยปุ๊บบางคนรู้เอ้ยเพลงประเทศชั้นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าแน่นอนอ่ะคู่กัดนี่ก็ตั้งแต่1900เข้าใจว่าปลาย1980อ่ะ
0: ผมจำได้ฮะปี1991
1: เออผมรู้แต่
0: จ
1: ว่าอย
0: ำ
1: ู
0: ไ
1: ่
0: ด
1: ใ
0: ้
1: นชุ
0: จ
1: ด
0: ำได้
1: เบิร์ดบูมเมอแรงอันนี้เนี่ย
0: น
1: ต
0: ั่นแหล
1: ำน
0: ะ
1: านมาก
0: สบายสบายนั้นก่อนหน้านั้นสบายสบายผมจำตามปีมหาลัยที่เรียนไงคู่กัดนี่ผมอยู่ปีน่าจะ
1: โออ
0: ยู่
1: เค
0: ปีสามปีสี่ห
1: ในช
0: ึ่ง
1: ่
0: เก้า
1: ใช
0: เ
1: ่
0: ก้าหนึ่ง
1: ถ้าสบายสบายนี่สบายสบายนี่ก็ก่อนหน้านั้นอีก
0: หน
1: เ
0: ึ
1: น
0: ่ง
1: า
0: เ
1: ะ
0: ก้าแป
1: ใช
0: ด
1: ่ไ
0: แ
1: ห
0: ป
1: ม
0: ด
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ั้งประมาณนั้นอ่ะครับ
1: ใช่
0: ใ
1: ป
0: ช
1: ระมา
0: ่
1: ณนั้นสุดยอด
0: ใช่หมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้สนุ
1: ค
0: ก
1: รับ
0: มากครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์สัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันก็อยู่ด้วยกันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมรัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะวันนี้นะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเดี๋ยวดูบอลก่อนดีกว่าจะได้จบเป็นเรื่องๆนะเพราะว่าเรื่องของข่าวสารเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะจะได้อธิบายไปต่อเนื่องนะครับหรือว่าได้คุยให้ฟังต่อเนื่องผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนะสเปนถล่มซาอุดีอาระเบียไป4-0นะอุรุกวัยเสมอเคปเวิร์ด2-2โอ้โหผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดนี่มันคือขอไปนะพูดไม่เพราะอุรุกวัยเสมอแคปเวิร์ด2-2นะผู้รักษาประตูเขานี่เหนียวนะเหนียวใช่ไหมเบลเยียมนะเสมออิหร่าน0-0นะนิวซีแลนด์แพ้อียิปต์นะโมฮัมเหม็ดซาลาห์ยิงแล้วนะแพ้ไป1-3นะคิงโมนะครับวันนี้นะก็รอติดตามแล้วกันนะสำหรับฟุตบอลโลกนะใครที่ชอบนะก็คงมีช่องทางในการรับชมอ่ะนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราทำถูกตั้งแต่แรกนะก็คือก็มันก็เป็นการเพาะนิสัยนะหรือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบส่วนหนึ่งเหมือนกันนะถ้าคือช่องทางเนี่ยนะก็คือคงไม่ต้องแนะนำนะว่ามันต้องทำให้มันดูก็คือต้องเป็นอะไรล่ะไอ้ลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่หลายครั้งเนี่ยนะพอเราเพิกเฉยกับมันคืออันนี้ก็เป็นปัญหานะเราเพิกเฉยเราไปใช้ช่องทางธรรมชาติถามว่ามีไหมผมก็เห็นว่ามีนะถึงแม้ว่าเขาจะมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์กันค่อนข้างจะเข้มงวดนะสำหรับรอบนี้เนี่ยแต่ท้ายที่สุดมันก็เป็นการบ่มเพาะนิสัยให้กับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องเราเห็นดีเห็นงามด้วยจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามทีนะบางท่านอาจจะใช้วิธีว่าเอ้ยอันนี้ก็ไม่สนับสนุนซึ่งผมก็ถือว่าดีนะครับถ้าจะไม่สนับสนุนและท้ายที่สุดก็คือถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นสมาชิกของเขานะจะได้ไม่ได้อยู่ในระบบที่จะต้องจ่ายสตุ้งสตางค์เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ดีก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีจริงๆเห็นเลยยอดตัวเลขของไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงสัปดาห์นี้นะถึงแม้ว่าจะต้นสัปดาห์เนี่ยนะแต่ว่ามันก็สะท้อนแล้วล่ะว่าเม็ดเงินต่างๆมันก็พอจ่ายครบ1,000 บาทนะยอดต่างๆมันก็หายไปเยอะนะครับดูที่ชัดที่สุดก็คือว่าในแต่ละวันของการจับจ่ายของประชาชนที่ทางรัฐบาลมีการแถลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราจะเห็นอัตราการจับจ่ายเนี่ยมันชะลอตัวลงซึ่งอันนี้มันก็ชัดคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีการจ่ายครบกันไปแล้วใช่ไหม1,000 บาทเนี่ยที่เขาให้มาเดือนหนึ่ง1,000 บาทเนี่ยอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะโอ้พอมันจ่ายครบแล้วก็ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้ไปใช้ช่องทางปกติก็คือจะไปจ่ายเงินสดจะไปโอนเงินแต่ว่าไม่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพาสมันก็เลยไม่มียอดตัวเลขออกมานะแต่ก็ยังมีอีกนะเกือบ20 ล้านคนนะที่ยังไม่หมดแต่เราก็เห็นว่ายอดการจับจ่ายมันชะลอตัวนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันถ้าคนที่ไม่ได้มีสตุ้งสตังที่จะไปบอกรับสมาชิกไปซื้อแพ็กเกจที่เขาเก็บเป็นรายปีเนี่ยแล้วมีผ่อนชำระได้เป็นรายเดือนเนี่ยนะอันนั้นไม่มีปัญหานะเพราะว่าเขาก็จัดคู่ที่ถ่ายทอดมาให้ชมนะวันละ1 คู่นะผ่านทางทีวีดิจิตอลเนี่ยจะมากี่โมงก็ใครที่สนใจก็ใช้ช่องทางนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่องทางธรรมชาติเนี่ยผมไม่สนับสนุนนะอันนี้ชัดเจนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกย้ำกันก็คือว่ามันเป็นการเพาะนิสัยเหมือนกันนะหรือว่าเพาะจะเรียกว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะเอาไว้ในตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีนะแต่ก็สุดแท้แต่นะเราก็คุยกันแบบเหมือนกัลยาณมิตรอ่ะนะเราก็คุยว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องนะอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันไม่ควรทำแต่สุดท้ายคุณจะเลือกแบบไหนอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะไม่มีปัญหานะแต่ว่าที่ผมย้ำอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องเนี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งผมฟังจากคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาคุยในรายการคือทุกคนอยากแก้ไขปัญหาทุกคนเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังหลายท่านเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ฟังหลายท่านเห็นว่าโอ้ประเทศไทยมันมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่ไอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกตั้งแต่แรกแล้วเราเพาะนิสัยอย่างนี้แสดงว่าเป็นการยอมรับโดยปริยายเหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังนะคุยแบบ
แบบเพื่อนกันนะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าผมไปแนะนำอะไรอย่างนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่ว่าคุยให้ฟังว่าเออมันมีลักษณะของ การกระทำที่มันเชื่อมโยงกันนะครับอ่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสไหนๆก็มาแล้วนะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเมื่อวานนี้21มิถุนายนใช่ไหมเป็นวันลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะรายเดิม13,200,000คนนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยแล้วว่าคนที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์คือรู้แน่สงสัยตัวเองไม่มีสิทธิ์อ่ะนะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่อ่ะนะหรือยังไงก็ตามทีนะนะบอกที่ไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เลยทันทีนะฮะ510,000คนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคนที่ยืนยันสิทธิ์ไปประมาณสัก12,600,000คน12,700,000คนสำหรับรายเดิมทางรัฐบาลกระทรวงการคลังเขาจะต้องไปประมวลผลไปตรวจสอบคุณสมบัติ18ปีขึ้นไปไหมนะครับไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมนะทรัพย์สินมีตามที่คุณสมบัติกำหนดถูกไหมนะอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาจะต้องไปตรวจสอบโยงไปตรงนู้นอ่ะหน่วยงาน40กว่าหน่วยงานอ่ะเราต้องไปดูนะแล้วคัดกรองออกมาใน500,000คนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีบางส่วนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันลงทะเบียนตั้งแต่5ปีที่แล้วตอนนั้นก็ถ้าคุณสมบัติ18ปีเหมือนกัน5ปีที่แล้วปีนี้ก็23ใช่ไหม22 23นี่เรียนจบกันเกือบหมดแล้วเหมือนกันถ้าใช้เกณฑ์ว่าเรียนปริญญาตรี4ปีนะอ่ะก็จะมีส่วนที่รัฐบาลที่จะต้องไปคัดกรองเนี่ยประมาณ12,700,000คนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหม่เป็นรายใหม่ที่อยู่ในระบบของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในระบบของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยพม.เนี่ยประมาณ1,400,000กว่าคนเนี่ยนะทางโฆษกของกระทรวงการคลังนะก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าในกลุ่มเนี้ยกระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนแล้วนะครับ 1,047,313 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 99.98% นะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ากลุ่มใหม่อีกประมาณ1ล้านเนี่ยที่ไปลงทะเบียนให้สำหรับกระทรวงการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าไปประมวลผลด้วยเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในฐานระบบแต่ท้ายที่สุดก็ต้องไปประมวลผลแล้วทั้งสองกลุ่มเนี่ยจะมีการแจ้งหรือประกาศรายชื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงไม่ได้ประกาศเป็นรายบุคคลนะมีเป็น13ล้านคนเรียงชื่ออย่างนี้คงไม่ใช่นะใช่ไหมเขาก็จะมีล่ะมีคุณให้ใส่ผมเข้าใจว่าก็คงต้องใส่เลขประจำตัวประชาชนอ่ะนะเราใส่ไปปุ๊บก็จะบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือไม่ถ้าไม่ได้เพราะอะไรตกคุณสมบัติข้อไหนในวันที่17กรกฎาคมนะถามว่าทางไหนบ้างก็ทางเว็บไซต์ของโครงการนะทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ทางธนาคารที่เข้าร่วมโครงการก็คือ5แบงค์ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอะไรล่ะธกส.อะไรเนี่ยนะมีอยู่5ธนาคารนะก็เป็นกลุ่มเนี้ยวันที่17กรกฎาคมที่จะรู้ส่วนใครที่ไม่ผ่านอันนี้คนที่ไม่ผ่านเนี่ยนะถ้าไม่ผ่านนี่เขาบอกว่าต้องจะขอทบทวนสิทธิ์ก็ทำได้นะกดที่นี่แหละก็เขาคงให้กดทบทวนสิทธิ์ซึ่งถ้าใกล้ถึงวันที่17หรือช่วงวันที่17เนี่ยถึง31กรกฎาคมเนี่ยนะที่เขาเปิดให้ทบทวนสิทธิ์เนี่ยอันนั้นเดี๋ยวมาคุยกันเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมแต่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนว่าจำนวนยอดของที่รัฐบาลที่จะต้องไปดำเนินการเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย12,700,000บวกกับอีก1ล้านประมาณ13ล้าน14ล้านกลุ่มเนี้ยเขาจะไปประมวลผล
ส่วนที่ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมลงทะเบียนเองเนี่ยนะที่ไปของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะกลุ่มนั้นอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านคนเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาก็คงจะมีการอธิบายเพิ่มเติมแหละว่าเขาจะไปประมวลผลยังไงนะครับแต่นี่เป็นเบื้องต้นนะที่เราได้เห็นตัวเลขของผู้ลงทะเบียนด้วยผู้ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งพอได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรายเก่ายืนยันสิทธิ์ได้รับสิทธิ์วันที่17อ่ะรอบหน้าถัดไปเดือนสิงหากันยาอ่ะเดือนละพันอันนี้ก็ขออภัยสิงหากันยาเขาก็จะได้300ขึ้นมาเป็น 1,000 บาทที่จะได้รับการดูแลเรื่องของในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเหมือนกันนะซึ่งจะมีการลงทะเบียนจะอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ให้รู้ก่อนว่าขั้นตอนไปถึงไหนอย่างไรส่วนที่เป็นประเด็นเมื่อเช้านี้นะผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจคือเหตุการณ์ 2-3 เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการศาสตร์ที่มันถล่มลงมานะแล้วก็ทับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ อยู่ตรงซอยหมอมีแถวๆวัดไตรมิตรอ่ะใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆที่คุณแจ็คอะไรเนี่ยที่วันนั้นโทรศัพท์มาบอกว่าจะไปทานข้าวอ่ะไปทานอะไรข้าวขำข้าวหมูกรอบอ่ะนะแถวๆนั้นแหละนะอยู่ในละแวกนั้นใกล้ๆกันนะแต่ไม่ใช่ตรงนั้นนะอยู่ในละแวกนั้นนะเพราะว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยนะเป็นสถานหรือว่าเป็นที่ก่อสร้างเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยปีนะเองก็บอกว่าอาคารที่สร้างมาเป็นร้อยปีกันศาสตร์ที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันไม่มีเหล็กเชื่อมอะไรออกมาที่มันทำให้มันมีความยึดติดแน่นอนนะมันเป็นพวกไอ้โบกเป็นปูนเป็นอะไรอิฐนะพอมันผ่านการเวลาน้ำฝนตกมาอิฐปูนมันอุ้มน้ำแบกรับน้ำหนักหรือว่าตัวแม้แต่กันศาสตร์เองที่มันรับน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ยนะด้วยความที่เสื่อมสภาพมันก็เกิดปัญหาได้ซึ่งไม่ใช่เป็นครั้งแรกมันเคยมีกันศาสตร์ที่ถล่มลงมาอย่างเงี้ยจริงๆเห็นทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าเขตแต่ละเขตนะให้ไปตรวจสอบตรงไหนที่เป็นอันไหนที่มันมีความไม่เรียบร้อยเนี่ยฮะเขาก็ให้แจ้งเจ้าของที่แจ้งเจ้าของอาคารเนี่ยให้ดำเนินการปรับปรุงนะซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าแจ้งไปยังไงหรือเปล่าหรือว่ามันมีที่ไหนหรือถ้าพูดอย่างนี้คือแต่มันนักเกตแต่ละเกตก็ต้องออกมาบอกนะว่ามันมีจุดไหนยังไงบ้างอ่ะถูกไหมฮะก็ต้องอธิบายนะคือบางทีเนี่ยเราก็อยากรู้อ่ะว่าเออตรงนี้มันไม่ปลอดภัยตรงนี้มันมีความเสี่ยงนะใช่ไหมเหมือนกันใช้ถนนหนทางต่างๆมันก็มีความเสี่ยงบางที่บางจุดเนี่ยก็ให้บอกหน่อยนะเขาจะได้มีความระมัดระวังมากขึ้นนะหรือว่าตรงไหนที่บอกให้เขาปรับปรุงให้เขามีการแก้ไขมีการซ่อมแซมอันนี้มันจะต้องมีระยะเวลาอะไรยังไงที่กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยสาธารณะหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นประเด็นส่วนอีกที่หนึ่งที่การก่อสร้างรถไฟที่ไหนล่ะภาคเหนือนะสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะระหว่างทำอุโมงค์อ่ะนะตรงดอยหลวงอ่ะนะแล้วก็ในอุโมงค์เนี่ยไอ้นั่งร้านนะอุปกรณ์การก่อสร้างเนี่ยอยู่มันร่วงแล้วก็หล่นลงมานะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจสอบเบื้องต้นนี่เขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอากาศมันแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการสะสมของน้ำนะในชั้นหินในปริมาณที่มากกว่าที่มีการคาดการมันก็เลยเกิดปัญหาได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันว่าตัวไอ้โครงสร้างที่พยายามทำอยู่เนี่ยคือเขาก็เจาะอุโมงค์แล้วนะกำลังอยู่ระหว่างการดาดปูนอะไรเนี่ยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือทำเป็นปูนให้มันเป็นผนังเพื่อกันมันถล่มอ่ะนึกออกใช่ไหมเวลาเราเข้าไปในอุโมงค์เราก็จะเห็นเข้าไปปุ๊บข้างบนนี่มันเป็นอุโมงค์นะมันเป็นผนังที่มันเป็นปูนอ่ะแต่มันไม่ใช่เป็นดินใช่ไหมเขาก็ทำโครงสร้างอันนี้เขากำลังทำกันอยู่นะแต่ว่าไอ้โครงสร้างที่ทำมาก่อนหน้านี้เขาไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นนะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะแต่ทางด้านเศรษฐกิจเมื่อเช้านี้มีการประชุมของคณะกรรมการร่วมนะฮะเศรษฐกิจนะทางภาคเอกชนแล้วก็
ทางรัฐบาลนะชื่อว่ากรออนะคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยการประชุมเนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่1นะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเขาประกาศนะรายชื่อของคณะกรรมการชุดนี้นะตัวท่านนายกเองเป็นประธานนะมีทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยเป็นรองประธานกรรมการแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนนะภาคเอกชนก็หลักๆ ก็สภาหอสภาอุดแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะที่เข้าร่วมประชุมด้วยนายกบอกนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นครม.เศรษฐกิจแต่เป็นรูปแบบที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัส นะบอกเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่าถามท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นองค์ประกอบคล้ายๆกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่อยากให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเข้ามารับฟังปัญหาร่วมกันนะแล้วก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาด้วยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ท่านนายกบอกเลยบอกว่าเหมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพัดเพราะว่ามีเอกชนเนี่ยเข้ามา เป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลนะส่วนการประชุมนะบอกว่าการหารือเนี่ยในการกำหนดวันประชุมเนี่ยก็สำคัญนะเพราะว่าอยากจะให้มีการประชุมทุกเดือนนะหรือว่าถ้าหากประชุมแบบ6สัปดาห์ต่อครั้งเนี่ยก็ยังดีนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องของการกันกรองด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเป็นเรื่องเกษตรเป็นเรื่องแรงงานเป็นเรื่องการค้าเนี่ยจะได้มีมิติในการช่วยกันดูแลนะครับส่วนหลังจากการประชุมนะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรประภาสเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้เขาวางเป้าหมายเศรษฐกิจไทยอันนี้สำคัญนะบอกว่าตั้งเป้านะสำหรับให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีปีนี้อะไร2569ใช่ไหมฮะถ้า12ปีก็2580หรือ81เนี่ยนะบอกจะต้องให้หลุดจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงนะภายใน12ปีนอกเหนือจากนี้ตั้งเป้าด้วยนะมีโกอันนี้ดีนะทั้งหลุดจากประเทศปานกลางเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าต้องเป็นท็อป20นะของประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกภายในปี2573นะบวกไปกี่ปีปีนี้69ก็บวกไป4ปีแล้วกันที่3นะบอกว่าอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของคณะกรรมการชุดนี้ที่วางไว้ร่วมกันก็คือเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้ได้ 3% ต่อปีหรือว่า 3% plus นะภายในปี2573พูดถึง GDP นี่แหละพูดง่ายๆคือ GDP เราโตอยู่ประมาณตอนนี้ถ้าแบบโตเยอะๆก็ 2% เองนะฮะ 2% เองนะนี่ปีนี้ยังเชื่อว่าน่าจะถึง 2% นะแต่ว่ากว่าจะขึ้น 3% เนี่ยนะกลับไปที่ 3% นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีการลงทุนมันจะต้องมีโอ้นะต้องทำหลายอย่างนะสภาพเศรษฐกิจนะ mood and tone ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะการค้าการขายเนี่ยนะการส่งออกอะไรพวกนี้มันต้องดีขึ้นนะฮะเนี่ยเป็น3เป้าหลักนะพูดถึงเรื่องของประเทศรายได้ปานกลางผมพยายามหาข้อมูลนะว่าเอ๊ะแล้วของเราเนี่ยเป็นประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยแบบไหนคืออันเนี้ยมันต้องไปดูของ World Bank ครับ World Bank เนี่ยเขาเป็นคนที่กำหนดเกณฑ์สำหรับกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นประเทศรายได้ปานกลางนะประเทศรายได้สูงนะคือเขาไปดูรายได้ต่อหัวนะ High Income Country นะอันนี้เป็นประเทศรายได้สูงซึ่ง World Bank เขาจัดไว้อย่างนี้ครับว่าพอหารเฉลี่ยออกมาเนี่ยหมายความว่า1คนนะจะต้องมีรายได้เนี่ยประมาณสักเดี๋ยวผมดูหน่อยนะรายได้สูงเนี่ยอยู่ที่ 14,000 หรือ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีเกณฑ์นะเกณฑ์คือต้องอย่างน้อยๆต้องมี 14,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับรายได้ก็เอา30ตอนนี้32บาทคูณเข้าไปแล้วคุณจะรู้ว่ารายได้ต่อปีจะต้องมีเท่าไหร่ถามว่าแถวเนี้ยมีใครบ้างที่อยู่ในเกณฑ์นี้ที่ชัดที่สุดก็สิงคโปร์
นะมีญี่ปุ่นมีฮ่องกงนะมีอะไรล่ะมีบรูไนอะไรอันนี้ที่ชัดที่สุดนะแถวเนี้ยนะกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงในในกลุ่มเอเชียนะส่วนประเทศไทยของเราอยู่ที่เท่าไหร่ของไทยเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณนะประมาณ7,000 ปลาย 8,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือว่าถ้าคิดเป็นตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณสัก 250,000 ไม่เกิน 300,000 นะต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางแต่เป็นกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงซึ่งเรา

10ปีก่อนเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าเราจะต้องโตในแต่ละปีเนี่ยอย่างน้อยๆนะฮะ 4.5% ต่อปี GDP มันต้องโตอย่างนั้นแล้วคุณดูสิฮะที่ผ่านมามันโตอย่างนั้นไหมคำตอบก็คือไม่ใช่แล้วยิ่งเจอช่วงที่มันเป็นโควิดอีกใช่ไหมสถานการณ์อันนี้ตัวโลกนะอันนี้เราก็จะว่าไปก็บอกว่าเราโตไม่ได้นี่ก็อันนี้มันเป็นทั่วโลกนะแต่ขณะเดียวกันน่ะพอหลังจากออกจากโควิดมาเราก็เห็นแล้วว่าศักยภาพของเรามันไม่ได้ขยับเพิ่มขึ้นที่มันจะได้ตามเป้าเราก็ขยับขึ้นมา 3% 2% นะขนาดโตหรือว่าออกจากโควิดมาแล้วเราก็ยังหวังนะตอนนั้นว่าเอาละเดี๋ยวการท่องเที่ยวน่าจะกลับมานักเรื่องนักต่างนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเดินทางกลับมาเที่ยวไทยนะท้ายที่สุดมาก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้แบบกลับมาบูสต์เศรษฐกิจกลับมาช่วยเศรษฐกิจให้มันกระเตื้องขึ้นไม่เหมือนกับเวียดนามที่โอ้โตวันโตคืนนะสำหรับนักท่องเที่ยวของเวียดนามนะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมไปนะก็คุยให้ฟังเพิ่มเติมนะส่วนเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาเพิ่งมีการรายงานตัวเลขออกมาเองนะว่าเราเนี่ยขยับมาอยู่ที่อันดับที่26นะแต่ว่าเป้าเรานี่อยู่ที่20นะจาก70เขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะและนี่สำคัญยังไงก็คือว่าไอ้ขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไอ้เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับไอ้รายได้ต่อหัวเนี่ยมันเป็นเกณฑ์นึงนะที่จะทำให้ทาง OECD ที่เขาดูแล้วเขาจะเพิ่มประเทศไทยไปอยู่ใน OECD ด้วยหรือเปล่านะมันรวมๆกันทั้ง2อย่างเนี่ยผมว่าเขามองคือพอเห็นแผนที่กรออกมาบอกอย่างนี้เนี่ยก็คือแสดงว่าเขาก็พยายามผลักดันไอ้ตัวนโยบายตรงนี้แล้วก็ตัวการดำเนินงานที่จะต้องเร่งเข้าไปเพื่อจะให้ได้รับผลตอบรับนะจากการที่เขาดำเนินการในการขอเข้าไปเป็นสมาชิก OECD อ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของข่าวสารต่างๆนะที่สำคัญนะส่วนเรื่องของค่าไฟที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาบอกอะไฟทางหลวงอะบอกไฟทางหลวงนี่คนที่จ่ายนี่คือมันถูกคำนวณไว้ในค่าไฟฐานอะนะบอกเป็นค่าใช้จ่ายของเราทุกคนแล้วก็คือผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตอนเนี้ยพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ไอ้นโยบายที่มีการหาเสียงไว้อ่ะไอ้ไฟ3บาทอ่ะถูกไหม200หน่วยแรก3บาทเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นมรรคเป็นผลน่ะอันนี้แบบพูดแบบตรงไปตรงมานะนะท่านรัฐมนตรีคงไม่ว่าอะไรเพราะเราเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาก็พยายามทำจากการปรับสูตรค่าไฟเป็นแบบขั้นบันได3บาท4บาท5บาทถึงแม้ว่าปัจจุบันมันก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแต่ว่าใช้3บาท4บาท5บาทเพื่อให้200หน่วยแรกอยู่ที่3บาทวิธีการก็ไปให้กกพ.คุยกับการไฟฟ้าแล้วก็มีอยู่ 3-4 ช่องแนวทางว่ากันไปไอ้นั่นก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าคนที่ใช้ไฟเกิน400หน่วย500หน่วย700หน่วย800หน่วยเนี่ยเราก็บอกโอ้โหนี่เขาเป็นใช้ไฟแล้วเขาต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นก็ไม่เห็นด้วยต้องหลายเปอร์เซ็นต์อ่ะนะ 20-30% กกพ.ก็ชะลอไว้ก่อนหลังจากนั้นก็บอกว่าจะเอาเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอามาช่วยดูแลตรงนี้มาก็อ้าวจะยังไงล่ะก็ย้ายกระเป๋าซ้ายเปลี่ยนไปใส่กระเป๋าขวาถูกไหมฮะเพราะมันก็จะทำให้การนำส่งเงินของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเพื่อจะให้กับรัฐบาลมันน้อยลงเพราะถูกตัดไปใช้ตรงนี้อันนี้ก็เรื่องก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวไปหาวิธีอื่นก็หยุดไปหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่ามาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็ใกล้เคียงกันว่าเพราะท้ายที่สุดถ้าหากไฟทางหลวงที่จะไปให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลซึ่งก็คงมีหลายหน่วยนะไฟที่มันเปิดตามท้องถนนเนี่ยมันต้องดูว่าอยู่ในเขตอำนาจของใครถูกไหมฮะมันก็มีทั้งอยู่ในเขตอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงก็มีอยู่บนถนนหลวงก็อาจจะให้ทางกรมทางหลวง

เป็นคนดูแลหรออยู่บนถนนทางหลวงชนบทให้กรมทางหลวงชนบทเป็นคนดูแลไอ้พวกเนี้ยท้ายที่สุดมันก็ต้องมาใช้มันต้องจ่ายอยู่ดีอะค่าไฟถูกไหมคงไม่ได้ไปติดไว้ที่การไฟฟ้าตลอดถูกไหมก็ต้องทำยังไงก็ต้องตั้งงบประมาณแล้วก็ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อไว้สำหรับการเป็นรายจ่ายสำหรับค่าไฟอันนี้ก็เป็นประเด็นนะก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องคุยกันเพิ่มเติมว่าอันไหนที่มันเหมาะสมมากกว่าถ้าแยก

0: เดี๋ยวคือโทรศัพท์มาคุยกันเนี่ยผมขอความกรุณาคุณผู้ฟังนิดเดียวนะคือถ้ายังไงเนี่ยช่วยปิดวิทยุก่อนนะครับแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์นี่แหละเวลาที่เราคุยกันมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของเสียงที่มันสะท้อนไปสะท้อนมานะไม่งั้นมันก็จะฟังแล้วมันจะงงๆนะครับก็มันจะทำให้เสียสมาธิด้วยนะมันรบกวนคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับคุณชมพู่ครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: กลัวจังเลยคุณณัฐพงศ
0: ์อะไรฮะ
1: กลัวจังเลย
0: กลัวอะไรฮะกลัวจังเลยคือ
1: กลัวญี่ปุ่นไปเจอบาซิล
0: เอ๊ะไปหรือยัง
1: แ
0: อบเขาเจอกันไหม
1: นั่นนะคุณณัฐพงศ์มีสิทธิ์
0: เจอเขาจัดมาแล้ว
1: ฮอลแลนด์แล้วต้องเป็นที่หนึ่งไง
0: นี่เขานี่เห็นเขาจัดมาล่าสุดนี่เป็นไม่รู้นะนี่ผมเมื่อเช้านี่ผมก็เซฟไว้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรกลุ่มหนึ่งของสาย C เนี่ยมันก็คือบราซิลใช่ไหมแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่สองของสาย F
1: ครับ
0: ก็ถ้าอย่างนี้ก็คือบราซิลเจอญี่ปุ่นโอ้ยแต่ฟอร์มญี่ปุ่นดีนะ
1: บราซิลตกรอบ
0: ไม่รู้ก็แต่ฟอร์มญี่ปุ่นดีอ่ะเอาดี
1: ครับเขาดีนะเขาชนะยุโรปหลายทีมแล้วนะ
0: เฮ้ยบราซิลเคยเอ้ยญี่ปุ่นก็เคยชนะบราซิลมาแล้วนะ
1: เคยครับ
0: ใช่ไหมแมตช์อุ่นเครื่องหรือแมตช์อะไรที่ผ่านมาไม่นานเนี่ย
1: มันเคยอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่สำคัญเท่านี้ไงอุ่นเครื่องอะไรมันก็ไม่เท่าไอตอนนี้ไงตอนนี้มันจริงจังหมดอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ก็จริง
1: แต่ว่าผมก็ยังเชียร์อยู่นะญี่ปุ่นเน
0: ี่ยเอ้าก็เชียร์ผมให้เชียร์ทั้งนั้นแหละจะเชียร์ทีมอะไรก็ได้ฮะไม่ว่ากัน
1: แต่คุณณัฐพงศ์ไปเกินตอนแรกอ่ะที่รัฐบาลว่าบอกว่ามีทางหรอก
0: อะไรล่ะ
1: จะให้หลุดพ้นไอ้จากประเทศที่นี่แหละ
0: เฮ้ยมันต้องเชื่อมั่นว่าทำได้ก่อนนะ
1: ไม่ได้
0: ไม่เหมือนถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นว่าทำได้เนี่ยมันทำยังไงก็ไม่ได้นะเราต้องสะกดจิตตัวเองด้วยนะ
1: ถ้าจะได้ก็คือส.ส.ที่เข้ามาบริหารน่ะคุณต้องเข้ามาแบบโปร่งใสไม่ต้องใช้สตางค์มากมายอันนี้โอ้
0: ไม่มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นมันต้องทุกคนนะมันต้องคุณชมพู่ด้วยมันต้องคุณณัฐพงศ์ด้วยมันต้องทุกคนฮะมันไม่ต้องไปให้ใครทำคนใดคนหนึ่งไม่ต้องถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องทำมันต้องทำจากทุกคนมันไม่ใช่ให้พึ่งพาคนใดคนหนึ่งทำไม่ใช่
1: ใช่แต่ว่าผมก็รู้แต่ว่าต่างจังหวัดกับคนในเมืองหลวงอ่ะมันไม่เหมือนกัน
0: เหมือนไม่เหมือนไม่รู้แต่ว่าทุกคนต้องทำฮะ
1: คุณณัฐพงศ์เขาทำไม่ได้ต่างจังหวัดอ่ะ
0: ก็นี่ไงก็ถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้นะเราแพ้ตั้งแต่ต้นเลยยังไม่ลงมือทำเลยนะคือทำไม่ได้เนี่ยเอานี่ผมพูดจริง
1: ๆทำไม่ได้
0: เนี่ยผมถามคุณอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกว่าทำไม่ได้คุณไม่ทำเลยนะคุณปล่อยมือวางเลยแบะแผะเลยถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องทำแล้วทำให้ได้เนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณเดินไปเนี่ยมันได้เริ่มทำนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมคุณยังไม่ได้เป็นศูนย์นะไม่ได้แบบวางมือแผ่ไปอย่างน้อยคุณยังได้เริ่มทำนะ
1: คร
0: ับ มันต้องเริ่มอย่างนี้ต้องทำให้ได้มันต้องทำได้ไม่งั้นเขาจะมีโกมีเป้าหมายไว้ทำไมเหรอคุณอะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้ไม่ต้องมีเป้าหมายแล้วอย่างนี้ก็อยู่เฉยๆรอเป็นอะไรล่ะมีคนช่วยสนับสนุนอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ลงมือทำเองไม่ไหวไม่ได้แหมไม่งั้นเขาไม่ให้สะกดจิตหน้าเห็นชอบกันฟังจากโค้ดเนี่ยเดินไปเนี่ยตื่นเช้ามาส่องกระจกพูดว่าทำได้พูดตัวเองเก่งพูดตัวเองดูดีอะไรอย่างเงี้ยพูดว่าตัวเองมีสตังค์เงี้ยใช่ไหมมันสะกดจิตทำได้แล้วมันจะดึงพลังงานดีๆมาคุณ
1: อุ้ยไม่ตรงใจเลยคุณณัฐพงศ์เนี่ยพูดไม่ตรงใจตัวเองเลยคุณณัฐพงศ์ก็รู
0: ้พี่ผมพูดตรงใจนะผมไม่มีอะไรที่ผมถ้าผมตั้งใจแล้วผมไม่คิดว่าผมจะทำไม่ได้นะ
1: ไม่ใช่ว่าผมว่าคุณณัฐพงศ์ทำไม่ได้นะผมว่ารัฐบาลทำไม่ได
0: ้ก็มันไม่ใช่แค่รัฐบาลมันต้องทุกคนพี่ก็บอกแล้วว่าของประเทศมันไม่ใช่ของรัฐบาล

0: อันมันก็ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง
1: โอเคครับ
0: ครับได้ได้ได
1: ้ครับ
0: ขอบคุณสวัสดีครับคุณสมบัติครับสายสาม
2: สมบัติครับ
3: คุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ญี่ปุ่นพลาดไป40เมื่อวานเน
0: ี่
3: ย
0: เออใช่
3: ถล่มแต่ว่าแต้มเอท่อก่อนกับเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าไม่รู้อะ
0: อะไรนะ
3: อันตรางอ่ะเท่าไหร่คะแนนเท่ากันหรือเปล่า
0: คะแนนน่าจะเท่ากันนะประตูได้เสียอันเนเธอร์แลนด์อาจจะดีกว่าผมไม่ผมต้องบอกก่อนนะผมคืออันเนี้ยมันเป็นคาดการณ์ล่าสุดนะผมยังไม่เห็นผมยังไม่ได้ไปนั่งดูว่าแต่ละสายแต่ละทีมันเป็นยังไงนะ
3: แต่ว่าญี่ปุ่นเข้ารอบได้เข้ารอบแน่นอน
0: เข้ารอบเข้ารอบเข้ารอบ
3: เข้ารอบ2แน่นอน
0: เข้ารอบเข้ารอบ
3: คุณณพงศ์ว่าเรื่องคุณเมื่อกี้ที่พูดเรื่องอะไรพ้นจากกับดักผู้มีรายได้น้อยใช่ไหม
0: รายได้ปานกลางว่าเราอะไรได้ปานกลางระดับสูงด้วย
3: ทำได้อยู่ครับแต่ทำได้เป็นบางคนมันไม่ได้ทุกคนแต่จริงๆอ่ะตัวนี้ก็ตัวนี้เราก็ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนอย่างเงี้ย
0: มันไม่ได้ทุกคนหรอกเพราะว่าเวลาที่เขาคำนวณเนี่ยมันจะต้องเอา GDP แล้วไปหารจำนวนประชากรถูกไหมแต่ว่ามันก็มีประชากรส่วนนึงเนี่ยที่หารออกมาแล้วที่ไม่ได้ตามไอ้เงินรายได้ต่อปีอ่ะมันอาจจะไม่ถึงแต่ว่าเฉลี่ยออกมาน่ะเฉลี่ยออกมาเนี่ยมันต้องทำให้ได
3: ้ครับพอเฉลี่ยออกมาต้องทำให้ได
0: ้มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยมันจะต้องได้เกินไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องได้เกิน 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีไม่ใช่
3: ม
0: ัน
3: ก็แน่นอนอยู่แล้ว
0: มันต้องเฉลี่ยออกมา
3: แต่ทุกวันนี้คนไทยเราก็มีอยู่ก็เลยรายได้ปานกลางก็มีอยู่มันมีอยู่แล้วแต่มันก็เป็นอีกส่วนนึงอันน้อยใช่ไหมครับ
0: รายได้ปานกลางเหรอหรือยังไง
3: ที่ข้ามรายได้ปานกลางใครนะครับ
0: ตอนนี้เฉลี่ยออกมาก็คือเราอยู่ในรายได้ปานกลางระดับสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีรายได้ปานกลางระดับสูงคือไอ้ 7,000-8,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคือเท่าไหร่ละ250,000ต่อเดือนต่อปีเนี่ยไม่ใช
3: ่
0: ถูกไหมไม่งั้นเราไม่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรอก
3: ถ้ารายได้15,000ดอลลาร์เหรียญดอลลาร์ต่อปีนี่คือพ้นกับหลักไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ณเวลานี้ที่เขาใช้หลักใช้อันนี้คำนวณเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนฐานหรือเปล่า
3: อ๋อไอ้ฐานเนี้ยแต่ของเราปัจจุบันนี้7,500อย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
3: มันก็ใช่อย่างนั้นก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน
0: อ่
3: ะ
0: ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นรายได้เฉลี่ย
3: ขอให้ตัวเองพ้นรายได้ปานกลางกันแล้วกัน
0: คือสิ่งแรกเนี่ยที่ต้องทำถ้าจะทำให้ได้เนี่ยมันคือทุกคนมันต้องช่วยกัน
3: ผมว่าผมพ้นมาหลายปีแล้วนะแต่มันไม่สามารถจะสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองได้ไง
0: เอาก็ไม่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยนะ
3: ไม่ได้เกี่ยวใช่
0: ต้องแยกนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับ
3: โอเคคุณณัฐพงศ
0: ์ได้ครับได้ขอบพระคุณมากคุณสมบัติครับครับสวัสดีครับนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อนะมาว่ากันนะนะจริงๆสำคัญนะบืดคือเมื่อสักครู่เนี้ยอันนี้เป็นเรื่องนึงเลยคือสำคัญคือมันต้องลงมือทำแล้วต้องของทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกว่ามันจะสำเร็จเนี่ยมันจะต้องแบบผ่านตรงนู้นผ่านตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยที่ผมบอกให้ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำได้ที่ผมพูดเนี่ยนะถ้าผมจะขยายความเพิ่มเติมเนี่ยผมก็นึกของผมนี่แหละเอาตัวผมเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นสรณะเนี่ยเหมือนกันผมไม่ได้เป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะผมเรียนสมัยมัธยมนี่คือ ถ้าจัดอันดับในห้องตอนม .6 เนี่ยผมมี50คนเนี่ยผมน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40นะแต่ว่าผมมีโกของผมชัดเจนแน่นอนตอนนั้นมันเป็น Enhance ใช่ไหมมันเป็นแบบมันไม่ใช่ไปเป็นส่งพอร์ตเหมือนสมัยปัจจุบันหรือว่ามันไม่ใช่สอบ A level อะไรพวกนี้ T-Cast ไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็น Enhance สอบครั้งเดียวแล้วก็วัดผลเลยทีเดียวติดไม่ติดว่ากันอันเนี้ยโกผมก็ชัดเจนว่าอย่างน้อยต้องเอ็นให้ติดจะต้องทำยังไงก็ได้เอ็นให้ติดอ่ะเราก็เชื่อมั่นว่าเราต้องทำมันก็ต้องขวนขวายถูกไหมนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือแม้แต่ที่ไปมาล่าสุดเนี่ยABC เนี่ยนะเอาจริงๆอ่ะใจเนี่ยถามว่าถึงไหมถึงนะแต่วันที่เดินเนี่ยมันก็มีบางวันนะที่แบบโอ้โหมันสาหัสจังวะทำไมมันเหนื่อยจังวะใช่ไหมเดินมาแบบโอ้โหออกมาตอน9โมงเช้ากว่าจะมาถึงที่พักเดินอย่างเดียวอ่ะหยุดพักแค่กินข้าวกลางวันอ่ะแล้วก็หยุดระหว่างทางเปาะแปะอ่ะกว่าจะมาถึงที่พัก5โมงเย็นอ่ะหลังจากนั้นกินข้าวเสร็จนอนเสร็จตื่นเช้ามาแล้วก็ทำแบบนี้ทำซ้ำ 3-4 วันติดผมก็ยังคิดนะว่าโอ้ถ้าแบบไม่ท่องไว้อีกนิดเดียวนะทำให้ถึงทำให้ได้นะถ้ากลับมานะโอ้ยถ้าไม่ถึงนิดเขาด่ากันจมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงฮึดสู้นะฮึดสู้ว่ามันจะถึงนะแล้วมันก็สำเร็จเพราะฉะนั้นมันทำได้นะถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้แล้วมันต้องช่วยกันทุกองคาพยพมันยากถามว่ายากมันยากอยู่แล้วไม่มีอะไรได้มาง่ายๆยากแน่นอนนะหรือแม้แต่เนี่ยบางคนที่เขาไปเนี่ยไปถึงแบบถึงมาชูพิกชูเบสแคมป์อ่ะซึ่งเหลือเดินอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งอ่ะก็จะถึงไอ้ที่ผมไป ABC แอนาบูลาเบสแคมป์อ่ะเขาบอกเขาไม่เอาแล้วเขาแฮปปี้เขาทำถึงแค่ตรงเนี้ยเขาแฮปปี้แล้วมันก็อีกนิดเดียวเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยเราทิ้งไว้ระหว่างทางมันก็จบแล้วมันก็คือไม่ได้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการหรือถ้าหากเราบอกโอ้ไม่เอาแล้วตั้งแต่ต้นไม่ได้หรอกคิดว่าตัวเองไม่ไหวหรอกไม่ได้หรอกแล้วไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งมันไปเลยเนี่ยอันนี้มันยังไงมันก็ไม่ถึงครับถูกไหมเพราะเราทิ้งเป้าหมายไปอยู่แล้วไปตั้งแต่แรกแล้วจะไปตั้งอะไรไว้มันก็ไม่ถึงเลยก็อันนี้มันเป็นประสบการณ์จริงที่มันสอนตัวเองว่าเออถ้าเรามีเป้าหมายแล้วต้องทำเนี่ยนะโอเคแหละแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะความมุ่งมั่นความตั้งใจอาจจะมีความแตกต่างกันโกผมก็ไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตแค่นี้ทำให้มันสำเร็จอันนี้ทำได้แล้วก็จบไม่ได้แบบโอ้อยากจะไปทำอะไรต่อนะถ้าวันหนึ่งตั้งใจอยากจะทำอะไรต่อนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะก็เลยเชื่อว่าถ้าทุกคนจะทำอะไรเนี่ยนะถ้ามันเริ่มต้นที่เราตั้งใจที่จะทำแล้วก็ลงมือทำจริงสำคัญที่การลงมือทำนี่แหละนะมันก็คิดว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยมันมีแต่ได้ฮะเพราะลงมือไปแล้วมันอย่างน้อยมันได้ลงมือทำแล้วมันรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงไอ้สำเร็จตามโกหรือเปล่าเนี่ยมันอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่
8: าย
7: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
8: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับวันนี้นะชั่วโมงที่2นะเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนนะหลายท่านอาจจะพอทราบนะแต่ว่าคุณผู้ฟังบางส่วนอาจจะไม่ทราบนะคือคุณวีระนะวันนี้ติดภารกิจนะเดินทางไปที่มองโกเลียในนะอินเนอร์มองโกเลียนะในที่จีนนะก็ไปตั้งแต่วันไหนล่ะไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะตอนนี้นะน่าจะอยู่ที่มองโกเลียในแล้วเพราะว่าตอนแรกเห็นว่าไปลงที่ปักกิ่งใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะเข้าไปที่มองโกเลียในนะครับนี่ล่าสุดนี่ผมเห็นทางสำนักพิมพ์โรนินเขาได้แชร์คลิปวิดีโอนะสั้นๆเลยที่คุณวีระกำลังนั่งเล่นเครื่องเล่นนะในมองโกเลียในนะเนี่ยเพิ่งลงประมาณสัก2นาที3นาทีนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านะวันนี้ก็จะเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่จะอาจจะต้องให้ฟังเสียงคุณวีระล่ะนะก็เดี๋ยวดูอยู่ก่อนนะว่าจะเอาอะไรมาเปิดให้ฟังนะอาจจะต่อเนื่องนะจากครั้งที่แล้วนะฮะที่มีหยุดลองวีคเอนด์หลายวันเนี่ยผมก็เอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะตอนสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ยมาเปิดให้ฟังนะก็เปิดไปได้2แผ่น3แผ่นละ2แผ่นเสร็จๆนะก็ประมาณสักแผ่นนึงก็ตกประมาณ70นาที80นาทีนะก็ฟังกันเพลินเลยนะบางคนบอกโอ้สนุกเพลินๆนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวลองจัดสรรเวลาดูนะอาจจะเป็นช่วงท้ายนะของรายการนะเพราะว่าไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังที่ฟังตั้งแต่ช่วงแรกนะแล้วก็โทรศัพท์มาแล้วจะบอกว่าผมไปขัดจังหวะไปฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะยังมีเรื่องที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันเนี่ยนะก็เชิญนะครับฟังที่จะคุยต่อนะก็เชิญนะครับช่วงนี้แหละช่วงที่3นะและช่วงที่4ช่วงสุดท้ายนะเราก็ไปฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรกันต่อนะผมให้เวลานะ คือบางทีเนี่ยมันก็เดาใจไม่ถูกจริงนะฮะคือบางครั้งคุณผู้ฟังก็โอ้โหโทรมาต่อเนื่องเลยคุยกันเพลินเลยนะบางทีบอกเฮ้ยมันไม่มีประเด็นอะไรเนี่ยโอ้โหดูสิข่าวก็วนไปวนมานะไม่ได้มีเรื่องไหนเป็นพิเศษนะก็อาจจะไม่ได้คุยก็ได้นะไม่มีปัญหานะแต่ว่าผมให้เวลาเอาสักนิดนึงแล้วกันเพราะผมก็มีของที่จะต้องดำเนินการต่อด้วยเหมือนกันนะสัก30วินาทีโทรมาไหมนะถ้าไม่โทรมานี่ผมจะหยิบของที่ค้างๆเนี่ยนะมาอ่านให้ฟังนะวันนี้ผมหยิบหนังสือฮะที่ชื่อว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะของคุณวีระธีรภัทรผมหยิบหนังสือมาด้วยนะเคยอ่านให้ฟังละไปถึงตอนที่20ในหนังสือชุดเนี้ยนะคุณวีระธีรภัทรเขียนไว้ทั้งหมดเดี๋ยวดูสักหน่อยว่ากี่ตอนนะบางทีเราก็ลืมโอ้กี่ตอนเนี่ย52ตอนนะ52ตอนผมอ่านไปได้20ตอนแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่โทรมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านส่วนใครที่ฟังเรื่องเก่าเล่าใหม่เพราะว่าช่วงลองวีคเอนด์ที่แล้วผมเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่ที่เขียนตั้งแต่ปี2542เนี่ยมาอ่านให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอยุธยาโอ้โหตอนนั้นสนุกมากนะคุณวีระเขียนลงหนังสือพิมพ์เนี่ยทุกวันเลยนะอ่านเพลินเลยอ่านสนุกมากนะผมเอามาอ่านให้ฟังทั้งหมด6ตอนเฉพาะตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับหนังสือเนี่ยมี7ตอนวันนี้ลืมหยิบมาไม่ใช่อะไรลืมหยิบมาเพราะฉะนั้นก็เลยตะเอาไว้แต่ว่าสำหรับใครที่เคยฟัง40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยก็อาจจะอยากฟังต่อถูกไหมคือบางทีสลับไปสลับมาคุณผู้ฟังงงผมยังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าเอ๊ะหรือว่าจะเอาเล่มล่าสุดเนี่ยนะที่คุณวีระไปเที่ยวเนี่ยนะเอามาอ่านให้ฟังดีดีไหมดีไหมบางคนอยากรู้นี่นะโอ้โหไปเที่ยวมาแล้วคุณวีระเขียนไว้ยังไงใช่ไหมเออแต่ว่ามันไม่มีภาพประกอบไงอันนี้ก็เลยเป็น
เป็นปัญหาอย่างนึงนะพอไม่มีภาพประกอบเวลาอ่านไปแล้วคุณวิระบอกว่าดังในภาพนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะเอายังไงดีก็ยังสองจิตสองใจนะแต่วันนี้ไม่ต้องละวันนี้เอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวิระเล่าถึงตอนไหนแล้วเนี่ย ช่วงฟองสบู่นะปี2540นะแต่ว่าคุณวิระเขาเล่าย้อนไปนะช่วงปี35ปี36นะช่วงนั้นเนี่ยนะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะในเรื่องของการปั่นหุ้นอะไรเนี่ยนะก่อนที่มันจะเป็นฟองสบู่ในปี2540เนี่ยนะตอนนั้นก็เป็นวัยทำงานเลยนะกำลังง่วนอยู่เลยนะแล้วก็วันนี้ถ้าจะอ่านต่อเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณวิระเล่ากลางเดือนพฤศจิกายน2535ก็คือช่วงเหตุการณ์ปลายปี2535กับการทำงานของคุณวิระนะฮะ on professionalism 40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวิระธีรพัฒน์เล่าในตอนที่21เอาไว้อย่างนี้ครับประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนปี2535ภายหลังจากรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยเข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นานคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนกันยายนหลังการเลือกตั้งมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของผมครับเรื่องอะไรผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังไปตามลำดับเริ่มจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจไทยในเวลานั้นต้องการการเยียวยาเป็นอันมากเพราะประเทศไทยผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่ในสายตาต่างชาติในช่วงปี2534ถึง2535เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ปี2534มีการรัฐประหารโดยคณะรสช.แม้จะมีรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของนายอนันต์ปัญญาชุนที่พลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นผู้สนับสนุนซึ่งพอจะประคับประคองบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้แต่เมื่อมีการเลือกตั้งและคุณสุจินดามาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนเมษายนปี2535การคัดค้านที่รุนแรงมากขึ้นและรัฐบาลคุณสุจินดาก็ทนต่อการลุกฮือต่อต้านไม่ไหวเกิดเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี2535ตามมาด้วยการกลับมารับตำแหน่งขัตตาทัพของรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาชุนอีกครั้งก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งที่2ในปี2535และคราวนี้เป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่ชนะการเลือกตั้งมีส.ส.มากที่สุดทำให้คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลผสมในช่วงปลายเดือนกันยายนปี2535ท่ามกลางความคาดหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในทางการเมืองต้องบอกว่านี่เป็นช่วงที่บอบช้ำมากที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยในทางเศรษฐกิจมีความจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วนรัฐบาลคุณชวนมาพร้อมกับความหวังว่าความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นหนึ่งในความหวังที่ฝากผีฝากไข้กันมากก็คือการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคุณทารินนิมมานเหมินที่ยอมทิ้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์มาทำงานการเมืองเต็มตัวตามคำเชิญของคุณชวนหลีกภัยแม้จะยังไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ก็ตามทีแต่การเข้ามาของคุณทารินในเวลานั้นก็มาพร้อมกับความเป็นไปที่ค่อนข้างจะปริวิตกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยราคาหุ้นหลายบริษัทที่ถูกจับตามองว่ามีการปั่นหุ้นมีความผันผวนมากส่อไปในทางที่เชื่อว่าน่าจะมีการปั่นหุ้นจริงแต่ที่พูดกันมากก็คือหุ้นธนาคารกรุงเทพพาณิชยการหุ้นบริษัทเงินทุน FCI หุ้นบริษัทกฤษฎามหานครและหุ้นบริษัทรัตนการเคหะที่มีพฤติกรรมราคาที่ไม่สมเหตุสมผลอันที่จริงเรื่องของการทำราคาหรือที่เราเรียกกันว่าการปั่นหุ้นต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับตลาดหุ้นที่ไหนในโลกแต่การจะดำเนินคดีกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆและเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในช่วงเดือนตุลาคมปี2535ดูเหมือนว่าทุกคนจะจับตามองไปที่คุณทารินเป็นอันมากว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรในแง่การเป็นนายธนาคารนักการเงินภาคเอกชน
ซึ่งมีอัธยาศัยซึ่งมีธรรมชาติที่ไม่ค่อยจะถูกชะตากับตลาดหุ้นสักเท่าไหร่เป็นเรื่องระหว่างความขัดแย้งของคนในวงการ Main Street versus Wall Street ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานในระบบทุนนิยมโดยธรรมชาติอยู่แล้วทุกคนจึงจับตามองมากเป็นพิเศษว่าคนมาจาก Main Street อย่างคุณทารินจะจัดการกับคนใน Wall Street อย่างไรในเวลาเดียวกันนะบริษัทเงินทุนFCI ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารคนสำคัญคนหนึ่งคือคุณหญิงพัชรีว่องไพฑูรย์ก็ไม่ธรรมดาครับคุณหญิงพัชรีเป็นลูกสาวของคุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังมีอิทธิพลทางการเมืองอยู่พอสมควรความวิตกกังวลว่างานนี้จะต้องมีการลูบหน้าปะจมูกในทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้บริษัทเงินทุน FCI ถูกจับตามองจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไม่ไว้วางใจมานานพอสมควรแล้วเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความไม่ชอบมาพากลในการลงบัญชีตั๋วใช้เงินแบบที่เรียกกันว่าตั๋วปลอมนะมีรายการบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทเงินทุนแห่งนี้สรุปก็คือช่อฉนครับนี่ยังไม่รวมการปั่นหุ้นทำราคาที่โยงใยกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งและรวมถึงบริษัทรัตนะการเคหะที่คุณหญิงพัชรีถือหุ้นใหญ่ทางตรงและทางอ้อมด้วยก่อนหน้าวันที่11พฤศจิกายนปี2535ซึ่งเป็นวันที่สำนักงานกลต.ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีผู้บริหารและผู้ลงทุนในบริษัท4แห่งในข้อหาสร้างราคาหรือว่าปั่นหุ้นนั้นผมได้รับการติดต่อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านใครสักคนหนึ่งที่ผมลืมไปแล้วว่าให้ไปพบเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมเพื่อปรึกษาหารือภารกิจลับบางประการการไปพบปะคราวนั้นในความทรงจำที่ค่อนข้างจะเรือนรางสักหน่อยคล้ายๆกับว่ารัฐมนตรีคลังอยากเล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นและขอการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทางด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อดำเนินคดีที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานแต่การพบปะสนทนาไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเมื่อผมได้ฟังข้อมูลจากปากของรัฐมนตรีคลังและที่ปรึกษาใกล้ชิดที่ร่วมสนทนากันในวันนั้นแม้ผมจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกอะไรมากเท่าไหร่นักแต่เมื่อฟังเรื่องเสร็จแล้วก็อดตั้งข้อสังเกตถึงความไม่รัดกุมรอบคอบของปฏิบัติการที่จะดำเนินคดีดังกล่าวผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะตอนนั้นพระราชบัญญัติกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นของใหม่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้ได้ไม่นานตัวตนและบุคคลในสำนักงานกลต.ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นไม่นานโดยโยกย้ายคนจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางจริงๆก็ต้องบอกว่าขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดหุ้นในระดับที่เหมาะสมเพียงพอด้วยซ้ำไปเมื่อการสนทนาจบลงแบบไม่ประทับใจผมเพราะมีคำถามและปัญหามากกว่าคำตอบต่างคนต่างก็กลับไปทำการบ้านกันใหม่แต่สิ่งที่ตามมากลายเป็นเรื่องที่ผมต้องเข้าไปพัวพันกับคดีปั่นหุ้นช่วงปั่นหุ้นคราวนั้นมากกว่าการเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ธรรมดาผมจำเวลาแน่นอนไม่ได้แต่น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี2535ก่อนจะมีการปฏิบัติการร้องทุกข์กล่าวโทษคดีปั่นหุ้นได้ไม่นานนักผมได้รับการติดต่อจากทีมงานของรัฐมนตรีคลังให้ไปสำนักงานกลต.ที่ถนนสุรวงศ์ในตอนนั้นกลต.ใช้สำนักงานสาขาสุรวงศ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสำนักงานชั่วคราวเพราะว่ายังไม่มีที่ทางเป็นของตัวเองนะครับไปทำอะไรไปเพื่อไปฟังการสรุปสถานการณ์คดีปั่นหุ้นและถ้าหากเป็นไปได้ก็ช่วยให้คำแนะนำในเชิงปฏิบัติการด้านการข่าวสารเพื่อทำความเข้าใจกับสาธารณชนด้วยจากผู้บริหารกลต.ในเวลานั้นผมคิดว่าสายตาของคุณเอกมลคิริวัฒน์เลขาธิการกลต.คุณประสานไตรรัตน์วรกุลคุณลภีสุจริตกุลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลต.ในพศนั้นผมก็คงไม่มีอะไรและไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าคนนอกที่พอจะมาช่วยงานอะไรได้บ้างในฐานะนักข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลังที่พอรู้เรื่องของตลาดหุ้นบ้างไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นผมคิดว่า
ถ้าหากทางกระทรวงการคลังไม่จำเพาะเจาะจงให้ผมไปพูดด้วยผมคิดว่าทางผู้บริหารของกลต.ก็คงไม่คิดว่าจะต้องคุยกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุยกับนักข่าวแม้จะเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจและคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์รายวันที่มีคนอ่านมากเป็นอันดับ2ของประเทศก็ตามทีแต่ก็อีกนั่นแหละสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมากมายหลังจากผมต้องเรียกว่าลักลอบหรือว่าถูกเชิญเข้าช่องทางลับได้ฟังสิ่งที่ผู้บริหารกลต.จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพราะผมเห็นช่องโหว่รูรั่วมากมายถ้าทำอย่างที่จะทำกันผมบอกกับผู้บริหารกลต.ในตอนนั้นแบบตรงไปตรงมาเลยว่าจะต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าเละเทะไม่เป็นชิ้นอันอย่างแน่นอนผมจำไม่ได้แล้วว่าหลังจากนั้นได้มีการทำอะไรต่อมีอะไรมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ว่าเมื่อมีการแถลงข่าวร้องทุกข์กล่าวโทษคดีปั่นหุ้นอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาความปั่นป่วนก็บังเกิดขึ้นอย่างที่ผมคาดการเอาไว้ด้วยการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดความปั่นป่วนที่ว่าก็คลี่คลายภายในระยะเวลาอันสั้นจากร้ายกลายเป็นดีจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรมาประจวบเหมาะหรือไม่ผมไม่ทราบจากนั้นความมั่นใจในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็ดีขึ้นตามลำดับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหุ้นมีเมื่อปี2518ด้วยการพุ่งทะลุระดับ 1,700 จุดในอีก1ปีหลังจากดำเนินคดีปั่นหุ้น4บริษัทตลอดปี2536ก่อนฟองสบู่ตลาดหุ้นจะแตกกระจายในต้นปี2537และตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540ถึง2542และเรื่องนี้คงต้องคุยกันยาวครับเอาต่อเลยไหมตอนที่22นะ40ปีแห่งวิถีสัมมาชีวะคุณวิระเขียนต่อไว้อย่างนี้ครับจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามทีชีวิตมนุษย์มักจะหลีกเลี่ยงโชคชะตาฟ้าลิขิตความบังเอิญและอุบัติเหตุไม่คาดหมาย chance โอกาสแล้วก็ accident ได้ยากเพียงแต่ว่าเมื่อประสบพบเจอแล้วเราจะดัดแปลงปรับเปลี่ยนให้ร้ายกลายเป็นดีได้ยังไงผมเจอเรื่องนี้มาตลอดเวลาการทำมาหากินเป็นลูกน้องบ้างหัวหน้าบ้างในช่วง40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่เป็นลูกน้องเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นศิลปินในสังกัดหรือว่าศิลปินอิสระผมก็ปรับตัวไปตามที่เห็นเหมาะควรจบสวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อไม่อาจจะยังรู้อนาคตและผลการตัดสินใจที่จะตามมาใครที่รู้อนาคตล่วงหน้าผมว่าชีวิตจะจืดชืดมากเลยครับช่วงปี2531ถึง2533ในช่วงที่ผมกำลังหันลีหันขวางอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีเพราะเอาตัวเองไปพัวพันกับตลาดหุ้นลึกซึ้งมากเกินควรไปหน่อยเอาเป็นว่าทั้งเล่นหุ้นลงทุนเองและไปเรียนหลักสูตรการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และกำลังคิดว่าจะผันตัวเองไปทำงานในตลาดหุ้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่นั้นถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเพราะอิรักบุกคูเวตเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้างและแน่นอนกระทบกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างรุนแรงแล้วก็ป่านนี้ผมคงเป็นส่วนหนึ่งของวงการนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วในช่วงนั้นผมทำงานสะสมความรู้และถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือชุดรวยด้วยหุ้นและยังมีหนังสือแปลอีก2เล่มของพอลเอิร์ธแมนที่ผมเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้หนังสือชุดนี้ผมนำไปพิมพ์ใหม่รวบเป็นหนังสือแปล2เล่มเข้าด้วยกันคือรวยได้ถ้ารู้ก่อนกับรวยแล้วถึงรู้กลายเป็นหนังสือชื่อเล่าเรื่องเงินปนเรื่องหุ้นไปในที่สุดนี่คือการเตรียมการโดยไม่ตั้งใจว่าจะต้องเจออะไรกับอนาคตครับความวุ่นวายทางการเมืองและความตกต่ำทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากต้นปี2534จนถึงปลายปี2535เกือบจะ2ปีเต็มทำให้ผมเปลี่ยนใจไม่ยุ่งกับตลาดหุ้นแบบเดิมหันมาให้ความสนใจกับงานในฐานะหัวหน้าข่าวและคอลัมนิสต์เศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์ Daily News แบบทุ่มเทเต็มที่แทนต้นปี2535ผมโชคดีมีโอกาสไปเรียนหลักสูตรนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในเวลานั้นต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากครอบคลุมวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์ตราสารหนี้การวิเคราะห์หลักทรัพย์การวิเคราะห์งบการเงินเรียกว่าเรียนแบบ 8-9 เดือนนี่หัวโตเลยด้วยเหตุนี้เมื่อผมต้องเข้าไปพัวพันกับคดีปั่นหุ้นในช่วงปลายปี2535ต่อเนื่องจนถึงต้นปี2536ผมจึงเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากทำให้คำแนะนำของผมมีน้ำหนักและที่สำคัญกว่านั้นเมื่อมีโอกาสและโชคดีเข้าไปอยู่วงในของปฏิบัติการดำเนินการดังกล่าวจากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติจึงบังเกิดเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยากที่จะหาคนอื่นมีประสบการณ์แบบนี้ได้แต่คนเราเมื่อสบโอกาสทั้งดีหรือร้ายก็มักจะประสบอุบัติเหตุแทรกซ้อนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างที่กำลังไปได้ดีให้พลิกผันผิดไปจากชนิดที่คาดไม่ถึงเสมอๆผมก็เจอเรื่องแบบนั้นแหละไปไกลมากจนถึงขั้นตัดสินใจออกจากหนังสือพิมพ์ Daily News ไปทำงานใหม่ที่ท้าทายกว่าในกลุ่มเครือวัฒจักรในปี2537แต่ผมจะยังไม่เล่าอะไรให้ฟังตอนนี้นะครับผมจะเล่าย้อนกลับไปทบทวนดูเหตุการณ์ในปี2536อันเป็นปีสุดท้ายที่ผมทำงานหนังสือพิมพ์ Daily News คงเล่าให้ฟังเท่าที่ผมจะนึก

มีผู้บริหารของบริษัทไปเกี่ยวข้องกับคดีปั่นหุ้นทางใดทางหนึ่งด้วยครับธนาคารกรุงเทพพาณิชยการหรือ BBC และบริษัทเงินทุน FCI นั่นเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ผมเขียนบทความหรือบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์รายวันโดยใช้นามปากกาที่จริงผมเคยใช้นามปากกาคอมเมนเตอร์ตอนเริ่มต้นทำงานแปลข่าวต่างประเทศช่วงปี2522ถึง2523แต่ก็ใช้ชื่อวีระธีรพัฒน์ควบคู่กันไปโชตรวีริมโกสีเป็นนามปากกาที่ผมเขียนบทวิเคราะห์เชิงลึกลงในหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันอาทิตย์ในปี2536แบบดุเดือดเลือดพล่านเน้นไปที่เรื่องตลาดเงินและตลาดทุนเป็นสำคัญว่ากันว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพยายามจะสืบค้นกันจ้าละวันว่านามปากกานี้ใครเป็นคนเขียนและมีเป้าหมายอะไรโดยเฉพาะผู้บริหารแบงก์ชาติในเวลานั้นเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าคงจะมีผู้บริหารระดับสูงของแบงก์ชาติที่มีปัญหาการภายในเป็นคนลงมือปฏิบัติการบั่นทำลายแซะเก้าอี้ผ่านสื่อมวลชนด้วยตนเองมันลึกเกินไปจะเรียกว่าเป็นคำชมหรือว่าคำขู่ของผมก็ไม่ทราบได้เรื่องนี้ถ้าหากผมไม่บอกด้วยตัวเองรับรองไม่มีทางที่จะมีใครรู้หรอกครับว่านามปากกานี้เป็นนามปากกาของผมในเวลาต่อมาผมยังนำบทวิเคราะห์ที่ผมเคยเขียนมาตีพิมพ์รวมเป็นเล่มใช้ชื่อว่าลุยตลาดหุ้นอีกต่างหากนี่ก็เล่ามาเพื่อให้รู้ว่าผมมีประสบการณ์เครียดกรรมกับการเงินการลงทุนเมื่อ20กว่าปีก่อนในระดับไหนแต่ทุกอย่างก็เป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วครับอันนี้เป็น2ตอนเนาะวันนี้มาอ่านให้ฟังเพลินๆนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะในตอนที่21แล้วก็ตอนที่22นะโอ้โหนี่ถ้าตอนที่23นี่ต้องไปที่ไหนแล้วล่ะโอ้ตอนที่23เอาไหม มันสั้นๆอ่ะมัน2หน้าเองอ่ะนะแต่ถ้าตอนที่24มันจะยาวไปสักหน่อยนะอีกนิดนึงแล้วกัน ในอ่านแล้วผมเพลินอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกครับนะตอนที่23ครับคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ถ้าหากแบ่งช่วงเวลา40ปีที่ผมทำงานหาเลี้ยงชีพแม้จะดูต่อเนื่องยาวนานก็จริงแต่ถ้าหากให้แบ่งช่วงเวลาที่ว่าแล้วก็พอแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่เท่านั้นเองช่วงแรกปี2521ถึงปี2542ทำงานแบบเป็นพนักงานประจำมีสังกัดแน่นอนแต่ก็ทำงานพิเศษงานเสริมควบคู่กันเท่าที่จะทำได้จากหนังสือพิมพ์อาทิตย์รายวันมติชนรายวันเดลินิวส์รายวันวัฒจักรกรุ๊ปอันนี้ดูแลบริหารสิ่งพิมพ์หลายฉบับรวมทั้งทำเคเบิลทีวีและวิทยุด้วยและช่วงหลังคือปี2542จนถึงจุดๆๆทำงานแบบไม่เป็นพนักงานประจำที่ใดที่หนึ่งแต่ก็ทำเป็นประจำหรือว่าเกือบประจำจนคิดว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้นงานที่ทำเป็นแบบผสมผสานทั้งวิทยุหนังสือพิมพ์ทีวีสลับกันไปเวียนเข้าเวียนออกแล้วแต่ผู้จ้างจะให้ทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานวิทยุหลักๆอย่าง FM 101คุยเฟื่องเรื่องเงิน FM 90.5 เงินทองต้องรู้ FM 97คุยกันจันถึงสุขคุยได้คุยดีและ FM 96.5 คุยได้คุยดี Talk News and Musicงานทีวีทั้งเป็นแขกรับเชิญและเป็นคนดำเนินรายการเองสลับกันไปมาเกือบจะเรียกว่าทุกช่องอย่างเช่นบ้านเลขที่5ของช่อง5หรือว่าททบ5ตาสว่างช่อง9ของอสมทคุยนอกทำเนียบช่อง11ส่วนช่อง7สีเป็นรายการวิจารณ์ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญดูเหมือนจะมีแต่ช่อง3เท่านั้นแหละที่ไม่เคยไปทำงานร่วมกันแต่ก็มีการคุยกันเป็นระยะสุดท้ายไม่ลงตัวเลยไม่ได้ไปทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่ทำต่อเนื่องแม้จะไม่มีสังกัดก็คือการเป็นคอลัมนิสต์เขียนลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกแต่ชื่อคอลัมน์ก็เปลี่ยนไปมาตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินทองต้องรู้เท่าที่รู้หอมปากหอมคอแล้วก็อีกหลายต่อหลายคอลัมน์ที่เอามารวบรวมตีพิมพ์ในภายหลัง

จริงๆดูเหมือนทำงานเยอะแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่เยอะแยะอะไรเลยเพียงแต่ว่าต่อเนื่องไม่มีขึ้นไม่มีลงมีแต่ทรงๆไปเรื่อยๆแต่ดีขึ้นตามลำดับผมเป็นคนทำงานไม่หวือหวาครับไม่ใช่เป็นผีพุ่งใต้หรือว่าดาวหางเหมือนกับคนอื่นๆหลายคนแบบว่ามาตึงตังมากแล้วก็จางหายไปมีช่วงเวลาการทำงานที่ไม่ยืนยาวเรียกว่าเด่นดังชั่วครั้งชั่วคราวแต่ของผมจะเป็นสไตล์ทำไปเรื่อยๆจะบอกว่าเป็นดาวค้างฟ้าเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงและมีพลังในตัวเองก็อาจจะคุยโม้ไปสักหน่อยถามว่ามีคนรู้จักไหมมีชื่อเสียงไหมคำตอบก็คือแน่นอนครับถึงไม่ขนาดซีลิบริตี้ก็ซัมบอดี้แหละอาจจะมีบางช่วงทรงๆไม่มีอะไรตื่นเต้นเหมือนหายไปจากวงการบางช่วงก็ฮือฮาเป็นที่กล่าวขวัญตึงตังโจดจันกันมากแล้วก็อาจจะดูเงียบๆไม่มีอะไรสลับกันไปแบบนี้แต่จะมีอย่างหนึ่งก็คือความต่อเนื่องแบบคงเส้นคงวาแม้กระทั่งในขณะนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นไม่ว่าโลกธุรกิจมีเดียจะเปลี่ยนแปลงไปชนิดว่าของเดิมเคยเป็นอย่างไรแทบจะอธิบายไม่ถูกผมคิดว่าช่วงที่ผมทำงานมีต้นสังกัดแน่นอนระหว่างปี2521ถึง2542ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่บ่มเพาะสะสมวิทยายุทธอย่างแท้จริงย้อนกลับไปดูหนังสือพิมพ์อาทิตย์รายวันคือจุดเริ่มต้นมติชนรายวันคือการฝึกฝน Daily News คือของจริงและโอกาสที่เปิดกว้างในขณะที่วัฒจักรกรุ๊ปคือการท่องผจญภัยในโลกกว้างจะสุขจะทุกข์จะล้มเหลวหรือสำเร็จมองจากปัจจุบันย้อนกลับไปผมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีดีมากกว่าเสียครับและเป็นไปอย่างที่มันจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแวดล้อมผสมผสานกับความเป็นตัวผมเองผสมผสานกันอย่างลงตัวแต่ถ้าถามว่าช่วงไหนเป็นช่วงเวลาที่ผมทำงานหนักและเห็นผลเป็นจริงเป็นจังผมว่าน่าจะ2ช่วงครับช่วงแรกคือปี2527ถึง2536ช่วงที่ผมเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ Daily News เขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านคนรู้จักวีระธีรพัฒน์ก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละช่วงหลังคือปี2537ถึงปี2542ช่วงที่ผมเป็นบรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันแม้จะทำงานบริหารและเขียนคอลัมน์เป็นสำคัญแต่คนจะรู้จักและกล่าวขวัญกันมากจากการทำรายการวิทยุที่เน้นเรื่องการเงินหุ้นและการลงทุนเริ่มจากคุยเฟื่องเรื่องเงินคืน FM 96.0 และ FM 101คลินิกหุ้นเพื่อนักลงทุน FM 101และอื่นๆอีกมากมายถ้าหากไม่ผ่านการเครียดกรรมจากช่วงเวลาหลัก2ช่วงที่ว่าแล้วล่ะก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับที่จะทำงานแบบไม่มีสังกัดเป็นซามูไรไร้เจ้านายที่เรียกกันว่าโรนินได้อย่างต่อเนื่องในอีก20ปีตามมาผมเดินออกจากหนังสือพิมพ์ Daily News ต้นปี2537แล้วเข้าไปคลุกวงในภายในกลุ่มวัฒจักรจนกระทั่งกลางปี2542ก่อนที่จะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแบบตกกระไดพลอยโจรนั่นคือช่วงเวลาประมาณ5ปีที่เกิดเรื่องเกิดราวมากมายจริงๆถึงผมจะเคยเล่าให้ฟังไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกพิสดารมาถึงวันนี้เหมาะควรจะเล่าให้ฟังกันเสียทีนะในตอน23โอ้วันนี้ได้3ตอนเลยนะก็เพลินๆนะก็คือข่าวมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะต้องบอกว่าข่าวสารต่างๆมันก็วนไปวนมานะอันนี้วันนี้อาจจะมีประเด็นเรื่องของกรออประชุมครั้งแรกการกำหนดเป้าต่อไปประเทศไทยจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยผมก็ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่นะแล้วก็แน่นอนนะถ้าคุณวิระไม่อยู่เนี่ยนะครับบางทีเราก็เปิดสายคุยกันนะถ้าช่วงไหนเงาๆหน่อยก็เอาหนังสือที่คุณวิระเคยเขียนมาอ่านให้ฟังก็เพลินนะก็เพลินดีเหมือนกันนี่วันนี้อ่านเครื่องติดอ่านต่อเนื่อง3ตอนเลย นะแต่ว่ายังไงก็ตามทีครับยังไงเราก็ต้องฟังเสียงคุณวิลาอันนี้เป็นข้อตกลงของสถานีนะช่วงหน้าก็คงไม่ได้เปิดสายนะเดี๋ยวผมจะพาไปฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่ค้างเอาไว้วันนี้จะเปิดได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เอาไม่ได้สิเนาะต้องพักก่อนใช่ไหมยังไม่ได้พักเนาะพักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: โผชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issueก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
4: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะสำหรับคุณผู้ฟังที่บางท่านที่เพิ่งเปิดมารับฟังนะคุณวีระนะเดินทางไปกับคุณผู้ฟังบางส่วนนะไปที่มองโกเลียไนที่ประเทศจีนนะก็ไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วแหละนะครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นอัปเดตนะผมเห็นในสำนักพิมพ์โรนินเขาเอามาลงให้ได้ติดตามด้วยเผื่อท่านไหนคิดถึงนะแต่ว่าถ้าอยากจะฟังเสียงมีแน่นอนผมเปิดค้างเอาไว้นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะตั้งแต่ช่วงของลองวิกเอ็นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะช่วงแรกเนี่ยยังไม่จบเป็นเรื่องของสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณมันเล่ามาเลยว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงมีความเชื่อมโยงอะไรยังไงอันนี้เป็นภาพกว้างที่เราจะได้เห็นกันที่เราจะได้ฟังกันช่วงนี้เราไปไม่ได้เราก็บางทีใครที่อยากรู้ก็อาจจะต้องใช้นี่แหละนะซีดีชุดไอ้คุยเฟื่องเรื่องเขมรนี่แหละนะช่วยให้หายคิดถึงไปก่อนนะก็ให้ฟังต่อนะผมเปิดถึงแผ่นที่3นะช่วงนาทีที่20สังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณคุณวีระกับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์คุยกันต่อเนื่องอย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ดูนะฮะแต่หลักฐานบางแหล่งก็บอกท่านเองก็มีความสัมพันธ์กับจาม
2: เออใช่ใช่ใช
1: ่มีความสัมพันธ์กับจาม
2: คล้ายๆก็รู้จักกับเจ้าชายทางฝ่ายจามระดับหนึ่ง
1: ใช่ครับ
2: มีลิงก์กันอยู่มีลิงก์กันอยู
1: ่จึงผมเชื่อว่าก็ค่อนข้างจะทำให้รู้จักอะไรพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของจาม
2: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นในจังหวะที่พระนครหลวงเนี่ยสูญเสียแก่จามนะฮะท่านก็ลุกขึ้นมากอบกู้เอกราชของท่านก็คงจะใช้เวลาลบใช้เวลารวบรวมอาณาจักรอะไรเนี่ยพอสมควรคุณวีระนะฮะจึงขึ้นมาสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ตามร่องรอยหลักฐานที่เห็นเนี่ยแล้วก็ประมาณปีค.ศ
2: .1181หรือว่าพุทธศักราช1724
1: ครับ
2: นี่ผมพูดนี้เพื่อจะได้อย่างน้อยๆเนี่ยพอนึกภาพบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็พอเห็นล่องรอยสุโขทัยนิดๆหน่อยๆนะอาจารย์นะครับผมต่ออาจารย์ต่อครับ
1: ครับคราวนี้พอพระเจ้าชัยยะโรมันที่7ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่ว่าท่านทำของหลายอย่างใช
2: ่
1: มั้ยฮะยังแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือท่านสร้างราชธานีใหม
2: ่
1: นะนั่นคือนครธมนะเป็นกำแพงชนิดเรียกว่าก่ออิฐก่อคือเอาแรงเอาอะไรเนี่ยมาก่อเลยไม่ได้เป็นกำแพงดินเลยอย่างในสมัยยโสวรมันมีขนาดใหญ่เป็นเมืองขนาดใหญ่โตอีกเมืองนึง
2: ทำกำแพงล้อมอาณาบริเวณที่จะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเขตเมืองเลยนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: ขนาดมันเท่าที่ผมคำนวณคร่าวๆเนี่ยประมาณ9ตารางกิโลเมตร
1: ใช่ครับ
2: 9ตารางกิโลเมตรนี่ไม่ใช่เล็กๆ
1: ครับไม่เล็กครับ
2: ไม่เล็กนะ
1: เราไปเห็นมามีทั้งคูเมืองอะไรนะฮะชัดเจนมากเลย
2: ครับผม
1: นะฮะอันนี้ค่อนข้างมีความสำคัญผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้คุณวีระ
2: ครับ
1: คือการที่กษัตริย์พระองค์หนึ่งจะลุกขึ้นมาสร้างพระนครใหม่ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะมันมีเหตุหรือมีปัจจัยเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดน่าจะ2ประการนะประการแรกเลยคือว่ารู้สึกว่าที่เดิมเนี่ยมันไม่มั่นคงพอ
2: ไม่ปลอดภัย
1: ไม่ปลอดภัย
2: ระมัดระวังศัตรูลำบาก
1: ใช่อะไรทำนองนี้นะฮะทำไว้ไม่เข้มแข็งอะไรเงี้ยนะฮะก็ลุกขึ้นมาสร้างใหม
2: ่ครับ
1: นะฮะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยเมืองอังกอธมที่สร้างเนี่ยอันนี้อังกอธม
2: นครธมหรืออังกอธมเนี่ยนะ
1: นครธมหรืออังกอธมเนี่ยม
2: ัน
1: ก็เกือบจะซ้อนอยู่กับยโสธรปุระว่าไปแล้ว
2: ขยับลืบกันหน่อยอาจารย
1: ์ลืบกันหน่อย
2: ลืบกันหน่อย
1: แค่นั้น
2: แต่ว่าทำเป็นกำแพงให้ชัดเจนใหญ่ๆเลย
1: อันนี้มั่นคงนะอันนี้นี่เหตุผลประการที่สองนะคุณวีระ
2: ครับ
1: ให้การสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมันเป็นความพยายามของการที่จะเปิดยุคหรือศักราชใหม
2: ่
1: นะฮะคล้ายๆกับว่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วในอดีตความล้มเหลวในอดีตป
2: ั
1: ญหาต่างๆในอดีตเนี่ยนะฮะเป็นอันพับเป็นอันจบ
2: เริ่มต้นใหม่
1: เป็นอันเริ่มใหม่เริ่มรัชกาลใหม่เริ่มเมืองใหม่เริ่มตำแหน่งใหม
2: ่
1: ไอ้อาการนี้เนี่ยเรามักจะเจอนะฮะอย่างเช่นในกรณีของพม่านะฮะเราเห็นว่าพม่าเนี่ยพอลบแพ้ศึกพม่าอังกฤษครั้งที่2เนี่ยนะฮะพระเจ้ามินดงนี่จัดการย้ายเมืองใหม่เลยไปอยู่ที่มันเดเล
2: จากรัตนปุระใช่ไหมอาจารย
1: ์จาก
2: อมรปุระ
1: อมรปุระ
2: อมรปุระมาอยู่มันเดเล
1: ไปอยู่มันเดเล
2: ก็ใกล้ๆกันน่ะ
1: ครับเปิดยุคใหม
2: ่
1: เปิดยุคใหม่นะ ะเราก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับนะฮะการสร้างกรุงธนบุรีต่อมาจนถึงกรุงเทพภายหลังการสลายตัวของอยุธยา
2: คือแค่ว่าอยุธยาหมดสภาพแล้ว
1: ใช่คร
2: ับ ต้องเปลี่ยนที่อ่ะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: ครับและคตินี้ในสมัยหลังของขอมเนี่ยเราก็เห็นปรากฏคุณวีระพออาณาจักรนครธมเนี่ย
2: ล่มสลาย
1: กับเจ้าสามพระยาเขาก็ย้ายราชธานีลงมาก็ว่าทางละแวกทางอะไรก็แล้วแต่ย้ายราชธานีไป
2: ก่อนที่จะมาจบอยู่ที่พนมเปญปัจจุบันนี่นะอาจารย์น
1: ะเพราะนั้นไอ้ปรากฏการณ์ที่มันมีมาก่อนหน้าเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันค่อนข้างจะมีผลกระทบรุนแรงนะฮะต่อความเป็นเมืองที่ถือว่าไม่เคยมีใครเข้ามารุกรานได้ไม่เคยมีใครมาเอาชัยชนะได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมันต้องล่มสลายไปนะฮะเพราะนั้นนี่คือการสัมพันธ์กับการสร้างพระนครของชัยโรมันที่7
2: ที่เรารู้กันในชื่อว่าอังกอร์ธมหรือว่านครธม
1: ใช่ครับ
2: ผมจะเชิญนะอาจารย์เชิญนะ
1: และอันนี้มันน่าจะสัมพันธ์กับอีกตัวหนึ่งไงคุณวีระ
2: ครับ
1: ปรับคติความเชื่อซะนะ
2: คิดใหม่ทำไม
1: คิดใหม่ทำไมนะคิดใหม่ทำไมแต่กรณีของพระเจ้าชัยยะโรมันที่7เนี่ยทำจริงนะฮะเพราะทำจริงเพราะเราจะเห็นปราสาทราชมณฑลอะไรเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะฮะเอาละงี้เอาเป็นว่างี้คุณวีระ
2: ครับ
1: คือประมาณว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะท่านก็เอาไอ้คติของมหายานเนี่ยเข้ามาม
2: าสวมเลย
1: เข้ามาสว
2: ม
1: นะฮะในสายหนึ่งอาจจะบอกว่าเป็นพ่อท่านเนี่ยทรณินทรวรมันเนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆกับเชื่อมั่นนับถือในพุทธมหายานนะฮะแต่ลาวเกจิทางด้านเขมรโบราณเนี่ยมักจะบอกว่าอันนี้เป็นเพราะว่าพระองค์อาจจะเล็งเห็นว
2: ่
1: าไอ้ระบบความเชื่อเดิมเนี่ยที่จะเน้นพระศิวะก็ดีพระวิษณุก็ดีเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นปราการที่จะปกป้องคุ้มครองนะฮะราชอาณาจักรในทางด้านความ
2: คิดจิตใจของประชาชน
1: อะไรเนี่ย
2: อาจจะไม่พอละ
1: ฮะให้ปกป้องอาณาจักรให้รอดพ้นจากการโจมตีของภายนอกหรือการพ่ายแพ้ได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเท่ากับเป็นการเปิดยุคใหม
2: ่ครับผม
1: นะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าจะล้มพราหมณ์ไปซะทั้งหมดจะล้มไอ้ความเชื่ออื่นไปทั้งหมดเพราะว่าหลักฐานในสมัยต่อลงมาเนี่ยก็ยังเห็นว่ามีพราหมณ์มีอะไรอยู่ในราชสำนักหากแต่ว่าสิ่งที่เอามาถือเป็นแกนหลักนะฮะของเป็นคล้ายๆศาสนาประจำรัฐเป็นศาสนาประจำพระองค์ของผู้ปกครองเน
2: ี่
1: ยมันไม่ได้เป็นฮินดูหรอก
2: ครับ
1: ไม่ได้เป็น
2: พุทธนี่ทางด้านมหายาน
1: ใช่ครับ
2: อวโลกิเตศูนย์พระโพธิสัตว
1: ์ใช่ครับ
2: ตินี้แล้วมันก็เลยแพร่ออกมาเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรจำนวนมาก
1: ใช่ครับ
2: ครับผมอันนี้อาจารย์ก่อนอาจารย์จะมูฟต่อนะฮะคือทุกครั้งที่เวลามีการตั้งเมืองใหม
1: ่
2: หรือว่าย้ายเมืองหลวงเนี่ยหรือว่าย้ายที่เป็นศูนย์กลางพระนครเนี่ยมันก็ต้องขยับอย่างอื่นตามไปด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: อย่างอย่างครั้งที่แล้วเราพูดถึงพนมบาเก่งเป็นเซ็นเตอร์นะของยโสธรปุราสมัยยโสวรมันที่หนึ่ง
1: ใช่ครับ
2: คราวนี้ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านจะสร้างเมืองหลวงใหม่ท่านก็ต้องย้ายเซ็นเตอร์เหมือนกันใช่ไหมอาจารย
1: ์อันนี้เนี่ยนะฮะเป็นยังคงถือว่าเป็นเรื่องสำคั

0: นะฮะคือยังต้องการอะไรที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู
1: ่
0: นั่นหมายความว่าไงคุณเวลาคือถึงแม้ว่าจะรับพุทธมหายานเข้ามาแต่ก็ไม่ได้หักล้างกับคติความเชื่อเดิ
1: ม
0: เห็นไหมฮะยังคงสอดสร้างความสอดประสานคือยังคงตั้งใจจะสถาปนาศูนย์กลางจักรวาลขึ้นและตรงนี้เองจึงมีการสร้างปราสาทที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็หลายคนพอพูดถึงเนี่ยก็มักจะพอพูดถึงนครวัดก็จะพูดถึงตัวนี
1: ้
0: นั่นคือบายน
1: บายน
0: ครับนั่นคือปราสาทบายน
1: บายนหรือว่าบรรยงเนี่ยนะอาจารย
0: ์บรรยง
1: หรือว่าหน้ายิ้มเขมรเนี่ยนะ
0: ครับใช่ครับซึ่งสร้างอยู่ตรงใจกลางของเมืองนครธมเลยนะคือถ้าสมมติว่าเราแบ่งครึ่งนะฮะกำแพงแต่ละด้านและตีเส้นตัดนะฮะบายนนี่อยู่ตรงกลาง
1: เซ็นเตอร์เดะเลย
0: นะเพราะฉะนั้นมันก็เทียบเคียงได้ในทางคติเนี่ยนะกับทางพนมบาแข่ง
1: พนมบาแข่งซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของยะโสธรปุระ
0: ยะโสธรปุระ
1: อันนี้พอเปลี่ยนมาเป็นบายนนี่คือปราสาทบายนก็เป็นเซ็นเตอร์ของนครที่เรียกว่านครธม
0: ใช่ครับ
1: เอาละ
0: หากแต่ว่าแทนที่จะสร้างตัวศาสนสถานตัวนี
1: ้
0: ให้เป็นที่สถิตของพระศิวะ
1: ครับ
0: ก็ทำให้เป็นนะฮะตัวแทนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
1: ไอ้ที่ว่ามีสีหน้าใช่ไหมจ๊ะ
0: ที่ว่าเป็นยิ้มหยาแบบบาย
1: ชนยิ้มบายชนเนี่ยนะสีหน้ายิ้มยิ้มเนี่ยนะแล้วปากกว้างๆนะจ๊ะนะ
0: ใช่ครับปากกว้างๆ
1: เนี่ย
0: คืออันนี้เป็นลักษณะศิลปะเฉพาะเลยนะนะเราไม่เจอที่ไหนไม่เห็นที่ไหนและไม่เจอไอ้ตัวคติตัวนี้แต่ทางคิดว่าคติตัวนี้เนี่ยมีอิทธิพลส่งต่อมาถึงทางศรีสัชนาลัยด้วยนะฮะเอาละแต่ว่าตรงอย่างที่คุณวีระว่านี่ถูกแล้วนะฮะเราสร้างคือเขาสร้างศูนย์กลางจักรวาลขึ้นมาใหม
1: ่
0: น
1: ั
0: ่นก็คือตัวปราสาทบายน
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่จริงแกสร้างหลายอันนะอาจารย์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะคือผมพอไปเอาหนังตัวอย่างก่อนอาจารย
0: ์
1: ยกตัวอย่างเช่นแกสร้างอย่างปราสาทตาพรม
0: ใช่ครับ
1: แกสร้างปราสาทพระขัน
0: ใช่ครับ
1: ที่แกฆ่าเจ้านายจามเนี่ยแก
0: ตรง
1: นั้น
0: จุดที่ได้ชัยชนะ
1: แกสร้างปราสาทเลยสร้างปราสาทให้พ่อองค์นึงให้แม่องค์นึงอะไรเงี้ยนะอาจารย์นะแล้วก็ตัวเมืองนครธมปราสาทบายนโอ้ยังมีเยอะแยะนะฮะซึ่งเราจะค่อยๆ คุยทีละปราสาทจ้าแต่ว่าเราพอให้รู้ว่าตอนนี้ลำดับราชการมาก็ถึงชัยวรมันที่7ตรงนี้เฉพาะตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือว่าในสมัยของชัยวรมันที่7เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะบอกว่าการเล่นบทบาทของพระองค์เนี่ยนะฮะมันออกมาในสิ่งอะไรบ้างนะผมอยากจะบอกว่ามันมีอยู่ตัวสักประมาณ4ตัวนะฮะที่อาจจะพูดถึงนะฮะถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการสร้างปราสาทซึ่งเราจะคุยไปทีหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการสร้างเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษการสร้างปราสาทซึ่งเป็นตัวแทนของขุนเขานะฮะอย่างพนมบาแก่งนะฮะแต่มันมีอีก2เรื่องที่สำคัญนะฮะเรื่องแรกก่อนคือสมัยก่อนนี่คุณวีระ
1: ค
0: ือพอพระมหากษัตริย์เนี่ยนะแสดงพระองค์เป็นเทวราชหรือเทวราชาเป็นเนื้อหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกับเทพเจ้าในคติศาสนาพราหมณ์ที่ตนเชื่อถือหรือตนจะอวตารมาเกิดหรือแบ่งภาคมาก็ดีนะฮะพระองค์เนี่ยก็จะไม่ค่อยทำอะไรที่เราจะเห็นเป็นร่องรอยชัดเจนนักในเชิงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างพระมหากษัตริย
1: ์กับไฟฟ้าประชาชนนะ
0: นะฮะพระองค์ก็แค่ค่อนข้างเก็บตัวเองคนรู้จักเกี่ยวกับความเป็นพระมหากษัตริย์นี่ค่อนข้างจำกัดนะจะไม
1: ่ส่วนใหญ่จะมาทราบว่ามีพระมหากษัตริย์ชื่ออะไรเนี่ยก็ตอนสวรรคตแล้วแล้วมีการถวายสมยานามอะไรทำนองนี้อาจารย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับและถ้าจะทำอะไรที่จะเกี่ยวกับประชาชนบ้างก็ออกมาในรูปการพระราชพิธีนะ
1: ฮะ
0: แต่ชัยวรมันที่7พอแสดงตนเป็นพระโพธิสัตว
1: ์
0: การแสดงตนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยจะมีนัยยะสำคัญอยู่2ประการที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ยังไม่ไปต่อนะนัยยะสำคัญ2ประการนะของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยที่สร้างปราสาทบายนเนี่ยแหละฮะที่เราไปชมกันน่ะนะช่วงที่เขาเปิดประเทศเนี่ยตอนนั้นน่ะนะโอ้ไปกันเยอะนะแล้วคนหลายคนก็โหติดใจนะที่ปราสาทบายนเนี่ยเขาเห็นหน้าชัยวรมันที่7เนี่ยแล้วเราสันนิษฐานว่าเนี่ยคือที่เขาเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเนี่ยนะก็เป็นหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ คุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะคุยกันอยู่ว่ามีนัยยะสำคัญ2ประการว่าทำไมถึงสร้างแบบนี้แต่เราไม่ทันแล้ววันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะเป็นประจำอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถมาทำงานอีกส่วนหนึ่งขับรถกลับบ้านหรืออีกส่วนหนึ่งพักผ่อนอยู่แล้วเตรียมตัวจะนอนนะคะแล้วก็บางท่านฟังรีรันตอนตีสี่ก็กำลังตื่นมาทำภารกิจในช่วงเช้ากันได้เจอกับทีมงานของบอกเล่า965ตลอด5วันนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นทีมของบอกเล่า965ภาคพิเศษวันอาทิตย์เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะอาจารย์ธนิตศรีกินดีค่ะส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นน้องจอนแล้วก็น้องอ้นซึ่งเขาก็จะมีความหลากหลายความวินเทจในคนยุคอายุแค่30กว่าๆเนี่ยแต่ทำไมวินเทจอ่ะก็ต้องไปดูกันนะคะว่า2หนุ่มเขาจะคุยอะไรกันบอกเล่าแต่ค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้ก็ต้องมาฟังคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาค่ะซึ่งมีเรื่องที่จะมาแชร์มาบอกเล่ากันตลอด7วันที่ผ่านมานี่โอ้คุณป๊อปไปเจออะไรบ้างแล้วอยากจะมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: Where are you
3: ครั้งแรกนะคะพี่เก่งไปที่จันทบุรีนะคะ เพราะว่าเยี่ยหวังที่เราไปกินทุเรียนนะคะ วันเก
2: ิ
3: ด นะคะก็มีฉลองวันเกิดที่นั่นนะคะ ก็คือว่าเราก็ทุกคนก็รวมกัน นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าพี่หนิงมารับเราที่บ้าน
2: โอ
3: เคก็นะก็ไปบอกว่าไปงานวันเกิดก็เนาะดีค่ะได้เจอลูกสาวด้วยอ่ะน่ารักมาก
2: ลูกสาวของใครเอ่ย
3: ลูกสาวของเคหวังนะคะก็แบบมันจะ6ขวบ7ขวบหน้าเหมือนเป๊ะเลยอ่ะหน้าเป๊ะเลยนิ่งๆนะ
2: คะ
3: แล้วก็แก้มตุ้ยๆนะคะแล้วตัวนิ่งๆคือทุกคนเอาใจเยอะมีคนแบบอกรักตามแม่ก็ตามไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ไฮไฟฟ์หน่อยแตะมือแล้วก็แบบตาดิ่งนิ่งคือยังไม่ไว้ใจ
2: ใช่ใช่
3: ก็บอกว่าโอ้โห
2: พี่คือใครคะ
3: ที่จะว่าให้กอดได้จะต้องใช้เวลาสักนิดนึง
2: การได้เจอเด็กก็มาเจอผู้ใหญ่หน้าแปลกๆหน้าครั้งแรกนี่เขาก็จะสงวนท่าทีใช่ไหมคุณป๊อป
3: ดูว่าแบบมาไหมไหนปลอดภัยไหมแล้วคือแบบว่าถ้าเด็กเป็นคือว่าทุกคนมากระโดดใส่กระโดดใครแล้วคือก็จะแบบอะไรเดี๋ยวที่จะเอาอะไรนะเราก็บอกว่าจะก้มแล้วก็ดูเขายิ้มยิ้มให้เขาให้ไซส์ใจนะแล้วก็ค่อยไปนั่งดูเขาตอนเขาทานข้าวแล้วก็คุยกับเขาหน่อยนึงเขาจะไม่กล้าคุยแรกๆอ่ะเนาะ
2: ใช่ใช่
3: นั่นแหละคือมีความ
2: ค
3: ือตอนนี
2: ้ใช้เวลาในทำความคุ้นเคย ดูซิว่าเอ๊ะจะมาแบบบังคับเราทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็สารสัมพันธ
3: ์เด็กน้อยที่น่ารักน่ารักอ่ะมันคล้ายเขาเหมือนมันแมวค่ะเก
2: ่
3: งนะคือจะไปจับเขาตอนเขาไม่อยากให้จับเดี๋ยวเขาจะกระโดดใส่แล้วก็จะ
2: มันจะโก่งโค้งหนีดิ้น
3: อย่างนี้ใส่ใช่ไหมคะต้องนิ่งๆคอยให้เขามาหาเรา
2: ใช
3: ่
2: ต้องทำอะไรให้เขาสนใจนิดนึงแล้วเขาก็จะแอบมองแล้วก็จะค่อยๆมาเปิดใจว่าเออพี่ป๊อปทำอะไรอยู่คะ
3: ก็พูดถึงแบบเด็กน้อยนะคะกับพี่เก่งค่ะวันนี้วันที่12เข้าราศีปูน้อยกันหมดเลยนะคะเนี่ย
2: พวกเราอยู่ครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนตอนนี้22มิถุนายนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ปูใหญ่ของคุณป๊อป
3: แล้วก็ปูของพี่ต่อไป
2: วีต่อไปเป็นของพี่เก่ง
3: ว่าเมื่อวานเป็นเขาเรียกว่า summer solstice คือแปลว่าเป็นวันซัมเมอร์วันแรกเมื่อวานนะคะวันที่21มิถุนายนก็คือเป็นวันที่ยาวที่สุดของปี
2: แล้วก็เป็นวันที่พระอาทิตย์อยู่นานมาก
3: นะคะเมื่อวานนี้เอง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคะก็วันนี้ก็คือเข้าราศีของแคนเซอร์แล้วแหละนะคะก็คือราศีปูทั้งหลาย
2: ค่ะ
3: ปูทั้งหลายนะคะก็คือว่านะก็จะเป็นแบบเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะเอาใจอ่อนไหวพอสมควรก็เรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นราศีที่แบบว่าเป็นแบบคุณแม่ของแบบทุกๆคนเพราะว่าถ้าจะใส่ใจคือชอบป้อนคนชอบดูแลคนใช่ไหมคะพี่เก่งเนาะพวกเราเป็นอย่างนั้นเนาะมีอยู่มีความสุขมากเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ใช่
3: นั่นคือบ้าน
2: ก็ถ้าอยู่ก็จะติดหนึบเลยนะแต่ถ้าออกนี่ก็ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเตี้ยม
3: ใช่แล้วก็คือเนี่ยแหละนะได้ไปกินอาหารอร่อยได้อยู่คนที่เรารู้จักสบายใจ
2: เขาบอกว่าราศีปูจะเป็นคนที่บุคลิกภาพดูอ่อนไหวรักสงบให้ความสำคัญกับครอบครัวใช่ไหมคุณป๊อป
3: เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบอยู่บ้านค่ะบ้านที่พอสมควรเป็นบรรทัดน้ำนะคะและคือว่าทุกอย่างคือเขาแบบเป็นแบบเหมือนพระจันทร์เนี่ยนะคะพระจันทร
2: ์มีความภักดีสูงนี่เขาบอกนะ
3: แต่อย่าให้โกรธนะ
2: เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความภักดีสูงจิตใจอ่อนโยนอ่อนไหวแต่ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยปุ๊บนี่ก็จะหนีบเลยนะ
3: ใช่เลยค่ะต้องไม่พี่เกด
2: ชอบอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่
3: เราพยายามที่จะหลุดเลี่ยงที่มีปัญหาใครเพราะว่าเนาะเราก็จะแบบว่าอย่างนี้แหละแต่คือถ้าว่ารู้สึกว่าสบายคือให้เต็มที่ให้ความรักเต็มที่แต่เมื่อไหร่รู้สึกว่าเขาไม่เห็นค่าหรือว่าคนนั้นคือเอาเปรียบเราเมื่อไหร่นะคือแบบก็ตัดเลยแค่นี้ก็ไปละ
2: ตัดให้ขาดดังชับชับชับแล้วทีนี้การที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเนื่องจากว่าบ้านที่กรุงเทพของเรามีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นยังไงคะคุณป๊อปขาเจอฝนเจอฝุ่น
3: ยังไงดีอ่ะก็มันจะมีปัญหาอะไรแล้วค่ะคือบ้านก็บ้านเนาะ
2: เราร
3: ู้สึกบ้านมันแค่เป็นพวกตัวอาคารแต่ว่ามันมี house กับ home นะ home คือแบบว่ารู้สึกนี่ปลอดภัยนะคะอยู่กับกลุ่มเพื่อนอะไรคือมันแค่นั้นแหละคือบางทีเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางทีก็อยู่บ้านนานเกินไปก็จะเบื่ออ่ะไปข้างนอกบ้านจริงๆบางทีออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยเพื่อจะทำให้เราคิดถึงบ้านตัวเองมากขึ้นนะ
2: มองโลกในแง่นี้ก็ดีนะเพราะว่าเหมือนกับอะไรนะคนที่รักกันอยู่ใกล้กันก็ไปห่างๆหน่อยเหมือนเรารักบ้านติดบ้านหาที่เปลี่ยนหน่อยก็เดี๋ยวจะติดบ้านรักและคิดถึงมันมากขึ้นใช่ไหมคุณป๊อป
3: ใช่ใช่
2: มีการเดินทางอ่ะที่พี่เก่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนพาคุณผู้ฟังไปชุมพรและอีกสัปดาห์หนึ่งก็ไปสุราษฎร์ธานีคุณป๊อปเห็นตลาดกลางคืนของชุมชนที่ชุมพรกับที่สุราษฎร
3: ์
2: ตลาดภาคใต้ตลาดโต้รุ่งตลาดกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกรุงเทพไม่เหมือนคนเมืองนะจะต่อให้อยู่อำเภอเมืองต่อให้เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวนะตลาดเขาตลาดกลางคืนเนี่ยเดินกันสามทุ่มสี่ทุ่มเขาปิดแล้วเงียบๆพี่เก่งก็ไปเดินดูผัดไทยไส้กรอกทอดน้ำมะพร้าวปั่นน้ำอะโวคาโดปั่นนี่ลามไปถึงสุราษฎร์ชุมพรมีทั่วประเทศแล้วจ้ะแล้วก็มีอะไรนะไส้กรอกแดงทอดสีเจ๊ดมากเลยน่ากลัวมากเลยคุณป๊อป
3: น่ากลัวค่ะน่ากลัว
2: ใช
3: ่ตรงว่า
2: แต่มันขายทั่วประเทศเลยตลาดนัดเนี่ยไปเดินมาเนี่ยโอ้แล้วเด็กๆก็กินเออสีมันน่ากลัว
3: แล้วน้ำมันค่ะจริงๆแล้วมันต้องระวังน้ำมันนี่มันคือมันทำให้ไม่ดีกับสุขภาพร่างกายมากๆที่อยากจะหลีกเลี่ยงกับการที่จะเป็นมะเร็งหรือว่าโรคอะไรทั้งหลายก็กินของจริงดีกว่าค่ะ
2: ใช่
3: กินเนื้อกินไก่อะไรเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่ากินปูเป็นปลาแต่ว่าบางทีมันพวกไส้กรอกอะไม่รู้เป็นส่วนไหนที่ต้องใส่เข้าไปแล้วคือการผัดไปมันจะมีเคมีคอลเยอะมากค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ใช่อันนี้ที่ห่วงอยู่ก็ประเภทไอ้พวกไส้กรอกแดงทอดก้ามปูเทียมอ่ะปูอัดเทียมอะไรอย่างเงี้ยเห็นมันสีแจ๊ด
3: ม
2: ัน
3: ไม่ใช่ปูด้วยนะ
2: มัน
3: ไม่ใช่เนื้อปูเลยค่ะ
2: มันเลียนแบบทำให้เหมือน
3: จริงเถิดนะ
2: ใช่
3: จริงๆอ่ะคือแบบว่ามันมีปูให้กินแล้วมันกินปูอร่อยๆแบบโอ้โหจะกินของปลอมทำไม
2: แล้วที่เห็นฮิตอีกช่วงนี้ก็คืออย่างที่ชุมพรที่สุราษฎร์ที่ไปเดินตลาดนัดกลางคืนก็จะเห็นมีสลัดแบบใช้แผ่นแป้งใสๆเหมือนแป้งปอเปี๊ยะสดอ่ะคุณป๊อปทำมาห่อสลัดห่อปลาห่อเนื้อกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พันผักอันนี้ก็ดูแบบเป็นสุขภาพหน่อยดูน่าทานดูแล้วเหมาะกับการทานกลางคืนหลัง 2-3 ทุ่มได้หน่อยก็เจอไอ้นี่เนื้อปลาสับไปคลุกกับน้ำพริกแล้วก็มาพันกับไม้แล้วก็ปิ้งหมุนเป็นก้อนกลมๆอ่ะเขาเรียกปลาจับไม้ย่างที่สุราษฎร์เขาเรียกปลาจับไม้ย่างแต่ที่ ชลบุรีเขาก็มีชื่อเรียกนะคุณผู้ฟังส่งชื่อเรียกมาถ้าทายถูกแต่ที่ภาคใต้ก็เรียกปลาจับไม้ย่างก็เอาเนื้อปลามาคลุกน้ำพริกแกงแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ปิ้งหมุนปิ้งหมุนรสชาติจะคล้ายๆกับทอดมันแต่เป็นทอดมันย่างอ่ะคุณ
3: คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ภ
3: าพค่ะเหมือนกันใช่อัน
2: นี้ก็จะดีว่าในตลาดหนึ่งก็จะมีแค่ร้าน2ร้านอีกร้านหนึ่งที่ฮิตมากๆน้ำเต้าหู้อ่ะคุณป๊อป
3: เต้าหู้เหรอคะ
2: น้ำเต้าหู้สีขาวๆที่ก็จะมีเม็ดแปะกล้วยมีเม็ดข้าวฟ่างเม็ดแมงลักอะไรอย่างเงี้ยใส่เครื่องเป็นน้ำเต้าหู้สีขาวๆส่งเครื่องที่ขายตอนเช้าอ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่ในตลาดเลยตลาดรอบดึกกันแล้วที่คุณป๊อปไปที่เมืองจันได้เดินตลาดรอบดึกไหมคะ
3: ก็ไปเดินจุ๋นแบบของโบราณแบบว่านะก็จะไปดูว่าไปโรงแรมเก่าๆไปสถานที่ที่มาถุนคนเดินที่มันแบบเน
2: า
3: ะที่ริมน้ำอ่ะ
2: ริมน้ำจันทบูรณ์ใช่ไหมฮะจันทบุรีก็จะมีตลาดเก่าขนมเก่าๆโบราณก็ยังมีอยู่เนาะ
3: ใช่ค่ะไอติมร็อกเก็ตอะไรนะคะแล้วก็มีแบบมันคล้ายๆกับว่าเป็นโบสถ์จีนเยอะมากเลยอ่ะนะคะโอ้โหมันแบบว่ามันถึงเป็นร้อยปีอะไรขึ้นมาแล้วมันแบบมีความรู้สึกว่ามีเสน่ห์นะสม
2: ั
3: ยก่อนที่เขาบางทีเขาสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็คือควรจะอนุรักษ์แต่ว่าเห็นแล้วก็อยากกระตุ้นให้อนุรักษ์แต่ว่ามันมีจอดรถอะพี่
2: ต้องทำ
3: ไม่ได้ก็คือจะไปยังไงเน
2: า
3: ะ
2: ทำอีกลานหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องหาทางเดินมาใช่ไหมเหมือนเส้นกรุงเทพอ่ะแถวพระราชวังเดิมเนี้ยจอดรถไม่ได้เลยต้องไปอีกละแวกหนึ่งสี่แยกหนึ่งอ่ะถึงจะค่อยเดินมาได้เนื่องจากเป็นชุมชนโบราณ
3: คือถ้าคนไทยอย่างนี้จริงคืออยากจะบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายชมทุ่งหลวงเนี่ยที่เราบางทีเราสร้างขึ้นมาเนี่ยม
2: ัน
3: ควรจะมีสายว่ายให้คนเดินบ้างไปวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานที่แบบว่าไปเจอร้านหนึ่งนะคะเป็นแบบโรงแรมคือมันร้างมานานสักพักหนึ่งแบบจริงๆเพิ่งไปปีนี้แหละค
2: ุ
3: ณเจ้าของอะคือทุกเช้าไปวิ่งวิ่งไปโดนรถชนตาย
2: โอ้ยเศร้าจัง
3: และก็คือตอนนี้คือน้องทั้งสองคนทำอะไรไม่เป็นคือต้องเอาโรงแรมไปขายแล้วบอกว่าถามจริงคือเขาบอกเขาวิ่งทุกวันทุกเช้าแต่ว่าเนี่ยไปวิ่งแล้วคือมันแบบรถปาดตายเลยค
2: ือ
3: มันตายเลยแบบฮะอะไรขนาดนี้นะคะแล้วคือบางทีแบบดีนข่าวที่สมุยที่นั่นที่นี่คือแบบนักวิ่งของออสเตรเลียดังๆเนี่ยก็เจอรถปาดชนตายก็ไปวิ่งบนภูเขาแล้วคือคนขับรัสเซียคือลืมซ้ายขวาโค้งไปก็ชนคนตายนะคะมันตายทุกวันนะตอนช่วงไฮนะคะแต่ว่าต้องระวังเพราะว่าแบบเนาะมันมีโค้งเยอะแล้วก็คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะวิ่งอะไรขึ้นมาเนี่ยคือแบบคนบางทีเขาลืมว่าซ้ายขวาของคันขับรถมันไม่เหมือนกันของประเทศเขา
2: ใช่แล้วเราก็ให้ผู้ขับขี่ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็เพียงแค่สำเนาบัตรพาสปอร์ตแค่ไว้อย่างเดียวเน
3: า
2: ะมีพันหนึ่งก็ขับขี่ไปทั่
3: วซ้ายขวาเนาะขึ้นภูเขาบางทีบอกว่ามันโค้งขึ้นมาไม่รู้ข้างหน้าเป็นไหลโค้งขึ้นมาคืออีกคันหนึ่งมาเปี้ยงหมดเลยอ่ะนะคะเราคือลืมคิดว่าโอเคอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ดีอาจจะวิ่งดีแต่ว่ามันไม่มีไซด์วอล์กอะมันไม่มีสถานแบบว่าเลนเพื่อจักรยานหรือเลนเพื่อให
2: ้ค่ะ
3: คนวิ่งโดยเฉพาะบางทีนี่เหตุผลทำไมเราชอบไปที่แอมสเตอร์ดัมไปที
2: ่ออ
3: ร์แลน
2: โด
3: เนี่ยคือเขาจะมีโดยเฉพาะเลนของปั่นจักรยานเลนของคนเดินนะคะแล้วคนส่วนใหญ่คือไม่ได้ใช้รถคือทุกคนมีจักรยานแล้วก็ปั่นจักรยานไปซื้อข้าวปั่นจักรยานไปรับลูก
2: ใช่ใช่ใช่
3: คือเนี่ยถูกต้องมันโลกใบนี้คือจะดีจะน่ารักมากคือว่าเราเอารถไปไว้ที่จุดหนึ่งแล้วคือให้คนเดินบ้างปั่นจักรยานบ้าง
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องเริ่มจากเมืองท่องเที่ยวก่อนนะอย่างจันทบุรีเมืองชุมพรเมืองสุราษฎร์ชุมพรกับสุราษฎร์ก็มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเยอะนะเขาก็ไม่กล้าขี่จักรยานกันเหมือนกันเพราะก็กลัวเนี่ยโดนสอยตกข้างทางกันน่ะใช่ไหมเพราะมันอันตรายมาก
3: อันตรายมากแล้วประเทศไทยคือไม่ได้คิดเรื่องคนเดินคือเอาถนนสร้างให้รถยนต์อย่างเดียวนะคะมอเตอร์ไซค์บางทีก็ปาดขึ้นไปฟุตบาทกันค่ะแล้วบางทีก็คนเอาไปของขายบนฟุตบาทก็คือว่าคล้ายๆฟุตบาทมันจะเป็นเต็มด้วยของแต่คือมันต้องมีระเบียบเรื่องการเฮ้ยนี่คือการเดินนี่การใช่ไหมคะ
2: กรุงเทพเคยทำนะคุณป๊อป มีฟุตบาทให้คนเดินเท้ามีช่องสำหรับจักรยานแล้วก็มีช่องสำหรับรถเมล์แล้วก็มีช่องสำหรับรถส่วนตัวสรุปว่ารถแท็กซี่รถสาธารณะรถของผู้คนมาจอดทับเลนจักรยานกันหมดเลยนะเพราะชิดฟุตบาท
3: ใช่แล้ว
2: เออตลกเนี่ยแหละแล้วมันก็เลยไม่เป็นจริง
3: ก็ปั่นในกรุงเทพเนี่ยต้องไปคืนที่เดิมค่ะ
2: อืม
3: จะใช้เมื่อไหร่ยังไงคะไอเดียคอนเซ็ปต์ดีแต่ว่าตอนที่อินเทอร์เน็ตขึ้นมาคือไม่ใช่ปั่นจักรยานไปไว้วางที่อื่นได้ต้องกลับไปที่เดิม
2: อืม
3: ใช่ไหมคะ
2: เขาพยายามทำกันอยู่นะพี่เก่งเคยเห็นอะอย่างเริ่มแถวธรรมศาสตร์แถวจุฬาแถวสถาบันการศึกษาที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยและทำระบบง่ายๆเนี่ยจักรยานแถวจุฬารอบจุฬารอบพระราม4รอบพระราม1นั้นก็ยังหายนะ
3: ค่ะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้มันมีสวนเดินใช่ไหมคะที
2: ่
3: แบบว่าเขาต่อใช่ไหมคะ
2: ต่อจากสวนลุมมาข้ามไป
3: คือเราก็ไปเดินแล้วคือมีแบบคอนเสิร์ตด้วยคือจัดคอนเสิร์ตในพาร์คขึ้นมาคือมันเป็นปล่อยให้คนแบบออกไปเดินไปวิ่งที่สวนลุ
2: ม
3: เนาะแต่มันทุกที่บางทีเราเองพอไปที่ตรังเพราะว่ามันมีสถานที่วิ่งเยอะมากนะคะสวนสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพ่อจะพาไปแล้วทุกคนคือแข็งแรงอ่ะนะคะทั้งแบบเด็กเล็กเด็กแดงไปถึงผู้สูงวัยที่วิ่งจนออกกำลังกายจะมีซิกแพคเลยล่ะค่ะนะคะการสุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราซื้อไม่ได้นะ
2: ต้องทำเอง
3: เห็นไหมต้องทำเองต้องดูวินัยต้องแบบรวนต้องนอน 7-8 ชั่วโมงต้องไม่ดื่มตอนคืนต้องแบบยูนี่นั่นบางทีครั้งบางทีเราเจอคนก็ถามว่าทำไมกินอะไรถึงสวยบอกว่าจริงๆมันไม่อยู่ที่กินอะไรมันอยู่ที่ไม่กินอะไรไม่ทำอะไรขึ้นมามากกว่า
2: จนห้ามต้องห้ามของต้องห้ามใช่ไหมเรากินได้ทุกอย่างยกเว้นไอ้ของทำลายสุขภาพใช่ไหม
3: ใช่มึงแบบคือเมื่ออยู่วันที่แล้วก็เพื่อนก็ชวนไปดื่มอ่ะดื่มได้แล้วถึงจุดพอก็คือพอนะกลุ่มเพื่อนแบบว่าที่มหาก็บอกอ๋อ11ขวดไวน์4คนดื่
2: ม
3: พี่แก่งเป็นบ้าไปแล้วแล้วก็บอกฮะ
2: 11
3: ขวด4คนเป็นบ้าไปแล้วนะกินเบิร์ดข้างหลายเนี่ยแล้วก็บอก
2: ตกคนละ3ขวดเลยนะใช่ไหม
3: ใช่แล้วคือจุดใหญ่เดี๋ยวคือต้องบอกว่าพอดีคือว่าคือหนึ่งสองแก้วได้ไหมนะไม่ใช่สองสามขวดสองคน
2: ปกติดิ
3: รู้จักพอดีใช่ไหมเนี่ย
2: ปกติเขาอะไรนะสองแก้วต่อคืนต่อคนใช่ไหมวันละสองแก้วต่อคนแต่ถ้าสองขวดต่อคนนี่เขาเรียกว่ากินแบบหัวทิ่มเหมือนกันนะสองขวด
3: เดี๋ยวนี้คือในสังคมเนี่ยคนที่เขามีตังหน่อยเขาก็จะพยายามลดน้ำหนักด้วยพามไปฉีดหรือว่าฉีดที่เป็นเขาเรียกว่าโอเซนเฟกอะนะคะเป็นยาที่ก็สำหรับคนที่เป็นเบาหวานฉีดเข้าไปมันคือก็จะไม่ให้อ้วนหรือว่ากินน้อยลงนะคะแล้วก็คือก็เขาหวังว่าน้ำหนักก็ลดไปเรื่อยๆแต่มันก็กินกล้ามของเราไปด้วยแหละนะคะว่าโอ้ไม่กินกล้ามเพราะว่าเรานะคะเราฉีดไปน้อยมากแต่ยังไงนะคะก็คนเพื่อนๆที่ฉีดไปก็ไม่กินน้อยจริงๆแต่ยังดื่มค่ะ
2: เดี๋ยวนะแล้ว
3: ใช่ไหมคะว่าไปทำไป
2: เขาเข้าใจอะไรผิด
3: หิวข้าว
2: ใช่ไหม
3: ใช่พี่เก่งมาเจอบ่อยมากเลยได้บอกว่าอะไร
2: ลดข้าวแต่ดื่มปกติอ๋อ
3: แต่ดื่มปกติคือแบบดื่มเบียร์แบบนะอ่ะกินข้าวนอนแต่ดื่มเบียร์แบบว่ามากขึ้นมันจะตุ้ยไหมคะพี่เก่ง
2: มันก็จะตุ้ยนุ้ยพุงพลุย
3: อันนี้เป็น empty calorie สุดๆเพราะว่าในแคลอรี่ของการดื่มแก้วหนึ่งนั้นก็ไวน์อันหนึ่งก็250แคลอรี่แล้วล่ะเบียร์ไม่ต้องพูดถึง400 500แคลอรี่คือแบบว่าโอ้โหแล้วก็ไวน์3ขวดไม่อยากจะคิดแล้วค่ะ
2: นะถ้าเทียบกันนะคุณกินขนมปัง2แผ่นเท่ากับข้าว1จานถูกไหมไวน์2แก้วเท่ากับข้าว1จานแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็
3: แล้ว3ขวดเป็นยังไงพี
2: ่3ขวดนี่ก็น่าจะเป็นข้าวขาหมูแล้ว
3: โอ้โหมันแบบว่าหน้ามอมแมมจะบอกว่าเหมือนแบบแจ้งกวนเด็กผู้ชายที่เป็นเพื่อนเพื่อนเราว่าให้พวกเธอพอละฉันจะให้พวกเธอนอนหัวค่ำไปนะจะกินน้ำเยอะๆไม่ให้แบบเลย5ทุ่ม หรือว่าเหมือนแม่มาคุมยังไงไม่รู้ว่าและนี่คือวิญญาณของคนที่เป็นแบบราศีปูนะคะเห็นเด็กๆเป็นยังขึ้นมาไม่ให้ดื่มแล้วพอรู้จักพอดีเลยพวกเธ
2: อนี่มาละวายรสหวานพวกแบบดีเซอร์ทไวน์เนี่ยมันจะประมาณ 1,200 แคลอรี่เท่ากับ1ทั้งวันน่ะคุณป๊อป
3: ใช
2: ่โอ้โห1ขวดเท่ากับปริมาณน้ำตาลสูงมากแล้วก็แคลอรี่เท่ากับเราต้องใช้ทั้งวันเลยเพราะนั้นถ้าคุณไม่กินข้าวไม่กินอาหารแล้วคุณจะดื่มไวน์หวานก็ได้เขาบอกไวน์แดง dry นี่ประมาณ600กว่าแคลอรี่ต่อขวดโ
3: อ
2: ้แต่ไม่ยิ่งหย่อนไปกับข้าวผัดกะเพรากับผัดซีอิ๊วเลยนะข้าวขาหมูอ่ะเดี๋ยวดูที่ข้าวขาหมูพอๆกับไวน์1ขวดเลยนะเนี่ย
3: โอ้โห มันก็ยังมีโปรตีนอยู่แหละ
2: มีคอลลาเจนหน่อยนึง
3: มีคอลลาเจนด้วยแหละมันยังมีแบบว่ามันมีประโยชน์มีโปรตีนมีอะไรเป็นแบบประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมคะแต่คือว่าไวน์มันคืออะไรคะเนี่ยนะคะทำให้ตับต้องทำงานมากขึ้นนะคะน้ำตาลก็ค่อนข้างจะเยอะมันทำให้แบบเฮ้ยการที่ไม่อยากจะเป็นเบาหวานนะแล้วไปฉีดยาไปนี้ขึ้นมามันไม่ใช่ต้องดื่มมากขึ้นนั้นไม่ห้ามดื่มด้วยแหละเนาะ
2: มีเพื่อนพี่ไปตรวจล่าสุดสุขภาพเขาบอกว่าน้ำตาลเขาน้อยไขมันเลวน้อยจนหมอทักว่ามันน้อยผิดปกติไขมันเลวไม่ควรจะทำ
3: ไขมันจริงๆพี่เก่งไม่มีเลวหรือไม่เลว
2: ดีใช่ไหมตอนนี้เขาไปแบ่ง
3: มันได้ดีหรือคะพี่เก่งคือมันดีหรือไม่ดีมัน HDL LDL มันคือไขมันร่างกายไม่สร้างอะไรไม่ดีแต่ที่เราใส่น้ำมันไปในร่างกายเป็นน้ำมันพืชที่เลือกไปแทนสแตทนี่แหละนะมันเป็นนะโอเมก้า6เยอะเกินไปใช่ไหม
2: ใช่
3: นั่นแหละ
2: เดี๋ยวนะถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องช่วงนี้หน้าฝนเขาว่ากินน้ำขิงร้อนน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้น้ำขิงบัวลอยน้ำขิงคุณป๊อปเคยทานไหมบัวลอยน้ำขิง
3: ทาน
2: มันจะเผ็ดๆน้ำขิงแก่ๆอะไรเนี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้คนไม่ชอบบัวลอยไส้งาดำมันจะหวานไปหน่อยนึงก็กินน้ำขิงต้มขิงแก่ๆทานก็ได้แล้วก็บีบมะนาวใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหวยฟุตสลัดก็ได้เพื่อลดความเผ็ดหน่อยไหมคุณป๊อปพี่กิ่งเคยเจอบางคนเขาก็จะทานน้ำเต้าหู้น้ำขิงเต้าหวยอย่างเงี้ยช่วงหน้าฝนแบบกันให้ไม่เป็นหวัดคัดจมูกกันเนาะอันนี้ได้

0: ่ะ
1: คิดอย่างป๊อปเดี๋ยวกลับมาบอกเล่าข้อ65ในช่วงของกองทุนผู้สูงอายุค่ะมีเรื่องมาบอกเล่ากันสักครู่เดียวค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาม
5: าพูดเรื่องวัยเก่ากันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยไปตามงานแสดงสินค้างานตลาดนัดออกบูธตามห้างที่ฉันเจอคุณแม่เพื่อนคนหนึ่งอายุ80แล้วไปห้างสรรพสินค้าทุกวันไม่ว่าห้างสาขาย่านถนนนั้นถนนนี้เนี่ยยิ่งมีรถไฟใต้ดินเนี่ยก็จะไปบ่อยเพราะว่าท่านขึ้นรถไฟใต้ดินลดครึ่งราคาใช่ไหมฮะท่านก็ไปเจอแล้วก็จะไปชิมไปหาอาหารหาขนมที่เขามีกิจกรรมออกบูธกันงานแฟร์งานเอ็กซ์โปอะไรอย่างเงี้ยหรือไปตามศูนย์แสดงสินค้าใหญ่ๆย่านคลองเตยย่านเมืองทองธานีย่านบางนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความสุขกับการทำกิจกรรมแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือบางอย่างมันมีโซเดียมสูงมีน้ำตาลสูงมีเกลือหรือมีผงปรุงรสสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อกลับมาฝากคนที่บ้านในขณะที่คนที่บ้านดูแลสุขภาพไม่ทานพวกของใส่ผงปรุงรสเยอะไม่นู่นไม่นี่เนี่ยก็อาจจะมองหน้ากันแล้วรู้สึกไม่สนิทใจเพราะว่าผู้ใหญ่คุณป้าคุณยายคุณแม่ไปซื้อของมาฝากแล้วไอ้ลูกหลานที่อยู่ที่บ้านกลับไม่กินเพราะรู้สึกว่ามันไม่ถูกสุขถูกสุขภาพถูกสุขลักษณะในการที่คนสมัยนี้ IF คุมน้ำตาลคุม

ไขมันเทียมคุมผงปรุงรสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องมาหาวิธีที่จะผสานกันนะคะทางเราก็พยายามคิดอยู่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรดีให้ผู้ใหญ่กับคุณลูกอ่ะคือไม่ว่าคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจะได้รักสุขภาพไปด้วยเป็นห่วงคนในครอบครัวไปด้วยลูกหลานก็เข้าใจว่าท่านชอบอะไรกินอะไรทำอะไรทำเมนูด้วยกันอย่างที่พี่จิ๊กเคยแนะนำทอดมันหัวปลีก็อาจจะใช้น้ำมันที่เหมาะแก่การทอดแต่น้อยๆหัวปลีก็มาแทนตัวเนื้อสัตว์แล้วก็มีพริกแกงที่ใช้ทำทอดมันจริงๆมีถั่วฝักยาวมีไข่มีตัวที่มาทำให้มันเหนียวหนุบเป็นทอดมันหัวปลีได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยกากใยสูงด้วยทีนี้สิ่งที่คนวัยอายุ30 40 50 60 70กับ80มองเมนูอาหารก็จะชอบไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบปลาแต่เป็นปลานึ่งซีอิ๊วปลานึ่งบ๊วยปลานึ่งมะนาวหรือต้มเล้งต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันไปใต้มา2สัปดาห์นี่ทั้งชุมพรทั้งสุราษฎร์เจอแกงเหลืองสับปะรดแกงเหลืองมะละกอแกงเหลืองมันเทศนะแล้วก็แกงเหลืองรวมผักรวมแล้วก็ดิฉันไปเจอต้มแกงส้มใส่ปลาหมึกยัดไส้หมูสับคือปกติคนภาคกลางหรือคนร้านริมทะเลเขาจะกินแต่ต้มจืดปลาหมึกยัดไส้หมูสับใช่ไหมคะดิฉันไปเจอแกงส้มแกงเหลืองอ่ะพูดง่ายว่าแกงเหลืองเลยเพราะว่าน้ำแกงนี่เหลืองอ๋อยพริกนี่เผ็ดใส่กะปิใส่ขมิ้นกันแบบเต็มที่อะค่ะอาหารใต้นะอันนี้ก็เป็นเมนูที่แปลกแล้วก็ไปเจออีกเมนูหนึ่งก็คือหมู3ชั้นมันตุ๋นนึ่งจนละลายในปากจะเรียกว่าหมูฮ้องก็ไม่เชิงเพราะหมูฮ้องที่ภูเก็ตเนี่ยมันก็จะเข้มข้นเหนียวหนุบก็จะอีกรสชาติหนึ่งแต่ที่สุราษฎร์กับที่ชุมพรก็จะเป็นเขาเรียกหมู3ชั้นตุ๋นกึ่งหวานหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ไปเจอมาก็เลยรู้สึกว่าผู้ใหญ่ที่ไปร่วมทริปด้วยกันก็จะชอบเมนูไม่เหมือนกันแต่ที่ชอบแน่ๆกินกันเหมือนกันหมดก็คือไข่เจียวกุ้งไข่เจียวปูไข่เจียวไข่เจียวล้วนๆไข่เจียวใส่ดอกสโนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เห็นอยู่ตามร้านอาหารทั่วไปอ่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องผู้มีภาวะอายุเยอะแล้วกันพวกพี่ๆที่อายุเยอะ60ขึ้นไปเนี่ยนะคะดิฉันได้คู่มือมาอาหารของผู้ใหญ่วัยเก่าแล้วกันมื้อเช้าก็ต้มกุ้งขนมอาหารว่างควรเป็นขนมฟักทองนึ่งก็คือเอาเนื้อฟักทองเนี่ยค่ะมาบดแล้วก็เป็นนึ่งก็จะกลายเป็นนึ่งใส่รูปดอกไม้นึ่งใส่รูปตุ๊กตาน่ารักกุ๊กกิ๊กอันนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะคะร้านขนมไทยมื้อเช้าก็ต้มกุ้งอาหารว่างก็คือขนมฟักทองมื้อเที่ยงกินก๋วยเตี๋ยวไก่คุณจะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เส้นเล็กอะไรก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่จะเป็นน่องไก่ตุ๋นหรือจะเป็นเนื้อไก่ขาวฉีกก็ได้มะละกอสุกก็กินเป็นผลไม้ล้างปากนะคะอาหารว่างเขาแนะนำให้ทานน้ำใบบัวบกช่วงบ่ายนี่ดิฉันเพิ่งซื้อชาใบบัวบกของอภัยภูเบศมาเป็นลูกค้าอภัยภูเบศประจำค่ะสั่งซื้อออนไลน์เดี๋ยวบนไลน์เดี๋ยวเขาก็ปุ๊บ
มีวันที่ส่งฟรีด้วยนะมีวันที่ลดราคาพิเศษด้วยไปซื้อกันได้ค่ะแล้วก็มื้อเย็นแนะนำให้ทานน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักสดแกงเลียงผลไม้คือฝรั่งแล้วก็ก่อนนอนก็เป็นนมพร่องมันเนยอุ่นๆนิดนึงวันรุ่งขึ้นนะคะอันนี้ลองดูเมนู3วันรวดเลยนะดิฉันให้วันรุ่งขึ้นก็เป็นมื้อเช้าทานเกี๊ยมอีน้ำใสต้มเกี๊ยมอีน้ำใสก็เหมือนกับทานข้าวต้มแหละเพียงแต่ใช้เส้นเกี๊ยมอีแล้วก็มีหมูสับมีน้ำซุปขนมอาหารว่างสายๆสักตอน10โมงก็เป็นขนมถั่วกวนอย่าหวานมากนะคะมื้อเที่ยงก็ทานข้าวผัดกุ้งกับมะม่วงสุกได้มะม่วงสุกก็ไว้ล้างปากส่วนตอนบ่ายๆก็ดื่มน้ำส้มคั้นสักแก้วนึงแก้วเล็กๆตอนเย็นก็ทานแกงส้มผักรวมไข่ตุ๋นแตงโมโอ้ช่วงนี้ดิฉันเห็นแตงโมกล่องละ30กินได้ประมาณ6คำแต่ไปซื้อเป็นลูกลูกละ80ลูกละ100มันก็ทานหลายวันนะนะคุณผู้ฟังก็ซื้อเป็นผลลูกใหญ่มาแล้วก็หาแรปปิดตรงด้านหน้าที่ผ่าเอาไว้อะค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกวัสดุที่ไว้ปิดหน้าคุมหน้าผลไม้หรืออาหารที่ใส่จานเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะช่วยลดโรคร้อนนะคะตอนนี้มันมีวัสดุที่ทำมาจากผ้าชุบเทียนแล้วก็มาใช้แทนพลาสติกในการห่อหรือแพ็คปิดภาชนะผลไม้ผักต่างๆที่เราใช้ได้อันนี้ไปเซิร์ชค้นหาดูในออนไลน์ได้เป็นวัสดุรักโลกที่เอามาใช้แทนพลาสติกในการทำหีบห่อคือใช้ซ้ำได้นะคะวันที่3ค่ะจะทานข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มขาวทานไข่เจียวน้ำมันน้อยๆผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวนิดหน่อยอาหารว่างก็จะเป็นลูกตาลลอยแก้วน้ำตาลน้อยหวานน้อยมื้อเที่ยงก็ทานราดหน้าทะเลเดือนนี้กินเงาะนะคะเดือนนี้กินเงาะได้แหมดิฉันไปสุราษฎร์มาไม่ทันได้หิวเงาะแล้วค่ะเพราะว่าเดินทางลำบากนะไปทานเงาะกับทุเรียนอยู่ที่ชุมพรกับสุราษฎร์แล้วก็ตอนบ่ายๆก็ดื่มน้ำกระเจี๊ยบนี่น้ำกระเจี๊ยบก็วิตามินซีสูงนะคะมื้อเย็นค่ะทานแกงจืดเต้าหู้อ่อนทานน้ำพริกลงเรือทานผักสดแล้วก็ปิดท้ายด้วยส้มเขียวหวาน1ผลพอนะคะไม่ใช่1กิโลกรัมนะคะ1ผลน่ะนี่ก็จะเป็นผู้วัยเก๋าผู้ใหญ่วัยเก๋าของเราดิฉันได้เจอดร.จูสังกมาเนี่ยแหละค่ะเพิ่งไปเดินออกกำลังกายกันเมื่อวันอาทิตย์แล้วดร.จูสังกมาก็จะเล่าให้ฟังว่าท่านมีอาจารย์ที่เจอภาวะตรวจพบเป็นโรคเบาหวานแล้วก็กินยาทานยารักษาอยู่ 4-5 ปีก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินจนเกษียณเก็บเงินเป็นล้านหวังจะไปท่องเที่ยวไปในที่ที่อยากไปค่ะก็มาพบว่ามื้อหนึ่งต้องกินยาเป็นกำๆเลยก็จนในที่สุดคิดว่าไม่มีทางแล้วยังไงก็ปลงกับชีวิตแล้วตัดสินใจลองทดลองใช้วิธีทางเลือกควบคุมอาหารแล้วออกกำลังกายเพราะไม่อยากทานยาตลอดชีวิตค่ะท่านก็ทำได้สำเร็จจริงๆนะคะดิฉันก็กำลังจะขออนุญาตดร.จูสังคมานะคะว่าเผื่อจะเชิญอาจารย์ท่านมาเล่าประสบการณ์ในบอกเล่า965ว่าท่านทำได้ยังไงทำได้ง่ายตอนนี้เปลี่ยนชีวิตโอ้ยอยากไปไหนไปตอนนี้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญดูแลให้วัยเก่าอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะปีหน้าดิฉันก็เข้าวัยเก่าแล้วฮะจะดูแลร่างกายให้แข็งแรงได้อย่างไรกันก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญแขกรับเชิญอาจารย์ท่านนี้นะคะมาแบ่งปันบอกเล่ากันค่ะช่วงที่ช็อปมาเนียจะฝากคุณผู้ฟังให้ได้คลาย
ปวดคอบ่าไหล่นะวันนี้ดิฉันนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์6ชั่วโมง8ชั่วโมงลุกขึ้นมาเดินทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็มันก็จะต้องมีน่องตึงบ่าแข็งไหล่ก็ติดอะไรพวกเนี้ยหรือคุณผู้ฟังที่เจอรถติดนานๆนะคะแนะนำสุกกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะสุกกายะจะไปช่วยดูแลคุณได้อย่างไรเพราะว่าเขามีนวัตกรรมนาโนใช้สมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกเข้าผิวหนังไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมกาสลองถ้าคุณนวดแล้วก็ผ่อนคลายหลับสบายได้คือน้ำมันนวดบางยี่ห้อละกันบอกว่าทาปุ๊บเนี่ยมันจะตะหูทั้งกลิ่นอย่างนั้นน้ำมันมวยมันจะแบบรุนแรงมากนอนแล้วก็ไม่หลับอ่ะไม่ผ่อนคลายแต่กลิ่นกาสลองของสุกายะเนี่ยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้ราคา999บาทมีขนาด12กรัม8ขวด6ขวดนี่ก็ขนาด3กรัมเพราะนั้นแจกได้ทุกคนในครอบครัวสั่งซื้อที่021143990เบอร์โทรศัพท์นะคะจดทันนะคะ021143990 999บาท8ขวดขนาด12กรัมแล้วก็6ขวดขนาด3กรัมรวมแล้วเนี่ยนะคะตกขวดหนึ่งอ่ะ8ขวดคิดซะว่าขวดหนึ่งเนี่ยก็ราคาประหยัดนะเพราะว่าเท่าที่ดิฉันเคยไปซื้อเนี่ยขวดแค่เนี่ยก็เป็นร้อยแล้วนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช็อปมาเนียการันตีมานะคะถัดจากเรื่องสุกายะยานวดคลายเส้นแล้วก็มาติดตามนี่เลยค่ะกองทุนผู้สูงอายุหลายคนจะรู้สึกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นสัญชาติไทยนะคะเราเกษียณกันไปแล้วจะไปทำอะไรอันนี้กองทุนผู้สูงอายุมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองจากกระทรวงพม.อยู่นะคะเขาจะอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชมรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยเขาจะสนับสนุนเงินอุดหนุนที่ทำงานด้านผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนต่างๆนะคะคุณผู้ฟังที่เห็นผู้สูงอายุถูกทารุณถูกทอดทิ้งถูกแสวงหาประโยชน์หรือประสบปัญหาเรื่องที่พักอาหารเครื่องนุ่งห่มเขาก็จะช่วยเหลือค่ะแล้วก็ให้ทุนประกอบอาชีพด้วยนะคะทั้งรายบุคคลแล้วก็รายกลุ่มอ่ะมาดูเอกสารที่คุณต้องใช้ในการเข้าไปยื่นขอกองทุนผู้สูงอายุนะคะเอกสารที่คุณจะต้องใช้ก็คือ1สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมของผู้ค้ำประกันสำเนาบัตรประชาชนนะคะมีผู้กู้และผู้ค้ำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำถ้าท่านมีคู่สมรสก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนในกรณีของผู้ค้ำประกันต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยนะคะออกให้ไม่เกิน90วันนั้นหมายความว่าถ้าเขาออกวันนี้ให้คุณใช้ได้ต่อไปภายใน90วันแต่ถ้ามันอายุเกิน90วันแล้วไม่ได้ค่ะสลิปเงินเดือนก็ต้องไปขอใหม่
ก็ดูแล้วก็คือต้องมีทั้งผู้ค้ำกับผู้กู้เอกสารต้องครบนะคะมาดูกันว่ากองทุนผู้สูงอายุเนี่ยให้กู้ยืมรายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาทให้กู้ยืมเป็นรายกลุ่มไม่น้อยกว่า5คนนั่นก็แสดงว่า5คนขึ้นไปนะคะกลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาทก็น่าสนใจนะคะแต่ดิฉันก็กังวลกับเรื่องผู้ค้ำประกันนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดจะตัดสินใจเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยนะคะก็ต้องสนิทกับเราอย่างแน่นอนและเขาก็ต้องไว้ใจเราด้วยเนาะกรุณาไปยื่นคำขอกู้ยืมเงินทำโครงการเสนอไปที่กองทุนผู้สูงอายุไปยื่นที่สำนักงานเขตพม.จังหวัดถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะคะไปยื่นที่สำนักงานเขตพม.จังหวัดแต่ถ้าอยู่กรุงเทพให้ไปยื่นกรมกิจการผู้สูงอายุที่อยู่ของกรมกิจการผู้สูงอายุก็คืออยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนี่เองค่ะเลขที่255อาคารพิชเยนทรโยธินถนนราชวิถีทุ่งพญาไทราชเทวีเบอร์โทรศัพท์นะคะ023546100 023546100โทรไปสอบถามเขาก่อนก็ได้นะคะเรื่องกองทุนผู้สูงอายุค่ะมีโครงการขนาดเล็กคุณผู้ฟังไปยื่นขอไม่เกิน 50,000 บาทโครงการขนาดกลาง 50,000 ถึง 300,000 บาทค่ะแล้วโครงการขนาดใหญ่ก็ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปเลยอันนี้เขาก็มีนะคะ1ต้องดำเนินงานชัดเจน2. ต้องสร้างส่วนร่วมของบุคคลหน่วยงานประชาชน 3. หน่วยงานควรจะเป็นโครงการใหม่เร่งด่วน 4. เป็นโครงการผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับแหล่งทุนจากที่อื่นหรือเคยมีแหล่งทุนแล้วแต่ไม่เพียงพอในการดำเนินงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดจากกรมกิจการผู้สูงอายุมาฝากในบอกเล่า965กันค่ะมาแล้วก็2นาทีสุดท้ายนี้นะคะดิฉันแนะนำรายการที่เราปรับให้มันช่วยในยุคภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดตอนนี้หลายคนใช้ไทยช่วยไทย60-40หมดไปแล้วนะคะก็เราจะมาช่วย SME กันค่ะ SME ต้องรอดแล้วก็ 2 minute market คุณผู้ฟังอยากขายอะไรโทรมาขายได้ในคลื่น FM 96.5 วันอังคารพุธพฤหัสบดีนะคะพรุ่งนี้น้องโบแล้วก็น้องนุน้องนุ้ยน้องโบน้องนุ้ยนะจะจัดรายการตลาดนะช่วง SME ต้องรอดค่ะส่วนวันพุธก็น้องบอยนะคะกับน้องนุแล้วก็วันพฤหัสบดีดิฉันมี SME จะมาเปิดห้องส่งรีวิวให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเลยนะคะว่ามีสินค้าที่น่าสนใจอะไรบ้างอย่างวันนี้นี่คือผงไข่ผำแต่แพ็กเกจทำแล้วเพื่อเป็นเครื่องดื่มชาเขียวเลยค่ะโปรตีนสุดยอดซุปเปอร์ฟู้ดนะคะไข่ผำชาเขียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างกันที่คลื่นความคิดจะมาช่วย SME ต้องรอดกันในยามข้าวยากน้ำมันแพงขนาดนี้นะคะกลับมาเจอกับบอกเล่า965ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ต11โมงก็ห้ามพลาดค่ะคุณผู้ฟังเห็น SME ที่ไหนน่าสนใจก็อยากให้เขารอดก็ให้เขามาบอกเล่ากันใน FM 96.5 นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามรายการเราทั้งสดและย้อนหลังได้ที่ YouTube Thinking Radio ค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟัง

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเ

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:05 น.สวัสดีโลกยามเช้าประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายน2569วันนี้ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียเมื่อวานไปทำบุญวันพระกันเรียบร้อยแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน้อมเกล้าถวายไปอย่างพระองค์พาด้วยนะครับเสด็จสู่สวรรคาลัยไป13วันรายการโลกยามเช้าก็ตระเวนค้นหาอ่านและฟังผู้คนเล่าเรื่องราวรวมทั้งการผลิตงานสารคดีต่างๆมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมยังหาอยู่นะครับท่านผู้ฟังพูดถึงพระองค์พาเนี่ยว่ามันไม่มีหนังสือที่คนอื่นเขียนคนอื่นเล่าเนี่ยพอมีอยู่ทั่วไปที่เห็นอ้างอิงกันนะครับแต่ผมที่บ้านเนี่ยไม่มีนะครับเนื่องจากอยู่ห่างไกลความเจริญเพื่อนฝูงขาดหายและไม่อยู่ในกระแสข่าวสารแต่ก็ติดตามดูแล้วก็นั่งคิดอยู่ตลอด13วันว่าพระองค์ทรงต้องบันทึกอะเหมือนสมเด็จพระเทพเนี่ยเสด็จไปไหนพระองค์ก็จะบันทึกเขียนเล่าออกพิมพ์เป็นหนังสือหลายเล่มเลยนะครับแต่ว่าพระองค์พาเนี่ยทำงานแล้วก็รับราชการไงคือเป็นอัยการเป็นทูตแถมยังทำงานเป็นทูตสันทวไมตรีให้กับสหประชาชาติงานเยอะมากนะครับนอกเหนือจากการที่จะเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนถามทุกสุขประชาชนโดยภาพรวมทั่วไปและโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องโทษเข้าสู่เรือนจำน่าจะเป็นงานพิเศษที่พระองค์หมกมุ่นอยู่นะครับจนจากเราไปในเวลาที่ไม่สมควรนะพระผู้เป็นเจ้านี่ต้องคุยกันหน่อยนะครับว่าทำไมทำอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าสักพักคงจะออกมานะครับทางในวังอาจจะเป็นเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธออะไรต่างๆเนี่ยครับคงจะต้องไปค้นดูว่าบันทึกความทรงจำหรือบันทึกเรื่องการงานของพระองค์พาเนี่ยมีมากมายแล้วก็ย่อยรวมจัดหมวดหมู่แล้วมาเรียบเรียงเขียนเป็นหนังสืออาจจะเป็นไดอารี่อาจจะเป็นบันทึกกฎหมายระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีหนังสือจากใจของพระองค์พาที่ถ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะต้องค่อยๆเขียนเพราะงานเยอะอันนี้ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยนี่พูดถึงว่าไปถึงระดับบนสุดเลยพระเจ้าแผ่นดินไทยเนี่ยมีงานมีพระราชภารกิจต้องทำตลอดเวลาเราจะหวังให้พระเจ้าแผ่นดินเขียนหนังสือแปลหนังสือมากเหมือนอย่างกับสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่5ที่6เนี่ยเขียนหนังสือเยอะนะมีพระราชนิพนธ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องราวทั้งหลายมาถึงรัตนโกสินทร์ยุค รัชกาลที่9ก็มีหนังสืออยู่4เล่มที่ผมเล่าแล้วเล่าอีกนะครับก็ยังไม่มากจุใจพระสงฆ์นิกรหรอกแต่แค่นั้นก็ที่สุดแล้วนะครับนายอินผู้ปิดทองหลังพระพระมหาชนกทองแดงก็มีนะครับติโตนะครับนอกจากนี้มีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผมก็ยังไม่เห็นหนังสือนะครับอาจจะบันทึกแล้วอาจจะต้องมีกระบวนการจัดการหรือพระองค์อาจจะไม่ประสงค์ก็ได้นะครับเพราะว่าบางเรื่องพระองค์ก็คิดว่าอันนี้ผมเปรียบเทียบจากครั้งหนึ่งที่เคยเข้าเฝ้าถวายงานเล็กน้อยนะครับไม่กี่ครั้งแหละแต่ว่าเรื่องที่รู้มากคือเรื่องนี้ครับต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งสงครามความสัมพันธ์กับต่างประเทศอิหร่านและพวกนี้มั่นใจเลยสมัยที่สภาพยุโรปยังไม่เกิดยังไม่มียูโรเปียนยูเนียนยังเป็นเพียงเขาเรียกว่าคอมมอนมาร์เก็ตตลาดร่วมยุโรปนะก็หรือจะเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรปตอนแรกเขาจะเรียกคอมมอนมาร์เก็ตตลาดร่วมใช่ไหมตอนหลังก็จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือ EC Economic Community นะตอนนี้ก็จะเป็นสหภาพยุโรปเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครั้งเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยทรงมีความรู้เยอะอันนี้ผมพูดได้อย่างมั่นใจเพราะได้นั่งกราบบังคมทูลสัมภาษณ์พูดคุยกับพระองค์ยาวนะ 2-3 ครั้งกะว่าจะออกอากาศแต่แล้วพระองค์ก็ไม่ให้บอกไม่เอาดีกว่าผมก็จะเป็นคนเดียวที่รู้ในเรื่องนี้เป็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้มากนะก็คือเรื่องต่างประเทศแต่สักวันหนึ่งอ่ะพระองค์อาจจะต้องเขียนพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะจะต้องมีพระราชนิพนธ์ว่าในเรื่องโลกสันติภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมุมมองของกษัตริย์ไทยยุคใหม่ต้องมีนะไม่มีก็แล้วไปผมก็ไม่รู้ผมอยากอ่านนะครับนี่เวลาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเชื้อพระวงศ์ผู้ที่มีพระราชภารกิจเยอะเช่นพระเจ้าอยู่หัวนะพระองค์พาอย่างเงี้ยก็บอกไปว่าทรงชี้ไปว่าเอกสารข้อมูลทั้งหมดมีอย่างนี้นะก็วานให้คนอื่นเรียบเรียงก็ได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบต้นฉบับไม่ถึงขนาดเป็นโกสต์ไรเตอร์นะครับทรงพระราชอิทธิพลเองตรวจสอบเพียงแต่ว่าให้ผู้อื่นช่วยเรียบเรียงนะครับต้องมีสักวันหนึ่งนะพระราชอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องโลกสงครามสันติภาพหรือการต่างประเทศหรืออื่นๆที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พึงมีพระราชประสงค์อยากจะมีหนังสือต้องมีนะครับยังมีเวลาอีกเยอะแต่งานเยอะนะครับนี่มาถึงพระองค์พาผมก็มานั่งคิดตลอด13วันว่ามันไม่มีบันทึกโดยตรงของพระองค์หรือมีแล้วผมไม่ทราบขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านผู้ฟังพบช่วยชี้แหล่งที่มาที่ไปหรือจะไปหาซื้อที่ไหนแต่ว่าผมอยากอ่านเพราะฉะนั้นก็ทุกวันนี้เราก็หาอ่านเรื่องที่เป็นประสบการณ์ทางอ้อมจากผู้อื่นเหมือนเมื่อวานที่พูดถึงอาจารย์ปริญญาเทวานรเมศกุลทราบโดยตรงว่าพระองค์พามีส่วนเกี่ยวข้องกับสหประชาชาติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า UN Sustainable Development Goal ข้อ16เมื่อวานอ่านไปแล้วนะครับวันนี้ที่จริงก็สะสมไว้หลายวันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่20นะครับมีบทความหรือข้อเขียนล้ำลึกถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อครั้งเป็นนักศึกษากฎหมายจากพระสหายร่วมรุ่นอันนี้ก็อยู่ในเว็บไซต์ของไทย PBS นะครับซึ่งขออนุญาตอ่านนะเป็นการเริ่มต้นรายการที่ล้ำลึกถึงพระองค์พานะครับล้ำลึกเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อครั้งเป็นนักศึกษากฎหมายจากพระสหายร่วมรุ่นนี่ลงวันที่20มิถุนายนจะหลายวันหน่อยนะครับเราทยอยเล่าให้ฟังจากเว็บไซต์ไทย PBS ย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ.2540นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะได้เป็นพระสหายร่วมรุ่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดา ซึ่งเป็นพระอิสริยยศในขณะนั้นคือพระเจ้าหลานเธอซึ่งพระอิสริยยศในสมัยนั้นในขณะนั้นคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าพระองค์ภาเหมือนเรียกสมเด็จพระเทพครับก็จะเรียกแบบที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกมันจะเข้าใจง่ายกระชับดีครับขอพระราชาอนุญาตด้วยแล้วกันพระองค์ภาเมื่อทราบว่าพระองค์สอบเข้าศึกษาและทรงเลือกเรียนระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาหลายคนรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยที่จะได้ศึกษาในชั้นเรียนเดียวกันกับพระองค์ท่านตลอดหลายปีข้างหน้าจากนี้ในบรรดาพระสหายร่วมรุ่น40รุ่น40นะครับมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์เอื้ออมรวานิชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดร.สุปรียาแก้วละเอียดคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมอยู่ด้วยแม้จะไม่ได้เป็นพระสหายสนิทหรืออยู่ในโต๊ะกลุ่มเดียวกับพระองค์แต่อาจารย์ทั้งสองมีโอกาสได้พบปะและศึกษาเล่าเรียนร่วมกับพระองค์ในฐานะพระสหายร่วมรุ่นจึงได้เห็นพระจริยวัตรและอุปนิสัยของพระองค์ในหลายโอกาสซึ่งยังคงเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจมาจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่11พฤษภาคม2540เป็นครั้งแรกที่นักศึกษาชั้นปีที่1รุ่น40จะต้องมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมรับนักศึกษาแรกเข้าและเป็นวันแรกที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์และรองศาสตราจารย์ดร.สุปริยาได้พบพระองค์พระองค์ผ่านซึ่งวันนั้นยังทำให้ทั้งสองคนรู้สึกประทับใจเพราะสิ่งที่เคยจินตนาการไว้ว่าทุกคนน่าจะเกรงและทำตัวไม่ถูกได้สลายไปทั้งหมดเหลือเพียงภาพนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่ร่วมทำกิจกรรมกับทุกคนอย่างสนุกสนานอาจารย์ทวีศักดิ์ย้อนความทรงจำว่าผมจำได้เลยว่าตอนเจอพระองค์ครั้งแรกในวันเป็นวันที่11พฤษภาคม2540ซึ่งเป็นวันแรกพบสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนต้องมาที่ท่าพระจันทร์เพื่อทำกิจกรรมท่านใส่เสื้อสีม่วงวันนั้นรุ่นพี่ก็สั่งให้นักศึกษาแรกเข้าทำกิจกรรมต่างๆเพื่อละลายพฤติกรรมตอนนั้นก็ตกใจที่พระองค์ท่านทรงกิจกรรมเหล่านั้นโดยไม่มีปฏิเสธบ่ายเบี่ยงหรือถือพระองค์เรียกได้ว่าทำให้เราเองที่เป็นสามัญชนธรรมดาไม่ได้รู้สึกแตกต่างหรือห่างไกลจากท่านเลยอาจารย์ทวีศักดิ์ย้อนความทรงจำนี่คือที่ท่าพระจันทร์นะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ย้อนความทรงจำนิดหนึ่งผมก็เด็กธรรมศาสตร์เก่าเหมือนกันนะครับ1968นะเห็นท่านเข้าธรรมศาสตร์ตึกนิติศาสตร์ก็จะอยู่ข้างๆสนามบอลนะฮะส่วนผมก็เรียนศิลปศาสตร์นู่นเลยอยู่ติดกับลานโพนั้นตึกนิติศาสตร์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ธรรมศาสตร์ยิ่งใหญ่ไปอยู่รังสิตมันเวิ้งว้างมันไม่อบอุ่นทัศนะของผมนะครับนั้นทุกคนก็จะนึกถึงแคมปัสคลาสสิกก็คือริมน้ำเจ้าพระยานะคือท่าพระจันทร์อาจารย์ทวีศักดิ์ก็ย้อนความเมื่อกี้นี่ครับกิจกรรมที่ว่านี่ไม่ใช่แค่การจับกลุ่มพูดคุยดร.สุปริยาเล่าว่ามีทั้งร้องเพลงเล่นเกมเต้นรวมถึงร่วมกิจกรรมก็มีการนั่งที่พื้นพระองค์ก็ทรงร่วมกิจกรรมทุกอย่างเหมือนนักศึกษาทั่วไปทำให้ทุกคนในตอนนั้นรู้สึกถึงความเป็นกันเองความไม่ถือพระองค์เหมือนได้รับมิตรไมตรีจากพระองค์ท่านไม่มากก็น้อยถือเป็นความประทับใจตั้งแต่แรกพบความเป็นกันเองของพระองค์เป็นสิ่งที่พระสหายร่วมรุ่นหลายคนสัมผัสได้ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ร่วมกันไม่เฉพาะในวันแรกที่ทรงเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่แต่ยังเนื่องต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่เรียนในมหาวิทยาลัยมีภาพน่ารักอยู่หลายภาพนะครับในเว็บไซต์ของไทย PBS ท่านผู้ฟังเข้าไปหาดูได้ในห้องเรียนพระองค์ทรงนั่งเรียนร่วมกับเพื่อนๆตามปกติไม่มีการจัดที่นั่งเป็นพิเศษสิ่งที่เกิดขึ้นในคาบแรกของแต่ละวิชาคืออาจารย์ผู้สอนจะขอพระราชาอนุญาตใช้ภาษาสามัญในการเรียนการสอนแต่พระองค์ก็ทำให้เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบตอนนั้นไม่จำเป็นต้องขอรอให้ทรงอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการสอนโดยใช้ภาษาสามัญได้ชั่วโมงแรกของการเรียนอาจารย์จะขออนุญาตใช้ภาษาสามัญนะครับซึ่งนักศึกษาหลายคนที่เรียนร่วมกันก็หันไปมองพระองค์ท่านว่าจะตอบว่าไงผมก็ไม่ได้ทำเหมือนว่าจะต้องอนุญาตหรืออะไรนะครับคือทำเหมือนปกติเลยประมาณว่าไม่ได้สนใจจะใช้ราชาศัพท์หรือไม่ใช้จึงทำให้อาจารย์น่าจะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยอาจารย์ทวีศักดิ์เล่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนพระองค์ก็ทรงเหมือนกับนักศึกษาทั่วไปในช่วงวัยนั้นมีทั้งวันที่ตั้งใจเรียนคุยกับเพื่อน แอบเล่นเกมงูในโทรศัพท์หรือแอบงีบหลับแอบงีบหลับซึ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเห็นว่าท่านไม่ได้ทำให้คนอื่นๆรู้สึกว่าท่านเป็นเจ้าหญิงที่ทุกคนเข้าถึงไม่ได้จะต้องดูดีในสายตาทุกคนตลอดเวลามีแต่แง่มุมที่เหมือนคนทั่วไปที่เป็นธรรมชาติและจับต้องเข้าถึงได้นะครับในกิจวัตรอื่นๆนอกเวลาเรียนก็ไม่แตกต่างกับรองศาสตราจารย์ไม่แตกต่างกันอาจารย์สุปริยาเล่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.สุปริยาในช่วงปี2ปี4ที่มาเรียนธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งพบเห็นพระองค์ท่านค่อนข้างบ่อยเพราะขนาดมหาวิทยาลัยไม่ได้กว้างใหญ่นักรวมไปถึงเวลารับประทานอาหารบางครั้งก็พบพระองค์ที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยซึ่งร้านแถวท่าพระจันทร์พูดง่ายๆคือเดินสวนกันเป็นปกติไม่ได้มีการต้องกั้นทางเดินเป็นพิเศษครับผู้ติดตามก็อยู่ห่างๆในสมัยที่ท่านเป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มีการจัดห้องรับรองไว้ให้พระองค์ที่ชั้น4ของคณะเท่าที่ทราบท่านทรงใช้ห้องนี้อยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องเรียนและพระสหายในกลุ่มมากกว่าแต่ต่อมาห้องนี้ก็มาเป็นห้องทรงงานเมื่อครั้งที่ท่านได้รับเชิญจากคณะมาเป็นอาจารย์พิเศษที่ทรงสอนวิชาพิธีพิจารณาความอาญาให้กับนักศึกษาปริญญาโทอาจารย์สุปริยาอธิบายแม้ว่าอาจารย์ทวีศักดิ์และอาจารย์สุปริยาจะไม่ได้พูดคุยกับพระองค์มากนักในช่วงที่เรียนร่วมกันที่ธรรมศาสตร์แต่ก็มีประสบการณ์บางช่วงที่ใกล้ชิดและพูดคุยกับพระองค์แบบเป็นกันเองอย่างของอาจารย์ทวีศักดิ์เมื่อครั้งที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนักศึกษา13คนร่วมกับพระองค์ท่านไปทัศนศึกษาดูงานที่ฝรั่งเศส2สัปดาห์หลังจบชั้นปีที่2เป็นโครงการภายใต้คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมทัศนศึกษาก็คือไปเรียนไปดูงานทั้งมหาวิทยาลัยศาลห้องสมุดและสถานที่ราชการต่างๆของฝรั่งเศสซึ่งการไปแต่ละที่นักศึกษาที่ไปก็จะได้ไปด้วยกันเลยนะคือมีโอกาสได้พูดคุยกับพระองค์อยู่หลายครั้งโดยครั้งที่จำได้ก็คือตอนผมไปซื้อขนมอะไรมาร์ชเมลโล่แท่งยาวมากินพระองค์ก็ทรงแสดงความสมพระทัยจึงถามว่าอร่อยไหมอาจารย์ทวีศักดิ์ก็บอกว่าผมก็เลยยื่นให้ท่านลองชิมดูจากนั้นพระองค์ก็ทรงปิดไปชิมนะบิดไปชิมขอประทานบิดไปชิมหน่อยหนึ่งแล้วก็หยอกว่ารสชาติหวานดีอย่ากินเยอะนะเดี๋ยวจะดุและพอเห็นว่าราคาไม่แพงก็คือแท่งละ7ฟรังก็บอกว่าน่าจะซื้อไปฝากเพื่อนๆคนอื่นด้วยยานทวีศักดิ์เล่าถึงประสบการณ์ในตอนนี้นะครับนอกจากความเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์กับทุกคนอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงสร้างความประทับใจให้แก่อาจารย์ทวีศักดิ์และอาจารย์สุปริยาคือความมุ่งมั่นและการบริหารจัดการเวลาได้อย่างดีของพระองค์เพราะอย่างที่ทราบกันว่าพระองค์มีพระกรณียกิจต่างๆที่ต้องปฏิบัติจำนวนมากแตกต่างจากนักศึกษาทั่วไปในวัยเดียวกันขณะเดียวกันท่านก็ยังทรงศึกษาด้านวัฒนศาสตร์ที่มสท.สุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยและพระองค์ก็ยังทรงมาศึกษาที่ธรรมศาสตร์อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งจบการศึกษานิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2 3ปีครึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สุปริยามองว่าการที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ2มีในสำคัญเพราะว่าอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งเข้าใจว่ามหาลัยอาจจะมอบเกียรตินิยมอันดับ1เพื่อถวายพระเกียรติแต่ผลการเรียนที่ออกมาก็สะท้อนความเป็นจริงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านจะทรงทำคะแนนได้ดีบางวิชาหรือไม่ดีในบางวิชาเกียรตินิยมที่ท่านได้ก็สะท้อนให้เห็นทั้งพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถของพระองค์เองขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ยึดหลักเกณฑ์เดียวกันที่เป็นธรรมกับทุกคนอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์สุปริยาประทับใจเป็นพิเศษคือบทบาทในฐานะบทบาทของพระองค์พาฐานะนักกฎหมายที่มุ่งใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมสะท้อนผ่านพระกรณียกิจหลายด้านโดยเฉพาะการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเราก็พูดไปเยอะแล้วนะครับ2สวรรค์ที่ผ่านมานะครับแบงคอกกรุงอาจารย์สุปริยากล่าวว่าปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เปิดสอนรายวิชาเกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและวิชาอาชญาวิทยาแบงคอกรูลหรือเป็นตัวอย่างสำคัญของมาตรการทางกฎหมายทั้งในระดับสากลและระดับประเทศที่ต้องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการฟื้นฟูผู้กระทำผิดในสังคมคือเด็กนิติศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยแหละนะอันนี้ผมเดาเอานะครับไม่ใช่เพียงแค่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจจะสุดยอดกับเพื่อนเพราะได้ประสบการณ์ตรงจากพระองค์พานะครับแต่ทุกมหาวิทยาลัยที่สอนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ต้องสอนหรือเอ่ยถึงและวิเคราะห์วิจารณ์ Bangkok Rules ที่พระองค์พามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าฟังตามคำให้การนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็จะพบว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sustainable Development Goal เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อ16ก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งของพระองค์พาด้วยก็ต้องสอนในคณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ตามที่อาจารย์ปริญญาเทวานพลุนิตกุลเอ่ยถึงประสบการณ์ตรงที่ท่านได้รับทราบจากพระองค์พาว่าพาเสนอเรื่องนี้ประมาณนั้นนะครับโอ้โหต่อไปผมยังบอกว่าพระเจ้ามีอะไรเยอะที่พระองค์พาไม่ได้เล่าให้เราฟังเพราะว่าไม่มีหนังสือบันทึกความทรงจำส่วนพระองค์หรือมีแล้วอาจจะเล่าให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นเขียนต่อถ้ามีเป็นเล่มๆตรงๆช่วยบอกผมด้วยนะครับผมเมื่อก่อนก็เดินไปดูร้านหนังสือก็ยังหาไม่เจอนะครับยิ่งอยู่ปากช่องยิ่งลำบากหนังสือไม่ค่อยมีซื้อไปกรุงเทพก็จะไปร้านในอินร้านในอินก็ปิดแล้วที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนั่นก็จะเหลือจะ B2S นะครับของเซ็นทรัลนะครับแล้วก็มีเอเชียบุ๊กอะไรถ้ากลับกรุงเทพทีไรก็จะแวะเมืองนนท์นะครับปากเกร็ดโอเคครับก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ก็คือมี3เรื่องอาจารย์ทวีศักดิ์เล่าสรุปตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับของบทความนี้คือ1ไม่ถือพระองค์นะ2จัดการเวลามีประสิทธิภาพ3มุ่งมั่นเพื่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านความรู้ทางกฎหมายแล้วคำนึงถึงคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งอันนี้ย้ำแล้วย้ำอีกคงไม่เบื่อเลยนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ชาวโลกโดยเฉพาะสตรีที่ต้องโทษได้รับประโยชน์สุดๆจากเจ้าหญิงของไทยพระองค์นี้รวมทั้งระบบยุติธรรมซึ่งอยู่ในข้อ16ของ United Nations Sustainable Development Goal ด้วยนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็ฟังผมเล่ามาบทความที่เอ่ยถึงนี้นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถเข้าไปค้นหาอ่านได้จาก Google ทั่วไปแต่ว่าที่ผมอ่านนี้ก็มาจากไทย PBS News นะครับขอขอบคุณไทย PBS ด้วยเพราะว่าหมู่นี้เนี่ยถ้าจะบ่นสืบเนื่องต่ออีกเล็กน้อยคือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่สื่อมวลชนไทยเขาก็จะบ่นกันนะผมก็ดูทาง YouTube เท่านั้นนะครับแล้วก็เราเป็นสื่อแก่แล้วนะครับอยู่นอกวงการสื่อมวลชนไทยแทบทั้งหมดเลยก็จะบ่นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมไม่มีสิทธิเสรีภาพมีการปิดกั้นมีการเอาเปรียบสื่อมวลชนที่ไม่ถูกใจรัฐบาลก็ถูกถอดถูกปลดจากผังรายการอะไรพวกนี้ไม่จะไม่ลงรายละเอียดนะครับในฐานะที่อายุมากแล้วก็ไอ้เรื่องเราทำรายการแล้วถูกปลดออกจากผังเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ปกติบางทีมันก็เป็นเรื่องมันไปไม่รอด คือมันทำธุรกิจไม่ไหวก็ต้องออกไปนะครับหรือไม่ก็พูดอะไรไปมันไม่ได้เข้ากับระบบหรือหลักการพื้นฐานขององค์กรหรือสถานีนั้นๆนี่พูดแบบสุภาพแล้วนะครับพูดง่ายๆคือผู้ใหญ่ที่บริหารสถานีหรือว่าหนังสือพิมพ์ก็จะมาเฮ้ยอย่างนี้ปรับได้ไหมถ้าปรับไม่ได้ก็ออกอะไรประมาณนั้นนะครับผมเคยถูกปลดออกจากการเป็นผู้ผลิตรายการอยู่ก็หลายครั้งนะครับครั้งหนึ่งไอ้โลกยามเช้าเนี่ยครับครั้งหนึ่งทำมาตั้งโอ้ย14-15ปีคือซีเมนไทยเขาก็เลยนั่งกินข้าวกับผมแล้วก็บอกว่านะผู้ใหญ่ทางฝ่ายพอประชาสัมพันธ์ซึ่งสนับสนุนรายการนี้โดยไม่โฆษณามา10กว่าปีสบายมากมีเงินใช้เดือนหลายหมื่นครับโดยหลักการที่ตกลงกันกับสปอนเซอร์คือเครือซีเมนไทยในตอนนั้นปัจจุบันเรียกว่า SCG นะครับสยามซีเมนกรุ๊ปเนี่ยโลกยามเช้าที่ FM 90ของกองพลที่1และ3พระองค์ผมทำยาวโดยสบายไม่ต้องไปหาสปอนเซอร์เลยครับตังเข้าทุกเดือนโดยทางประชาสัมพันธ์ของซีเมนไทยเขาบอกว่าเราตกลงกันนะว่ารายการของอาจารย์สมเกียรติเนี่ยโลกยามเช้าเนี่ยที่พลหนึ่งเนี่ยซีเมนจ่ายเดือนเกือบแสนนะครับซึ่งผมก็เอาครึ่งหนึ่งมาจ่ายค่าสถานีเราทำประโยชน์ต่อสังคมจะไม่มีโฆษณาปูนซีเมนกระเบื้องกระดาษอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ให้ความรู้ให้ประโยชน์ทางการศึกษาจะคุยเรื่องอะไรก็ให้เกิดประโยชน์เพื่อภาพพจน์เขาเรียกว่าสร้างภาพพจน์ของ บริษัทคือเครือซีเมนต์ไทยผมก็ทำมา10กว่าปีแล้วก็คุณทักษิณมาเป็นนักการเมืองผมก็เห็นอะไรอึดอัดเยอะหลายอย่างขอคุยบ้างนะเรื่องทักษิณเนี่ยนะครับคุยไปคุยมาแล้วมันไม่ได้ความรู้ครับมันได้อารมณ์โลกยามเช้าก็ถูกเตือนเป็นการภายในนะครับไม่มีอะไรกับซีเมนต์ไทยซีเมนต์ไทยก็บอกอาจารย์กินข้าวกันหน่อยผู้ใหญ่ที่ซีเมนต์ไทยนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านก็คือท่านที่เป็นผอประชาสัมพันธ์ซึ่งให้ต่างผมใช้มายาวนานนะครับบอกอาจารย์มันปรับได้ไหมคือในการเล่ายามเช้าร่วมคุยเรื่องการเมืองแล้วมันชักจะไม่มีเรื่องความรู้การศึกษาเดี๋ยวมันจะเสียความตกลงซีเมนต์ไทยก็จะสร้างภาพพจน์เราเรียกว่า corporate image social responsibility อะไรประมาณนั้นนะสร้างเพราะฉะนั้นรายการเล่ายามเช้าเนี่ยดีมากให้ความรู้อย่างเดียวจืดๆอย่าเข้มข้น ผมก็บอกกับพอประชาสัมพันธ์นั่งกินข้าวกันจำได้อยู่แถวๆนั่งกินข้าวกันอยู่ที่ที่แอฟเวนิวนะครับที่เมืองทองหนึ่งช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวนี้แอฟเวนิวเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครับท่านหัวหน้าประชาสัมพันธ์ให้เกียรติผมมากชวนนั่งคุยอาจารย์ปรับได้ไหมเราจะได้อยู่กันต่อไปถ้าผมปรับได้นะครับคือไม่คุยเรื่องการเมืองที่มันโหดร้ายครับรุนแรงเจียวเจ้าคุยเรื่องการเมืองได้แต่ให้เกิดประโยชน์เหมือนเราคุยเรื่องการเมืองเนี้ยเนี่ยเราจะวิจารณ์ลูกชายคุณเนวินผมก็จะวิจารณ์เรื่อง AI นี่เป็นรูปแบบที่ผมคิดว่าเหมาะสมแล้วไม่ไปลุยเขาเรื่องการเมืองโดยตรง AI ทางด้านมนุษยธรรม AI ศิลธรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปเป็นปีเลยนะครับเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน

ที่เป็นไทยก็โอเคตกลงงั้นก็ถอนโฆษณาหมดเลื่อน 8-9 หมื่นครับแล้วผมจะทำไงผมต้องทำต้องคุยเรื่องคุณทักษิณและอื่นๆทางการเมืองเพราะผมเห็นหลายๆอย่างลองดู ก็ทำไปหาโฆษณาเองถูกเบี้ยวโฆษณาตังไม่ได้ตอนหลังผมก็เจ๊งเองเนื่องจากมันหาตังไม่ได้เพราะฉะนั้นการยกเลิกรายการเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะครับทุกวันนี้เวลามีรายการใหญ่ๆดังๆรายการหนึ่งเนี่ยที่เขาคุยกันในสื่อเนี่ยผมไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่าต้องออกไปแล้วเดี๋ยวหมดสัญญาเขาก็ออกไปมันน่าจะมีเหตุผลเยอะแยะนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่ไหนๆพูดแล้วเอ่ยชื่อก็ได้นะครับก็จะถกเถียงกันเรื่องรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์กับคนผู้หญิงท่านหนึ่งของประธานโทษนะครับแมวสาวนะหมาแก่ก็จะเรียกสมญานามของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับครั้งหนึ่งนะผมก็เคยจะปลดรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ซึ่งผมเป็นผู้บริหารผมเป็นผอ.ช่อง Spring News อยู่6เดือนนะครับผมเข้าไปถึงผมก็ตื่นเต้นดีใจได้เป็นผอ. Spring News ผมเห็นรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์หรือหมาแก่ก็ผมก็คุยคุณทนายบอกเฮ้ยผมไม่เอานะรายการขอออกจากผังนะก็คุยกันผมบอกว่าเราทำทีวีเราไม่ได้ทำวิทยุผมบอกอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวผมว่าคุณทนายทำวิทยุแล้วมาออกทีวีได้ยังไงมันต้องทำเป็นโปรดักชันผมนี่จะห่วงเรื่องโปรดักชันการผลิตรายการหมายความว่ารูปแบบไตเติ้ลเสียงแสงแต่งตัวฉากยกเว้นรายการโลกยามเช้าจะง่ายๆนะครับก็ผมบอกคุณนายทำทีวีได้ไหมนะครับคุณนายหวังว่าคงจำได้นะครับทำทีวีได้ไหมช่วงนั้นปีประมาณ2012ที่โลกกำลังจะเปลี่ยนจากเนี่ยโลกใหม่2012ว่าคือทำเป็นทีวีทำเป็นไม่ได้จะปลดแต่ว่าถ้าจะทำเงี้ยมันเป็นวิทยุก็ต้องไปหาคลื่นวิทยุงั้นผมถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องเอาออกเราคุยกันนะครับคุณนายก็บอกโอ้ยโอ้อะไรนี่นะผมคือที่จริงรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ตอนที่อยู่ที่ Spring News เนี่ยเป็นรายการที่โด่งดังทำรายได้มีสปอนเซอร์นะไอ้ผมก็จะไปทำให้ Spring News ขาดสปอนเซอร์ไงคุณนายก็บอกผมว่าเอางี้ดีกว่างั้นเราปรับฉากคุณนายไม่ต้องมาที่สถานีอยู่ที่ไหนก็ทำที่นั้นแต่แต่งตัวใหม่อะไรให้มันดูเหมือนทีวีหน่อยแล้วมีภาพเพิ่มขึ้นนะให้มีชีวิตชีวานะมีไตเติ้ลมีอะไรที่มันเป็นทีวีผมก็เพียงแค่นั้นนะครับคุณนายก็อยู่ต่อไม่ได้มีอะไรนี่เล่าให้ฟังว่าผมพยายามจะปลดเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของดนัยเอกมหาสวัสดิ์ออกจากผังรายการของ Spring Newด้วยเหตุผลทาง production หรือการผลิตรายการพอคุยกันรู้เรื่องงั้นเราปรับให้มันเหมือนทีวีหน่อยเอากล้องไปเติมแล้วก็มีภาพขึ้นเพราะรายการมาทำเงินให้กับ Spring News นะก็คุณนายก็อยู่ต่อก็เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์เก่าๆเพลินๆนะครับจะได้รู้ว่าผมเมื่อก่อนก็เคย ยิ่งใหญ่จะปลดคนอื่นเขานะแต่ผมก็ถูกปลดออกจากผมปลดตัวเองพูดง่ายผมทำให้ตัวเองล่มสลายโลกยามเช้าที่กองพลที่หนึ่งก็ไม่มีสปอนเซอร์เพราะว่าเราอยากจะคุยเรื่องการเมืองซึ่งเป็นไทยเขาก็เลยให้เราปรับแล้วผมไม่ยอมปรับผมก็อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสียชื่อเสียงซีเมนไทยทุกวันนี้ซีเมนไทยก็เลยไม่กล้ามาสปอนเซอร์ผมแล้วประมาณนั้นมาตอนหลังผมก็โยกย้ายไปอยู่หลายๆคลื่นนะครับแล้วก็ชีวิตก็ล่มสลายไม่มีอะไรทำจนกระทั่งกลับมาถึงโลกยามเช้าที่อสมทอันนี้ผอ96.5คนก่อนคุณถวันก็ชวนผมมาทำนะครับผมบอกโอเคงั้นเราก็เกิดที่อสมทขอตายที่อสมทมันรายการโลกยามเช้ายังไม่มีปัญหาถูกปลดโดยนักการเมืองยกเว้นบางทีคนไม่ไหวอยากปลดตัวเองเพราะไม่ไหวแล้วซึ่งไม่ครับรายการนี้เป็นสาระความรู้เป็นประโยชน์อาจจะมีบริบททางการเมืองแต่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นเป้าหมายความสงบในชีวิตส่วนปลายทางขณะนี้ท่านกำลังฟังคนแก่บ่นเรื่องโทรทัศน์และวิทยุและสื่อสารมวลชนนะครับเนี่ยยังมีเรื่องบ่นอีกเยอะพวกสื่อมวลชนปัจจุบันเนี่ยทำตัวเหมือนศาลตัดสินคดีความเถียงแล้วคนอื่นเถียงไม่ได้นะครับอะไรแบบนี้สื่อมวลชนประเภทตัดสินโลกได้เลยจะมีหลายเจ้าอยู่ในเมืองไทยซึ่งบางทีผมก็เหนื่อยใจว่าทำไมสื่อกลายเป็นศาลยุติธรรมไปได้นะครับขณะนี้ 5:36 นาทีโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางสมท. 96.5 ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
1: จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: M-Code Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
5: ์มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
9: จริงผมก็ตื่นเต้นกับการประชุมกรอ.เมื่อวานทำไมขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเขาประชุมกันคือนายกกับภาคเอกชนคุยกันใช่ไหมแล้วก็คือมันหายไปหลายปีตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมมีการพบปะกันอย่างเป็นทางการก็มีการประชุมกันแล้วเมื่อกี้ก็เลยนึกแล้วลองเช็คดูสิผลเป็นยังไงก็ไปดูในเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยทำเนียบรัฐบาลสำนักนายกเนี่ยครับก็ไม่มีข่าวนะครับไม่มีผลการประชุมอันนี้เข้าไปหน้าแรกนะผมเอาแบบฉาบฉวยนะครับก็ไปดูที่กระทรวงการคลัง คุณเอกนิติคุณเอกนิตนะครับนิติธารประภาสก็มีข่าว5บรรทัดแถลงผลประชุมกับกรอครั้งที่1ทับ2069ดร.เอกนิตนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์แล้วก็นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมชื่อยาวจังนะครับแถลงผลการประชุมกรอเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครั้งที่หนึ่งก็แค่นั้นนะครับแล้วก็มีภาพมีภาพเยอะไปเลยแต่ไม่มีเนื้อหาไม่มีเนื้อหาแต่มันมีวิดีโอคลิปสั้นๆเขาทำงานกันแบบที่ไม่ยอมให้คนชอบอ่านหนังสือได้อ่านเลยนะครับภาษีนำเข้าหนังสือค่าส่งเขาก็คิดกับผมลำบากมากชีวิตที่หาความรู้อันนี้บ่นแบบอารมณ์ดีนะครับอย่ามาปลดรายการผมนะครับคือถ้ากระทรวงการคลังจะมีเว็บไซต์เพื่อแถลงผลการประชุมช่วยเอาผลการประชุมเป็นตัวหนังสือให้ผมอ่านบ้างไม่ใช่มีแต่ภาพนะครับแล้วก็ไปดูวิดีโออันนี้เนื่องจากว่าผมดูไม่ทันสำนักนายกก็ไม่มีข่าวนะครับนอกนั้นกดไปก็จะมีพวก Facebook ที่จะมีไอ้ผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิก Facebook เพราะฉะนั้นรายการนี้จะมีข้อบกพร่องหลายอย่างนะครับงั้นท่านผู้ฟังตัวใครตัวมันไปหาเอาเองแล้วกันนะครับเรื่องผลการประชุมก็รอแต่ผมก็ดีใจว่ารัฐบาลกลับมาสานสัมพันธ์กับภาคเอกชนดีใจเพราะว่าประสบการณ์พบว่ามันดีนะครับควรจะทำตั้งนานแล้วมันดียุคที่เราทำข่าวสมัยพลเอกเปรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับไปเรื่องอื่นที่อาจจะช้าไปหลายวันแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมก็ทยอยคุยสุดนั้นก็คือโลกยามเช้าวันนี้วันอังคารที่23กรกฎาคมนะครับเป็นวันที่ครบ21วัน UNCLOS สงครามกฎหมายทะเลระหว่างไทยแลนด์แอนด์แคมโบเดียที่เริ่มต้นวันที่2มิถุนายนอันนี้ผมนับเองวันที่ทราบข่าวหวังว่าวันนี้อาจจะเป็นวันเป็นทางการที่ว่าเขมรนำเรื่องไปที่สหประชาชาติฟ้องสหประชาชาติให้ประเทศไทยไปบังคับให้ไทยไปประนอมนะฮะแล้วการบังคับให้ประนอมตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเนี่ยไทยมีเวลา21วันนะฮะ3สัปดาห์ที่จะต้องส่งชื่อผู้ประนอม2คนเขมรเขาไปบอกสหประชาชาติบอกจะบังคับไทยให้ประนอมเขามีชื่อ2คนแล้วเป็นเขาเรียกกรรมาธิการประนอมครับ conciliator อะไรเนี่ย conciliator ขอทานโทษคนกรรมาธิการประนอมนะหรือกรรมการประนอมเขมรส่งหมดแล้วก็ส่งเรื่องมาไทยบอกว่าไอ้ส่งอยู่เอลนาอยู่เปล่านะครับงั้นเราก็เลยต้องถูกบังคับให้ส่งนะก็ตกลงไทยส่งไปแล้วนะครับครบ21วันไทยส่งไปแล้วผมก็เล่าให้ฟังไปเยอะแล้วว่าไทยคงจะต้องไปตามนั้นแหละนะครับก็เขมรบังคับให้เราไปแต่เมื่อไปแล้วเราก็จะไปบังคับให้เขมรเริ่มต้นนับ1ของ UN หรือ UNCLOS กฎหมายทะเลนับ1ก็คือประนอมไม่บังคับก่อนคือคุยกันเองเราต้องไปตามนั้นนะครับถ้าไม่ไปตามนั้นเราอยู่ๆก็บังคับให้ประนอมเลยผมว่ามันเสียเชิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ว่าจะทำกันยังไงถูกใจไม่ถูกใจใครนะครับในที่สุดแล้วผลการประนอมในเวลา1ปีก็ไม่มีผลบังคับพูดง่ายเราไม่เอาด้วยมันก็จบก็เสียเวลาเปล่านะครับแต่เมื่อไปตามกระบวนการเราต้องไปบอกว่าเขมรต้องเริ่มกระบวนการที่1ก่อนคือคุยกันเองก่อนอันนั้นก็อยู่ในกฎการประนอมของ UNCLOS นะหรือกฎหมายทะเลระหว่างตอนนี้ก็กระทรวงต่างประเทศก็ส่งชื่อไปท่านอาจจะเห็นตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับผมเพียงแต่จัดเวลาว่าเนื่องจากว่าเราจะคุยเรื่องอื่นๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระองค์พาเป็นระยะๆทุกวันนั่นเรื่องที่ไทยทำตามกำหนดวันนี้ครบเนื่องจากวันนี้23มิถุนายนนี้ครบ21วันพอดีแต่ว่าไทยก็ส่งชื่อกรรมการประนอม2คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว2คนนี้ของไทยกับ2คนของเขมรก็เป็นฝรั่งทั้งนั้นแหละนะครับก็มาจากรายชื่อที่สหประชาชาติเขามีไว้เราถูกบังคับให้ไปเลือกเอามา2คนเขมรก็เอามา2คนไม่ใช่ว่าเราจะเลือกตามใจชอบในโลกนี้ได้นะครับเราไปเลือกตามที่สหประชาชาติเลือกบัญชีรายชื่อให้ไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเลือกมา2คนเพราะฉะนั้นเมื่อได้2คนเป็นตัวแทนไทย2คนตัวแทนเขมร4คนเนี้ย ก็จะไปหาคนที่5จากรายชื่อที่เลขาสภาประชาชาติเขามีอยู่มาเป็นประธานภายใน30วันจากนี้ก็คือกำหนดวันที่23กรกฎาคมนับไป30วันจะมีประธานประนอมนะครับกรรมการประนอมตามที่ท่านอาเฉนข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วนะครับก็ได้แก่นายอัลเบิร์ตเจฮอฟแมนเป็นชาวแอฟริกาใต้เป็นผู้เชี่ยวชาญปรึกษาด้านกฎหมายทะเลของกลุ่มประเทศอดีตอาณานิคมอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศรองประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศมีประสบการณ์ทนายความประจำศาลฎีกาแห่งแอฟริกาใต้กรรมการสารภาพยางเอาเป็นว่าเขามีประสบการณ์เยอะบนจอตัวกระจิ๊บเดียวท่านก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับผมก็ข้ามๆไปแล้วกันนะครับนั่นคืออัลเบิร์ตเจฮอฟแมนแอฟริกาใต้อีกคนหนึ่งก็คือรูดิเกอร์วูฟรุมชาวเยอรมันปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์กฎหมายระหว่างประเทศที่เยอรมันนะครับมหาลัยโฮเดสแบกผู้อำนวยการกิจศักดิ์ของแมคแพงอินสติทิวพับลิกลอว์และนักแอดอินเตอร์เนชั่นแนลลอว์กรรมการบริหารกรรมการบริหารลอว์ออฟเดอะซีอินสติทิวสถาบันกฎหมายทะเลแล้วก็ที่มหาลัยบัวมีกรรมการสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศของเยอรมันคนนี้เป็นคนเยอรมันนะมีประสบการณ์เป็นอาจารย์เป็นกรรมการกรรมสหประชาชาติเป็นหนึ่งในผู้อะไรล่ะประกอบเอาล่ะ ผมยังอ่านไม่ออกตัวเล็กนิดเดียวขออภัยด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าอ๋อตอนนั้นติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับเขาก็มีการเจรจาประนอมกันท่านก็เป็นหนึ่งในกรรมการก็ผมว่าทุกคนคุณภาพสูงเพราะอยู่ในรายชื่อสหประชาชาติส่งมาเราก็เลือกมา2คนนะเป็นข้อมูลที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าเราเลือกเองไม่ได้แล้วก็ทางฝ่ายไทยก็มีรัฐมนตรีของเราเนี่ยครับนะไทยได้แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศและคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธทูตคูเวตทูตไทยประจำคูเวตเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นรองตัวแทนคือเขาเรียกว่าเป็นเอเจนต์กับเดปูตี้เอเจนต์ในกระบวนการประนอมส่วนอัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้แล้วก็โรดิเกอร์วูฟรุมชาวเยอรมันสองคนนี้ถือเป็นกรรมการประนอมทำหน้าที่ให้กับไทยแล้วเขาก็ไปคุยกับฝ่ายเขมรอีกสองคนแล้วก็ตั้งคนที่ห้ามาเป็นประธานแล้วเขาก็จะคุยกันฝ่ายไทยก็จะประสานอยู่ตลอดเวลาเขมรก็จะประสานตลอดเวลาแล้วก็ดูซิว่าหนึ่งปีข้างหน้าเราคงมีอะไรทำเยอะแยะเลยนะครับก็เอาเป็นว่าจุดยืนของไทยนะตอนนี้ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทยกัมพูชาเมื่อก่อนนะท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีเป็นประธานก็เริ่มปฏิบัติการเป็นระยะอีกแล้วนะครับเรียกว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชา Joint Information Center of the Thailand Cambodia Situation ก็ประกาศจุดยืนเหมือนที่กระทรวงต่างประเทศแถลงไปแล้วนะครับว่าการแก้ปัญหาพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์เรื่องทวีปทับซ้อนเนี่ยไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศให้การหารือมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องยกเลิก MOU อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ย้ำอีกทีนะครับอธิบายละเอียดเหมือนเดิมก็ขอบคุณที่ท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีทำอีกครั้งหนึ่งนะครับงานก็จะไม่หยุดแล้วนะครับงานเข้าตลอดเวลาเพราะว่า1ปีจากนี้ไปช่วยตามเป็นระยะแล้วกันนะครับมีเรื่องนึงที่ผมคิดว่าทำไมไม่ทำกันเสียทีแล้วก็ยังไม่ทำหรือทำไม่สำเร็จก็ไม่รู้นะครับครั้งหนึ่งผมเอ่ยถึงท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามเศรษฐศาสตร์จุฬาถามหาไวท์เปเปอร์เอกสารปกขาวนะครับก็ยังไม่มีคนทำก่อนหน้านั้นผมก็ถามหาไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องพรมแดนทางบกระหว่างไทยกัมพูชานี่อาจารย์ปิติมาถามหาไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องพรมแดนทางทะเลด้วยผมคิดว่ากระทรวงต่างประเทศทำเสียทีนะมีคนเก่งมีคนรู้เยอะแยะแบ่งเวลาให้นิดนึงให้มันหนาตึกเป็นพันหน้าไปเลยนะครับแต่ผมคิดว่าผมเข้าใจอารมณ์กระทรวงการต่างประเทศนะแล้วผมบ่นโวยวายเหมือนอย่างง่ายนักหนาเลยแต่ผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องมีเอกสารละเอียดอธิบายเรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริงข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์และปัจจุบันความขัดแย้งทางกฎหมายความขัดแย้งในสนธิสัญญาต่างๆนะครับที่ผ่านมานะครับว่าไทยกับเขมรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและจุดยืนเราเป็นอย่างไรมันจะยาวผมว่าอย่างน้อยก็2,000หน้านะครับ 1,000 หน้า 2,000 หน้าไม่เป็นไรเพราะว่าไวท์เปเปอร์ที่

ผมคาดหวังอยากเห็นเนี่ยว่าในเรื่องปัญหาไทยกัมพูชาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเลรวมกันไปเลยอาจจะแยกเป็นสองพาร์ทสองภาคนะครับบกทางหนึ่งแล้วก็ทะเลทางหนึ่งเล่าให้ละเอียดให้หมดแต่แน่นอนในทางการเมืองกระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลไทยและท่านนายกอนุทินก็จะห่วงใหญ่ว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยหรืออย่างที่อาจารย์ปิติศรีแสงนามว่าคือทำไวท์เปเปอร์ออกมามันจะกลายเป็นเอกสารมัดตัวเราต้องเป็นไปตามนั้นใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับ เพราะฉะนั้นเขียนให้ดีระมัดระวังให้ดีว่านี่คือจุดยืนของไทยเช่นทางบกผมเอาสันปันน้ำแล้วเราชักแม่น้ำทั้ง5มาอธิบายว่าทำไมจึงเป็นสันปันน้ำนะครับทางทะเลเราเอากฎหมายทะเลเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามนั้นลากเส้นให้ถูกแล้วแต่เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการคำนวณทิศทางลากเส้นไม่ว่าจะเป็นทะเลอาณาเขตหรือเขตต่อเนื่องหรือว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้น white paper on Thailand and Cambodia relations on land and on sea เนี่ย ก็จะต้องมีต้องมีครับแต่แน่นอนรัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศจะกลัวว่ามีแล้วมันจะผูกมัดผมว่ามีงั้นช้าหน่อยได้นะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาอาหรับอะไรต่างให้หมดให้ละเอียดแต่ว่าเอาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเป็นทางการแล้วก็ยืนยันตามตัวอักษรตามนั้นคือถ้าเขียนแล้วมันผูกมัดแน่นอนครับมันต้องทำช้าหน่อยผมก็อนุโลมนะครับแต่ถ้าไม่ทำโลกก็จะไม่ทราบจุดยืนที่ชัดเจนและข้อมูลที่แท้จริงจากเรานะเขียนให้ดีนะแล้วถ้ามีใครช่วยตรวจทานมีนักวิชาการเยอะแยะนะครับตรวจทานได้ใช้เวลาไปผมว่า1ปีก็ได้เพราะว่ากว่าจะไปถึงสิ้นปีแล้วก็ไอ้กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยว่ากรรมการเข้าประชุมกันไป1ปีเนี่ยครับนะไปถึงกรกฎาคมปีหน้าดูแล้วกันนะครับว่าไวท์เปเปอร์จะออกมาหรือไม่ผมให้เวลา1ปีไม่รีบร้อนเพราะว่ามันมีผลกระทบทางการเมืองทุกตัวอักษรอันนี้ผมเข้าใจความละเอียดอ่อนนะครับก็หวังว่าจะเกิดไวท์เปเปอร์ขึ้นมาตามนั้นวิธีการประนอมอย่างที่บอกแล้วนี่ก็เล่าไปนานแล้วนะครับจะอยู่ในกระบวนการประนอมซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าภาคผนวกนะของการกระบวนการประนอมทั้งหลายที่กฎหมายทะเลระหว่างประเทศภาคผนวกที่5ไปค้นคว้าตามนั้นได้วันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดจะข้ามไปถึงข่าวต่างประเทศอื่นๆแล้วกันนะครับสรุปภาพรวมส่วนใหญ่เราจะอยู่แถวๆตะวันออกกลางนะครับการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนกันที่เพื่อจะเจรจาตาม MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะครับยังคงดำเนินต่อไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วการรบโดยไม่เป็นไปตาม MOU อเมริกาอิหร่านเป็นการรบระหว่างอิสราเอลกับนักรบที่เลบานอนเนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปอเมริกายังห้ามอิสราเอลไม่ได้เพราะฉะนั้นการเจรจาก็ไม่ได้หยุดนะแต่ว่าช่องแคบฮอร์มุซยังปิดอยู่นะครับเปิดแล้วก็ปิดแต่ก็มีเรือออกไปได้นับร้อยลำในช่วงที่เปิดแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการหารือกันที่โอมานด้วยหัวหน้าฝ่ายเจรจาของคณะเจรจานะครับผู้นำก็จะมีประธานรัฐสภามีรัฐมนตรีต่างประเทศและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอเมริกาที่จะนำโดยรองประธานาธิบดีจีดีแวนส์นะครับแล้วก็มีสตีฟวิทคอฟนะทูตพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ลูกเขยโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปแต่ว่ามีคณะเทคนิคผู้รู้ของอเมริกันตามไปด้วยไม่งั้นก็คงจะแพ้เพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าคณะก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมมีทีมงานทำอยู่ประชุมเสร็จหัวหน้าก็กลับอเมริกาอิหร่านได้เปรียบในการเจรจาเพราะว่าเดินทางแป๊บเดียวถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับผู้กับอเมริกาต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข้าศึกเหนื่อยเราก็ลุยเลยประมาณนั้นเมื่อวานนี้เจดีแวนก็เรียกร้องให้การเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ปรากฏผลนะแล้วแกก็บอกว่า you can't trust anybody คุณไว้ใจคำพูดคนอื่นไม่ได้เลยใช่ครับอิหร่านไม่ไว้ใจคำพูดของอเมริกาอเมริกาก็ไม่ไว้ใจคำพูดของอิหร่านไม่เป็นไรเมื่อลงนามแล้วก็เอาตามคำพูดที่ลงนามแล้วเพราะฉะนั้นอิหร่านจะได้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซยังปิดอยู่นะครับแต่ว่าอเมริกาก็ได้เปิดอนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้แล้วที่เมื่อก่อนใช้แซงชั่นคือปิดกั้นห้ามให้อิหร่าน
ค้าขายน้ำมันนะครับตอนนี้อิหร่านเริ่มเอาน้ำมันไปขายได้แล้วนะครับหวังว่าน้ำมันในโลกนี้จะมี

0: มากขึ้นในเวลาอันใกล้นี้นะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอิหร่านจะตกลงที่จะให้มีการตรวจสอบอาวุธเป็นส่วนหนึ่งของ MOU MOU ที่เราคุยกันไปทั้งหมดตลอดเวลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิหร่านได้เปรียบอยู่แล้วมันอิหร่านจะไม่เบี้ยวเด็ดขาดอเมริกาจะเบี้ยวหรือไม่ก็ตามที่อังกฤษเรื่องใหญ่ของเขาแต่ของเราอาจจะคิดเรื่องธรรมดาก็ได้นะครับคือนายกรัฐมนตรีเคียร์เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์อยู่ได้2ปีก็ลาออกนะครับเนื่องจากว่ามีแรงกดดันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็คนที่เห็นบนจอคนนี้ก็คือคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานคนต่อไปแทนนายกรัฐมนตรีอีกเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นะครับชื่อแอนดี้เบิร์นแฮมก็เลือกตั้งซ่อมเข้ามาเป็นสอสเป็นสมาชิกรัฐสภาขึ้นเป็นสอสอคนใหม่เข้ามาแล้วคนนี้แหละที่จะเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคแรงงานคือการเมืองที่อังกฤษเป็นประชาธิปไตยระบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนไทยนะแต่ว่ารัฐธรรมนูญเขานี่มีทั้งกฎหมายมีประเพณีไม่มีรัฐธรรมนูญที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาตรา1 2 3แบบบ้านเรานะครับแต่ก็มีรัฐธรรมนูญคือกฎระเบียบต่างๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นเพียงการลาออกของเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคไม่ได้ยุบสภาจึงไม่มีการเลือกตั้งใหม่ใดๆทั้งสิ้นก็เป็นปัญหาของพรรคแรงงานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพรรคแรงงานก็จะเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่คือคนที่เห็นบนจอนะครับคือแอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยน่าจะเป็นสำนวนฝรั่งเรียกว่าชูอินก็คนที่จะได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ในการเลือกตั้งประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้าประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับนายกคนใหม่ก็ควรจะเป็นแอนดี้เบิร์นแฮมโดยไม่ต้องยุบสภาไม่ต้องเลือกตั้งใหม่นะครับทำไมนายกถึงลาออกมันมีหลายเรื่องนะครับเรื่องที่เราอ้อยอิงบ่นกันมาตลอดเวลาคือการไปตั้งทูตอังกฤษประจำอเมริกาซึ่งเป็นคนที่ไปร่วมสังฆกรรมกับกระบวนการประเวณีเด็กผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับนะเจฟฟรีย์เอฟสไตน์นะครับที่โดนัลด์ทรัมป์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยปกปิดเอกสารกันอยู่โดยตั้งทูตอังกฤษที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็กหญิงโดยไม่บอกล่วงหน้ายังมีภาพไม่สวยงามกับเด็กผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนทั่วไปอยู่ด้วยแล้วแกก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกเลือกตั้งซ่อมท้องถิ่นก็แพ้รัฐมนตรี2คนลาออกอะไรพวกนี้ครับก็ทำให้แกคิดว่างั้นออกดีกว่าเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้ก็เลยลาออกไปอันนี้ก็เป็นผลพวงของการเมืองในประเทศอังกฤษนะครับยังไม่ถึงมาตั้งคำถามว่าประชาธิปไตยมันยุ่งจังเหรอประชาธิปไตยเป็นอย่างนี้นะครับการเข้าการออกของนักการเมืองเป็นไปตามระบบระเบียบรัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์ของพรรคของรัฐธรรมนูญและของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วการลาออกก็ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายเป็นวิถีปกติมันใครจะออกใครจะเข้าตามระบบนะครับไม่ใช่ยึดอำนาจยึดอำนาจนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยครับนี่เป็นข่าวจาก BBC ก็ทำนองเดียวกันนะครับ BBC จะอธิบายเหตุผลความเป็นมาซึ่งผมก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นข่าวที่สรุปมาจาก BBC เพราะฉะนั้นวันนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าก็เห็นที่เวลาไปด้วยข่าวสุดท้ายคือการลาออกของนายกรัฐมนตรีเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษพรุ่งนี้กลับมาใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
13: รู้สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติของคันที่23มิถุนายน2569นะคะเหมือนเป็นเรื่องที่เมื่อวานเราเพิ่งพูดกันไปหยกๆเลยนะคะเรื่องของครบรอบ10ปี Brexit ที่สหราชอาณาจักรนะคะแล้วปรากฏว่าก็มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจริงๆด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณณพรวงศ์อนันต์สายตรงจากลอนดอนจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเพิ่มถึงการเมืองอังกฤษที่เป็นไปได้ยังไงเปลี่ยนนายกบ่อยกว่าเราแล้วมันส่งนัยยะอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลกหรือไม่หรือการเมืองอังกฤษมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็บิ๊กสตอรี่วันนี้เราจะมาตามต่อเรื่องของกรณีตึกแถวถล่มกลางกรุงเทพมหานครนะคะแต่มันสะท้อนเรื่องที่นักท่องเที่ยวเองเนี่ยตกใจเพราะว่าย่านนั้นเนี่ยเป็นย่านที่ต้องบอกว่าเป็นย่านที่คนรุ่นใหม่ต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวย่านเมืองเก่าประเทศไทยเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูการจัดการของต่างประเทศกันว่าเวลาจัดการโอทาวเมืองเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างไรวันนี้พบกันกับเรา2คนดิฉันสังคมาสารวัตร
14: กันนิกากิติเวชกุลค่ะ
13: ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คุณกนิกาก่อนเลยนะคะในช่วงอัปเดตข่าวนะคะว่า EEC นะคะหรือเขตเศรษฐกิจทั้งหลายที่ประเทศไทยเรากำลังจะบูมขึ้นมาแต่มันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงมันเป็นที่จังหวัดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ
15: World Update
14: ค่ะต้องบอกว่าอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยคือติดกับดักเนี้ยมา50ปีแล้วนะคะประเทศที่อยู่ในกลุ่มใกล้ๆกันเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกก็คือเหล่าเสือเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ย ก็ใช้เวลาประมาณ26ปีในการสลัดหลุดจากรายได้ปานกลางสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยสิงคโปร์ถ้านับจากตอนแยกจากมาเลเซียนี่เร็วกว่าอีกนะคะ23ปีนะคะตอนนี้มาเลเซียก็มีแนวโน้มที่จะหลุดจากรายได้ปานกลางเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่มาครบ50ปีแล้วนะคะยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแน่นอนว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงอยากได้เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ๆนะคะมาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะใช้การดึงดูดการลงทุนโดยเป็นเขตเศรษฐกิจอย่างกรณีของ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตอนนี้ก็จะทำเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ใช่ไหมคะ SEC เนี่ยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยประชาชนในทั้ง2พื้นที่รวมทั้งปราจีนบุรีที่ถูก SEC โทษค่ะ EEC เนี่ยจะกำลังขยายตัวเนี่ยเขามาก็มาเรียกร้องถึงรัฐบาลนะคะให้พิจารณาว่ามันมีการทำลายทรัพยากรพื้นที่เกษตรพื้นที่ทะเลนะคะแล้วก็ยังมีการเรียกว่าให้อำนาจในการใช้ที่ดินเหมือนยกที่ดินให้ต่างชาติเนี่ยแหละค่ะคุณสังมาคะทำให้ข้อเรียกร้องเนี่ยน่าสนใจมากเริ่มตั้งแต่การยุติการผลักดันกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยทันทีและต้องมีหนังสือยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่นำเสนอกฎหมายในลักษณะนี้อีกไม่ว่าจะโดยหน่วยงานหรือพรรคการเมืองนะคะประเด็นที่สองก็คือให้ยุติโครงการแรนบริดจ์นะคะการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยทั้งกิจการท่าเรือทางหลวงพิเศษทางรถไฟนะคะการพิจารณาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ยคือต้องพิจารณาว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือหยุดขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนะคะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่ยอมรับร่วมกันเพื่อทำการประเมินการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือยกเลิกไอ้กฎหมายลักษณะพิเศษลักษณะนี้แล้วก็ประเด็นที่4ก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาภาคใต้นะคะให้มีเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและประเด็นที่5ก็คือยุติการนำเสนอกฎหมายพิเศษเพื่อรักษาที่ดินทรัพยากรไว้ให้คนไทยเพราะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยกฎหมายในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของการเช่า99ปีก็คือ55ปีบวกอีก49ปีเนี่ยนะคะซึ่งในที่สุดเนี่ยผลกระทบมันเยอะมากถ้าย้อนกลับไปดูนะคะคุณสังมาทำไมอย่างเอาเริ่มตั้งแต่ปราจีนบุรีเนี่ยทำไมประชาชนถึงได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าประจังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะไม่ได้อยู่ใน EEC แต่ว่าเป็นเหมือนหลังบ้านของ EEC คุณสังมาคะมีรายงานเนี่ยที่พบว่าจุดลักลอบทิ้งฝังกลบกองเก็บแปรรูปอุตสาหกรรมเนี่ยพบมากที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคือถ้าเห็นแผนที่ที่เห็นส่งไปขึ้นในตอนสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะพบว่าโอ้โหคือเรียกว่าเกือบทั้งจังหวัดเลยนะคะในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโดยเฉพาะหนาแน่นมากในศรีมโหสถแล้วก็กบิลบุรีนะคะแล้วก็ชนิดปากขยะอุตสาหกรรมที่พบลักลอบทิ้งเนี่ย 45% เป็นยิปซัม 20% เป็นขี้เถ้าฝุ่นดำนะคะ 15% เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ 12% เป็นกากตะกอนน้ำเสียแล้วก็ 8% เป็นขยะพลาสติกนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็พื้นที่สาธารณประโยชน์หรือบ่อลูกรังเก่าที่ถูกลักลอบทิ้งนะคะทีนี้ถ้าเราดูจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศไทยเนี่ยในการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยก็คือสระบุรีคุณสิงห์มาคะที่สระบุรีเนี่ยเขาเผชิญตั้งแต่พฤษภาเนาะมันมีคลองเนี่ยกลายเป็นว่าคลองเป็นสีดำมีกลิ่นฉุนมากเลยนะคะทางมูลนิธิบูรณานิเวศเนี่ยเขาก็พานักข่าวเนี่ยไปลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างตะกอนน้ำนะคะก็พบว่าประชาชนเนี่ยต้องอยู่ข้างกับไอ้บ่อกากอุตสาหกรรมอันนี้คือบริษัทเวสรีคอฟเวอรี่จำกัดนะคะที่มีกิจการผสมสีทาบ้านโดยใช้น้ำมันเครื่องใช้แล้วมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยซึ่งแบบนี้เนี่ยคือในประเทศอื่นๆก็คงไม่ให้ทำกันละค่ะนะคะแล้วก็มีการลักลอบทิ้งนะคะแล้วก็มีน้ำสีสนิมใกล้กับโรงงานฝังกลบของเสียนะคะแล้วก็มีน้ำเนี่ยที่มีความเป็นด่างจัดเนี่ย อยู่ในต้นน้ำคลองน้ำเขียวนะคะแล้วที่สระบุรีเนี่ยเรายังพบว่านะคะตอนนี้เนี่ยคือสามารถเรียกได้ว่า

0: แทบจะเป็นคล้ายๆกับหมู่บ้านมะเร็งอันนี้ที่ฉันต้องให้เครดิตกับไทยรัฐนะคะรายงานข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐนิวส์เนี่ยเขาไปลงพื้นที่แล้วเขาก็พบว่ามันมีหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภอลงพื้นที่หมู่11อำเภอแก่งคอยนะคะพบว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมหลงตะกั่วซึ่งระยะห่างระหว่างชุมชนกับโรงงานเนี่ยแทบไม่มีบางรั้วเนี่ยเกือบรั้วชนรั้วกับบ้านพักของโรงงานของคนงานเลยนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกันหมดทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็คือแสบจมูกแสบคอเวียนหัวปวดหัวนะคะต้องกินยาภูมิแพ้เป็นประจำคล้ายๆกับที่คุณสังกมาเล่าให้ฟังอ่ะเนาะแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าทางรอดทางเดียวที่จะอยู่รอดได้ก็คือต้องติดแอร์คือหนีเข้าบ้านเปิดปิดประตูเปิดแอร์เท่านั้นน่ะนะคะแต่ว่าชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่าตอนนี้กลิ่นเริ่มทะลุเข้าห้องแอร์แล้วนะคะเด็กเล็กเนี่ยได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลายบ้านเด็กเล็กต้องมีเครื่องพ่นยาประจำเพราะว่าลูกเนี่ยป่วยเป็นหอบหืดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าก่อนที่ชาวบ้านบอกว่าคือโรงงานเนี่ยคือเปลี่ยนมือเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ใช่คนจีนเมื่อก่อนเป็นเดนมาร์กแต่ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเดนมาร์กนะคะแล้วก็อาการเนี่ยรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรียอมรับกับไทยรัฐนิวส์นะคะข่าวแสบเฉพาะกิจเนี่ยว่าสถานการณ์หนักแต่ยังไม่ถึงขั้น ICU แล้วก็ตามกฎหมายผู้ว่าสั่งปิดโรงงานเองไม่ได้นะคะอำนาจสั่งปิดเนี่ยอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราอยากจะพ้นประเทศรายได้ตกต่ำปานกลางแต่คงไม่ใช่ด้วยวิธีนี้ค่ะคุณสังกมาคะ
1: ค่ะตอนนี้ก็ได้ยินชัดเจนไหมคะ
0: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
1: ค่ะเมื่อวันนี้นะคะช่วงเช้าสำนักข่าว BBC เขาก็แล้วก็ CNN ด้วยนะคะเขาก็เล่นประเด็นข่าวเรื่องเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟฟ้าเทสลานะคะที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ดิฉันเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถมอเตอร์เวย์ของบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้นะคะที่เกิดเหตุที่ทางอุบัติเหตุที่ท้ายที่สุดแล้วมีการสอบสวนอยู่ว่ามันเกิดจากการที่คนขับเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการตรวจจับว่าลูกตาเหมือนมันหลบเพราะมันหลับในนี่ฮะคุณกนิกานะรถมันก็เลยไปสู่ระบบขับขี่อัตโนมัติแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งของที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ทราบกันว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยการสอบสวนการตั้งข้อสังเกตจากสังคมเนี่ยเขาจะไม่มองแค่ว่าเป็นความผิดของคนขับอย่างเดียวหรือรถอย่างเดียวเขาจะมองทั้งระบบเลยงั้นเช้านี้เนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าตีข่าวนี้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าในต่างประเทศเนี่ยกำลังแบบสนใจกันเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยนะคะและยี่ห้อเทสลาเนี่ยก็เป็นยี่ห้อที่ดังแต่เขาก็ยังไม่ได้สรุปนะคุณกนิกาว่ามันเกิดที่ระบบรถหรือเกิดที่ตัวคนขับรายงานเนี่ยก็คือมันมีรถเนี่ยนะคะพุ่งเข้าไปชนบ้านหลังหนึ่งที่เท็กซัสโดยที่ภายในบ้านเนี่ยก็มีคุณยายท่านหนึ่งอยู่กับลูกสาวกับครอบครัวนะคะก็เรียกว่าพ่อแม่ลูกยายแล้วก็มีหลานอีก3คนนะคะกลายเป็นว่าตัวของคุณผู้หญิงที่เป็นลูกสาวเนี่ยก็กำลังทำสวนอยู่ที่หลังบ้านก็ได้ยินเสียงโครมดังขึ้นแบบนึกว่าเป็นระเบิดอะไรเงี้ยกันนี่กาตกใจมากนะคะก็ห่วงเพราะมีลูกๆด้วยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณแม่วัย70เศษของเธอเนี่ยถูกชนนะคะแล้วก็อาคารบ้านก็พังนะคะแล้วก็ทำให้ตอนแรกก็เจ็บสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตซึ่งผลการสอบสวนเนี่ยเป็น Tesla โมเดลที่3โดยทางตำรวจเนี่ยก็เข้าไปสอบสวนแล้วก็บอกว่าคนขับเนี่ยไม่ได้มีการเสพหรือดื่มนะไม่ได้มีสารตกค้างใดๆแล้วก็แต่ว่าตัวของคนขับเนี่ยเขาให้เหตุผลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไปใช้โหมดขับรถอัตโนมัตินะคะซึ่งทางด้านสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้โฆษกเขาก็ออกมาแถลงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนบอกว่าจะให้มีการสอบสวนเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งทางด้านของTesla เองนะคะก็ยังไม่ได้เรียกว่าคือก็มีการสอบถามไปยังผู้สื่อข่าวว่าเนี่ยมันเกิดจากระบบรถของคุณหรือเปล่านะคะตอน Tesla ก็ยังไม่ได้ตอบมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าอย่างที่บอกไว้นะคะว่าตำรวจเนี่ยเขาก็ออกเป็นแถลงการมาว่าจะต้องมีการสอบสวนสาเหตุเพราะว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยโอ้โหรถเนี่ยมันมาด้วยความเร็วมากอะคุณกนิกาวิ่งตรงมาจริงๆแล้วมันต้องเลี้ยวขวาตรงสี่แยกนะคะเขาก็มีภาพย้อนหลังเป็นรถวิ่งมาด้วยความเร็วแต่ปรากฏว่ารถเนี่ยมันไม่เลี้ยวมันพุ่งเข้าไปในบ้านอย่างที่เรียนไว้เขาก็มีการไปไล่สัมภาษณ์ผู้คนแถวนั้นด้วยนะคะผู้คนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเลยเพราะว่าคุณคือสัมภาษณ์ลูกสาวนะบอกคุณแม่เนี่ยโหเป็นแม่ที่แบบเป็นแม่ที่มีแต่ความเป็นห่วงเป็นใยคนรอบตัวไปหมดเลยแม้กระทั่งคนในครอบครัวด้วยนะคะก็เข้าใจได้นะคุณกนิกาเพราะว่าฝรั่งถ้าเกิดเอาคุณแม่สูงวัยไว้ในบ้านอันเขาต่างกับสังคมเอเชียนี่แสดงว่าความสัมพันธ์เขาต้องดีกันมากๆทีนี้คำถามก็คือ BBC บอกว่าBBC ก็อ้างสำนักข่าวต่างประเทศนะคะอีกทีหนึ่งของ CBS ด้วยของ Fox News อะไร Nation News อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ไปแคะแกะข่าวนี้ออกมาตำรวจเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถเนี่ยมันพุ่งแรงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าหรือเป็นที่คนขับคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนขับหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะคือตอนนี้คนขับก็อ้างไงว่าใช้ระบบอัตโนมัติแต่ตำรวจก็ยังไม่เชื่อซะทีเดียวคนก็ยังไม่เชื่อซะทีเดียวคุณกนิกาแล้วคณะสอบสวนเนี่ยก็ถูกเรียกว่าถูกเร่งให้เปิดเผยข้อมูลเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่การสอบสวนเนี่ยมันจะพุ่งไปที่ข้อมูลก่อนฉะนั้นเขาจะต้องเข้าไปดูระบบข้อมูลเก็บข้อมูลของเทสลานะคะว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ผลิตหรือเปล่าจะได้นำไปสู่การเตือนนะคะตัวเทสลาเองก่อนหน้านี้ก็พยายามอธิบายนะคะว่าไอ้เทคโนโลยีที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงนี้มันทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกว่า BBC บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเทสลาเมื่อต้นปีก็เพิ่งจะถูกสอบนะคะในเรื่องของการทำงานที่เอ๊ะถ้าสภาพอากาศเนี่ยมันแปรปรวนไปการคำนวณก็ผิดพลาดหรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณเอ็ดเวิร์ดมาร์กี้แล้วก็ริชาร์ดบรูเมชันนะคะก็เป็นสว.สมาชิกวุฒิสภาของเดโมแครตเพิ่งส่งจดหมายมาที่สำนักงานปลอดภัยพลเรือนสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละบอกว่าเอ้ยคุณต้องสอบไอ้เจ้าระบบ FSD หรือเทคโนโลยีไอ้การขับขี่อัตโนมัตินะคะเพราะว่าคุณบอกว่ามันปลอดภัยแต่ข้อจริงแล้วเนี่ยการคำนวณข้อมูลของคุณเนี่ยมันผิดพลาดหรือเปล่าบ่อยครั้งเนี่ยมันไปเทียบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือบางครั้งมันไปเทียบกับเขาเรียกอะไรพาหนะใหม่ๆค่ะคุณกนิกาหรือว่าข้อมูลมันแคลชอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทางด้านบริษัทที่รับผิดชอบเองเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเขาสรุปแล้วเขาไม่ได้มองเป็นแค่อุบัติเหตุความละเลยของคนขับเป็นความโชคไม่ดีดวงไม่ดีไม่ใช่ตอนนี้ทั้งระบบตอนนี้กำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของคุณยายที่เพิ่งเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองที่เกิดขึ้นกับการขับขี่รถไฟฟ้ากับคุณกนิกาค่ะ
0: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็ได้นำความตกลงการค้า5ฉบับเสนอต่อรัฐสภานะคะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งก็ประกอบไปด้วย FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือว่า EFTA ก็คือประเทศเล็กแต่รวยในยุโรปนะคะก็จะมีนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ไอซ์แลนด์ลิเทนสไตน์นะคะฉบับที่2ก็คือ FTA ไทยภูฐานแล้วก็มียกระดับความตกลงการค้าเสรี2ฉบับก็คือ FTAอาเซียนจีนแล้วก็ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนหรือที่เรียกว่าอาติก้านะคะซึ่งในที่สุดเนี่ยก็ผ่านเนาะทั้งเรียกว่าทั้ง4ฉบับนี้นะคะสำหรับ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA เนี่ยก็ทางฝั่งไทยเนี่ยก็คาดหวังมากเพราะว่าก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงนะคะความน่าสนใจเป็นอย่างนี้คุณสังมาคุณผู้ฟังคะ สัปดาห์นี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันอังคารหน้าเนี่ยจะมีการเจรจาการค้ารอบที่9ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอันนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงประเทศเล็กแต่รวยใช่ไหมคะส่วนประเทศสหภาพยุโรปโดยรวมเนี่ยก็กำลังเจรจาเป็นรอบที่9รอบที่8ที่ผ่านมาเนี่ยคืบหน้าหลายเรื่องนะคะก็มีทั้งเรื่องมาตรการเยียวยาทางการค้าที่เปิดโอกาสให้ใช้มาตรการลดผลกระทบหากมีการทะลักของสินค้านำเข้านะคะจากการลดหรือยกเลิกภาษีข้อยกเว้นต่างๆเช่นข้อยกเว้นเพื่อสุขภาพประชาชนสิ่งแวดล้อมข้อยกเว้นด้านความมั่นคงวันนี้ก็คุยได้นะคะเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติการเปิดตลาดสินค้าอันนี้ก็ยังพอไปได้แต่ประเด็นเนี่ยคือโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าสามารถสรุปข้อบทได้เนี่ย11บทจาก24บททีนี้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่9เนาะในการประชุมรอบที่9เนี่ยก็มีรายงานข่าวค่ะเมื่อวานนี้เนี่ย FTA Watch เนี่ยเขาก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยทางเครือข่ายที่องค์กรต่างประเทศที่ติดตามการเจรจาเนี่ยก็ระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของไทยเนี่ยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะตั้งเป้าที่จะปิดดีลให้ได้โดยเร็วหรืออย่างน้อยเนี่ยต้องได้ควิกวินจากการเจรจารอบนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเราดูในการติดตาม8รอบที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นที่ยังไม่ค่อยขยับมากเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยาที่เป็นทริปพลัสก็คือเกินไปกว่าความตกลงการค้าโลกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายอายุสิทธิบัตรนะคะ patent term extension แล้วก็การผูกขาดข้อมูลทางยาหรือที่เรียกว่า data exclusivity
1: คือมาขอ
0: นะคะ
1: คือมาขอมากกว่ามาตรฐานที่คนอื่นเขาขออ่ะมาขอเรามากเกินถูกไหม
0: ใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าในเอฟต้าเนี่ยพวกประเทศเล็กแต่รวยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประเทศพวกนี้เนี่ยก็ขอเหมือนกันแต่ทางฝ่ายไทยเนี่ยยันเอาไว้ได้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลสมัยคุณแพทองธารชินวัตรน่ะก็เรียกว่าให้สิทธิ์ทางผู้เจรจาฝ่ายไทยเลยนะคะว่าอยากไปยอมในเรื่องทรัพย์สินธรรมยาที่เกี่ยวกับยาเพราะได้รับผลกระทบเยอะนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรายงานข่าวก็บอกว่าคือเนื่องจากว่าคุณสุภจีเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยต้องการได้ควิกวินเนาะฉะนั้นก็จะมีแรงกดดันมาที่ผู้เจรจาฝ่ายไทยเยอะเหมือนจะให้ยอมแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ค่ะคุณสังมาคะต้องบอกว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบเนี่ยมันมีเยอะสำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยาจากงานวิจัยของอย.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ร่วมกับทีมวิชาการเนี่ยเขาได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบจากข้อบทการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปสุขภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมยาไทยประจำปีงบประมาณ2568ก็คือใหม่ๆเลยนะคะก็พบว่าลักษณะทริปพลัสแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอขยายอายุสิทธิบัตรนะคะจากปกติเนี่ยจากตอนนี้20ปีจะขอเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ประมาณ5ปีเนี่ยนะคะหรือว่าการให้สิทธิ์ผูกขาดในข้อมูลขอ8ปีการผูกขาดการตลาดหรือว่า market exclusivity อีก2ปีเนี่ยในกรณีที่ค้นพบข้อบ่งใช้ใหม่เนี่ยนะคะการขยายอายุเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นต้นเหมือนคือยุโรปเขาจริงๆเอาเข้าจริงเนี่ยขอขนาดนี้เขาก็ไม่เคยไปขอกับใครมาก่อนนะคะคุณสังมาถ้าเทียบที่เขาไปขอที่อื่นมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาวแล้วความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาของไทยก็จะลดลงนะคะคือถ้าไม่มีมาตรการรองรับเนี่ยจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็จะบอกว่าค่าใช้จ่ายด้านยาจะเพิ่มขึ้นกว่า 1.3 แสนล้านใน10ปีแล้วก็ถ้า20ปีก็จะเป็น 7.7 แสนล้านแล้วก็ถ้า30ปีก็ 3.7 ล้านล้านบาทเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าระบบบัตรทองเนี่ยซึ่งเป็นระบบหลักที่ดูแลประเทศไทยอยู่แล้วก็แน่นอนว่าอีก2ระบบไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการข้าราชการนะคะแล้วก็ประกันสังคมเนี่ยแต่ว่าอันนี้เขาใช้บัตรทองเป็นฐานเนี่ยว่าได้รับผลกระทบก็จะพบว่าก็จะต้องแบกค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลหรือว่าระบบเนี่ยก็จะไม่มีปัญญานำยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าสู่ระบบนะคะซึ่งเงื่อนไขไอ้ผูกขาดด้วยสิทธิบัตรการรับขึ้นทะเบียนยาตามสหภาพยุโรปต้องการเนี่ยอันนี้เนี่ยจะกระทบไทยมากนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีคำเตือนออกไปเนี่ยทาง ทางนายกสภาเภสัชกรรมนะคะเภ
1: ค
0: สั
1: ่ะ
0: ชกรปรีชาเนี่ยก็บอกเหมือนกันบอกว่าหูถ้าแบบนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันทางสภาเภสัชก็ขอคัดค้านด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะคุณสังมาคะเภสัชกรปรีชาพันติเวชนะคะนายกสภาเภสัชกรรมบอกว่าไม่ยอมให้ขยายอายุสิทธิบัตรและผูกขาดข้อมูลทางยานะคะขอสนับสนุนผู้เจรจาฝ่ายไทยเนี่ยให้ยันเรื่องนี้ไว้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องเรียกว่าช่วยกันจับตาเนาะเพราะว่าแม้ว่าท่านนายกท่านรัฐมนตรีเนี่ยอยากได้ควิกวินเนี่ยแต่ควิกวินเนี่ยมันมีหลายเรื่องเรื่องสินค้าก็ได้หรือว่าแม้แต่การเปิดเสรีโทรคมนาคมเนี่ยประเทศไทยตอนนี้เหลือ2เจ้าที่ผ่านมาเนี่ยการเจรจาตั้งแต่ก่อนรัฐประหารอีกนะคะคุณสังมาคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ยุโรปเนี่ยเขาขอให้ไทยเปิดเสรีโทรคมนาคมเพราะว่าคือจะให้เขาเนี่ยมาใช้นอมินีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นคนสัญชาติไทยเนอะถึงจะทำธุรกิจโทรคมนาคมได้เขาบอกถ้าให้เขาช่วยให้นอมินีเนี่ยเขาก็ไม่อยากใช้ไงซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ตรงไปตรงมาประเทศอื่นอยากใช้แต่เขาไม่ใช้นะนั่นแหละฉะนั้นอันนี้เราควรจะเปิดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่2เจ้าโทรคมนาคมเนี่ยอันนี้จะเป็นควิกวินที่ดีมากหรือแม้แต่ในภาคพลังงานก็ตามนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกผูกขาดอยู่เยอะเหมือนกันเหล่านี้เนี่ยเป็นควิกวินที่ควรจะพิจารณาไม่ใช่เอาเรื่องของการเข้าถึงยาของคนไทยเนี่ยไปแลกกับเรื่องพวกนี้กับสหภาพยุโรปนะคะและทั้งหมดนี้
1: คือคุณก็แทนที่จะเอาความสำเร็จที่รวดเร็วมาผูกกับความปลอดภัยของคนไทยเนี่ยทำไมคุณไม่ยอมไปใช้กับพวกพลังงานผูกขาดบ้างล่ะกันการ
0: ใช่หรือโทรคมนาคมผูกขาดนะคะและนี่ก็คือ
1: เรื่องนี้ก็หดหินนะคุณกันนิกาเพราะว่าไอ้เรื่องโทรศัพท์ที่บ่นให้คุณกันนิกาฟังอ่ะพอควบรวมแล้วสัญญานี่โอ้โหเหนื่อยจริงๆนะคะไปต่างจังหวัดนี่แก้ปัญหานี่หนักจริงๆอ่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของสรุปข่าวกับเช้าทันโลกค่ะ World Update ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันจากเมื่อวานเลยนะคะสายตรงจากลอนดอนของคุณนพพรวงอนานิแม่นมากๆเลยนะคะครบรอบ10ปี Brexitนำไปสู่การลาออกของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะแต่ว่ามากกว่าของไทยแล้วนะคะการใช้จำนวนนายกมันสะท้อนอะไรกันในอังกฤษบ้างเราไปติดตามค่ะ

0: ค่ะนุพรสวัสดีค่ะคุณ
1: ส
0: น
1: วั
0: พ
1: สดี
0: ร
1: ค่ะ
2: ดีครับคุณกันนิก
0: ค
2: า
0: ่ะ
2: คุณสังมาคุณผู้ฟังครับพบกัน
0: ค
2: อี
0: ่ะ
2: กคืนนะครับวันนี้ก็วันนี้
0: เป็นไงคะ
2: ถ้าต
0: เด
2: า
0: ื
2: ม
0: อดเลยไห
2: ต
0: ม
2: ัว
0: คุณธนาคุณนพรคะ
2: นะก็คือถ้านับเวลาไทยเนี่ยก็คือครบ10 ปีพอดีนะครับกับวันที่ลงประชามติ Brexit แล้วก็ผลก็ออกมาว่าคะแนนก็คือ51.9ต่อ48.1ส่วนต่างเพียงแค่4%เศษๆนะครับแต่ส่วน
0: ค่
2: ต
0: ะ
2: ่างของคนที่ต้องการออกเนี่ยมีมากกว่าคนที่ต้องการอยู่ในรัฐยุโรปนะซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของอังกฤษเนี่ยไปตลอดกาลว่าได้นะครับซึ
0: ค
2: ่ง
0: ่ะ
2: ทีนี้คือหลายคนก็พูดกันไปแล้วเรื่องของ10 ปี Brexit เป็นยังไงนะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะฮะทาง BBC เนี่ย BBC ช่อง2เนี่ยเขาก็ได้ไปทําสารคดีนะเรื่องหนึ่งเป็นสารคดี2 ตอนต่อละชั่วโมงในหัวข้อที่ว่า Brexit a very British civil war ครับแปลว่าไงครับสงครามกลางเมืองนะแบบอังกฤษนะแล้วแปลประมาณนี้นะแล้วขณะนี้สารคดีนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถามว่า Brexit มันดีหรือเลวนะแต่มันมีคำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่า Brexit มันเกิดขึ้นได้ยังไงสงครามกลางเมืองที่ไม่ใช่สงครามเนี่ยมันเป็นยังไงสงครามกลางเมืองแบบอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่สงครามที่มีรถถังหรือมีปืนใหญ่นะครับแต่เป็นสงครามระหว่างอังกฤษ2 ประเทศที่อยู่ในเกาะเดียวกันอังกฤษที่เป็นส่วนของลอนดอนเป็นเมืองใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวและคนที่ได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์กับอังกฤษของเมืองอุตสาหกรรมเก่าคนสูงอายุและชุมชนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะสารคดีนี้ก็ได้เผยแพร่ให้เห็นว่า Brexit เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคนอังกฤษตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเกลียดสภาพยุโรปแต่เป็นความไม่พอใจสะสมมาหลายทศวรรษในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานเรื่องการสูญเสียอุตสาหกรรมไปให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาเรื่องของความเสื่อมเหลื่อมล้ำระหว่างลอนดอนกับภูมิภาคอื่นๆและความรู้สึกว่าคนธรรมดาเนี่ยไม่มีใครไปรับฟังพวกเขา Brexit กลายเป็นช่องทางในการส่งเสียงว่าพอแล้วนะ

0: แคมรอนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคณะนั้นนะคุณบริสันสันอีกหมวกหนึ่งเขาเป็นใครครับเป็นเพื่อนสนิทของอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะทั้งคู่เนี่ยเรียนวิทยาลัยอีตันนะโรงเรียนมัธยมเดียวกันในปีเดียวกันแล้วก็มาแก๊ปเยียร์คือพักการเรียนไปจีนเพื่อมาเที่ยวแล้วมาเที่ยวเมืองไทยด้วยกันดูนะฮะในปี1983หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปเรียนที่ออกซฟอร์ดแล้วก็อยู่คนละคณะกันแต่ละคดีเนี้ยบอกเราบอกว่าแล้วว่าบริสจอห์นสันเองตอนนั้นเนี่ยนะยังลังเลเลยว่าจะสนับสนุนให้อังกฤษนั้นออกจาก EU หรืออยู่ใน EU ต่อไปหลายคนเชื่อครับว่าบริสจอห์นสันเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สงสัยในความในประโยชน์ที่อังกฤษจะได้จากยุโรปที่เรียกว่าเป็นยูโรสเกปติกนะแต่ว่าเมื่อเขาตัดสินใจเข้าข้างลีฟแล้วเนี่ยกลุ่มที่ต้องการออกจาก EU แล้วเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นเดวิดแคมรอนเนี่ยนะก็มองว่าที่เป็นเกมการเมืองที่มีเดิมพันตำแหน่งนายกของบริสจอห์นสันแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนประเทศไปตลอดกาลจุดเปลี่ยนของการเมืองยุคใหม่ก็คือว่าสารคดีนี้ชี้ให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่า Brexit เป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกๆของการเมืองในยุคอัลกอริทึมครับการหาเสียงเนี่ยไม่ได้พยายามโน้มน้าวคนทั้งประเทศแต่เจาะจงไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงไม่กี่ล้านคนที่ยังลังเลใช้ข้อมูลใช้อารมณ์และก็ใช้ข้อความที่ทรงพลังประโยคหลักๆอย่างเช่น take back control คือเอาอำนาจในการควบคุมตัวเราเนี่ยคืนมาประโยคนี้มันเรียบง่ายแล้วก็ทรงอิทธิพลอย่างมหาศาลซึ่งการเมืองเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ชนะด้วยตัวเลขแต่มันชนะด้วยเรื่องเล่า10ปีให้หลังครับเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่าอังกฤษเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว6คนและกำลังจะมีคนที่7เดวิดแคมรอนซึ่งเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยก็ต้องสูญเสียตำแหน่งต้องลาออกจากตำแหน่งก็เพราะว่าแพ้ประชามติครั้งนั้นเทเรซาเมย์ครับคนที่มาสืบทอดแทนเดวิดแคมรอนก็เสียตำแหน่งเพราะเจรจา Brexit ไม่สำเร็จบอริสจอห์นสันมาขึ้นสู่อำนาจด้วย Brexit ด้วยสโลแกนว่า Get Brexit Done ยุบสภาเลือกตั้งตอนนั้นตัวเองก็แบบชนะมีแมนเดตคะแนนเสียงมากขึ้นแต่ก็ตกจากอำนาจด้วยเรื่องอื้อฉาวจากโควิดเพราะบริสจอห์นสันเป็นคนที่กลับไปกลับมากับลอนนะแล้วก็ถูกขับออกตำแหน่งเพราะว่าตัวเองบอกให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยห้ามเดินทางแต่ตัวเองกลับมาจัดปาร์ตี
1: ้ใน
0: ใช้ทำเนียบหมายเลข10นะแล้วก็ที่ปรึกษาตัวเองตอนนั้นก็แบบหนีเที่ยวไปเยี่ยมไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยซึ่งทำเรียกว่าพูดอย่างทำอย่างประชาชนก็รู้สึกรับไม่ได้นะครับต่อมาเป็นใครครับเป็นลิสทรัสคนนี้ก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟแต่ลิสทรัสก็เป็นคนที่มีนโยบายแบบแปลกมากนะก็คือไม่เก็บภาษีอะไรต่ออะไรจนกระทั่งตลาดบอลมาบอลพันธบัตรรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยคือตลาดบอลรับไม่ได้สุดท้ายลิสทรัสก็อยู่ในตำแหน่งเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็มีการล้อเลียนว่าเลทัสเนี่ยคือล้อเสียงของลิสทรัสเนี่ยและถ้าคือผักกาดหอมเนี่ยยังมีอายุยืนกว่ารัฐบาลของนางลิสทรัสอีกนะครับไล่มาต่อไปถึงริชชี่สุนัขครับคนนี้ก็เป็นอดีตแบงเกอร์นะก็มารับตำแหน่งต่อไปแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งก็เพราะอะไรเพราะประชาชนเนี่ยหมดความอดทนกับพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่อยู่ในตำแหน่งมาถึง14ปีช่วงชิงตำแหน่งกันระหว่างนายกคนหนึ่งเป็นนายกอีกคนหนึ่งสุดท้ายครับเคียร์สตาร์เมอร์เข้าสู่ตำแหน่งกวาดคะแนนไปอย่างขาดลอยนะเมื่อ4กรกฎาคม2024ผ่านไปไม่ถึง2ปีครับเคียร์สตาร์เมอร์ก็ต้องถูกส.ส.ในพรรคบอกให้ลงจากตำแหน่งเพราะว่าพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งเทศบาลครั้งใหญ่พันกว่าที่นั่งนะตกให้กับพรรครีฟอร์มนะแต่ว่าส.ส.คือมีนักการเมืองแล้วกันนักการเมืองของเลเบอร์ก็คือแอนดี้เบอร์แนมซึ่งถูกเตะปัดให้ไปอยู่ไปเล่นการเมืองท้องถิ่นคือไปเป็นนายกเทศมนตรีของแมนเชสเตอร์อยู่8ปีก็กลับมาหาญกล้าสู้ศึกเลือกตั้งส้มส.ส.กับรีฟอร์มแล้วก็เอาชนะรีฟอร์มได้คะแนนเสียงเด็ดขาดนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือต้องบอกดูแล้วว่าแล้วแอนดี้เบอร์แนมเนี่ยจะสามารถยกระดับตัวเองจากการเป็นคนดังของสนามเล็กคือสนามเลือกตั้งท้องถิ่นสนามเทศบาลเนี่ยให้มาเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศ

0: นำพาคะแนนเสียงของพรรคเลเบอร์เนี่ยให้เอาชนะเลือกตั้งในอีก3ปีถ้าเขาได้ดำรงตำแหน่งหรือเปล่านะครับนี่มาดูกันนะว่าในด้านเศรษฐกิจนะครับว่าผลของ Brexit มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือมันแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงเรื่องตัวเลขนะว่า Brexit เนี่ยมีต้นทุนการค้ากับยุโรปลดลงการลงทุนต่างประเทศควรจะเป็นเศรษฐกิจเล็กกว่าตอนที่น่าจะอยู่หากยังอยู่ในยุค EU ต่อไปแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเลขผู้อพยพนั้นไม่ได้ลดลงอย่างที่ฝ่ายลีฟเคยสัญญาไว้นะครับแต่ Brexit ก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเพื่อความเป็นธรรม Brexit ก็มีข้อดีเขาบอกว่าอังกฤษยังไม่ได้ล่มสลายลอนดอนยังเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกอัตราการว่างงานก็ไม่ได้ขึ้นพุ่งขึ้นสูงมากเกินไปและหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโควิดสงครามยูเครนหรือวิกฤตพลังงานก็เกิดขึ้นในประเทศยุโรปที่ยังอยู่ใน EU ด้วยเช่นกันสำหรับผู้สนับสนุน Brexit แล้วเนี่ยการได้อำนาจอธิปไตยกลับคืนมา take back control เนี่ยถือว่ามีคุณค่ามากกว่าตัวเลข GDP แต่ว่าอังกฤษเนี่ยก็กำลังเดินกลับไปยุโรปหรือเปล่าถ้ามาดู Labour ดูสิ่งที่ Keir Starmer ทำในช่วง2ปีที่ผ่านมามีความพยายามที่จะ reset ความสัมพันธ์กับยุโรปเพิ่มความร่วมมือด้านการทหารความร่วมมือด้านมาตรฐานอาหารความร่วมมือด้านพลังงานนะแต่ก็ไม่มีนักการเมืองเลเบอร์คนไหนที่กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าจะกลับไปเข้า EU เพราะแม้ว่าผ่านไป10ปีครับ Brexit ก็ยังเป็นบาดแผลทางการเมืองที่ยังไม่หายสนิทที่มาดูบทเรียนประเทศไทยกับคุณกันในการคุณกันเข้ามาเราเนี่ยพูดกันเยอะมากนะตอน AEC จำได้ไหมก่อนที่เราจะอาเซียน Economic Community เนี่ยมีผลบังคับใช้31ธันวาคม2558ทุกคนพูดกันมากว่า AEC จะดีอย่างนู้นอย่างนี้
1: ผ่าน
0: ไปแล้วกี่ปีครับเกิดอะไรขึ้นเงียบสนิทไม่มีใครพูดถึง AEC เลยนักเรียนที่จะต้องใส่ชุดประจำชาติใส่เสื้อ AEC อาเซียนต้องมาเรียนภาษาในอาเซียนเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึง AEC ละทุกวันนี้เป็นคนพูดว่าเวียดนามจะโตไปยังไงไทยจะโตทางเวียดนามไหมสิงคโปร์จะโตไปที่ไหนทุกคนต่างก็โตไปคนเดียวใช่ไหมนี่ความเป็นตลาดร่วมของ AEC เนี่ยมันไม่เห็นจริงนะซึ่ง Brexit เองเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการออกจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งเนี่ยมีต้นทุนจริงและใช้เวลานานที่ผู้คนคาดคิดนะครับตอนนี้เองเนี่ยคนอังกฤษก็ต้องมาคิดกันเยอะๆครับว่า Brexit นั้นมันเป็นบทเรียนสำคัญนะที่อาจจะเป็นสารคดีที่ BBC พยายามบอกเราว่า Brexit ไม่ใช่เรื่องของยุโรปแต่มันเป็นเรื่องของอังกฤษเองเรื่องของอัตลักษณ์ความไม่เท่าเทียมและความรู้สึกว่าประเทศนี้เป็นของใครกันแน่10ปีให้หลังปัญหาเหล่านี้ก็ยังอยู่สงครามทางการเมืองทั้งนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดครับ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสงสัยมากนะคุณพรแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ตึงเครียดต่อไปในสังคมอังกฤษด้วยหรือเปล่าคะอย่างนี
0: ้ก็ผมว่ามันก็จะมีแผลขึ้นมาเรื่อยๆถ้าอะไรก็ตามนะครับถ้ามีผู้อพยพผิวสีเนี่ยก่อความวุ่นวายขึ้นนะก็จะเกิดหรือว่าไปทำผิดเช่นไปข่มขืนคนไปฆ่าคนทำร้ายคนก็จะเกิดกลุ่มฝ่ายป่าขึ้นมาที่ปอมที่ปลุกระดมให้คนไปก่อความวุ่นวายชุมนุมประท้วงแล้วก็เกิดฉลาดชนขึ้นอีกอย่างที่เราเห็นในนอร์ทเทิร์นไอแลนด์เมื่อที่ผ่านมาได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนนั้นก็เป็นที่ในเมืองทำไรเมืองไหนเลยนั่นก็ประมาณเดือนที่แล้วนะอันนั้นก็เป็นอีกเหตุหนึ่งเหมือนกันซึ่งแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับ
1: และนี่ข่าวเพิ่งเข้ามาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก็ตรงกับที่คุณนพพรได้เล่าไว้เมื่อวานก็คือเคียร์ซัมเมอร์ก็ประกาศลาออกอย่างเป็นทางการนะคะก็เรียนดู BBC ที่เขาวิเคราะห์นะคะสาเหตุการลาออกอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันสะท้อนสิ่งที่รออยู่นะคะในเรื่องการเลือกตั้งเรื่องความนิยมแล้วก็เรื่องปัญหาที่รอแก้ไขของอังกฤษด้วยเนาะคุณอภรณ์ค่ะ
0: นิดนึงคุณสังเกตการพูดคุณผู้ชมมาพูดเรื่องเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยผมเรียกว่าเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นไม่เป็นที่นิยมยังไงเนี่ยแต่ถ้าดูโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยครับเขาเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติพอสมควรเพราะว่าเลเบอร์พูดมาตลอดว่าเลเบอร์จะไม่มีศึกชิงนายกเหมือนกับที่คอนเซอร์เวทีฟทำในช่วง14ปีซึ่งคราวเนี้ยสตาร์เมอร์บอกเลยว่าถ้าเขายืนอยู่แล้วเขาจะต่อให้มีการเรียกว่า leadership contest แข่งกันว่าใครจะไปเป็นผู้นำเลเบอร์คนต่อไปเอาไปเป็นนายกเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่นานพอสมควรหลายเดือน จะได้เป็นเกิดจะไม่แน่นอนสตาร์เมอร์เนี่ยยอมรับเสียงของสสในพรรคที่บอกว่าพอเถอะลงจากตำแหน่งเขายอมลงจากตำแหน่งแล้วตอนที่เขาแถลงเนี่ยความยาวประมาณ10นาทีเนี่ยตอนท้ายเนี่ยเขามีน้ำตาคลอนะครับแล้วบอกว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขกับภรรยาและลูกซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของเขาเขาบอกว่าเขาได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเพียงพอแล้วนะซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่นักการเมืองในหลายประเทศควรที่จะคิดถึงเรื่องนี้เยอะๆครับ
1: ก็คือเรื่องการทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นการเมืองที่คุณนภพรบอกก็เป็นสไตล์ของอังกฤษนะสุภาพบุรุษในเรื่องของการก้าวลงจากตำแหน่งการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างการยอมรับระบบนะคะก็ขอบคุณคุณนภพรมากเลยนะคะวันนี้สายตรงจากลอนดอนขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนปิดสายตรงลอนดอนดิฉันเสริมเพิ่มนิดนึงนะคะอัปเดตล่าสุดก็คือ BBC เขาก็รายงานเรื่องของการลาออกนะคะแล้วก็ได้อธิบายนะคะว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการปูทางไปสู่การชิงหาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่แล้วเขาก็ได้ย้ำนะคะบอกว่าเขาเนี่ยยอมรับนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ประชาชนนะคะก็คงต้องไปใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้นำคนใหม่เนี่ยก็จะต้องมาต่อสู้แข่งขันภายใต้การท้าทายของกลุ่มขวาในอังกฤษที่กำลังขึ้นมาได้รับความนิยมทุกทีแล้วก็มีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นในประเทศอังกฤษด้วยนี่ก็เป็นBBC ที่เขาอัปเดตเข้ามาด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือสายตรงจากลอนดอนค่ะดูภาพหัวข่าวกันนิดนึงค่ะคุณกนิกา
2: จากการเปิดเผยของรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะก็สหรัฐอนุมัติให้อิหร่านขายน้ำมันได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้ดอลลาร์แล้วก็จะให้เปิดให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์นะคะรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุสแบบไม่เก็บเงินด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสกอตเบเซนบอกว่าตามกรอบเจรจาที่ผลิดอกออกผลในสวิตเซอร์แลนด์อิหร่านมุ่งมั่นที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบของ IAEA นะคะเข้าไปก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่กระทรวงการคลังจะเปิดใบอนุญาตทั่วไปชั่วคราว60วันให้สามารถผลิตแล้วก็ส่งมอบขายน้ำมันอิหร่านได้นะคะส่วนตอนนี้ราคาน้ำมันก็เลยขยับลงมากกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะทองคำก็ปรับลดค่ะแล้วก็สงครามอิหร่านเนี่ยเตือนสหรัฐเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยน่าจะถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะซึ่งทำให้การเมืองในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนเลยทีเดียวแม้ว่าทรัมป์จะพยายามประกาศว่าเป็นชัยชนะก็ตามสหประชาชาติเปิดเผยว่ากองทัพพม่าเป็นผู้รับต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของพลเรือนมากกว่า700คนในช่วง6เดือนของการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะก็บอกว่าเป็นผลงานการสังหารประชาชนของกองทัพพม่าขณะที่องค์กร Justice for Myanmar นะคะได้เปิดเผยว่าเครือข่ายบริษัท Belpearl นะคะซึ่งเชื่อมโยงกับแคนาดาเนี่ยใช้ตัวกลางในประเทศไทยเพื่อจัดหาไข่มุกที่พอเลี้ยงจากฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะไปดำเนินธุรกิจในการรณรงค์ก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องของกองทัพพม่าในช่วงที่ผ่านมาส่วนยุโรปตอนนี้เจอคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศานะคะยิปโดมเนี่ยเกิดขึ้น2ครั้งในช่วงแค่เดือนเดียวเองค่ะคุณสังมา
1: ค่ะแล้วก็มาประเด็นเศรษฐกิจนะคะตอนนี้การนำเข้าทองคำของจีนเนี่ยถือว่ามากที่สุดในรอบ2ปีเลยทำให้จีนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นผู้ซื้อทองรายใหญ่เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะสะท้อนเรื่องของการแข่งขันทองคำกับดอลลาร์หรือเปล่าก็มีการจับตามองกันนะคะส่วนด้านของอังกฤษขออภัยออสเตรเลียนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มีการสำรวจความเห็นประชาชนคนบอกว่าตอนนี้ไปมองความสัมพันธ์กับจีนถ้าเทียบกับทางโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแล้วดูเหมือนออสเตรเลียเนี่ยจะมองว่าจีนดูจะน่าเชื่อถือกว่าเรื่องการไม่กลับไปกลับมาในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ทางฝั่งของ AI Race นะคะเรื่องการแข่งขันด้าน AI ก็ข่าวคึกคัก Oracle นั้น ตัดจำตำแหน่งงานออกอีกถึง 20,000 กว่าตำแหน่งเลยนะคะรายงานบอกว่าจะเอา AI เข้ามาแทนแต่ว่าหุ้น SpaceX นะคะที่เน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรากฏว่าตอนนี้หลังจากเข้าตลาดอย่างฮือฮา3วันที่ผ่านมานั้นราคาเริ่มลงแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยบทวิเคราะห์เรื่องของอิหร่านนะคะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของพลังงานในภูมิภาคเนี่ยก็จะทำให้อิหร่านน่าจะกลายเป็นตลาดที่บูมเรื่องของพลังงานโซลาร์เซลล์เรื่องของแสงอาทิตย์ในขณะที่ความกังวลในเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะคะอันนี้ประเทศไทยเราก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่ากาตาร์ก็เพิ่งมีประเด็นนะคะในเรื่องการระเบิดของโรงงานก๊าซใหญ่นะคะซึ่งกำลังติดตามว่าเกิดจากอะไรกันการมีเพิ่มไหมคะ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวช่วงแรกชาวทันโลกเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะเรื่องของตึกแถวถล่มกลางกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ย่านโอทาวของไทยเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีวิธีการจัดการที่น่าสนใจอย่างไรในโอทาวทั่วโลกค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเหตุที่กันสาดถล่มไม่ไกลจากบ้านนี้นะคะคุณสังกมาแค่ประมาณเดินไปเนี่ยเกือบ1กิโลเท่านั้นเองนะคะก็ตึกเก่าแก่อายุเป็น100ปีใกล้กับวัดไตรมิตรด้านหลังของวัดไตรมิตรนะคะคือถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าจากข้อมูลของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็บอกว่าคือในกรุงเทพเนี่ยมีเกือบแสนตึกนะที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะก็เข้าใจได้แต่ว่าเอ๊ะในต่างประเทศเนี่ยเขาทำยังไงเพราะว่าเวลาการปรับปรุงพื้นที่ในบ้านเราเนี่ยเราได้มีมาตรฐานแบบเดียวกันด้วยหรือเปล่าไปติดตามกันเลยค่ะในช่วง Big Story ค่ะ
3: Big Story
1: ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ในสื่อโดยเฉพาะในฝั่งอาเซียนนะคะค่อนข้างเยอะเลยเรื่องเกี่ยวกับอาคารถล่มที่เมื่อกี้คุณกันนิกาว่าเนี่ยเพราะว่าอะไรมันใกล้กับย่านตลาดน้อยอ่ะเป็นย่านที่เป็นแหล่ง
2: น้อยโซนบ้านนะคะ
1: ใช่คุณกันนิกามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ฉันเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ครั้งหนึ่งว่า แต่ก่อนเราคิดว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบทัวร์ที่มาหรือว่าการจัดกลุ่มที่มาแบบเดิมแต่ปรากฏว่าเรากลับได้กลุ่มคนรุ่นใหม่อะค่ะที่เขาดูในช่อง TikTok หรือว่าดูในอินฟลูเอนเซอร์ที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ถือไม้เซลฟี่กับคุณกันนิกาแล้วเขาก็เรียนงงมากเลยคือเป็นวัยรุ่นจีนบ้างฮ่องกงบ้างเวียดนามบ้างเขามาเมืองไทยคือวันศุกร์เนี่ยเขาเรียนเสร็จเขาขึ้นเครื่องมาแล้วเขามาเที่ยวประเทศไทยเขาไม่ได้มาเที่ยวแบบคูคลองอะไรนะเขาอยู่แต่ร้านคาเฟ่แล้วก็ไปเดินย่านทรงวาดคุณกันนิกาคิดดูดิไปเดินเยาวราชไปเดินตลาดน้อยแล้วก็ไปดูห้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างตรงนี้เป็นเศรษฐกิจที่เข้ามาในประเทศจำนวนมากเพราะเรื่องของตึกเก่าเกิดข่าวอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้มากๆคือมันมีกลุ่มหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า O Network นะคะอันนี้เขาพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์อาคารเก่าแล้วเขาฟันธงเลยคุณกนิกาบอกว่าความเก่าไม่ใช่ประเด็นตึกเก่าไม่ได้เป็นปัญหาแต่ปัญหาคือคุณวางแผนยังไงคุณจัดการยังไงท่านผู้ว่าบอกว่ากี่ตึกนะคุณกนิกาที่ยังที
2: ่
1: ก
2: ่อสร้าง
1: เป็นแสนใช่ไหมคะที่เป็นโครงสร้างเดียวกันอันนี้มันก็มีตัวอย่างถ้าใครดูในช่วงไลฟ์สดของรายการก็จะมีตัวอย่างของเครือข่ายเฮอร์โอที่ดิฉันเล่าไว้เนี่ยนะคะก็คือมีที่เยอรมนีก็มีออสเตรียก็มีอย่างคือเมืองเก่าๆของเยอรมนีนะคะก็จะมีเมืองโรเซนเบิร์กอย่างเงี้ยหรือว่าที่ออสเตรียคือเมืองกราสอิตาลีคือเนเปิลส์นะคะที่ลิทัวเนียโรมาเนียนะคะเมืองชื่อแบบแปลกๆนะแต่เป็นย่านเก่าเลยอย่างชื่อเวียนิสนะคะซิงฮิโซรานะคะอันนี้อยู่ที่โรมาเนียหรือแม้กระทั่งที่เราคุ้นเคยอย่างลิเวอร์พูลของอังกฤษเนี่ยก็เป็นย่านที่แบบเป็นย่านที่บางจุดเนี่ยเป็นย่านเก่าที่เขาก็เก็บตึกเก่าไว้เหมือนกันที่โปแลนด์ก็มีรูบินนะคะที่ฝรั่งเศสก็คือโปติเย่แล้วก็ที่มอลตาก็มีวอลเลต้าอย่างเงี้ยก็บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งเอาที่ปีนังหรือว่าที่สิงคโปร์ค่ะคุณกนิกาก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าเฮ้ยคุณจะมาพูดแค่ว่าตึกมันเก่าแล้วยังไงต่อแล้วคนที่อยู่ในตึกนั้นเป็นแสนก็ต้องนั่งผวาเหรอเขาบอกไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของการจัดการที่รัฐนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันชอบบทความของบางกอกโพสต์มากที่พูดถึงสภากรุงเทพมหานครว่าคุณเนี่ยจะต้องทำอะไรบางอย่างด้วยนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณจะจัดการบรรดาพวกตึกเก่าอาคารเก่าแล้วคุณก็จะไปเชื่อมกับเรื่องการที่เป็นโอทาวหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องใช้วิธีการในการจัดการที่เรียกว่า reactive maintenance ค่ะคุณกนิกาถามว่าเครือข่ายนี้เขาแชร์ความรู้ยังไงเขาบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาเพราะว่าพอคุณพูดเรื่องบำรุงรักษาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของตึกมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะคะที่คุณจะมา renovate นี่รัฐก็บอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่มีเงินให้เธอเหมือนกันในการบำรุงรักษาเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่า reactive maintenance นะคะก็คือแทนที่จะรอปัญหาเกิดคุณคาดการไว้ก่อนนะคะเขาเรียกว่าบำรุงรักษาเชิงคาดการคือคุณไม่ต้องรอให้โครงสร้างเสียหายเอาเซ็นเซอร์ก็ได้หรือปัญญาประดิษฐ์ก็ได้ระบบตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าก็ได้นะคะการตรวจวัดระดับความเครียดในท่อก็ได้ความผันผวนอุณหภูมิในหม้อแปลงไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งข้อมูลสั่นสะเทือนของสายพานอันนี้จะทำให้สามารถทราบทันทีคำถามก็คือว่าหน่วยงานของกทม.เนี่ยจะทำหรือเปล่ากันนิกานะคะเพราะว่าเขาจะมีคำอธิบายอย่างนี้เขาบอกอ๋อเขามีกฎหมายออกมาแล้วเมื่อปีที่แล้วไงบอกว่าเจ้าของอาคารน่ะถ้าคุณจะต่อเติมเนี่ยคุณจะต้องมาขอใบอนุญาตยังไงบ้างและที่สำคัญก็คือจะต้องมีพื้นที่สำหรับมีที่จอดรถนะคุณกนิกาให้รถจอดได้ด้วยคือมันมีรายละเอียดที่คนเจ้าของตึกเก่าเขาก็คงจะบอกว่างั้นฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้ฉันจะไปต่อเติมทำไมฉันจะไปทำตามกฎหมายพอทำตามกฎหมายฉันก็ต้องเสียเงินและค่ารีโนเวทต้องมีการต้องแบบบำรุงนั่นนี่แล้วมันเงินฉันเองเนี่ยคนก็จะแบบพูดยากนะคุณกนิกาเขาบอกเป็นปัญหาทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานด้านเครือข่ายด้านโครงสร้างเมืองเก่าเขาก็พูดเลยนะคะบอกว่าเขาเข้าใจดีว่า มันจะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณอยู่ดีๆจะบอกให้ไปซ่อมทั้งหมดมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ความสำคัญนะคะที่เรียกว่า critical quality map ไอ้แผนที่ความสำคัญนี่คืออะไรก็คือหน่วยงานราชการเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปแบบproactive อ่ะเข้าไปแบบ predictive คือเข้าไปก่อนเข้าไปคาดการเข้าไปแบบไปดูก่อนคือคุณไม่ต้องรอว่าอ้าวเดี๋ยวตึกถล่มเดี๋ยวเจ้านายบ่นสัก 2-3 ครั้งออกมาฮือกันทีนึงต่อหน้านักข่าวเขาบอกไม่ได้คุณต้องทำเป็นพื้นที่เลยว่าอันไหนให้ความสำคัญก่อนอันไหนถ้าเกิดตึกล้มลงมาจะสร้างความรุนแรงให้จำลองสถานการณ์เลยประเมินระยะเวลาแล้วก็ให้มีการตัดสินใจร่วมกันนะคะหรือพวกวัสดุต่างๆตอนนี้มันมีคอนกรีตแบบซ่อมตัวเองได้ปิดรอยแตกได้ด้วยตัวเองอ่ะก็ใช้วิธีเทคโนโลยีต่างๆอย่างนี้ก็ได้หรือที่สิงคโปร์ทำเนี่ยก็คือใช้ระบบดิจิตอลค่ะคุณกนิกาที่เรียกว่าฝาแฝดดิจิตอลดิจิตอลทวินส์อ่ะก็คือแบบจำลองเสมือนเหมือนสินทรัพย์จริงเลยนะคะเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาทดสอบแนวคิดแล้วก็ประเมินก่อนไปใช้กับโครงสร้างจริงก็ได้และที่สำคัญก็คือบุคลากรช่างเทคนิคเนี่ยเขาต้องเข้าใจแล้วอาจจะแน่นอนกทม.บอกเรื่องอะไรฉันต้องไปดูทุกตึกที่เจ้าของเป็นเอกชนล่ะเขาบอกอาจจะร่วมมือกับสถาบันต่างๆก็ได้หรือจัดโครงการพี่เลี้ยงภาคสนามมาเติมเต็มความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสรุปในรายงานชิ้นนี้เลยนะคุณกนิกาบอกว่าเรื่องที่จะทำเมืองเก่าเนี่ยเขาขีดเส้นใต้เลยบอกว่าจำไว้เลยโครงสร้างไม่ใช่ศัตรูเลยนะคะตึกเก่าไม่ใช่ศัตรูเลยแต่สิ่งที่จะเป็นศัตรูก็คือความคิดอันจำกัดของคุณต่างหากเพราะว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า modernizing old infrastructure คุณกนิกาเขาบอกว่ามันมีโครงการมากมายที่สะท้อนให้เห็นว่าเขาใช้คำว่า we don't panic we dig itนะคะ we dig in บอกว่าเราอย่าตกใจแต่ว่าเรานำการจัดการอาคารเก่ามาบวกกับนโยบายมาบวกกับความตั้งใจมาบวกกับวิธีคิดแล้วก็ความร่วมมือจากประชาชนด้วยว่าจะทำอย่างไรอย่างเช่นที่ผู้แบบสิงคโปร์ก็จะออกแบบกันยังไงออกเงินกันคนละกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรัฐไปช่วยหาสมาคมสถาบันต่างๆเพราะว่าหลายตึกเนี่ยก็คือเอามาใช้ไม่ได้เอามาไว้เก็บนะคะเอามาเพื่อฟื้นเมืองเอามาเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวเช่นเอาตึกแถวเก่าไชน่าทาวน์ปรับเป็นสำนักงานไหมหรือโกดังริมแม่น้ำคลาร์กคีย์อย่างเงี้ยนะคะเก็บระเบียงเก็บสีสันไว้ทำให้มันมีคุณค่าแล้วก็จะทำให้บรรดาเจ้าของเนี่ยเขาสามารถได้เงินเอามาใช้ด้วยที่เรียกว่า conservation through use คืออนุรักษ์ผ่านการใช้งานก็เป็นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะคุณกนิกาค่ะและนี่คือ Big Story ค่ะ
10: Big Story
2: คุณสังมาคะเรียนคิดว่าไม่น่าจะมีประเทศไหนนะที่เรียกว่าคนทำงานได้โบนัสเนี่ยธนาคารแบงก์ชาติต้องถึงกับออกมาเตือนเนี่ยนะคะว่าเดี๋ยวจะกระทบเศรษฐกิจน่าจะมีที่เกาหลีใต้ที่เดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกอุตสาหกรรมไอทียักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาแจกโบนัสใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากที่ทางเรียกว่าสหภาพแรงงานเนี่ยต่อรองจนกระทั่งได้เต็มที่เลยนะคะก็ทำให้เงินโบนัสก้อนโตเลยอย่างน้อย 10% น่ะของกำไรอ่ะคุณสังมาแบ่งให้กับคนทำงานเนาะเขาก็ไปซื้อข้าวของกันโดยเฉพาะพวกแบรนด์หรูนะคะธนาคารชาติของเกาหลีต้องออกมาเตือนเลยนะคะว่าให้ใช้กันเพลาๆหน่อยอย่าถึงขั้นแบบว่ารวยไม่เคยแล้วเก็บบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะพุ่งผิดปกติค่ะนะคะอันนี้เราก็แบบรวยไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะแบบอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบนั้นบ้างค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: ค่ะสังกมาสารวัตรขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
11: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
12: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: โอ
10: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน